0: เขากลับมาแล้วก็ยังชื่นมื่นกับมันจำเจ้าของได้ครับแม้จะผ่านไป10ปีตอนหายไปในอายุ3ขวบนะตอนนี้ก็อายุ13แล้วแต่เจ้าของว่าไม่เปลี่ยนไปเลยยังน่ารักเหมือนเดิมแล้วก็จำบรรยากาศหรือว่าจำกลิ่นเจ้าของได้อยู่นะครับกลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนเดิมแน่ก็ยินดีด้วยแล้วก็ใครเป็นเจ้าของแมวก็อาจจะพิจารณาแนวทางนี้นะครับฝังชิปไว้กับตัวมันเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันการสูญหายในอนาคตต่อไป
1: ค่ะวันนี้ดิฉันกัณฑิกากิติเวชกุลค่ะ
0: และผมธนัท ศิวรังกูลครับลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF CG AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
3: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive

0: ร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
7: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
8: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
9: มาติดตามสวัสดีค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่าติดตามมาฝากทุกท่านกันนะคะต้อนรับท่านผู้ฟังกับสัปดาห์ทำการสัปดาห์ใหม่ในเช้าวันนี้นะคะเช้าวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569ค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์ค่ะ
10: สวัสดีครับกรอนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกฝั่งทุกท่านนะฮะกรอนได้ยินเสียงผมชัดเจนไหมครับไม่แน่ใจ
9: ค่ะชัดเจนค่ะชัดเจนชัดเจนค่ะคุณวิเชษฐ์คุณวิเชษฐ์วันนี้ไม่ได้อยู่ที่ที่บ้านใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะ
10: อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างจังหวัดที่นี่ที่เนี่ยก็เริ่มต้นเช้าวันนี้ด้วยเรื่องดีๆที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยหน่อยแล้วเรามีเรื่องที่ประเทศแบบปัญหาเยอะวันนี้เนี่ยอยากพูดถึงเรื่องกีฬาสองกีฬาเนี่ยตลอดว่าเมื่อวานที่หลายคนคงได้ติดตามนะอย่างแรกก็ต้องแสดงความยินดีกับโปรจิโน่นะอัตยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวมือสองของโลกเมื่อวานนี้คว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่10นะหลังจากที่เร่งเครื่องรอบสุดท้ายแซงนะคู่แข่งนะคว้าชัยในการแข่งขันพอร์ตแลนด์คลาสสิกที่รัฐโอเรกอนสหรัฐอเมริกาได้นะเมื่อ16สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองผลงาน22อันเดอร์พาร์266นะก็ต้องยินดีกับเธอเพราะว่าเอกก็เป็นคนที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยนะครับนี่เป็นแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่3ของโปรจิโน่ปีนี้แล้วต่อจากคนได้ LPGA ไทยแลนด์นะเมื่อเดือนกุมภาแล้วก็วิสโออเมริกาโอเพ่นเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่เมื่อวานนี้ผมก็นั่งดูไฮไลท์แล้วต้องยินดีกับเด็กๆของเรานะครับนักวอลเลย์บอลสาววัย17ปีนะไปชิงแชมป์โลกที่ประเทศชิลีก็เกือบจะได้เข้ารอบนะ4ทีมสุดท้ายนะกรวันนะแพ้ไต้หวันไป2-3นะแบบเฉียดฉิวเลยนะก็เลยต้องมาเชียงอันดับที่5ถึง8นะเมื่อวาน

0: นี้ก็ชิงอันดับที่7นะกับทางโครเอเชียนะเราก็ทำได้ดีนะเราชนะไป3-0เซตเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าต้องชื่นชมนะครับได้อันดับ7ของโลกนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะทีมชาติไทยของเรานะอายุไม่เกิน17ปีเนี่ยก็ไปชิงแชมป์โลกก็ถือว่าก็เต็มชื่นชมนะแล้วก็ข่าวดีๆ2ข่าวตอนเช้านี้ก่อนเลยในเรื่องกีฬานะคุณรอด
1: ค่ะนะคะก็วอลเลย์บอลหญิงนี่ก็ต้องถือว่าเป็นรุ่นต้องบอกว่าเป็นน้องๆเจนใหม่เลยนะคุณวิเชษฐ์แต่ว่าก็น่าจะได้สืบสานตำนานของรุ่นพี่ที่ทำให้วอลเลย์บอลหญิงของเราเนี่ยกลายเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะในประเทศไทยนะคะมีแฟนๆติดตามล้นหลามนะแล้วก็ในส่วนของนักกีฬาของเราเนี่ยนะคะก็โชว์ฝีไม้ลายมือหลายๆคนเนี่ยก็ได้เปิดตัวนะคะถูกจีบไปเล่นในลีกต่างประเทศนะคะต้องหลายประเทศแล้วนะก็แสดงว่าเป็นอะไรที่ประเทศไทยเนี่ยถูกจดจำในอีกมิติหนึ่งนะคะเพราะปกติเนี่ยเขาบอกว่ากีฬาในประเทศเราอะไรที่เป็นเล่นเป็นทีมบอกว่าไม่ค่อยโดดเด่นนะคะเราอาจจะเก่งประเภทกีฬาเดียวๆเราอาจจะแบบมวยเทควันโดอะไรแบบนี้นะคุณวิเชษฐ์นะคะพอเป็นอะไรที่เล่นหลายคนมักจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จแต่อาจจะต้องบอกว่ายกเว้นวอลเลย์หญิงละกันนะคะว่ายังเป็นอะไรที่เรายังมีความหวังว่าเราจะก้าวขึ้นไปในระดับที่โดดเด่นนะคะมากขึ้นเรื่อยๆได้ไปอีกนะคะสำหรับในสถานการณ์ที่ต้องบอกว่าในช่วงวันหยุดที่ผ่านมามันก็มีข่าวหลากหลายนะคุณวิเชษฐ์คะแต่ว่านะคะข่าวหนึ่งที่ต้องบอกว่ามาจากเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อช่วงวันหยุดนะคะแล้วก็มีพี่น้องทางหลายๆจังหวัดทางฝั่งอันดามันเนี่ยรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแม้จะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ก็พอได้รับความรู้สึกนะคะนั่นก็เป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มาจากอินโดนีเซียนะคะความคืบหน้านะคะหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหว 7.7 ที่เกาะฟอเรสต์นะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าอินโดนีเซียเนี่ยนะคะมีจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะแผ่นดินไหว 7.7 ที่ทำให้หลายจังหวัดในฝั่งภาคใต้ของเราทางอันดามันและก็อ่าวไทยบางจังหวัดเนี่ยได้รับรู้ด้วยเนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว53ศพและบาดเจ็บมากกว่า130รายส่วนใหญ่อาการบาดเจ็บที่พบเนี่ยก็เป็นเรื่องของกระดูกหักนะคะแต่ถ้าถามว่าอินโดนีเซียเนี่ยเว้นว่างจากการรับรู้ถึงแผ่นดินไหวใหญ่ๆเนี่ยมาขนาดไหนแล้วก็หลายปีนะคะเขาบอกว่าครั้งล่าสุดของอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี2565แล้วก็มาเกิดคราวนี้แหละนะคะเมื่อปี2569นะคะสำหรับเส้นทางที่ได้รับผลกระทบนะคะก็มีหลายจังหวัดหลายพื้นที่ด้วยกันอย่างเช่นจังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกของอินโดนีเซียที่นั่นต้องประกาศภาวะสถานการณ์ฉุกเฉิน14วันนะคะเพื่อที่จะให้การอำนวยความสะดวกในการกระจายความช่วยเหลืออพยพประชาชนฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยตอนนี้ประชาชนไม่มีที่อยู่แล้วเนี่ยนะคะต้องไปอาศัยตามศูนย์พักพิงเนี่ย 3,000 กว่าคนนะคะ 3,300 กว่าคนนะคะแล้วก็กำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมความเสียหายทั้งหมดนะคะในส่วนของบ้านเรานะคะเมื่อวานนี้ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้พูดถึงสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ตอนเย็นๆนะคะบอกว่าจุดเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยอยู่ที่บริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียห่างจากเมืองปามาตังเซียนตาจังหวัดสุมาตราเหนือไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 15.3 กิโลเมตรจัดเป็นแผ่นดินไหวขนาดค่อนข้างใหญ่สาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกอินโดออสเตรเลียมุดลงใต้แผ่นเปลือกโลกยูเรเซียนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากทางกระทรวงทรัพยากรธรณีนะคะถ้าเทียบกันนะคะกับพื้นที่ที่จะได้รู้สึกเนี่ยก็บอกว่าเมื่อจุดเกิดแผ่นดินไหวอยู่ที่บริเวณเกาะสุมาตราที่ว่านี้เนี่ยถ้าเทียบกันกับอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูลนะคะเขาบอกว่าถ้าเทียบกับที่อำเภอเมืองสตูลเนี่ยมันจะอยู่ไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ417กิโลเมตรจากอำเภอเมืองสตูลส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสตูลสงขลาพัทลุงตรังกระบี่ภูเก็ตสามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะแต่ที่น้องผู้สื่อข่าวบอกมาก็บอกเป็นลักษณะเหมือนประมาณเวียนหัวเท่านั้นนะคุณวิเชษแต่ที่ต้องมีการชี้แจงนะคะก็คือบอกว่าแล้วระบบเตือนภัยสึนามิของเราเนี่ยถ้ามีเหตุแผ่นดินไหวที่แรงกว่านี้ล่ะตกลงมันทำงานได้ดีไหมปรากฏว่าไปมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ว่าทุ่นตรวจวัดสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลนะคะก็เลยทำให้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐเนี่ยที่ดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้โพสต์ข้อความนะคะผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้วก็ในส่วนของกรมป้องกันเองก็ชี้แจงในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยบอกว่าเรื่องที่บอกว่ามีทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิบางจุดไม่ส่งข้อมูลทำให้ประชาชนกังวลนะคะย้ำว่าทั้งรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยแล้วก็กรมปภ.ให้ความสำคัญกับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยสึนามิอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็ไม่ได้พึ่งเรื่องทุ่นตรวจอย่างเดียวแต่ว่าบูรณาการข้อมูลจากหลายหน่วยงานด้วยมีขั้นตอนปฏิบัติงานตามมาตรฐานในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ก่อนแจ้งเตือนประชาชนทุ่นตรวจก็เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือของระบบทั้งหมดแล้วการที่บอกว่าทุ่นบางจุดไม่ส่งข้อมูลก็ไม่ได้หมายความว่าระบบเตือนภัยหยุดทำงานนะคะ ก็เป็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขามีการประเมินอยู่นะคะคุณเจเศรษฐ์นะคะไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าถ้าประเมินสถานการณ์ที่เรามีระบบทั้งหมดแล้วเนี่ยมีขั้นตอนปฏิบัติงานตามมาตรฐานแล้วเนี่ยถ้าพบว่ามีความเสี่ยงจำเป็นต้องแจ้งเตือนประชาชนทางรัฐบาลก็จะมีระบบแจ้งเตือนซึ่งตอนนี้เราก็ทดสอบกันหลายครั้งเนาะเซลล์บอร์ดแคสต์เนี่ยนะคะก็บอกว่ามันจะทำงานค่ะมันจะส่งข้อมูลมาถึงมือถือของคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วนะคะก็เป็นว่าก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะคะก็นี่ก็เป็นในฝั่งของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนทางปภ.เนี่ยนะคะอธิบดีธีรพัฒน์คัชมาศเนี่ยบอกว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ติดตามตรวจสอบสถานะของทุ่นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จากข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยพบว่ามีทุ่นเนี่ยที่ลอยอยู่ห่างจากเกาะพยามอำเภอเมืองระนองจังหวัดระนองประมาณ111กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาประมาณ44กิโลเมตรนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของที่บอกว่าทุ่นเนี่ยไม่ได้รับสัญญาณนะคะแต่ว่าทางเจ้ากระทรวงบอกมันมีหลายอุปกรณ์หลายเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยที่จะต้องทำงานร่วมกันแล้วถ้ามีเหตุจะเตือนภัยได้ทันทีแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่านะคะมันไม่มีปัญหาในเรื่องของทุ่นที่มีปัญหานะคะอันนี้ตัวอธิบดีปภ.ก็ดูจะยอมรับในตัวปัญหาที่ว่านี้นะคะสำหรับทุ่นที่มีปัญหาเนี่ยมันมี2จุดนะคะซึ่งท่านอธิบดีธีรพัฒน์เนี่ยบอกว่ามันอาจจะเกิดจากสภาพคลื่นลมในทะเลอันดามันที่มีกำลังแรงในช่วงมรสุมนะคะทีนี้ปภ.และกองทัพเรือเนี่ยก็ได้วางแผนเก็บกู้แล้วก็เตรียมติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิทดแทนเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะติดตั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนคือตอนนี้ยังไปลำบากอยู่เพราะเป็นมรสุมกันอยู่นะคะบอกว่าก็จะไปในช่วงเดือนพฤศจิกายนคือไปปลายปีซึ่งคาดว่าสภาพคลื่นลมในทะเลจะสงบลงแล้วก็จะมีความเหมาะสมต่อภารกิจนะคะในการออกปฏิบัตินะคะเพื่อตามปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยทางทะเลเพราะว่าเขาจะต้องเอาเรือวิจัยทางสมุทรศาสตร์ที่ลำใหญ่หน่อยนะคะออกไปทำการในเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าก็ตอนนี้ก็เลยฝากบอกว่าในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆยังมีอยู่แต่ว่าไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยนะทางกรมบอกว่าเดี๋ยวจะไปจัดการเปลี่ยนนะคะในเดือนพฤศจิกายนเมื่อสภาพอากาศแล้วก็คลื่นลมในทะเลเนี่ยสงบลงกว่านี้แล้วนะคะ
0: ก็พักหลังแผ่นดินไหวบ่อยนะทุกวันก็เสียหายกันเยอะนะของอินโดนีเซียนี่ก็ถือว่าใกล้บ้านเราแต่ถ้าไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยรอยเตอร์รายงานนะครับบอกว่าที่โคลอมเบียเนี่ยหลังจากแผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดเนี่ยเมื่อ10สิงหาคมสรุปว่า มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น294รายแต่ที่สำคัญคือยังมีคนสูญหายอีกตั้ง320รายนะที่โคลอมเบียแต่ว่าอินโดนีเซียใกล้บ้านเราเนี่ยอย่างน้อยก็เสียชีวิต51รายนะครับก็ถือว่าใกล้ๆเลยทีเดียวเลยประมาณพูดเรื่องแผ่นดินไหวเสร็จแล้วอยากจะชวนไปดูเลยไปต่ออินโดนีเซียใจอินโดนีเซียไปนะคือว่านายกจะไม่อยู่ประเทศไทยเนี่ย6วันหลังจากนี้นะครับ17ถึง22สิงหาคมนี้นะ
1: ฮะใช่ค่ะ
0: ก็จะคณะใหญ่เลยล่ะคุณรวันนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยนะจะนำคณะจากประเทศไทยเราทั้งครม.ทั้งภาคเอกชนเนี่ยไปเยือนเพื่อที่จะขยายความสัมพันธ์และขยายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับออสเตรเลียนะ 17-20 สิงหาคมต่อจากนั้นก็จะไปนิวซีแลนด์ต่อเลยไปออสเตรเลียถือว่าเป็นการเดินทางครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีของไทยเราในรอบ14ปีนะคุณอวัชตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเป้าหมายคือต่อยอดความสัมพันธ์ในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเฉลิมฉลองการครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ในการทูตไทยออสเตรเลียในปี2570นะส่วนที่ไปนิวซีแลนด์เนี่ยจะไปโอ๊คแลนด์นิวซีแลนด์อันนี้ก็เป็นการเดินทางครั้งแรกเหมือนกันของนายกรัฐมนตรีของไทยในรอบ13ปีเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ70ปีความสัมพันธ์การทูตนะและจะมีการลงนามปฏิญญาร่วมเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของไทยนิวซีแลนด์เรื่องความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการเยือนนิวซีแลนด์ครั้งนี้นะและก็จะหารือกับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ลงนามในความMOU นะครับระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ในเรื่องการเตรียมผลักดันการเรื่องปฏิบัติการร่วมไทยนิวซีแลนด์พ.ศ. 2026ถึง2030นะครับที่สำคัญนะการไปครั้งนี้ในประวัติมีเอกชนชั้นนำ14บริษัทเนี่ยไปด้วยนะครับดังๆทั้งนั้นเลยไทยเดฟกราฟนะมายเนอร์กรุ๊ปบิ๊กดรีมพาวเวอร์มิตรผลบ้านฟูปตท.เซ็นทรัลCPF และก็ SCG นะครับเพื่อร่วมกิจกรรม Business Working Networking ที่ออสเตรเลียแล้วก็ Business Breakfast รวมถึง Working Lunch นะครับให้กับชนที่นิวซีแลนด์ด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทริปที่น่าสนใจติดตามนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีของไทยยังก็ได้เยือนประเทศเหล่านี้นะฮะแต่สองประเทศเดนมาร์กนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับเรื่องของนายกแล้วก็ครม.รวมทั้งภาคธุรกิจเอกชนของไทย
1: ค่ะก็น่าจะมีอีกหลายโปรแกรมต่อจากนี้แต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นทริปที่ยาวไปตลอดทั้งอาทิตย์นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาก็เจอเรื่องของเตรียมจะเกิดศึกซักฟอกโดยฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าเวลาไปพูดถึงการค้าการลงทุนที่เราก็อยากจะไปดูลู่ทางที่จะชักชวนให้นักลงทุนต่างประเทศเนี่ยมาลงทุนในบ้านเรานะคะแต่ว่าการลงทุนต้องควบคู่กับความรับผิดชอบด้วยไม่งั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการสวนทางกันนะคุณเชษฐ์ในขณะที่รัฐบาลเดินหน้าไปสร้างความมั่นใจเชิญชวนมาให้ลงทุนแต่คนที่อยู่ในพื้นที่บางทีก็มีความรู้สึกเป็นห่วงว่าการลงทุนนั้นมันจะนำมาซึ่งปัญหาให้กับพวกเขานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในปัญหาภาคตะวันออกเนี่ยวันนี้จะมีการเคลื่อนใหญ่นะคะในการเรียกร้องส่งเสียงไปถึงรัฐบาลนะคะกับปัญหาการลงทุนในส่วนของ EEC นะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดปราจีนบุรีที่ดูจะมีปัญหาเนี่ยที่ถูกสะท้อนเนี่ยมากที่สุดเดี๋ยวทีมงานขึ้นภาพอินโฟกราฟิกของพี่นะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ทางเครือข่ายภาคประชาชนเนี่ยเขานัดหมายบอกว่าเขาจะยื่น11,207 รายชื่ออันนี้คือเป็นเครือข่ายประจีนเข้มแข็งคัดค้านการขยายนะคะพื้นที่ EEC เนี่ยมาถึงประจีนบุรีนะคะไปดูกันว่าความเป็นห่วงเป็นใยเนี่ยในเรื่องดังกล่าวซึ่งวันนี้จะมีการแสดงออกกันนะคะที่ศาลากลางจังหวัดประจีนบุรีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคือทางเครือข่ายประจีนเข้มแข็งเนี่ยเตรียมที่จะนำรายชื่อประชาชนนะคะซึ่งใช้สิทธิตามมาตรา43วงเล็บ3ของรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยขอให้ยุติกระบวนการขยายพื้นที่ EEC มาที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะโดยหลังจากที่เพราะตอนนี้นายกคือท่านนายกมาดู EEC นั่งเป็นประธานเต็มตัวเองแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าคือเรื่องของความเป็นห่วงของเขาเนี่ยมาจากการที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยของธรรมศาสตร์เนาะทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในการขยายพื้นที่ EEC มาที่ประจินบุรีนะคะแล้วก่อนหน้านู้นเมื่อมีการประชุมกพอ.กันเนี่ยก็คือคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเนี่ยก็มีมติรับทราบผลการศึกษาในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเห็นชอบในหลักการให้ประจินบุรีเนี่ยมาเป็นพื้นที่EEC เนี่ยเพิ่มเติมนะคะแต่นะคะจากในการศึกษาดังกล่าวเนี่ยประชาชนตั้งข้อสังเกตว่ารายงานสุดท้ายไม่ได้เปิดเผยต่อประชาชนและมีผู้ส่วนและก็ผู้มีส่วนได้เสียก่อนที่จะเข้าไปที่กพอ.นะคะแล้วหลายอย่างก็มีข่าวว่ามีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สะท้อนกับข้อเท็จจริงในพื้นที่หลายประการเลยทีเดียวอย่างแรกที่เครือข่ายภาคประชาชนเขาตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่าขาดข้อมูลรอบด้านการจัดทำเร่งรีบแล้วก็ไม่เปิดเผยรายงานสุดท้ายให้กับประชาชนทั้งที่เป็นนโยบายขนาดใหญ่นะคะข้อ2ห่วงประจีนว่าจะกลายเป็นหลังบ้าน EEC แล้วก็กลายเป็นพื้นที่รองรับของเสียจากกล่าวอุตสาหกรรมนะคะเครือข่ายภาคประชาชนบอกว่าหลังปี60เป็นต้นมาประจีนเนี่ยมีโรงงานกำจัดขยะโรงหลอมไฟฟ้าโรงงานประเภท105106เพิ่มเติมจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเชื่อมโยงกับการลงทุนมาจากต่างประเทศนะคะทำให้ EEC เนี่ยมีบทบาทราวกับเป็นหลังบ้านของ EEC ไว้เพื่อมารองรับและกำจัดของเสียจากพื้นที่อุตสาหกรรมหลักในภาคตะวันออกแล้วก็ยังมีปัญหาผลกระทบกับการเยียวยาประชาชนที่ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมในการแก้ปัญหาเลยนะคะนอกจากนี้พื้นที่เดิมที่เป็น EEC ก่อนที่จะมีมติให้ขยายมาที่ประจีนเนี่ยก็คือฉะเชิงเทราชลบุรีและก็ระยองนะคะนับตั้งแต่มีการบริหารจัดการมาในปี61จนถึงปัจจุบันพบว่ามีปัญหามากมายหลายสิ่งตั้งแต่มลพิษขยะพิษเก่าอุตสาหกรรมโรงงานไม่ได้มาตรฐานนะปัญหานอมินีแรงงานต่ำชาติการคุ้มครองสิทธิแรงงานยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยถ้าเกิดจะขยายมาที่ประจีนอีกเนี่ยอาจจะเป็นการขยายมายังพื้นที่ใหม่นะคะนอกจากนี้ความเป็นห่วงของภาคประชาชนเครือข่ายประจีนเนี่ยยังมีความเป็นห่วงตัวกฎหมายเองของ EEC ว่าดูจะยังเป็นการลดทอนการคุ้มครองสิทธิชุมชนและยังเปิดช่องให้กับการเกิดปัญหาธุรกิจสีเทาได้นะคะบอกว่าคือด้วยความที่อยากจะชักจวงชักเขาเรียกอะไรนะเชิญชวนชักชวนให้มีการลงทุนมากๆเนี่ยคุณเชษมันก็อาจจะต้องมีการให้สิทธิพิเศษอะไรหลายสิ่งหลายอย่างตามมาใช่ไหมคะแต่ในภาคประชาชนคนไทยเองเนี่ยมองว่ามันทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อตั้งแต่สิ่งแวดล้อมสังคมวัฒนธรรมสิทธิชุมชนประชาชนมีอำนาจต่อรองน้อยกว่ากลุ่มทุนแล้วก็นักลงทุนนะคะก็ห่วงละว่าประชาชนประจีนถ้ารอบเนี้ยถ้าขยายไปถึงประจีนเนี่ยพวกเขาอาจจะกลายเป็นคนที่ต้องมาแบกรับปัญหาเพิ่มไปจากที่ตอนนี้ก็เป็นอยู่แล้วนะคะแล้วอีกอันหนึ่งก็เป็นข้อกังวลของประชาชนอีกบอกว่าหวั่นเรื่องที่ดินค่ะเรื่องที่ดินที่ยังไงบอกว่าที่ดินใน EEC เนี่ยราคามันพุ่งสูงเพราะมันเป็นพื้นที่การลงทุนแล้วใช่ไหมคุณวิเชษทีนี้ก็คิดว่าเมื่อราคาที่ดินใน EEC เดิมเพิ่มสูงขึ้นนักลงทุนอาจจะต้องการที่ดินผืนใหญ่และราคาต่ำกว่าเพราะว่าเมื่อนโยบายรัฐออกมาแล้วนี่ว่าจะขยายมาที่ประจีนใช่ไหมคะก็กลัวว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการเก็งกำไรที่ดินจนทำให้ที่ดินหลุดไปจากมือของคนประจีนเองที่อยู่กันมาแต่ดั้งแต่เดิมนะคะกำลังพบว่าเกิดความพยายามในการรวบรวมที่ดินหลายๆจัดหลายๆจัดที่มันกระจัดกระจายอยู่เข้ามาเป็นแปลงใหญ่นะคะเกรงว่าจะมีการเปลี่ยนมือจากประชาชนในท้องถิ่นไปสู่กลุ่มทุนส่งผลต่อความมั่นคงในการถือครองที่ดินและพื้นที่ทำกินของประชาชนในระยะยาวนะคะห่วงข้อที่6คือเรื่องการใช้น้ำของภาคอุตสาหกรรมบอกว่าเครือข่ายภาคประชาชนกังวลต่อความต้องการใช้น้ำของอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะแผนพัฒนาโครงการเขื่อนและอ่างเก็บน้ำเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทับลานซึ่งเครือข่ายบอกว่ากำลังมีแผนจะก่อสร้างเพิ่มเติมกันอีกหลายแห่งอันนี้ก็คือต้องรองรับเพราะอุตสาหกรรมหลักๆใหญ่ๆและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าเป็นอุตสาหกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับ data center นะคุณวิเชษมันใช้ทั้งน้ำทั้งไฟเยอะจริงๆนะคะปรากฏว่าเขาก็ห่วงเรื่องของความต้องการใช้น้ำบอกว่าโครงสร้างพื้นฐานที่จะเอาน้ำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยแล้วก็จะมีโครงการเกี่ยวกับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำหลายๆอย่างเพิ่มเติมเนี่ยเป็นการที่จะสามารถตอบโจทย์การใช้น้ำของประชาชนที่ใช้ในภาคเกษตรและชุมชนอย่างแท้จริงหรือไม่นะคะบอกว่ายกตัวอย่างกรณีของเขื่อนห้วยสมงเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี61แต่จนถึงบัดเนี้ยปี69แล้วเนี่ยยังมีระบบชลประทานบางส่วนที่ไม่แล้วเสร็จเกษตรกรบางพื้นที่ยังไม่ได้รับประโยชน์จากน้ำอย่างทั่วถึงเลยแล้วก็ยังห่วงอีกเวลาพูดถึงทำเขื่อนอ่างเก็บน้ำเพิ่มก็จะห่วงเรื่องป่าอีกมันก็เชื่อมโยงกันไปหมดนะคุณเชษภาคประชาชนบอกก็ห่วงผลกระทบพอพูดถึงโครงการน้ำที่จะต้องรองรับก็ห่วงพื้นที่ป่าและระบบนิเวศอีกเพราะว่าปัจจีนะคุณเชษใช่ไหมปัจจีก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาใหญ่ด้วยใช่ไหมนะมันความเป็นเขาใหญ่ก็มาถึงปัจจีด้วยใช่ค่ะก็บอกว่าก็ห่วงป่าและระบบนิเวศแหละโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำและพื้นที่มรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ่นะแล้วก็เกรงว่าจะเกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับสัตว์ป่าอีกถ้าแหล่งอาหารของสัตว์ตามธรรมชาติมันถูกลดทอนลงมันก็ต้องขยับมาเข้าใกล้พื้นที่ประชาชนมากขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีปัญหาอีกนะคะทีนี้โอ้โหห่วงทุกสิ่งอย่างแล้วตกลงจะให้รัฐทำอะไรได้บ้างล่ะเขามองอย่างนี้ค่ะมาดูเสียงชาวบ้านเขามองยังไงคุณไม่ต้องมองว่าคุณจะต้องทำแต่พื้นที่ใหญ่ๆอุตสาหกรรมแบบที่เป็นอุตสาหกรรมหนักแบบEEC ก็ได้ประจีนเห็นว่าตัวเองมีดีอะไรเครือข่ายประจีนเข้มแข็งบอกว่าประจีนบุรีมีศักยภาพด้านอื่นที่สามารถพัฒนาเป็นเศรษฐกิจฐานทรัพยากรได้เราสามารถทำได้ทั้งเกษตรอินทรีย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่เชื่อมโยงกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานเพราะฉะนั้นเวลาพัฒนาจังหวัดเนี่ยมันไม่ควรถูกกำหนดด้วยกรอบการขยายตัวทางอุตสาหกรรมด้านเดียวสิไปทำด้านอื่นได้ไหมเกษตรอินทรีย์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทำดีๆนี่โอ้โหคุณเช่นสองอย่างเนี่ยเป็นของที่มีราคานะเราผู้บริโภครู้ดีกินผักธรรมดาที่อาจจะโดนยาฆ่าแมลงมาชุ่มโชกกับอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์มันแพงกว่าอยู่แล้วนะคะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเนี่ยโอ้ยเราก็อยากจะเป็นแบบทับออฟเวลเนสนะคะลองจีวิตี้อะไรต่อมีอะไรที่กำลังเป็นเทรนด์ในโลกยุคใหม่อ่ะเราชูแบบนี้ได้ไหมเราไม่ต้องไปเป็นอุตสาหกรรมนี่คือเสียงที่ชาวบ้านอ่ะเขาอยากบอกกับภาครัฐผู้กำหนดนโยบายแบบนั้นบอกว่าแล้วก็อย่าไปคิดว่าประชาชนต้องเสียสละทรัพยากรและพื้นที่ทำกินแลกกับความเจริญสิตราบใดที่ความเจริญนั้นเนี่ยหรือการพัฒนานั้นมันไม่ได้กระจายกลับมาให้ประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นธรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เป็นห่วงมา7ข้อเนี่ยเดี๋ยวเขาจะไปยื่นนะแต่ว่านายกท่านจะบินเช้านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถือว่ายื่นผ่านผู้ว่าละกันนะคะที่จังหวัดประจีนบุรีนะคะเพื่อให้ไปถึงท่านนายกเนาะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในเช้าวันนี้นะคะว่าการพัฒนาที่แท้จริงต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและต้องไม่แลกกับการสูญเสียที่ดินทำกินทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่เกษตรสิทธิชุมชนวิถีชีวิตของประชาชนเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนเพียงบางส่วนแล้วบอกว่าประชาชนนั้นยืนยันว่าเขามีสิทธิ์ที่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองและพวกเขาควรได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนโปร่งใสก่อนที่จะถูกใครตัดสินใจเชิงนโยบายที่อาจจะมาส่งกระทบผลกระทบกับพวกเขาในระยะยาวค่ะ
0: ครับก็ผมคิดว่าค่อนชัดเจนนะครับมันเป็นภาพสะท้อนนะถึงอะไรถึงเรื่องความไม่เชื่อมั่นต่อเรื่องของการที่รัฐจะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะกำกับดูแลนะถ้าหากว่าต้องมาเป็นหนึ่งในจังหวัด EC อ่ะก็เราก็เห็นปัญหามาแล้วที่ระยองกับชลบุรีนะที่มีทุนจีนก็มาเยอะแล้วก็เป็นทุนทั้งถูกกฎหมายผิดกฎหมายแล้วปรากฏว่าก็สร้างปัญหาสภาพแวดล้อมเยอะไปที่8ริ้วนี่เจอบ่อยผมผ่านบ่อยที่ผมอยู่กับบินบุรีในกรุงรอนก็ถือว่าเป็นรอยต่อนะครับก่อนถึงสระแก้วเนี่ยนะถ้าหากว่าจะให้ประจีนบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัด EC นะเป็น EC ใหม่แน่นอนนะ ถ้าไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้เนี่ยเหนื่อยเลยนะเพราะว่ามันมีปัญหาหลายเรื่องอย่างที่เขาพูดถึงนั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยผมคิดเป็นเรื่องของจุดที่ผมคิดว่าข้อเสนอก็น่าสนใจนะถ้าบอกว่า

0: ก็จะเป็นต้องอยู่ใน EC ก็ได้นะแล้วก็พยายามหาจุดแข็งของตัวเองแล้วทำให้มันเป็นจังหวัดอีกด้านหนึ่งวิธีหนึ่งที่ไม่จะเป็นต้องเป็นเขตอุตสาหกรรมนะคือถามว่ามีไหมปัจจุบันมีอยู่แล้วปัจจุบันผมขับผ่านบ่อยอย่างน้อยที่กำแพงบุรีเนี่ยเป็นนิคมอุตสาหกรรมใหญ่มากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้วยบริษัทญี่ปุ่นหลายที่อยู่ที่นี่เลยมันก็อยู่ของมันได้นะปัจจุบันแต่ถ้าเกิดถ้าเปิดมามากขึ้นกว่าเดิมในระยะข้างหน้าแน่นอนปัญหาจะตามมาเยอะถ้าเราคุมไม่ดีแล้วจุดแข็งอย่างหนึ่งของปราจีนบุรีก็เรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็อันที่สองคือเรื่องของที่แหละ wellness center อะไรก็จะเรียกว่าอะไรก็ได้อภัยภูเบศรถ้าตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองผมไปอยู่บ่อยๆหลายครั้งนะสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมุนไพรเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเป็นที่ยอมรับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลก็คงจะต้องดูกันอย่างรอบคอบนะที่จะทำมันจะจริงทีนี้พูดถึงเรื่องนี้แล้วครับคุณวันอยากจะโยงไปเนี่ยเราก็พูดถึง EC ภาคตะวันออกแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีรถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์พุ่งชนรถเมล์ที่จอดคารางรถไฟแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิต8รายอันนี้ก็เป็นเรื่องการขนส่งสินค้าเหมือนกันมาจากฝั่งตะวันออกจากภาคตะวันออกนะครับเฮลวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะล่าสุดเนี่ย ปรากฏว่าสำนักงานในการสูงสุดเนี่ยได้มีการนะสั่งฟ้องกล่าวรูด6คนแล้วคดีพุ่งชนการกรุงเทพที่ตายไป8ศพนะฮะไปดูกันหน่อยนะครับว่ามีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาในกลุ่มไหนบ้างผู้ต้องหาที่1พนักงานขับรถไฟนะฮะนายสิริพรเนี่ยในความผิดฐานกระทำการโดยประมาทและการกระทำนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้แก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายและก็มีเรื่องของยาเสพติดให้โทษด้วยนะฮะประเภทหนึ่งก็คือเมทแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายด้วยนะครับอีกคนหนึ่งนายอุเทนพนักงานจ้ำถนนสั่งฟ้องในฐานความผิดการทำการโดยประมาทและทำการนั้นเป็นเหตุผู้อื่นที่แก่ความตายและอันตรายสาหัสได้รับอันตรายแก่กายนะครับพนักงานขับรถไฟอีกคนหนึ่งนายลาพิษนี่ก็ออกสอบไปพนักงานขับรถโดยสารประจำทางนายลาพิษเนี่ยสั่งฟ้องในความผิดฐานขับรถโดยประมาทและก็ทำการนั้นให้ผู้อื่นที่แก่ความตายได้รับอันตรายสาหัสและได้รับอันตรายแก่กายนะครับแล้วก็มีข้อหานี้ด้วยกระทำการด้วยประการใดๆอันมีลักษณะเป็นการกีดขวางในการขนส่งทางรางด้วยนะครับนี่เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะและก็คนขับรถจักรยานยนต์นะนายเมธาสิทธิ์นี่เป็นคนขับรถจักรยานยนต์สั่งฟ้องในฐานความผิดการโดยประมาทและกระทำการนั้นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความได้รับอันตรายแก่กายและกระทำการใดๆอันมีลักษณะเป็นการกีดขวางทางการขนส่งทางรางเนี่ยนะครับอีกคนหนึ่งนะนายศักดิ์ศรีคนขับรถกระบะนี่ก็โดนข้อหาเดียวกันนะครับแล้วก็ผู้ต้องหารายที่6ที่โดนก็คือนายอามานคนขับรถจักรยานยนต์สั่งฟ้องในความผิดเช่นเดียวกันนะครับขับรถโดยประมาทแล้วก็การทำการนั้นเป็นเหตุอื่นได้รับอันตรายแก่กายและการทำการใดใจอันนี้เป็นการจัดขวางขีดขวางทางการขนส่งทางรางนี่เป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดของคดีนี้นะก็ฟ้องไปแล้ว6คนนะแต่ว่าส่วนอื่นๆเนี่ยผมก็พยายามดูว่าเอ๊ะมีใครอีกบ้างหรือมีแนวโน้มจะฟ้องใครต่อหรือไม่เนี่ยตอนนี้ยังนะครับก็มีแค่6คนนะครับจากคดีที่เป็นคดีดังนะที่เราได้ติดตามกันก่อนหน้านี้ล่ะคุณวัฒน์
1: ค่ะเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM The Radio เพื่อความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับเบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับเบิล13ผู้นำตลาดดีดับเบิลผู้ออกดีดับเบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับเบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับเบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับเบิลก่อนการลงทุน
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่า าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
8: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็นสามสูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับสามต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจสามสูงสามต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 น.ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
11: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะปรากฏว่าในช่วงของวันหยุดที่ผ่านมานะคุณวิเชษฐ์มีการพูดถึงข่าวหนึ่งอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะปฏิกิริยาในโลกออนไลน์นั่นก็คือเรื่องของต้องบอกว่าคงไม่เกินเลยนะที่เราจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในตำนานของราชายาเสพติดที่เรื่องชื่อนะคะก็คือนายเล่าตาแสนลี่ซึ่งตอนนี้อายุถึง86ปีเข้าไปแล้วนะคะอันนี้เป็นผลพวงมาจากกรณีที่ทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะคะเขาได้มีการประกาศปล่อยตัวผู้ต้องทันต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะปรากฏว่าเล่าตาแสนลี่เนี่ยนะคะเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับอานิสงส์ในการที่ได้รับการปล่อยตัวมาในรอบนี้ด้วยนะคะก็พร้อมกับนักโทษนะคะผู้ต้องขังรายอื่นๆนี่แหละนะคะแต่ว่าเล่าตาแสนลี่อาจจะเป็นที่ถูกพูดถึงมากกว่านักโทษคนอื่นๆสักหน่อยเพราะต้องบอกว่าในยุคที่เขาต้องบอกว่าอยู่ในยุทธจักรของวงการค้ายาเสพติดเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่มีอิทธิพลมากเลยทีเดียวนะคะเครือข่ายกว้างขวางแล้วก็ปริมาณยาเสพติดเนี่ยก็มีจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะคะตัวของเล่าตาแสนลี่เนี่ยถูกคุมขังเนี่ยนะคะเกี่ยวกับคือที่ต้องมาติดคุกเนี่ยนะคะก็เป็นเหตุการณ์ในปี2559นู่นแล้วถ้าจะย้อนไปตอนนั้นเนี่ยสมัยนู้นเนี่ยตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยซึ่งนำโดยพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรหรือตอนนี้ที่บรรดาชาวติ๊กต็อกนะฮะที่เป็นแฟนๆจะเรียกอาเรวัตนี่แหละตอนนั้นเนี่ยท่านเรวัตเนี่ยท่านเป็นคนนำทีมจับได้นะ ตั้งแต่ปี2559เดือนตุลาเหตุการณ์เนี่ยที่ไปทำให้เล่าตาสิ้นฤทธิ์เนี่ยก็คือ11ตุลา59พลตำรวจโทเรวัตในขณะนั้นเนี่ยนะคะวางแผนล่อซื้อได้สามารถนำกำลังเข้าจับกลุ่มในเล่าตาพร้อมเครือข่ายนะคะได้ที่ปั๊มน้ำมันของเล่าตาเองที่พื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ตอนที่จับกลุ่มได้ด้วยการล่อซื้อเนี่ยมีของกลางยาไอซ์20กิโลกรัมและตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีมูลค่าเท่าไหร่หรือเปล่าเราเนื่องถึงพ.ศ. 2559นะคุณเชษฐ
0: ์
1: 1,000 ล้านบาทปี59 10ปีที่แล้ว 1,000 ล้านบาทนะคะปรากฏว่าเล่าตาเนี่ยก็ถูกคุมขังนะคะคือพื้นเพเนี่ยแกเป็นอดีตกำนันตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วมีประวัติเคยเป็นบุคคลใกล้ชิดของขุนส่านี่ขุนส่าก็ตัวท็อปคนหนึ่งเลยนะที่มีอิทธิพลในเรื่องของทั้งกองกำลังติดอาวุธทั้งเครือข่ายยาเสพติดทั้งหลายอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำนะคะจากเหตุการณ์ที่อารีวัฒน์เนี่ยนำทีมเข้าล่อซื้อแล้วก็ขยายผลจับกุมเล่าตาแล้วก็เครือข่ายได้ในปี59เนี่ยเล่าตาก็ติดคุกมาเรื่อยๆนะคะซึ่งจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษออกมานะคะด้วยวัย86ปีค่ะในข้อหาที่เขาโดนคือเป็นคดียาเสพติดอาวุธปืนนะคะแล้วก็ในฐานความผิดนะคะก็คือสมคบและร่วมกันจำหน่ายยาไอซ์ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนปรากฏว่าเมื่อมีข่าวเล่าตาเนี่ยได้รับอิสรภาพมานะคะต้องบอกว่าจากโทษอะไรนะไม่คุ้นเชษเพราะว่าทรัพย์สินที่ยึดได้จากเครือข่ายยาเสพติดเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตจะจำคุกตลอดชีวิตแต่เล่าตาติดจริงๆเขาบอกรวมเวลาแล้วเนี่ยคุยเชษ
0: ครับ
1: 8ปี3เดือน28วันจากจำคุกตลอดชีวิตติดจริงๆอยู่ประมาณ8ปี3เดือนเศษๆเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าเล่าตาได้โอกาสในการที่รับพระราชทานอภัยโทษเนี่ยมาตลอดเลยนะคุณวิเชษเขาบอกว่ารวมทั้งหมดเนี่ย6ครั้ง6ครั้งเลยนะคะก็คือลดลงมาเรื่อยๆเนี่ย มีตั้งแต่ครั้งแรกพระราชทานอภัยโทษปี2563เนี่ย2รอบนะคะจากโทษตลอดชีวิตก็เป็นพระราชทานอภัยโทษเฉพาะปล่อยตัวกักขังพอในปีเดียวกันมีพระราชทานอภัยโทษอีกในรอบที่2นะคะก็ได้ลดโทษ1ใน9นะคะก็จากตลอดชีวิตนะคะที่ก็อภัยโทษอันแรกเนี่ยเฉพาะปล่อยตัวกักขังแต่พอโทษตลอดชีวิตเนี่ยก็เลยลดลงเหลือ44ปี5เดือน10วันแต่เรื่องจากตอนที่เขาถูกจับกุมเขาอายุมากแล้วนะคุณวิเชษแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ว่าผู้ต้องขังที่อายุเกิน70ปีเนี่ยก็จะอยู่ในข่ายการเป็นผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ในการลดโทษโทษเล่าตาก็ลดลงอีกเหลือ35ปีแล้วนะไล่ลงมาเรื่อยๆพอปีถัดมาปี64จาก35ปีโดนลดโทษ1ใน9มาอีกนะคะก็เหลือ31ปี7เดือน8วันแล้วก็มีได้เกณฑ์นะคะอายุ70อีกรอบนึงก็เหลือ25ปี3เดือน13วัน
0: คร
1: ับ พอปี64มี2รอบพอรอบที่2นะคะก็มีการเป็นนักโทษชั้นดีแล้วก็อายุเกิน70อีกก็เหลือ17ปี8เดือน13วันพอครั้งที่5ค่ะมาปี68เล่าตากลายเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม
0: ครับ
1: ได้ลดโทษก่อนก็ลดลงมาเหลือ15ปี2เดือนทีนี้อายุเกิน70อีกคือเขาจะได้ลด2เด้งตลอดคือ1ด้วยความประพฤติ2ด้วยอายุนะพอครั้งที่5ปี68ก็เหลือ12ปี1เดือน21วันและล่าสุดคือ69เล่าตายังคงเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมได้ลดโทษอีกจาก12ปีเหลือ10ปี4เดือน27วันอายุเกิน70อีกลดลงอีก1ใน5เบ็ดเสร็จเหลือ8ปี3เดือน28วันสรุปเสร็จสับติดคุกไป8เดือนกว่าจากจำคุกตลอดชีวิตคนจับว่ายังไงโอ้โหพลตำรวจโทเรวัตออกมาแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะคะจากตลอดชีวิตเหลือ8ปีกว่าได้รับพระราชทานอภัยโทษมา6ครั้งปรากฏว่าท่านเรวัตบอกอย่างนี้ บอกว่าทำไมเล่าตาถึงได้รับการปรับชั้นโทษเนี่ยจากชั้นเลวเป็นชั้นดีและเป็นชั้นเยี่ยมได้อย่างรวดเร็วได้รับสิทธิ์ลดโทษแบบเยอะแยะเลยเอาก็นึกในใจเนาะจากตลอดชีวิตเหลือ8ปีได้อ่ะคุณเชษฐ์ทั้งๆที่ยาเสพติดมันเป็นคดีร้ายแรงท่านอาเรวัตเนี่ยนะคะพลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกสรเนี่ยออกมาบอกขอให้กรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการที่พิจารณาเนี่ยออกมาแจงรายละเอียดให้เช็ดชัดเจนหน่อยเกี่ยวกับกรณีเล่าตาเนี่ยแล้วยังตั้งคำถามถึงระบบบริหารโทษในเรือนจำว่ามีปัจจัยแฝงหรือเปล่าท่านตั้งข้อสังเกตนะบอกมีประสบการณ์ในอดีตที่เคยจับกลุ่มผู้บัญชาการเรือนจำที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็รู้ว่าที่ร่ำรวยขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าผู้ต้องหาที่มีฐานะร่ำรวยจากการค้ายาเสพติดพอไปติดคุกเนี่ยมันก็จะใช้ความพยายามทุกอย่างในการวิ่งเต้นเพื่อความสะดวกสบายตอนที่ติดคุกอยู่รวมทั้งการได้ลดโทษด้วยนะคะอาเรวัตบอกขอเรียกร้องให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ไม่ให้ผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายใหญ่ได้รับสิทธิ์ลดโทษเพื่อไม่ให้กระทบต่อกระบวนการยุติธรรมและเสนอว่ามันต้องบังคับใช้โทษประหารชีวิตอย่างจริงจังสิตามที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดด้วยนะคะท่านเรวัตบอกว่าการปล่อยตัวอย่างนี้ทำให้ตำรวจและเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเขาเสียกำลังใจเพราะต้องเสี่ยงชีวิตวางแผนจับกุมมาอย่างยากลำบากแต่ผลลัพธ์กลับไม่คุ้มค่าความเสี่ยงเลยแล้วยังอาจทำให้สังคมมาว่าอ๋อทำผิดในคดียาเสพติดเนี่ยขอให้ติดคุกอะไรเยอะแยะมากมายติดจริงมันอาจจะแป๊บเดียวก็ได้นี่คือหนึ่งในเม้นที่ทรงพลังมากๆเลยเพราะว่าพูดได้เต็มปากเนื่องจากเป็นคนจับค่ะคุณวิเชษฐ์นี่คือข้อที่มีปฏิกิริยามานี่แต่ว่ามันก็ไปเปิดประเด็นอื่นมากมายเลยนะมีการพูดถึงอ่ะคดีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอะไรต่อมีอะไรทำไมไม่ได้ทำผิดต่อสังคมชนิดเอายาเสพติดมามอมเมาทำลายระล้างสังคมให้เสื่อมทรามแต่ทำไมไม่เคยได้รับพิจารณาตั้งแต่การปล่อยตัวให้มาสู้คดีหรือลดโทษคือมีคนเปรียบเปรยกับเรื่องอื่นๆมากมายเลยนะคะคุณเชษจากเรื่องนี้ค่ะ
0: อันนี้เราก็สะท้อนให้เห็นปัญหานะหลายเรื่องอยู่ในที่มันซ้อนกันอยู่นะครับเรื่องกระบวนการของกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์นะที่จะเรียกว่าพยายามนะทำให้คนกลับตัวเป็นคนดีมีวิธีการต่างๆมากมายเพื่อในการที่จะลดโทษบ้างอะไรบ้างแล้วแต่นั่นก็เรื่องหนึ่งนะที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์แต่เรื่องหนึ่งเนี่ยที่เราคุยกันอยู่ที่ทางคุณระยะพูดเนี่ยก็คือกฎหมายคุณรอนผมอ่านข่าวหลายข่าวที่เราอ่านกันไปนี่นะคุณรอนที่ศาลตัดสินลงโทษอ่ะ 4,000 กว่าปีอ่ะใช่ไหมเยอะเลยข่าวเนี่ยเรื่องหลอกลวงช่อโกงเรื่องการอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะ 4,000 กว่าปีนะแต่ติดจริง20ปีกว่าเพราะกฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นอ่ะ โทษจริงเนี่ยสามารถที่จะจำคุกได้ไม่เกิน20ปีแต่ศาลตัดสินไป 4,000 กว่าปีอ่ะคนเดียวต้องติดคุก 4,000 กว่าปีอ่ะถ้าติดจริง20ปีในระหว่างการติดจริง20ปีก็มีกระบวนการอย่างที่ว่านะมันก็คือการถ้าเขาทำตัวดีอะไรต่างๆนี่เป็นต้นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะนะได้รับการกล่าวพิจารณาเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมชั้นดีอะไรเงี้ยแล้วก็มีกระบวนการต่างๆในการลดโทษเนี่ยนี่คือปัญหาในข้อกฎหมายผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้ารื้อมันต้องรื้อทั้งหมดนะคุณระวันถ้าประเด็นเนี้ยนะรื้อหลายเรื่องเลยแหละนะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาเหมือนกันว่าความผิดหลายความผิดในบ้านเราผู้คนก็เลยไม่ค่อยจะหลับจำเท่าไหร่ไงไม่เหมือนต่างประเทศเหมือนเพื่อนบ้านใช่ไหมอะไรก็คือจริงจังของเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ก็เลยทำให้ปัญหาหลายเรื่องมันก็เลยเนี่ยอย่างเรื่องยาเสพติดเนี่ยมันถึงยังเป็นเรื่องที่คนไม่ค่อยกลัวกันในที่เป็นต้นนะนี่เป็นส่วนหนึ่งด้านเองนะที่สำคัญเลยแล้วก็เลยอยากจะไปดูเรื่องอีกเรื่องที่มันโยงกันอยู่กันวันสนุสิทธิ์พงศ์สำรวจคนไทยกังวลเรื่องการฟอกเงินนี่ก็ปัญหาหนึ่งเหมือนกันบ้านเรานะเรื่องยาเสพติดก็เรื่องการฟอกเงินเนี่ยนะก็บอกว่าเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษไม่จริงจังนี่ไงมาแบบแนวเดียวกันเลยสุนิสิทธิ์โพสำรวจคน 1,151 คนนะปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างแล้วละ 51.69 บอกไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับภัยทางการเงินที่หลอกลวงนะแต่คนถึง 48.31% เคยมีประสบการณ์นะที่พบมากที่สุดคือโฆษณาเงินกู้นอกระบบหรือชักชวนลงทุนที่น่าสงสัย 57.73% นะพบมากสุดทีนี้ เมื่อพบเบาะแสที่สงสัยเรื่องการฟอกเงินกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าควรจะแจ้งกับใครปรากฏเขาก็บอกว่าน่าจะไปแจ้งปปง.นะร้อยละ 42.57 นะและกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.77 เห็นว่าปัญหาการฟอกเงินในวันนี้กังวลน่ากังวลมากที่สุดสาเหตุสำคัญมาจากอะไรคุณรัฐการบังคับใช้กฎหมายและการลงโทษไม่จริงจังนี่ไงมันก็คล้ายๆกันอย่างที่แหละชาวบ้านก็มองเหมือนกันร้อยละ 76.11 เห็นว่ารัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดการกับตัวการใหญ่ลงโทษอย่างหนักกวาดล้างให้สิ้นซากเพื่อป้องกันและแก้ปัญหานะปรากฏว่าตัวการใหญ่นะในศาลพิพากษาติดคุก 4,000 กว่าปีที่สุดก็ติดได้ไม่เกิน20ปีนี่งานคุณรวันเนี่ยคือสะท้อนมาจากประชาบ้านและประชาชนในชัดเจนนะครับว่าเนี่ยหนึ่งก็คือเขาเชื่อว่ามีปัญหาเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแต่อันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าการลงโทษมันไม่จริงจังซึ่งทางดร.พรพันธ์บัวทองประธานสุริศิษฐ์โพบอกว่าผลโพออกมาสะท้อนว่าภัยทางการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวเกือบครึ่งเกือบมีประสบการณ์และมองว่าปัญหาการฟอกเงินเนี้ยน่ากังวลและยังไม่เชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายภาครัฐจึงควรเร่งรัดจัดการตัวการใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังก็คู่กับการตรวจสอบบัญชีผิดปกติและก็ให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องนี้ด้วยนะครับนี่ก็คืออีกเรื่องหนึ่งที่มันโยงกันนะครับ
1: ค่ะก็ก่อนปิดเบรกนี้ไปนะคะก็ต้องบอกว่าเรายังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนและลาดพร้าวเนี่ยในรอบหลังเนี่ย2รายใกล้ๆกันแล้วนะคะรายล่าสุดคือรายที่39นะคะก็เป็นทางตำรวจซึ่งเขาไปทำหน้าที่เป็นต้องบอกเป็นกาดรักษาความปลอดภัยในวันที่เกิดเหตุพอดีนะคะรายล่าสุดที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็คือ10ตำรวจโทธนกรเพชรทองนะคะเป็นผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเนี่ยนะคะรายที่39นะคะโดยตำแหน่งเนี่ยเขาเป็นผู้บังคับหมู่กองกำกับการ1กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือตำรวจคอมมานโดนะคะก็บอกว่าในวันที่เกิดเหตุที่โรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยหมู่แดนนะคะ10ตำรวจโทธนกรเนี่ยทำหน้าที่เป็นกาดของร้านนะคะแล้วก็พบร่างเขาที่บริเวณโถงทางร้านฝั่งประตูทางออกที่2นะคะแล้วทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยก็ให้ข้อมูลของหมู่แดนเนี่ยบอกว่าหมู่แดนไปเป็นกาดแทนเพื่อนเพราะเพื่อนติดภารกิจด่วนขอแลกเวรไว้เพราะว่าแม่ไปเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงของการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยอาการยังดูเหมือนดีขึ้นเลยคุณวิเชษถึงขั้นพูดคุยได้กับญาติและครอบครัวนะคะเพราะว่าที่บริเวณใบหน้าเนี่ยไม่ได้โดนไฟไหม้นะคะแล้วที่ลำตัวที่เห็นจากภายนอกคือบริเวณแขนหมอก็เอาเนื้อบริเวณหน้าท้องมาผ่าปะตดแต่งแทนแต่ว่าที่มันหนักคือปอดที่เราเคยมาเล่าอ่ะว่าอาการที่มันมองไม่เห็นอยู่ข้างในอ่ะคือปอดเนี่ยติดเชื้อแบบนะคะจากการที่สูดดมควันพิษเข้าไปเพราะว่าเข้าใจว่าตอนแรกแกออกมาได้แล้วแกก็กลับเข้าไปช่วยใหม่ก็เลยเสียชีวิตลงเป็นรายที่39นะคะก็เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเช่นกันนะคะกับซัง39รายแล้วที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ซากโรงเบียร์ก็ยังอยู่แบบนั้นเลยคุณวิเชษยังมีคนไปวางข้าวของให้กับผู้จักไปเลยนะคะไปพักกันค่ะไปพักกันค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมาลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแข็งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
11: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้น้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมนี้โดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวขณะที่ปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมหารือเตรียมมาตรการรับมือนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยพร้อมเปิดเผยว่าช่วงนี้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนเนื่องจากมีมรสุมพาดผ่านในช่วง 18-21 สิงหาคมนี้ทั้งนี้จากรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่พบว่าจังหวัดเชียงรายเกิดฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมพื้นที่อำเภอเทิงสำนักงานปภ.จังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ช่วยเหลือยกสิ่งของขึ้นที่สูงเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต15เชียงรายสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ14นิ้ว1เครื่องรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย1คันรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วพร้อมอุปกรณ์1คันเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งติดตั้งสะพานแบลี่สำหรับการแจ้งเตือนประชาชนเมื่อมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ให้จังหวัดแจ้งเตือนให้เร็วครอบคลุมทุกช่องทางทั้งระบบเซลล์บอร์ดแคสต์หอกระจายข่าววิทยุสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์และช่องทางราชการพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมกำลังและทรัพยากรให้พร้อมช่วยเหลือและพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวีพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวี13ผู้นำตลาดดีวผู้ออกดีวีรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีวีเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีวี13เท่านั้น

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์มาติดตามกันต่อในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติคุณค่ะก่อนที่จะไปดูข่าวกันนะคะขอตัดสลับมาทักทายกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมทางไลฟ์อยู่ของคลื่น 96.5 นะคะทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะคะดิฉันเปิดอยู่ที่ YouTube อยู่นะคะคุณชวนันท์ทักทายมา Good Morning มาขอบคุณค่ะคุณสมประสงค์ด้วยจากปารีสนะคะ23องศาเซลเซียสนะคะตี3แล้วขอบพระคุณนะคะคุณดินดีก็ยิ้มรับกับการเปิดประเด็นข่าวน่ายินดีคุณธีรวุฒิทักทายมาคุณแพรจังก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียคุณปราโมทบอกว่าการเข้ามาลงทุนของต่างชาติอาจกลายเป็นแหล่งทิ้งขยะพิษมาเร็วแรงไม่สนคนคัดค้านสุดท้ายจะก่อภัยมากกว่าประโยชน์ชาตินะคะคุณเจบอกว่านะครับยอมรับหรือไม่ว่า EEC มันแป๊กไปแล้วนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมสมัยใหม่เป็นเรื่องเทคโนโลยีนะคะเหมือนกับกรณีไต้หวันเนี่ยนะคะนะคะคุณประโมทก็ทักมาอีกประเด็นหนึ่งต่อเนื่องบอก data center บริโภคน้ำไฟมหาศาลใครเป็นเมืองเกษตรเรื่องน้ำคือหัวใจถ้าศูนย์เหล่านี้มาแย่งน้ำผลจะเป็นยังไงนะคะคุณจักริดก็ทักทายมานะคะบอกว่ารายงานข่าวสะท้อนปัญหาประชาชนในพื้นที่ได้ดีแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหูถึงท่านนายกและนักการเมืองหรือเปล่านะคะส่วนคุณ BKK รังสิตบอกที่บ้านบึงชลบุรีใช่ไหมคะบอกมีวัดจีนมาตั้งอยู่ในเนินเขาลึกๆพระจีนนี่พูดไทยไม่ได้เลยแต่วัดเนี่ยอย่างใหญ่แล้วก็สวยงามมากนะคะโอ้ไม่ยังไม่ได้ไปแถวนั้นนานแล้วค่ะนะคะคุณเอ็มชัยมีมุมมองต่างบอกเสียงจากกลุ่มคนประจีนไม่ได้เป็นตัวแทนคนประจีนทั้งหมดครับด้วยการลงทุนย่านนิคมอุตสาหกรรมในประจีนช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ยกระดับคุณภาพชีวิตคนประจีนให้ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นมุมมองต่างนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณวรยศค่ะบอกเงินง้างทุกอย่างหรือเปล่าคำสั่งศาลยังแพ้กรมราชทัณฑ์นะคะคุณสมชายบอกกรมควบปล่อยคนออกมาอีกแล้วไม่รู้จะมีเดนมนุษย์ปะปนออกมาใช้ชีวิตในสังคมด้วยหรือเปล่าชาวบ้านตาดำๆต้องระวังเอาเองนะคะคุณตุ้ยบอกความยุติธรรมไทยมีให้เฉพาะฆาตกรนะส่วนราชการนักการเมืองทุจริตฐานชั่วปฏิวัติคดีมาตรา112ไม่ได้รับความยุติธรรมนะคุณวิทยาบอกมีตังก็อยู่ได้สบายแหละนะคะบ้านเรานะคะคุณแฮนดรอยด์ดีไฟนะคะอุ้ยเดี๋ยวก่อนดิฉันเจอโฆษณาใน YouTube มันบังหน้าจออ่ะมาแล้วคุณแฮนดรอยด์ดีไฟบอกว่าเรื่องลดโทษผู้ต้องขังนะคะนิรโทษเนี่ยไม่ได้นะที่จะลดโทษในส่วนของ จริงๆจะบอกเอ๊ะมีคนทักบอกว่าเรื่องความเคลื่อนไหวการเมืองอะไรต่อมีอะไรเนี่ยไม่โดนเนี่ยนะคะคุณแฮนรอยก็บอกว่าก็ปฏิรูปเท่ากับล้มล้างไงใครสักคนเคยกล่าวไว้จำไม่ได้แล้วเลยลดได้ไม่ได้กับผู้ต้องขังในคดีแบบนี้นะคะคุณไพลอตบอกเล่าตาชั่วกว่าฆาตกรร้อยศพเจ้าหน้าที่ถือกฎหมายใดก็จะหากินกับกฎหมายนั้นไม่งั้นไม่ออกคุกไวอย่างนี้นะคะคุณทิติพงศ์มีความเห็นมาบอกว่าการลงโทษนะคะการได้รับอภัยโทษนะจะจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกเกิน100ปีเนี่ยอยากให้มีการจำคุกมาก่อนสัก10ปีถึงได้รับการอภัยโทษรวมถึงคดีเยาวชนด้วยถ้าก่ออาชญากรรมร้ายแรงก็ต้องได้รับโทษเหมือนผู้ใหญ่นี่ก็เป็นมุมมองความเห็นกับข่าวสารของเรานะคะในเช้านี้จากแฟนๆรายการส่วนหนึ่งดิฉันมาดูที่ 96.5 ในส่วนของ Facebook นะคะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างเช้านี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ชมทาง Facebook ค่ะคุณคณิตคุณคณิตมาบอกผมขอเสนอให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดร่วมกันทำยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดตัวเองนะคะที่มีภูมิลำเนาอยู่นะคะแล้วก็เสนอให้รัฐบาลและพรรคการเมืองในการพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดต่อไปอ๋อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดตัวเองด้วยเสนอกับพรรคการเมืองนะหรือรัฐบาลด้วยอันนี้ก็ไม่ค่อยเจอปรากฏการณ์นี้นะส่วนใหญ่ก็จะมีแต่คนมาคิดแทนให้แล้วประชาชนก็ไม่ค่อยถูกใจกันนะคะเพราะว่าห่วงผลกระทบต่างๆนะคะคุณอ้วนบอกว่าจากประหารชีวิตอ๋อเหรอคะหมายถึงเล่าตาใช่ไหมคะบอกจากประหารชีวิตเลยแรกๆในประหารชีวิตรับสารภาพเลยลดเหลือจำคุกตลอดชีวิตขอบพระคุณที่เพิ่มเติมข้อมูลนะคะพอจำคุกตลอดชีวิตก็เลยตอนนี้ก็ติดไป8ปีกว่านะคะคุณไมค์กอดบอกว่าคนชั่วทำลายชาติพวกนี้ไม่ควรได้รับการเสนอชื่อลดโทษเลยสมควรประหารไม่ก็คุกตลอดชีวิตและเพราะว่ามันเป็นคดีที่ทำลายทรัพยากรมนุษย์ก็คือคดียาเสพติดนะคะคุณอะไรนะบอกกรมราชทัณฑ์บิดาทุกสถาบันอยู่เงียบๆแต่กินเรียบทุกวงการเคยมีการตรวจสอบทรัพย์สินผู้มีอำนาจในกรมไหมสังคมสงสัยมานานละตั้งแต่ส่งโสเภณีให้จีนเทาในคุกได้เนี่ยใช้ห้องผู้บัญชาการเรือนจำยังได้เลยนะคุณอารยะนะคะแล้วก็คุณอ้วนพูดเรื่องอะไรเอ่ยดิฉันหรือเปล่า 40,000 ไม่ใช่ 4,000 เดี๋ยวก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นประเด็นอะไรนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดขออภัยด้วยค่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าประเด็นอะไรแล้วก็คุณศพโชคทักทายมาคุณอรันบอกราชายาเสพติดออกจากเรือนจำวัยทำให้นึกย้อนถึงคดีห้องรับ VIP ส่งสาวไปบำเรอนักโทษในคุกผู้กระทำผิดจำได้ว่าแค่ย้ายส่วนคดีความเงียบมิดตอนนี้ไม่รู้เรื่องไปถึงไหนเหมือนกันรู้แต่ว่าผบ.เรือนจำโดนลงโทษใช่ไหมคะคุณอุไรรับฟังอยู่ คุณศักดิ์ชัยบอกเรื่อง Data Center เป็นห่วงคนที่ทำเกี่ยวกับการเกษตรมากๆเลยแม้กระทั่งน้ำในเขื่อนยังมีปัญหาเวลาระบายความร้อนออกมาปลาก็ยังอยู่ไม่ได้นะคะคุณพ่อเปาๆบอกว่าถ้าเปิดประชุมสภาปัญหาประชาชนสำคัญมากเวลาถกปัญหาอย่ามัวแต่กี้ๆกันให้มากนะคะคุณสุวิทย์บอกติดคุกคดีอะไรก็แล้วแต่ขอให้มีเงินก็จะเป็นราชาค่ะโอ้ขอบคุณนะคะก็ถ้าในคุกคนมีตังมี power มากๆที่เขามีสับคนคุกไงฮะเขาเรียกสมเด็จเป็นสมเด็จอยู่ในคุกไม่รู้เล่าตานี่อยู่ในระดับไหนนะแต่ว่าแค่ยึดทรัพย์ตอนนั้นก็พันล้านอ่ะใหญ่ไม่ใหญ่คิดดูนะคะคือขายใหญ่โตมากแล้วก็เล่นการเมืองท้องถิ่นกันอีกต่างหากเนาะเป็นผู้นำองค์กรท้องถิ่นใช่ไหมเป็นกำนงกำนันกันนะคะ
7: ก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วกระวันนะที่มุมมองท่านผู้ชมผู้ฟังแล้วเนี่ยทำให้เราเห็นปัญหาเยอะเลยว่าเราต้องทำอะไรกันอีกมากมายแล้วเรื่องปัญหาเรื่องจีนเทาหรือทุนจีนหรือนอมินีเนี่ยเดี๋ยวนี้นะมันไม่ได้กระจายอยู่ในจังหวัดที่เราพูดหลักๆนะไม่ได้อยู่ที่ภูเก็ตไม่ได้อยู่ที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีไม่ได้อยู่ที่ภาคตะวันออกบีซีแล้วที่ผมเห็นข่าววันนี้ต้องพูดเลยต่อเนื่องกันเลยเพราะว่าอะไรเพราะมันไปที่สกลนครแล้วสกลนครน่ะใครจะไปนึกอ่ะนี่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เป็นคนพูดเองนะไม่ใช่รายงานข่าวเลยคุณปุณพงษ์ดยนาภากรเนี่ยนะเขาบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสกลนครได้ตรวจพบความผิดปกติของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดสกลนครนะพบว่ามีการจดทะเบียนตั้งบริษัทโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นชาวจีน 100% ประกอบด้วยอำเภอโคกศรีสุพรรณเนี่ย33บริษัทและอำเภอเมือง1บริษัทอำเภอภูพาน1บริษัทรวมทั้งสิ้น35บริษัท และใช้คนไทยถือหุ้น 100% จำนวน14บริษัทในอำเภอสว่างแดนดินจากการลงพื้นที่อธิบดีบอกว่าพบข้อเท็จจริงในนี้1พบหญิงชาวจังหวัดสกลนคร1คนทำหน้าที่เป็นนายหน้าเขตพื้นที่อำเภอโคกศรีสุพรรณในการจัดหาสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนของประชาชนในอำเภอเสนอค่าตอบแทนโอ้โหน้อยนิดมากเลยประมาณค่าตอบแทนเอกสารดังกล่าวรายละ500บาทถึง 1,000 บาทซึ่งสามารถรวบรวมเอกสารได้มากกว่า35รายเพื่อส่งให้กับนายทุนชาวจีนโดยหญิงคนดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนจากนายทุนชาวจีนรายละ 1,500 เท่านั้นเองโอ้โหนี่คือสร้างมหาใหญ่โตมากเลยนะแต่เงินมันน้อยนิดมากเลย2ชาวบ้านอ้างว่าหญิงในหน้าคนดังกล่าวแจ้งว่าจะนำไปใช้ประกอบธุรกิจออนไลน์บนแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังก็เลยมอบเอกสารให้ไปชาวบ้านไม่รู้ไม่ทราบและไม่ยินยอมหากรู้ว่าจะไปจดทะเบียนกับตั้งบริษัทดังกล่าวนี่ก็จะไม่ยินยอมที่จะมอบสำเนาทะเบียนบ้านเลขรหัสประจำตัวประจำบ้านและก็เลขบัตรประชาชนไปให้ซึ่งชาวบ้านที่ให้ทะเบียนบ้านไปไม่ใช่เจ้าของบ้านนะไม่ใช่เจ้าบ้านนะเป็นผู้อาศัยโดยเจ้าของบ้านไม่ทราบเรื่องอ้าวนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เลยให้นะพาณิชย์จังหวัดปกครองจังหวัดนะปกครองอำเภอที่ว่าเนี่ยไปตรวจสอบบริษัททุกแห่งเลยในจังหวัดสกลนครพบว่าสถานที่ตั้งบริษัทที่ได้จดแจ้งไม่มีการประกอบกิจการใดๆทั้งสิ้นเลยไม่มีการจัดตั้งเป็นสำนักงานไม่มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์แต่อย่างใดบ้านทุกหลังมีสภาพเป็นบ้านชาวบ้านและใช้อยู่อาศัยปกติไม่ใช่เป็นบริษัทโอ้โหนี่ดูแล้วเนี่ยร้อนเห็นไหมไปถึงจังหวัดสกลนครเรียบร้อยแล้วและไปตั้งโรงงานไปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่อันตรายนะกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของจีนเนี่ยที่เข้ามาบุกประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่บุกที่อีซีอย่างเดียวแล้วหรือจะมาที่ปัจจินมูปราปัจจินบุรีอย่างเดียวแล้วไปนู่นแล้วขึ้นไปถึงสกลนครเลยก็น่าเป็นห่วงเรื่องนี้น่าเป็นห่วงกระวาน
6: มีนอกจากจีนนะคุณวิเชษที่ตอนนี้ที่สำนักข่าวไทยเรากำลังทำประเด็นนี้แบบว่าเกาะติดกันอยู่ก็คือในส่วนของทุนอิสราเอลคุณวิเชษที่เข้ามาบางทีก็เป็นในลักษณะที่บางทีมองเผินๆดูเหมือนจะไม่เป็นพิษเป็นภัยนี่นานะคะคือมาในรูปแบบของการทำธุรกิจโบสถ์ยิวแล้วก็ขยายไปถึงสิ่งอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญคือพอได้สัญชาติไทยแล้วเนี่ยก็เอาไปทำอะไรอื่นๆอีกมากมายเนี่ยก็คือเรื่องเนี้ยเราเกาะติดมาในพื้นที่ทั้งที่ภูเก็ตนะคุณวิเชษแล้วก็ที่เชียงใหม่แต่เชียงใหม่เนี่ยยังไม่ได้มีเหตุที่ทำให้ชาวบ้านเขารู้สึกเอะใจนะก็ยังไม่มีประเด็นหรือว่ายังไม่เจอไม่รู้แต่ว่าที่กรณีของภูเก็ตเนี่ยต้องให้เครดิตน้องทีมข่าวศูนย์ข่าวภาคใต้นะที่ฉันไปประชุมกับน้องๆมาเมื่อวันศุกร์นี่แหละที่ไม่ได้จัดรายการเนี่ยลงไปที่ใต้ไปคุยกับทางศูนย์ข่าวแล้วก็ไปคุยเรื่องข่าวแล้วก็เรื่องงานอื่นๆกันเนี่ยปรากฏว่าก็ทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะต้องให้เครดิตน้องเขาชื่อน้องเพลินพิชชูเสงนะคะคือเขาเกาะติดเรื่องของทุนข้ามชาติอิสราเอลเนี่ยนะคะที่มาได้บัตรประชาชนไทยได้รับสัญชาติไทยและพอได้สัญชาติไทยเสร็จก็ไม่ต้องไปทำตัวเป็นนอมินีละก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการที่จะลงทุนทำต่างๆได้นะคะแต่สิ่งที่ลงทุนเนี่ยเป็นยังไงนะคะคือต้องย้อนไปเมื่อปี2560นะคะคือมันมีการพบว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยที่ได้รับสัญชาติไทยเนี่ยหลายสัญชาติอยู่ด้วยกันนะคะมีทั้งจีนอังกฤษอเมริกันเชื้อสายยิวแล้วก็อิสราเอลนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ทางสื่อเนี่ยสนใจก็คือทางทีมข่าวของเราเนี่ยสำนักข่าวไทยเนี่ยที่คุณเพลินพิเทอร์เจาะข่าวมาเนี่ยที่สนใจก็คือมีกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายยิวนะคะ อยู่กันมาเป็นครอบครัวเขาได้รับสัญชาติไทยโดยมีบัตรประชาชนไทย6คนนะคะแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่ที่ทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็มามีบทบาทเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณแล้วก็กรรมการบริหารศาสนสถานชาวอิสราเอลหรือชาวยิวในไทยซึ่งที่น่าสนใจคือเขาไปตั้งศาสนสถานอยู่ในเมืองท่องเที่ยวหลักทั้งสิ้นมีทั้งที่กรุงเทพภูเก็ตเกาะพะงันสมุยปายแล้วก็เชียงใหม่มีอยู่10สาขานะคะปรากฏว่าพอได้สัญชาติมาแล้วเนี่ยนะคะซึ่งน้องก็คุยกับทางเจ้าหน้าที่ที่เขาก็เฝ้าดูอยู่เหมือนกันเนี่ยนะคะ บอกว่าพอได้สัญชาติไทยอย่างถูกกฎหมายแล้วก็จะใช้สิทธิ์ความเป็นสัญชาติไทยถือหุ้นได้คราวนี้เป็นหุ้นใหญ่ละ 51% นะคะบังหน้าไว้แล้วคนที่มาลงทุนเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในชาติเดียวกันนั่นแหละมาสามารถซื้อหาครอบครองอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพื้นที่ทำเลต่างๆเนี่ยในประเทศไทยได้นะคะปรากฏว่าจากการตรวจสอบเนี่ยมีหนึ่งในชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยเมื่อปี60ปัจจุบันมีชื่อเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างๆมากถึง34บริษัทมีทั้งที่ทำเองหรือเข้าหุ้นกับต่างชาติรายอื่นแต่การที่ได้บัตรประชาชนไทยได้สัญชาติไทยแล้วก็ทำให้เวลาทำธุรกิจใดๆเนี่ยมันกลายเป็นผู้ถือหุ้นเสียงข้างมากได้เอาแค่เพียง 51% เท่านั้นนะคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังเขาก็จะทำให้ธุรกิจของเขากลายเป็นการประกอบธุรกิจโดยนิติบุคคลสัญชาติไทยทันทีค่ะนี่น่าคิดไหมแค่ 51% เท่านั้นแต่ทันทีที่คุณได้บัตรประชาชนได้สัญชาติไทยมาแล้วเมื่อคุณทำธุรกิจใดๆก็ตามคุณไม่ได้ถูกมองเป็นต่างชาติละคุณกลายเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยทันทีพอคุณได้ตรงนี้มาสามารถไปซื้อขายที่ดินถือครองอสังหาริมทรัพย์ประกอบธุรกิจต้องห้ามที่ถ้าเป็นคนต่างด้าวทำไม่ได้แต่อันเนี้ยทำได้แล้วนะคะก็เป็นว่ามีการพบว่าทำโครงการอะไรบ้างว่ามีคอนโดหรูอยู่ที่แถวหาดบางเทาอำเภอถลางเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาติเดียวกันโดยเฉพาะนะคะหรือว่าไปเจอบางธุรกิจที่ที่เกาะพะงันนะคะบอกมีทุนจดทะเบียนเพียง 50,000 บาทคือบริษัทเนี่ยจดทะเบียนแค่ 50,000 บาทแต่เขามีสัญชาติไทยแล้วไงก็สามารถไปเข้าหุ้นกับพอเขาได้ 51% เขาก็เข้าหุ้นกับต่างชาติอีกแค่เพียงคนเดียวก็สามารถไปลงทุนในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มูลค่ามหาศาลบนเกาะพะงันได้อีกนะคะทีนี้เกณฑ์เนี่ยเวลาจะให้สัญชาติกับบุคคลใดเนี่ยนะคะเวลาเรื่องนี้เป็นเรื่องของกระทรวงมหาดไทยใช่ไหมเขาจะมีตั้งแต่ต้องแต่งงานกับคนไทยเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมาตั้งถิ่นฐานประกอบธุรกิจตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอันนี้เป็นเกณฑ์ที่เวลาเราจะพิจารณาให้สัญชาติกับคนต่างชาติเนี่ยก็จะต้องเข้าเกณฑ์เหล่านี้นะคะแต่ว่าเราจะสามารถคัดกรองได้จริงๆไหมว่าเขาตรงไปตรงมาแบบนั้นนะคุณวิเชษฐ์ปรากฏว่าในสิ่งที่เป็นข้อสังเกตนะคะซึ่งทีมข่าวเราก็เลยไปขอความเห็นจากนักวิชาการที่ท่านติดตามเรื่องของความมั่นคงมานะอย่างดร.ปณิธานวัฒนายากรเนี่ยนะคะซึ่งตอนช่วงหนึ่งของการที่อาจารย์ปณิธานมีตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะคะเคยเป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกฝ่ายความมั่นคงก็คือเป็นที่ปรึกษาของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะในปี60เนี่ยนะคะบอกว่าเดิมเนี่ยอาจารย์ปณิธานบอกว่าเดิมการพิจารณาให้สัญชาติไทยมีกระบวนการกลั่นกรองหลายขั้นตอนอยู่แล้วแต่หลังจากการให้สัญชาติไทยแล้วเนี่ยจริงๆข้อเสนอที่มีความเห็นของอาจารย์ปณิธานเนี่ยน่าติดตามนะคะบอกว่ารัฐจำเป็นต้องติดตามตรวจสอบพฤติกรรมของคนเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคือไม่ใช่ให้แล้วให้เลยให้แล้วแบบโอเคละเขาจะไปทำอะไรก็ถือว่าเขาเป็นคนไทยแล้วนี่นะมีบัตรไทยมีเลขบัตรประชาชนคนไทยแล้วอ่ะนะคะแต่จริงเนี่ยอาจารย์ปณิธานบอกในเชิงความมั่นคงอ่ะควรต้องตามตรวจสอบพฤติกรรมของคนเหล่านั้นอย่างต่อเนื่องด้วยไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นใครก็ตามเพื่อป้องกันไม่ให้สัญชาติไทยถูกใครก็ตามที่เป็นพวกเทาๆเนี่ยเอาเรื่องนี้ไปใช้นะคะแล้วจริงๆให้เราถอนได้ไหมได้ด้วยอาจารย์ปณิธานบอกว่าถ้าเกิดคุณได้สัญชาติไทยแล้วคุณมาทำผิดกฎหมายรัฐมนตรีมหาไทยสามารถใช้อำนาจตามพ.ร.บ.สัญชาติมาตรา19เพิกถอนสัญชาติที่ให้ไปแล้วได้ด้วยนะคะแต่อันนี้สิ่งที่ทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเราที่เปิดขึ้นมาจากศูนย์ข่าวภาคใต้กำลังบอกเอาไว้เนี่ยคุณเชษฐ์คือเรากำลังเป็นห่วงว่าการมาขอสัญชาติไทยมันจะทำให้เกิดโมเดลนอมินีซ่อนรูปค่ะคุณเชษฐ์นะคะคือจากเดิมอาจจะต้องแบบเปิดเผยตัวเองไม่ได้เอาคนไทยออกหน้าแต่กรณีของความหละหลวมบางอย่างเรื่องของการให้สัญชาติการไม่ได้ติดตามอะไรก็ตามหรือการหาช่องว่างตรงนี้มาเนี่ยคุณเชษฐ์มันทำให้พอเขาเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทยแล้วอ่ะเขาทำอะไรได้แล้วอ่ะโอ้โหคราวนี้เนี่ย ป็นเรื่องนึงที่บางทีเราอาจจะไม่ได้ไหวตัวนะกว่าจะมารู้อีกทีนึงไม่รู้อีสัญชาติแล้วกับพอดีที่ภูเก็ตเนี่ยมันมีการเติบโตของทางอิสราเอลเนี่ยอย่างผิดสังเกตแล้วน้องก็ให้หินมาอีกว่าอีกชาตินึงที่น่าติดตามต่อนะคุณวิเชษคืออินเดียอินเดียกำลังจะใช้โมเดลแบบอิสราเอลเลยในการมาขอสัญชาติไทยได้รับสถานะเป็นคนไทยแล้วก็กำลังทำธุรกิจซึ่งผลพวงเนี่ยมันไม่ได้ตกอยู่กับคนไทยเลยเพราะว่าทุกอย่างที่เขาเอามาลงทุนเนี่ยมันกลับคืนประเทศเขาแม้แต่กระทั่งพนักงานในร้านเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์เพราะมันเริ่มมีการบอกว่าเอ๊ะหลังๆเนี่ยการไปร้านอาหารภัตตาคารอะไรบางแห่งเนี่ยพนักงานในร้านไม่มีใครพูดไทยได้เลยพูดไทยไม่ได้ด้วยเมื่อวานนี้ทางรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
7: ที่กระบี
6: ่เมื่อวานนี้รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะคุณวีศรีวราธนบูรณ์เนี่ยเธอบอกเลยว่ากำลังมีการตั้งข้อสงสัยตั้งคำถามจากสังคมแล้วนะกับการเข้ามาของทุนต่างชาติและแรงงานข้ามชาติที่เขามาถึงภาคบริการและการท่องเที่ยวเช่นร้านอาหารโรงแรมที่แม้กระทั่งพนักงานไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งร้านเป็นต่างชาติหมดเลยต่างชาติมาแย่งอาชีพคนไทยหรือเปล่านะคะบอกว่าปัญหาเนี่ยนะคะคือมันไม่ใช่คนไทยแบบรักสบายไม่ยอมรับเงินอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่นายจ้างที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยเลือกใช้แรงงานต่างชาติเพราะมีอำนาจต่อรองต่ำกว่าแต่สร้างความเสียหายร้ายแรงเพราะว่าสิ่งที่คุณบอกมาลงทุนเนี่ยไทยไม่ได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งนั้นเลยปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์กำลังเรียกร้องบอกว่าอยากให้ตรวจสอบที่มาของทุนต่างชาตินั้นนะว่าเป็นทุนใสสะอาดไหมไม่ใช่เงินทุนผิดกฎหมายหรือใช้คนไทยเป็นนอมินีบางหน้าการคุ้มครองธุรกิจท้องถิ่นต้องมีการช่วยผู้ประกอบการรายย่อยคนในพื้นที่ให้แข่งขันได้และ3อยากให้มีการปกป้องอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไม่งั้นจะถูกกลืนกินทางวัฒนธรรมกันหมดเลยค่ะ
7: ก็ดีแล้วที่ผมว่าไปปรับเล่นประเด็นนี้เนี่ยรางวัลจังหวัดท่องเที่ยวตอนนี้กลายเป็นปัญหาที่ว่าจริงๆเพราะว่ากลายเป็นว่าธุรกิจหลายอย่างโดยเฉพาะธุรกิจบริการตกไปอยู่ในมือของต่างชาติเกือบทั้งหมดเลยอันนี้น่าเป็นห่วงนะแต่อย่างผมยกตัวอย่างอย่างนี้อย่างภูเก็ตอินเดียเนี่ยตอนหลังเราจะเห็นว่าเราภูมิใจกับตัวเลขว่ามีนักท่องเที่ยวจากอินเดียมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเราก็ภูมิใจใช่ไหมว่าประเทศไทยเป็นที่นิยมนะแต่พอจอดรถลงไปที่ภูเก็ตกับที่กระบี่เนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังผมไปบ่อยเนี่ยผมก็จะไปเจออย่างเงี้ยร้านอาหารที่มีเจ้าของเป็นคนอินเดียนะแต่ก็เริ่มต้นอย่างนอมินีก่อนเนี่ยแล้วปรากฏว่าไงปรากฏว่าก็ต้อนรับลูกค้าอินเดียที่มาเที่ยวเมืองไทยนั่นแหละแต่แล้วพนักงานในร้านก็เป็นอย่างที่คุณรอนว่าเป็นคนอินเดียทั้งหมดเลยนะที่ยืนคอยมาเชียร์ว่าเออคำว่ารับประทานอาหารนะพูดไทยอะไรก็ไม่ได้อะไรก็เป็นต้นแบบแล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่เห็นมาแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าถือว่าปฏิบัติเขาทำเรื่องนี้ก็โอเคนะก็เลยเด็ดขาดจะโยงไปสู่ประเด็นเรื่องของการเมืองที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านนะคุณเท้งเนี่ยออกมาประกาศแล้วนะครับคุณนันทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าเก็บไว้ทุกเป็นเรียบร้อยแล้วนะใบเสร็จทุกอย่างที่เตรียมพร้อมจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแน่ๆเปิดสภามาเมื่อไหร่จะยื่นแน่เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกรวีอุตสาหรัตน์กุลนะครับซึ่งเป็นประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเตรียมที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนั้นหากอภิปรายเรื่องขั้วสวเนี่ยถ้าฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องนี้อภิปรายก็เป็นสิทธิ์ของเขาแต่ว่าต้องดูว่าประเด็นที่นำมาอภิปรายนั้นเชื่อมโยงกับรัฐบาลอย่างไรไม่ใช่แค่เป็นกระแสในสังคมและเอามาอภิปรายนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวกันต้องมีประเด็นว่าเกี่ยวกับนายกหรือเปล่าเกี่ยวกับรัฐมนตรีในครม.อย่างไรมีหลักฐานไม่ใช่กล่าวหาลอยๆในทางการเมืองหาเป็นหลักฐานก็เป็นหน้าที่รัฐบาลจะต้องทำให้เกิดความชัดเจนแต่คุณกวีก็มั่นใจว่าครม.ชุดนี้สามารถตอบคำถามได้แน่นอนนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลบอกก็พร้อมนะครับนะอยากให้รัฐฝ่ายค้านซักฟอกอย่างสร้างสรรค์นะการกล่าวหาต้องมีบินมาวางนะมีใบเสร็จมาบอกนะก็หลายเรื่องนะคุณวันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาวุฒิสวในเรื่องหนึ่งและเรื่องอื่นก็ต้องตามดูต่อไปฝ่ายรัฐบาลบอกว่ายื่นได้เลยก็พร้อมนะคร
6: ับปลายเดือนสิงหานี้นะคะเมื่อวานนี้ประธานวิปฝ่ายค้านไอติมบอกบ้างว่าให้โจทย์มาก่อนเลยประเด็นอภิปรายก็จะเกี่ยวกับนโยบายที่ผิดพลาดข้อครหาเรื่องทุจริต ทั้งคดีโกงสวทุจริตสอบท้องถิ่น GHAI Passport บางส่วนแล้วยังอาจจะมีประเด็นที่ยังไม่ได้ปรากฏต่อสาธารณะด้วยกำลังรวบรวมข้อมูลกันอยู่นะคะก็เอาเป็นว่าจะมีหมัดเด็ดได้ไหมไอติมรับว่าก็จะทำเต็มที่ท้ายที่สุดคนตัดสินคือประชาชนนะคะแล้วขอให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินนะคะในส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยจะมีจุดร่วมกันยังไงบ้างบอกว่าเดี๋ยวต้องหารือกันก่อนว่าจะมีกรอบเนื้อหาอะไรอภิปรายใครกันบ้างนะคะส่วนที่ท่านนายกบอกมั่นใจฝ่ายค้านถามอะไรก็พร้อมตอบเนี่ยคุณไอติมบอกว่าถ้านายอนุทินตอบได้จริงทำไมไม่เคยเห็นนายอนุทินมาตอบกระทู้สดในสภาแม้แต่ครั้งเดียวหวังว่าสมัยประชุมสภาที่กำลังจะมาถึงนี้เดี๋ยวปลายเดือนสิงหาเนี่ยจะเปิดละหวังว่าท่านนายกเนี่ยจะมาตอบกระทู้สดตามหน้าที่บ้างนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งบอกว่าสิ่งที่คุณอนุทินควรต้องกังวลตอนนี้คือผลงานรัฐบาลนะเพราะหลายปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขกันเลยทีเดียวค่ะอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าหวยจะออกไปที่โครงการไหนกระทรวงไหนบ้างแต่โจทย์เบื้องต้นก็ไม่แพ้ก็คงไม่พ้นข่าวสารที่เราพูดกันอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะคะแต่ต้องดูว่าจะมีหมัดเด็ดอะไรเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะถูกแซวอีกว่าเอาที่สื่อลงไปแล้วมาพูดซ้ำเดี๋ยวต้องดูกันแต่ว่าวันนี้หมดเวลาค่ะข่าวเข้มประเด็นข้นคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันเลยสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
10: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
11: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะวันนี้กลับมาพูดคุยกับดิฉันสลินาผู้เอี่ยมนะคะในวันที่17สิงหาคมช่วงแรกของการผ่านโลกเศรษฐกิจนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ไปคุยกับนักวิชาการแต่ว่าไงก็ตามในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเหตุสลดที่จังหวัดนูซาเติงการาตันการาตะวันออกของอินโดนีเซียนะคะก็คือเหตุแผ่นดินไหวนั่นเองตอนนี้ก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน14วันตั้งแต่15ถึง28สิงหาคมนะคะหลังจากเกิดแผ่นดินไหวถึง 7.7 สั่นสะเทือนที่เกาะฟลอเรสนะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการออกประกาศเนี่ยก็เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการบรรเทาทุกข์นะคะแล้วก็ฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงพื้นที่แผ่นดินไหวด้วยตอนนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตนะคะ51รายบาดเจ็บอีก113รายจากเหตุแผ่นดินไหวรวมถึง aftershock แล้วก็แรงสั่นสะเทือนที่จะตามมาอีก341ครั้งนั่นเองนะคะก็เป็นเหตุการณ์เศร้าสลดที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปพูดคุยกันนะคะกับนักวิชาการที่จะมองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยไม่ว่าจะหนี้สูงต้นทุนสูงมีความเสี่ยงสูงสวนทางกับเรื่อง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำวันนี้เรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพูดคุยกับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
12: สวัสดีครับ
11: ค่ะอาจารย์ทำกลางความเสี่ยงต่างๆของเศรษฐกิจไทยตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเราเห็นการกู้ยืมเข้าถึงสภาพคล่องแหล่งต่างก็ยากต้นทุนต่างๆก็สูงขึ้นนะคะมีความเสี่ยงสูงที่สำคัญเรื่องหนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ก็สูงไปด้วยเอา3สูงนี่ก่อนอาจารย์มอง3เรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
12: คือจริงๆ3เรื่องนี้มันพันกันไปหมดเลยนะครับเรื่องตั้งแต่ถ้ามองไล่มาเนี่ยผมคิดว่าอย่างแรกที่เราต้องรู้คือเศรษฐกิจโตช้านะครับเพราะเศรษฐกิจโตช้าปุ๊บสองคือการโตที่ช้าแล้วกระจายไม่ทั่วเนี่ยปกติเศรษฐกิจบ้านเราจะโตแบบจากบนลงล่างคือมันจะไล่ผ่านบริษัทใหญ่ธุรกิจใหญ่แล้วค่อยกระจายลงมาตามซัพพลายเชนเพราะฉะนั้นการที่เศรษฐกิจโตช้าเงินงานและเงินจะไหลไปสู่คนส่วนใหญ่ในช้ามันทำให้รายได้ไม่ได้เพิ่มนะครับแล้วก็การงานไม่มั่นคงมันจึงเป็นที่มาว่าทำไมตัวของหนี้ครัวเรือนถึงได้สูงนะครับยังสูงต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเข้าถึงจุดที่ชักหน้าไม่ถึงหลังคือสเต็ปปกติจะใช้เงินออมกู้แล้วก็มาเป็นกู้ระยะสั้นขั้นต่อไปจะกลายเป็นกู้นอกระบบครับซึ่งมันจะเป็นตัวที่น่าห่วงเพราะว่าหนี้ครัวเรือนแบบที่เป็นทางการมันจะอาจจะนิ่งแต่มันนิ่งไม่ใช่นิ่งเพราะว่ามันไม่มันดีขึ้นมันนิ่งเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้แล้วนะครับอันนี้น่ากลัวมากเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องขยับไปใช้แหล่งเงินกู้นอกระบบภาระดอกเบี้ยจะสูงแล้วมันทำให้รายได้เขาแย่ลงความมั่นคงทางชีวิตก็แย่ลงครับในด้านผู้ประกอบการก็เหมือนกันคือการที่ต้นทุนสูงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากสองส่วนคือสิ่งที่คุมไม่ได้เลยนั่นคือตัวของปัจจัยการผลิตต้นทุนการผลิตที่มันโตตามธรรมชาติของมันนะครับแต่ประเด็นที่สองที่เราทำได้แต่เรายังทำได้ไม่ดีคือเรื่องของการยกระดับประสิทธิภาพการทำงานครับเพื่อต้นทุนต่อชิ้นมันต่ำลงซึ่งเราจะเห็นได้ว่าภาคประกอบการของเราโดยเฉพาะ SME เนี่ยเจอข้อจำกัดตรงนี้แต่ว่าจะว่าเขาไม่ได้พยายามก็พูดยากนะเพราะประเทศไทยตลาดเล็กแล้วก็การที่ธุรกิจจะเข้มแข็งได้ในตลาดต้นใหญ่ระดับหนึ่งรวมถึงต้องมีการซัพพอร์ตที่ดีเรื่องการเข้าถึงสินเชื่อประกอบโครงสร้างก่อนหน้านี้อาจจะมีคนพยายามว่าไม่ถึงเวลาหรือไม่ถึงที่แต่ว่าตอนนี้ทุกคนเห็นความจำเป็นในการเปลี่ยนแล้วเพียงแต่ว่าเราจะช่วยเขาเปลี่ยนยังไงแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางส่วนต้องยอมให้ตายนะมันเป็นกระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติคืออุ้มทุกคนไม่ได้นะครับต้องปล่อยให้ตายไปบ้าง
11: เหมือนขออนุญาตเปรียบแบบเห็นภาพง่ายๆเหมือนโขลงช้างไงใช่ไหมจานลูกตัวไหนที่ออกมาแล้วสภาพร่างกาย ไม่สมประกอบเนี่ยก็ต้องออกไปจากโขงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอาจารย
12: ์ลักษณะนั้นแหละครับคือต้องยอมรับว่าคนที่ทำธุรกิจเขาต้องรู้ตั้งแต่แรกว่ามีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวดังนั้นการที่รัฐจะไปช่วยคนล้มเหลวอาจจะช่วยแค่ให้เขามีโอกาสได้กลับมายืนใหม่แต่ว่าคนได้รับคนช่วยจริงๆตอนนี้คือคนที่พอจะไปต่อได้เพราะกลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่มที่ไปขยับเศรษฐกิจก่อนแล้วเดี๋ยวพอเศรษฐกิจเดินหน้าได้มีกำลังมากขึ้นเราช่วยเหลือคนที่เหลือได้ไม่ได้ทิ้งนะเพียงแต่ลำดับความสำคัญแต่ต้องใจแข็งนิดนึงคนเดือดร้อนก่อนเดือดร้อนมากอาจจะไม่ใช่คนที่จะเป็นต้องการการช่วยเหลือก่อนนะครับต้องเป็นคนที่ช่วยแล้วไปต่อได้ก่อนคนนี้สำคัญ
11: แหมอาจารย์พอพูดคำนี้เนี่ยคิดถึงโครงการนึงขึ้นมาเลยปิดหนี้ไวไปต่อได้นะคะเป็นโครงการที่ให้ความช่วยเหลือ SME ไปก่อนหน้านี้ซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่าได้คุยกับได้มอบหมายให้กับแบงก์ชาติเนี่ยหาแนวทางดูแลเพราะว่าปัจจุบันหนี้เสียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะปิดหนี้ไวไปต่อได้นี่ทำตั้งแต่อนุสมัยคุณอนุทินครั้งก่อนนะคะแล้วก็เห็นว่าบริษัทแซมเนี่ยเขาดำเนินการรับโอนหนี้เสียของลูกหนี้มาปรับโครงสร้างหนี้แล้วยังมี SME Credit Boost อีกนะคะอาจารย์มองโครงการต่างๆเป็นยังไงบ้างโดยเฉพาะอย่างไอ้ที่ปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะที่อาจารย์พูดเนี่ยค่ะ
12: ผมคิดว่าอันนั้นคือเราต้องมอง SME เป็น3กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มที่พร้อมไปต่อขอแรงสั่งอีกนิดเดียวกลุ่มนี้ปิดหนี้ไวไปต่อได้ช่วยเขาได้เยอะเลยครับแล้วเราเห็นว่ามันมีความสำเร็จเป็นรูปธรรมแต่กลุ่มที่2คือพอจะไปต่อได้แหละแต่ว่าต้องมีการประคองอีกระยะนึงกลุ่มนี้แหละครับที่การช่วยเรื่องสภาพคล่องอย่างเดียวไม่พอการช่วยหาตลาดการช่วยพัฒนาการปรับโครงสร้างการสร้าง business model ใหม่มันเป็นการช่วยเขาแบบบูรณาการแต่ว่าอย่างน้อยเขาพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าเขาพร้อมจะไปต่อกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ครับคือช่วยกลุ่มหนึ่งแล้วมาโฟกัสกลุ่มสองได้แล้วในช่วงนี้เพื่อกลุ่มนี้ไปต่อได้และกลุ่มนี้สำคัญมากตรงที่เขาเหมือนกับลูกผีลูกคนอยู่ช่วยดีไปต่อแล้วถ้าเขาไปต่อเขาลากเศรษฐกิจไปต่อได้แต่ถ้าช่วยเขาไม่ได้แล้วเขาล้มขึ้นมาเนี่ยมันก็น่าเสียดายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจากปิดนี้ไปต่อได้มันต้องติดปีกให้ไปไกลกว่าเดิมด้วยถ้าเอาตัวเรื่องของการพัฒนาพวกนี้เข้ามาองค์ความรู้เรื่องการพัฒนานวัตกรรมเอาเทคโนโลยีงานวิจัยต่างๆที่เรามีไปช่วยเขานะครับควบคู่กับการหาตลาดในระยะเริ่มต้นให้เขาแล้วก็พัฒนาคนของเขาเข้าถึงเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนยกระดับประสิทธิภาพการผลิตได้ทำพวกนี้พร้อมๆกันซึ่งอาการแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะแต่ว่าพวกนี้มันคือชุดทางเลือกที่จะไปช่วยเขาถ้าทำตรงนี้ได้ในกลุ่ม2จะไปต่อครับถ้าใช่แค่สินเชื่ออย่างเดียวเรากำลังบอกว่าเขาสามารถจัดการตัวเองได้ซึ่งไม่จริงทั้งหมดบางคนต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์เช่นนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะเติบโตและจัดการตัวเองได้ครับ
11: ค่ะก็สิ่งที่คุณเอกนิติบอกว่ากระทรวงการคลังจะทำเพิ่มเติมเนี่ยก็คือดูแลและให้ความช่วยเหลือ SME ที่เป็นลูกค้าของแบงก์รัฐนะคะก็จะคล้ายๆกับปิดหนี้ไวไปต่อได้คืออันนี้อาจารย์ก็บอกว่าจะปรับลดเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐก็จะทำให้แบงก์มีสภาพคล่องเหลือทีนี้ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอามาปล่อยให้กับผู้ประกอบการ SME ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้นะคะไม่ว่าจะด้วยกลไกตั้งบริษัท Asset Management Company ขึ้นมาใหม่หรือว่าใช้ของที่แต่ละแบงก์มีอยู่แล้วเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือต่อไปมองว่าไอ้เม็ดเงินตรงนี้จะได้กี่มากน้อยแล้วมันจะช่วยได้มากขนาดไหนคะอาจารย์
12: คือเงินน่ะมันพอถ้าจัดสรรดีครับแล้วก็บทบาทของแบงก์จะต้องขยับจากมิติของการเป็นคนจัดการเรื่องสภาพคล่องไปสู่การเป็น business partner เป็นคนที่เป็นโค้ชที่จะต้องมีเรื่องของศูนย์ธุรกิจประกอบคู่กันไปด้วยนะครับแล้วก็มีกระบวนการเป็นเงื่อนไขว่าถ้าเกิดได้สินเชื่อก้อนแรกสมมติงวดแรกไปเนี่ยต้องทำอะไรให้สำเร็จงวด2งวด3ทำอะไรให้สำเร็จเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการได้เงินกี่งวดกี่ก้อนเท่าไหร่แต่ว่าเงินแต่ละก้อนมันต้องมาด้วยสัญญาว่าต้องทำอะไรให้ดีขึ้นบ้างแล้วแบงค์จะเข้าไปช่วยรวมถึงการดึงพันธมิตรต่างๆเข้าไปช่วยด้วยครับ
11: ก็คือ เหมือนเป็นอย่างอาจารย์ว่านะคะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ช่วยดูเรื่องธุรกิจไปด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้มันมีการแข่งขันในโลกที่ต้องบอกว่าเรื่องอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเนี่ยมาแรงแล้วมันก็มีข้อมูลว่าของเราเนี่ยต่อให้มีการมาลงทุนหรืออะไรต่างแต่เหมือนว่าผู้ประกอบการไทยยังคงไม่ค่อยได้ประโยชน์เต็มที่จากตรงนี้ค่ะอาจารย์
12: ใช่ครับประเด็นหนึ่งที่คิดว่าจะต้องปรับมุมคิดคือก่อนหน้านี้เราหน่วยงานทุกหน่วยงานตั้งใจจริงในการช่วยนะครับอันนี้ผมขอชมเลยว่าทำได้ดีเพียงแต่ทุกคนทำตามหน้าที่ของตัวเองจริงๆแล้วการช่วยเหลือลักษณะของธุรกิจเนี่ยควรจะเอาตัวธุรกิจเป็นตัวตั้งแล้วค่อยดึงหน่วยงานเข้าไปครับถ้าเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้การทำงานง่ายขึ้นครับเพราะตอนนี้ต่างคนต่างทำกันอยู่แล้วบางทีมันอาจจะไม่ตรงจุดแต่ถ้าเกิดเราไปเจอส ไปเนี่ยธนาคารไปเจอธุรกิจเนี้ยมีปัญหา781 78เรื่องเนี่ยแล้วแมปกลับไปว่า78เรื่องเนี่ยใครจะช่วยได้บ้างแล้วก็ดึงมาลงแขกด้วยกันในร่วมพลังกันช่วยแบบนี้จะดีกว่าครับเราไม่ได้ใช้เป็นเขาเรียก case based support แต่เราใช้เป็น function based คือหน่วยงานไหนมีหน้าที่อะไรก็ทำอย่างนั้นมันได้ผลแค่ระดับนึงแต่ในเวลานี้เราต้องปรับวิธีคิดคือไปหาคนเดือดร้อนแล้วดูคนเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องการความช่วยเหลืออย่างบูรณาการจากหน่วยงานไหนบ้างแล้วลงไปพร้อมกันคุยกันก่อนทำแผนรวมกันแล้วก็จัดการเป็นรายๆไปแบบนี้จะดีกว่าครับแล้วจะใช้เงินไม่เยอะเพราะว่าบางอย่างไม่ใช่สิ่งที่เงินจะจัดการได้หรือบางอย่างไม่ต้องใช้เงินจัดการได้ครับแล้วมันจะเป็นการลดความเสี่ยงในการปล่อยกู้ไปในตัวด้วยฮะ
11: ค่ะส่วนเรื่องของเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยอาจารย์ที่หลายคนก็กำลังกังวลว่าศักยภาพการแข่งขันกำลังซื้อ GDP ต่ำไอ้3เมื่อกี้เรา3สูงไปไหน3ต่ำเนี่ยอาจารย์มันก็เหมือนเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
12: ใช่ครับคือข้ามกลับกันเลยครับต้นทุนสูงค่าครองชีพสูงความเสี่ยงสูงมันจะยิ่งทำให้เศรษฐกิจโตช้ารายได้น้อยนะครับแล้วก็เรื่องของกำลังซื้อจะลดลงตามไปด้วยดังนั้นการแก้สูงให้เสร็จแล้วต่ำมันจะสูงขึ้นมาเองมันเหมือนกลับด้านกันเลยถูกต้องเลยครับต้องใช้ประเด็นนี้ไปจัดการครับแล้วก็การโตของ GDP อาจจะไม่ต้องหวังว่าโต 7-8% แต่ว่าโต 3% แบบมีการกระจายที่ดีขึ้นจะเห็นหน้าเห็นหลังเร็วกว่าการที่จะเน้นการโตอย่างเดียวครับโดยเฉพาะในยุคนี้ครับการพึ่ง FDI เข้ามาอาจจะต้องคิด2แบบคือมันจะมี FDI ที่เข้ามาแล้วไม่จ้างงานแต่สร้างความสามารถในการแข่งขันอันนี้รับเข้ามาได้ไม่จำเป็นต้องจ้างงานทุกเรื่องครับกับ2คือ FDI ที่เข้ามาแล้วจ้างงานด้วยแล้วก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันด้วยยกตัวอย่างเช่น Data Center ซึ่งคนสนใจเยอะแล้วก็มีทั้งประเด็นที่ใช้พลังงานเยอะแล้วก็มันไม่ได้เกิดการจ้างงานมันไม่ได้เกิดการจ้างงานจริงครับแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของดิจิตอลสมัยใหม่ถ้าเกิดเรามีวิธีการจัดการที่ดีไม่ตั้งในชุมชนแต่ไปตั้งในจุดที่มันสามารถจะจัดการตัวเองได้ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่กดดันการใช้ไฟฟ้าและน้ำมากเกินไปหรือมีวิธีการจัดการที่ดีมันดีกับเราครับเพียงแต่ว่าที่ต้องทำเรื่องนี้มันต้องคิดให้รอบคอบว่ามีขึ้นมาแล้วมันจะต่อยอดยังไงให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันจะต้องพัฒนาระบบซัพพอร์ตอะไรอีกที่ทำให้ธุรกิจเนี้ยมันใช้ประโยชน์ธุรกิจไทยหรืออุตสาหกรรมไทยใช้ประโยชน์ data center ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในด้านต่างๆคือถ้าเราเห็นภาพแบบนี้ขึ้นเนี่ย Data Center ถึงตัวมันจะไม่จ้างงานแต่มันจะไปเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วเศรษฐกิจโตแต่มันจะไปเกิดงานในส่วนอื่นก็ได้ครับ
11: หลายคนก็ห่วงเรื่อง Data Center กับไอ้พวกเรื่องสิ่งแวดล้อมการใช้ไฟแหล่งต่างอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงคะ
12: คือมันจัดการได้ครับเรารู้ว่ามันจะใช้พลังงานมากแค่ไหนเรารู้ว่ามันจะใช้น้ำมากแค่ไหนเพียงแต่ว่ามันต้องไปอยู่ในที่ที่ทั้งน้ำและพลังงานมันจะไม่ไปกระทบกับชีวิตคนหรือสิ่งแวดล้อมนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปอยู่ในเมืองดึงพลังไฟเนี้ยอาจจะไม่ดีนะครับ data center อย่างที่จีนเนี่ยเขาไปตั้งในจุดที่ไกลจะเข้าถึงน้ำธรรมชาติได้โดยไม่กระทบกับพื้นที่ชุมชนเหล่านั้นหรือว่าถ้าจะไปตั้งเป็นโซนใหม่เลยเป็น digital industrial zone มันก็จะมีแผนบริหารจัดการคือตอนนี้เราเอาไปแทรกอยู่ในอุตสาหกรรมเดิมหรือพื้นที่เดิมที่เราสร้างไว้อยู่แล้วซึ่งมันไม่ได้เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่เกิดขึ้นมาเพื่อจะรองรับตัวของการเติบโตของดิจิทัลอีโคโนมีที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงไม่เหมาะเราจะต้องมองเรื่องนี้ครับดิจิทัลพาร์คต่างหากเลยซึ่งมันจะไม่จำเป็นต้องอยู่ติดทะเลหรือไม่จำเป็นต้องอยู่ติดพื้นที่อุตสาหกรรมก็ได้เพราะตัวดิจิทัลมันเคลื่อนย้ายง่ายอยู่แล้วนะครับลองขยับโมเดลเหล่านี้ดูผมคิดว่ามันเป็นทางเลือกที่ดีขึ้นแล้วก็มันจะไปช่วยส่งเสริมอย่างอื่นอย่างเช่นระบบนิเวศการวิจัยพัฒนาที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นโซนใหม่เลยก็ทำได้เหมือนกันครับตรงนี้คือการคิดในเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่ว่าจะไม่เอาทุกอย่างแต่เอาทุกอย่างได้ถ้าเกิดทุกอย่างนั้นมันเอามาแล้วใช้ถูกวิธีและทำให้เกิดประโยชน์จริงๆต่อประเทศครับ
11: เราจะใช้มันเป็นศูนย์ข้อมูลที่มันจะจัดเก็บพวกข้อมูลตั้งแต่ธุรกรรมพยาบาลแอปพลิเคชัน AI มันทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ Data Center เนี่ย
12: จริงๆ data center มันจะมี2ส่วนคือส่วนเก็บกับส่วนพัฒนาครับ data center ส่วนเก็บเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าใครก็เข้าไปเก็บ store ข้อมูลเก็บไปในนั้นได้แต่ว่าส่วนที่พัฒนาคือเมื่อมี data center เนี่ยมันจะทำให้มันเป็นหัวใจสำคัญของระบบนิเวศ digital economy นะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมต่างๆใช้ประโยชน์ดิจิทัลได้มากขึ้นรวมถึงมันจะส่งเสริมให้เกิดการมาลงทุนในอุตสาหกรรมเชื่อมโยงนะครับด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มันจะนำไปสู่การพัฒนาคนในด้านนี้เราใช้ให้เราเติบโตและเข้มแข็งด้วยครับดังนั้น Data Center จึงไม่ใช่แค่ที่เก็บข้อมูลแต่มันเป็นเครื่องหมายหรือหมุดหมายที่นับหนึ่งการเติบโตในมิติที่เราอาจจะไม่ได้เข้มแข็งพอในช่วงที่ผ่านมาได้ครับ
11: ก็มีข้อมูลที่น่าสนใจจาก BOI ค่ะอาจารย์เขาบอกว่าครึ่งแรกของปีนี้นะ การขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่ารวม 1.47 ล้านล้านบาททุกอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 37% แม้จำนวนโครงการลดลงเนี่ย 28% ปรากฏว่ากลุ่มดิจิทัลเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการลงทุนสูงที่สุดเลยนะคะโอ้โหดู Cloud Service นี่ 200,000 กว่าล้านกิจการ Data Housing เนี่ย 700,000 กว่าล้าน Data Center 156,000 ล้านบาทเราเห็นภาพเป็นเงินที่กำลังเข้าสู่โครงการดิจิทัลอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าบางที่สำคัญก็บอกว่าเงินก้อนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากผู้เล่นรายเดียวแล้วก็ไม่ได้กระจุกตัวประเทศใดประเทศหนึ่งด้วยมองภาพกว้างๆแบบนี้อาจารย์ดูเป็นยังไงบ้างคะ
12: มันเป็นเรื่องดีครับเพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญแต่ละที่ได้อย่างหลากหลายมากขึ้นครับแล้วก็อีกประเด็นที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจคือการที่ผู้ประกอบการหลายรายเนี่ยเข้ามามันทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างกันนะครับซึ่งมันดีต่อประเทศไทยแล้วก็มันทำให้สะท้อนว่าไม่ใช่เจ้าเดียวที่มีความเชื่อมั่นนะแต่ในภาพใหญ่ทุกคนมีความเชื่อมั่นกับการจะใช้ไทยเป็นหมุดหมายนะครับประเด็นต่อมาคือเราจะมีเงื่อนไขยังไงเขาถ่ายทอดโน้ตฮาวเหล่านี้สู่คนไทยคล้ายๆกับตอนที่เราทำเรื่องของ Eastern Seaboard แต่ Data Center เข้ามามันไม่จ้างงานจริงแต่ถ้ากำหนดว่าจะต้องใช้บุคลากรไทยหรือถ่ายทอดความรู้บางส่วนให้กับคนไทยสักกี่เปอร์เซ็นต์มันก็ได้ประโยชน์แล้วนะแล้ว Data Center มาเนี่ยเราไปทำรถโชว์ต่อได้เลยครับว่าเรามี Data Center แล้วนะคุณเข้ามาทำวิจัยพัฒนากับเรามั้ยมาลงทุนเรื่องชิปกับเราไหมลงทุนเรื่องของซอฟต์แวร์ต่างๆกับเราไหมเราซัพพอร์ตพวกนี้ได้นะพวกนี้มันไปด้วยกันหมดเลยครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ดีแต่ว่าสเต็ปต่อไปจะไปยังไงรวมถึงการสื่อสารให้ประชาชนเห็นประโยชน์เพราะตอนนี้เสียงดังมาจากฝั่งค้านแต่ว่าฝั่งที่สนับสนุนเนี่ยเขายังไม่เสียงดังพอนะครับแล้วก็สองคือยังไม่มีมาตรการที่เป็นรูปธรรมว่าจะจัดการกับผลกระทบยังไงด้วยอันนี้ต้องออกมาเพราะว่าไม่งั้นมันจะออกมาแล้วมันได้ไม่คุ้มเสียมาตรการพวกนี้มันต้องออกมาชัดเจนมีไกด์ไลน์มีพื้นที่มีกระบวนการที่เร็วพอนะครับหรือบางนิคมอุตสาหกรรมที่ตอนนี้ยังไม่เข้มแข็งพอแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จมากเปลี่ยนเป็นนิคมอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์เลยดีไหมพวกนี้ก็เป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับ
11: ค่ะอาจารย์ก็เห็นว่าพื้นที่ที่เตรียมจะมีการปักหมุดเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างหลากหลายทั้งระยองนี่ 33% ชลบุรี 32% สมุทรปราการ 12% ที่เหลือก็กระจายไปปทุมธานีฉะเชิงเทรากรุงเทพพิกัดเป้าหมาย Data Center เนี่ยกำลังเกาะอยู่กับพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างที่เห็นก็คือระยองชลบุรีสมุทรปราการอาจารย์ถ้าจะสรุปภาพรวมอย่างที่เราคุยกันมาจุดรอดที่พอจะมองเห็นอาจารย์อยากจะมีคำแนะนำอะไรสำหรับภาพของผู้ประกอบการเพิ่มเติมอีกไหมคะ
12: จุดรอดตอนนี้ที่สำคัญคือต้องใจแข็งและแข็งใจนะครับสำหรับผู้ประกอบการใจแข็งคือต้องอดทนมันจะเป็นช่วงที่ยากลำบากมากแล้วก็เป็นช่วงที่ล้มและต้องลุกอีกหลายรอบกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางครับแล้วก็แข็งใจนี่คือบางเรื่องต้องตัดนะอาจจะต้องลดคนนะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการทำธุรกิจนะ อาจจะต้องขยับโมเดลธุรกิจแบบที่คนรุ่นก่อนหรือเมื่อก่อนเราไม่ชินจะทำแต่ต้องทำขึ้นมานะครับพวกนี้จะเป็นสิ่งที่ต้องทำแข็งใจทำให้ได้แล้วเดี๋ยวมันจะมีทางไปของมันเองครับคือใจแข็งและแข็งใจสองคำนี้ท่องไว้ให้หนักในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเดี๋ยวเศรษฐกิจโลกจะเริ่มคลี่คลายด้วยตัวของมันเองแล้วโอกาสมันจะมาแต่เราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ก่อนครับ
11: ค่ะวันนี้กลับขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะอาจารย์โอกาสหน้าคุยกัน
12: ครับผมครับสวัสดีครับ
11: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเห็นข่าวนะตลาดหุ้นจีนนี่เขากำลังจับตายูนิตรีนะจะเข้าไปเทรดในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นะคะยูนิตรีนี่เป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ชั้นนำของจีนนะคะก็หลัง IPO เนี่ยถูกจองเกินกว่า 8,000 เท่านะคาดว่าราคาหุ้นจะพุ่งแรงเลยยูนิตรีผู้ผลิตหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์รายใหญ่เตรียมสร้างความฮือฮาจดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้สัปดาห์นี้นะคะก็คาดว่าจะบรรยากาศนี้จะร้อนแรงแน่นแน่นอนตลาดหุ้นนอกประเทศจีนซึ่งเปิดที่ซื้อขายหุ้นนอกตลาดทั้งหลายเนี่ยนะคะนักลงทุนประเมินว่าราคาของหุ้นยูนิตรีเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้น3เท่าจาก IPO ขณะที่ราคาซื้อขายอนุพันธ์บนแพลตฟอร์มคริปโตอย่าง Hyperliquid แล้วก็เกตเนี่ยสะท้อนว่าราคาอาจจะไปถึง4เท่านักลงทุนมองว่าหุ้นตัวนี้เนี่ยได้รับความสนใจนะเนื่องจากว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เนี่ยที่สามารถทั้งวิ่งทั้งเต้นและแสดงศิลปะการต่อสู้ได้นะคะ ในส่วนหุ่นยนต์ยูเมนอลยูนิทรีเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวติดตามดูนะนักลงทุนบางรายที่ได้รับจัดสรร IPO เนี่ยถูกผู้ค้ากำไรระยะสั้นติดต่อขอซื้อหุ้นแล้วนะ410หยวนก็สูงกว่าราคา IPO ที่ 150.8 หยวนประมาณ700บาทนั่นเองพูดถึงเรื่องหุ่นยนต์เนี่ยละค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะแน่นอนจะไปศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่ออนาคตเป็นหุ่นยนต์ Humanoid นี่แหละค่ะ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวให้พร้อมไปชิงต่าว7วัน4คืนนะคะบินลัดฟ้าไปเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณเจาะลึกโลกเทคโนโลยีแห่งอนาคตนะคะไปโรงงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense แล้วก็สัมผัสนวัตกรรมของศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญที่เป็นโอกาสทองจะได้พูดคุยเจรจาเดลธุรกิจนะคะกับนักธุรกิจแถวหน้าของจีนค่ะแล้วก็ต้องไปในไปกันแบบ VVIP บินด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องรอเวลาก็ไปนั่งจิบกาแฟกันได้ใน VIP Lounge นะคะพักผ่อนหรูหราระดับ5ดาวทุกคืนแน่นอนค่ะไปถึงที่นั่นแล้วเนี่ยจะต้องพาไปขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูง81ชั้นนะคะเช็คอินจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวหยูซานค่ะแล้วก็ย้อนเวลาไปที่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีแน่นอนไปถึงชิงเต่าต้องจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มๆระดับโลกนะคะย้ำการเดินทางอีกครั้งหนึ่ง 20-26 กันยายนนี้รับสิทธิพิเศษแบบ VVIP จำนวนจำกัดให้คุณได้เปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์ทักกระโดดเลยที่ Line Official Aside Thinking Radio นะคะช้าหมดชีวิตอดเปลี่ยนค่ะAsside Thinking Radio ชิงต่าว7วัน4คืน 20-26 กันยายนนี้ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะพูดคุยกันต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อนะคะดิฉันกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
13: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
14: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลอาจารย์ธงทองจันทรังสุเข้าพบพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นยืนยันเดินหน้าเปลี่ยนชื่อโฉนดที่ดินให้เป็นชื่อวัดศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติเดินทางเข้ากราบสักการะพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามพร้อมเข้าสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องที่ดินวัดโดยมีทนายความของวัดเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลภายหลังการพูดคุยอาจารย์ธงทองกล่าวว่าที่มีผู้ไปแจ้งกับทางที่ดินว่าเอกสารโฉนดที่ดินสูญหายไปซึ่งไม่ตรงความเป็นจริงเพราะเอกสารที่แท้จริงอยู่ในความปกครองดูแลของวัดมาโดยตลอดสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นได้นำความถึงเรื่องนี้แจ้งไปยังที่ดินจังหวัดขอนแก่นทราบแล้วจากนี้ไปที่ดินจะดำเนินการตามขั้นตอนส่วนที่สองคือเรื่องโฉนดที่ยังไม่มีการเปลี่ยนชื่อให้เป็นชื่อของวัดถึงแม้ว่ากรรมสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของนั้นวัดมีความเป็น

0: ันรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าต่อเนื่องยกระดับควบคุมเฝ้าระวังการใช้กัญชาอย่างเข้มงวดภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชา2568เตือนทันตแพทย์ระมัดระวังการสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาตามแบบพ.ม. 33ต้องไม่กระทำการสั่งจ่ายกัญชาตามแบบพ.ท. 33โดยลงนามในใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาล่วงหน้าโดยมิให้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยหากพบว่าผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมมีการลงนามล่วงหน้าในใบสั่งดังกล่าวจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีทันตแพทย์ลงนามคำสั่งจ่ายล่วงหน้าโดยไม่มีการตรวจวินิจฉัยถือเป็นการประกอบวิชาชีพที่ต่ำกว่ามาตรฐานผิดจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมและกฎหมายอื่นๆทั้งพ.ร.บ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยคุมเรื่องช่อดอกกัญชาซึ่งเป็นสมุนไพรควบคุมประมวลกฎหมายยาเสพติดคุมเรื่องสารสกัดกัญชาที่มี THC เกิน 0.2% ซึ่งจัดเป็นยาเสพติดประเภท5พ.ร.บ.วิชาชีพทันตกรรมคุมเรื่องจริยธรรมและใบอนุญาตทำฟันของทันตแพทย์และพ.ร.บ.สถานพยาบาลการออกใบสั่งจ่ายสมุนไพรควบคุมกัญชาแบบพ.ท. 33โดยมิได้มีการตรวจวินิจฉัยหรือให้บริการแก่ผู้ป่วยเป็นรายกรณีจะเข้าข่ายผิดข้อบังคับทันตแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพทันตกรรมผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรมต้องไม่ออกใบรับรองอันเป็นเท็จโดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับวิชาชีพของตน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
10: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยม

0: โหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 9:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่17 สิงหาคม พ.ศ. 2569นะครับก็ผ่านวันเวลาไปอย่างรวดเร็วนะครับหลายๆสถานการณ์ดูเหมือนว่าจะไม่ยืดเยื้อแต่ในที่สุดก็ยืดเยื้อผมกำลังพูดถึงเรื่องของสถานการณ์ในช่องแคบพอมซึ่งวันนี้มีประเด็นที่จะคุยกันด้วยนะครับกับดร.สุภวุฒิสายเชื้ออาจารย์อยู่กับเราเป็นประจำทุกๆวันจันทร์สวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
5: ครับเหมือนล่าสุดเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาหรือทรัมป์เองเนี่ยบอกว่าจะให้ช่องแคบฮอร์โมนนี่เป็นดินแดนของสหรัฐด้วยอาจารย
6: ์คือประกาศว่าเป็นดินแดนของสหรัฐนะครับซึ่งก็อย่างที่เราเห็นว่าทางอิหร่านก็ตอบทันควันว่าคุณมาทวีตอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องหรอกนะครับการควบคุมช่องแคบฮอร์โมนจริงๆก็ต้องยอมความจริงว่าตอนหลังๆเนี่ยมีเรือผ่านช่องแคบได้แค่วันละประมาณ 15-20 ลำเท่านั้นเองจากเทียบกับสมัยปกติจะเป็น100กว่าลำ100-150ลำนะครับ
5: ห่างกันเยอะ
6: งั้นปัญหาก็ยังมีอยู่แล้วเราก็เห็นว่าการเจรจาก็ยังไปไม่คืบหน้าอะไรเท่าไหร่เลยเห็นได้จากราคาน้ำมันนะครับเอาเบรนท์แล้วกันเบรนท์ตอนนี้ก็กลับขึ้นมา88-89เหรียญอีกแล้วผมจะคงไม่คุยเรื่องนี้ยาวมากนะครับเพราะว่าคิดว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้จะยืดเยื้อเอาอย่างนี้แล้วกันว่าผมก็เลยกลับไปดูตัวเลขการนำเข้าพลังงานของประเทศไทยนะครับมันก็จะมีตัวเลขที่ทางรายงานออกมาเช่นตัวเลขที่แบงก์ชาติก็จะมีให้ดูว่าเรานำเข้าพลังงานเนี่ยปีละเท่าไหร่อันนี้ถ้าเอาตัวเลขนั้นมาเนี่ยเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันซึ่งจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยเราใช้ดูไบนะครับแต่ว่าราคาที่มันมีข้อมูลครบถ้วนที่สุดคือเบรนท์แล้วก็ใกล้เคียงผมก็เลยใช้เบรนท์อันนี้พอเอา2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันถอยหลังไปยาวๆเป็น10ปีเนี่ยเพื่อไปดูเรียกว่า correlation coefficient คือความสัมพันธ์กันทางสถิติก็จะพบว่า2ตัวเลขนี้มีความสัมพันธ์กันประมาณ 83.4%
5: คร
6: ับคือไปด้วยกันถ้าเบรนท์ขึ้นการนำเข้าน้ำมันการนำเข้าพลังงานแล้วก็ขึ้นเบรนท์ลงมันก็ลงไปด้วยกัน 83.4%อันนี้เราก็รู้ว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยคุณรพงศ์อาจจะตอนเราเรียนปริญญาตรีปี1ปี2อาจจะจำได้ตอนเรียนสถิติเนี่ยมันจะสามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยไปรัน regression ได้นะครับก็คือเปรียบเทียบได้ว่าสมมติว่าเราตั้งสมมติฐานว่าราคาเบรนท์เนี่ยที่ขึ้นสูงหรือลดเนี่ยจะทำให้การนำเข้าน้ำมันของเราเพิ่มหรือลดได้นะครับถ้าไปรัน regression มาผมก็ได้ตัวเลขออกมาผมก็ได้ตัวเลขออกมาตัวเบต้าออกมาเนี่ยแล้วคำนวณ plug in เข้าไปนะครับตัวเลขจะเป็นอย่างนี้ครับคุณวรพงศ์เราจะเห็นว่าปีที่แล้วที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องช่องแคบพอมูสเนี่ยไม่มีช่องแคบพอมูสเนี่ยเราจะนำเข้าพลังงานเนี่ยประมาณ 7.4% ของ GDP 7.4ได้นำเข้า 7.4 เนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายทั้งนั้นเหมือนกับว่าประเทศเราเนี่ยมีรายได้มา100 บาทเนี่ยต้องจ่ายเป็น 7.4 บาทสำหรับ พลังงาน
5: นำเข้าพลังงาน
6: ครับคำถามว่าปีนี้เราจะต้องโดนเท่าไหร่ตัวเลขมันก็มีมาจนกระทั่งสักประมาณทั้ง7-6-7เดือนแล้วเนี่ยนะครับ
5: ถ้
6: าเอาตัวเลขเท่าที่มีใส่เข้าไปในนี้ก็คาดการได้ว่าซึ่งอาจมีความผิดได้นะครับเพราะว่ามันมี correlation ว่าแค่80%กว่ามันก็เพี้ยนได้แต่ว่าถ้าเอาไอ้สมการอันนี้มาประเมินเนี่ยก็จะบอกว่าปีนี้เราต้องนำเข้าน้ำมันพลังงานเนี่ยเข้ามาคิดเป็นสัดส่วนประมาณกว่า 10% ของ GDP กว่า10นะครับคือปีที่แล้วเนี่ย 7.4 ปีนี้ถ้าราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณตอนนี้ประมาณใกล้ๆ90เหรียญเบรนท์เนี่ย88เหรียญเบรนท์เนี่ยมันจะประมาณเกือบ 11% 10% กว่าๆของ GDP ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เสียเงินเพิ่มขึ้นไป 3% ของ GDP เสียเพิ่มไปเลย 3% GDP
5: ครับ
6: ซึ่ง 3% มันเยอะไหมเยอะสิเพราะปีนี้ GDP เราโตได้แค่ 2.3 เองการคาดการณ์ของแบงค์ชาตินึกภาพนะครับก็เลยที่เล่าให้ฟังก็คือเล่าให้ฟังว่าที่เรามาต้องมาติดตามดูเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยดูเพราะว่าอะไรดูเพราะว่าตรงนี้นี่เป็นประเด็นสุดท้ายอันหนึ่งที่จะแถมไว้ว่าเราไม่ได้ไอ้ตัวเลขเมื่อกี้คือตัวเลขนำเข้าพลังงานทั้งหมดแต่เรามีส่งออกด้วยฉะนั้นส่งออกก็นั้นนำเข้าสุทธิมันจะน้อยกว่าตัวเลขที่ผมพูดเมื่อกี
5: ้ครับ
6: เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นข้อมูลครบถ้วนสภาพมันเป็นประมาณนี้ว่าปีที่แล้วนะน้ำมันราคาถูกเนี่ยเรานำเข้าพลังงานเนี่ยประมาณ 7% ของ GDP มันไม่ใช่น้ำมันเดียวมีแก๊สธรรมชาติอะไรอื่นด้วยปีนี้เนี่ยมันจะเกิน10จะเกิน10นะครับฉะนั้นเราจะโดนประมาณ 3% ของ GDP ประมาณ 3% GDP ครับคำนวณง่ายๆคร่าวๆเลยคราวนี้ในระยะยาวเราจะโดนมากโดนน้อยขึ้นอยู่ว่าเรายอมให้ราคาน้ำมันในประเทศปรับเพิ่มขึ้นไปตามราคาตลาดโลกไหมถ้ายอมเนี่ยแม้ว่าปีนี้อาจจะโดนเยอะแต่ปีต่อไปเนี่ยคนไทยก็จะระมัดระวังการใช้พลังงานมากขึ้นเพราะมันแพงขึ้นพลังงานที่นำเข้าก
5: ็
6: จะช่วยได้มากถ้ามีมาตรการอย่างเช่นที่บอกว่าจะใช้200,000 ล้านสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานอื่นอย่างเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะทำให้ลดลงขึ้นในระยะยาวนะครับภาพเป็นอย่างนี
5: ้ครับ
6: ก็เล่าให้ฟังเรื่องของน้ำมันที่เรามาตามกันเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
5: ครับครับมีคำถามนิดนึงครับเรื่องนี้อาจารย์ก่อนที่จะข้ามเรื่องนี้ไปเนี่ยคืออดีตการเนี่ย100 กว่าลำปัจจุบันเหลือเพียงไม่ถึง10 ลำสถานการณ์น้ำมันราคาก็พุ่งสูงขึ้นแต่ยังไม่ทะลุ100 เหรียญเหมือนที่เคยทะลุมาก่อนหน้านี้แต่ว่าทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญว่าหรือมันไม่จำเป็นต้องผ่านช่องแคบโฮมูด100 กว่าลำเหมือนเดิมก็อยู่กันได้แล้วนะ
6: รัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตต์เบสเซนพูดในเชิงนั้นว่าภายในอีก 2-3 ปีช่องแคบโฮมูดจะเป็นเหมือนแค่ทางผ่านทางน้ำผ่านธรรมดาไม่มีความสำคัญอะไรผมคิดว่าอันนั้นก็เวอร์ไปนะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตรงนั้นก็เป็นที่ที่จะส่งออกน้ำมันได้สะดวกที่สุดจริงไหมถ้าเราดูมันเห็นชัดๆแล้วมีทั้ง6-8ประเทศที่อยู่ในอยู่ตรงเพอร์เซียนกัลฟ์ที่ใช้ช่องทางนั้นสะดวกที่สุดนึกออกไหมเหมือนกับคุณไปสร้างปัญหาให้ตัวเองไม่สามารถจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติคือทางผ่านตรงนี้ให้ได้ในราคาที่ถูกจะถามว่าในระยะยาวเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปได้ไหมก็แน่นอนซาอุดิอาระเบียก็สร้างท่อน้ำมันส่งผ่านไปทางทะเลแดงแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอผ่านตรงนั้นมาก็เจอกลุ่มติดอาวุธฮูตี้สิจำได้ไหมครับแล้วก็ช่องแคบรับเอลแมนเดฟอีกว่าเดี๋ยวอันนั้นก็โดนอยู่ตามข่าวก็เพิ่งโดนนะครับก็มีปัญหาที่มีการโจมตีกันอยู่โดยฝ่ายฮูตี้ก็โจมตีกันอยู่ทำให้ตรงแม้กระทั่งจะทำท่อน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียมาเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีเพราะก็ต้องส่งผ่านทางทะเลทางช่องแคบแบบ ML Mandeb อยู่ดีนะครับแล้วก็มีกลุ่มฮูตี้อยู่ดีหรือแม้กระทั่ง UAE เองก็โดนโจมตีที่เขาก็มีช่องท่อน้ำมันซึ่งก็มีสิทธิ์โดนโจมตีได้โดนทำลายได้เหมือนกัน
5: ใช่ครับ
6: งั้นคำตอบก็คือว่าไม่ใช่ คืนออกมาคือต้องควรให้มันกลับไปสงบเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ทางธรรมชาติเหมือนเดิมมากกว่าไม่ใช่มาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะทำอย่างอื่นคราวนี้เราถ้าจะทำอย่างอื่นที่ว่าเนี่ยคุณวรพงษ์ต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านเหรียญ
5: อืม
6: ก็ใช้เงินลงทุนหลายหมื่นล้านเหรียญแล้วใช้เวลาอีก 2 3 4ถึงจะหาทางขนส่งน้ำมันทดแทนช่องแคบฮอร์มูซได้เพราะว่ามันตั้ง 20% ใช่ไหมครับของการขนส่งน้ำมันในปัจจุบันครับ
5: คือเพราะว่าทรัมป์เองเนี่ยก็มีการประกาศว่าคนอเมริกันเองอาจจะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อน้ำมันโดยเฉพาะเบนซินอะไรเนี่ยเพื่อแลกกับการที่ไม่ให้อิหร่านเขามีอาวุธนิวเคลียร์ก็ต้องยอมรับว่าถ้ามีเนี่ยน้ำหนักมันมากกว่าที่จะต้องจ่ายตังค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นก็ยอมรับไกลๆแล้วว่าให้อเมริกาต้องใช้น้ำมันแพงขึ้นอะไรน้อง
6: คืออันนี้ทำแก้เกี้ยวมากกว่านะครับเพราะว่าประชาชนทุกคนก็บ่นเพราะว่าล่าสุดโพลไม่ว่าจะดูโพลไหนก็ตามเนี่ย บอกชัดเลยว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทรัมป์ทำในเชิงของราคาน้ำมันเนี่ยไม่เห็นด้วยว่าถ้า 79% มั้งเกือบโพลล่าสุดออกมาแล้วใน 79% ที่น่าสนใจคือว่าเป็นครั้งแรกนะในเรื่องแรกๆเลยที่เห็นว่าคนที่เป็นฐานเสียงของทรัมป์เป็นริพับลิกันเองก็เกินกว่าครึ่งนึงคือ 52% ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของทรัมป์ที่ทำให้ราคาน้ำมันแพง
5: คร
6: ับแกก็แก้เกี้ยวไปเท่าไหร่ก็แก้ไปเถอะแต่ว่าบอททอมไลน์เนี่ยนะครับก็คือประชาชนคนอเมริกาก็ไว้คิดง่ายๆว่าเฮ้ยเราอยู่ดีๆเนี่ยไปทำให้น้ำมันราคาแพงไปทำไมคิดว่าคนอเมริกาไม่ได้เข้าใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านก็ไม่ใช่ว่าใกล้ที่จะได้ทำอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จยังไม่ได้ใกล้เลยตอนที่น้ำมันราคา60 เหรียญน่ะไม่ได้ใกล้เลยนะครับ
5: แล้ว
6: ก
5: ็ก่อนหน้าน
6: ี้ที่แล้วเนี่ยทรัมป์ก็ได้ไปบอมอิหร่านแล้วร่วมกับอิสราเอลแล้วก็บอกแล้วว่าตอนนั้นบอมจนกระทั่ง อาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยถูกทำลายจนกระทั่งถอยหลังเป็นกี่ปีก็ไม่รู้ฉะนั้นคนอเมริกันไม่เข้าใจครับ
5: เขาก็ไม่ได้สนใจเขาดูแลเรื่องของการคะแนนค่าครองชีพหรือว่าการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากกว่าซึ่งก็ผมไปวัดผลเอาตอนที่มีการเลือกมิดเทอมเนี่ยนะครับปลายปีเนี่ยนะครับ
6: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันถึงเราถึงสรุปไงว่าตอนนี้กลยุทธ์ของอิหร่านก็คือลากไปจนกระทั่งให้ทรัมป์แพ้เลือกตั้งของการเลือกตั้งตอนเดือนพฤศจิกายนเนี่ยครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่อิหร่านผมคิดว่าตั้งใจเลยเพราะฉะนั้นเราทำใจไว้ได้เลยว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ลงหรอกมันลงไปได้เรื่อย
5: ๆผมว่ายังไงก็จะลุยต่อจนกว่าทรัมป์จะตกจากเก้าอี้ประธานาธิบดีสมองนะ
6: ครับใช่ครับก็มีผู้นำของอิหร่านบอกนะครับว่าเขาเนี่ยทนให้อเมริกาเนี่ยทุบตีๆเขาให้อเมริกาเนี่ยบล็อกเขตเขาห้ามส่งน้ำมันออกแซงชั่นทางด้านการเงินเขาบอกเขาทนได้จนกระทั่งทรัมป์หลุดจากตำแหน่งซึ่งโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นก็เหนื่อยนะครับเพราะว่ากว่าจะหลุดตำแหน่งได้อีก2ปีกว่าครับ
5: ใช่ครับมาเรื่องต่อเลยครับอาจารย์ครับมี Starlink ด้วยอาจารย์ใช่ไหมครับ
6: ครับเรื่องต่อเนี่ยอีกอันนึงก่อนจะ Starlink เนี่ยอยากจะคุยว่ามันมีข่าวออกมานะครับว่าทางอเมริกันนี่เป็นข่าวออกมาจากทางรอยเตอร์สจากข่าวรอยเตอร์สบอกว่าเขาไปเห็นร่างจดหมายที่จะออกจากทางกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา
5: ครับ
6: ไปถึง35ประเทศที่เป็นประเทศที่เคยแสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือกับอเมริกาด้าน AI นะครับซึ่งการแสดงความเจตจำนงที่ว่าเนี่ยที่จะร่วมมือกับอเมริกาเนี่ยมันจะมี2 ส่วนส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Pax Sindica ซึ่งเคยประเทศที่เข้าไปร่วมในการประชุม Pax Sindica เนี่ยก็เคยแสดงความต้องการว่าจะร่วมมือใกล้ชิดกับอเมริกาในเรื่องของการพัฒนา AI รวมทั้งเรื่องของเรื่องของแร่เอิร์ธด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการที่อเมริกาเนี่ยเขาได้เชิญให้มีประเทศที่เข้าไปร่วมการลงนามในที่เรียกว่า AI Opportunity Statement นะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนี่คือ35ประเทศที่ลงนามไปเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมา อันนี้ก็เป็นการแสดงความต้องการที่จะร่วมมือใกล้ชิดกับอเมริกาเหมือนกันอันนี้ประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ตรงที่ครับว่าจดหมายที่ว่าเนี่ยกำลังจะเขียนไปถึง35ประเทศยังไม่ได้ไปนะครับย้ำยังไม่ได้ไปแต่นี่เป็นร่างที่เห็นเนี่ยแล้วมีงานข่าวว่าอเมริกาจะเขียนบอกให้ชัดว่าถ้าคุณมาเข้าข้างอเมริกาแล้วคุณอย่าไปเข้าข้างคนอื่นอีกนะไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าคุณจะเข้ากับอเมริกาแล้วไปเข้ากับประเทศอื่น
5: เขาบอกว่าต้องเลือกข้าง
6: เขาบอกต้องเลือกข้างนะครับต้องเลือกข้างไม่ใช่ว่าคือเขาเขียนในจดหมายเลยว่าอันนี้ไม่ใช่เหมือนกับคุณไปเป็นสมาชิก Netflix แล้วไปเป็นสมาชิก Walt Disney ด้วยไม่ได้นะคุณต้องเลือก Netflix หรือ Walt Disney เท่านั้นเอง
5: อาจารย์เปรียบเทียบดูนุ่มนวลมากจริงๆก็น่าจะหมายถึงไม่ได้เลือกไปอยู่ข้างจีนมั้งอาจารย์
6: ใช่ครับจะไม่ได้มีคำว่าจีนในจดหมายนะครับ
5: คร
6: ับ
5: อ
6: ันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศหนึ่งคือประเทศคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่ไปลงนามกับอเมริกาว่าจะเป็นพันธมิตรกันแล้วคาซัคสถานเนี่ยมีพวกแร่เอิร์ธมีพวกแร่เอิร์ธซึ่งอเมริกาเขาพึงพอใจมากแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับคาซัคสถานก็ไปลงนามร่วมกับจีนไปร่วมกับจีนที่จีนเขาประกาศก็เรียกว่า World Artificial Intelligence Cooperation Organization ข
5: ึ
6: ้นมาเมื่อเดือนกรกฎาค
5: ม
6: ที่ผ่านมานะครับก็เลยเป็นที่มาเข้าใจว่านี่เป็นที่มาว่าอเมริกาเห็นว่าเอ้ยคาซัคสถานคุณมาเซ็นกับอเมริกาดีใจเกือบแย่เพราะว่าเป็นประเทศเอเชียประเทศแรกที่เข้าไปเซ็นกับอเมริกาแล้วอเมริกาก็พึงพอใจเพราะคาซัคสถานก็มีแร่เอิร์ธเนี่ยที่อเมริกาต้องการนะครับแต่คาซัคสถานก็เป็นลงนามกับจีนด้วยทีนี้เล่าให้ฟังยาวๆนี่ก็เพราะว่าประเทศไทยเราเองก็คงต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันและประเทศอื่นๆด้วยนะครับต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าสำหรับ
5: เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนที่นายกเราเยือนจีนก็มีการพูดถึงเขาจีนเขาตั้งสมาคมเกี่ยวกับ AI จ
6: ำ
5: ได
6: ้ครับ
5: แต่ว่าไม่ได้มีไทยอยู่ในสมาชิกณตอนนั้นที่เขามีการประกาศ
6: ก็คือก็อย่างที่ว่าครับอเมริกากำลังบอกว่าต้องเลือกข้างต้องเลือกข้าง
5: ครับครับ
6: ต้องเลือกข้างโอเคทีนี้ต่อเรื่องมาก็มาคุยเรื่อง Starlink นะครับคือนึกภาพนะครับ AI เนี่ยตอนนี้ AI เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่กำลังสร้างศักยภาพของ AI วิธีสร้างก็คือต้องสร้างต้องเอาข้อมูลเยอะๆมาใส่ใน data center เพื่อให้ data center มีข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็ไปเทรน large language model ของ AI ให้มันฉลาดแล้วก็แน่นอนมีเรื่องของ cloud service ด้วยและมีเรื่องอะไรต่างๆด้วยฉะนั้นตอนนี้มีการ build out กันอยู่ในการที่จะส่งข้อมูลเนี่ยStarlink เนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญอย่างมากในการส่งข้อมูล Starlink อย่างที่เราทราบก็คือดาวเทีย
5: ม
6: ใช่ไหมครับ Starlink เนี่ยก็คือดาวเทียม
5: ของอีลอนมัสก์ใช่ไหมครับ
6: ของอีลอนมัสก์ใช่ครับ ทีนี้ไอ้ Starlink เนี่ยสำคัญยังไง Starlink สำคัญตรงที่ว่า Starlink เนี่ยเป็นแนวทางในการส่งข้อมูลส่งข้อมูลเนี่ยที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับเราทราบใช่ไหมครับว่าเราส่งข้อมูลเนี่ยเราส่งไปทางใช้ดาวเทียมจริงไหมครับ
5: ครับ
6: ที่เราทราบกันนี่ไอ้ดาวเทียมสมัยก่อนสตาร์ลิงเนี่ยเป็นดาวเทียมที่ยิงขึ้นไปในวงโคจรที่ห่างจากโลกมากเลยห่างไปไกลมากเลยนะครับห่างไปไกลมากเลยถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอห่างไปไกลแล้วเนี่ยมันก็มีรัศมีที่จะส่งข้อมูลเนี่ยได้กว้างเพราะมันอยู่ไกลยิ่งอยู่ไกลก็ยิ่งได้กว้างใช่ไหมครับแต่แน่นอนมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าค่ายิงจรวดขึ้นไปมันก็แพงนะครับ
5: อ
6: ันนี้คือโทษไปสูงมากเลยเพราะว่าไอ้ดาวเทียมพวกนั้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปตามตัวเลขที่ผมไปค้นมานะครับจะต้องสูงจากโลกประมาณ 36,000 กิโลหรือ 36,000 กิโลนึกภาพแล้วกันสูงมากเลยนะพอสูงมากมันก็มีสามารถจะปฏิบัติงานได้เยอะกว่า นะครับแต่คนนี้พอสูงเนี่ยข้อดีคือไม่ต้องมีเยอะก็ cover ได้ทั้งโลก
5: ครับ
6: ใช่ไหมครับแต่ข้อเสียคือ latency มันก็จะ latency มันก็จะสูงกว่าคือมันจะมีเวลาที่มันคลาดเคลื่อนใช้เวลาขนส่งข้อมูลเนื้อผ้ามันไกลครับ
5: อ๋อมันยิ่งสูงมันก็คลาดเคลื่อนมาก
6: ใช่ครับมันจะกระตุกเหมือนจะกระตุกมันจะไม่ดีเท่า
5: ครับ
6: นี่สิ่งที่ Starlink ทำเนี่ยคือ Starlink เนี่ยเขาเป็นดาวเทียมที่วงโคจรรอบโลกเนี่ยใกล้กับโลกมากเลยใกล้กับโลกมากเลย
5: ครับ
6: ใกล้กับโลกมากเลยเพราะว่าไปเนี่ยถ้าจำตัวเลขเนี่ยไม่ได้เป็นหมื่นกิโลอย่างที่ว่าเมื่อกี้แต่กลายเป็นว่าเป็นร้อยเป็นพันกิโลนะครับตามตัวเลขที่ผมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ low earth orbit ของ Starlink เนี่ยแล้วก็ของดาวเทียมประเภทเดียวกันเนี่ยมันจะอาจจะห่างจากโลกแค่160ถึง 2,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับเทียบกับเมื่อกี้ 36,000 กิโล
5: ครับ
6: ฉะนั้นไอ้แนวทางใช้ไอ้ตัว Starlink เนี่ยก็เลยต้องยิงดาวเทียมขึ้นไปเยอะๆเยอะๆมากๆเลยแล้ว Starlink เนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่ายิงดาวเทียมออกไปรอบโลกเนี่ยประมาณ 1,400 ดาวเทียมแล
5: ้
6: ว
5: โอ้โห
6: นึกภาพเป็นหมื่นแล้ว
5: ครับ
6: แล้วก็แต่ละอันมันก็จะส่งผ่านข้อมูลกันเนี่ยครับเพราะมันจะถ้าดูตามข้อมูลนะเขาบอกว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะรับข้อมูลได้ประมาณ8นาทีนั่นเองจากที่นึงแล้วก็ต้องส่งต่อไปที่นึงส่งไปอันก็เลยต้องยิงไปเยอะมากแต่ข้อดีคือ latency จะต่ำมากก็คือจะเร็วจะไม่มีชักกระดกเลย
5: ครับ
6: นอกจากนั้นแล้ว Starlink เนี่ยก็เขาก็ทำให้มันมีค่าใช้จ่ายที่ถูกเพราะว่าเขาใช้จรวดที่ยิงแล้วใช้ใหม่ได้ยิงแล้วใช้ใหม่ได้ด้วยแล้วต้นทุนของ Starlink เนี่ยจะถูกคนอื่นฉะนั้น Starlink ก็เลยกลายเป็นว่ากินmarket share หรือมีส่วนแบ่งตลาดเนี่ยที่คำนวณออกมาเนี่ยเป็น 65% เลย65% เลย
5: คร
6: ับ คุณลองคิดดูว่าข้อมูลสำคัญแค่ไหนการส่งข้อมูลสำคัญแค่ไหนแล
5: ้
6: วมีไอ้บริษัทนี้บริษัทเนี้ย Starlink แต่เดียวเนี่ย 65% ของดาวเทียมทั้งหมดเนี่ยคือ Starlink
5: ครับ
6: นะครับข้าภาพโดยรวมๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นไอ้ 65% นี่ก็คือไอ้ 10,000 กับ400ดาวเทียมที่ว่าเนี่ยครับคราวนี้ที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้ก็เพราะว่าไอ้ Starlink เนี่ยก็เลยกลายเป็นตอนนี้กลายเป็นบริษัทที่สำคัญที่สุดของอีลอนมัสก์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่สำคัญที่สุดของ SpaceX จำได้ไหมครับข่าว SpaceX ที่เพิ่งได้รับที่เพิ่งเข้าตลาดหุ้นไปแล้วก็มีmarket value ตั้งสูงมหาศาลเป็นล้านเหรียญเนี่ยจำได้ใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: ตอนนี้ใน SpaceX เนี่ยมีไอ้ Starlink ที่เป็นลูกตัวเดียวนะที่ทำเงินเป็นลูกตัวเดียวนะที่ทำกำไรตัวอื่นเนี่ยยังไม่มีกำไรเลยฉะนั้นเป็นตัวที่เป็นหัวใจของ Space ของ Starlink ของ SpaceX ด้วยนะครับฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องไปดูในรายละเอียดที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้เพราะว่าทางอีลอนมัสก์เองเนี่ยก็ยังต้องการที่จะขับเคลื่อนให้ตัวStarlink เนี่ยถูกใช้ไปในหลายประเทศทั่วโลกแล้วรัฐบาลอเมริกาก็ขับเคลื่อนตรงนี้ด้วยเราต้องพักเลยใช่ไหมโทษทีครับเดี๋ยวจะได้
5: ได้ครับอาจารย์เอา Starlink อีกสักพักหนึ่งไหมอาจารย์พอดีว่า31แล้วอาจารย์เดี๋ยวต่อเบรกหน้าได้ไหมครับ
6: ได้ครับ
5: ครับครับอ่ะยังมีเรื่องที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะหลังจาก Starlink ก็จะมีเรื่องนี่แหละฮะมีกระแสเรื่องมีการเรียกร้องให้ฐานการผลิตรถยนต์ย้ายไปอยู่อินโดนีเซียเดี๋ยวมีประเด็นนี้อาจารย์จะคุยเพิ่มเติมกันด้วยนะครับผมอ่ะก่อนปิดเบรกนะครับมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจมาเพิ่มเติมบอกคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับก็แน่นอนครับเป็นข่าวดีๆที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากธนาคารออมสินนะครับก็ผู้สนับสนุนใจดีของเรารอบนี้ก็มีเรื่องของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินใหญ่เงินก้อนนะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจากธนาคารออมสิน ที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดเป็นบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากบุคคลพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากบุคคลพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
7: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
8: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: อ้าวสายต่อไป
10: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
9: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
11: เลือกนี่สิครับ
9: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
11: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
9: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
11: อ้าวสายต่อไป
12: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
13: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
14: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
5: 9:37 นเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับมาที่ข่าวดีจากแลนดี้โฮมกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะสร้างบ้านใหม่หรือคิดที่จะทุบรื้อบ้านเก่าครับเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลกับสถาปนิกดีลกับวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์และก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานครับคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาได้ฟรีครับเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale ที่ Central East View นะครับ 20-26 สิงหาคมนี้ครับชั้น1หน้ายูนิโคลนะครับมางานเดียวแต่ได้รับครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ได้ทันทีพร้อมประเมินราคาก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับครบจบในงานเดียวพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้พร้อมรับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษกับฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านได้ในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ที่ Central East View เวลา 14:00 น.ถึง 15:30 น.รีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มครับที่โทรศัพท์หมายเลข02-938-3456นะครับ02-938-3456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home ครับบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Expo Grand Sale Central East View ครับอย่าลืมนะครับ 20-26 สิงหาคมนี้นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีที่แลนดี้โฮมนะครับผมกลับมาคุยกันต่ออาจารย์อยู่กับเราครับ
6: ครับก็คุยต่อเรื่อง Starlink กับ
5: SpaceX ครับ
6: ก็เร็วๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า SpaceX เนี่ยตอนที่เข้าตลาดหุ้นเนี่ยมีมูลค่าหุ้นโดยรวมเนี่ย 1.77 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับ 1.77 ล้านเหรียญสหรัฐเยอะไหมก็ต้องบอกว่ามากกว่า GDP ไทยประมาณ3เท่านะครับตัวเลขกลมๆประมาณนั้น
5: คร
6: ับ แล้วก็ใน SpaceX เองเนี่ย Starlink เองเนี่ยก็เป็นคนทำรายได้ทำยอดขายให้กับ SpaceX เนี่ยถึง 69% ในไตรมาส1ฉะนั้นหัวใจของไอ้ SpaceX ตอนนี้คือ Starlink ในอนาคตแน่นอนถ้า SpaceX ทำสำเร็จอย่างที่ว่าต่อไปจะไปสร้างอาณานิคมในดวงจันทร์แล้วก็ยิงจรวดไปที่ดาวอังคารก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้นะครับStarlink เนี่ยใช้ SpaceX เป็นหลักแล้วก็ SpaceX สิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้SpaceX เนี่ยใช้ Starlink เป็นหลักแล้วก็ Starlink ตอนนี้ก็คือจริงๆก็คือยิงดาวเทียมขึ้นไปแล้วดาวเทียมนี่ก็คือตัวเป็นคนที่ส่งข้อมูลนะครับรับส่งข้อมูลไปวันนี้ไอ้ Space ไอ้ Starlink เนี่ยอย่างที่เราทราบตอนนี้ต้นทุนในการยิงดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยเขาคิดค่าขนส่งข้อมูลไปเนี่ยเขาคิดไปเป็นตามที่ดูในข่าวนะครับคิดไปเป็นกิโลนึงตอนนี้ประมาณ 20,000 โทษประมาณกิโลนึงประมาณสัก 2,000 กว่าเกือบ 3,000 เหรียญต่อกิโลค่าขนส่งโดยอีลอนมัสก์เนี่ยเขาโม้หรือว่าอาจจะจริงก็ได้ว่าในอนาคตเนี่ยเพราะว่าเขาพยายามลดต้นทุนต่างๆแล้วมีวิธีเอาจรวดมาใช้อีกอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้คอสเนี่ยเหลือแค่60กว่าเหรียญ
5: โอ้โห
6: นะครับคือมันเป็นตัวช่วยไงครับให้เราส่งข้อมูลขึ้นไปได้ส่งอะไรขึ้นไปได้ในอวกาศในราคาถูกเนี่ยเพ าถึงมีการเขาถึงพยายามพูดเหมือนว่าต่อไปดีไม่ดีก็จะทำ data center ในอวกาศเนี่ยครับถ้าเกิดต้นทุนส่งของขึ้นไปมันถูกแค่60กว่าเหรียญต่อกิโลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได
5: ้ครับ
6: นะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก 3,000 เหรียญต่อกิโลนี่ถามว่าที่เล่ามาทั้งยาวหมดเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแองเกิลทางด้าน geopolitics ด้วยด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอย่างที่เราทราบเนี่ยอีลอนมัสก์เขาก็เคยเป็นพรรคพวกกับทรัมป์แล้วก็แตกกับทรัมป์ตอนที่เขาไปโจมตีต่อว่าทรัมป์เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นจนกระทั่งเหมือนกับจะสานกันไม่ติดแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยก็มีฝ่ายต่างๆที่พยายามที่จะดึง2คนเนี่ยให้กลับมาดีกันแล้วก็ล่าสุดนี่ดูเหมือนกับว่าก็อาจจะพอดีกันได้ในระดับหนึ่งนะครับโดยที่อีลอนมัสก์เนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะบริจาคเงินอย่างน้อย100ล้านเหรียญอย่างน้อย100ล้านเหรียญไปช่วยพรรครีพับลิกันไม่ให้สูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ในระดับวุฒิสภา
5: ครับ
6: ก็อาจจะเป็นการช่วยทรัมป์แล้วก็ช่วยอีลอนมัสก์ด้วยเพราะอีลอนมัสก์เองเขาก็ทำธุรกิจที่จะเป็นธุรกิจที่ไปทั่วโลกแล้วก็ไอ้ Starlink เนี่ยอย่างที่เราทราบเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่สามารถที่จะขายบริการไปได้ทั่วโลกอย่างตอนนี้ก็ขายไปได้ทั่วโลกไปแล้วค่อนข้างเยอะตามข่าวบอกว่าตอนนี้มีคนที่เป็น สมาชิกใช้Starlink อยู่12ล้านคนนะครับใน164ประเทศนี่ที่มันน่าสนใจสำหรับผมก็คือว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่เราต้องเจรจากับอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนภาษีศุลกากรนะครับ เรากำลังเจรจากันเข้าผมคิดว่าใกล้ถึงจุดที่จะเป็นจุดแตกหักแล้วล่ะว่าเราจะเจรจาสำเร็จหรือไม่ตามข่าวออกมาว่าเราต้องเจรจากับอเมริการอบใหญ่คุยกันยาวตอนปลายเดือนนี
5: ้
6: ปลายเดือนนี้ถึงต้นกันยานะครับในการเจรจานี่แน่นอนว่ามันมีอะไรที่คุยกันแล้วคุยกันรู้เรื่องจบแล้วบางเรื่องที่คุยกันเนี่ยไม่จบตามข่าวที่ผมเห็นล่าสุดเราเห็นข่าวคุณวอลเปอร์ยังได้ข่าวในบลูมเบิร์กว่ามีข่าวออกมาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องบางอย่างเราไม่ยอมบางอย่างเรายอมเรื่องหนึ่งที่เราไม่ยอมเรื่องสตาร์ลิงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโคบราโกสำหรับเห็นข่าวได้ใช่ไหมครับ
5: ถูกต้องคร
6: ับ ไม่ใช่โคบราโกไม่ใช่เป็นเราไม่ได้ใช้เป็นเงื่อนไขแต่เรื่องสตาร์ลิงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูให้ดีถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามาเลเซียยอมไปแล้วให้ Starlink ที่เป็นเจ้าของ 100% ไม่ต้องมีคนมาเลเซียเข้ามาก็บริหารให้บริการ Starlink ในมาเลเซียได
5: ้
6: ไม่ต้องทำไปแล้วอินโดนีเซียยอมไปแล้วเหมือนกัน 100% Starlink เข้ามาบริหารในให้บริการในอินโดนีเซียได้ไม่ต้องมีคนอินโดนีเซียเวียดนามเพิ่งล่าสุดเพิ่งประกาศว่ายอมอเมริกาเหมือนกัน 100% นะครับแต่ว่ายอมเฉพาะ5ปีแรกยอมเฉพาะ5ปีแรก
5: คร
6: ับ แล้วก็มีเงื่อนไขทางด้านความมั่นคงและมีเงื่อนไขที่ว่าจะให้มีคนที่มารับบริการ Starlink ได้ที่เวียดนามไม่เกิน 600,000 คนนะครับโดยการให้บริการเนี่ยจะไปจนกระทั่งถึงปี2031คือ5ปี
5: คร
6: ับ เล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าเขาลุกแล้วถ้าเขาลุกมาแบบนี้ถ้าเขาลุกเข้ามาในตลาดแบบนี้มาเลเซียก็ยอมไปแล้วอินโดนีเซียก็ยอมไปแล้วเวียดนามยอมไปแล้วเนี่ยไทยเราอาจจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะต้องคิดเรื่องนี้ดีๆว่าจะเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าถ้าคือลองนึกภาพดูมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามคงไม่ได้ยอมง่ายๆหรอกครับ
5: ครับ
6: แล้วก็สำหรับอีลอนมัสก์ของรัฐบาลอเมริกาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญในเชิงของ AI ด้วยที่เราให้ฟัง
5: ถ้าเรายอมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมอาจารย์กำลังพูดแบบนั้นไหมหรือไม
6: ่ก็คือยอมเป็นเรื่องดีไหมผมก็คิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องเสียอะไรเพราะว่าถ้ายอมแม้ว่าให้ต่างชาติเขาถือหุ้น 100% เนี่ยเขาก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์ กฎหมายของเราอยู่ดีนะครับอยู่ดีแต่ปัญหาของเราอย่างที่เราทราบพี่วรพงษ์เห็นว่ากสทช.เขาประชุมยังไม่ได้เลย
5: ครับ
6: เพราะเขายังไม่มีประธานเลย
5: เรื่องใหญ่
6: แล้วก็ในคณะกรรมการก็แตกกันฉะนั้นเราตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้เลยแล้วก็กลายว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่กสทช.ต้องมีความเห็นเป็นมีน้ำหนักมากในการ
5: ที่
6: คิดเรื่องนี้ว่าจะเย
5: สหรือ
6: ไ
5: ม
6: ่ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะมาเกี่ยวกับประเทศไทยเราได้ด้วยครับ
5: โอเคครับเข้าใจตรงกันก็ต้องรอดูว่าเราจะสามารถไปยึดหัวหาดแบบที่เวียดนามอินโดหรือมาเลเซียก็ทำได้ไหมครับ
6: คือผมเดานะครับผมจะเดาว่าถ้าอเมริกาเขาได้สิ่งพวกนี้จากอินโดนีเซียจากมาเลเซียแล้วก็จากเวียดนามเนี่ยทำไมเขาจะไม่ได้จากไทยเขาจะคิดอย่างนั้นถูกไหมครับ
5: ครับครับ
6: ก็เล่าให้ฟังว่ามันอาจจะมีอันนี้ด้วยแล้วก็แน่นอนมีเงื่อนไขอื่นๆด้วยในการเจรจาการค้ากับอเมริกาเนี่ยก็มีเงื่อนไขด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าคงน่าจะไม่นานเกินรอแล้วเข้าใจว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีการตกลงกันแล้วว่าจะเจรจากันรอบใหญ่ตอนปลายเดือนนี้ครับเข้าใจว่าที่26 27 28สิงหาประมาณนี้ครับ
5: อ
6: าจจะเลยต่อไปถึงต้นกันยาด้วย
5: ครับ
6: นะครับเรื่องสุดท้ายที่จะคุยก็คือ
5: เรื่องต้าครับอาจารย์
6: ใช่ครับเห็นข่าวคือข่าวออกมาเป็นอย่างนี้ว่ารัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงใช่ไหมครับเขาก็บอกเลยว่าโตโยต้ามาเถอะมาที่ย้ายฐานผลิตจากไทยมาเลยจะเอาอะไรว่ามาเขามีให้หมดคำถามคือเขามีให้หมดจริงหรือเปล่าแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งของเขากับเราเนี่ยเป็นยังไง
5: หลายคนสงสัยมันย้ายกันได้ง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ย้ายบ้านนะ
6: มันย้ายไม่ง่ายย้ายไม่ง่ายแน่นอนแต่ว่าถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมก็ต้องบอกว่ามีใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: มีความก็จะค่อยๆหาข้อมูลขยายความไปเอาถ้าดูในประวัติศาสตร์ก่อนต้องยอมรับว่า Toyota เนี่ยเป็นบริษัทแรกๆเลยที่มาประกอบรถยนต์ในประเทศไทยก็จะว่าปี1960 1962ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเขาก็อยู่มานานแล้ว60กว่าปีแล้ว
5: ใช่คร
6: ับ นะครับแล้วก็แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งแล้วก็มีบริษัทอื่นๆของญี่ปุ่นเข้ามาเยอะแยะหมดเลยอย่างที่เราทราบจนกระทั่งเราเป็น Detroit of Asia ญี่ปุ่นเขาย้ายฐานการผลิตออกมาหมดเลยแล้วก็มาตั้งซัพพลายเชนที่ประเทศไทยอย่างครบวงจรหมดเลยก็คือไม่ใช่มีใช่บริษัทแม่อย่างเดียวแต่ว่าบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆก็มีการย้ายตามมาและบริษัทไทยก็มีผลิตชิ้นส่วนไปด้วยฉะนั้นไม่มีซัพพลายเชนทั้งหมดเลยถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนที่จุดสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วเนี่ย เราผลิตรถยนต์เนี่ยประมาณ2ล้านหน่วยรถ ICE นะครับรถขับสันดาปภายในโดยตลาดภายในประเทศเราเนี่ยก็ประมาณ1ล้านขายไปวันเคยขายถึง1ล้านคันแล้วต่างประเทศนี่ก็1ล้านคัน2ล้านคันเยอะมากแต่มาวันนี้ในประเทศไทยเราแผ่วลงไปเยอะมากนะครับต้องยอมรับว่าส่งออกหรือยังส่งออกไปได้ดีอยู่คือประมาณปีที่แล้วเข้าใจว่าประมาณ 928,000 กว่าคันแต่ตลาดภายในเราสิเหลือแค่600,000กว่าคันเองนะครับซึ่งพอ600,000กว่าคันครับเนี่ยต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียเนี่ยตลาดภายในเขาใหญ่กว่าเราแล้วคือ800,000แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบตลาดอินโดนีเซียเนี่ยมีแต่จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะประชากรเขาใหญ่มากแล้วก็ยังคนเขาจะค่อยๆร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะต้องซื้อรถมากกว่าเราฉะนั้นถ้าดูจากตลาดภายในเนี่ยภายใน 5-6 ปีเนี่ยดีไม่ดีของเขาเนี่ยมีการรถยนต์ดีไม่ดีไปได้ใกล้ๆล้านคันของเราห้องติดอยู่ที่ประมาณ 600,000 เท่านั้นเองดังนั้นอินโดนีเซียเขาก็เลยบอกว่ามาเถอะดูดิคุณอยู่เมืองไทยเนี่ยขายได้แค่ 600,000 กว่าคันที่ของเขาเนี่ยดีไม่ดีไปเหยียบล้านได้ภายใน5ปี6ปีนะครับแต่ที่สำคัญคือว่าเรามีซัพพลายเชนทั้งหมดแล้วเราเนี่ยเลยมีฐานเพื่อให้เขาส่งออกได้ตั้ง 900,000 กว่าคันเนี่ยอันเนี้ยมันเอามาสร้างทดแทนได้ไม่ง่ายจริงไหมครับ
5: ครับ
6: แต่ฉะนั้นก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ย ผมคิดว่ามีอีกปัจจัยสำคัญที่เราเห็นข่าวที่ดร.เอกนิติรัตน์ปรีพันธ์เขาก็พยายามจะรีบจัดการแก้ไขก็คือว่าทางโตโยต้าทางญี่ปุ่นโดยรวมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นธรรมกับทางบริษัทรถญี่ปุ่น
5: ครับเพราะว่าเราเนี่ยรถไฟฟ้า EV ใช่ไหมครับที่ให้ 0%
6: ใช่ครับใช่ครับคือการรถไฟฟ้าเนี่ยคือมันไม่ได้ 0% คืออย่างนี้ครับมันจะมีปัญหาว่าไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยที่เราเข้าจากจีนเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เพราะเรามีข้อตกลงการค้าเสรีกับจีนแล้วเราก็ให้นำเข้ามาโดยภาษีศุลกากรเท่ากับ 0%
5: ครับ
6: มีคนเล่าให้ผมฟังว่าที่ 0% เนี่ยเพราะว่าตอนที่เราทำข้อตกลงตอนที่เราเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับจีนเนี่ยผู้เจรจาเรานึกว่ารถไฟฟ้าคือรถกอล์ฟก็เลยบอกเอ้ย 0% ไม่เป็นไรปรากฏว่ามันเป็นไรนะครับมันไม่ใช่รถกอล
5: ์
6: ฟแล้วก็เลยทำให้เราไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะสามารถที่จะพยายามควบคุมการนำเข้าผ่านภาษีศุลกากรได
5: ้
6: ก็เลยต้องกลับมาดูเรื่องภาษีอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับก็คือภาษีสรรพสามิตนี่ภาษีสรรพสามิตของเราเนี่ยก็ไปค่อนข้างที่จะไปให้ประโยชน์กับบริษัทกับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าที่รถยนต์ไฟฟ้าฉะนั้นรถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% เนี่ยก็จะถูกเก็บภาษีสรรพสามิตแค่ 2% แค่ 2% นะครับแค่ 2% แล้วก็ถ้าเป็นรถที่เป็นรถที่เป็นไฮบริดเนี่ยก็จะโดน 5% เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเป็นไฮบริดที่มีไปได้ใกล้เนี่ยก็จะโดนภาษีมากกว่านั้นเป็น 10% แต่สำหรับรถที่เป็นรถสันดาปภายในเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตามเงื่อนไขปัจจุบันเนี่ยก็คำนวณตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เป็นรถอีโคคาร์ขนาดเล็กที่ขายกันส่วนใหญ่ก็จะโดนตั้ง 13% นะครับแล้วก็ถ้าเราปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะขึ้นไปได้จนกระทั่งสูงสุดเนี่ยพวกซูเปอร์คาร์เนี่ยโดนได้ถึง 50% ภาษีสรรพสามิตมันก็ค่อนข้างที่ใหญ่มากเพราะว่าภาษีสรรพสามิตเนี่ยมันจะเป็นภาษีขั้นสุดท้ายที่ราคาขายรถมันก็จะใหญ่มากใช่ไหมเพราะฉะนั้นสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหรถของเขาส่วนใหญ่จะเป็นรถที่โดน 13% บ้างหรือถ้าสมมติว่าปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพิ่มอีกหน่อยก็จะโดน 22% บ้างเนี่ยแต่รถ EV ของจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนแค่ 2% เนี่ยมันก็เลยทำให้จีนก็ได้ประโยชน์มากขึ้นไปเยอะนะครับ
5: ครับคร
6: ับ แล้วล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกับว่าต้องการที่จะไปปรับภาษีของรถสันดาปภายในเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าไม่มีไอ้อุปกรณ์ทันสมัยต่างๆอย่างเช่นเรียกว่า advanced driver assistance system อย่างเช่นเบรกอัตโนมัติการเปลี่ยนเลนแล้วต้องแล้วก็ต้องช่วยดูว่าไม่มีรถอยู่แทรกด้านซ้ายด้านขวาหน้าอะไรเนี่ยถ้าไม่ใส่ไปในรถสันดาปภายในเนี่ยก็จะโดนภาษีเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น 13% กดเป็นอีกเป็นต้นนะครับเกินกว่า 13% อีกกลายเป็น 25%โดนไปเกือบดับเบิลซึ่งอันนี้ต้นมันก็จะมีผลเข้าใจว่ามันก็จะมีผลได้เหมือนกันก็เลยตอนนี้รัฐมนตรีคลังก็กำลังพยายามรีบจะคุยกันว่าจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภาษีตรงนี้ยังไงเพื่อจะให้มันมีความสมดุลกันขึ้นระหว่างรถ EV กับรถที่มีสันดาปรถสันดาปภายในนะครับแต่ไม่ต้องคอยดูกันแต่ว่าตัวเลขรวมๆเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ
5: ครับเราเรื่องย้ายฐานผลิตนะครับอาจารย์หลายคนตั้งคำถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปไหม
6: ก็คือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอย่างที่ว่าตรงนี้ถ้ามันมีความสมดุลขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆเราก็ยังมีจุดแข็งที่ว่าเราเป็นซัพพลายเชนทั้งหมดเลยแล้วเราก็ทำได้หลายๆอย่างเนี่ยก็น่าจะได้นะครับและอีกอย่างเมื่อกี้มันพูดถึงอันนึงคืออีกอันนี้เป็นนิชของเราคือรถกระบะรถดีเซลรถไอ้รถ
5: กว่า1ตัน
6: กว่า1ตันที่ว่าเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังมีนิชต่อไปเพราะว่าอย่างที่รถดีเซลใช้ในการเกษตรเนี่ยยังไงยังเป็น EV ก็ยังเป็นได้ค่อนข้างยาก
5: คร
6: ับ ก็ยังมีอันนั้นอยู่นะครับท้ายสุดอีกเรื่องนึงที่มันมีออกมาก็คือว่าเพิ่งออกมาเป็นเอกสารจากทำเนียบขาวของอเมริกานะครับอันนี้น่าจะเขียนโดยพีเตอร์นาวาโรซึ่งเป็นที่ปรึกษาของทรัมป์ด้านการค้าและด้านอุตสาหกรรมเนี่ยแกเขียนเรียกว่า The Great Transshipment Scam คือการโกงอเมริกาโดยส่งสินค้าผ่านแดนนะครับ
5: อ
6: ันนี้เป็นเอกสารที่เพิ่งออกมาถ้าใครเข้าไปดูสนใจเข้าไปดูก็ได้ที่เล่าให้ฟังตรงนี้เพราะว่าเขามาเขียนฟ้องว่าเนี่ยมีประเทศหลายประเทศที่ส่งผ่านสินค้าจากจีนมาที่อเมริกาแล้วทำให้อเมริกาเสียหายโน่นนี่นั่นแล้วในนี้เขาแบ่งประเทศที่ช่วยจีนเนี่ยที่เป็นลูกมือกับจีนเนี่ยอยู่3กลุ่มกลุ่มที่1กลุ่มที่2กับกลุ่มที่3เราเนี่ยติดอยู่กลุ่มที่2เราติดอยู่กลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่1คือกลุ่มขนาดใหญ่เลยเขาอ้างว่าเนี่ยมีทั้งแคนาดาทั้งสหภาพยุโรปทั้งอินเดียเนี่ยทั้งญี่ปุ่นด้วยทั้งเกาหลีใต้ทั้งไต้หวันเนี่ยเป็นกลุ่ม1ที่เป็นบริษัทขนาดมีเป็นขนาดใหญ่เลยแล้วก็ส่งสินค้าเข้ามาแย่งตลาดอเมริกาเราเนี่ยเป็นเทียร์2นะครับใช้คำว่าเป็น scale leader ก็คือมีฐานการผลิตที่ค่อนข้างที่จะกระจายไปหลายๆส่วนแล้วก็เป็นคนที่นำเข้าสินค้ามาจากจีนเอามาตัดแปะอะไรนิดหน่อยแล้วก็ส่งไปที่อเมริกามีบราซิลมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีประเทศไทยมีเตอร์กีแล้วก็มีเวียดนามนะครับอินโดนีเซียกับมาเลเซียเขามีข้อตกลงไปแล้วเขาคงรอดเวียดนามกำลังจะมีข้อตกลงไทยก็หวังว่ากำลังจะมีข้อตกลงครับ
5: ครับเราดูความเคลื่อนไหวของหลายๆเรื่องติดตามกันในสัปดาห์หน้าอีกทีนึงวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
6: ขอบคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับหมดเวลาครับ Solution Plus วันจันทร์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
15: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
16: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
17: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลนายกรัฐมนตรีซัดข่าวม็อบไล่รัฐบาลเป็นเฟคนิวส์ยืนยันรัฐมนตรีทุกคนพร้อมแจงศึกซักฟอกปมหัวสว.มองเป็นเกมคนอยากเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ขณะนี้มีการปล่อยเฟคนิวส์ว่ามีการชุมนุมขับไล่รัฐบาลเป็นเฟคนิวส์การเสพสื่อเหล่านี้ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนความกังวลเหตุการณ์จะบานปลายและมีการปลุกระดมผ่านโซเชียลนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลปฏิบัติงานทุกอย่างตามภารกิจหน้าที่ด้วยความทุ่มเทซื่อสัตย์สุจริตส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งธงจะมีการยื่นยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสว.ทั้งสิ้นส่วนเรื่องหัวสว.ถามตนไม่ได้เพราะตนอยู่ฝ่ายบริหารการโยงให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลเพื่อจะทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นมองว่าเป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลแพ้เลือกตั้งแล้วต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบอย่าไปอยู่นอกเกมสำหรับวันนี้ที่เดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์และถูกตำรวจเจ้าหน้าที่กรมการปกครองอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ขอตรวจค้นรถยนต์อย่าไปคิดอะไรมากเพราะผ่านไปพอดีดีแล้วที่มีการตั้งด่านตรวจเจ้าหน้าที่เล่าให้ฟังว่ามีการจับยาเสพติดยืนยันว่าไม่ใช่การวางแผนตนไม่ได้ไปบุรีรัมย์หลายสัปดาห์แล้วต้องไปบ้างส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการจัดฉากนั้นนายอนุทินหัวเราะพร้อมบอกว่าคิดเรื่องอื่นดีกว่าตำรวจไม่รู้เพราะไม่มีขบวนนำในวันหยุดและไปกับทีมงานส่วนตัวไม่มีการจัดคนหรือตั้งแถวรอรับรัฐบาลส่ง4นวัตกรรมแพท

0: สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีลงพื้นที่โรงพยาบาลอุดรธานีติดตามการนำผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพจากบัญชีนวัตกรรมไทยมาใช้จริงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือโครงการ30บาทรักษาทุกโรคทั้งนี้กระทรวงอว.เตรียมผลักดันจังหวัดอุดรธานีเป็น Innovation Sandbox หรือพื้นที่ทดสอบนวัตกรรมด้านเครื่องมือแพทย์โดยคนไทยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและ SME นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาทดสอบและใช้งานจริงโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐโรงพยาบาลนักวิจัยภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างเส้นทางตั้งแต่งานวิจัยการทดลองใช้จริงการต่อยอดทางธุรกิจไปจนถึงการขยายตลาดลดช่องว่างระหว่างงานวิจัยกับการใช้งานและช่วยให้นวัตกรรมไทยมีโอกาสเติบโตในตลาดได้จริง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
11: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
12: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VIP

0: IP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
2: 10:08 นค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะ17 สิงหาคม พ.ศ. 2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดียนจิติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันค่ะอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะช่วงเช้าวันนี้ก็มีการรายงานออกมานะคะสำหรับตัวเลขนะในด้านของ GDP ไทยนะคะไตรมาส2ปี2569นะคะสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะหรือว่าสคช.หรือสภาพัฒน์นะก็มีการเปิดเผยนะตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ไตรมาส2นะคะขยายตัว 1.9% ค่ะจากที่ตลาดคาดการไว้ 1.7% นะคะแต่ว่าชะลอลงจาก 2.8% ในไตรมาสแรกของปี2569นะคะแล้วก็มาปรับดูผลของฤดูกาลแล้วเนี่ยนะคะก็ถือว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ลดลงจากไตรมาสแรก 0.2% นั่นเองนะคะก็แนวโน้มสำหรับการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในปี2019นั้นเนี่ยนะคะก็คาดว่าน่าจะขยายตัวอยู่ประมาณสัก 2-2.5% นะคะโดยการอุปโภคบริโภคการลงทุนภาคเอกชนก็คาดว่าน่าจะขยายตัว 2.6-9.6% ตามลำดับนะคะแล้วก็มูลค่าการส่งออกในรูปแบบดอลลาร์นะคะก็ขยายตัวประมาณ 15.1% ส่วนเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.5-2%แล้วก็ดุลบัญชีเดินสะพัดนะขาดดุลประมาณ 1.2% ของ GDP นะคะอันนี้เป็นการเปิดเผยมาสำหรับตัวเลขนะคะจากสภาพัฒน์นะคะที่เปิดเผยออกมาล่าสุดนั่นเองนะคะส่วนวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากบ้านเราเองนะคะทางฝั่งของตลาดต่างประเทศนั้นเนี่ยก็มีประเด็นหลายปัจจัยนะที่จะต้องติดตามกันนะคะแล้วก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยถ้าใครติดตามกันนะคะทางด้านของฝั่งเอเชียอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการรายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมเหมือนกัน GDP นะขยายตัว 1.1% อันนี้สำหรับภาพของญี่ปุ่นนะเมื่อเทียบเป็นรายปีก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเหมือนกันทางฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยนักวิเคราะห์คาดการจะขยายตัวประมาณสัก 2% นะคะก็ประเด็นสำคัญเนี่ยเขามาจากเรื่องของการชะลอตัวอุปสงค์ภายในประเทศนะคะที่อาจจะไปบดบังปัจจัยบวกในเรื่องของการส่งออกที่แข็งแกร่งนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในวันนี้เองนั้นเนี่ยนะคะหลายๆประเทศก็รอจับตาตัวเลขเศรษฐกิจของจีนด้วยนะคะที่จะออกมาเช่นเดียวกันนะมีหลายๆตัวเลขนะคะแล้วก็ภาพในเรื่องของตลาดหุ้นเริ่มต้นสัปดาห์นะในช่วงเช้าวันนี้ถ้าเราค่อยๆไปไล่เรียงกันในหลายๆตลาดนั้นเนี่ยนะคะก็จะเห็นความเคลื่อนไหววันนี้ก็บางตลาดก็บุกได้ดีนะบางตลาดก็เคลื่อนไหวแคบๆบางตลาดก็อาจจะมีเคลื่อนไหวในแดนลบบ้างนะคะไล่เรียงกันไปตั้งแต่ญี่ปุ่นนิกเกอิ225นะที่เมื่อเช้ามีการรายงานตัวเลข GDP ออกมาตอนนี้เคลื่อนไหวแคบๆมากนะคะสำหรับนิกเกอิ225ตอนนี้ดัชนีก็บวกอยู่ 14.20 จุดนะบวกอ่อนๆประมาณ 0.01% นะช่วงนี้ก็พลิกกลับไปลบนะนิกเกอิ225มีลบบวกยังสลับกันอยู่ตรงนี้แต่ลบก็ยังลบไม่ถึง1จุดนะแต่ภาพรวมของดัชนีนิกเกอิ225ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ขยับปรับตัวมาได้ดีเช่นเดียวกันนะอย่างที่บอกนะเขาหลุดพ้นในส่วนของLost Decade ไปนะค่ะส่วนอีกหนึ่งตลาดที่จะล้อๆกันไปเนี่ยที่ต้องตามคู่กันก็คือเกาหลีใต้นะวันนี้คอสปีแต่ว่าตลาดหุ้นเกาหลีใต้เนี่ยวันนี้ปิดทำการนะคุณผู้ฟังส่วนตลาดอื่นๆนะคะที่บวกได้ดีอีกตัวนึงก็จะเป็นหางเสงที่ฮ่องกงนะคะตอนนี้บวกอยู่ 1.62% นะ409จุดนะดัชนีตอนนี้ 25,511 จุดนะเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งตลาดก็คือตลาดดัชนีทางฝั่งของจีนนะว่าจะไปในทิศทางเดียวกับทางฝั่งของหางเสงที่ฮ่องกงหรือเปล่านะคะซึ่งช่วงหลังเนี่ยมันก็จะมีบางช่วงบางเวลาเหมือนกันที่ดูเหมือนว่าเขาก็จะสวนกันนะสวนทางกันสำหรับภาพนะทั้งฝั่งของฮ่องกงและฝั่งของตลาดหุ้นจีนนะคะแต่วันนี้ก็มาในทรงเดียวกันนะเซี่ยงไฮ้คอมสิทเรียลไทม์บวกอยู่ 0.62% นะคะแล้วก็ไชน่า A50 เรียลไทม์ตอนนี้บวกอยู่ 58.61 จุดนะประมาณสัก 0.4% นะคะส่วนภาพของตลาดหุ้นไทยค่ะก็ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ ถวนี้นะเราเห็นตลาดเนี่ยพยายามจะกลับไปยืนเหนือ 1,620 จุดแล้วจะมุ่งหน้าแถวไฮเดิม 1,650 จุดแต่ว่าก็ดูเหมือนไม่ง่ายนะจะมีแรงขายสลับมานะคะในต่างชาติเองก็จะมีขายเช่นเดียวกันนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ซื้อสุทธิมานะแต่ว่าเมื่อช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะต่างชาติก็กลับเข้ามาซื้อสุทธิกลุ่มเดียวนะ 1,300 กว่าล้านบาทนะคะส่วนเช้ามาวันนี้เรียลไทม์เลยเนี่ยนะคะก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยเปิดมาแล้วพยายามจะกลับไปยืน 1,620 จุดนะไปแตะ 1,622 จุดแล้วก็ตอนนี้ถอยลงมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเบ็ดเสร็จก็ยังบวกดูเหมือนบวกได้ดีนะคะตอนนี้ 1,620.96 จุดค่ะบวกอยู่ 11.90 จุดวอลุ่มการซื้อขายก็ 13,168 ล้านบาทนะสำหรับ10นาทีแรกนะคะวันนี้ Most Active เอง10อันดับหุ้นนะกลุ่มชิ้นส่วนน่าจะหลีกมาเลยนะคะแล้วก็แน่นอนเนี่ยมันก็มีผลต่อดัชนีอยู่ละนะคะเพราะว่าเดลต้าเขาเวทน้ำหนักพอสมควรนะแต่ว่าอันดับ1วันนี้เนี่ยจะมาด้วยฮาน่านะแรงเลยทีเดียวค่ะตอนนี้44.75 สตางค์บวกมา5บาทนะ 12.58% นะคะตามมาด้วยเดลต้าค่ะ276บาทบวกมา6บาทนะคะ 2.22% ตามด้วยปตท.นะ39.75 สตางค์ราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ตัวแคลคอม9.15 สตางค์บวก40สตางค์บวกมา 4.57% CRC วันนี้ก็บวกแรงเหมือนกันคุณผู้ฟัง28.50 สตางค์บวกมา2.75 สตางค์บวกมา 10.68% นะวันนี้หลายตัวที่เข้ามาก็รู้สึกจะคึกคักนะคะ KCE ค่ะก็มาตามกลุ่มชิ้นส่วนตามกันมานะคะ53บาทบวกมา1.25 สตางค์ 2.42% CBG วันนี้ก็บวกดีเหมือนกัน2.50 สตางค์57.50 สตางค์บวกมา 4.55% นะคะ True นี่ขึ้นเครื่องหมาย XD ก็เลยแดงอยู่บนกระดานตัวเดียวตอนนี้เท่าที่เห็นนะ13.40 สตางค์ในกระดาน Most Active นะคะลบลงไป20สตางค์ลบลงไป 1.47% ค่ะ AOT 65บาทราคาเสมอตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ GAF ค่ะ65บาทบวกมา50สตางค์นะคะนี่เป็น10อันดับหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะในตลาดบ้านเรานั่นเองนะวันนี้นักวิเคราะห์จะติดภารกิจนะเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงประเด็นที่เราจะต้องจับตากันไปนะคะแล้วก็วอลุ่มการซื้อขายเดี๋ยวลุ้นกันนะเพราะว่าเมื่อช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มจะอยู่ราวๆสัก80,000 กว่าล้านบาทนะ 81,758 ล้านบาทนะช่วงนี้วอลุ่มก็มีความคึกคักเหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกว่าวันศุกร์เนี่ยขายกลุ่มเดียวนะคะสำหรับซื้อกลุ่มเดียวขออภัยสำหรับนักลงทุนต่างชาตินะคะแต่ว่าถ้าไปดูเรียกได้ว่าดีเทลทั้งหมดสำหรับต่างชาติเนี่ยก็ยังเป็นฝั่งซื้อสุทธินะเพราะว่าตอนนี้ถ้าดูเฉพาะเดือนสิงหาคมที่เปิดมาประมาณครึ่งเดือนเนี่ยนะคะก็ต่างชาติต่างชาติกลับมาเป็นขายนะถ้าช่วงของ1สิงหาคมถึง14สิงหาคมเนี่ยขายสุทธิอยู่ที่ 8,500 กว่าล้านบาทรายย่อยซื้อสุทธิ 8,500 กว่าล้านบาทแต่ว่าถ้าดูตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ย1มกราคม69จนถึง14สิงหาคม2569เนี่ยต่างชาติก็ยังเป็นฝั่งซื้อสุทธิหลีกมาเลยนะคะ 67,388 ล้านบาทส่วนนักลงทุนรายย่อยนะซื้ออยู่ที่ 12,459 ล้านบาทแต่ที่ขายเยอะเนี่ยคือนักลงทุนสถาบันนะคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นปีเนี่ย1มกราคมจนถึง14สิงหาคมนั้นเนี่ยนะคะนักลงทุนสถาบันน่ะขายกลุ่มเดียวนะตอนนี้ทุกกลุ่มก็ยังเป็นบวกแล้วก็ขายไปถึง 88,765 ล้านบาทนั่นเองนะคะส่วนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อสุทธิอยู่ที่ 8,900 กว่าล้านอันนี้เป็นตัวเลขตั้งแต่1มกราคมจนถึง14สิงหาคมนะก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะสำหรับพอดูมูลค่าการซื้อขายสุทธิแยกตามกลุ่มนักลงทุนนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นอื่นนะที่ต้องติดตามนะทั้งเรื่องของค่าเงินปัจจัยต่างๆนะคะเรื่องของค่าเงินเช้ามาวันนี้เนี่ยเปิดมาค่าเงินบาทนะคะ33บาท8สตางค์ค่ะก็แข่งค่าสอดคล้องกับภูมิภาคนะแล้วก็วันนี้เนี่ยเขาคาดการณ์อยู่ที่32บาท90สตางค์ถึง33บาท25สตางค์นะคะก็แข่งค่าจากปิดตลาดเย็นวันศุกร์นะเย็นวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่33บาท16สตางค์ต่อดอลลาร์นะคะอันนี้เป็นภาพของค่าเงินนะคะอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันก็คือราคาทองคำนะคุณผู้ฟังเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยนะคะทองคำก็ไต่ระดับขึ้นมานะแบบเงียบๆเหมือนกันนะคะก็มาแตะระดับแถว 69,000 บาทต่อบาททองคำนะสำหรับทองรูปพรรณขายออกทองแท่งก็เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าอย่างที่นักวิเคราะห์ ได้ให้รายละเอียดเอาไว้นะคะสัปดาห์ที่แล้วอาจจะมีปัจจัยบวกนะที่เป็นผลกับทองคำแต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยภาพกรอบนะคะระยะกลางขึ้นไปเนี่ยการจะกลับไปทำไฮเดิมนะสำหรับราคาในบ้านเราแตะ 80,000 บาทต่อบาททองคำเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เห็นในปีนี้นะคะแล้วก็ลักษณะของถ้าดูตามกราฟเนี่ยนักวิเคราะห์ก็บอกว่าจะเป็นโอเวอร์บอทใช่ไหมคะต้องระมัดระวังแรงขายล่าสุดเรียลไทม์นะหลังจากขึ้นมาก็เลยเห็นลักษณะการทรงตัวแล้วก็ไซด์เวย์ยังอยู่แถวนี้นะคะทองคำแท่งรับซื้อตอนนี้เรียลไทม์ 68,600 บาทขายออก 68,800 บาทนะคะแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 69,600 บาทนะคะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้านั้นเนี่ยราคาก็ยังสูงส่งเนาะบวกได้มาได้สักประมาณบาทละ50บาทนะอันนี้สำหรับในส่วนของราคาทองคำนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตกันนะคะสำหรับภาพปัจจัยนะที่เราจะต้องติดตามกันแล้วก็ตัวเลข GDP บ้านเราที่ออกมาเดี๋ยวเบรกที่2เนี่ยคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศนะจะสอบถามอาจารย์สั้นๆนะแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจารย์เขียนบทความเนาะอ้อมแบบ VI ลงทุนแบบ VI แล้วรายละเอียดจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคุยกับอาจารย์กันนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพักเบรกแล้วก็ช่วงหน้าจะพูดคุยกับอาจารย์นั้นนะคะก็ยังคงมีข่าวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะใครที่กำลังมองหาช่องทางการออมการลงทุนแล้วก็ใครที่มีความต้องการที่จะได้ดอกเบี้ยนะเป็นประจำทุกเดือนเนี่ยนะคะก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมาฝากกันนะสำหรับวันนี้นะคะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเบอร์เรียกพิเศษออมสินออมสุขค่ะจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 1.3% ต่อปีค่ะหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะคะเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะคะและไม่จํากัดวงเงินรับฝากสูงสุดค่ะระยะเวลาการฝากนะ3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะฝากได้แล้ววันนี้ค่ะจนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะใครที่สนใจนะอยากที่จะออมเงินแล้วได้ดอกเบี้ยทุกเดือนแล้วก็ดอกเบี้ยเงินฝากรับเต็มๆไม่เสียภาษีสำหรับบุคคลธรรมดานะคะก็ติดต่อไปได้เลยที่ออมสินตามช่องทางที่บอกเมื่อสักครู่นะคะอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่จะมาฝากนะคะแฟนๆคลื่นความคิดของเรานะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสทางธุรกิจครั้งยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็เป็นทริปในการพักผ่อนเหนือระดับด้วยนะคะสำหรับช่วง 20-26 กันยายนนี้นะคะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะแล้ววินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะชิงเต่า7วัน4คืนค่ะที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะคะเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตค่ะดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่างไฮเซนและสัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุนะคะของจริงค่ะที่สำคัญนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive นะคะกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนค่ะรวมถึงแขกคนสำคัญนะคะริวตงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าระดับคุณนั้นต้อง VVIP เท่านั้นค่ะเพราะว่าบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะคะแล้วก็เช็คอินด้วยช่อง Fast Track ค่ะไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะคะไปนั่งจิบกาแฟชิลๆในVIP Lounge นะคะแล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนค่ะเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มคาราเบลเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาที่อยู่บนตึกสูงชั้นที่81นะคะแล้วก็จะพาไปเช็คอินจุดชมวิวที่สวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวหยูซานด้วยค่ะแล้วก็จะย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโมค่ะ 1,400 ปีนะคะแล้วก็แน่นอนนะไปถึงถิ่นแล้วจิบเครื่องดื่มนะจะพาไปจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่ง 20-26 กันยายนนี้ค่ะสิทธิพิเศษแบบ VVIP นะคะรับจำนวนจำกัดนะแบบสุดๆเลยนะคะแล้วก็ทราบว่าตอนนี้เหลือไม่กี่ที่นั่งแล้วนะคุณฟังต้องรีบกันนะคะอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วก็ทักด่วนไปได้เลยนะคะที่ LINE Official ค่ะ @thinkingradio นะคะ @thinkingradio นะคะย้ำมีแอดข้างหน้านะคะช้าหมด ดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามไปในช่องทางที่บอกเมื่อสักครู่นะคะก็คือที่ @thinkingradio นั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตในการที่จะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะอ้อมแบบ VI ลงทุนแบบ VI รายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับอาจารย์กันค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
8: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่สองนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังครับเบรกที่สองวันจันทร์แบบนี้นะคะเช่นเคยเราอยู่กับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้จะเขียนบทความเนาะออมแบบ VI นะคะทั้งออมแบบ VI บริโภคแบบ VI แล้วก็ลงทุนแบบ VI เลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดคุยกับอาจารย์การค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
11: สวัสดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมทุกท่านครับ
2: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะเมื่อช่วงเช้าก็เพิ่งมี GDP เนาะไตรมาส2รายงานออกมานะคะอาจารย์ทางก็ต่ำกว่าคาดนิดนึงแล้วก็ยังอยู่แถวนี้เนาะอาจารย์แต่ค่อนข้างต่ํา 1.9% แล้วก็ทั้งปีก็ยังอยู่แถวนี้เนาะอาจารย์2-2.5% ก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่าตัวเลขเป็นไงคะอาจารย์มองถ้าเรายังไม่เกิน3แต่เวลาเราดูบ้านอื่นเขาจะค่อนข้างสูงเหมือนกันใช่มั้ยคะอาจารย์ค่ะ
11: ใช่ก็เรียกว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมา
2: ครับ
11: ทั้งของประเทศไทยนาทีนี้เหมือนกับว่ายังเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมก็คือว่าเติบโตช้าลง

0: าวร
1: ค่ะ
0: ไม่ได้มีทิศทางที่บอกว่าจะเปลี่ยนละประเทศไทยเปลี่ยนเป็นเรียกว่าแบบก้าวหน้าแบบอะไรไม่ใช่เหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เลวร้ายลงไม่ได้ดีขึ้นก็อันนี้ต้องติดตามต่อไปผมก็เคยพูดว่าจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทำอะไรค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงรุนแรงเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเนี้ยนะเพราะว่าประชากรศาสตร์ของเรามันลดลงอ่ะนะในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็อาจจะไม่โตเลยนะเมื่อประชากรลดลงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลดลงซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรซึ่ง the best estimate อ่ะคาดการณ์ best case ตัวอย่างใช่ไหมคือไม่ได้มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงทางนี้ได้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะแต่หลายประเทศตอนเนี้ยเขาเริ่มเห็นเหมือนกันเช่นอยู่ๆเกาหลีก็โตพรวดไปเป็นบ้าเลยนะไต้หวันนี่โตเข้าใจว่า 10% นะไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยแต่ผ่านมาไตรมาสสองไตรมาสที่ผ่านมาเห็นชัดเจนว่าเขาเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะพุ่งพรวดไปใหม่นะคือเปลี่ยนประเทศใช่ไหมคือทำ AI แล้วอะไรต่างๆไอ้เรื่องประชากรอะไรต่างๆเขาก็แก่เหมือนเราแหละเพียงแต่ว่าเขาสามารถจะปรับตัวได้เกาหลีไต้หวันที่เดิมทีเขาก็นิ่งๆเขาไม่ไปไหนก็เกาหลีก็นิ่งๆแต่พอมีเรื่อง AI เรื่องอะไรมาแล้วเขาปรับตัวแม้กระทั่งสิงคโปร์ซึ่งแก่เท่าเราอ่ะนะแล้วก็แบบเดียวกันก็ไต่มาสนี้ก็พุ่งพรวดเหมือนกันทั้งที่เขาก็จริงๆเขาก็ไม่ได้ทำ AI แบบประเภทจะแย่อะไรมีบริษัทอย่าง TSMC หรือพวก SK Hynix อะไรพวกนี้แต่เขาก็จับเทรนตรงนี้อยู่อ่ะนะเขามีวิธีการเช่นไปลงทุนไปนู่นไปนี่หรือปรับปรุงประเทศเปลี่ยนประเทศแต่พวกเวียดนามนี่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขายังไม่ได้อยู่ในสเตจเขายังอยู่ในสเตจของการโกรธซึ่งก็เติบโต 8% กว่าคือเติบโตเร็วขึ้นใช่ไหมประเทศที่คล้ายๆเราอาจจะเป็นอินโดใช่ไหมกัมพูชาฟิลิปปินส์คือเขาพวกนั้นดีกว่าเรานะดีกว่าเราแต่ว่าคือยังไม่สามารถตับตัวอะไรที่จะเปลี่ยนประเทศได้ของเราก็เหมือนกับว่ามีความพยายามนิดหน่อยนะอาจจะแบบดูว่าถ้าไม่มีอะไรสักเลยมันก็จะดูว่าไม่มีความหวังก็มีการพูดถึงการบอกว่าโอเคจะเริ่มพูดง่ายๆว่าปฏิรูปนิดหน่อยนะเช่นลดจำนวนข้าราชการที่ฟังดูนะเล็กๆน้อยๆอ่ะพอให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำนะเราไม่ได้ยินหนึ่งเคย
2: เกษียณเราไม่เปิดรับเพิ่มในหลายตำแหน่งเนาะที่เขาออกมา
0: ใช่ๆแต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่ายังไม่ใช่เป็นแผนใหญ่เป็นเรื่องที่แบบก็เรียกว่าให้มันรู้สึกว่าไม่ได้นิ่งแต่ประเทศไทยก็ไม่ได้ทำง่ายโครงสร้างประเทศเราระบบการปกครองของเราหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาเจออะไรของเรามันทำยากทำยากคุณลองบอกว่าปลดข้าราชการดีเรื่องใหญ่มาก
2: ใช่
0: ไหมเพราะว่าข้าราชการคือคนที่คุมประเทศอยู่นะเพราะนั้นคุณจะมาปลดคุณคุมประเทศไม่ได้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าได้ตกลงจะไปยังไงเพราะที่เวียดนามเขาลดเลยนะกระทรวงลดลงไปกี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยลดแล้วคือปิดเลยพูดง่ายกระทรวงนี้ไม่ต้องมีเอาไปอะไรที่จำเป็นก็ไปรวมๆกันเพราะมันไม่จำเป็นต้องมีเยอะขนาดนี้ซึ่งประเทศไทยนี่เป็นปัญหาใหญ่นะที่อ่านสิคนที่เขาศึกษาว่าประชาข้าราชการเยอะมากนะคนที่ทำงานภาคที่เป็นภาคของกลางของประเทศของรัฐเนี่ยมันมากกว่าปกตินะเทียบกับพวกญี่ปุ่นพวกอะไรเขาน้อยไปเยอะจริงๆตอนนี้เทคโนโลยีมันก็ทำได้เพียงแต่ว่าเราว่าปลดคนไม่ได
2: ้ค
0: ่ะเดี๋ยวรัฐบาลจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าอำนาจไม่ได้อยู่กับรัฐบาล 100% นะต้องพูดอย่างนี้อำนาจของประเทศไทยกระจายไปหลายกลุ่มหลายส่วนก็เลยทำยากไงต้องทำยากพูดบ่นไปนะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมเคยพูดแล้วปีนี
2: ้ต้องมีจุดเปลี่ยนแล้วจะให้เปลี่ยนใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: ไม่ถึงไม่เปลี่ยนเนี่ยปีนี้เป็นปีที่มีโอกาสที่เราจะรีผมพูดมานานแล้วมันก็ดีจริงเพราะมันแย่มาหลายปีมันก็ต้องขึ้นอ่ะนี่พูดถึงหุ้นนะไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจหุ้นยังไงมันก็ต้องปรับได้

0: แต่มันจะเป็นก๊อกสุดท้ายไงหรือก๊อกท้ายๆว่ามันขึ้นมาปั๊บเดียวอ่ะถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่มันก็กลับไปที่เก่าอะไรเงี้ยเพราะต้องระวังนะไม่ใช่ว่าเราต้องถูกเสมอไปเราแต่ว่าคือเป็นข้อสังเกตเท่านั้นเองว่ามันก็ตอนน่าห่วงเหมือนกันมาเราจะปฏิรูปอะไรล่ะมันตัวคือปฏิรูปอะไรก็ไปแตะต้องมันต้องแตะไงมันต้องเจ็บมันต้องปวดมันต้องผ่าตัดมันต้องมันไม่ใช่เรื่องหน้าอภิรมย์หรอกแต่มันต้องทำมาเพื่อเปลี่ยนประเทศให้แบบกลับมาโตไม่ใช่เท่าแบบเก่าให้ดีขึ้นจนวันหนึ่งสามารถที่จะพัฒนาเป็นประเทศพัฒนาแล้วหรือว่าประเทศไทยอินคัมซึ่งนาทีนี่มันเหมือนกับเราติดลมมาหลายปีมาก
1: หลายปี
0: อาจจะ10 ปีแล้วแต่ขนาดที่คนอื่นเขาไม่ติดนะมันเขาก็โตไปอะไรไปเพราะฉะนั้นแหล่งลงทุนมันก็ต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้นะเพราะว่าประเทศที่เจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยหุ้นมันก็ไปเรื่อยๆถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่หุ้นก็อาจจะไม่ไปไหนแบบญี่ปุ่นสมัยหนึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นก็ดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่ใช่ง่ายไงถึงบอก
1: ใช่
0: ประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องประชากรเนี่ยมันเป็นตัวตั้งต้นของ GDP เอาอย่างนี้ดีกว่าแต่ GDP ก็คือว่าคนอะไปสร้างรายได้ใช่ไหมรวมกันทั้งประเทศเนี่ยมันถ้าคุณลดลงมัน GDP ก็โตยากใช่ไหมตัวเลขมันลบตลอดเวลาโดยธรรมชาติว่าคุณคนมันหายไปอะไรไปแต่ถ้าคุณจะโตขึ้นได้คุณต้องพัฒนาให้คนแต่ละคนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นซึ่งนาทีนี้ก็ยากไงเพราะว่าถ้าจะมีรายได้มากขึ้นน่ะคุณต้องทำอะไรที่มันมีค่าเช่น AI เช่นเพิ่มประสิทธิภาพของคนรวมถึงทุกคนอ่ะทั้งข้าราชการทั้งอะไรต่างๆประชาชนชนทั่วไปอะไรต่างๆเกษตรกรอะไรคือมันต้องสามารถ
1: ทุกภาคส่วน
0: ทุกภาคส่วนแบบคนเดิมอ่ะแต่ว่าใช้เทคโนโลยีใช้อะไรอย่างเกษตรกรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณบอกตอนนี้คุณคนหนึ่งผลิตข้าวอะไรเท่านี้ใช่ไหมไร่หนึ่งต้องใช้คนกี่คนและผลิตได้เท่าไหร่ถ้าคุณยังทำอย่างเดิมมันไม่มีทางเพิ่มแต่ถ้าคุณทำใหม่คุณบอกเฮ้ยตอนนี้ไม่ต้องใช้คนเยอะหรอกใช่ไหมเพื่อที่เอาใช้เทคโนโลยีใช้อะไรดูแลใช้เครื่องอะไรต่างๆก็ว่าไปใช่ไหมเราว่าเพราะข้าวไม่ต้องทำแล้วเพราะข้าวยังไงก็ไม่มีทางเพิ่มเพราะว่าเทคโนโลยีมันก็รู้หมดแล้วอะไรหมดจะว่าที่ดินอะไรต่างๆมันไม่ได้พันข้าวพันอะไรก็ทำจนไม่รู้ทันยังไงแล้วใช่ไหมน้ำก็มีแค่นี้แหละใช่ไหมบางทีบอกว่าทำข้าวน้อยหน่อยไม่ได้ไปส่งออกหรอกเพราะว่าไม่ต้องไปภูมิใจว่าเราแหมอุกข้าวน้ำเพราะว่าจริงๆทุกคนก็ผลิตข้าวกันได้เราไปผลิตอะไรที่มันแพงๆเห็นไหมสังเกตไหมเราซื้อผลไม้จากญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหส้มลูกนิดเดียวแต่ราคาแพงกว่าเราเยอะเลยกินแล้วมันอร่อยจริงอะไรจริงไปเกาหลีเนี่ย
1: แอปเปิ้ลอะไร
0: มันแพงไงมันแพงแล้วเรายินดีซื้อใช่ไหมมันก็เลยกลายว่าเกษตรกรเข้าเลยไม่ได้จนแบบบ้านเราไงเขา
1: ค
0: นหนึ่งเขาบอกที่ผมเนเธอร์แลนด์ที่ผมเพิ่งไปเที่ยวมาเนี่ยโอ้โหคนนิดเดียวแต่ผลิตของเกษตรกรรมส่งออกอันดับต้นๆของโลกนะที่สองหรืออะไรเนี่ยนะเพราะว่าเขาอะไรบางทีเขาทำกล้วยไม้เขาบอกส่งกล้วยไม้ไปทั่วโลกดอกไม้อะไม่ใช่กล้วยไม้ดอกไม้ทั่วโลกแล้วดอกไม้มันแพงมากนะคนยินดีซื้อนะเวลาไปมอบให้สาวอะไรต่างๆจะไม่ยอมจ่ายไงเพราะว่านี่เรื่องสำคัญแล้วเขาก็ได้รายได้เยอะมากผลิตนมผลิตเลยอ่ะนี่ก็เห็นที่คนแก่เริ่มบ่นนะเอาเป็นว่าก็
1: เรารอแล้วเราพยายามจะมีความหวังนะแล้วก็รอมันต้องเกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่เพื่อจะก้าวผ่านจาก GDP ที่มันอยู่แถวเนี้ยไม่เกิน3สักทีใช่มั้ย
0: ใช่แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยากมากๆเอาอย่างงี้เพราะว่ารัฐบาลก็พูดตรงๆอ่ะอยู่ไม่ทนมาแต่แล้วรัฐบาลแป๊บๆไม่มีใครการปฏิรูปต้องใช้รัฐบาลที่กล้าหาญแล้วก็กล้าแล้วควรจะอยู่ได้ยาวแต่พอทำอย่างนี้บอกอายุสั้นแน่จะอย่าไปลดชุดลดคนลดอะไรเพราะนั้นมันก็เลยไม่รู้ทำยังไงไก่เกลียดคนขายไก่เกลียดคนขายไม่รู้มันต้องมีการเมืองมีอะไรที่กล้าที่จะบอกว่าไม่เป็นไรอ่ะ ใช่ไหมปลดตอนนี้จะไม่เสียคะแนนแต่ต้องทำแล้วก
1: ็ประเทศจะ
0: หวังว่าหวังว่ามันจะดีขึ้นและคนส่วนใหญ่จะกลับมาเลือกเราเป็นรัฐบาลอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้ใช่ไหมแต่มันต้องแย่จนกระทั่งแบบไม่ไหวจริงๆอ่ะคนก็บอกอ้าวนะต้องยอมใช่ไหมโอเคแบบ
1: โอเคว
0: ันนี้
1: ก็เป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานให้กับทุกคนที่เกี่ยวข้องแล้วกันนะเราก็รอลุ้นกันไปด้วยนะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไม่งั้นก๊อกสุดท้ายจะเป็นก๊อกสุดท้ายจริงๆถ้าไม่ไปต่อใช่ไหมคะค
0: ่
1: ะโอเคมาบทความวันนี้นะอาจารย
0: ์
1: เรื่องของออมแบบ VI บริโภค VI ลงทุนแบบ VI
0: ก็จริงๆจริงๆเรื่องพวกนี้มันเกี่ยวเนื่องกันหมดอะจริงๆผมอยากจะพูดโดยซ้ำเลยว่าการออมเนี่ยส่วนใหญ่สำหรับคนส่วนใหญ่คือมารดาของการลงทุนคืออย่างเงี้ยถ้าคุณไม่มีการออมเนี่ยแล้วคุณไม่ได้มีเงินจากทางบ้านจากอะไรครอบครัวเกิดมาไม่ได้รวยเนี่ยนะไม่มีเงินเป็นมรดกให้คุณเนี่ยมันต้องเกิดจากการออมก่อนไงถ้าคุณไม่ออมไม่มีเงินจุดตั้งสารตั้งต้นเลยคุณจะลงทุนได้ยังไงใช่ป่ะทีนี้บางทีการออมก็ยังไม่พอหรอกบางทีมันตั้งต้นมาจากว่าการบริโภคทหารถ้าคุณทำงานแต่บริโภคหมดมันก็ไม่มีการออมมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสามเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวพันกันลึกซึ้งเลยใช่ไห
1: ม
0: โดยเฉพาะการออมนี่เป็นเริ่มต้นเนี่ยจะมาถ้าไม่มีมันเกิดไม่ได้แต่ว่าพวกเนี่ยมันกลายเป็นพอเริ่มต้นเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่มีความหมายถ้าคุณลงทุนได้ดีใช่ไหม
1: ค
0: ือมันค่อยๆเริ่มการบริโภคก็เหมือนกันใช่ไหมถ้าคุณบริโภคหมดตั้งแต่ทีแรกก็มีการออมถ้าคุณบริโภคน้อยๆตอนแรก
1: ที่หาได
0: ้แต่ว่าตอนหลังเนี่ยคุณมีเงินแล้วคุณก็ไม่ได้ไปห่วงเรื่องการบริโภคแล้วใช่ไหมเพราะว่ามันผ่านหมดแล้วพอการออมถึงจุดหนึ่งคุณมีอิสระทางการเงินมีอะไรต่างๆคุณไม่ต้องทำงานเลยซ้ำไปไม่ต้องออมจะมาคุณบริโภคได้เมื่อคุณมีเงินแล้วไงเพราะหัวใจสำคัญที่ผมจะพูดไปเนี่ยก็คือเรื่องการบริโภคการออมและการลงทุนซึ่งผ่านชีวิตเราก็ต้องผ่านมาหมดทุกคนอ่ะต้องผ่านขั้นนี้ซึ่งผมจะสรุปไว้ก่อนอะไรก็ได้ว่าผมเนี่ยตอนเนี้ยเรื่องการบริโภคการออมเนี่ยผมแทบจะไม่เป็น VI พูดง่ายนะเดิมทีต้องเป็น VI คือแนวคิดในการบริโภคในการออมคุณจะทำยังไงการลงทุนทำยังไงถึงวันหนึ่งถ้าคุณรวยพอคุณก็บอกตอนนี้ผมไม่แคร์การบริโภคผมก็อยากบริโภคอะไรก็บริโภคไปการออมไม่ต้องพูดถึงไม่เอาอยู่แล้วไม่มีเงินจะเอาอยู่แล้วหมายว่าเงินคือ
1: เพราะว่าการลงทุน
0: คือต้องเข้าใจว่าการออมของผมในวันนี้ไม่ใช่ว่าออมจากเงินที่ได้จากการลงทุน
1: อ
0: ันนี้คือออมจากเงินที่ได้จากการทำงานต้องแยกสองส่วนนะรายได้ที่มาจากการลงทุนนะไม่คิดไม่เกี่ยวใช่คุณบอกว่าเอารายได้จากนั้นมาออมไม่ใช่ลงทุนก็คือลงทุนคุณต้องหมุนไปเรื่อยๆจะมาได้เงินมาจากการลงทุนคุณก็กลับเข้าไปใหม่ต้องแยกกันเลยนะเพราะการออมนิยามก็คือว่าก็ทำงานใช้แรงแล้วก็ได้เงินมาบริโภคเท่าไหร่หรือออมเท่าไหร่อันเนี้ยนี่คือการออมใช่ไหมทีนี้ก่อนจะเริ่มเรื่องเนี้ยเรามาเข้าใจประเด็นตรงนี้นิดนึงก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าmatchment load test นะคือเรื่องพวกนี้มันเกิดมานานแล้วตั้งแต่ปี70แล้ว1970กว่าตอนผมหนุ่มๆนะมันก็มีคนที่เขาศึกษาเรื่องของเบื้อศักยภาพของคนว่าคนประเภทไหนที่ถ้ามีนิสัยแบบนี้หรือไม่ได้แบบเนี้ยมันจะเติบโตขึ้นมาประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรต่างๆจะพวกจิตวิทยาเขาก็ไปมีคนก็บอกว่าต้องทำ marshmallow test นะซึ่งผมก็เคยพูดหลายครั้งก็คือดูว่านิสัยเพราะนิสัยบางอย่างมันติดตัวไปได้เด็กก
1: ็
0: คือเอาเด็กมาทดสอบเลยนะเอามากลุ่มใหญ่ๆก็ทำที่สแตนฟอร์ดหรือที่ไหนนะก็คือเอาลูกของพวกจังอาจารย์พนักงานอะไรก็ว่าไปในมหาลัยนะใช่ไหมก็อาบาแล้วก็บอกว่าให้แมชเมโลนี่เด็กชอบมากนะอดไม่ไหวเลยอ่ะจะว่าพวกเราขนม
1: ใช
0: ่แมชเมโลเนี่ยให้เด็กกินแล้วก็มีกฎเลยว่าถ้าคุณอยากจะกินทันทีเนี่ย ินได้ชิ้นหนึ่งเลย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าใครเนี่ยสามารถอดทนได้
1: รอได้
0: 15นาทีรอได
1: ้
0: แล้วถึงพอจบ15นาทีคุณยังไม่กินเนี่ยเขาจะเพิ่มให้อีกชิ้นหนึ่งเลย
1: จะเป็น2ชิ้น
0: ให้เลือกให้เลือกต้นก็บอกว่าเด็กอาจจะส่วนใหญ่อ่ะกินเลยเพราะเด็กคนที่4-5 ขวบอะไรมาร
1: อไม่ได้
0: รอไม่ได้เห็นแล้วเอออ
1: าจารย์เคยเล่าเรื่องอาจารย์เคยเล่าเรื่องลูกชิ้นนะ
0: ลูกชิ้นผมก็
1: ถ้าเป็นคนไทยจะเก็บเอาไว้ทีหลัง
0: ใช่ผมเปรียบเทียบว่าเด็กๆผมจำได้ว่าผมกินลูกชิ้นทีหลังเสมออะไรเงี้ยก็เหมือนกันแต่ว่าเอาแมชเมลโล่เนี่ยเพราะเขาศึกษามา
1: ค่ะ
0: แล้วก็เขาก็ติดตามนะว่าเด็ก2คนกลุ่มเนี้ยมันมี2กลุ่มนึงที่กินเลยอีกกลุ่มนึงคือรอ15นาทีปรากฏว่าพอโตพอจะเข้าหายอะไรก็จะต้องไปสอบก็เรียกว่า SAT ฝรั่งต้องมีพวกเองเด็กอินเตอร์นี่ต้องสอบเหมือนจะก็เพราะ SAT มันดีมันมาตรฐานเท่ากันหมดเวลาคุณสอบทุกคนต้องสอบหมดเพราะฉะนั้นก็ดูเลยว่าอ่ะพอเอาเด็กที่มันเอากลับมาดูนะเขาตามตลอดจนถึงเดี๋ยวนี้เลยนะเข้าใจไหมเทสอันนี้เขาตามมาหลายสิบปีเลยแล้วก็คอยดูว่าเด็กพวกนี้จะเป็นยังไงปรากฏว่าเฮ้ยไอเด็กที่มันอดทนรอได้เนี่ยแซสกอร์สูงกว่าใช่ไหมเขาก็เหมือนแล้วต่อมาเนี่ยทดสอบอีกว่าเข้าทำงานตำแหน่งอะไรเงินเดือนเท่าไหร่ปรากฏว่าเหมือนกับว่าไอเด็กที่อดทนได้เนี่ยมันประสบความสำเร็จสูงกว่านะแล้วจิตที่ว่าข้อจิตวิทยาข้อนี้สำคัญแต่ก็แมชเมลโลเทสนะทีนี้ก็แต่เรามาเช็คดูจริงๆไอ้แมชเมลโลเทสเนี่ยจริงๆมันคล้ายๆกับเป็นอะไรอ่ะนะครับพอดีมันมีสายโอเค
1: สัญญาณชัดเจนค่ะอาจารย
0: ์ครับมันคือการลงทุนนี่คือหลักการของการลงทุนนะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยคืออะไรคือการรอคือการอดเปรี้ยวไว้กินหวานคือคุณมีเงินก้อนคุณไม่บริโภคหรอกคุณไปลงทุนและหวังว่าในอนาคตเนี่ยมันจะได้ผลตอบแทนมากขึ้นได้บริโภคมากขึ้นได้เงินมากขึ้นคือมันเรื่องเดียวกันอันนี้คือการทดสอบว่าใครจะเป็นมีหัวนักลงทุนมากกว่ากันถ้าเด็กๆมีหัวนักลงทุนมากกว่าเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าประสบความสำเร็จสูงกว่านะเช่นยกตัวอย่างนะครั้งหนึ่งเนี่ยมีผู้บริหารบริษัทหลักทรัพย์ไม่ใช่บริษัทอสังหาใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์เขาก็เล่าให้ฟังเลยคุณเขาเนี่ยถ้าคุณไปซื้อบ้านเขาตอนนั้นนะราคา5 ล้านบาทนะถ้าเขาไม่ซื้อนะเขาแทนที่5 ล้านบาทเนี่ยไม่เอาบ้านหรอกเอาไปลงทุนคือเลื่อนการซื้อบ้านออกไปแล้วเอาเงินก้อนเนี่ยที่ออมมาได้ไปลงทุนนะผ่านไป15 ปีตัวเลขอันนี้ไม่ตรงนะแต่ผมเปรียบเทียบผ่านไป15 ปีได้ผลตอบแทนปีละ 15% เงินก้อนเนี่ย5 ล้านบาทที่ซื้อหุ้นอสังหาตัวเนี่ยมันจะกลายเป็นเขาเรียกว่า40 ล้านบาทขึ้นมา8 เท่านะแค่ 15% ต่อปีแต่จริงๆหุ้นเขาอาจจะขึ้นมากกว่านี้เลยซ้ำไปนะไอ้นี่ของจริงนะแต่ตัวเลขไม่ตรงนะบริษัทหลักบริษัทพ็อปเปอร์ตี้บริษัทนี้อยู่ในตลาดตอนนี้ก็ยังอยู่ใหญ่โตแต่ว่าตอนนี้ราคามันลงมาเยอะแล้วเนี่ยแต่เปรียบเทียบว่ามีช่วง15 ปีเนี่ยไอ้เงิน5 ล้านบาทแทนที่จะซื้อบ้านไปซื้อหุ้นเนี่ยมันจะกลายเป็น40 ล้านบาทแล้วถ้าคุณกลับมาซื้อบ้านใหม่ตอนนี้นะหลังจากผ่านไป15 ปีเนี่ยคุณจะได้บ้าน8 หลังคุ้มไหมถามว่าคุณรอ15 ปี
1: คุ้ม
0: มันคุ้มนะคุ้มมากนะเพราะว่าหรือไม่ก็คุณเปลี่ยนจากบ้าน5 ล้านบาทกลายเป็น40 ล้านบาทเป็นบ้าน40 ล้านก็เป็นเครื่องรือหาดละใช้ได้เลยใหญ่โตเห็นไหมนี่คือหลักการ
1: ชะลอการบริโภค
0: ชะลอการบริโภคไป
1: ก็
0: จะออมเงินออมเสร็จแล้วก็ไปลงทุนแต่ทุกอย่างมันก็ต้องทำให้อดีตลงทุนให้ถูกตัวจะถ้าวันนั้นก็บอกว่าเขาอยากซื้อบ้านหลังนี้ของบริษัทนี้เพราะบริษัทนี้ดีเหลือเกินเขาก็ไปซื้อเลยแล้วก็ตอนนี้คุณอยู่บ้านเก่าไปก่อนไปเช่าบ้านอยู่ ใช่ไหมผ่านไปสิ

0: 5ปีไม่นานนะแป๊บเดียวกลายเป็นว่าคุณซื้อได้8หลังอ่ะเห็นไหมนี่ก็คือแบบว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบในความเห็นของผมก็คือว่าเป็นการบริโภคแบบ VI เลยใช่ไหมไม่บริโภคยืดไปก่อนแล้วก็ออมแบบ VI ออมเต็มที่ไม่เอาไปใช้ใช่ไหมแล้วก็ไปลงทุนแบบ VI ด้วยถ้าลงทุนผิดอ่ะก็บอกไอ้5 ล้านทันทีอะไรบ้านทันทีอะไรบ้านรู้ใช้ได้นะสมัยนั้นกลายเป็นว่าคุณไม่มีบ้านอยู่อย่างเดิมก็ใช่ไหมคืออันนี้
1: มีบ้านด้วยไม่มีเงินด้วย
0: ใช่ไหมถ้าคุณไปลงทุนแบบเก็งกำไรคุณอาจจะเจ๊งเลยเพราะนั้นผิดละจ้ะเพราะนั้น3เรื่องนี้มันต้องอะไรกันทีนี้เราก็เลยเล่าประสบการณ์นิดหน่อยนะผมอาจจะเล่าประสบการณ์บ่อยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเราจำได้นะเราจำได้ว่าเราเนี่ยชีวิตเกิดมาก็ตดรอมตลอดจริงๆมันไม่มีเงินด้วยนะเด็กๆไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะที่บ้านก็ไม่มีเงินเหลืออะไรทั้งสิ้นถ้าจะไม่พอใช้ใช่ไหมเพราะยากจนใช่ไหมก็จะเป็นเด็กที่อดทนมาเคยพูดว่ากินลูกชิ้นเนื้อวัวต้องทีหลังนะเพราะมันอร่อยที่สุดเราก็เก็บเอาไว้ครับอันนี้เป็นความจิตวิทยาส่วนตัวใช่ไหมก็จริงๆก็เริ่มตั้งแต่แบบเริ่มจะเรียนจบทำงานมันก็จะเริ่มมีเงินเราก็แบบ DI แล้วต้องพยายามออมให้มากที่สุดจะไม่ก็ไปหาที่ทำงานที่มันทำให้เราออมมากที่สุดอันเนี้ยที่เงินเดือนสูงสุดนะเงินเดือนเขาไม่ได้สูงมากแต่โอกาสออมสูงมากเพราะว่าม
1: ีโอกาสใช้น้อย
0: ไปโรงงานน้ำตาลที่เมืองกาญจนบุรีอยู่ในชนบทเลยไม่มีเมืองเพราะฉะนั้นอยู่กลางทุ่งอ่ะใช่ไหมก็เขาให้ทุกอย่างเลยคือข้าว3 มื้อใช่ไหมแล้วก็ที่อยู่เสร็จและมีเมดช่วยซักเสื้อผ้าให้ด้วยเพราะว่าเอาคนเข้ามาทำงานกลางทุ่งอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราต้องซักผ้าอะไรมันไม่ได้เราก็ไม่ต้องใช้อะไร
1: โอ้นี่ประหยัดไปหลายอย่างเลยนะอาจารย์เนาะอาหารที่พัก
0: แล้วก็มีรถก็คือเป็นจักรยานก็อยู่ในบ้านอยู่ในโรงงานใหญ่ก็ต้องมีจักรยานถ้าจะไปใกล้ๆก็ใกล้ๆก็รถบริษัทไงก็เอาไปใช้ได้บ้างไม่ต้องใช้เลยมีที่ใช้ก็คือว่าตอนกลับบ้านเพราะเราไปอยู่ที่นั่นเราก็กลับทุกวันที่แต่หยุดอาทิตย์ละวันแต่เราก็เบี้ยวนิดหน่อยเป็นกลับบ้านตั้งแต่วันเสาร์บ่ายอะไรเงี้ยก็กลับก็เนี่ยรถทัวร์นั่งรถทัวร์นอนกลับบ้านไม่แพงด้วยแต่แล้วก็ติดแอร์แล้วนะตอนนั้นอ่ะเป็นรถทัวร์ติดแอร์ก็ผมจำไม่ได้ไปกลับแล้วก็วันหยุดวันเดียวก็บางทีก็ไปดูหนังส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ดูไปเจอเพื่อนบ้างอะไรบ้างแค่นั้นเองนะ
1: ค่ะ
0: เพราะรายได้ผมเนี่ย3,000
1: โอ้อาจารย์ออมกี่เปอร์เซ็นต์ออมกี่เปอร์เซ็นต์คะเนี่ยอาจารย์คะ
0: ออมเยอะเพราะว่า
1: 3,000
0: ผมต้องให้แม่ผมอะเดือนละ1,000ประมาณ30%อีก1,000มันก็ใช้จ่ายส่วนตัวนู่นนี่อาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปแต่ผมดาวคร่าวๆอะเพราะนั้นผมเก็บได้1,000แล้วเวลาเกิดเขาเรียกว่าช่วงหีบอ้อยจริงๆโรงงานน้ำตาลเขาหีบอ้อยแค่ปีละ3-4 เดือนเองช่วงนั้นเขาจะให้สองเท่าเลยสักหกพันเพราะนั้นเราเก็บตรงเนี้ยเก็บตัวนี้เราลงทุนได้ยังไม่ได้ลงทุนเพราะว่าตอนนั้นตลาดหุ้นยังไม่เปิดแล้วเดี๋ยวว่าเป็นยังเป็นแหล่งการพนันอยู่ไม่มีใครเล่นเราก็เก็บมาเอาไปทำอะไรไม่ได้ลงทุนแต่ไปเรียนหนังสือจะมาเรียนปริญญาโทปริญญาเอกอะไรว่าไป
1: ให้เวลาการศึกษา
0: การศึกษาไปเรียนปริญญาเอกกลับมาอีกทีอายุ32ไม่มีตังค์สักบาทเลยตอนไปก็ไปเครื่องบินเที่ยวเดียวแล้วก็ไปทํางานหาเงินเรียนได้ทุนบ้างแล้วว่าจะกลับมาก็ไม่มีเงินเหลือ32แล้วก็แต่งงานอะไรต่างๆก็เริ่มทํางาน32-44เนี่ยก็เก็บมาเรื่อยแบบเดิ
1: ม
0: แต่ตอนนี้ก็ใช้มากขึ้นก็มีครอบครัวมีอะไรมีลูกมีอะไรก็ใช้อย่างประหยัดไม่ได้มีอะไรที่สำคัญคือผมบอกไม่มีรถไม่มีบ้านก็มีนะอยู่กับพวกบ้านพ่อตาใช่ไหมซึ่งเขาก็มีลูกหลายคนอ่ะเราก็เป็นคนหนึ่งอ่ะก็ไปอยู่ใช่ไหมอาหารการกินก็ส่วนใหญ่ก็กินรวมๆกันก็ใช้ตังน้อยไปเที่ยวก็ไปเที่ยวรถไปเที่ยวแบบทัวร์ต่างประเทศไปนะทำทุกอย่างเพราะนั้นสิ่งที่ใช้แพงอย่างเดียวคือลูกเพราะเราให้เด็กให้เรียนอินเตอร์เลยเพราะเราคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษไม่อะไรก็ทำให้เราไม่ฉลาด

0: าดพอไม่เก่งพอพูดง่ายยิ่งภาษานี่ไม่เก่งพอทําให้เราพลาดโอกาสงานดีๆอะไรไม่มีอันนี้เป็นอะไรซึ่งก็เลยให้ลูกเรียนยอมจ่ายจะซึ่งก็พอแต่เก็บยังเก็บเงินได้ค่อนข้างดีถึงอายุ44จะมาเก็บเงิ
1: ค
0: น
1: ่
0: ไ
1: ะ
0: ด้ประมาณ10 ล้านนะ
1: อื
0: โดยที่ไม่มีทรัพย์สินอื่นนะมีเงิ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ที่จากการทำงานแล้วเก็บ
1: โอ้
0: แล้ว
1: แต่ก็10 กว่าปีเนาะอาจารย์32 14สิบ
0: จะ
1: สอ
0: ส
1: ง
0: อง
1: ป
0: ป
1: ี
0: ี
1: ค่ะ
0: ได้มาประมาณ10 ล้านนะนะก็เกิดวิกฤตละตกงานใช่ไหม10 ล้านนี้ก็คือตอนนี้เริ่มลงทุนแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้เรียกว่าลงทุนนะซื้อขายนิดหน่อยเอาหาค่าขนมบ้างอะไรบ้างช่วงสิบปีเนี่ยจากที่ทํางาน32 ถึง 44เนี่ยก็ลงทุนนิดหน่อยไม่อยากลงทุนอ่ะเก็งกำไรไปเรื่อยใช่ไหมตอนนั้นยังไม่มีเรื่องVR ใช่ไหมก็ตกงานปุ๊บทำไงก็ตกใจก็ไปลงทุนเลยเอาเงินนี้ไปลงทุนเพื่อรักษาสภาพไว้เพราะไม่มีเงินคิดว่าไม่มีเงินเก็บละแต่ปรากฏว่าเฮ้ยสักพักมันก็มีเลยทับเดียวมีไอ้ที่ปรึกษาเป็นอะไรคือหาพอมีงานได้นะเป็นงานที่ปรึกษาพวกนี้ก็ช่วยกันนะพักพวกบ้างอะไรบ้างเฮ้ยมาตั้งเป็นที่ปรึกษานู่นนี่ก็จากเนี่ย44มีเงิน10 ล้านลงทุน100%
1: แล้วก็เริ่ม
0: แต่
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ไม่จบเพราะว่าเรายังทํางานอยู่กลายเป็นงั้น
1: ค
0: ได้
1: ่ะ
0: งานได้ทํางาน
1: ก็ยังมีรายได้เข้ามาม ใช
0: าก
1: ่ไห
0: ข
1: ม
0: ึ้น
1: อา
0: ด้
1: จ
0: วย
1: าร
0: เ
1: ย
0: พราะว
1: ์
0: ่ามากข
1: ค
0: ึ้น
1: ่ะ
0: เพราะว่าหลังจากนั้นธุรกิจเริ่มฟื้นเราก็ไปอยู่แบงก์อยู่อะไรแล้วก็ตําแหน่งสูงขึ้นเยอะเพราะนั้นก็คือได้เงินมากที่สุดได้ใหม่ประมาณ10 ถึง 20 ล้าน7 ปีจากสี่สิ
1: ค
0: บส
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ่ไป50 51 52นี่แหละ7-8 ปีเนี่ยได้กลับมาออมได้เพิ่มไปประมาณ10 ถึง 20จริง
1: ค่ะ
0: ๆทั้งหมดเนี่ยคือ lifetime saving ผมเรียก lifetime ทุกคนต้องคำนวณว่าตัวเองมี lifetime saving เท่าไ
1: ค
0: หร
1: ่ะ
0: ่
1: ช่วง
0: ใช
1: เ
0: ่
1: ว
0: ไหม
1: ลาของการเก็บและออมและหาเงินเนี่ยใช่ไหมอาจารย์
0: คุณจัดแรงงานคุณแล้วก็บริโภคเสร็จแล้วก็เอามาเก็บได้เท่าไหร่ก็รวมกันแล้วประมาณของผมได้ประมาณ20 ถึง 30 ล้าน
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่สิบนะสิบนี่คือตอน
1: รวม
0: ป
1: ข
0: ี
1: อง
0: ส
1: เ
0: ี
1: ด
0: ่
1: ิ
0: ส
1: ม
0: ี่ที่
1: 10 ปีแรก
0: เอ
1: ของการทำง
0: จ
1: า
0: าน กสิบปีแล้
1: 12
0: ว
1: ปีแรก
0: ไอ้7 ปีจะไปแต่ปีหลังเนี่ยทั้งทำงานทั้งลงทุนนะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นประมาณ20 กว่า 20 ถึง 30อาจจะ20-30ผมไม่ได้จะ20 กว่า
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ซึ่งอาจารย์ก็ไม
0: อ
1: ่ได้ซื้ออะไรทรัพย์สินอะไรใหญ่
0: จ
1: ๆ
0: ะ
1: อี
0: ไ
1: ก
0: ม่
1: เล
0: ม
1: ย
0: ี
1: เน
0: ไ
1: ามะ
0: ่
1: ช่
0: ม
1: ว
0: ี
1: งเวล
0: ไม
1: า
0: ่
1: นั้นเก็บเงินอย่างเดียว
0: เ
1: เ
0: ก
1: ล
0: ็บ
1: ย
0: เงินอย่
1: บ
0: าง
1: ้
0: เ
1: า
0: ดี
1: น
0: ยว
1: ร
0: เก็
1: ถ
0: บเงิน
1: ไ
0: อ
1: ม
0: ย่
1: ่
0: าง
1: ต้อง
0: บ้านรถไม่มีของแพงๆไม่มีเลยนะก็ยังไปเที่ยวทัวร์ก็ไม่แพงไม่กี่หมื่นบาทต่อครั้ง
1: ค่ะ
0: อันนี้คือไลฟ์ไทม์เซฟวิ่งนะเสร็จแล้วก็ไปลงทุนแล้วมันก็มันทำได้ดีมากช่วง10 ปีแรกก็เป็นอิสระภาพไม่จำเป็นต้องทำงานละก็เอาเงินไปใช้จะมาตอนหลังนี้ก็คือเลิกละก็ลงทุนอย่างเดียวซึ่งมัน
1: ค
0: เย
1: ่
0: อ
1: ะ
0: ะพอมันเยอะพออันนี้ก็เป็นอะไรซึ่งก็เป็นประสบการณ์ว่าช่วงแรกที่ยังไม่มีตังค์เนี่ยคุณต้องเก็บให้ได้แล้วถ้าคุณไม่เก็บไม่เคยออมที่เก่งอะไม่มีทางหรอกที่จะเจริญจะรวยจากโครงการลงทุนนะเพรา
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: แต่นอกจากคุณบ้านคุณมีเงินมีคุณเอาเงินไปลงอย่างนี้ไม่เป็นไรคุณไม่จําเป็นต้องไปพูดถึงเรื่องเซฟวิ่งแต่อะไรอันนี้ก็เป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังตอนที่เก็บออมก็เก็บออมมาเยอะมากแล้วก็ประหยัดรวมถึงการเลื่อนการบริโภคที่ไม่จําเป็นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ถ้าคุณต้องการที่จะมีเงินพอที่จะลงทุนเยอะๆแล้วก็จนกระทั่งมันเป็นอิสระแต่ไม่ใช่ง่ายส่วนหนึ่ง
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: โชคดีด้วยนะที่แบบว่าตลาดหุ้นตอนที่เราเข้าไปเต็มตัวเนี่ยมันเป็นช่วงที่บูมที่สุด
1: ค
0: ไม่
1: ่
0: ใ
1: ะ
0: ช่บูมของตลาดนะบูมของหุ้น VI ต้องบอกงี้ตอนที่ผมเข้าตลาดหุ้นไม่ได้ดีหรอกคนบอกโอ้ยเข้าไปตลาดหุ้นมันตกเยอะแยะโน่นนี่ไม่ใช่หรอกจริงๆมันเป็นเรื่องของ VI การหุ้นกลุ่มหนึ่งที่เรียกหุ้น VI เนี่ยมันดีจนกระทั่งแบบทำให้คุณมีอิสรภาพทางการเงินแต่แบบ
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้สำคัญเพราะ
1: ค
0: ว่
1: ่
0: า
1: ะ
0: เนี่ยก็ตอนหลังก็เลิกแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยเราก็ไม่ได้บริโภคแบบเดิมแล้วนั่งเครื่องบินก็ไม่อีโคโนมี่มาตลอดใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเพิ่งจะไปนั่งตอนนั่ง
1: บิ
0: บ
1: ส
0: ิส
1: เน
0: เน
1: สใช่
0: ส
1: ไหมอาจารย์
0: ทั้งบ้านไปกินอาหาร
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: กินหรูอะไรรถนี่ก็ซื้อใหม่ผม
1: ค
0: ซื้
1: ่
0: อ
1: ะ
0: รถคันแรก มีบ้านหลังแรกบ้านก็ซื้อตอนอายุ52ละคือหลังจากเกษียณแล้วก็ไปซื้อบ้านจะมาที่สร้างบ้านเองนะ
1: เงินจากการลงทุน
0: จะมาก็เป็นลักษณะนี้คือใช้ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ก็เป็นบทเรียนนะว่าก็ลองคิดดูว่ามันไม่ใช่ง่ายหรอกจะมาที่คุณเยอะให้เป็นนักลงทุนที่เก่งๆแล้วรวยจากการลงทุนเยอะๆมันต้องมีหลายอย่างประกอบรวมถึงเนี่ยผมที่ผมเคยพูดไงคุณจะรวยได้ต้องมีแก้วสามประการ
1: ตั้งต้น
0: แก้วดวงแรกเนี่ยคือการออมเงินนะแก้วดวงที่หนึ่งแก้วดวงที่สองก็คือผลตอบแทนแค่หนึ่งในสามเองแก้วดวงที่สามคือระยะเวลา
1: ค่ะ
0: จะมาของผมก็30ปีแล้วถึงจะแบบอะไรแต่มันไม่ใช่ไงครับเพราะนั้นต้องใจเย็น
1: ก็มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ท่านอาจารย์บอกแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางการนะคะจริงๆเวลาไม่พอเพราะว่าเดี๋ยวเอาไว้มีโอกาสได้คุยเพราะว่าบางคนอ่ะพอสารตั้งต้นเขามีไม่เยอะไงอาจารย์ช่วงแรกเขาก็เลยต้องซิ่งเพื่อเก็บเงินเพื่อแบบซิ่งเลเวลเล
0: ชอะไร
1: เพ
0: ื่อ
1: ใช่เพื่อเอาเงินก้อนเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าให้อาจารย์ให้คำแนะนำกลุ่มนี้หน่อยโดยเฉพาะในสมัยนี้เนาะหลายๆคนต้องการความรวดเร็วอาจารย์ใช้เวลา
0: หลายคนเนี่ยตั้งเป้าแบบว่าโอ้ยอายุ40จะเกษียณนี่โอ้ย
1: คุ
0: ณฝันไปเถอะถ้าคุณไม่ได้รวยก่อนมาก่อนครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไว้มีโอกาสได้คุยเรื่องนี้อีกนะอาจารย์ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ลากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลอนุทินปัดต่อโผนายพลตำรวจขณะที่ผบตร.ย้ำไม่มีโผทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายและพิจารณาตามผลงานยืนยันไม่จำกัดรุ่นนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามถึงกระแสเรื่องการแต่งตั้งนายพลตำรวจที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับตร.หรือปอดแกล่นกลองจะนัดประชุมคณะกรรมการที่มีรองผบตร.และผู้แทนสำนักงานกพ.พิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมผ่านการพิจารณาระดับบัญชาการระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจนถึงผู้บัญชาการหรือโผนายพลใหญ่วันที่21สิงหาคมนี้ที่ล่าสุดขณะนี้มีประเด็นว่านักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่47ที่ชื่อของพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีชื่อได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับผู้บัญชาการทั้งที่มีผลงานแต่นักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่48ที่มีชื่อพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้รับแต่งตั้งขึ้นเป็นระดับนายพลตำรวจโดยนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับโผนายพลตำรวจก่อนที่จะชี้ไปทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินมาด้วยก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะออกจากวงสัมภาษณ์เพื่อขึ้นเครื่องบินเดินทางไปปฏิบัติภารกิจยังต่างประเทศทันทีขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าทุกอย่างปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งพรบ.ตำรวจแห่งชาติและกตร.ไม่มีโผอะไรทั้งนั้นทุกอย่างเป็นไปตามหน่วยพิจารณาตามความเหมาะสมและนำเรื่องขึ้นมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทุกคนจะได้รับความเป็นธรรมนิรัตแจงปมคำสั่งปลดข้าราชการทุจริตสอบยืนยันสถ.และก.กลางทำขั้นตอนครบไม่มีโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นนายนิรัตพงศิษฐ์ที่ถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.กล่าวถึงกรณีนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับคำสั่งส่วนกลางที่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเซ็นปลดข้าราชการที่เข้าข่ายทุจริตสอบออกจากราชการขาดความชัดเจนเหมือนเป็นการโยมเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นโดยที่คนส่วนกลางไม่ต้องรับผิดชอบในคำสั่งว่าไม่ต้องกังวลเพราะก่อนไปถึงขั้นตอนของจังหวัดซึ่งก่อจังหวัดจะไปแจ้งเทศบาลอบต.

0: จอลำพูนมีการแชร์ว่าผู้ใหญ่ในสทกดดันอย่าโวยวายและรีบให้เซ็นจบส่วนที่นายกอบจลำพูนมีการแชร์ว่าผู้ใหญ่ในสทกดดันอย่าโวยวายและรีบเซ็นให้จบเรื่องนายนิรัตยืนยันว่าไม่ใช่ตนแน่นอนปืนลูกซองรณยุทธ์ไทยซ้อมลุยชิงแชมป์โลกสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้เรียกนักกีฬายิงปืนลูกซองรณยุทธ์ทีมชาติไทยชุดชิงแชมป์โลก2026ระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ประเทศกรีซเข้าเก็บตัวและฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีมีนักกีฬาทีมชาติ26คนและนักกีฬาไทยทุนส่วนตัวร่วมฝึกซ้อมด้วย13คนด้วย3วันสุดท้ายนักกีฬาลงฝึกซ้อมในสภาพบรรยากาศสนามแข่งเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยนายทศพรหงสนันอุปนายกสมาคมกล่าวว่าถือเป็นการเตรียมความพร้อมนักกีฬาก่อนเดินทางไปแข่งขันซึ่งมีการเชิญนักจิตวิทยามาให้ความรู้และยังเป็นการซ้อมด้านเทคนิคการวัดระยะต่างๆเพื่อเพิ่มศักยภาพเชื่อว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกครั้งนี้นักกีฬาไทยมีโอกาสสร้างผลงานขึ้นโพเดียมหลายทีมด้วยกันทั้งทีมและบุคคล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 น.ที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อป ทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE OFFICIAL@

0: Thinking Radio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 คลื่นความคิดนะคะประจำวันจันทร์วันนี้ค่ะ17สิงหาคม2569กลับมาเจอกันนะคะในช่วงเวลาก่อนเที่ยงนะคะหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยก็ออกไปทานอาหารช่วงเวลานี้แหละกำลังดีเลยลูกค้าไม่เยอะไม่ต้องแย่งกันอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าหลายคนก็อาจจะไม่ได้ออกข้างนอกนะเดี๋ยวนี้ซื้อมากินตั้งแต่เช้าหรือว่าอาจจะสะดวกสุดก็คือสั่งไรเดอร์นะคะมีหลายเจ้าเลยค่ะหลายบริษัทหลายยี่ห้อเลยนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกตอนนี้ก็นั่งจิ้มอยู่หน้าจอนะคะดูภาพเมนูอาหารนะคะแล้วก็รู้สึกอยากกินอะไรในช่วงมื้อเที่ยงก็สะดวกสบายนะคะสำหรับในยุคปัจจุบันเนาะเพราะว่าตอนนี้กระแสสังคมในโลกออนไลน์เราก็อาจจะกังวลว่าเด็กกำลังเรียนเพื่ออาชีพที่อาจจะไม่มีอยู่จริงในอนาคตหรือเปล่าเขาระบุไปปี2030อ่ะก็เลยทำให้เราซึ่งเป็นผู้ปกครองของเด็กเหมือนกันนะตอนนี้ก็เลี้ยงหลานอยู่คนหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่เหรอทำไมมันก้าวกระโดดขนาดนั้นนะคะแต่ก็เหมือนจะเป็นความจริงอยู่บางส่วนนะเห็นก็มีการพูดถึงกันนะคะด้านกูรูไอทีก็มาบอกว่าโอ้ยจริงๆแล้ว AI มันไม่ได้มาอะไรจะขนาดนั้นจะมาเปลี่ยนรูปแบบโลกใบนี้ปุ๊บปั๊บเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ก็รู้ไว้ก็ดีเนาะระบบการศึกษาเราจะได้เร่งปรับตัวสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้ได้นะคะตอนนี้ใครที่มีลูกแบบอยู่ในวัยเนี่ยเดียวกันเนี่ยค่ะเจนอัลฟาเนี่ยนะคะก็ต้องคือคิดในอนาคตว่าจะต้องเลี้ยงเขายังไงเพราะว่าเขาโตมากับเทคโนโลยีจริงๆอ่ะมือเขาจะไวมากนะเขามี iPad อยู่ในมือเนี่ยเขาจะแบบปุ๊บปุ๊บเลยนะเขาจะเร็วมากนะคะก็จะต้องถามพี่ออสแล้วนะคะว่าลูกๆเนี่ยเขาเป็นไหมเจนเนี้ยที่บอกว่าเจนอัลฟาเนี่ยนะคะเลี้ยงง่ายเลี้ยงยากหรือยังไงนะเราสื่อสารกันแบบไหนยังไงโดยเฉพาะไอความเป็นยายบางทีก็เราจะเลี้ยงเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะคะสำหรับเด็กยุคนี้เนาะคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันต์เจ้าของเว็บไซต์ thailand.com พี่ออสค่ะ
4: สวัสดีครับคุณศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผมก
3: ็ค่ะ
4: มันก็ต้องปรับตัวแหละจริงๆแล้วผมกลับมานึกย้อนกันว่าตอนที่พ่อแม่เราอ่ะบอกว่าเราอ่ะคุยไม่รู้เรื่องหรือฟังเพลงไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยมันอาจก็จะอาจจะเป็นเรื่องปกติของเจเนเรชันแกปเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าแต่ว่าเหตุการณ์มันอาจจะไม่เหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องปกติที่รุ่นเรากับรุ่นลูกอ่ะอย่างเจนเนี้ยมันข้ามกันเนี่ยก็อาจจะไม่เข้าใจซึ่งกันและกันบ้างมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าอันนี้ผมพยายามมองในโลกไม่ให้มันแปลกประหลาดจนเกินไปเนี่ยนะซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้สมัยก่อนผมจำได้ว่าผมชอบฟังเพลงไมเคิลแจ็คสันชอบฟังเพลงแร็ปฮิปฮอปพ่อแม่ก็ยังงงว่ามันฟังเพลงอะไรสมัยก่อนนะอะไรเงี้ยมันก็คงจะคล้ายๆกันหรือเปล่ามันอาจจะคล้ายๆกันก็ได้
3: ฟังเพลงอะไรของมัน
4: เหมือนตอนนี้ผมถามว่าผมฟังเพลงโอเคตอนนี้ลูกผมยังเล็กอยู่มันยังฟังเพลงที่เด็กอย่างโกลเด้นที่กำลังฮิตหรือโซดาป๊อปที่ในกลุ่มเด็กที่เขาฮิตกันโอเคยังพอฟังแล้วยังพอเก็ตเพราะว่าเราก็ฟังกับเขาไปด้วยเนาะซึ่งอีกหน่อยมันก็คงต้องปรับตัวถ้าลูกผมเริ่มโตขึ้นแล้วเริ่มเป็นวัยรุ่นอย่างตอนนี้จะถามว่าผมฟังเกาหลีรู้เรื่องไหมผมไม่อินเลยทั้งเกาหลีหรือเพลงญี่ปุ่นที่วัยรุ่นเขาฮิตกัน
3: เอ้าจริงเหร
4: อ
3: ไม่อิน
4: หูไม่กระดิกเลย
3: ก็อดทนหน่อยอดทนหน่อยเพื่อลูก
4: ก็ยังไม่รู้ว่าลูกเขาจะไปเวไหนเหมือนกันนะก็รอปรับดูครับลองปรับดู
3: ไม่แน่นะพี่ออสต้องทำใจไว้นะเดี๋ยวไม่แน่นะในอนาคตนะคะลูกๆ ก็จะไปเป็นซาแซงของศิลปินท่านใดท่านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
4: มันยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะแต่ก็พร้อมพร้อมทั้งสิ้น
3: พร้อมเป็นก็มีพร้อมนะอะไรมันจะเกิดดีทั้งหมดใช่ไหม
4: ใช่ใช่
3: นี่มองบวกมากอ่ะ

0: ก็ AI เข้ามาอย่างถามว่าลูกผมก็คุยกับ AI เรื่องเล็กคุยกับคุณไม่ได้เดี๋ยว Google มันร้องก็คือก็คือเขาคุยกับ Google เรื่อยๆอยู่แล้วมีอะไรเขาก็ถามเพราะว่า
1: ค่ะ
0: เขาเห็นมันเป็นที่บ้านมีลำโพงอยู่ตัวหนึ่งเป็นลำโพง
1: โอ้
0: ของ Google แล้วเราก็มักจะคิดอะไรไม่ออกผมก็จะถามก็จะอยู่ดีๆก็ถามก็เลยหรือบางทีก็โอเค
1: ค่ะ
0: ใช้บ่อยคือเปิดไฟลงรถเปิดไฟห้องนอนเปิดไฟห้องทานข้าวเปิดไฟห้องนั่งเล่นอะไรเงี้ยเราก็จะสั่งเป็นประจำอยู่แล้วอันเนี้ยมี AI อยู่ในตัวมันก็
1: อือฮึ
0: ลูกผมก็อาจจะคุ้นชินนิดนึงนะครับใน
1: ค
0: ก
1: ่
0: า
1: ะ
0: รตอนนี้เริ่มสั่งได้แล้วนะตอนแรกเมื่อก่อนเนี้ยเวลาเขาพูดกับไอตัว AI ของ Google เนี่ยอย่าง
1: อืม
0: เนี่ย Google Assistant เนี่ยเขาจะคุยบางทีมันไม่ยอมทำตามบอกให้เปิดไฟมันไปเปิดเพลงอะไรเงี้ยนะช่วงแรก
1: ไปฟังผิดเหรอ
0: ไม่รู้มันฟัง
1: เ
0: ออ ะไรข
1: อ
0: องมันเนี่ยนะทั้งที่แล้วบางทีโอเคลูกผมก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแบบสำเนียงเป๊ะๆเลยนะมันฟังไม
1: เอ
0: ่รู้เร
1: อ
0: ื่องเว้ยมันต้องเจอภาษาอังกฤษแบบป๋าป๋ามันต้องภาษาอังกฤษแบบโอเค I am a book อะไรเงี้ยบางที Google มันถึงจะเข้าใจ AI มันถึงจะเข้าใ
1: เ
0: จ
1: ขาชินไงเขารู้ว่านี่บริการอยู่ในประเทศไทย
0: ใช่ประมาณนั้นก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ก็ต้องปรับตัวเหมือนกันว่าโอเคเราก็ปรับตัวเนาะเราก็ใช้สมาร์ทโฮมที่ผมเคยพูดในรายการบ่อยๆว่าการใช้สมาร์ทโฮมก็สะดวกสบายนะครับแค่สั่งพูดว่าให้มาทำอะไรมันก็ทำให้เลยอะไรเงี้ยก็สะดวกดีลูกผมก็เลยอาจจะคุ้นชินกับเทคโนโลยีประมาณนี้อยู่ในระดับหนึ่งด้วยอาจจะเป็นว่าตัวเราเล่นด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้มันแค่เบสิกเด็กๆก็เล่นกันแต่อีกหน่อยก็เรื่อง AI ที่ผมบอกว่า AI ก็ไปไกลแล้วเนี่ยมันก็ถามว่ามาแย่งงานไหมมันก็ไม่แน่นะแต่ว่าต้องแต่ผมกลับมองอีกมุมหนึ่งนะว่า AI เนี่ยมันทำให้คนมีความสามารถรอบด้านมากขึ้นที่คือหรือผู้ประกอบการเนี่ยวันผมไปเห็นบทความของที่หนึ่งมาผมจำไม่ได้แล้วก็บอกว่า AI เนี่ยมันจะแย่งงานคนที่เป็นเลเวลระดับ entry หรือระดับเริ่มต้นผมเห็นด้วยนะอย่างตอนนี้ไม่ต้องปี30ใช่ไหมเมื่อกี้พี่ศิวิไลบอกปี30ใช่ไหมผมว่าตอน
1: ป
0: น
1: ี
0: ี้
1: ส
0: ก็
1: าม
0: เริ่
1: ศ
0: ม
1: ูนย์2030นี่แหละ
0: แต่ว่าผมมองว่าจริงๆตอนนี้มันเริ่มมาแล้วนะหลายอาชีพผมรู้จักกับสำนักข่าวหลายแห่งทั้งเป็นรู้จักเป็นการส่วนตัวกับเจ้าของรู้จักเป็นการส่วนตัวกับผู้บริหารบ้างอะไรบ้างหลายที่รู้จักเอาเรื่องวงการข่าวเนี่ยผมเห็นกะตาเลยเนี่ยคือเอาคนออกไปเลยทั้งยวงยกเว้นคนเขียนสกู๊ปคนเขียนข่าวนอกนั้นกราฟิกออกคนเขียนคอนเทนต์คนอื่นออกอะไรเงี้ยนะออกไปสมมุติว่ามีอยู่เอาเป็นนักสำนักข่าวเล็กๆนะมีอยู่ประมาณ10คนออกไปละ8คนเหลือแค่2คนสามารถทำงานข่าวต่อได้โดยที่8คนนั้นที่ออกไปแล้วคนออกไปแล้วคนส่วนใหญ่ของสำนักข่าวนี้ออกไปแล้วนะแต่มีคนนักเขียนอยู่เหลืออีกแค่คนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งทำด้าน AI คือเจ้าของทำปรากฏว่าคอนเทนต์ยังไหลออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆใช้ AI ช่วยใช้ระบบออโตเมชันช่วยครับก็มันก็แย่งงานจริงๆแหละก็คือกราฟิกก็ไม่ต้องทำ
1: ใจ
0: ไม่ต้องให้กราฟิกทำก็ให้ AI ทำได้ซึ่งคนที่ก็นำ AI ก็เป็นเจ้าของเขาเจ้าของบริษัทเขาก็สามารถสั่งได้แม่นสั่งได้ตรงสั่งได้เป๊ะง่ายๆหรือนั่งรวมแม้กระทั่งการเขียนข่าวเนี่ยก็สามารถเอาข่าวดิบมาแล้วก็มารีไลท์เขียนเป็นสำนวนที่เหมาะสมแล้วก็สามารถเผยแพร่ข่าวได้ออกมาอย่างค่อนข้างเนียนมากและเป็นระบบก็คือให้ AI ทำการสแกนข่าวอะไรเยอะแยะมาปุ๊บใส่มาในถังข่าวให้เรียบร้อยโดยที่ไม่ต้องใช้คนเลยเสร็จแล้วเจ้าของมานั่งไล่ว่าจะเอาข่าวไหนแล้วก็มารีไลท์อีกรอบหนึ่งแค่นั้น จบแล้วก็สามารถทำคอนเทนต์ได้เลยแบบอัตโนมัติทำกราฟิกทำอะไรออกมาได้เลยนอกจากจะโอเคอาจจะมีที่ผมบอกว่ามีนักข่าวอีกคนหนึ่งก็คือเป็นนักเขียนไม่นักข่าวนักเขียนก็จะมีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างเขียนก็ยังเขียนได้ก็ยังอยู่ได้เป็นช่วยในการกราวคำช่วยในการกราวอะไรเงี้ยก็จาก10เหลือ2อ่ะประมาณนั้นก็ใช้ AI ช่วยได้เยอะจริงๆครับท่านผู้ฟังครับ
1: โอ้เยอะนั้นน่ะ
0: ใช้เป็นในแง่ของผู้ประกอบการเองแฮปปี้เพราะว่าเงินเดือนที่ต้องจ่ายเป็นหลัก 2-3 แสนต่อเดือนหายวับไปกับตาเงินเดือนไม่ต้องจ่าย
1: ไปกับตา
0: แต่ว่าแล้ววงเซิร์ฟเวอร์ก็ยังอยู่อะไรก็ยังอยู่ก็คือลดต้นทุนลงไม่ได้หักไปทั้งหมดแต่มันลดไปได้เยอะซึ่งพอผมได้ยินข่าวว่าสำนักข่าวต่างๆใหญ่ๆเริ่มปลดคนก็ผมว่าส่วนหนึ่ง AI ก็มาช่วยได้นะในแง่ของเรามองในแง่ไม่มองในแง่ของมนุษยธรรมใดๆเลยนะเรามองในแง่ของเรามองในแง่ของการลงทุนการทำธุรกิจและประสิทธิภาพในการทำงานอะไรเงี้ยผมว่ามันก็ช่วยผู้ประกอบการนะในฐานะผู้ฟังของเราก็เป็นทั้งผู้ประกอบการหรือเป็นที่ลูกจ้างการทำงานก็มีหลากหลายถูกไหมแต่ในถ้าเป็นในแง่ของผู้ประกอบการคุ้มนะบอกเลยว่าคุ้มเพราะว่ามันคือมีประเด็นหนึ่งที่ผมเห็นนะก็คือว่าผู้ประกอบการหลายๆท่านน่ะติดขัดมีปัญหาเรื่องการบริหารคนและยิ่งคนเจนต่างกันเยอะๆเนี่ยยิ่งทะเลาะมันเยอะเราจะได้ยินได้เลยว่าเจน C ทะเลาะกับเจน X คุยกันไม่รู้เรื่องเจน Y ทะเลาะกับเจน C อะไรเงี้ยเยอะแยะเลยปัญหาคนก็ยังเป็นปัญหายอดที่ของการบริหารธุรกิจหรือบริหารงานหรือบริษัทโดยทั่วไปถูกไหมพี่ศรีวิไลก็เคยพูดถึงอยู่ไงว่าการบริหารคนหัวจะปวดใช่ไหมนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: การบริหารคนเป็นอะไรที่ยากมากซึ่งการใช้ AI มันช่วยมันช่วยให้ไม่ต้องทะเลาะคนก็ไปทะเลาะกับ AI ซึ่งมันยังถูกกว่าเลยถูกกว่าเยอะถูกกว่าเยอะด้วยใช้ AI ต่อให้สมัครแบบโปรเดือนละหมื่นนะเดือน 7-8,000 หมื่นนึงอ่ะมันก็ยังถูกกว่าการจ้างคนอ่ะนี่คือจ่ายแค่เดือนละหมื่นเนี่ยนะคือได้เป็นซูเปอร์ AI แบบเหนือเทพระดับขั้นเทพไปแล้วนะแต่ต้องใช้เป็นนะแต่ต้องใช้เป็นอะไรประมาณเนี้ยก็ AI มาช่วยเยอะมาช่วยเยอะในหลายวงการครับแล้วก็เมื่อประมาณวันจริงๆก่อนหน้านี้ผมก็ได้มีโอกาสในร่วมงานกับหน่วยงานที่เขาทำด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้การจัดแข่งขันไซเบอร์ซีเคียวริตี้อะไรเงี้ยเพื่อแล้วก็รวมถึงการให้ความรู้น้องๆเยาวชนอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ซึ่งผมทำมาแล้ว 3-4 ปีนะที่ไปช่วยสนับสนุนในด้านเทคนิคในงานอบรมน้องๆด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ครับปรากฏว่ามีเรื่องมาเล่าให้ฟังครับว่าปีนี้เป็นปีที่2ที่มีการให้ความสำคัญกับเรื่อง AI ครับปกติคำว่าไซเบอร์ซีเคียวริตี้เรามักจะนึกถึงแฮกเกอร์ถูกไหมมักจะนึกถึงการขโมยข้อมูลการแฮกเข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็แฮกข้อมูลลงมาถูกไหมซึ่งมักจะใช้คนซึ่งวิธีการก็คือแฮกโอเคใช้คนก็ส่วนหนึ่งแต่หลังๆขั้นกว่ากับการใช้คนก็คือใช้บอทหรือใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยซึ่งบอทมันเขียนโดยคนครับมันเขียนโปรแกรมโดยคนให้ไอตัวโปรแกรมเนี้ยเข้าไปสแกนหาในระบบเครือข่ายว่ามีช่องไหนที่จะเข้ามาแอบเข้ามาได้แล้วก็เอาโปรแกรมเข้ามาฝังไว้แล้วเมื่อถึงเวลาเจ้านายสั่งแล้วก็ให้เจ้าโปรแกรมที่ซ่อนตัวไว้แสดงตัวออกมาแล้วก็ทำลายล้างอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยซึ่งก็เป็นขั้นกว่าจากการใช้คนแฮกแล้วถูกไหมก็คือการใช้สับเทคนิคเขาเรียกว่า malware malware ก็คือไอตัวไม่ว่าจะเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์นี่ก็ถือเป็น malware ชนิดหนึ่งกันนะหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆไอไวรัสคอมพิวเตอร์ก็ถือว่าเป็น malware ชนิดหนึ่งซึ่งการที่ปัจจุบันเนี้ยโอเคการใช้ malware ก็ยังใช้อยู่นะครับการใช้ไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างเช่น การที่มีคนส่งอีเมลมาแล้วเราไปเปิดเมลแล้วก็ไปเปิดเมลนั้นขึ้นมาปุ๊บเราเครื่องคอมก็จะติดไวรัสก็จะทำให้เครื่องช้าลงอะไรอย่างเงี้ยก็ยังมีอยู่นะครับหรือไวรัสที่เป็นชนิดที่ยังยอดนิยมที่สุดไม่ใช่ไวรัสเป็นมาแวร์ที่ยอดนิยมที่สุดในตอนนี้ก็คือแรนซัมแวร์คืออะไรแรนซัมแวร์คือไวรัสเรียกค่าถ่ายครับท่านผู้ฟังไวรัสเรียกค่าถ่ายเนี่ยมันเป็นโปรแกรมไม่ใช่ AI เป็นโปรแกรมชนิดหนึ่งซึ่งเมื่อมันติดแล้วเนี่ยมันจะทำการไปหาข้อมูลงานทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและจะทำการล็อกไฟล์พวกนั้นให้เราใช้ไม่ได้ไฟล์รูปเปิดไม่ได้ไฟล์ Word เปิดไม่ได้ไฟล์ Excel เปิดไม่ได้ถ้าคุณอยากจะเปิดไฟล์ Excel หรือจะเปิดไฟล์ Word หรือเปิดไฟล์ PDF หรือเปิดไฟล์รูปภาพหรือวิดีโอที่เราทำงานไว้ทั้งหมดถ้าอยากจะเปิดคุณต้องจ่ายตังค์ให้เขานี่ก็คือเป็นภัยไซเบอร์ชนิดหนึ่งคือก็เรียกว่าไวรัสเรียกค่าถ่ายละกันเนาะมาแวร์เรียกค่าถ่ายซึ่งปรากฏว่าพอผมไปร่วมงานกับทางหน่วยงานที่ดูแลด้านไซเบอร์ซิเคอร์ตี้นะซึ่งเขาก็ให้ความรู้น้องๆปรากฏว่าปีนี้เป็นปีที่2ที่เขาเริ่มพูดถึงเรื่อง AI แต่ปีนี้เรื่อง AI มาทางด้านไซเบอร์ซิเคอร์ตี้เยอะขึ้นเยอะมากครับแปลว่าอะไรโจรไม่ใช้ซอฟต์แวร์ก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการแฮกเข้าระบบใช้สปายแวร์ใช้มัลแวร์ใช้ไวรัสใช้โทรจานใช้อะไรก็แล้วแต่มาเนี่ยเราก็หัวจะปวดอยู่แล้วถูกไหมท่านผู้ฟังครับเราก็กลัวนู่นกลัวนี่ไปหมดอยู่แล้วแม้กระทั่งการโทรมาหลอกลวงเราก็ถือว่าเป็นชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ปัจจุบันความโหดกว่านั้นก็คือมันไม่ได้ใช้แค่ซอฟต์แวร์ในการแฮกหรือการขโมยข้อมูลหรืออะไรละมันใช้ AI เข้ามาช่วยซึ่งโหดกว่าการใช้มัลแวร์ซึ่งเราก็แทบจะเอาไม่อยู่อยู่แล้วปรากฏว่าในยุคปัจจุบันครับมีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการแฮกระบบและมันสามารถทำได้เร็วกว่าคนจากปกติสมมติเอาง่ายๆอย่างการดาวพาสเวิร์ดครับท่านผู้ฟังปกติเนี่ยการทำบรูทฟอร์สหรือการดาวพาสก็เรียกภาษาบ้านเราเรียกว่าการดาวพาสเวิร์ดละกันนะปกติทุกระบบมันจะมีการป้องกันว่าจะล็อกอินได้ผิดได้ไม่เกิน3ครั้งถ้า3ครั้งแล้วระบบจะล็อกใช่ไหมครับเนี่ยเราจะได้ยินอย่างเงี้ยเราจะโอ้ผมว่าท่านผู้ฟังหลายคนล็อกอิน Facebook ผิดประจำพอล็อกอิน Facebook ผิดแล้วผมเห็นหลายคนนะชอบพอล็อกอิน Facebook ผิดทำไงรู้ไหมสมัคร Facebook ใหม่สมัคร Facebook ใหม่ผมเห็นเพื่อนๆหรือพี่ๆบางคนเนี่ยมี Facebook ประมาณ 4-5 อันเพราะอะไร
1: แอนเก่าก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเหรอ
0: ลืมพาสเวิร์ดแล้วเข้าไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จะไปกู้กับยังไง
1: จะไปแก้ไปอะไรยังไง
0: แล้วก็สมัครใหม่
1: ปล่อย
0: ไ
1: ว้อย่างนั้น
0: เออเป็นไหมผมว่าหลายคนเป็น
1: แบบมี
0: มีหลายคนเป็นแต่ผมบางทีผมก็ไม่แน่ใจว่าไหนเฟซเก่าไหนเฟซใหม่ของพี่เรานะไม่ว่าจะเป็นเฟซจะเป็นไลน์หรือจะเป็นอีเมลเนี่ยหลายคนก็ใช้วิธีการลืมพาสเวิร์ดก็สมัครใหม่เลยจบๆไปก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันก็โอเคก็พอจะเข้าใจได้ครับซึ่งในยุคปัจจุบันเนี้ยการที่ในระบบไซเบอร์ซิเคียวริตี้หรือการป้องมันจะมีหลายฝั่งการทำงานทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ที่วันนี้ผมอยากจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าผมไปมีส่วนร่วมกับโครงการที่เขาทำเรื่องการให้ความรู้คนนะครับหรือการแข่งขันด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยเขาอธิบายมาว่าจริงๆแล้วการทำงานด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ไม่ใช่การเป็นแฮกเกอร์ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแล้วพอว่าไม่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยก็คือบางทีเราอาจจะเป็นผู้ที่ป้องกันไม่ให้แฮกเกอร์เข้ามาหรือว่า network security หรือการป้องกัน network ตรงเนี้ยซึ่งอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าปีหลังๆเนี่ยมันเริ่มมี AI ก็มาช่วยในการแฮกระบบใช่ไหมยากยิ่งกว่าก็คือเราก็ต้องใช้คนในฐานะของคนที่เป็นยามเฝ้าระบบเราก็ต้องใช้ AI ในการเรียนรู้และป้องกันระบบ cyber security หรือ network ของเราระบบคอมพิวเตอร์ระบบในบ้านเราหรือในบริษัทของเราเนี่ยก็ต้องใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยครับซึ่ง การรักษาความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์หรือในระบบในของบริษัทเนี่ยมีหลายขั้นตอนมีหลายแบบบ้างหนึ่งคือป้องกันในระบบอินเทอร์เน็ตของเราก่อนระบบเครือข่ายระบบแลนระบบไวเลสแลนทั้งหลายแหละเราก็ต้องป้องกันไว้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มี AI เข้ามาช่วยในฝั่งที่ป้องกันระบบนะครับไอ้ฝั่งโจรน่ะมันก็มี AI ไอ้คนป้องกันก็ต้องมี AI ในการป้องกันซึ่ง AI มันมีข้อดีตรงนี้ครับท่านผู้ฟังก็คือเมื่อก่อนระบบสมมติบริษัทของเราเล็กๆมีประมาณ100คนไม่เล็กอีก100ไม่เรียกว่าเล็กใช่ไหมเอา20คน10คนบริษัทเล็กๆมี10คนถามว่าเราจะมีพนักงานที่มีความรู้ทางด้าน network security หรือการป้องกันเนี่ยมีปัญญาจ้างไหมเรามีพนักงานแค่10คนมันคุ้มไหมที่จะจ้างมือป้องกันถูกไหมแต่พอมันมี AI มาช่วยมันก็ทำให้องค์กรที่มีขนาดเล็กกลางสามารถจะมีความสามารถในการป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของเราได้มากขึ้นเพราะมี AI มาช่วยมันเป็นทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือมันเปิดโอกาสให้องค์กรขนาดเล็กก็สามารถทำได้ทำงานได้ถูกไหมครับก็มีระบบ network security เนี่ยป้องกันนะ LAN อินเทอร์เน็ตอะไรก็ว่าไปอีกอันนึงคือการรักษาความปลอดภัยของตัวแอปพลิเคชันการดูแลว่าซอฟต์แวร์อันนี้เป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งขององค์กรในประเทศไทยเลยนะครับเพราะว่าแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่ใช้ในองค์กรในบริษัทของในประเทศไทยส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แหละแต่จุดอ่อนจุดหนึ่งที่เจอบ่อยๆมากๆเลยก็คือใช้ซอฟต์แวร์เถื่อนยังมีใช้อยู่ไม่น้อยครับและส่วนใหญ่องค์กรในประเทศไทยนะบริษัทในประเทศไทยส่วนใหญ่ผมว่าเท่าที่ผมเคยได้ยินระบบปฏิบัติการมักจะใช้ของแท้มากขึ้น Microsoft Office ก็ใช้ของแท้มากขึ้นหรือใช้ทางเลือกที่ถูกต้องมากขึ้นที่ผมเคยบอกไปแล้วแหละเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเคยพูดถึงเรื่องนี้คล้ายๆเรื่องนี้เหมือนกันแต่ว่าจะมีโปรแกรมบางตัวที่ใช้เล็กๆน้อยๆและไม่ได้อยากซื้อก็จะใช้ของยังมีของเถื่อนแทรกอยู่ในโปรแกรมลิขสิทธิ์อยู่พูดง่ายๆซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็ต้องป้องกันการป้องกันหรือการเขียนอีกจุดอ่อนจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งที่ทางหน่วยงานราชการเจอบ่อยๆคือการจ้างเอาซอร์สมาเขียนแอปพลิเคชันเพื่อใช้ในหน่วยงานครับซึ่งแอปพลิเคชันพวกนี้บางทีมันจะมีช่องโหว่โดยที่ไม่รู้ตัวเป็นข้อผิดพลาดในการเขียนอะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันก็จะเป็นอุปสรรคที่ทำให้ถูกโจมตีทางด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ได้ครับซึ่งโอเคที่ก็มี AI อย่างผมบอก AI มันเจาะทุกท่าเลยนะมันเจาะเน็ตเวิร์กด้วยมันเจาะเว็บไซต์ของเราด้วยและบางทีมันก็มาเจาะที่ตัวคนใช้ด้วยครับเดี๋ยวนี้มี AI ส่งอีเมลมาหลอกแรนดอมไปเรื่อยแล้วก็เอาข้อมูลส่วนตัวเราบางทีข้อมูลส่วนตัวของเราหรืออะไรระบบที่มันส่งอีเมลมาให้เราไม่ใช่คนนะครับเป็น AI ส่งมานะครับพวกวิจัยที่มันใช้ AI ส่งมาและ AI มันฉลาดว่าเราอ่ะมันสามารถเรียนรู้ได้ว่าเราชอบอะไรแบบไหนและมันส่งเมลหรือส่งเฟซอะไรมาที่มีความจูงใจให้เราจะตอบรับเมลของเขามากขึ้นเรื่อยๆนี่คือความน่ากลัวก็คือการใช้ AI มาชุบมาหลอกเราอ่ะง่ายๆซึ่งหลายคนคงรู้แล้วแหละว่าเดี๋ยวนี้มีตำรวจปลอมที่โทรมาแล้ววิดีโอคอลมาคุยกับเราซึ่งเป็นตำรวจปลอมที่มาหลอกอันนี้เราจะได้ยินข่าวกันเป็นประจำอยู่แล้วอันนี้ก็เป็น AI อีกชนิดหนึ่งที่ฝ่ายโจรชอบเอามาหลอกเพื่อจะเนี่ยมันคือ
1: มาอ้าง
0: เอามาอ้างซึ่ง
1: เมื่อก่อนเราจะเรียกนายร้อยปอยเป็ดนะ
0: จริงเหรอ
1: จริง
0: ในร้อยปลอยเป็ดโอ้ซึ่งมันมาหลอกเนี่ยโจรก็ใช้ AI เดี๋ยวนี้ที่ผมบอกความรู้ของคนที่ป้องกันก็ต้องใช้ AI มาช่วยด้วยเหมือนกันซึ่งการจับ AI เดี๋ยวนี้แพลตฟอร์มต่างๆก็พยายามจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้ AI มาหลอกกันการใช้ AI ที่เป็น deepfake นะ deepfake คือการจำลองหน้าเอาหน้าของคนอื่นมาใส่แล้วพูดซึ่งในยุคที่เป็นข่าวโจ จนถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะดูมก็ยังไม่เนียนนะถูกไหมเวลาที่เอา AI มาพิมพ์มาวิดีโอคอลคุยกับเรามันก็ไม่ค่อยเนียนนะแต่มันมีพัฒนาการที่ดีขึ้นและมันดีขึ้นแล้วมันเรียกว่าดีได้ไหมมันหลอกได้เนียนขึ้นเรื่อยๆมันหลอกได้เนียนขึ้นเรื่อยๆซึ่งการที่มันหลอกให้เนียนขึ้นเรื่อยๆบางทีมันก็น่ากลัวมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆคนที่ฟังนี่คือเราก็ค่อนข้างจะติดตามข่าวสารอยู่แล้วแหละการจะให้ AI มาหลอกได้ไหมทุกวันนี้ยังมีข่าวอยู่ไหมว่ามีถูกหลอกก็ยังมีอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับท่านอุ้งเสียง
1: มีค่ะมีอยู่ใช่
0: ซึ่งการลักษณะของการที่โดนถูกหลอกแบบนี้บางทีเราคาดไม่ถึงเพราะข้อมูลเขาแม่นข้อมูลเขาเป๊ะข้อมูลเขาตรงทะเบียนรถเราอะไรเดี๋ยวนี้มันก็รู้ถูกปะมิจฉาชีพมันก็รู้แล้วมันคุยเรื่องการต่อทะเบียนรถคุณต้องไปต่อตรงไหนมันอ้างมาเป็นหน่วยงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการอะไรอ่ะสมมติรถเราจะหมดประกันหรือจะหมดจะต้องต่อทะเบียนจะต้องทำอะไรมันโจรมันก็รู้หมดถูกปะต้องทำอะไรอ่ะต้องต่อประกันเนี่ยมันก็ส่งเอกสารทำประกันปลอมมาแค่เราใส่ข้อมูลไปก็งานเจ๊งบงแล้วถูกปะมันก็ความฉลาดของทางด้านพวกโจรเนี่ยมันก็เก่งต้องยอมรับมันก็เก่งมันเอาคนเก่งมันมีปัญญาจ้างคนเก่งอย่างวงการพูดได้ไหมเนี่ยวงการ พูดมันก็เสี่ยงอยู่แล้ววงการเว็บพนันพวกเว็บพนันพวกอะไรพวกนี้มันก็เอาคนเก่ง
1: มันก็จ้างคนเก่งเนาะพอจ้างคนเก่งแบบจ้างหนักๆนะเนาะเยอะๆ
0: มันมีตังค์ก่อนหน้านี้มันจะมีการลักษณะของจ้างอินฟูเนาะอินฟูสายกีฬาแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีประเด็นเรื่องเว็บพนันเยอะจนถึงไม่เหมือนปัจจุบันในอดีตเมื่อไม่นานมันเนี้ยตอนที่เว็บพนันมันยังไม่บูมอะครับมันยังไม่เป็นข่าวเรื่องตำรวจไล่จับแล้วกันตอนนั้นนะมันก็จะมีการจ้างอินฟลูเอนเซอร์ดังๆจ่ายตังค์หนักๆเพื่อให้โฆษณาให้คนมาเข้าระบบไอ้ตัวพวกเว็บพนันพวกเนี้ยโดยผ่านการคุยว่าเรื่องการวิเคราะห์บอลการวิเคราะห์ผลบอลอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งมันก็ก้ำกึ่งอยู่แล้วแหละอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมิจฉาชีพมันได้ผลประโยชน์โดยตรงมันก็มีตังค์เรียกว่ามีตังค์มันมีทรัพยากรศัพท์เทคนิคก็เรียกว่าทรัพยากรก็คือสามารถที่จะจ้างคนเก่งๆใช้ AI เจ๋งๆในการมาหลอกคนเพราะมันได้เงินเยอะไงซึ่งอันนี้ก็ต้องระวังแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่รู้เข้าใจแต่ว่ามิจฉาชีพมี AI ในการหลอกเราแต่จริงๆในหน่วยงานในประเทศไทยก็มี AI ในการป้องกันแล้วด้วยเหมือนกันป้องกันแต่ว่าจะป้องกันทางด้านเทคนิคนะจะไม่สามารถป้องกันประชาชนอะไรได้นะประชาชนต้องให้ความรู้อย่างเดียวแต่ว่า AI ที่ผมบอกเนี่ยก็คือสามารถป้องกันระบบ IT ระบบสารสนเทศอะไรได้ดีในระดับนึงแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับคนใช้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งมันมีทั้งฝ่ายรับและฝ่ายลุกครับฝ่ายพวกการทำไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าต้องศึกษาให้รู้เท่าทันนะครับแล้วก็ปัจจัยอีกอันหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยคือการป้องกันระบบการล็อกอิน Facebook YouTube การเข้า Gmail ของเราให้มันจะยุ่งยากมากขึ้นก็คือการให้ล็อกอินแบบหลายขั้นตอนที่ผมเล่าไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะจันที่แล้วผมพูดถึงอันนี้ผมอ้างอิงข้อมูลจากท่านผู้บริหารท่านหนึ่งนะครับท่านอมรชมเชยนะครับที่ผมเคยขอข้อมูลท่านมานั่นแหละก็คือในเว็บไซต์ขององค์กรท่านควรจะมีการล็อกอินแบบหลายขั้นตอนยูเซอร์หรือผู้ใช้งานจะเข้างานได้เข้าระบบได้ยุ่งยากขึ้นยุ่งยากมากขึ้นแต่ว่ามันจำเป็นเพราะมันจะรักษาความปลอดภัยของคุณได้เข้าอีเมลของคุณเวลาจะล็อกอินอีเมลคุณต้องล็อกอินแบบ2ขั้นตอนคุณต้องไปสมัครแบบ2ขั้นตอนซึ่งผมลองทำแล้วครับท่านผู้ฟังผมเริ่มทำให้กับเว็บไซต์ที่ผมดูแลอยู่ 3-4 เว็บไซต์ซึ่งก่อนจะทำผมจะต้องแจ้งกับยูเซอร์ทุกคนว่าคุณจะต้องล็อกอินมากขึ้นนะคุณจะต้องล็อกอินทุกครั้งและล็อกอินจะต้องเข้าไปเช็คผ่านระบบนู่นนี่นั่นมากขึ้นคือมันไม่ได้ว่าล็อกอินปุ๊บแล้วเข้าได้เลยมันจะต้องมีสองสามขั้นตอน
1: หลายชั้นหน่อย
0: ใช่ใช่แต่ว่าระบบจะปลอดภัยขึ้นแต่ ผู้ใช้งานอย่าบ่นนะก่อนทำอย่าบ่นนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าข้อมูลหลุดออกไปเสียหายมากกว่าที่คุณจะล็อกอินช้าลงนะทุกคนยอมรับได้ครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอย่าไปกลัว AI เราก็โจรมี AI เราก็มี AI ได้นะครับ
1: ก็สู้กับโจรนะคะ
0: ใช่ครับสู้กับตัวเองด้วยครับยุ่งยากมากขึ้นแต่ปลอดภัยมากขึ้น ตัวเองนั่นแหละต้องคอยเตือนตัวเองว่ายุ่งยากในการล็อกอินหน่อยนะต้องเข้าใจนะอย่าบ่นนะประมาณครับผมได้ครับ
1: ค่ะเพื่อความปลอดภัยขอบคุณมากครับพี่ออสเจอกันวันจันทร์หน้านะคะ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณเกรียงไกรราชตามุขยานันท์เจ้าของเว็บไซต์ thaiload.com ค่ะเราจะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
5: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
1: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อนะคะโมเดิร์นมาร์เก็ต 96.5 วันนี้ก็จะเริ่มกันที่เรื่องของการออมเหมือนเดิมนะคะใครคิดจะเริ่มออมแบบง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณได้คุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปี และเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยนั้นเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะคะไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมไม่ว่าคุณจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็อยู่ที่ไหนก็สบายใจมาเช็คความปลอดภัยกันได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi นะคะสำหรับกล้องรุ่นนี้จะดูภาพสดหรือจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือเครื่องเดียวความละเอียดนั้น8ล้านพิกเซลค่ะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดก็ระดับ 4K USD เลยค่ะติดตั้งง่ายทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่ม memory SD card ได้สูงถึง 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันเลยนะคะแล้วก็สามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศาด้วยแล้วก็สามารถหมุนขึ้นลงได้75องศาค่ะควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือนะคะแล้วก็สามารถดูภาพกลางคืนเป็นภาพสีเลยนะคะในช่วงกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดด้วยนะคะเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania 1แถม1ไปเลยเพียง 1,290 บาทเท่านั้นย้ำว่า1แถม1ตอนนี้นะคะใครสนใจก็โทรสั่งซื้อตอนนี้นะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทเหมือนเดิมสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะคะทุกบ้านต้องมีแล้วเนาะสำหรับกล้องวงจรปิดมันสำคัญมากสำหรับในยุคนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะตอนนี้มีที่นั่งว่างเหลือแค่ตอนนี้น่าจะสิทธิ์ที่นั่งแล้วนะคะสำหรับในส่วนของชิงเต่า7วัน4คืนนี่เป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่เลยนะคะกับทริปพักผ่อนเหนือระดับมาถึงแล้วค่ะ 20-26 กันยายนนี้ทุกท่านเตรียมทัวร์ให้พร้อมบินลัดฟ้าไปกับทริปที่เรียกว่าสุด Exclusive จริงๆนะคะชิงเต่า7วัน4คืนนี้จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลแน่ๆค่ะก็เราจะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตไปดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกนะคะอย่างไฮเซนแล้วก็สัมผัสศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงเลยค่ะและที่สำคัญนี่คือโอกาสทองนะคะที่ทุกท่านจะได้นั่งเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญนะคะเราจะดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานเท่านั้นสำหรับทริปนี้และก็แน่นอนระดับผู้ฟังของขึ้นความคิดนะคะต้องระดับ VVIP เท่านั้นค่ะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะคะเช็คอินแบบ Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge แล้วก็นอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนเลยนะคะทั้ง4คืนที่ไปที่นั่นค่ะเรื่องเที่ยวก็จัดเต็มแบบเต็มคาราเบลแน่ๆนะคะไม่ว่าจะพาไปขึ้นก็เรียกว่าไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้นที่81ไปเช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีแล้วก็ไปถึงที่นั่นแล้วก็ต้องจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับเลยนะคะโอ้โหใครที่สนใจนะคะ ก็ไม่ควรพลาดจริงๆขอย้ำ 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะคะเราอยากจะดูแลท่านเป็นพิเศษนะคะถ้ารับเยอะเนี่ยก็จะรับแค่30ท่านเท่านั้นอยากจะเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ใครที่สนใจแอดไลน์แล้วก็ทักด่วนนะคะขอโปรแกรมการเดินทางแบบละเอียดเลยก็ได้ที่ LINE Official นะคะแอด Thinking Radio ขอย้ำนะคะมีแอดด้วยค่ะแอดแล้วก็ Thinking Radio นะคะช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตกันแน่นอนนะคะทริปนี้จะมีพี่เฮงค่ะคุณวิชัยนะคะทาง CEO Vision จะพาไปด้วยจะเดินทางไปด้วยมีคุณพี่บอยซันเดทด้วยนะคะก็รีบจองนะคะสำหรับใครที่สนใจทริปนี้นะคะอยากให้ทุกคนนั้นเนี่ยได้ไปสัมผัสเมืองชิงเต่านะคะคือหลายคนเนี่ยเคยได้ยินมานานแล้วเนาะชิงเต่าเดี๋ยวนี้ก็สบายสบายเนาะบินตรงเป็นเมืองท่าแล้วก็เมืองชายทะเลที่สำคัญนะคะอยู่ทางตอนใต้ของมณฑลชานตง มีชื่อเสียงโดดเด่นเรื่องนี่แหละค่ะสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปในยุคอาณานิคมของเยอรมันแล้วก็ชายหาด

ที่เป็นช่วงที่น่าไปเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าอยู่ในช่วงเขาบอกฤดูใบไม้ร่วงนะคะช่วงเวลาที่สวยที่สุดประมาณเดือนกันยายนกับตุลาคมนะท้องฟ้าก็แจ่มใสอากาศเย็นสบายนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ใบไม้เปลี่ยนสีนะคะสำหรับฤดูใบไม้ร่วงที่ชิงเต่านะคะคือถ้าไปสักประมาณปลายปีเนี่ยเขาก็บอกว่าอากาศมันก็จะเย็นเกินไปมันก็จะหนาวเย็นมากเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้มีโปรแกรมที่จะไปไหนนะคะไปที่ชิงเต่ากันนะคะบอกได้เพิ่มเติมเลยนะคะเรื่องของข้อมูลที่พักอาหารแบบไหนเป็นพิเศษ VVIP ยังไงแอดไลน์เลยนะคะแอด thinking radio ค่ะแอด thinking radio นะคะก็เดี๋ยวมีน้องๆส่งโปรแกรมการเดินทางแบบละเอียดให้นะคะที่จะเดินทางไปสำหรับที่นั่นนะคะก็อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสเนาะทางคลื่นเราจะพาไปเองนะคะสำหรับในรอบนี้ทั้งหมด7วัน4คืนนะคะเดินทาง20ถึง26กันยายนนี้นะคะอ่ะมาดูเรื่องของเกี่ยวกับกรณีเอาเดี๋ยวสัญญาณหายเหรอมาแล้วเนาะเรื่องกรณีป้ายทะเบียนรถนะคะที่ล่าสุดทางกรมการขนส่งทางบกนะคะชี้แจงกรณีมีภาพปรากฏรถยนต์ที่ติดป้ายทะเบียนด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษมี TC กับ QC วิ่งอยู่บนถนนแล้วนะคะป้ายทะเบียนรถที่มีอักษร TC กับ QC นั้นเนี่ยเป็นเครื่องหมายแสดงการใช้รถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกแล้วนะคะไม่ได้เป็นป้ายปลอมอะไรวิ่งเพื่อทดสอบความสมบูรณ์และสมรรถนะของตัวรถคือเป็นรถที่เอาไว้สำหรับทดสอบประเมินความพร้อมของระบบต่างๆรวมถึงมาตรฐานก่อนการผลิตอันนี้ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดนะคะทำไมมันเยอะถึงขนาดเป็นข่าวเลยใช่ไหมก็คือป้าย TC กับ QC เนี่ยมันมีความแตกต่างกันเนาะถ้าเป็นป้าย TC เนี่ยเขาใช้สำหรับรถทดสอบก่อนการผลิตอันนี้เป็นรถยนต์ก็ได้มอเตอร์ไซค์ก็ได้นะก็คือเป็นรถต้นแบบที่ผลิตออกมาแล้วก็ประกอบขึ้นใหม่นำเข้ามาก็ได้หรือว่าเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งส่วนใดของส่วนควบหรือของอุปกรณ์สำหรับรถต้นแบบนะจำเป็นต้องเอามาทดสอบสมรรถนะแล้วก็ประเมินประสิทธิภาพบนสภาพการใช้งานจริงๆเพื่อมั่นใจว่ารถนั้นมีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานก่อนผลิตจริงนะคะอันนี้เขาจะอนุญาต180วันสำหรับ TC นะคะรถยนต์ประเภทนี้ส่วนถ้าเป็น QC นั้นได้90วันนะก็ไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะ QC ก็เป็นรถทดสอบคุณภาพนั่นนะคะเป็นรถที่ผลิตประกอบหรือนำเข้าแล้วก็ถูกสุ่มตัวอย่างเพื่อเอามาทดสอบคุณภาพก่อนนำออกมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคตัวแผ่นป้ายทะเบียนนั้นก็จะมีความกว้าง15เซนติเมตรยาว34เซนติเมตรบรรทัดแรกก็จะเป็นตัวอักษร QC นำหน้าหมายเลขไม่เกิน4หลักบรรทัดที่2แสดงชื่อจังหวัดมีเครื่องหมายของขนส่งนะขอไข่สอเสือก็จะอัดเป็นรอยดุลที่มุมล่างด้านขวาเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ได้90วันค่ะก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครก็จะออกมาทดสอบบนท้องถนนได้นะจริงๆมันก็ต้องมีสำเนาหนังสืออนุญาตไว้กับตัวรถตลอดเวลาที่ขับรถทดสอบนั่นแหละก็เหมือนรถป้ายแดงนะเวลาเราขับรถป้ายแดงรถใหม่ยังไม่ได้ป้ายทะเบียนที่ถูกต้องอ่ะก็ต้องมีสมุดคู่มือนะจดนะแต่ส่วนใหญ่เคยจดกันบ้างไหมใครขับรถป้ายแดงไม่มีเวลาหรือว่ามีเวลาก็จริงแต่ก็ไม่ได้จดไม่ได้อะไรตำรวจก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็ถือว่าเป็นรถที่แสดงป้ายทะเบียนทั้ง TC QC เป็นเครื่องหมายของการใช้รถที่ออกโดยถูกต้องตามกฎหมายนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยพัฒนาแล้วก็ทดสอบรถในประเทศไทยควบคู่กับการกำกับดูแลความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะไม่มีอะไรนะไขข้อข้องใจนะสำหรับคนที่เห็นว่าป้ายปลอมหรือเปล่าทำไมออกมาวิ่งได้คือเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะมีรถป้ายทะเบียนแปลกๆนะคะบางทีก็เป็นชื่อรวยอย่างเงี้ยค่ะรอเรือวอแหวนยอยักษ์แล้วก็เลขก็999อย่างเงี้ยค่ะหลายคนคิดว่า
นี่เป็นของปลอมไหมจริงๆก็เป็นของจริงนั่นแหละเขาก็ประมูลมาเนาะก็ราคาก็อาจจะสูงหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นไปตามที่ทางกรมการขนส่งทางบกเขาเคยชี้แจงมาแล้วแต่ว่าหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นอาจจะยังไม่ทราบนะคะก็เลยทำให้ค่อนข้างจะตื่นเต้นเนาะเวลาเจออะไรแบบนี้แล้วก็เห็นในอนาคตเขาบอกว่ารถไฟฟ้าตอนนี้เนาะมีคนนิยมใช้กันทั่วประเทศนะคะก็อาจจะแยกทะเบียนไปรู้ไปเลยว่ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าแต่ว่าณปัจจุบันนะเอาจริงๆหลายท่านก็ทราบแล้วว่ารถคันนี้ที่ขับอยู่ข้างเราหน้าเราก็จะเห็นว่าถ้าเป็นยี่ห้อนี้มันต้องไฟฟ้าถ้าเป็นยี่ห้อนี้มันอาจจะมีไฮบริดบ้างอะไรอย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ถ้าสังเกตเนาะก็จะเห็นเนาะสำหรับในส่วนของรถไฟฟ้าแต่ว่าเดี๋ยวทางกรมการขนส่งทางบกบอกว่าจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะถ้าใครที่ใช้รถไฟฟ้าก็อาจจะใช้เป็นป้ายสีฟ้าเนาะป้ายเป็นสีฟ้าไปเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะยังไงแบบไหนนะคะสำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องรถนะคะส่วนอีกเรื่องนึงนะคะที่หลายคนอาจจะมีความกังวลบ้างแต่บางคนบอกว่าก็ไม่ต้องกังวลหรอกเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็เริ่มใช้งานกันเก่งแล้วนะคะเรื่องของการใช้ AI ก็แทบต้องบอกว่าทุกเรื่องเนาะตอนนี้นะคะเรื่องของ AI จะแย่งงานบ้างจะอะไรอย่างนี้นะคะจริงๆก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นซึ่งถ้าเป็นกูรูด้าน IT ก็บอกว่าจริงๆ AI ก็ไม่แย่งงานหรอกนะคะแต่ก็แนะนำว่าให้เร่งปรับตัวโดยเฉพาะสถานศึกษานะคะมหาวิทยาลัยทั้งหลายเนี่ยต้องเร่งปรับตัวนะคะสำหรับการสร้างทักษะในการเรียนรู้อันนี้ต้องตลอดชีวิตเลยนะคะสิ่งนี้น่ากังวลอาจจะไม่ใช่ AI นะคะที่กำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่คือระบบการศึกษานี่แหละค่ะนี่คือทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งโรจน์โชคงามวงศ์นะผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ก็พูดถึงกระแสความกังวลในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับข้อความที่ว่าเด็กไทยกำลังเรียนเพื่ออาชีพที่อาจจะไม่มีอยู่จริงนะอะไรอย่างนี้นะคะที่พูดไปเมื่อช่วงเบรกที่แล้วกับพี่ออสอันนี้ก็สะท้อนเรื่องความหวั่นวิตกของบรรดาผู้ปกครองและก็นักการศึกษาต่อการมาถึงของ AI ที่จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดแล้วก็บอกว่าที่มีการกังวลกันก็อาจจะมีจริงอยู่บางส่วนแต่ว่าเป็นการนำเสนอที่ค่อนข้างสุดโต่งเพื่อดึงดูดความสนใจมากกว่าว่า AI จะมาเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งหมดเลยนะภายในปี2030เนี่ยสิ่งสำคัญคือสังคมควรจะมองประเด็นแบบนี้อย่างสมดุลและเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้รอบด้านนะคะที่อาจารย์รุ่งโรจน์เขาแนะนำนะเพราะฉะนั้น AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานในหลายอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วทั้งภาคการเงินการแพทย์การศึกษาการผลิตและภาครัฐแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่การที่ AI เข้ามาแทนที่อาชีพทั้งหมดถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะงานภายในอาชีพนั้นๆอย่างเช่นพนักงานบริการลูกค้าที่เปลี่ยนบทบาทใช่ไหมจากผู้ตอบคำถามมา

0: เป็นผู้ควบคุมและผู้บริหารนะแล้วก็นักบัญชีนักการตลาดนะคะที่ใช้ AI สร้างเนื้อหาแล้วก็ออกแคมเปญงานที่มีความเสี่ยงสูงสุดก็ไม่ใช่งานที่ใช้ความรู้สูงหรือต่ำแต่มันคืองานที่ซ้ำๆแล้วก็ทำตามขั้นตอนเดิมๆอันนี้สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ชัดเจนขณะที่งานซึ่งต้องอาศัยการตัดสินใจการแก้ปัญหาซับซ้อนการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์อันนี้ต้องพึ่งพามนุษย์เป็นหลักนั่นเองนะคะก็สรุปนะคะคำถามที่ถูกต้องไม่ใช่ว่า AI จะมาแย่งงานหรือไม่นะคะแต่ว่ามนุษย์ควรจะเรียนรู้กับการทำงานกับ AI อย่างไรให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะคะก็ต้องเพิ่มศักยภาพของตัวเองนะคะต้องหาเครื่องมือนะสำหรับใครที่ดูอยู่ก็ลงมือทำได้เลยนะคะต้องเรียนรู้กันตลอดชีวิตล่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับในวันนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้กับรายการ Modern Market สวัสดีค่ะ
1: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: Modern Market ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
5: ทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสเศรษฐกิจทองลุยสางปมร้อนที่ดินวัดป่าอดุญญารามเข้าพบผู้ว่าขอนแก่นเดินหน้าคลี่คลายปมที่ดินวัดย้ำการดำเนินการให้เป็นตามขั้นตอนและกฎหมายเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จ30กันยายนแหล่งขึ้นภาษีรถนำเข้าชาวประจีนชุมนุมค้าน EEC ที่รัฐบาลตอบข้อเรียกร้องเตรียมอุปกรณ์มากางเต็นท์ส่อเขาชุมนุมยืดเยื้ออีโบลาระบาดในคองโกยืดเยื้อร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ประเทศเสียชีวิตแล้ว 2,325 คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยง
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยBFM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับจันทร์ที่17สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนเลยนะครับนายกเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเปิดประตูการลงทุนครั้งสำคัญดึงทุนใหญ่เข้าไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไทยครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเยือนออสเตรเลีย 17-20 สิงหาคมโดยนับเป็นการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีก่อนครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตมุ่งขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงพลังงานสะอาดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียคศ2026ถึง2029ครับจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการ 20-22 สิงหาคมซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ13ปีและตรงกับวาระครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตโดยเตรียมยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงผลักดันการกลับมาเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงเทพและโอ๊คแลนด์ส่วนกรณีสหรัฐเตรียมส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้าน AI กับจีนจะส่งผลกระทบต่อการเจรจาภาษีหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันเพราะมีเงื่อนไขบนโต๊ะเจรจาซึ่งมีรายละเอียดอยู่ข้างล่างคำว่าเลือกข้างแปลว่าอะไรต้องไปถึงระดับไหนจึงจะเรียกว่าเลือกข้างโดยขณะนี้ครับอยู่ในขั้นตอนการเจรจาอย่างไรก็ตามเรื่องนี้เหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาครับที่รัฐมนตรีช่วยกลาโหมสหรัฐแวะมาที่ทำเนียบรัฐบาลและยืนยันว่าเรื่องความมั่นคงการฝึกคอปราโกการสนับสนุนด้านความมั่นคงทางการทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจรจาทางการค้าก็ยืนยันทั้งสอง

0: ระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามเพื่อให้ข้อมูลและหารือแนวทางที่ต้องดำเนินการต่อไปประเด็นสำคัญคือการดำเนินการให้ชื่อโฉนดที่ดินเป็นของวัดโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทำหนังสือถึงผู้ว่าขอนแก่นเพื่อใช้เป็นข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินการค่ะทั้งนี้การโอนที่ดินให้วัดต้องได้รับการอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทยตามมาตรา84ขณะที่ขั้นตอนการโอนที่ดินเป็นหน้าที่กรมที่ดินโดยจังหวัดขอนแก่นเข้าใจแนวทางดังกล่าวเป็นอย่างดีและจะเร่งดำเนินการเนื่องจากเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจและกรณีนี้อาจจะเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินการยังพื้นที่จังหวัดอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันโดยพบว่าที่นครสวรรค์ก็มีลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะส่วนบรรยากาศที่วัดป่าอดุลยารามช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาทำบุญมาให้กำลังใจพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเจ้าอาวาสนะคะก็ยังคงปฏิบัติภารกิจสงฆ์ตามปกติมีญาติโยมมาให้กำลังใจซึ่งท่านก็บอกว่าสบายใจมากขึ้นหลังจากได้พบกับสำนักงานพระพุทธศาสนาที่เดินทางมาหารือเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ค่ะ
1: เรื่องโกงสอบท้องถิ่นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเรื่องของ 5,925 รายที่มีปัญหาทุจริตโกงสอบไม่ใช่การโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นย้ำส่วนกลางต้องรับผิดชอบอปท.ทำตามอำนาจหน้าที่ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติในการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนจะเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางก็ต้องรับผิดชอบในการกำกับกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์แล้วก็แนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสาธารณบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือว่าต้องออกจากราชการนายวรสิทธิ์บอกด้วยนะครับว่าสำหรับกลุ่ม 5,925 รายที่พบว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับคะแนนสอบนั้นกระบวนการไม่ได้เริ่มต้นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่เริ่มจากการตรวจสอบข้อมูลในกระบวนการสอบแข่งขันเมื่อพบความผิดปกติจึงเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการกำหนดแนวทางดำเนินการและก็ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าส่วนกลางตรวจพบว่าคะแนนมีปัญหาและไม่ดำเนินการคนก็จะมาถามว่าทำไมมหาดไทยปล่อยให้คนที่ได้คะแนนมาโดยไม่ถูกต้องอยู่ในระบบต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อเราตรวจพบความผิดปกติเราต้องแก้ไขแต่การแก้ไขต้องทำตามขั้นตอนไม่ใช่ใช้อารมณ์และไม่ใช้ให้ใครคนใดคนหนึ่งรับผิดชอบแทนทั้งระบบนะครับการดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเดินไปพร้อมกันหลายด้านทั้งการแก้ไขบัญชีผู้สอบแข่งขันการดำเนินการเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วการส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบในส่วนของความรับผิดทางอาญาซึ่งเป็นคนละกระบวนการกันก็ย้ำด้วยนะครับว่าในส่วนของผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการและผลคะแนนที่มีปัญหาหากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุตั้งแต่ต้นก็ต้องดำเนินการแก้ไขสถานะให้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม่สามารถปล่อยให้ความผิดพลาดหรือว่าการทุจริตในกระบวนการสอบกลายเป็นสิทธิ์ถาวรในระบบราชการได้นะครับรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกด้วยครับว่าสิ่งที่ต้องทำให้ชัดเจนก็คืออปท.ไม่ได้เป็นผู้ตรวจสอบหรือว่าเป็นผู้ชี้นำคะแนนสอบของบุคคลใดผิดปกติแต่เมื่อมีข้อมูลและแนวทางจากส่วนกลางแล้วหน่วยงานต้นสังกัดมีหน้าที่ดำเนินการด้านบุคคลตามกรอบอำนาจกฎหมายดังนั้นจึงไม่ควรนำคำว่าโยนเผือกร้อนมาอธิบายกระบวนการทั้งหมดเพราะจะทำให้สังคมเข้าใจผิดว่ามหาดไทยผลักภาระให้ท้องถิ่นโดยไม่มีแนวทางรองรับ12:08 น.เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 9 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะเอกนิติมอบกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ให้แล้วเสร็จใน30กันยายนค่ะเล็งขึ้นภาษีรถนำเข้าพร้อมลดภาษีให้รถที่ตั้งโรงงานและขยายการผลิตในประเทศไทยโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและป้องกันการย้ายฐานการผลิตรถยนต์จากไทยโดยมอบหมายปลัดกระทรวงการคลังอธิบดีกรมสรรพสามิตเร่งจัดทำให้แล้วเสร็จใน30กันยายนแนวทางเบื้องต้นค่ะจะปรับขึ้นอัตราภาษีรถยนต์นำเข้าและภาษีรถยนต์ที่ผลิตภายในประเทศทั้งค่ายเดิมและค่ายใหม่ที่มาลงทุนก็เชื่อว่าจะช่วยการผลิตช่วยซัพพลายเชนในประเทศโดยขั้นตอนผ่านการแก้ไขกฎกระทรวงคลังก็กฎกระทรวงการคลังนะคะที่สามารถทำได้ทันทีตามพรบภาษีสรรพสามิตขึ้นภาษีรถยนต์บางประเภทการปรับขึ้นภาษีรถยนต์นำเข้ายังช่วยป้องกันปัญหาการทุ่มตลาดของสินค้านำเข้าจากต่างประเทศและสอดรับกับทิศทางการค้าและการส่งออกยานยนต์ของประเทศไทยที่เริ่มส่งออกรถ EV ผลิตในประเทศไปยังตลาดต่างประเทศแล้วอย่างเช่นออสเตรเลียค่ะซึ่งการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีก็เพื่อผลักดันและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากกรอบ FTA ที่มีอยู่เดิมค่ะ
2: สภาพัฒน์แถลง GDP ไตรมาส2ปี69ครับขยายตัวร้อยละ 1.9 หดตัวจากไตรมาสแรกทั้งปีจะขยายประมาณ 2.2 ครับนายดฤชาพิชยนันท์สำนักงานเลขาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส 2/69 ขยายตัวร้อยละ 1.9 จากตลาดคาดร้อยละ 1.7 มีปัจจัยหนุนจากการลงทุนภาคเอกชนและก็การส่งออกที่เติบโตได้ดีแต่ว่าชะลอลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกของปีนี้สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี69คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 2-2.5 โดยมีค่ากลางประมาณร้อยละ 2.2 มีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญก็ประกอบไปด้วยการขยายตัวในเกณฑ์สูงของการลงทุนภาคเอกชนการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคภาคครัวเรือนการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้าและก็แรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายภาครัฐอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในภูลพงษ์ไนยนาภากรครับได้เปิดเผยข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์พบชาวต่างชาติต้องการครอบครองอสังหาริมทรัพย์เพื่อพักอาศัยระยะยาวจึงเห็นว่าควรนำเรื่องนี้ครับมาศึกษาอย่างจริงจังคู่ขนานตรวจเข้มโนมินีหลังพบนิติบุคคลที่มีต่างชาติร่วมลงทุนและก็ถือครองโฉนดที่ดินทั่วประเทศ 36,277 รายอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าย้ำว่าเป็นข้อเสนอให้ศึกษายังไม่ได้หมายความว่าจะต้องดำเนินการเพราะยังต้องศึกษาผลดีและผลเสียรวมถึงพิจารณาว่าจำเป็นต้องมีข้อจำกัดหลักเกณฑ์หรือว่าระเบียบอย่างไรในการคัดกรองชาวต่างชาติที่จะเข้ามาพำนักระยะยาวเพื่อให้ได้กลุ่มที่มีคุณภาพขณะที่ไทยยังต้องแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านทางด้านการดึงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศครับ
1: ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรและปอสค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบินผีทวงคืนภาษีชาติสร้างความเสียหายแก่ประเทศกว่า360ล้านบาทค่ะพลตมตรีทัดภูมิจารุปรัตผู้บังคับการปอสเปิดเผยถึงพฤติกรรมของขบวนการนี้มีการตั้งกลุ่มไลน์ปิดค่ะที่มีลูกค้าเฉพาะกลุ่มโพสต์การซื้อขายใบกำกับภาษีอากรแล้วก็ยังมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาสร้างความน่าเชื่อถือเป็นบริษัทหัวบินในการซื้อขายสินค้าเปิดบัญชีม้าสำหรับโอนเงินจากลูกค้าเพื่อป้องกันการติดตามจากตำรวจคดีนี้สร้างความเสียหายสูงถึง360ล้านบาทโดยเริ่มต้นจากกรมสรรพากรเข้าไปแจ้งความค่ะก่อนที่ทางตำรวจปอสและกรมสรรพากรจะร่วมกันตรวจสอบข้อมูลล่อซื้อ2ครั้งเก็บรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติต่อศาลอาญาขออภัยค่ะศาลอากรกลางออกหมายจับผู้ต้องหา3รายด้วยกันพร้อมขออนุมัติหมายค้นบ้านพักผู้ต้องหาและบริษัทที่ตั้ง10จุดใน5จังหวัดทั้งในกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิเมื่อ11สิงหาคมจนเป็น เหตุให้จับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง3รายซึ่งเป็นทั้งผู้ออกใบกำกับภาษีเท็จผู้ใช้ใบกำกับภาษีเท็จบัญชีม้ายึดของกลาง8รายการด้วยกันซึ่งก็มีใบกำกับภาษีเท็จเอกสารทางบัญชีรายงานการซื้อขายภาษีซื้อภาษีขายเอกสารการโอนเงินสมุดบัญชีธนาคารและตราประทับบริษัทรวมกว่า200รายการค่ะมีการจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมให้กับบริษัททั่วประเทศโดยเฉพาะกิจการที่มีรายได้สูงอย่างเช่นธุรกิจก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเพื่อนำใบกำกับภาษีไปเป็นค่าใช้จ่ายลดภาระภาษีที่ต้องชำระโดยการจำหน่ายของบริษัทนี้มีจุดที่น่าสนใจก็คือเซลล์ค่ะจะมีการอำพรางตัวในทุกขั้นตอนทั้งการรับโอนเงินโดยบัญชีม้ามีการใช้ชื่อบุคคลอื่นในการซื้อของทรัพย์สินส่งใบกำกับภาษีให้ลูกค้าจะไม่ใช่การยื่นมือต่อมือแต่จะส่งผ่านซองเอกสารจ่าหน้าซองระบุเป็นชื่อของบุคคลที่3กิจการที่ขายใบกำกับภาษีปลอมให้ส่วนใหญ่เป็นกิจการประเภทก่อสร้างธุรกิจน้ำมันเป็นหลักซึ่งส่วนมากค่ะจะเป็นกิจการที่มีรายได้สูงนะคะสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจเป็นวงกว้างอย่างไรก็ตามค่ะหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินคดีเพิ่มเติมจากการตรวจสอบพบว่า3บริษัทนี้เจ้าของเป็นคนเดียวกันมีสาขากระจายใน5จังหวัดที่มีการตรวจค้นลักลอบขายบินผีมาแล้ว5ปีจดทะเบียนประกอบธุรกิจพลังงานและโซล่าเซลล์นอกจากนี้ทางบริษัทก็ยังมีการแสดงรายได้ต่อปีถึง400ล้านบาทหากลบกลบหนี้แล้วเหลือกำไรเพียงหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนบาทต่อปีทำให้เสียภาษีต่อปีน้อยส่วนค่าซื้อขายบินทางบริษัทที่ขายบินจะมีการคิดเปอร์เซ็นต์ตามลูกค้าของบินแต่ทางเจ้าหน้าที่ไม่ขอเปิดเผยนะคะเพราะว่าเกรงว่าจะกลายเป็นพฤติกรรมเรียนแบบในการกระทำความผิดซึ่งอย่างที่รายงานค่ะว่าความเสียหาย360ล้านบาทตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเส้นทางการเงินสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมซึ่งการซื้อขายไปกำกับภาษีปลอมนั้นสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยโดยรวมเนื่องจากว่าผู้ประกอบการบางรายสามารถนำเอกสารไปลดภาระภาษีทำให้รัฐสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีอย่างมากค่ะ
2: 12นาฬิกา17นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
2: ติดตามข่าวกันต่อครับกองทัพภาคที่2ครับผนึกกำลังกับกองทัพภาคที่3ลงพื้นที่เชียงใหม่ประสานสกัดยาเสพติดชายแดนเหนือครับที่ท่าอากาศยานทหารกองบิน41อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองร่วมให้การต้อนรับพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24พร้อมด้วยพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดนภาคเหนือ35การเดินทางครั้งนี้ครับเปรียบเป้าหมายเพื่อประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงในการสกัดกั้นและก็ปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ในพื้นที่ชายแดนโดยคณะของแม่ทัพภาคที่2มีกำหนดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือ35จังหวัดเชียงใหม่ภารกิจครอบคลุมพื้นที่สำคัญก็ได้แก่กองบัญชาการหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันธุ์ชายแดนภาคเหนือ35อำเภอแม่ริมฐานปฏิบัติการกิ่วหุงกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3อำเภอแม่อายและฐานปฏิบัติการโนแลหมวดทหารม้าที่3กองร้อยทหารม้าที่3หน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพการประสานภารกิจระหว่างกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่3และกองกำลังผาเมืองครั้งนี้ครับเป็นการบูรณาการกำลังด้านความมั่นคงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดรวมถึงการควบคุมสารตั้งต้นและก็เคมีพันที่อาจจะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดตามแนวชายแดนครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
0: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ลุ่มประชาชนกว่า300คนค่ะรวมตัวที่ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเรียกร้องคำตอบจากรัฐบาลคัดค้านนโยบาย EEC หรือว่าเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกค่ะพร้อมเตรียมอุปกรณ์กางเต็นท์ส่อเขาชุมนุมยืดเยื้อตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะมีผู้ชุมนุมนับ300คนรวมตัวกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อรอฟังความคืบหน้าและคำตอบจากรัฐบาลโดยผ่านนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างรอคำตอบแกนนำผู้ชุมนุมนายสุเมธและนายสุนทรคมคายก็ผลัดเปลี่ยนการปราศัยโจมตีนโยบายของรัฐบาลกล่าวหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนและโรงงานจากจีนรวมถึงตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินงานของภาครัฐที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะปัญหาโรงงานและขยะอุตสาหกรรมค่ะซึ่งต่อมาทางกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนตัวไปยังประตูด้านข้างศาลากลางจังหวัดแต่พบว่าประตูทุกบานถูกปิดคล้องโซ่ล็อกกุญแจอย่างแน่นหนาขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเฝ้าสังเกตการอยู่ภายในเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปค่ะตลอดช่วงของการชุมนุมมีการผลัดเปลี่ยนการประสัยแต่งกายล้อเลียนผู้ว่าราชการจังหวัดท่ามกลางตำรวจเฝ้าสังเกตการโดยรอบหนึ่งในการนำระบุว่าการชุมนุมครั้งนี้ต้องการรับฟังคำตอบจากนายกรัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และจะชุมนุมอย่างสงบปราศจากอาวุธแต่ก็ไม่ได้รับคำตอบที่น่าพอใจหรือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ออกมาพบกลุ่มผู้ชุมนุมก็จะมีการหารืออีกครั้งว่าจะยกระดับอย่างไรซึ่งตอนนี้มีการเตรียมอุปกรณ์ทั้งกางเต็นท์ซึ่งก็เป็นสัญญาณว่าอาจจะมีการปักหลักชุมนุมอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ยศชนันท์มองสหรัฐกดดันเลือกข้าง AI ไทยต้องสร้างพื้นฐานข้อมูลความรู้ให้แน่นหวังเป็นแต้มต่อเลือกความเหมาะสมทางเทคโนโลยีได้ครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กับประเทศจีนว่าเรื่อง AI มีหลากหลายกลุ่มครับเช่นกลุ่มที่ทำเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งมีการพูดคุยกันในกลุ่มพอสมควรและจากการที่เดินทางร่วมประชุม AI อย่างประเทศจีนในการประชุมสุดยอดอินเทอร์เน็ตโลกนะครับซึ่งอาจจำเป็นต้องเข้าร่วมแต่ก็จะต้องมีบางมุมที่ต้องพิจารณาแต่ในส่วนของประเทศไทยหากต้องการได้เปรียบที่สุดจะต้องเป็นประเทศที่เป็นกลางฉะนั้นในมุมมองการเข้าร่วมจะต้องมีมุมเหล่านี้เลยจะต้องมีการหารือกับนายสีให้นายศรีหศักดิ์นะครับพวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าจะวางตัวอย่างไรเพื่อหาแง่มุมต่างๆส่วนมองว่าการเลือกข้างมีความจำเป็นหรือไม่นั้นนายยศชนันท์ยืนยันว่าท้ายที่สุดแล้วครับเป็นอย่างที่ตนพูดมาตลอดตอนนี้ภายในเรามีความพยายามทำความเข้มแข็งในส่วนที่เราจำเป็นจะต้องเข้มแข็งในเรื่องพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ซึ่งที่ผ่านมาเรากับหลายประเทศครับทั้งฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีมีการคุยกันตลอดในเรื่องพื้นฐานของไทยจะหากทำให้เข้มแข็งอย่างไรไม่เช่นนั้นเราจะถูกต่อรองโดยตลอดฉะนั้นเร่งทำ 2-3 เดือนไปแล้วเพื่อให้เรามีเรื่องพื้นฐานของเราเองแม้จะถูกปฏิเสธบางเรื่องแต่ก็พออยู่ได้แล้วก็มีความคืบหน้าพอสมควรไม่ต้องกังวลอะไรเพราะติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดนอกจากนี้ครับมีการเตรียมทีมทั้งคนในแล้วก็ต่างประเทศเพื่อเตรียมทีมให้สามารถทำเรื่องเหล่านี้ร่วมกันฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ควรเป็นตัวตั้งและจากนั้นก็ไปดูว่าเรื่องไหนยอมได้หรือไม่ได้นะครับไม่ใช่ไปดูว่าเรายอมใครหรือไม่ยอมใครแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของเราจริงๆว่าเรื่องไหนเป็นของเราและมีความเข้มแข็งในเรื่องใดจากนั้นเราจะไปสู่เรื่องของการตั้งแผนต่างๆซึ่งเคยเป็นแผนที่เคยทำอยู่แล้วแต่ต้องเร่งทำให้เข้มแข็งโดยเร็วที่สุดครับ
0: ส่วนเรื่องของเหตุการณ์แผ่นดินไหวในอินโดนีเซียนะคะในฝั่งของไทยเรามีการป้องกันรวมไปถึงเรื่องของทุนตรวจสึนามินั้นตอนนี้ใช้การได้อย่างไรทางอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายธีรพัฒน์คัชมาศค่ะก็รายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียและส่งผลกระทบต่อภาคใต้ของไทยเนื่องจากว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการแผ่นดินไหวบริเวณวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมไปถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาด้านล่างของประเทศไทยแต่ว่าที่เรารู้สึกได้ค่ะคือเมื่อ15สิงหาคมซึ่งใกล้เรากว่า500กิโลเมตรทำให้รับ รู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่มีผลกระทบต่อตึกสูงในประเทศไทยขณะที่อินโดนีเซียมีการประกาศแจ้งเตือนสึนามิค่ะหลังจากนั้นเพียง15นาทีก็ยกเลิกการประกาศเพราะกลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกซึ่งก็มีการเฝ้าระวังอยู่นะคะว่าจะกระทบเรื่องของสึนามิมายังประเทศไทยหรือไม่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วการเกิดแผ่นดินไหวระยะใกล้เคียง500ถึง600กิโลเมตรขึ้นไปอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกได้แต่ไม่สร้างความเสียหายแล้วก็ย้ำด้วยค่ะว่าไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยส่วนเรื่องของทุ่นตรวจวัดสึนามิการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนั้นทางนายธีรพัฒน์ระบุว่าท่อนตัวทุ่นค่ะมีการลอยอยู่ที่บริเวณกลางทะเลห่างจากชายฝั่งของไทยประมาณ540กิโลเมตรส่วนอีกตัวอยู่ที่มหาสมุทรอินเดียประมาณ900กว่ากิโลเมตรดังนั้นทั้ง2ตัวนี้ค่ะคือทุ่นสึนามิซึ่งจริงๆแล้วทุ่นที่สัมผัสกับพื้นมหาสมุทรเพื่อดูการไหวของแผ่นดินไหวใต้มหาสมุทรนั้นมีหรือไม่แล้วจึงสะท้อนขึ้นมาบนเครื่องส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมซึ่งในหลายประเทศก็มีทุ่นแบบนี้เช่นเดียวกันนำข้อมูลมาวิเคราะห์ว่ามีการเกิดสึนามิได้หรือไม่ไม่ได้บอกว่าทุ่นนี้ขยับแล้วจะยิงสัญญาณมาเตือนแต่ต้องมีการวิเคราะห์ก่อนค่ะเพื่อแจ้งเตือนว่าให้ขึ้นที่สูงในขณะเดียวกันค่ะการจะเตือนว่าจะเกิดสึนามิหรือไม่นั้นมักจะเกิดจากการที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด7ริกเตอร์ขึ้นไปถ้าเกิดในประเทศไทยหรือในทะเลว่ามีโอกาสจะเกิดสึนามิหรือไม่ค่ะซึ่งก็มีหอเตือนภัยอยู่ที่ทางอันดามันตลอดด้วยเช่นเดียวกันแต่ก็ยอมรับว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บกู้ทุนที่ชำรุดสายขาดและก็ยังมีสัญญาณ GPS อยู่ค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศนะครับเหตุแผ่นดินไหวในโคลอมเบียผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นเกือบ300คนแล้วก็ยังต้องเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยส่วนที่แผ่นดินไหวอินโดนีเซียนะครับตัวเลขณขณะนี้นะครับเพิ่มขึ้นไปอย่างน้อย53คนแล้วสำหรับผู้เสียชีวิต1สัปดาห์หลังจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ตามมาตราริกเตอร์โคลอมเบียยังคงเร่งกู้ภัยแล้วก็ฟื้นฟูภัยพิบัติที่ทำลายอาคารบ้านเรือนในหลายเมืองโดยเฉพาะเมืองคาลีเปเรราแล้วก็มานิซาเลสทีมกู้ภัยอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่จากนานาชาติยังเร่งทำงานแข่งกับเวลาช่วยเหลือผู้รอดชีวิตแต่หลายครอบครัวต้องตกอยู่ในความโศกเศร้าที่ต้องสูญเสียสมาชิกไปรัฐบาลของนายอาเบลาโดเดลาเอสปีเอยาประธานาธิบดีโคลอมเบียได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อระดมทุนสำหรับการฟื้นฟูท่ามกลางความโศกเศร้าและก็สถานการณ์ที่ยากลำบากชาวโคลอมเบียแบ่งปันกำลังใจเพื่อสร้างความเข้มแข็งโดยพิธีทางศาสนากลางแจ้งใกล้ซากปรักหักพังเช่นที่เมืองคาลีเพื่อปลุกขวัญให้ผู้คนไม่สิ้นหวังครับเนื่องจากยังมีผู้สูญหายอีก143คนส่วนที่อินโดนีเซียนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในจังหวัดนูซาเต็งการาตะวันออกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย53คนจากการรายงานเมื่อช่วงเย็นวานนี้ครับในช่วง2วันมานี้ยังเกิดแผ่นดินไหวหรือ after shock อีกประมาณ340ครั้งทำให้กระทบแผนการช่วยเหลือกู้ภัยด้วยประชาชนหลายพันคนยังคงพักหลบภัยอยู่ในค่ายพักพิงชั่วคราวโดยที่ยังขาดแคลนอาหารและก็ปัจจัยบรรเทาทุกข์พวกเขายังไม่รู้ล่วงหน้านะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเรือนของตัวเองเพราะว่าถนนหลายสายถูกปิดและยังเกิดดินถล่มด้วยครับ
0: ส่วนเรื่องของสถานการณ์อีโบลาในคองโกค่ะยืดเยื้อมาจนทำให้กลายเป็นการระบาดร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดครั้งนี้ค่ะตามรายงานของรัฐบาลสูงกว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากการระบาดในปี2018ถึง2020แล้วถือว่าเป็นการระบาดที่ร้ายแรงที่สุดส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันเพิ่มเป็น 4,945 รายในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อรายใหม่101รายทำให้การระบาดครั้งล่าสุดยังเป็นการระบาดที่แพร่กระจายมาเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของไวรัสนี้ที่เคยมีมาโดยแพร่กระจายไปแล้ว6จังหวัดจาก26จังหวัดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกโดยจังหวัดที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ตามแนวชายแดนตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่วนกลางอยู่ที่จังหวัดอิตุริซึ่งพบผู้ติดเชื้อรายแรกขณะนี้มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 3,400 รายผู้เชี่ยวชาญระบุด้วยค่ะว่าปกติแล้วเมื่อการระบาดผ่านไประยะหนึ่งอัตราการเสียชีวิตจะลดลงเนื่องจากระบบติดตามผู้สัมผัสดีขึ้นและผู้ป่วยได้รับการยืนยันรักษาได้เร็วขึ้นแต่ว่ากลับพบว่าผู้ป่วยจำนวนมากที่ตรวจพบช้าเกินไปโอกาสการรักษาได้จึงน้อยลงไปด้วยค่ะซึ่งทางสหประชาชาติเตือนว่าอีโบลากำลังลุกลามอย่างหนักในดีอาร์คองโกเทียบได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคระบาด1คนในทุกๆ30นาทีและตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนหรือว่าวิธีการรักษาที่ได้รับการรับรองสำหรับเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบุเกียวค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณพชนาถ ธนธนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shop Mania
8: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับ Trip Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะ Thinking Connect อยู่กับหนุ่ยนะครับเจ้าของเพจการตลาดมาราธอนนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
1: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
12: ข่าวในเชิงธุรกิจเนี่ยที่ดังที่สุดคือรองกรรมการผู้จัดการโตโยต้าประเทศไทยเนี่ยนะโพสต์ Facebook นะฮะคือก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีคลังเนี่ยของอินโดนีเซียเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมาอยู่อินโดเหอะอยากได้อะไรเนี่ยโตโยต้าจะให้หมดเลยอินโดเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ในอาเซียนศูนย์กลางรถยนต์ไปอยู่ในไทยใช่ไหม
11: ครับครับ
12: อันเนี้ยโตโยต้าก็ได้โอกาสนะฮะเพราะว่าก็เหลืออดมานานแล้ว
11: ม
12: ึงไม่เอาใจจีนเกินนะจีนแม่งก็ขนอะไรมาทุกอย่างนะไอ้ลงจีนนี่บางแห่งเนี่ยบางแห่งเนี่ยโรงงานรถยนต์จีนเนี่ยเล็กกว่าโรงงานผลิตแอร
11: ์จริงจริงจริง
12: แล้วก็อย่างเนต้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยก็มาติดไอ้ EV 3.5 3.0 อะไรเนี่ยนะ
11: คา
12: ร
11: ์ลแสนแสนห้าเนี่ยนะครับ
12: เจ๊งเจ๊ง
11: ปิด
12: เนต้าแม่งเจ๊งเสียภาษีไปเลยอะไรเงี้ยนะแล้วก็เอาเข้ามานี่ก็คือเหมือนบอกว่าเฮ้ยที่ปรึกษาการตลาดอาจจะไม่ใช่คุณทำการตลาดนะ
11: ที่ปรึกษาการตลาด
12: แต่ไม่ใช่คุณทำการตลาดนะเราเป็นที่ปรึกษา
11: การ
12: ตลาด
11: ครับอาจารย
12: ์คือผมพูดถึงเป็นที่ปรึกษาการตลาดแต่ผมไม่ได้เป็นคนทำการตลาดนะ
11: โอเคถูก
12: ผมเปิดผมทำอาหารอร่อยกับผมจะเปิดร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จคนนั้นนะ
11: ไม่เหมือนกัน
12: เหมือนตอนผมเป็นกรรมการได้มีแตกมีอยู่ตอนหนึ่งเป็นมายากนักมายากล
11: ครับ
12: นะก็ผมบอกผมเนี่ยให้คุณแตกในฐานะนักมายากลแต่ผมไม่ให้คุณแตกในฐานะนักธุรกิจมายากลคนละเรื่องนะ
11: อ๋อโอเคเข้าใจเข้าใจคือเก่งในด้านอาชีพนะ
12: ถ้าถามว่า EV กับอุตสาหกรรม EV ไม่เหมือนกันนะใช้ EV อ่ะ
11: จริงจริง
12: ไทยเรานี่ก็ประเภทมึงคิดแบบเดิมไง
11: เป็น
12: โตโยต้าก็บอกว่าไทยเราว่าติดอยู่กับอดีตอดีตเราคืออะไรดีทรอยเอเชียตัวดีทรอยเองก็แย่อยู่แล้วอเมริกาไปดูดิดีทรอยกำลังแย่เลย
11: ไม่
12: ดีทรอยเนี่ย
11: ไม่เหลือแทบไม่เหลือ
12: แล้วดีทรอยเอเชียคืออะไรคือญี่ปุ่นเนี่ยมาแล้วยกมาทั้งแล้วก็มาสอนซัพพลายเชนไทยวงโซ่ประทานให้ผลิตเป็นจีนเนี่ยมันทำถูกกระตายวงโซ่ประทานมันอยู่จีน
11: ขนทั้งคันมาใช้สิทธิภาษี
12: แต่ผมบอกไงว่าแต่ลดเลยทุกอย่างอะหม้อกะละมังเนี่ยกะละมังเนี่ยที่ผมเคยเล่าอะผมซื้อกะละมังทำในไทยนี่กะละมังธรรมดานี่ยังแพงกว่ากะละมังซิลิโคนจีนเลยนะ
11: จริงจริงจริง
12: จีนนี่คือ
11: ขุดได้ขุดได้อะยืดได้ขุดได
12: ้ตายเป็นแผ่นเลยอะถูกไวมันไม่ใช่เฉพาะรถ EV นะทุกอย่างเนี่ยแอร์หม้อหุงข้าวตู้เย็นพัดลมอะไรเนี่ย
11: ครับ
12: มันผลิตทีหนึ่งโอ้โหในจีนในตอนที่พีคสุดนี่27ล้านคันนะยอดขาย
11: 27ล้านคัน
12: 27ล้านที่กำลังแย่ๆเนี่ยจีนเนี่ยเหลือ22นี่แล้วของเราเท่าไหร่600,000คันเองตอนนี
11: ้โอ้โหกระปิดกระป้อย
12: 2อาทิตย์จีนน่ะขายหมดแล้ว600,000คันน
11: ่
12: ะ
11: จริงจริงจริงจริงจริง
12: แล้วนี่อย่าว่าอย่างนั้นเงี้ยนะตอนนี้ไอช่องแคบผมพูดมันปิดเนี่ยน้ำมันไหลไม่ได้ประมาณ10ล้านบาร์เรลเนี่ย
11: ครับ
12: ทำไมราคาน้ำมันไม่โดดไป150เหรียญน่ะ
11: สหรัฐปล่อยออกมาใช่ไหมถ้าผมจำ
12: ไม่ได้
11: เรื่องมันเป็นยังไง
12: หลักๆก็คือจีนซื้อลดลงไป5ล้านบาร์เรลต่อวันจีนนี่ช่วยนะ
11: จีนนี่ช่วยนะโอเค
12: ช่วยนะซื้อลดลงนะ
11: ครับ
12: เพราะว่าในช่องแคบพมุทส่วนใหญ่มาเอเชีย
11: ใช่ใช่ใช่ใ
12: ช่ถ้าใครผมถามในทั้งโลกใครจะไปเรื่องผลิตใครจะไปสู้จีนมา
11: ไม่มี
12: ทุกอย่าง
11: ยาก
12: ขนาดไอ้กระดาษเช็ดหน้าเนี่ยเมื่อก่อนในไทย
11: จีนนะ
12: คีเน็กตะก๊อตอะไรเนี่ย
11: ซิวเอ้ยตะก๊อตเอ้ย
12: สีดุ้งเนี่ยยอดขายในไทย4-500ล้านนะที่นำเข้ามาเนี่ย
11: โอ้โห
12: ใช่ไหมครับแล้วจะไปสู้มันยังไงอ่ะ
11: อืม
12: แล้วทุกวันนี้มีคนถามเนี่ยเศรษฐกิจไทยมันเนี่ยกริปส่งออกดีทำไมเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะมันดีมันมีพลังงาน
11: ส่งออกอย่างเดียวแต่ไม่ได้ผลิตในนี้
12: ส่งออกก็จีนมาสวมสิทธิ์ไงล่ะคุณ
11: ประกอบในนี้อ่ะขนทุกอย่างมาประกอบในน
12: ี้ไม่ได้ประกอบมาล็อกไม่ได้ประกอบแล้วยกเข้ามาแล้วก็มาเหมือนกับไปเห็นไอ้พวกอีเกียอินเด็กอะไรพวกนี้ไหมเอามาต่อกันอะเลโก้อะมาเลโก้
11: เล็กออกเล็กออกใช่ไหมครับ
12: แล้วไม่มีการจ้างงานแล้วถามว่าเศรษฐกิจมันจะดีได้ไงผมถามหน่อย
11: แม่โอ้โหอาจารย์พูดมาขนาดนี้อันหนึ่งผม เห็นภาพเนาะทิชชู่ต้องบอกว่าทิชชู่เหมือนที่คือผมเพิ่งสังเกตเห็นเมื่อไม่กี่ปีก่อนนะอาจารย์ตอนนั้นผมไปที่ระยองไปกินร้านขนมบัวลอยร้านนึงอร่อยมากชื่อป
12: ิยชาติกินร้านขนมเนี่ย
11: โอ้อันนี้ขาดไม่ได้เลยหมอจะด่า
12: อะไรก็ไปกินเท่าไหร่วะ
11: ไม่อยากตัวเลยอาจารย์อย่าเพิ่งเอาเรื่องนั้นเดี๋ยวผมเครียด
12: ทีนี้ไม่ชอบนะ
11: พอยคือผมเห็นทิชชู่นึงอาจารย
12: ์
11: กินทุกอย่างผมเห็นทิชชู่อ่ะอาจารย์ทิชชู่เนี่ยผมเห็นมันเป็นเหมือนแพ็คที่เราเห็นวันนี้เนาะคือมันก็จะแขวนบนผนังคือณวันนั้นที่ผมเห็นแล้วผมก็สงสัยว่าแบบเฮ้ยใครวะออกแบบได้ดีว่ะ2สีสันก็ดูสดใสจะไม่ผิดน่าจะเป็นสีไม่ส้มๆตัวเหลืองอ่ะ
12: ประชาชน
11: สีส้มแบบพรรคประชาชนอ่ะโอเคซึ่งคือนะวันนี้การซื้อทิชชู่อ่ะเอาจริงๆบ้านผมก็ส่วนหนึ่งก็ซื้อจากไอ้ทิชชู่แบบนี้จากจีนนะเพราะเรารู้สึกเลยว่าหนึ่งนอกจากมันถูกกว่ามันยังได้ปริมาณเยอะกว่ามันออกแบบแพ็กเกจให้มันดูอักเซสซอรี่ง่ายคือมันมีจุกตัวติดผนังให้เราไปติดจุกแล้วก็แขวนแล้วก็ดึงทิ้งแบบคือมันดูมันมีการคิดมาเยอะพอสมควรอ่ะผมว่านี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันก็แข่งยากนะอาจารย์นะแข่งยังไงอ่ะเขาคิดมาขนาดนี้
12: แต่ผมก็เคยซื้อครั้งเดียวกูไม่เอาแล้ว
11: มัน
12: เช
11: ็
12: ดแล้วมันมีสารเคมีอะไรบ้างผมไม่เอาบางทีผมไม่ใช่เราตัวผมใช้ผมเช็ดกระดาษผมไม่สก๊อต
11: เ
12: ลยมันมีมาตรฐานออยอเมริกาไง
11: ใ
12: ช่ไหม
11: เข้าใจเข้าใจ
12: ทุกเรื่องอ่ะคุณดูดิอ่ะวันนี้แป๊บเอ๊ะจะขนของทำไงวะเอามันก็มีล้อไว้เอาล้อนี่มาจากจีนล้ออ่ะ
11: ครับครับ
12: แล้วเวลาเฟอร์นิเจอร์เราไม่ต้องยกเราก็เข็นอะไรพวกเนี้ยตู้เย็นอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
11: ใช่
12: มีตู้อะไรจีนวะขนาดไอ้กล่องพลาสติกใส่ของอ่ะขายทั่วโลกนี่เป็นหลายพันล้านนะ
11: ครับ
12: แล้วมันก็เอาไอ้เนี้ยเอาไอ้ร้านของจีนเนี่ยมันก็ไปทั่วโลกก็เนี่ยขายของอย่างเงี้ยกระเป๋ารถกระเป๋าไอ้กระเป๋าที่มีลูกล้อบางคนก็ไปนั่งอยู่บนกระเป๋าเห็นไหมเมื่อก่อนที่ไหนเราเป็นคนลากตอนนี้กระเป๋าแม่งลากเรา
11: จริง
12: นะกระเป๋าแม่งเหมือนกับรถ EV เลยมันก็วิ่งไปได้
11: ใช่
12: เก่งอย่างเงี้ยจะไปสู้อะไรมันอ่ะไอ้ญี่ปุ่นนี่ก็เลิกผลิตโทรทัศน์ไปกี่เจ้าแล้ว Panasonic Sony อะไรพวกเนี้ยแอร์เมื่อก่อน
11: เหลือ Sony มั้ยน่าจะ
12: มี Sony ไม่ได้ผลิตแล้วSony ไม่ได้ผลิตแล้วคือให้สิทธิ์ผลิตให้สิทธิ์ไอ้ไห่เส้นหรือไงเนี่ยไห่เส้นหรือตีอะไรผมจำไม่ได้แล้วของจีนเนี่ย
11: ค
12: ือเอาแบรนด์ไปแต่ว่าไอ้ตัวที่ผลิตเนี่ยเป็นจีน
11: ครับ
12: โอ้ล่าสุด Panasonic ก็เลิกไปแล้วตอนนี้ก็เป็นไห่เส้นมั่งอะไรพวกเนี้ยใช่มั้ยนึกดูไฮเซนที่มันขนาดเป็นสนามบอลโลกอ่ะ
11: จริงอลังการมากเลยนะ
12: แอร์เมื่อก่อนมีที่ไหนก็มีแต่ไดกินมีแต่มิตซูบิชิเดี๋ยวนี้ก็แอร์จีนมาเต็มเลยคุณจะไปสู้อะไรเขาผลิตทีนึงเป็นร้อยล้าน
11: เอาจริง
12: ใช่เปล่า
11: จริง
12: เราก็รู้อยู่คำว่าอีโคโนมีออฟสเกลแต่ประเด็นเนี่ยก็คือ ไทยเราเนี่ยมันไม่มีธุรกิจใหม่มาลงเลยนะ
11: ใช่
12: ส่วนจีนไอ้ส่วนจีนที่มาลงเนี่ยผมบอกเลยนะก็ไม่ได้มาจ้างแรงงานไม่ได้มาจ้างแรงงานเราไม่นับเทานะเอาทีมที่ไม่ได้เทานะเทาเนี่ยจะเยอะไม่ได้จ้างแรงงานเข้าไปนี่ก็เนี่ยแหละครับของทุกอย่างมันของทุกอย่างมันถูกนี่
11: ใช
12: ่คนที่จะแฮปปี้ก็มีพี่จูนเนี่ยเพราะว่าเขาต้องซื้อที่ดินไทยไงในนิคมอ่ะคือพี่จูนแฮปปี้มากเลยจูนเนี่ย DPA เนี่ย
11: ครับครับ
12: เฮียเลยอ่ะผมถามแล้วคนอื่นนี่ไม่มีอ่ะเพราะว่านี่ก็อุตสาหกรรมมันต้องใช้ไงไอ้ BYD ไอ้ฉางอันมันต้องใช
11: ้ต้องเอาของมาลงเอาของมา assembly อะไรสักอย่างนึง
12: หนุ่ยรู้ไหมว่า
11: ครับ
12: ปีนี้เนี่ยเราจะขาดดุลการค้าจีนเท่าไหร่
11: เท่าไหร่ผมจำได้ว่าปีก่อน 2.2 ล้าน 2.2 ล้านล้าน
12: ไม่ๆยังไม่ถึงปีที่แล้วยังไม่ถึงปีนี้เนี่ยจะขาดดุล 2.2 ล้านล้าน
11: อ๋อก็คือตัวเลขที่เขา estimate กันคือ
12: เมื่อประมาณปี6เมื่อประมาณปี6 768เนี่ย
11: ครับ
12: 78เดือนเนี่ยประมาณล้าน
11: ๆ78เดือนก็ล้าน
12: ๆนะจัดกับป้อมมานะผมจัดกับป้อมตอนนั้นป้อมมันไม่ดูต่อเนี่ย
11: ครับ
12: ผมไม่แน่ใจว่า67หรือ68เนี่ย7เดือนเนี่ยประมาณล้าน
11: ๆโอ้โห
12: มันปีนึงก็ประมาณตั้งล้าน7ล้าน8แต่ปีนี้คิดว่าจะ2ล้านล้านไม่เกิน5จากนี้ไปไม่เกิน 3-5 ปีเนี่ยน่าจะขาดดุลการค้ากับจีนเท่ากับงบประมาณรัฐบาล
11: ตายแล้วแล้วแบบนี้จะเอาอะไรกินอย่างนี้ก็รวยไม่ไหวแล้วสิ
12: ก็มันถึงบ่นกันไงเนี่ยวันนั้นอ่าน BT Time เมื่อวานเนี่ยเขาบอกค้าปีกไทยเนี่ยมันแย่จริงๆ คนไม่มีกำลังซื้อแล้ว
11: ไม่รอดคือผมสารภาพอย่างหนึ่งเลยนะอาจารย์ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมสารภาพคนหนึ่งเลยสารภาพตรงผมกดจากแพลตฟอร์ม Marketplace ก่อนเจ้าใดเจ้าหนึ่งอ่ะเจ้าเดียวที่ทุกคนน่าจะสั่งกันเป็นหลักอ่ะซึ่งวันนี้ผมว่ามาตรฐานการสั่งกับ Marketplace เนี่ยต้องยอมรับว่ามันสูงมากสูงถึงระดับที่ว่าถ้าเกิดเราต้องขับรถอ่ะอย่างตอนนี้ผมต้องไปซื้อสายร้อยสายไฟอาจารย์ผมกำลังทำบ้านอยู่สายร้อยสายไฟเนี่ยถ้าผมต้องไปซื้อตามไอ้โฮมนู่นนี่นั่นแถวบ้านเนี่ยก็ไม่รู้จะเจอหรือเปล่าอยู่ตรงไหนต่างๆราคาบางทีเราสั่งในMarketplace ก็ถูกกว่าบางร้านไม่เกิน24ชั่วโมงก็ส่งบางร้าน4ชั่วโมงก็ส่งแล้วเสิร์ชในนั้นน่ะอะไรก็ตามที่อาจารย์คิดว่าอยากได้อ่ะมันมีแทบทุกอย่างบนจินตนาการของเราอ่ะ ผมสารภาพคนหนึ่งผมคนที่ไม่ค่อยออกบ้านไปซื้อของออกบ้านไปกินข้าวอ่ะยังมีแต่ซื้อของเนี่ยแทบไม่ค่อยนอกจากต้องใช้ตอนนั้นถึงจะยอม
12: ไม่ค่อยออกจากบ้านหรอกเพราะบ้านมันน่าอยู่
11: ก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็อย่างที่บอก
12: ไม่พอบ้านหลังนี้ไม่น่าอยู่กูไปอยู่หลังนึงน่าอยู่กับหลังนี้
11: ยังเดี๋ยวรอเสร็จก่อนเดี๋ยวช่วยอาจารย์มาจัดด้วยกันที่บ้านเลยครับนั่นผมเป็นแบบนั้นไม่รู้อาจารย์เป็นขนาดนั้นไหม
12: แบบเป็นอย่างนี้มา
11: ก็กดอ่ะ
12: คือต้องเรียนว่าที่ก่อนโควิดเนี่ยผมก็ยังไม่ได้ซื้ออะไรมากเท่าไหร
11: ่ครับ
12: แต่นี้พอโควิดเนี่ยผมก็มันไม่กล้าออกไปไหนไงกลัวติดผมเนี่ยซื้อไอ้ของที่ควรจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผมซื้อหมดเลยนะเมื่อก่อน Lazada มันจะมีงาน Lazada ซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะผมก็ซื้อทิชชู่ผมซื้ออะไรหมดเลยผมซื้อที่นี่หมดเลยแล้วก็เนี่ยตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาเนี่ยผมก็ซื้อเนี่ยผมซื้อเยอะมากเลยผมเป็นโกลแล้วมั้งเนี่ย
11: ลูกค้าชั้นดี
12: ซื้อเยอะเราไม่นับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็ไม่ซื้อของอะไรพวกนี้นะ
11: ครับ
12: แอนโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยผมก็ไป Apple เนี่ยแต่ตอนโควิดนี่ผมซื้อผ่าน Apple Store นะ
11: อืม
12: คือหมายถึงว่าผมซื้อทางออนไลน์เลย
11: สั่ง App Store ออนไลน์
12: แล้วตอนหลังเอาผมซื้อไอ้เนี่ยไอ้อะไรอะโน้ตบุ๊กของไอ้ Lenovo ก็ซื้อออนไลน์ที่ก็ซื้อออนไลน์หมดเลยตอนนี
11: ้อะไรก็ซื้อออนไลน์ได้หมดตอนนี้ถูกไหม
12: ก็ให้ไปซื้อออฟไลน์เดี๋ยวบางทีมันไม่มีนะอย่างเช่นกะละมังเงี้ยก็เคยไปซื้อกะละมังผมก็ไปซื้อกระมังซักผ้าเนี่ยผมก็ไปไอ้โรบินสันพระราม9ไม่มีนะแล้วไอ้เนี่ยเดี๋ยวไปเซ็นทรัลเว้ยเมื่อก่อนซื้อเซ็นทรัลมีกระมังก็ใบเล็ก
11: ครับ
12: โอ้โหสั่งจากไอ้นี่นะเต็มไปหมดเลยไอ้ออนไลน์เนี
11: ่
12: ยนะเยอะแยะไปหมดเลยแม้กระทั่งเนี่ยเมื่อวานนี้สั่งไอ้ชั้นเนี่ยก็สั่งโฮมโปรแล้วสั่งออนไลน์นะ
11: ครับ
12: โหเร็วมากเลยวันนึงมาเร็วเกินเหตุในโฮมโปรก็มีโอนฟรีดนะก็ส่งเองอะไรพวกนี้คือตอนนี้ครับฟรีดเนี่ยมันเป็นออนไลน์หมดแล้ว
11: ครับ
12: คนที่ไปห้างเนี่ยก็ไปกินไปดูหนังอะไรเงี้ย
11: คือผมว่าพื้นที่ห้างอย่างนึงถ้าอาจารย์สังเกตอ่ะจริงๆน่าจะประมาณ2ปีแล้วครับเลย์เอาท์ห้างส่วนใหญ่จะเป็นร้านกินไม่ค่อยเป็นร้านค้าแล้วเพราะคนรู้ว่าจะซื้ออะไรอ่ะสั่งออนไลน์วันนี้มันสะดวกกว่าเยอะยังไม่นับความสะดวกที่บอกว่าแบบเราไม่ต้องถือไม่ต้องขนไม่ต้องแบกคือทุกอย่างก็มาส่งบ้านแล้วดีไม่ดีหลายครั้งพวกแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยก็ทุ่มด้วยเอาคูปองให้เรานะเราก็ติดเน
12: า
11: ะ
12: ใช่
11: ไอ้นี่คือสิ่ง
12: นะ
11: ถูกไหมทุกคนรอคูปองแล้วอ่ะอันนึงผมรู้สึกว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยโพสต์นั้นไม่รู้โพสต์เดียวที่ผมเห็นกับอาจารย์ไหมคือพี่คนหนึ่งที่น่าจะเป็นสักคนน่ะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วประเทศไทยต้องโฟกัสให้ถูกนะเรื่องของพอพูดถึงเรื่อง EV เนี่ยคือตลาด EV เนี่ยมันยังไม่ใช่ตลาดทั้งโลกเขาก็บอกว่าไอ้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเป็นสันดาปกับไฮบริดน่าจะเป็นหลักเท่าที่ผมเห็นกับตาด้วยแล้วก็ฝั่งอ่ะจีนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอ่ะ EV แทบจะ 100% แล้วบนถนนถ้าเกิดไม่นับพวกBenz BMW รถ
12: จริงจริงจีนไอ้ตัวไฮบริดก็เยอะ
11: หรอ
12: ไฮบริดก็เยอะ
11: แต่ต้องแต่ก่อนสำหรับผมตอนผมไปเซี่ยงไฮ้เนี่ย ผมแทบไม่เห็นเลยถ้าเป็นรถจีนที่ผมเห็นเนี่ยคือ EV แทบจะล้วนและอันนึงที่ผมเห็นกับตาอาจารย์คือไอ้รถที่ขายในบ้านเราอ่ะแทบไม่เห็นเลยนะเห็นน้อยมากรถที่เพิ่งเข้าใหม่บ้านเราเห็นน้อยมากก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้รถที่เข้ามาบ้านเราอ่ะมันคือรถที่มันเหมือน
12: ตกรุ่นหรือเปล่า
11: อะไรอย่างนั้นที่แล้วก็เอามาอ่ะมันเหลือเศษไม่กี่แสนคันอ่ะเอามาดรอปตรงนี้ไหมนั่นก็เป็นความต่างอย่างนึงที่เห็นอ่ะอย่างพี่คนนั้นก็บอกว่าอย่างที่อเมริกาเนี่ยไฮบริดค่อนข้างมาแรงกว่าแต่ละที่มันก็มี มันก็มีความเหมาะสมไม่เหมือนกันซึ่งประเทศไทยผมว่ามันอยู่ในจุดช่วงระหว่างแบบก้ำกึ่งอ่ะอาจารย์ผมว่าพอจีนอ่ะได้สิทธิ์ฟรีภาษีเข้ามาเนี่ยก็เลยยิ่งขนของเข้ามาแล้วพอคนไทยเจอรถที่ไม่คิดว่า4 5 6 7แสนจะได้ของเทคโนโลยีขนาดนี้ไม่พูดถึงคุณภาพนะความเฟิร์มความอะไรไม่พูดถึงนะเทคโนโลยีกดนู่นนี่นั่นได้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันไม่มีในรถญี่ปุ่นไงแต่พอมันได้มาคนก็เริ่มเปรียบเทียบแล้วว่าเจ้านี้กับเจ้านั้นเป็นไงล่ะชอบกั๊กสเปคไม่กั๊กสเปคอะไรอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งคนก็คงรู้สึกแบบอัดอั้นเหมือนกันนะอาจารย์คิดว่าไง
12: คือคำถามก็คือว่าทำไมรถ EV เนี่ยในประเทศอาเซียนอื่นมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนไทยใช่ไห
11: ม
12: มันไปดูอินโดนีเซียฟิลิปปินส์หรือว่าอินโดนีเซียมันก็ไม่ได้เยอะเหมือนไทยใช่ไหม
11: ครับ
12: หรือว่าเราไปดูไอ้ตัวคือตอนที่รถคันละแสนหนึ่งเนี่ยสมัยยิ่งลักษณ์เนี่ยคือเป็นนโยบายรัฐบาลเลยนะหาเสียงเลยนะรถคันแรก
11: ใช่
12: รถคันละแสนไอ้นี่ไปรถอีให้จีนไปรถทำไมแล้วมันภาษีทุรกากรเนี่ยมัน 0% อยู่แล้วไปรถทำไมแล้วจีนเนี่ยมันผลิตล้นเกินถึงเวลามันก็ลดเองใช่ไห
11: ม
12: ถึงเวลามันก็ลดเองลดจนเลเว่หน้าเขียวหมดแล้วคุณรู้เปล่าเลเว่เนี่ยปี66กำไร 5,400 ปี68กำไร43ล้านเอง
11: เหรอ
12: ใช่ไหมคือของจีนเนี่ยมันถูกกระตายใช่ไหมแล้วตอนนี้คุณต้องคิดว่าอ๋อเอาไปให้มันเดี๋ยวมันก็มาตั้งโรงงานตั้งโรงงานแล้วมันจ้างคนไทยหรือเปล่าน
11: ั่นน่ะสิ
12: ใช่ไหมถามว่าเบาะมันใช้มันไปถามเลยยี่ห้อแต่ยี่ห้อเบาะมึงใช้บริษัทผู้ผลิตไทยไหมช่วงล่างใช้ผู้ผลิตไทยไหมกระจกใช้ผู้ผลิตไทยไหมนะ
11: มาทั้งคัน
12: เออมากระถอดประกอบนะถอดประกอบอ่ะนะพูดง่ายๆก็เป็นกับเลโก้อ่ะเลโก้อ่ะ
11: อัน
12: นี้เหมือนคุณซื้อพัดลมอ่ะซื้อพัดลมอ่ะถึงเวลาเรา
11: พัดลมอันนี้ก็ต้องต่อเองนะเออผมเพิ่งรู้ว่าต้องต่อเอง
12: เราซื้อพัดลมอ่ะเราก็มาต่อใบพัดอย่างนี้อันนี้เองแค่ก็นี่ก็เหมือนกัน
11: ครับ
12: มันจะมาใช้ซัพพลายเชนทำไมในเมื่อของเราอ่ะมันแพงใช่เปล่าแต่ญี่ปุ่นมันก็ไม่ได้ดีกับเราลองมาเพราะญี่ปุ่นมาจากประเทศแพงไง
11: ครับ
12: ตอนประเทศไทยมันถูกก็ใช้ของไทยไงมันให้คนไทยทำไงใช่ไห
11: ม
12: แต่ญี่ปุ่นมันถูกมันจีนมันก็เอามาจากญี่ปุ่นเหมือนกันนั่นแหละจริงแบบแต่ตอนนี้เราไม่บีบมันไงไอ้เราก็บีบญี่ปุ่นไงต้องใช้โลคอลคอนเทนต์เท่าไหร่ล่ะ60-80อ่ะ
11: ใช่ถึงจะได้
12: แต่แบบอันนี้อยู่ไปให้มันก่อนไง
11: ได้เลยให้ขนมาเอาเลย
12: เออมันเอาให้มาก่อนคือมันไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว FTA อ่ะแล้วยังไปลดให้มันอีกการละแสนหนึ่งแสนห้าน
11: ั่นน่ะดิก็คิดว่าเขาจะมา
12: ตอนนี้พอทำแบบนี้ปุ๊บไอ้ญี่ปุ่นมันก็แย่ไง
11: ใช่เดือดร้อนนะยอดขายกระทบพอสมควรนะแล้วรถใหม่ๆเนี่ยเป็น EV จีน
12: ถูกเยอะนะยังเป็นที่หนึ่งที่สองอยู่นี่เพราะว่ามันมีพิกอัพ
11: เคยพิกอัพเป็นยอดใหญ่
12: เออมีพิกอัพคุณดู Honda ที่ไม่มีพิกอัพใน Honda ตกมาดับ7อ่ะ
11: มอเตอร์โชว์คร
12: ับเออ
11: โอ้โห
12: ใช่มั้ยแต่คราวนี้คำถามก็คือในประเทศที่คนเขามองภาพรวมเขาคิดถึงส่วนรวมเนี่ยเขาก็อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ใช้ไฮบริด
11: ครับใช่ไ
12: ฮบริดรถเขาไอ้เกาหลีมันก็ใช้รถทั้งมันมันก็ไม่ใช่รถจีนจริงป่ะ
11: ใช่ใช่
12: ใช่ไหม
11: คือไม่รถเกาหลีก็เป็นรถยุโรปไปเลยอ่ะมันแค่นี
12: ้แต่นี้คนไทยเนี่ยไม่ใช่ทุกคนนะอาจจะเป็นส่วนใหญ่อ่ะโอ้ถ้าใช้ไฮบริดเนี่ยมีสองระบบเดี๋ยวมันก็เสียโน่นนี่แล้วเดี๋ยวก็ระบบโน่นระบบนี้เลือกไปเลยนะเอา EV ไปเลยไปดูสิเนี่ยบางรุ่นเนี่ยจะมีตู้เย็นให้เลยนั่นน่ะถึงจะมีไปทำไมก็ไปตามในรถ
11: จริงจริง
12: หรือบางเรื่องเนี่ยที่ทีมทำให้เนี่ยบางทีมันก็เยอะเกินไปไงเราก็ไม่จำเป็นหรอก
11: ใส่มาเกินไว้ก่อน
12: แต่เนี้ยคุณก็ต้องแต่ถ้าคนคิดภาพรวมคิดว่าโอ้โหเราใช้ EV เลยนะถูกก็จริงนะแต่งานมันหายงานมันหาย
11: งานมันหาย
12: ประชาชนที่ทำงานในโรงงานเนี่ยมันหายมันไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยกูไม่ได้ทำงานโรงงานเนี่ยแต่เศรษฐกิจมันเชื่อมกันไง
11: ใช
12: ่ใช่ป่ะไม่ใช่ว่าเอ้อมึงตกงานก็เรื่องมึงกูยังมีงานทำมันเชื่อมกันไงวันหนึ่งถ้ามันตกงานตรงนี้เรื่อยธุรกิจที่มึงทำมึงก็จะแย่
11: โดมิโนแน่นอน
12: ใช่ไหม
11: ใช่ครับ
12: แล้วตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วไงเนี่ยคุณดูดิ data center ก็มา AI ก็มาลงจีนก็มาลงทำไมมันเงียบเศรษฐกิจมันแย่ล่ะ
11: อืม
12: ใช่ป่ะคือตลาดหุ้นก็ขึ้นนะ
11: ใช่
12: AI ก็มาลงต้องเป็นแสนล้านหลายแสนล้านไอ้ TikTok ตัวเดียวก็หลายแสนเป็นเกือบจะแสนละไอ้จีนก็มาลงฉางอันมีใบดีแล้วทำไมมึงตลาดมึงเงียบจะบ้าอยู่แล้วเงียบไปคนไม่กล้าใช้เงินไม่มีเงินใช้ด้วย
11: เพราะว่ามันไปกระจุกอยู่กับบางจุดหรือเปล่าคือถ้ามันลงเป็นทั้งอีโคซิสเต็มเป็นทั้งซัพพลายเชนเนี่ยผมว่ามันจะส่งต่อกันไปได้อะแต่พอมันลงกระจุกแล้วมันไม่ได้ก่อให้เกิดอะไรมากมายเหมือนการจ้างงานเยอะเท่าเมื่อก่อนนะอาจารย์มันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคตัวเลขโดยรวมมันดีแต่ความรู้สึกของคนที่เดินถนนน่ะมันไม่ดีอันนึงผมไม่แน่ใจอาจารย์เป็นเฟรมกับพี่อ๋องภารินทร์มั้ยพี่อ๋องก็เพิ่งโพสต์ไม่กี่วันก่อนพี่อ๋องคนที่ทำนัสเก็ตคนที่ทำตู้ใสๆสำหรับหยิบน้ำเปล่าเนี่ยขายดีมากอาจารย
12: ์
11: เขาโพสต์เลยนะว่าทำไมเขาถึงรู้สึกว่าปีนี้หนักกว่าช่วงปีโควิดก็ไม่รู
12: ้
11: คือปกติเนี่ยผมว่าโพสต์ประมาณนี้พี่อ๋องเป็นภาพที่ represent ได้ในฐานะ founder owner คนที่คลุกตลาดหลายระดับอะเขายังพูดขนาดนี้ทั้งที่ปีนี้มันก็ไม่มีโควิดรัฐบาลก็ดูเซตโตมั่นคงแล้วมันควรจะต้องดีขึ้นหรือเปล่า
12: ก็ไม่ดีไง
11: อืมนั่นน่ะสิ
12: ก็แย่ไง
11: ครับ
12: คือโควิดมันตกเราก็เข้าใจอ่ะนะแต่ว่าโควิดเวลาตกเนี่ยธุรกิจที่อยู่ในบ้านมันดีหมดไง
11: ใช่มันโกรธออ
12: นไลน์คนก็ต้องซื้อไอ้พวกไฟเฟยอะไรพวกนี้มันต้องซื้อไอ้เครื่องกลมก็อยู่ในบ้านไงบ้านมันโลกใช่ไห
11: ม
12: แต่ตอนนี้อย่างที่บอกอ่ะไอ้ส่งออกโตจีนมันสวมสิทธิ์เยอะไง
11: ครับ
12: แล้วตอนนี้คือมันไม่ได้มีการจ้างงานมันไม่ได้มีการผลิตจริงมันไม่ได้มีการซื้อวัตถุดิบจริงในบ้านเราไงมันนำเข้ามาแล้วก็ติดป้ายแล้วก็ประกอบเล็กน้อยไงเราก็เห็นจากไอ้ตัวไอ้ 2.2 ล้านล้านปีนี้ที่เราขาดดุลไงแล้วมันขาดดุลในปี63มันขาดดุลเท่าไหร่ไม่กี่แสนล้านขาดดุล5-6 แสนล้านเองมั้งขาดดุลจีนน่ะแล้วคุณดูจากวันนั้นมาถึงวันนี้ขาดดุลเพิ่มเป็น4 เท่าอ่ะ
11: ก้าวกระโดดมากเลยนะ
12: เออแล้วถ้าถามแบบเลยแก้นถามอ่ะถามท่านผู้ฟังเนี่ยมา4 ปีที่แล้วกับ4 ปีนี้เนี่ยท่านกระเป๋าเงินท่านเยอะมีเงินเยอะขึ้นไหม
11: รู้สึกชีวิตตัวเองดีขึ้นหรือเปล่า
12: ใช่ไหมถามท่านก็ได้ว่าก่อนโควิดกับตอนนี้ท่านเป็นไงกระเป๋าเงินในกระเป๋าท่านก่อนโควิดกับตอนนี้ท่านเป็นไง
11: ผมว่าเป็นคำตอบที่ทุกคนน่าจะมีคำตอบเดียวกันคือไม่ได้ดีขึ้นเอาเคยมันมีคนส่วนน้อยดีขึ้นอะแต่ผมว่าโดยคนส่วนใหญ่ majority คือไม่ได้ดีขึ้นและหลายคนก็อาจจะมีความใช้คำว่าแย่ลงหรือว่าเงินมัน
12: แย่ลง
11: เงินมันหนืดกว่าเดิมด้วยซ้ำ
12: แล้วระบบราชการเป็นยังไงก็ไปฟังอาจารย์มีละกรรมธิการงบประมาณแล้วกัน
11: หรออาจารย์สั้นได้ไหมแกว่าไง
12: โอ้อย่าให้พูดเลยคุณเพิ่งไปดูเองก็รู้เลยว่าอาจารย์มีละแตะไปตรงไหนเนี่ยตรงนั้นเป็นปัญหาหมดเลยอ่ะนั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าระบบราชการเนี่ยใช้งบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิผลแล้วก็พอเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณจะเอาเงินงบประมาณที่ไหนมาวะ
11: อาจารย์รู้ไหมอย่างนึงผมเพิ่งทำระบบใหม่ขึ้นมาชื่อว่า TOR listening ขอพูดหน่อยผมลองไปกวาดดูว่ามันมีการประกาศ TOR อะไรบ้างอาจารย์ผมถึงได้รู้ว่าโปรเจกต์ TOR หลัก10 ล้านเนี่ยบ้านเรามีเยอะมากเลยนะ
12: หลาย
11: สิบด้วยนะ
12: ก็มันซอยไงมันซอย
11: เนี่ยบ้านเรามีเงินเยอะนะแต่
12: ตอนเนี้ยคุณดูไปดูดีกว่าไอ้คนที่ได้งบรัฐเนี่ยมันมีซ้ำกี่เจ้า
11: แม่
12: เห็นไหม
11: ดูอยู่แต่เดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันพูดไปก็คุ้นชื่อ
12: แต่ในนั้นเขาก็เป็นข่าวแล้วล่ะเราก็ไม่อยากโดนคดีใช่ไหมนะสสบางคนก็แย่ไปเลยอ
11: ่ะเยอะโดนไหมอาจารย์แรปอัพทิ้งท้ายหน่อยครับวันนี
12: ้ก็ไม่รู้จะแรปอัพอะไรผมมองอนาคตประเทศไทยแล้วมันอุตสาหกรรมมันมืดมนว่ะ
11: โอ้โห
12: มืดมนปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องจับกลุ่มกันนะ
11: คร
12: ับ นะช่วยๆเหลือกันพวกกันอะไรพวกเนี้ยเราไม่มีหน้าที่ไปช่วยคนอื่นเอาตัวเองให้รอดก่อนนะ
11: ครับ
12: หมดเวลาแล้วท่านผู้ฟังเดี๋ยววันจันทร์พบกันหนุ่ยใหม่นะวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับ
13: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัย
14: และณัฐพงษ์ม่วงธรรม
15: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวรรณนายกรัฐมนตรีตอบไม่ชัดเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2หรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าในการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ว่าต้องดูทุกอย่างให้สมดุลตลอดเวลาขณะเดียวกันเศรษฐกิจก็จะต้องไปได้ประชาชนลดค่าใช้จ่ายและรัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณได้ซึ่งต้องมีหลายองค์ประกอบเข้าด้วยกันโดยรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วแต่รูปแบบการดูแลต้องเป็นรูปแบบที่ไม่ใช่เป็นรัฐสวัสดิการและไม่ใช่ประชานิยมจึงต้องเตรียมการร่วมกันและต้องเป็นช่วงเวลาจังหวะที่ดีสำหรับในใจจะดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อหรือไม่นายกรัฐมนตรีหัวเราะก่อนระบุว่าอะไรที่ทำให้แก่พี่น้องประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้องคิดทุกวันไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวส่วนเงินคลังของรัฐบาลในขณะนี้ยังสามารถรองรับได้ใช่หรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยขาดชายแดนสระแก้วยังไม่ปลอดภัย EOD พบลูกระเบิด40มม.กลางทุ่งนาตาพระยาพันตำรวจเอกพิภพพรหมยกผู้กำกับการตชด.12มอบหมายให้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิด1ชุดเข้าปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสระแก้วพร้อมกับชุดเฉพาะกิจตาพระยาเข้าตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยหลังได้รับแจ้งว่าพบวัตถุระเบิดตกค้างในพื้นที่ทุ่งนาระหว่างจุดตรวจต.14ถึง15บ้านคลองเพงตำบลทับเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าเป็นลูกระเบิดขนาด40มม.1 นัดซึ่งยังอยู่ในสภาพที่ต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังจึงเข้าควบคุมพื้นที่และดำเนินการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยก่อนทำลายวัตถุระเบิดณจุดที่ตรวจพบซึ่งป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อประชาชนเกษตรกรหรือเจ้าหน้าที่ที่อาจเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณดังกล่าวเบื้องต้นเหตุการณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและสามารถทำลายวัตถุระเบิดได้อย่างปลอดภัยเหตุการณ์ในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงจากวัตถุระเบิดและวัตถุอันตรายที่ยังคงตกค้างตามพื้นที่ชายแดนสระแก้วโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ป่าทุ่งนาและพื้นที่ซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการหรือมีเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีตซึ่งแม้สถานการณ์โดยรวมจะเป็นปกติแต่ยังมีความจำเป็นต้องตรวจสอบและเคลียร์พื้นที่อย่างต่อเนื่องทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดขาขวาขาดที่ช่องอ่านม้าอุบลราชธานีกองทัพภาคที่2แจ้งข่าวว่าเมื่อเวลา 10:30 นจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะสังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดมนุษยธรรมศูนย์บัญชาการทางทหารเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอ่านม้าอำเภอหำยืนจังหวัดอุบลราชธานีได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดนำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำยืนก่อนส่งต่อทางอากาศด้วยไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อให้การรักษาต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดจุดห้า FM ทีวีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญใน

0: และความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
6: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่Business Connection นะฮะวันนี้ประจำวันจันทร์ต้นสัปดาห์ครับพบกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณทรงพลครับ
8: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีวีคที่34แห่งปีนี้ครับ
7: แน่แม่นยำเหมือนเดิม
8: เวลาเรางวดมาเรื่อยๆเนาะ
7: ครับก็คือเหลืออีกเอ้ปีหนึ่งมันเท่าไหร่50เท่าไหร่สัปดาห์
8: ปีนี้มี53
7: โอ้โห19สัปดาห์แล้วสิไม่ใช่20ด้วยนะ19สัปดาห์แล้วนะ
8: นี่ นี่ก็17สิงหาแล้วนะ
7: ครับ
8: เดี๋ยว
7: 17สิงหาก็คือเข้าสู่กลางของควอเตอร์เลยกลางควอเตอร์3ไปเรียบร้อยละ
8: เรียบร้อยเพราะฉะนั้นดูหางเช้งแล้วก็ยังอึมซาอึมสี่จริงๆนะ
7: แล้วก็ไม่รู้ว่าความเข้มข้นของประเด็นต่างๆในระหว่างที่เราบันทึกกันไว้เนี่ยมันเดินเกมกันยังไงขนาดไหน
8: คือโดยภาพรวมๆเนี่ยครับทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ประเทศไทยก็จะ represent ได้เหมือนกันคือตั้งแต่ middle classลงมาเนี่ยกำลังซื้อหดตัวหมดเลยแต่พวก upper middle class ขึ้นไปอ่ะหรือถ้าบอกว่าไงดีที่รวยก็รวยขึ้นมากอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวก overpricing มันก็เลยขายได้ไง
7: มี segment ของมันมี segment ของมัน
8: เป็น segment ที่อาจจะไม่ตกด้วยซ้ำไปมันก็เลยพาราด็อกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตในขณะที่อย่างอื่นเนี่ยมันตกหมดอ่ะ
7: ใช่ไหมแต่วันนั้นคือคุณสมบัติเราคุยกันถึงเรื่องอะไรวะซาร่าใช่ไหมแล้วกระบวนการผลิตเสื้อผ้าและบอกพารามิเตอร์

0: ที่ไม่ใช่ไอศครีมอ่ะ
1: อืม
0: อาจจะไม่เรียกไอศครีมก็คงไม่ได้นะเดี๋ยวเขาจะมาว่า
1: เจ
0: เรา
1: ลาโต้นะ
0: เขาเรียกว่าเจลาโต้ห้าปีที่ห้าปีที่เรียนมาแล้วคือประเด็นอย่างนี้ไว้ผมแล้วชอบใจไอปฏิกิริยาของผู้เล่นรายอื่นในตลาดโดยเฉพาะผู้เล่นตลาดแมสอะเบอร์ใหญ่อะผมจำได้นะผมเดินผ่านหรือผ่านในตรงบิ๊กซีแถวที่ผมพักเนี่ยโอ้โหคือแถวที่ยืนต่อคิวของร้านไอติมไอศครีมปั่นเดลี่ควีนนะ
1: ครับ
0: ใช่ว่าผมว่าเดลี่ควีนเนี่ยคือหนึ่งในผู้รับผลประโยชน์ที่ชัดเจนมากยอดขายน่าจะสองผมถามพนักงานที่ร้านในหลายๆสาขามันนะเพราะว่าสองเท่าอัพแล้วก็ปั่น
1: เรียกว่าเจลาโต
0: ้เกิดจากเจลาโต้เพราะว่าเขามีทั้งเขาทีแรกเขาก็มีแซวว่าเราก็มีอัลต้าสมูทก็คือพูดง่ายๆให้มันปั่นพิซซ่าให้มันละเอียดครับมากเป็นพิเศษอะไรเงี้ยแต่ว่าม
1: ันก็จะมีมีมแล้วนะความแก้วก็ไม่ร่วง
0: ถูกเพราะมันมีมีมแล้วพออันนึงมันเท่าไหร่นะอันนึงมันครึ่งพันมันแล้วแต่รถนะมีหลายอันนะแต่อันนี้มันคือหลักสิบไม่ยี่สิบนะแล้วก็จะเห็นว่าอย่างอีเกียเนี่ยอีเกียมีไอติมซอฟต์เสิร์ฟที่ตัวดีก็ไม่ได้เด่นไม่ได้คงมีคนกินแบบเป็นฐานลูกค้าของเขาเนาะก็มาเนี่ยแถมแก้วบ้างอะไรบ้างก็คือทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของยี่ห้อเนี่ยก็โดนจับมาเป็นมีมแล้วก็เลยอัลต้าสมูทก็เลยก็สมดังที่เขาแซวกันว่าคุณดีเจกริดก็พูดเองนะว่าทำให้ทั้งอุตสาหกรรมโตขึ้นนะแต่ว่ามันเป็นการฉกฉวยแล้วก็ทำให้ดีมานด์ที่ครีเอทจากตลาดนึงเนี่ยมันกลายมาเป็นสินค้ามหาชนคว้าไปด้วย
1: ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องของความอยากด้วยครับจริงๆแล้วหลายคนก็คงอยากจะลองกินดูครับไม่ว่าจะไหวหรือไม่ไหวเนี่ยพออยากจะลองกินเราก็เลยไปซื้อสินค้าทดแทนมาลองดู ร้านกาแฟแถวบ้านผมครับก็เป็นร้านกาแฟสเปเชียลตี้นะ
0: เออ
1: แล้วอยู่ๆมันก็ขายเจลาโต้เว้ยมันก็เขียนนะห้ามเปิดฝานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ทันดูก็ไปเปิดลูกสาวเฮ้ยเขาห้ามเปิดแต่ดูตู้มันดูแพงมากเลยนะผมก็ถามนี่ตู้นี้มันเท่าไหร่เหรออ๋อตู้นี้ประมาณ800,000ค่ะมีอยู่8รถมีอยู่8รถเนี่ยแล้วก็เลยถามว่าเท่าไหร่ครับอ๋อถ้าสกู๊ปเดียวก็120 บาท2สกู๊ป150
0: ทำไม2สกู๊ปมันถูกไปเยอะจังวะ
1: นี่มึงบังคับให้กูต้องสั่ง2ใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่ใช่แต่ก็คิดเองแล้วกันในตีความเอง
1: ผมก็เลยลองสั่งมาก็แค่อยากลองดูครับว่าเออ
0: 2สกู๊ปใช่ไหมสั่ง2สกู๊ปใช่ไหม
1: 2สกู๊ปสั่ง2สกู๊ป
0: อันนี้เป็นหลักการเรียกว่าอะไรนะข้อสมอแองเกิลลิ่งนะเอาม
1: ันไม่ได้อยู่แล้วคุณอาทิตย
0: ์ก็นี่ก็คือพูดเลยว่าตอนแรกคือจะบอกว่าให้สั่งอย่างน้อย2สกู๊ปไงแต่ว่าเดี๋ยวโดนด่า
1: ถ้าบอกว่า2เริ่มจาก2สกู๊ปเลยมันก็เป็นการบังคับไง
0: บังคับอันนี้ทำให้คุณสมบูรณ์รู้สึกว่า150ดูประหยัดจัง
1: ถ้า3สกู๊ปนี่180ด้วยนะ
0: จริงป่ะ
1: เออไป30บาท
0: น่าสนใจนี่ตั้งราคาน่าสนใจตั้งราคาน่าสนใจ
1: มี8รถแล้วผมก็ลองกินดูก็ตอนกินไปก็มันก็คงไม่อัลต้าสมูทเหมือนกับของเขาอะเน
0: า
1: ะแต่ก็อร่อยดี
0: ก็คือเพิ่มโปรดักเพิ่มดีมานคือตลาดมันมีดีมานจากกระแสเนาะถ้าพูดแบบนี้เนาะใช่ไหมแล้วใครจะเก็บเกี่ยวยังไงในแต่ละกิจการที่เกี่ยวข้อง
1: ก็แล้วแต่ว่าใครจะบังเอิญมันเป็นเนกาทีฟอิมแพคมาก่อนด้วยคนที่ไม่สามารถจะอยู่ตรงนั้นได้หมั่นไส้เยอะๆก็เลยไปกินที่อื่นเลยก็ขอบคุณงั้นก็ต้องให้คุณกิจเขาทำอย่างนี้ต่อไป
0: ทุกคนในฟรีมีเดียว่างั้นเถอะ
1: เออแล้วก็ไปบอกว่าอย่าเลิกนะทำไงดีวะเราจะบอกเขายังไงวะบอกทำต่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากเลยอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ไม่ได้เชียร์แล้วมันทำไม่ได้ของแบบนี้ต้องทำมาจากอินเนอร์หรือเปล่าเชียร์ไม่ทำทำไม่ต้องเชียร
1: ์แต่นั่นแหละครับคุณอาทิตย์ที่กำลังพูดถึงกันมันคือคอนเซปต์อินโนเวชันครับ
0: อันนี้โยงกลับมาได้ด้วยเหร
1: อเอา
0: คอนเซปต์คอนเซปต์อินโนเวชันคือมันมีคำว่าคอนเซปต์คืออะไรคือแนวคิดใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็นวัตกรรมมาอยู่ด้วยกัน
1: การนำเสนอแนวคิดรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น business model ใหม่แนวคิดทางสังคมแบบใหม่ๆระบบทางเลือกใหม่ๆที่สามารถจะยกระดับคุณภาพชีวิตและโลกใบนี้ได้ชัดเจนเนาะ
0: อ
1: สังเกตไหมครับว่าทุกครั้งอ่ะไม่ว่าจะเป็น product จะเป็น service จะเป็น process หรือจะเป็น concept อ่ะคีย์สำคัญมันตรงที่มันต้องไปเพิ่มคุณค่าบางอย่างให้อะไรบางอย่างของลูกค้าไม่ใช่ของตัวเรานะ
0: ของลูกค้าไม่ใช่ข
1: ใช
0: อง
1: ่
0: ตัวเร
1: ค
0: าร
1: ับครับของลูกค้าหรือของสังคมเพราะว่าตอนนี้คอนเซ็ปต์มันจะใหญ่ขึ้นละ
0: ก็ไม่ใช่ของตัวเราเป็นหลักอยู่ดีคือให้
1: ใ
0: ม
1: ช
0: อง
1: ่
0: ออกไปที่ องค์ประกอบที่เราไปให้บริการหรือรับใช้
1: ครับเรื่องนี้เราน่าจะเข้าใจกันได้มากที่สุดตอนประมาณปี2000ต้นๆนะ
0: สอ
1: น
0: ง
1: ะ
0: พ
1: ฮ
0: ัน
1: ะ
0: ต้นต้น
1: แก๊งผู้ใหญ่ของเราที่ทำเรื่องของสังคมนะเขาก็นั่งคุยกันว่าลัทธิทุนนิยมมันจะยังไงหว่ามันจะเป็นยังไงแล้วมันจะยังไงมันใหญ่เกินจะล้มมันเทคโอเวอร์กันแล้วมันก็เมิร์จเจอร์กันแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนมันล้มไม่ได้ไปคุณอาทิตย์
0: โอ้โหนี่ถือว่ามีวิสัยทัศน์ที่คุยเรื่องนี้ตั้งแต่ปี2000ต้นๆเนาะก
1: ใช
0: ่อน
1: ่
0: เก
1: ค
0: ิ
1: รั
0: ด
1: บ
0: พวกวิกฤตสับพามอเมริกาก่อน
1: ก่อน
0: ที่จะมีการ
1: เย
0: โว
1: อะเล
0: ก
1: ย
0: หรือการที่คนที่จะเริ่มเห็นแล้วว่าความมั่งคั่งมันไปกันแบบผิดสัดส่วนมโหฬารบนโลกใบนี้ใช่ไหม
1: แล้วอยู่ๆก็มีนักปราชญ์คนหนึ่งครับเขาก็ introduce concept มา concept หนึ่งครับเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับในหลวงของเรานั่นเองครับนะฮะแล้วตอนที่ introduce ออกมาเนี่ยแนะนำออกมาเนี่ยก็นั่งคุยกันถกกันเยอะครับตีความกันอีลุงตุงนางเลยถ้าจำได้ครับว่ามันพอเพียงยังไงอะไรยังไงแบบไหนหลักเกณฑ์ก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมีเยอะก็ใช้เยอะมีน้อยก็ใช้น้อยนะแต่ถ้าใครอยากรวยมีเยอะใช้น้อยก็ไม่มีใครว่าอะไรครับ
0: ตอนนั้
1: น
0: น
1: ะ
0: ก็จะยิ่งรวยยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างนั้น
1: ผมเคยถามคนที่ซื้อแฟนทอมนะโรล
0: แ
1: ส
0: ฟ
1: ์ร
0: น
1: อยซ์แ
0: ท
1: ฟ
0: อ
1: น
0: ม
1: ทอมว่าคันละ60 ล้านซื้อมาทำไมครับคุณอา
0: คุณอาเราใช่ไหม
1: ใช่
0: นี่คุณอาเราใช่ไหม
1: เขาตอบแบบก็ผมมีเยอะผมเลยลองซื้อมาดู
0: โอเค
1: ผมม
0: โอ
1: ี
0: เค
1: เยอะ
0: โอเคโอเค
1: ผมม
0: โ
1: ี
0: อเ
1: เ
0: ค
1: ยอะ
0: โอเ
1: ก
0: ค
1: ็มีเป็นพันอ่ะก็นั่
0: เ
1: น
0: อ
1: จะซื้ออ ให้สิคุณมีเงิน1,000 บาทอ่ะคุ
0: อ
1: ณ
0: ันนี
1: จ
0: ้
1: ะ
0: ห
1: ซ
0: ก
1: ื้อ
0: สิบบาทก
1: ค
0: ุ็
1: ณ
0: ค
1: จ
0: ื
1: ะ
0: อ
1: ซื้อ50 บาทไม่เป็นไรหรอก
0: ห้าเปอร์เซ็นต์หรื
1: ค
0: อ
1: รับ
0: ห
1: แล้
0: ก
1: วค
0: เ
1: ุ
0: ป
1: ณ
0: อร
1: เ
0: ์
1: ตรี
0: เซ
1: ยม
0: ็น
1: เ
0: ต
1: งิ
0: ์
1: นไว้อีก10 บาทด้วยเพราะว่ามันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที1,250,000อะไรเงี้ย
0: บวกเมนเทนแนนซ์1%โอ้
1: อะไรประมาณอย่างนี้นะซึ่งก็เข้าใจได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติเรามีเงินอยู่แค่ล้านเดียวเราก็ไม่ต้องซื้อรถครับนะฮะหรือเรามีเงิน5 ล้านเราก็ซื้อรถสัก1,000,000เรามี10 ล้านเราก็ซื้อรถสัก2 ล้านอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะพอดีกับเราครับอันนั้นคือเศรษฐกิจพอเพียงเนาะพูดเศรษฐกิจพอเพียงยังไม่ทันขาดคำ2008ครับซับพลามเลยครับ
0: แฮมเบอร์เกอร์ไครซ
1: เย
0: ิ
1: เม
0: ส
1: นบา
0: ข
1: ด
0: อง
1: เ
0: อ
1: ฮ
0: เมริกา
1: ล้มได้ครับคุณอาทิตย์ตั้งแต่นั้นเนี่ย UN ก็เริ่มเอ๊ะหรือว่าคอนเซปต์นี้มันจะเวิร์กก็ adopt เอาไปใช้ครับแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นระบบเศรษฐกิจหนึ่งในระบบหลักของโลกแล้วนะความพอเพียงเนี่ยแล้วมันก็จะตีความออกไปอีกเยอะแยะละครับแต่โดยหลักการเนี่ยมันก็คือทำยังไงให้เราอยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะสงสัยเผลอๆทรัมป์ก็อาจจะได้อิทธิพลจากเรื่องนี้ไปด้วยมั้งครับเขาเลยพยายามจะบอกเขาต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองอเมริ
0: ค
1: กา
0: ำเดี
1: ต้
0: ย
1: อ
0: ว
1: ง
0: ก
1: ไ
0: ั
1: ม่
0: น
1: พ
0: อ
1: ึ
0: า
1: ่
0: จ
1: ง
0: จะ
1: พาใครแล้ว
0: ความเดียวกันอาจจะคิดคนละแบบแล้ว
1: ใช่ไหมคือมันต้องก็เข้าใจได้มันอยู่ได้ตัวด้วยตัวเองนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยทางหอการค้าร่วมกับคุณอดิศรพงษ์ชมพูนะเขาก็ไปทําพื้นที่ทดลองอ่ะเข
0: โอ
1: า
0: ้
1: ก็เอาพื้นที่ตรงปทุมธานีเนี่ยครับประมาณสัก100 ไร่แล้วก็ตัดมาไร่ละหนึ่งพื้นที่ละ1 ไร่แล้วก็หาเกษตรกรมา100 คนตอนนั้นจะหามาได้สัก50 มั้งแล้ว
0: โอ
1: ก
0: ้
1: ็ให้อยู่ในนั้นเลยครับ
0: โอ้เป็นไพลอต
1: ท
0: ไอ้
1: ำตาม
0: ห้
1: ส
0: า
1: ิ่
0: สิบ
1: ง
0: แปลงอันนี้50 แปลงก่อน50 ไร่
1: ซึ่งอันนั้นมันจะมีเรื่องเดียวที่มันจะต้องเข้าไปช่วยก็คือไฟฟ้าถ้าวันนี้เริ่มใหม่ผมว่ามีโซลาร์เซลล์นี่ครบวงจรคอม
0: แม่
1: พลีทพอเพ
0: ไม่
1: ีย
0: ต
1: ง
0: ้อง
1: จริงๆเลยคุณอาทิตย์
0: ไม่ต้องไปโยงกับสภาพแวดล้อมข้างนอกก็
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ซัฟฟิเชนซีใช่ป่ะระดับที่แบบว่าอยู่ได้เบ็ดเสร็จครบทุกอย่างในจักรวาลของเรา
1: ตอนนั้นนะผมยังเสียดายเลยอ่ะมันยุ่งมากเลยไม่ได้สมัครเข้าไปอยู่ด้วยอ่ะแต่ผมก็นั่งไปนั่ง

0: อยู่เรื่อยๆนะครับเข้าไปดู
1: ออ
0: ย
1: ื
0: ู่
1: ม
0: เรื่อยๆคนที่อยู่เป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแบ
1: แล้
0: บ
1: ว
0: ไ
1: ท
0: ห
1: ุ
0: น
1: กวันนี้หมายถึงว่าโปรเจกต์นี้มันไม่อยู่แล้วใช่ไหมหรือว่ายังอยู่อยู่
0: ผมไม่แน่ใจไม่ได้ตามละ
1: เออน่าสนใจน่าสนใจ
0: หลุดออกไปก็ไม่ได้ตามแต่มันชัดเจนมากเลยนะครับเลี้ยงปลาดุกไว้ในบ่อเอาเล้าไก่ไว้บนบ่อปลาดุกไก่ขี้
1: อื
0: ล
1: ม
0: งไปปลาดุกกินนะครับไก่ตายเสร็จเสิร์ชลงไปปลาดุกกินได้หมดเลยปล
1: ก
0: า
1: ็
0: ดุ
1: ค
0: ก
1: ือ
0: ต
1: ห่
0: า
1: ว
0: ย
1: ง
0: ม
1: โ
0: ั
1: ซ
0: น
1: ่
0: กินกันเองอะไรเงี้ย
1: คิดถึงระบบนิเวศคิดถึงห
0: ใ
1: ่
0: ช
1: วง
0: ่
1: โซ่อาหารคิ
0: ใช
1: ด
0: ่
1: ถึงความยั่งยืนในเชิงเขาเรียกมนุษย์กับธรรมชาติไม่เบียดเบียนกัน
0: ไม่มีสิ่งใดเหลือครับ
1: เออ
0: ถ้าพูดใหม่คือใช้ไม่มีวันหมดไปครับ
1: เป็นระบบปิดที่ยั่งยืนได้เพราะไม่ม
0: ใ
1: ี
0: ช
1: อะ
0: ่
1: ไรพร่องลงไป
0: มันก็จะเติมของมันเองหมดแล้วเราก็จั
1: อ
0: บ
1: ืม
0: กินไปแล้วมันก็จะหล่อเลี้ยงไปข้าวก็ปลูกเสร็จก็เอาเมล็ดมาทําใหม่ผลหมากรากไม้ที่ปลูกอยู่อีก1 ใน 3ก็จะต้องให้ผลผลิตออกมาเป็นอย่างนี้ผักเผือกก็จะสามารถเด็ดกินได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ก็แสดงว่าจริงอ่ะอันนี้หมายถึงว่าที่คุณชวนกำลังอธิบายเนี่ยมันคือความคิดชุดความคิดหนึ่งที่โดยหลักการแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นไปได้ทีนี้พอไอ้การโปรเจกต์ที่ว่ามีพื้นที่แล้วก็จัดสรรคนละ1 ไร่เกษตรกรที่รับสมัครได้ลงไปลองเนี่ยอันนี้คือการทดสอบความคิดเขาเรียก
0: ชัด
1: proof
0: เจ
1: of
0: นครับ
1: concept อ่ะเนาะอันนี้คือทดลองดูว่ามันเอาข้อจริงแล้วเนี่ยมีเรื่องไหนที่แนวคิดกับการปฏิบัติมันมีช่องว่างแล้วมองไม่เห็นหรือเปล่า
0: ตอนนั้นเนี่ยประมาณ4 เดือนมั้งครับ4 เดือนเนี่ยเกินความพอเพียงละในพื้นที่1 ไร่เขาเริ่มมีไก่เหลือเริ่มมีปลาเหลือเริ่มมีผัก
1: อันนี้
0: ก็เริ่ม
1: มี
0: ท
1: ส่วน
0: ำก
1: เก
0: า
1: ิ
0: ร
1: นอาจจะมีส่วนเกินเหลือขึ้นมาแปรรูปเหรอ
0: แลกกันครับเพราะว่า
1: เอ
0: แต่ละพื้
1: อ
0: นที่เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการให้เลี้ยงตอนนั้นบางคนเลี้ยงปลาตะเพียนเป็นอย่างนี้เขาก็จะเอามาแลกกันอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นสเต็ปที่2ครับพอเพียงพอดีแล้วเนี่ยมันเหลือก็เอาไปแลกเสร็จยังเหลือก็เอาไปขายนะมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้อย่างนี้ซึ่งตอนนั้นก็จะกลายเป็นอินโนเวชันมากเลยครับมาดูอีกสักคอนเซปต์หนึ่งครับที่เป็นคอนเซปต์อินโนเวชันมาก่อนนะครับเป็นปั๊มน้ำมันครับคุณอาทิตย์
1: ปั๊มน้ำมัน
0: ปั๊มน
1: แบ
0: ี้
1: บไหน
0: ถ้าพูดไปคุณคงรู้จักแหละปตท.เนี่ยแหละครับนะฮะ8 ปีที่แล้วครับปตท.เขาบอกว่าเขามีคอนเซปต์ว่าเขามีพาร์คอินเดอะพัมป์มีสวนอยู่ในปั๊มก็แปลว่าปั๊มใหญ่กว่าสวนใช่ไหมฮะเพราะนั้นเขาก็จะซื้อที่1 ไร่แล้วเขาก็วางหัวจ่ายมีที่เหลือเขาก็ค่อยทำสวนหย่อมมันก็จะดูบีบบีบอัดอัดแน่นแน่นอะไรอย่างนี้เนาะ
1: เอาปั๊มเป็นตัวตั้งทีแรก
0: ใช่
1: เอาบ
0: คร
1: ร
0: ั
1: ิ
0: บ
1: การน้ำมันเนี่ยเป็นตัวตั้ง
0: อันนั้นเนี่ยงานพี่หนุ่ยนี่แหละงาน sustainability เนี่ยแหละพี่หนุ่ยศิริกุลเราเนี่ยครับแล้วปตท.ก็ไปบอกว่าจากนี้ไปก็จะเป็นปั๊ม in the park เพราะนั้นเขาก็ดีไซน์ใหม่ครับซื้อที่10 ไร่ครับแล้วก็ดีไซน์แลนด์สเคปครับมันเป็นที่มาของอเมซอนนั่นแหละครับทำไมไม่ต้องเป็นสีเขียวเพราะมันต้องดีไซน์ขึ้นมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้พอแลนด์สเคปดีเรียบร้อยสวยงามน่าเข้าค่อยวางหัวจ่าย
1: หัวใจเป็นส่วนหนึ่งของระบบ
0: ครับ
1: ที่ให้มันพอเหมาะพอดีกับโจทย์ใหญ่
0: ถูกครับแล้วมันก็
1: เป็น
0: จัดพื้น
1: ส่
0: ท
1: วน
0: ี่
1: สอง
0: ได้
1: ของโจ
0: ด
1: ทย
0: ี
1: ์ใหญ่
0: อันนี้เป็นรีเทลอันนี้เป็นในนั่นอันนั้นเป็นในนี่อันนี้เป็นที่จอดแล้วก็ใหญ่พอในการที่จะเตรียมไว้ถึงอนาคตด้วยว่าเขาจะเป็นชาร์เจอร์ยังไงอะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นพอคอนเซปต์มันเปลี่ยนกระบวนการทำมันเปลี่ยนหมดเลยเนาะไม่รู้ท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่สังเกตตัวเองไหมครับว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดหรือคุณเป็นต่างจังหวัดอยู่แล้วคุณขับผ่านปั๊มปตท.เนี่ยต่อให้คุณไม่ปวดฉี่คุณยังอยากจะเข้าไปเลย
1: ก็เป็นจุดพักของรถยนต์
0: มันไม่ใช่คือผมเคยคิดอย่างนั้นคุณอาทิตย์แต่พอผมคุยเข้าไปข้างในเขาบอกว่ามันเป็นดีไซน์มันเป็นดีไซน์ของแลนด์สเคปที่ทำให้คนอยากเข้า
1: เออ
0: มันเชื้ออ
1: ยา
0: เ
1: ก
0: ช
1: แว
0: ิญ
1: ะอ่ะแสดงว่าเป็นอ่ะแปลใหม่ไม่ให้จุดแวะแล้วอันนี้คือเดสติเนชันที่อยู่บ
0: มัน นเชื้อเชิญให้เราเข้า
1: ถ
0: ไป
1: นนเส
0: ทั
1: ้
0: ้
1: น
0: ง
1: ส
0: ท
1: ำ
0: ี
1: ค
0: ่
1: ั
0: เ
1: ญ
0: ราไม่อยากไม่ได้มีอะไรแล้วอ่ะ
1: เอ
0: บา
1: อง
0: ทีอ่ะฉี่เสร็จออกมาจากปั๊มหนึ่งอ่ะขับไปอีกปั๊มยังอยากจะเข้าเลยใช่ไหมอย่างนี้เป็น
1: แ
0: ต
1: ล้
0: ้
1: ว
0: น
1: ย
0: เ
1: ิ
0: พ
1: ่
0: ร
1: ง
0: าะ
1: พ
0: ฉ
1: อ
0: ะนั้น
1: ทำให้มันไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไปที่ไหนมีเหมือนกันไปหมด แต่นี่ก็ไม่ใช่ว่าต่างกันไปหมดจนคาดหวังอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็คือเขามีมันมีองค์ประกอบของมันอยู่แต่ว่าก็มีเอกลักษณ์แต่ละอันของมันไป
0: 10ปีที่แล้วเนี่ยเรายังคุยกันเรื่องปั๊มไหนห้องน้ำสะอาดที่สุดเลย
1: เออนั้นยุ
0: คก่อนใช่ไหมแล้วปั๊มที่ชนะเลิศที่สุดก็คือเจฟฟี่
1: เออเจ็ดใช่ไหมเจ็ดและซูเปอร์มาร์เก็ตเจฟฟี่ของเขา
0: เจฟฟี่ใช่ปั๊มเจ็ดแล้วเป็นเจฟฟี่นะแล้วเสร็จแล้วกลับมาพอมาวันนี้ครับมันเลยจุดนั้นไปแล้วเนอะไม่มีใครมาพูดถึงห้องน้ำสะอาดแล้วนะ
1: มันพูดว่า
0: แอมเบียนใครดีกว่ากัน
1: เออเป็นอีกเจนหนึ่งละของกิจการการแข่งขันตรงนั้น
0: ครับแล้วทุกคนก็เริ่ม
1: ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งใช่ไหม
0: ใช่เพราะนั้นไออินโนเวชันของคอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนี้แหละ
1: นะ
0: ทีนี้กลับมาในคอนเซ็ปต์ที่เป็นโมเดลบ้างครับเอาสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันครับเรามีเวลาเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้
1: เดี๋ยวนะตอนนี้เราเหลือประมาณ12นาที
0: โอเคได้สัก 3-4 โมเดลนะเราเรียกว่า business model นะครับผมเริ่มต้นจาก business model อันหนึ่งที่ใช้ emotion เป็นตัวตั้ง
1: อารมณ์เนี่ยเหรอ
0: เอาอารมณ์เป็นตัวขายเลยครับเป็นจุดขายเลยครับคุณอาทิตย์คงได้เล่นนะรุ่นเราอะที่บ้านมีตัวต่ออะไรบ้างครับมีอะไรสะสมบ้างรถสะ
1: สมเอโก้เหรอหุ่นยนต
0: ์หุ่นยนต์ผมมีกันดั้ม
1: ทำไมผมกันดั้มอ่ะผมโตมายุคแบบกันดั้มแล้วกันดั้มหัวโตอะไรเงี้ย
0: เออผมก็เป็นกันดั
1: ้มแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะมีพวกวิดีโอเกมมันจะกลายเป็นวิดีโอเกมละวิดีโอเกมเพิ่งมา Nintendo เพิ่งเกิดนะ
0: ผมมีกันดั้มผมมีเกนไดเซอร์ผมมีไลคิงผมมีเกตมาชิงก้าผมมี
1: พวกนี้มันก็จะมาพร้อมกับการ์ตูนอนิเมะญี่ปุ่นใช่ไหมที่ฉายเรื่องพวกนี้ในทางทีวีแล้วก็มีร้านเช่าวิดีโอที่มีพวกการ์ตูนพวกนี้อ่ะ
0: ตัวละส
1: ิร้านเช่าวิดีโอพอมันพูดแล้วแบบร้านเช่าวิดีโอคืออะไรวะคนสมัยนี้ร้านเช่าวิดีโอมีไหม
0: ตัวละ 4,000 นะครับเนี่ยตัว 4-5,000 6,000 เนี่ยแล้วต้องซื้อตู้มันอีกนะหาที่วางเท่ๆ นะครับ
1: ฟังดูไม่รักกันเลยซื้อตู้มันด้วยนะ
0: มาปัจจุบันนี้เราเรียกมันว่าป๊อปมาร์ทครับของเล่นลาบูบูเอ่ยอะไรเอ่ยนะฮะเขาขายอาร์ตทอยเขาขายบรายม็อกเขาขายกล่องจุ่
1: ม
0: ไม่ว่าจะเป็นมอลลี่ไม่ว่าจะเป็นสกาวแพนด้าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะฉะนั้นเขา drive ด้วย emotion เป็นหลักเลยนะกลยุทธ์ก็ไม่ได้มีอะไรที่ complicate อะไรมากครับนะฮะมี limited edition surprise box นะครับที่สำคัญที่สุดคือเขาสร้าง community นักสะสมขึ้นมาครับเขาสร้างตลาด
1: อยากได้อยากไล่เก็บใช่ไหมแล้วมีสมาคมมีชมรมมีแหล่งมีคนเล่นเน
0: าะไส้ในของเขาเนี่ยมันมีหลายเรื่องเลยนะคุณอาทิตย์เพราะว่าจีนอ่ะมันดีตรงที่ว่ามันมีสเกลของมันอยู่แล้วในตัวเน
1: า
0: ะที่สำคัญคือในการผลิตโมเดลนึงขึ้นมาเนี่ยมันไม่ต้องเยอะเหมือนเมื่อก่อน
1: โอ้
0: สมัยก่อนบันได
1: เออกว่าจะทำโมพลาสติกกว่าจะทำนู่นนี่นั่นอ่ะโอ้โหใช่ปะ
0: โอ้ใช้เวลาเยอะครับแล้วกว่าจะต้องทำขึ้นมาใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันง่ายมันเร็วแล้วมันก็เยอะได้มันทำจำนวนน้อยๆได้ดังนั้นเวลาที่เขาทำออกมาสมมติมีสัก10รุ่น10ชุดเนี่ยครับเขาอาจจะมีชุดหนึ่งที่เป็น limited edition
1: ทำน้อยๆ
0: นะครับแล้วก็ที่อีก9ชุดก็ซื้อก็ได้ตามสบายเลยแต่ซื้อกันตามสบายเลยก็ยังต้องซื้อด้วย emotion กล่องจุ่มนะแล้วก็อยากได้ให้ครบอยากได้ให้ครบแต่ไอ้1ชุดนั่นแหละครับเป็นตัวที่จะให้กับ community ของนักสะสมแล้วนักสะสมก็บอกว่ามันไฮบางตัวก็ขึ้นราคาไปจนถึงเป็นหลักหมื่นแสนเลยเนาะพอมันถึงหลักแสนได้ปุ๊บแปลว่าอะไรครับแปลว่าไอ้ตัวอื่นมันมีค่าหมดเลยนะ
1: มันดึงราคาทั้งมวลขึ้นไป
0: ครับอันนี้ยิ่งกับเจลาโต้อีกนั่น
1: น่ะนะครับนี่อยู่ในบริษัทเดียวกัน
0: เนี่ยมันอยู่ในชุดเดียวกันครับเพราะฉะนั้น
1: เจลาโต้นี่ทำให้คนอื่นกิน
0: ใช่ไหมการสร้างอย่างนี้ขึ้นมามันเป็นโมเดลที่มัน drive ด้วย emotion นะฮะแล้วตุ๊กตาแต่ละตัวเนี่ยเราอาจจะไม่อินมากเท่ากับเด็กรุ่นนี้นะแต่ว่าวิธีอินเหมือนกันไปคุยกับน้องๆวันนี้ที่สะสมอาร์ตทอยแล้วบอกเรามีกันดั้มเขาคงงอะครับ พี่คุยอะไรเหรอครับแต่ละรุ่นมันก็จะมีแต่ละชุดเองนะนะฮะอันนี้คือการขายอีโมชันนะฮะอีกสักอันหนึ่งครับนะฮะเป็น business model ที่เรา drive ด้วย network ครับ network driven ครับ
1: เพื่อขาย
0: ใช่อันนี้ก็ต้องหนีไม่พ้นนะครับโตอินนะครับหรือ TikTok ในเมืองจีนเริ่มต้นจากการที่เป็นโซเชียลมีเดียแล้วพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาจนกระทั่งเป็นช็อตวิดีโอแล้วไปขายได้ด้วยไลฟ์คอมเมิร์ซเขาเทรนคนในแพลตฟอร์มเขาดีนะคุณอาทิตย
1: ์ยังไงฮะ
0: ให้มันทำคอนเทนต์สนุกสนุกก่อน
1: แล้วไม่ขายของอะไรยังไม่ขายของ
0: เน้นว่ามันต้องฮามันต้องสนุก
1: ขายคอนเทนต์ขายคอนเทนต์ของตัวเองก่อนตอนแรก
0: ไม่ใช่คอนเทนต์ธรรมดาต้องเป็นคอนเทนต์ที่สนุกและตลกเน้นอย่างนี้เลยนะถ้าคุณมีคอนเทนต์แบบนี้ปุ๊บนะคนดูมันจะชูดปูดขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าคุณมีคอนเทนต์เศร้าๆคุณจะไม่เคยเห็นความเศร้าใน TikTok มันจะไม่ค่อยมีคนเห็นครับเพราะฉะนั้นพอเขาเทรนคอนเทนต์เข้ามาคอนเทนต์ครีเอเตอร์เข้ามาแบบนั้นพอพลิกนิดเดียวว่าจับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไม่กี่คนในช่วงแรกมาเทรนให้ขายของขายอะไรก็ได้แล้วก็มีระบบในการไปรองรับให้เพราะฉะนั้นผู้ใช้บริการก็สามารถคนที่เข้าไปใน TikTok ตอนแรกไม่มีใครคิดจะไปซื้อของครับแต่ด้วยคอนเทนต์ที่มันสนุกมากแล้วมันฮามากมันขายของแบบยังไงกันดีวะฮามาก
1: เนียนๆ
0: จะเนียนไม่เนียนผมว่าไม่เนียนด้วยซ้ำไปแต่มันสนุกครับคุณอาทิตย
1: ์
0: พอมันติดความสนุกจากคอนเทนต์มันก็มาสนุกจากไลฟ์คอมเมิร์ซพอไลฟ์คอมเมิร์ซเสร็จทีนี้มันก็เลยกลายเป็นขายเลยนะแล้วครีเอเตอร์แต่ละคนเนี่ยก็เริ่มต้นจาก trust เสร็จรีวิวก่อนที่จะมันจะขายไปขายนะถ้าคุณนี้จับได้มันจะรีวิว
1: มีสเต็ป
0: พอรีวิวเสร็จมันก็ถึงจะไลฟ์คอมเมิร์ซพอไลฟ์คอมเมิร์ซเสร็จก็เป็น data driven พอเป็น data driven ทีนี้ก็เป็นการทำ transaction ละแล้วก็ไปถึง repeat purchase
1: คือการก้าวสู่อีคอมเมิร์ซเต็มรูปแบบ
0: ครับแล้วเผลอจะแซงได้ไม่ยากเลยเพราะว่าตอนนี้วิธีในการที่TikTok จะทำแอดนะครับมันไม่เหมือน TikTok เมื่อเวอร์ชั่นแรกๆละมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันมีวิธีการที่มันจะ drive ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ spending กับแอดแล้วเพิ่มจำนวนยอดขายได้แล้วเขาสามารถที่จะ commit ยอดขายกับเราได้แล้วนะ
1: โอ้
0: เช่นถ้าเราบอกว่าเราจะ spending 1ล้านบาทแล้วเราใส่ว่าต้องการ low ad 4มันจะวิ่งไปคำนวณแล้วกลับมาว่าได้แคมเปญนี้ได้แล้วมันก็ได้4ล้านจริงๆด้วยนะ
1: พอเขาทำมากจนรู้ว่าเหตุและผลและกลไกมันเหมือนมันเป็นเมคานิกของมนุษย์ที่เขาควบคุมได้แล้วเขาจัดการได้แล้วเอาตรงนี้มาทำเงินอีกต่อหนึ่ง
0: ถูกครับแต่นี่คือการทำ networking ครับใช้เน็ตเวิร์กที่เชื่อมต่อไปเรื่อยๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอย่าง TikTok หรือ Douyin เนี่ยเราคุยกันเมื่อ10กว่าปีไม่ใช่สิอย่างตอนนี้หลังโควิดนิดหน่อยครับตอนที่เราคุยกันในสคบเนี่ยเราก็คุยกันว่าจริงๆแล้ว TikTok คือ Direct Sale ลักษณะน
1: ึงเออใช
0: ่ไอ้ Direct Sale แบบนี้เลยเรียกว่า Single Level ครับสมัยก่อนคนทำมีอยู่คนเดียวในประเทศไทยคือ Miss Teen ครับแบ่งเป็นพื้นที่แล้วเราก็ทำกันไป 20% คนนี้ได้ไปแล้วก็คนที่คุมหน่วยก็ได้ X% ของยอดขายทั้งหมดไปอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะ TikTok เหมือนกันเลยครับแต่ทำบนออนไลน์แต่ตอนนั้นน่ะก็เข้าใจได้ว่าหน่วยงานรัฐก็ยังเอ๊ะแล้วมันจะไปจับยังไงมันจะไปพันกับ e-commerce ไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราเพิ่งตัด e-commerce ออกจากพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วนะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเรื่องของอีคอมเมิร์ซพ.ร.บ.ความผิดทางคอมพิวเตอร์ซะมากกว่ามันเป็นลูปโฮลที่มันไม่รู้ตั้งใจหรือเป็นทิปปิ้งพอยต์ของอีคอมเมิร์ซประเทศไทย
1: น่าสนใจคำถามนี้น่าสนใจ
0: ตรงนั้นมันก็เลยทำให้มันเป็นแวกคัมมันก็เลยกลายเป็นใครจะทำอะไรก็ได้บนทีวีสติ๊กแทบตายบนออนไลน์ไม่มีใครว่าอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: เนี่ยเพราะผมนั่งนึกอยู่นะคุณชวนว่าที่เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ตอนนี้มันช่วง 2-3 ปีนี้รู้ตัวแล้วว่าแพลตฟอร์มจีนยึดประเทศไทยใช่ไหมแต่ว่าจริงประตูเมืองอ่ะถ้าพูดอย่างนี้นะอันนี้มันเหมือนไปรู้ประตูกรุงทรอยหรือประตูอะไรไม่รู้ล่ะมันจะด้วยความที่มีหลูโพหรืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าไปไล่ลองค่อยๆไล่ทาเรียงไทม์ไลน์ดูว่าเหตุการณ์มันพัฒนามายังไงในช่วงสมัยแบบไหนยังไงมันจะพอเห็นร่องรอยอยู่เหมือนกัน
0: ใช่
1: ถ้ามอง
0: ใน
1: แง่นั้น
0: ใช่ครับแล้วมันก็ทำให้ไอกระบวนการของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งแบบนี้เนี่ยมันพัฒนาขึ้นเพราะนั้นหลายคนเอ๊ะเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะบอสพอลครับเปิด
1: บอส
0: น
1: พ
0: ะ
1: อล
0: จำชื่อบริษัทไม่ได้ยังไม่ได้เสร็จโอเค anyway นั่นแหละครับก็จะเป็นหนึ่งในกระบวนการที่เราใช้กึ่งอีคอมเมิร์ซแบบนี้ในการทำตอนขอเป็น direct marketing ตอนทำ direct sale เลยอะไรเงี้ย ครับสุดท้ายครับ เอาเป็น AI อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันครับเป็น AI โมเดลนะครับจั่วเย่ปังจั่ว
1: โอ
0: เย
1: ้โห
0: ่การบ้านปังแปลว่าช่วยนะครับจั่วเย่ปังคือเป็น education tech จากประเทศจีนครับใช้ AI ในการช่วยทำการบ้าน
1: โอ้โห
0: ย้ำนะครับว่าจั่วเย่ปังช่วยทำไม่ได้จั่วไม่ได้จั่วไม่ใช่ปังจั่วเย่นะครับ
1: ปังจุ้ยแปลว่าอะไร
0: ทำการบ้านให
1: ้อ๋อช่วยเรายังเป็นคนทำอยู่อันนี้
0: ใช่เพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กจะถ่ายรูปโจทย์แล้วก็ส่งเข้าไปในแอป
1: กูอยากเกิดเป็นเด็กสมัยนี้มากเลยพอฟังอะ
0: แอปมันก็จะช่วยอธิบายว่าโจทย์นี้หมายความว่าไง
1: ดีโจทย์อันนี้มันมีติวเตอร์อยู่ข้างตัว
0: ถ้าโจทย์อย่างนี้หมายความอย่างนี้ต้องใช้วิธีไหนนะตอบสิอะไรอย่างนี้
1: เ
0: พราะฉะนั้นมันเป็นการทำเทรนโมเดลครับเป็นทราฟฟิก
1: personal tutor
0: ใช่แล้วมันก็มีเรื่องของ data ก่อนมันต้องมี data ในการจะทำโฮมเวิร์กพวกนี้นะว่าการบ้านหน้าตาแบบไหนโจทย์
1: ก็เหมือนเก่งข้อสอบนะถ้าเป็นอาจารย์แต่ก่อนคือนั่งเก่งข้อสอบเองโดยการไปดูข้อสอบย้อนหลัง
0: ใช่แล้วมันก็ใช้AI engine เข้ามาครับใช้ personalized learning เข้ามาช่วยนะฮะว่าคนนี้เรียนวิชานี้คนนี้วิชานี้มีครูวิชานี้อยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันสามารถ monetize ได้ยังไงsubscription ครับ
1: ก็คือเหมือนจ้างสมัครสมาชิก
0: มีสมาชิกครับ
1: แพงไหมเดือนนึงเนี่ย
0: มีเป็นคอร์สด้วยครับแล้วมีฮาร์ดแวร์ให้ด้วยนะครับฮาร์ดแวร์บางตัวเป็นตัวแปลภาษาบ้างเป็นตัวอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าคนอยากจะได้ยัง
1: ก็นี่ก็คือเหมือนโรงเรียนกวดวิชารวมกับครูบาอาจารย์ที่ช่วยติวเตอร์เราและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องที่โปรดี
0: พูดใหม่คืออยู่ๆแม่งมีครูอยู่ข้างๆตัวเราเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ไม่จำกัดไม่ต้องแย่งจองคิวกันแล้วก็ครูคนน
0: ั้
1: นก็เฉพาะตัวด้วยใช่ไหม
0: ไม่ใช่ทำให้เรานะแต่ช่วยเราให้คิดได้ง่ายขึ้นในการจะทำ
1: ประโยคนี้มันฟังดูดีนี่มันเฟรมมาหรือเปล่าเพื่อให้ดูแล้วมันไม่ทำให้เด็กดูสมองรีบอ่ะ
0: คุณอาทิตย์มันทำให้เด็กจีนเก่งขึ้นไง
1: อันนี้มันต่างกันผมว่าคนสวรรค์ตรงนี้มันเส้นผมนิดเดียวเลยนะถ้าไปทำให้ที่แปลว่าเด็กจะโง่เท่าเดิมและตัวนี้จะตอบแต่นี่คือถ้าแปลว่าช่วยทำให้เราฉลาดขึ้นผ่านคำถามผ่านกระบวนการอะไรไม่รู้อ่ะ
0: ถูกให้มันถาม
1: เราต้องดีขึ้นน่ะทำงานเสร็จแล้วเราต้องดีขึ้น
0: เราถามมันแล้วมันถามกลับเราจนเราเข้าใจว่าโจทย์มันคืออะไร
1: โอ
0: ้มีอันนึงครับหยวนฟู่เต๋านะครับหยวนฟู่เต๋าก็จะเป็นติวเตอร์เหมือนกันเป็นแพลตฟอร์มอีกอันนึงแต่อันนั้นเป็น personal learning เรียนสดกับครูเลย
1: อันนั้นครูสอน
0: adaptive learning เลย
1: อันนั้นคือครูส่วนตัวไม่ใช่ติวเตอร์ละครูเลยครูเลย
0: เป็นระบบeducation ecosystem เข้ามาเลยครับมันมีโมเดลอย่างเงี้ยใหม่ๆโผล่ขึ้นมาเยอะแยะอะไรคุณอาทิตย
1: ์ซึ่งพวกนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์ใช่ไหมอันนี้คือบอกมันเป็นความคิดในเรื่องธุรกิจการศึกษาที่เปลี่ยน
0: ม
1: ัน
0: เป็น business model ไปแล้วมันเป็น business model ใหม่ๆอันนี้ก็จะถือว่าเป็น innovation ที่เอาของเดิมที่มีอยู่มาประกอบร่างกันแล้วเกิดสิ่งใหม่แล้วเพิ่มคุณค่าลงไปได้
1: มันใหม่คือใหม่ตรง business model เพราะว่าในความคิดแบบทิวเตอร์แบบครูเนี่ยมันก็ยังมีอยู่แล้ว
0: ครับเมื่อก่อนนี้เราบอกว่าเรามีครู1ต่อ40 1ต่อ50ตอนนี
1: ้ช่วยเย่ต่อ1ผ่าน AI ก็คือ1ต่อ1ผ่าน AI 1ต่อ1แบบไม่จำกัดผลิตครูไม่จำกัด
0: ใช่ครับ
1: มาเวลาหมด
0: นี่คือ 4 type of innovation ครับ product innovation service innovation process innovation concept innovation และเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกัน 4i ครับวิธีการสร้าง innovation ครับ
1: ว้าวจบเป๊ะพอดีผู้ถ่ายทอดเขาก็มีความฟินมากเขาจบพอดีด้วยผมชอบดีโอเคคราวหน้าพบกันกับนะวิธีสร้าง innovation 4i กับคุณสมพจน์นะวันนี้เดี๋ยวขอบคุณคุณสมพจน์มากครับแล้วเดี๋ยวเราขอพักตรงนี้ครู่หนึ่งเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: business connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
10: ออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่อัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีซึ่งเทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 1.52 ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะรับฝาก3ปีคือ36เดือนนะครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอน ก่อนฝากครบ3ปีนะครับได้รับดอกเบี้ยไปตามเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่

0: ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสำนักงานกสทช.เตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698เป็นสายจากมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวอาจเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพควรวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์โควิดวรางคุณนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์ครับ
1: วันพุธนี่ผมทิ้งท้ายเรื่องอะไร
2: ก็เราคุยเรื่องนี้อยู่เลยแหละ exposure นี่แหละแล้วก็ว่ากิจการของท่านเนี่ยมันไปเปิดช่องกับเรื่องอะไรบ้างนะแล้วเราก็คุยเนี่ยว่ามันก็ต้องดูซีนารีโอหรือซีนารีโอเสร็จท่านก็ต้องประเมินว่ามันกระทบกับธุรกิจท่านยังไงทีนี้เราก็คุยถึงเรื่องเทรนด์ว่าเนี่ยเซกเมนต์เวลาถ้าเราจะเข้าไปหาธุรกิจเนี่ยบางทีแนวโน้มใหญ่เนี่ยเราต้องดูเช่นมันมีเรื่องประเทศไทยมีเรื่องเอจิ้งโซซิตี้มีอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่มันไม่ได้แปลว่าปัญหาเท่ากับปัญหาหลายทีถ้าเราไขออกเนี่ยมันก็เป็นโอกาสใช่ไหมคุณเรือก็ยกตัวอย่างว่าอย่างคอนโดเนี่ยถ้าหันมาจับกลุ่มเอจิ้งนะครับหรือลองเจวิตี้เนี่ยมันจะต้องมีการคิดอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่คอนโดปกติก็ต้องไปดู requirement ของกลุ่มนี้ว่าเขาต้องการอะไรมีร้านค้าสุขภาพใกล้ตรงข้างใต้ที่ใกล้ไหมระยะเดินทางไปคอนโดลำบากไปโรงพยาบาลลำบากไหมใช่ไหมหรือเราคุยว่าเด็กเกิดน้อยลงคนแต่งงานไม่อยากมีลูกแต่ปรากฏว่าสิ่งที่โตเนี่ยมันไปโตกับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมเพราะสัตว์เลี้ยงไม่ใช่สัตว์เลี้ยงต่อไปสัตว์เลี้ยงจริงๆก็คือลูกในสมัยร่วมสมัยเนี่ยมากขึ้นนะ
1: ตัวในเรื่องนี้ผมว่าประมาณ 4-5 ปีข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแล้วมันเป็นฮิวแมนนอย
2: ด์หนึ่งคนมีแนวโน้มมันจะข้ามไปที่ฮิวแมนนอยด์ต่อ
1: ฮิวแมนนอยด์เลยอย่างผมเนี่ยก็จะต้องมีฮิวแมนนอยด์ตัวนึงซึ่งอันเนี้ยผมก็จะต้องไปหาคอนโดที่มันไม่มีของไม่มีมันนอยเดินแล้วมันสะดุดของ
2: เตะมันเตะ
1: หนังสือผมพังหมดอะไรเงี้ย
2: หรือเขาจะมาช่วยจัดหรือเขาจะมาช่วยจัด
1: มันลำบากมาก
2: นะเป็นบรรณารักษ์ว่ายีบันนอยคือบรรณารักษ์
1: ไม่ไงยีบันนอยก็เน้นคุยกับมันนะหมายถึงว่าถ้าหัวเป็น ChatGPT อะไรพวกนี้
2: เออ
1: ก็ลองดูที่ว่ายีบันนอยเนี่ยต้องพามันไปเดินหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: โอ้
1: มันก็เป็นสุนัขเราก็ต้องพาไปเดินด้วยไง
2: ใช่ไหมออกไปเดินกัน
1: ก็หมายถึงว่าคนอื่นมันก็จะต้องมีฮิมานอยเหมือนกับเราเป็นงานเดินเราก็เป็นตัวประหลาดไงใช่ไหม
2: อ
1: ืมทีนี้ถ้าเกิดเราไม่ให้มันเดินเลยมันจะมีปัญหาเรื่อง ไอ้พวกมันจะเดิน
2: ไม่ได้อะไรแบบนี้เหรอเหมือนอะไรนะไอ้คนกระกลไกมันใช่ไหมว่าข้างในไม่ต้อง
1: อันนี้ถ้าไปเช่าอีกห้องนึงมันก็เสียเงินอีกอะไรเงี้ยใช่ไหม
2: ก็ต้องไปอยู่ที่อยู่ได้หรือมั้งเดี๋ยว
1: หรือก็ไปอยู่ซื้อบ้านก็ไม่ไหวว่าเดี๋ยวเก็บค่าได้ป่วยมันก็ขับรถมันไม่ไหวไงใช่ไหม
2: เขาขับให้เขาขับให้ฮิมันได้ขับให
1: ้โอ้ยไม่ถ้าอย่างนั้นมันคือไลฟ์สไตล์ไม่มีหรอกใช่ไหม
2: นี่จินตนาการจริงจังนี่คือการแบบ
1: ไม่มันเป็นเทรนอยู่แล้วผมกำลังบอกท่านผู้ฟังมันเป็นเทรนอยู่แล้วคุณ
2: เราต้องดีไซน์นี่คือดีไซน์แปลว่าดีไซน์ชีวิตอยู
1: ่ไอตัวอันนี้มันก็ไม่ได้แพงไงตัวไม่กี่แสนบาทอาจจะถูกกว่า
2: ใช่
1: ไหมไอคุณดูดิไอทามเนี่ยเดือนนี้ทามของพ่อฮิวแมนนอยด์นะซึ่งไม่ใช่อีลอนมัสเป็นของจริงเห็นอยู่แล้วมันมาอยู่แล้วคุณตัวญี่ปุ่นเนี่ยทำหุ่นยนต์เนี่ยในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ว่าอันนั้นเนี่ยมันคือ B2B ไง
2: ถูก
1: เนี่ยเราพูดถึง B2C
2: มันก็ต้องมีความเป็นมนุษย
1: ์ B2C robot ซึ่งจะเป็นคนอะไรพวกเนี้ย
2: อยู่ร่วมกันโอลิฟวิ่ง
1: ไม่ตอนนี้มันมีแล้วนะช่วยทำกันบ้องกันบ้านทำกับข้าวอะไรพวกมันมีแล้วนะเพียงแต่ว่ามันยังไม่แพร่หลายใช่ไห
2: ม
1: ทีนี้ท่านก็ต้องท่านก็ต้องเข้าไปดูเทรนด์นะใช่ป่ะแต่เดี๋ยวนี้อะไรที่มันเป็นเทรนด์ที่คนมันรู
2: ้
1: อ่ะอันนี้คนอื่นเขาก็รู้จะมันจะไปเทรนได้ไงอ่ะก็ต้องไปอินเวสต์ในเทรนด์ก่อนไงใช่เปล่าเช่นที่ผืนนี้ท่านไปซื้อก่อนมันตัดถนนเนี่ยไม่ใช่ถนนมันมาแล้วมันรถไฟมาแล้วมันก็แพง
2: ราคาแล้วก็แพงไม่รู้กี่ทอดแล้ว
1: เหมือนเป็นหมอเนี่ยระยะ4เนี่ยใครก็รู้มึงไม่ต้องเป็นมึงต้องมาให้มึงมาตรวจหรอกใช่ไหม
2: อ
1: ัน
2: นี้ก็เหมือนหุ้นเหมือนกิจการนะต้องไปเล็ง
1: ได้ครับเด็กเทพศิรินนท์เนี่ยมันถือปืนมายิงโอ้มันต้องมีปัญหามึงต้องหามันก่
2: อ
1: นก่อนมันมาถึงจุดนี้
2: อ
1: ่ะใช่ป่ะไม่ใช่วันที่มันมายิงแล้วเนี่ยเราถึงมาพูดกันใช่ไหมเหมือนกับเวลาเราคุยอย่างเงี้ยอ่ะวิตกจริตไห
2: ม
1: ใช่ไห
2: ม
1: วิตกจริตมึงก็ดูสิมึงจะรอให้มันเกิดก่อนเหรออ
2: ่า
1: ใช่ไ
2: หมแม้กระทั่ง
1: คุยเรื่องเด็กที่ยิงอ่ะเด็กมันตายไปแล้วไงปู่ย่าก็ตายไปแล้วมันก็ทุกอย่างก็เป็นแค่สมมติฐานนะจริงป่ะ
2: ใช่ใช่
1: เพราะว่าเจ้าตัวเขาเสียชีวิตไปแล้วอะใช่ไหม
2: ใช่ไหมแล้วเราก็คือเขาเลยเข้าตามหลักที่ว่ามนุษย์เนี่ยก็จะแสวงหาคำอธิบายใช่ไหมดูว่ามันเหตุการณ์อะไรแบบไหนยังไง
1: ซึ่งอันนี้ท่านผู้ฟังก็อาจจะไปถามไอ้ตัวตัว ChatGPT ก็ได้ว่ามันมีเทรนด์อะไรบ้างแต่ว่าคนอื่นมันก็ถามไง
2: เออ
1: ไอ้อย่างสมมุติว่าอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังอย่างกรณีของไอ้คุณมาร์คเพนเนี่ยไอ้มาร์คเพนนี่มันเป็นคนทำอันนี้นะ
2: ครับ
1: เป็นคนคล้ายๆว่ามันช่วยเขาหาเสียงเลือกตั้งมันเป็นทีมของคลินตันทีนี้เนี่ยเวลาคนมันจะลงมันจะทำให้โหวตเตอร์มาลงคะแนนเนี่ยแต่ไอ้โหวตเตอร์เนี่ยมันก็มีหลายประเภทไงมันก็ต้องไปทำรีเสิร์ชไงใช่ไ
2: ห
1: ม
2: โอ้นี่เหมือนเขาเป็นลูกค้าแล้วเราก็ไปถามความต้องการเขาเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
2: มีหลักการเหมือนการตลาด
1: คือไปดูคือไปดูเพอร์ซนาไปดูพฤติกรรมของเพอร์ซนาในด้านต่าง
2: ๆ
1: เช่นไปดูในเรื่องของไอ้กลุ่มเนี้ยมันเลิฟรีเลชั่นชิพมันเป็นไง
2: โอ้ในมิติความรักและความสัมพันธ
1: ์ใช่พูดว่าเราลงเขตเนี่ยคุณทุกคุณอาทิตย์ลงสสอ
2: ่ะ
1: เขตพญาไทเนี่ยคุณจะทำไงอ่ะ
2: เ
1: ดินเข้าประตูพ่อแม่พี่น้องผมอาทิตย์กรมพนังคุณนะครับอะไรเงี้ยนะช่วยลงคะแนนนะครับหรือไง
2: ผมไม่ได้สิก็ต้องคิดก่อนว่าประเด็นหรือความต้องการเนี่ยมันมีอะไรที่น่าจะเป็นของพื้นที่นี้ไหมหรือของคนที่อยู่ที่เป็นผู้ลงคะแนนเสียงในพื้นที่นี้ไหม เนี่ยมันในเป็นกลุ่มไหนแล้วมีเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ย
1: เบอร์ก็ต้องมานั่งดูว่าที่นี่มันมีประชากรเท่าไหร่
2: อืม
1: แล้วประชากรที่มันลงคะแนนได้เนี่ยมันมีกี่คน
2: อืม
1: แล้วก็มันอยู่ที่ไหนกันบ้างเอาประชากรกรุงเทพนะไม่ใช่ประชากรแฝงแล้วก็แยกกลุ่มเลยกลุ่มไม่รู้ว่าตึก IBM เนี่ยมีคนที่อยู่แถวนี้กี่คนวะ
2: เ
1: ออทำงานตึก IBM หรือกสิกรไทย
2: ในกรณีนี้เขาเรียกว่าผู้อยู่อาศัยเป็นผู้ทำงานในพื้นที่เปล่าหรือเป็นคอมพิวเตอร์ผู้เดินทางเนี่ย
1: ที่มีเยอะแยะในเขตนี้เนี่ยมันมีคนที่สัตว์เบียนบ้านมันอยู่กี่คนวะ
2: อยู่ที่นี่กี่คนใช่
1: หรือเพราะมันเช่าเจ้าของก็เป็นทะเบียนบ้านก็มันอยู่ที่นี่อะไรพวกนี้
2: สมมติเขามีบ้านมันอยู่คอนโดทะเบียนบ้านอยู่ที่บ้านตรงนี้มันมีทะเบียนบ้านอยู่อะไรเงี้ย
1: อันเนี้ยมันก็ต้องทำ data driven ก่อน
2: เออ
1: แล้วก็หาพฤติกรรมผู้บริพฤติกรรมของพวกโวเตอร์เช่นไอ้วอเตอร์ที่มันไม่แมริดเนี่ยคือไม่แต่งงานเนี่ยนะ
2: ครับ
1: มันมีแนวโน้มจะลงให้ผู้สมัครแบบไหนวะ
2: ใ
1: ช่ไหม
2: มันจะต้องมีอะไรเขาถ้าไม่แต่งเนี่ยมันจะมีประเด็นอะไรบ้างวะที่น่าจะอยู่ในใจ
1: ยังไอ้มาร์คเพนเนี่ยซึ่งมันเป็นคนทำเป็นทีมเลือกตั้ง
2: แบบนี้ทำแบบนี้กับ
1: เขาแบ่งหัวข้อไปนะ
2: จะดูฟังใช่ไหมครับ
1: Love and relationship หัวข้อที่2เนี่ยเป็น health and diet
2: สุขภาพ
1: หัวข้อที่3เนี่ยเป็น technology หัวข้อที่4เนี่ยเป็น lifestyle
2: วิถีชีวิต
1: หัวข้อที่5เนี่ย politics
2: อันนี้ไงการเมือง
1: 6 work and business
2: อันนี้การทำงานและก็เรื่องธุรกิจ
1: แล้วก็หามาแล้วเราดูลงเจนพวกนี้ด้วยกันได้ใช่ไหมคนที่ไม่แต่งงานแล้วก็เป็นvegetarian อะไรเงี้ยนะแล้วก็ไม่สนใจเทคโนโลยีอยู่กับสัตว์เลี้ยงแล้วก็เป็น process conservative แล้วก็Biker to work อย่างคุณอาทิตย์
2: เนี่ยโอ้โหนี่ขี่จักรยาน
1: จะเลือกแนวโน้มจะเลือกพักไหนวะ
2: เอออ
1: ะไรทำนองเนี้ย
2: ใช่ไหมลองมาค่อยแคล็กเดี๋ยวเพิ่มมินิทมุดแบบนี้เขาอาจจะต้องไปสัมภาษณ์คนที่เป็นตัวแทนใช่ไหมของเพอร์โซนาต่างๆ
1: ใช่ไหม
2: ด้วยแล้วก็อาจจะมีชุดการหยั่งว่าเอ๊มันโน้มเอียงแบบนี้แล้วถ้านโยบายแบบนี้ใช่ไหมหรือลักษณะอุดมการณ์ทางของผู้ทางการเมืองของผู้ลงสมัครเนี่ยมีผลไหมต่อที่จะดึงดูดหรือผลักออกไปของคนแต่ละกลุ่ม
1: เขาพูดอย่างนี้น่าสนใจมากนะคุณอาทิตย์คือที่ผมคุยกันท่านผู้ฟังไปตอนแรกเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราจะทำธุรกิจอะไรเนี่ยอย่างรวิทย์บอกเราก็ต้องทำเทรนด์นะเราก็ต้องไปกับเทรนด์อะไรเงี้ยนะมันก็จะสบายหน่อยไปตามน้ำ
2: อันนี้มันคือไม่ฝืนขึ้นลมใช่ไหม
1: หรืออย่างผมเคยคุยกับซาเซียตอนซาเซียยังไม่ได้อายุขนาดนี้นะตอนนั้นก็จะอายุสัก60ต้นๆอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ก็80กว่าแล้วนะซาเซียบอกว่าคุณผู้ช่วยสิโชคพัฒนานะบอกว่าทางสหพัฒน์เนี่ยก็จะโตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
2: โ
1: อ้เศรษฐกิจมันจะบอกแผนที่แล้วก
2: ็
1: ตัดถนนนะก็ไปตามถนนที
2: ่ตั้งอันนี้คือขึ้นลมทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกำหนด
1: อันนั้นมันก็จะเป็นเมกะเทรนด์อย่างเงี้ยใ
2: ช่ไหมของประเทศเราอะนะ
1: คือเมกะเทรนด์เนี่ยมันไม่ได้ทำให้คุณชนะนะ
2: ครับ
1: คุณชนะที่ไมโครเทรนด์นะ
2: นี่เห็นด้วย
1: ใช่ไหม
2: แต่หมายถึงว่าเมกะเทรนด์เนี่ยมันคงผมนึกถึงเวลาเรือใบอะแหละเรือใบหรืออะไรที่ออกทะเลเนี่ยก็คือถ้าเราใช้เทรนด์ให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นตัวผลักดันเราไปได้แต่ว่าสุดท้ายมันอยู่ที่เราไม่งั้นคนทำตามเทรนด์100คนก็สำเร็จหมด100คนนี่คงไม่ใช่ใช่ป่ะคุณนิวัฒน
1: ์ก็ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคือถ้าเกิดว่าคุณไปทำเมกะเทรนด์นะ
3: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันทบแสดงความเสียใจยืนยันดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดกองทัพภาคที่2รายงานว่าจ่าสิบเอกชาญณรงค์วงศ์ชนะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่1สังกัดหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติศูนย์บัญชาการทางทหารประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ใกล้ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเวลาประมาณ10:30 น.จนได้รับบาดเจ็บขาขวาท่อนล่างขาดเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่นำส่งโรงพยาบาลน้ำยืนและเตรียมส่งต่อทางอากาศไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อดำเนินการรักษาต่อเนื่องพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกระบุว่าเนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวในอดีตฝ่ายกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาตั้งฐานในช่วงที่มีสถานการณ์ฝ่ายไทยได้ผลักดันทหารกัมพูชาออกไปหลังจากนั้นได้มีการควบคุมและปิดกั้นพื้นที่ระบุเป็นพื้นที่อันตรายเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมเก็บกู้จากศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้เข้ามาดำเนินการตรวจสอบและเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อทำให้พื้นที่มีความปลอดภัยต่อไปทางนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวมีกำลังพลได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าขวามือขวาและมีบาดแผลตามร่างกายขณะนี้กำลังพลรู้สึกตัวและอาการปลอดภัยอยู่ระหว่างนำส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์กองทัพบกขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นผู้บังคับบัญชาได้กำชับต้นสังกัดดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเยี่ยมนักท่องเที่ยวสเปนถูกต้นไม้ล้มทับที่อยุธยานายสุรศักดิ์พันเจริญมรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเข้าเยี่ยมและติดตามอาการของกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวสเปน4คนที่ประสบเหตุต้นหางนกยูงขนาดใหญ่ล้มทับบริเวณทางเดินข้างวัดพระศรีสันเพชรภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเมื่อช่วงบ่ายวานนี้สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บชายทีมแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาได้ผ่าตัดเรียบร้อยแล้วขณะนี้เข้าพักรักษาตัวอยู่ภายในห้อง ICU เพื่อเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดผู้บาดเจ็บหญิง1คนนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพื่อติดตามอาการในขณะที่ผู้บาดเจ็บหญิงอีก2คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยมีบาดแผลถลอกตามร่างกายทีมแพทย์ประเมินอาการแล้วไม่ต้องนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลอนุญาตให้กลับไปพักผ่อนได้นายสุรศักดิ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกับกรมศิลปากรและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเร่งสำรวจความแข็งแรงของต้นไม้ใหญ่ตามเส้นทางสัญจรในเขตโบราณสถานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกพร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันว่าจะดูแลรักษาและเยียวยาผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างดีที่สุดสกัดเคตามีน40 กิโลกรัมชายแดนแม่สายหน่วยเฉพาะกิจพระเจ้าตากกองกำลังผาเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้การบริหารของพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองตรวจยึดของกลางยาเสพติดจำนวนมากโดยเมื่อวันที่16 สิงหาคมเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากจัดกำลังพลลาดตระเวนเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.ยาเสพติดบริเวณชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่บ้านเหมืองแดงใต้อำเภอแม่สายโดยพบกับกลุ่มต้องสงสัยแบกกระสอบสีขาวเดินลัดเลาะไปตามตลิ่ง2คนจึงแสดงตัวเพื่อขอตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้ทิ้งกระสอบก่อนหลบหนีข้ามแม่สายไปยังฝั่งประเทศเมียนมาตรวจสอบพบเคตามีนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภท2น้ำหนัก40 กิโลกรัมจึงนำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่อายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด

0: านมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะฮะวันนี้ก็กลับมาประจำการนะเป็นปกตินะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะช่วงแรกเดี๋ยวดูข่าวสารสักนิดหนึ่งนะครับช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้เดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะที่ไปร่วมในงานอะไรบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟซกันกับคุณวีระธีรพัฒน์จากที่ดีเอสรามอินทรา67นะที่ร้านรี

เป็นคาเฟ่45ท่านนะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็มีเห็นว่าไปกันหนาแน่นนะแล้วก็คุณวีระคุยให้ฟังยาวนะชั่วโมงครึ่งนะอย่างน้อยๆชั่วโมงครึ่งอ่ะนะเสร็จเห็นว่าน่าจะ5โมงเย็นเลยนะพอดีผมติดธุระนะไปตรวจสุขภาพนะก็เลยไม่ได้เดินทางไปด้วยนะครับแต่ว่าที่ร้านรีเฟซคาเฟ่นะตรงรามอินทรา67เนี่ยเขาก็ขอบคุณนะท่านที่ไปร่วมนะเพราะว่าไปใช้สถานที่ที่นั่นใช่ไหมแล้วก็บางท่านอาจจะได้ใช้คูปองอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะบางท่านถ้าเหลือนี่ก็ต้องรีบใช้หน่อยนะ เห็นว่าใช้ได้ถึงสิ้นเดือนใช่ไหมวันไหนว่างๆก็แวะเข้าไปก็ได้นะและข้างๆเขาก็มีอะไรล้างรถมีฟิตเนสมีอะไรล่ะมีขายผลไม้พรีเมียมอะไรเนี่ยนะก็ว่ากันไปนะส่วนใครที่ไม่ได้ไปนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องที่เขาคุยกันเนี่ยนะ เดี๋ยวต้องไปหาเวลาเหมาะควรอ่ะนะคือผมฟังแล้วนะผมฟังหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องดูอีกทีพิจารณาอีกทีนะถ้ามีอะไรที่ เรียกว่าอาจจะเป็นพิเศษหน่อยนะอาจจะเอาบางช่วงบางตอนนะแต่ไม่เอามาทั้งหมดแน่นอนนะผมชัดเจนนะยังไงก็ตามทีเพราะว่าต้องถือว่า priority ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณผู้ฟังที่อุตส่าห์เหนื่อยนะเดินทางไปแล้วก็ไปร่วมฟังกันอันนี้ต้องไว้ให้เขาหน่อยนะฮะแต่ว่าส่วนเราที่ฟังทางวิทยุนะจะผ่านช่องทางไหนก็ตามทีนะจะเป็นวิทยุ FM 96.5 จะผ่านทาง Facebook จะผ่านทาง YouTube ผ่านทาง TikTok อะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมนะก็ต้องพิจารณาว่าอันไหนที่คิดว่าน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะที่ไม่เรียกว่ายังไงดีล่ะแต่ว่าไม่ได้เปิดทั้งหมดอ่ะแน่ๆนะเหมือนรอบที่แล้วนะก็เอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมาดูให้ละกันนะครับส่วนข่าว วันนี้มีการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจนะน่าสนใจมากนะเพราะว่าทางสภาพัฒน์นะเขามีการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ทับ2569เนี่ยนะทางเลขาธิการคุณดนุชาพิชยานันเนี่ยก็บอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส2ปี69เนี่ยนะเศรษฐกิจขยายตัว 1.9% อันนี้ชะลอตัวลงนะครับจากไตรมาสที่1ของปี2569ที่ฉลายขยายตัวอยู่ที่ 2.8% แต่ไตรมาส2นี่ลงมาเยอะนะเหลือแค่ 1.9% นะหรือว่าอาจจะเกือบ 2% เนี่ยโดยปัจจัยหลักๆมาจากการลงทุนรวมนะที่ยังคงขยายตัว 9.1% เป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่โตถึง 13.4% แต่ว่าภาครัฐนี่หดตัวนะภาครัฐนี่หดตัวลงบอกว่าการลงทุนเนี่ยนะมาจากหมวดไหนบ้างเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็รวมไปถึงยานพาหนะขณะที่การลงทุนภาครัฐหดตัว 1.6% ในด้านการค้าระหว่างประเทศครับการส่งออกสินค้ามีมูลค่าขยายตัวเร่งขึ้นเป็น 17.6% ปริมาณการส่งออกสินค้าขยายตัว 13.7% ตามการเติบโตของสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลกนะอันนี้อย่างที่เราได้ยินช่วงหน้าร้อนนะที่ยุโรปนี่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะนะโดยเฉพาะแอร์คอนดิชันบ้านเรานี่ส่งออกแอร์อันดับต้นๆของโลกนะครับอย่างไรก็ตามฮะบอกว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าก็ขยายตัวสูงถึง 42.3% ปริมาณนำเข้าสินค้าเนี่ยขยายตัว 27.7% นะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP ในไตรมาสนี้เนี่ยกลับมาติดลบที่ 12%ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ขยายตัวต่อเนื่องนะบอกรายรับรวมเนี่ยนะจากภาคการท่องเที่ยวนะ663,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.3% จากไตรมาสที่1นะฮะโดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยนะ6,557,000 คนนะครับส่วนภาคการเกษตรภาคการเกษตรนี่ขยายตัว 1.5%จากผลผลิตที่สำคัญนะเช่นพวกผลไม้อ้อยยางพารานะเข้าใจว่ารวมทุเรียนด้วยแหละนะเพราะว่าช่วงไตรมาส2เราส่งทุเรียนเยอะนะขณะที่ปาล์มน้ำมันแล้วก็ข้าวเปลือกเนี่ยลดลงนะฝั่งรายได้ของเกษตรกรบอกโดยรวมเนี่ย
กลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ 6.6% นะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปไตรมาสที่2อยู่ที่ 2.7% นะอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.69% นะหนี้สาธารณะณสิ้นเดือนมิถุนายน2569มูลค่ารวม 12.9 ล้านล้านบาทก็13ล้านล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 66.9% ของ GDP นะครับส่วนการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไทยไตรมาสทั้งปี2569เนี่ยนะคาดว่าน่าจะโตในช่วง 2.0 ถึง 2.5% นะคาดกลางอยู่ที่ประมาณสัก 2.2% นะก่อนหน้านี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกน่าจะโตประมาณสัก 2.5% นะแต่นี่เขาบอก 2.0 ถึง 2.5% ค่ากลางอยู่ที่ 2.2% นะอันนี้ก็เป็นการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจนะถ้าลองไปดูสักนิดนึงนะพอดีผมมีตัวเลขที่สภาพัฒน์เขาได้มีการแจ้งนะแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูกับประเทศในกลุ่มเอเชียนะโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยเอาเฉพาะอาเซียนก็ได้นะสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็ไทยไตรมาสที่2นะของปี69นะของเราเช่นเคยฮะโตต่ำสุดในกลุ่มประเทศที่ผมบอกไปในอาเซียนรองลงมาเป็นฟิลิปปินส์นะไตรมาส2เขาโตที่ 2.3% นะไตรมาส1นี่เท่ากันนะที่ 2.8 แล้วก็ของเขาเหลือ 2.3 เราเหลือ 1.9 เวียดนามไตรมาส2โตขึ้นนะจาก 7.9 เป็น 8.4% เช่นเดียวกับที่มาเลเซียมาเลเซียเนี่ยจาก 5.4 ขึ้นเป็น 6.0% นะส่วนสิงคโปร์กับอินโดนีเซียนะสิงคโปร์นี่ลงเล็กน้อยอินโดนีเซียก็ลงเล็กน้อยจาก 5.6 เหลือ 5.3 สิงคโปร์นี่จาก 6.3 เหลือ 5.9% ต่อ GDP สำหรับไตรมาสที่2ทับ 2,569เพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้แล้ว เรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะก็หลายคนก็เป็นห่วงอยู่แล้วนะสำหรับปีนี้คือเราถึงแม้ว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นที่เราเห็นเนี่ยส่งออกสูงนะมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยมาจากพวกPCB ใช่ไหมแล้วก็สินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะอันนี้เราเป็นฐานการผลิตแหละเราก็ส่งออกเยอะแล้วก็มีบางส่วนที่มีการพูดถึงว่ามันก็มีการส่งออกเนี่ยแต่มันไม่ได้ไปสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมไปในประเทศมากนักเพราะไม่ได้ใช้ local content มากนะอันนี้สำคัญในขณะเดียวกันนำเข้าก็เยอะที่สูงเนี่ยก็คือของที่จะเข้ามานี่แหละเครื่องจักรอะไรต่างๆนานา data center อะไรพวกนี้นะอันนี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็ราคาของเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันดิบที่นำเข้ามาเนี่ยทั้งในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2เนี่ยมันก็ราคาทรงตัวอยู่ในระดับสูงใช่ไหมมันก็เลยทำให้ยอดการนำเข้าเนี่ยมันสูงด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือต้องรอดูตัวเลขที่มันจะออกมาสุดที่เดี๋ยวผมก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าอ้าวถ้าออกมาแล้วเนี่ยสำหรับช่วง6เดือนแรกของปี2569นะดุลการค้านะจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ค่อยๆติดตามแล้วกันนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ช่วงวันที่17ถึง22สิงหาคมนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนที่มีคำถามเรื่องของตรวจค้นรถที่บุรีรัมย์อะไรเนี่ยนี่ผมข้ามไปนะผมข้ามไปนะก็คืออย่างที่ทราบแหละนะมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนเนี่ยนะไปกระทำในทางที่ไม่เหมาะสมอย่างน้อยๆก็สร้างแรงกระเพื่อมหรือว่าแรงคือสร้างความสะเทือนใจอ่ะนะให้กับคนที่ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะที่ภายในโรงเรียนที่มีการกลาดยิงที่เกิดขึ้นนะและรวมไปถึงไอ้ความอุกอาจที่เอาปืนไปจ่อยิงเนี่ยนะในสถานที่ราชการเลยนะฮะใช่ไหมเพราะว่าลงมาจาก
ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอ่ะนะแล้วเข้าอยู่ในลานจอดรถตรงนั้นอ่ะไอเนี้ยสองจุดเนี้ยก็เลยทำให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีรวมไปถึงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องมาขันน็อตกันอีกทีนึงนะว่าปืนที่มันมีอยู่ประมาณสัก10กว่าล้านกระบอกเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าไอเหตุที่มันเกิดเนี่ยนะมันมีการพกพาปืนซึ่งเราไม่ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการพกพาได้แล้วตั้งแต่ปี2567 2568ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่พกนะยกเว้นเจ้าหน้าที่นะยกเว้นทางเจ้าหน้าที่อันนี้เขามีอำนาจอยู่แล้วนะก็ถือว่าผิดกฎหมายหมดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าช่วงที่หลังจากเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีก็กำชับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้แต่ละพื้นที่แต่ละจุดเนี่ยเขามีการเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะรวมถึงฝ่ายปกครองอะไรต่างๆเขาก็จะต้องสนที่กำลังกันใช่ไหมการตรวจค้นจุดต่างๆพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเขาก็จะต้องมีการตรวจเข้มมากขึ้นดูเลยเบาะหลังเป็นยังไงท้ายรถมีกล่องมีอะไรไหมอ่ะคอนโซลอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องตรวจหมดนะอันนี้ต้องเข้มงวดนะสำหรับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะส่วนเรื่องอื่นๆนะคือวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาของทางสภาพัฒน์เนี่ยเดี๋ยวผมรอดูสักนิดหนึ่งพอดีทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ด้วยก็น่าสนใจเนี่ยผมเกริ่นหัวไว้สักนิดแล้วกันนะบอกว่ามุมมองเศรษฐกิจไทยผ่านตัวเลข GDP เศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนและจะไปต่อแล้วก็มีเครื่องหมาย question mark นะตอนที่1ท่านก็ขึ้นเลยบอกขณะที่ผมกำลังเดินทางร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นทางการในวันนี้สภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปี2569อยู่ที่ร้อยละ 1.6 เอ้ย 1.9 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังคาดการไว้ก่อนเหล่านี้เป็นการยืนยันและสะท้อนข้อเท็จจริงที่ผมและทีมงานเศรษฐกิจเคยคาดการไว้ดังต่อไปนี้ผมเกินไว้เพราะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีเวลาหรืออะไรยังไงไหมนะเนี่ยท่านก็เขียนลงใน Facebook ของท่านใครที่สนใจนะผมก็แนะนำนะก็ลองไปหาอ่านดูนะเพราะว่าจริงๆนอกเหนือจากเนี้ยเมื่อเช้าเนี้ยนะในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสัมภาษณ์พิเศษของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะจริงๆถ้าใครฟังเมื่อวันอาทิตย์นะบ่ายอะไรนะวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันนะกับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันนะแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เกี่ยวข้องกับบทสัมภาษณ์คุณเอกนิติธันประภาสผมว่าน่าสนใจน่าสนใจนะโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะขยับเป็นไฮอินคัมคันที่ประเทศปานกลางรายได้สูงนะให้ขยับขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยที่บอกว่าของเราเนี่ยมีประมาณสัก 8,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีใช่ไหมพอเฉลี่ยออกมาต่อคนนะมาเลเซียไปที่ 12,000 จีนจะไปแตะอยู่แล้วจีนประมาณ 14,500 ใกล้ที่จะถึง 16,000 อะไรเนี่ยนะไอเนี่ยคุณเอกนิติธันประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะก็น่าสนใจเผื่อท่านไหนอยากจะต่อยอดนะผมแนะนำนะให้ลองอ่านดูก็จะได้เหลี่ยมได้มุมนะในส่วนของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะคือเพราะว่าท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจถูกไหมนอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีก็นี่แหละหัวหน้าทีมแหละคนที่ปฏิบัติงานจริงขับเคลื่อนจริงเนี่ยนะที่ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยนะภายใน12ปีอ่ะนะเราจะเป็นรายได้สูงเนี่ยนะประเทศรายได้สูงเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำยังไงนะเขามีโกแล้วเขาจะต้องขยับยังไงตรงไหนบ้างนะก็
ก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะเพราะว่าผมอย่างที่บอกผมก็นั่งฟังที่คุณวิระคุยให้ฟังเมื่อวานก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยเชื่อมโยงกันพอดีนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะถ้าใครสนใจก็ทั้งอ่านในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้แล้วก็อ่านใน Facebook ของคุณเอกนิติตันประภาสรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ดูนะก็อาจจะเชื่อมต่อมุมมองทางด้านเศรษฐกิจและข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรได้มากขึ้นนะอันนี้ก็ว่ากันนะอ่ะส่วนเรื่องบัตรคนจนขออภัยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเขาไม่ให้พูดนะบัตรคนจนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะล่าสุดนะสำหรับรายใหม่ที่เป็นกลุ่มตกหล่นเนี่ยนะยังไม่ไปยืนยันตัวตนเนี่ยหรือว่า EKYC เนี่ยนะ 800,000 คนนะครับถ้าสมมติว่าคุณยืนยันเลยเนี่ยนะเดือนตุลาคมนี้ได้ใช้นะอันนี้เฉพาะรายใหม่นะที่ไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยที่เป็นกลุ่มตกหล่นอ่ะอีก 800,000 คนนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ายังแบบไม่เอาก็ไม่เป็นไรเขามีระยะเวลาผมจำไม่ได้ว่าถึงสิ้นปีหรือว่าประมาณปลายเดือนมกราคมอะไรเนี่ยนะแล้วหลังจากนั้นถ้าคุณไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดนี้คุณไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะตัดสิทธิ์ไปเลยนะแต่ถ้าคุณยืนยันตอนเนี้ยหมายความว่าตุลานี่ใช้ได้แล้วตุลาพฤศจิกาธันวานะได้ทุกเดือนเลยเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปจะ300แล้วก็ไปบวกไปซื้อไปเป็นส่วนลดไอ้ค่าไฟค่าน้ำใช่ไหมค่าเดินทางอะไรต่างๆนานานะต้องทำนะคือไม่ใช่อะไรหรอกคือตอนที่เขามีการลงทะเบียนกันมีการแบบทบทวนสิทธิ์กันอ่ะเราก็ขวนขวายถูกไหมฮะเราก็เราเป็นคนที่ต้องการให้รัฐเนี่ยดูแลเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือรายได้ไม่ถึงพอเราได้สิทธิ์เนี่ยเขาตรวจสอบแล้วได้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่ะนะไม่ใช่มันได้อัตโนมัติมันเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องไปทำนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้สำหรับ 800,000 กว่าคนนะผมก็คือท่านจะทำไม่ทำอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านแหละนะแต่ว่าไหนๆเป็นสิทธิ์ที่เราคิดว่าเราควรจะได้รับเนี่ยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือจากภาครัฐที่เราขวนขวายด้วยตัวเองบางส่วนด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับนะคือภาครัฐเขากระทุ้งยังไงผมไม่ทราบอะนะแต่ว่าสำหรับผมก็มาช่วยกระทุ้งต่อเหมือนกันนะครับส่วนที่ทบทวนสิทธิ์กลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ไป9ล้านกว่าคนนะลง18ล้านแล้วได้9ล้านใช่ไหมจะเป็นรถจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ละนะตอนนี้นะทางรัฐบาลบอกนะบอกว่าขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้ว4ล้าน4แสนคนนะส่วนที่ไม่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยมีประมาณ4ล้าน9แสนคนอันนี้ถ้าใครจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก็ใช้เวลาดำเนินการนะให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน31สิงหาคมหลังจากนั้นคุณจะต้องไปติดต่อที่ธุระที่นุงที่นี่เนี่ยนะอันนี้ให้มันแล้วเสร็จภายในวันที่20-21กันยายนนะแล้วก็เขาจะประมวลผลใช่ไหมสิ้นเดือนกันยาเข้าใจว่าน่าจะ30กันยาเลยแล้วก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1ตุลาคมนะอ่ะแล้วเขาก็ใครที่จะได้สิทธิ์ก็ใช้ตอนนั้นนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางพรรคประชาชนนะเขาเปิดตัวแล้วนะสำหรับผู้ที่เป็นตัวแทนของพรรคใช่ไหมจะลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมเพราะว่าอย่าลืมนะนนทบุรีเนี่ยส.ส.พรรคประชาชนยกจังหวัดเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครนะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดถึงฐานเสียงระดับประเทศเนี่ยนะตอนเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะเขาก็ต้องถือว่าเป็นฐานเสียงของพรรคเขาแต่ว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยแม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นท้องถิ่นแต่ว่ามันมีความเป็นเมืองค่อนข้างสูงมันมีความเป็นเมืองค่อนข้างสูงและยิ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะโอกาสของพรรคประชาชนเนี่ยนะถ้า
าเราไม่ได้ไปดูต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดนี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เขาได้ก็มีที่ลำพูนที่เดียวถูกไหมฮะและที่อื่นๆก็ที่ลงไปไม่ได้ลงทุกจังหวัดหรอกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะผิดหวังนะแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาส่งนะตัดสินใจส่งผู้สมัครก็คือคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดนะหรือว่าอาจารย์ต้นนะอันนี้เป็นผู้อำนวยการ Think Forward Center นะแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรจริงก็เป็นคนที่ทำงานน่ะนะอยู่ในพรรคประชาชนนะถ้าจำไม่ผิดรอบที่แล้วผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นส.ส.ด้วยไหมนะสำหรับอาจารย์ต้นแต่ว่าเป็นผู้บริหารแน่ในพรรคประชาชนนะเป็นกลุ่มของกรรมการบริหารเลยนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหลือบทบาทก็คือผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตนะ Think Forward Center นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะส่วนอีกปีกนึงนะก็จะเป็นทีมอดีตนายกอาจจะเป็นตอนแรกมีข่าวว่าเป็นลูกใช่ไหมผมได้ยินล่าสุดนี้อาจจะเป็นหลานนะของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะทีมพึ่งหลวงอะไรกลุ่มพึ่งหลวงอะไรเนี่ยนะเขาก็จะส่งตัวแทนลงแหละนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะว่าสำหรับการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะก็แทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่อดีตนายกเสียชีวิตใช่ไหมเขาก็ต้องมีเลือกภายในกี่วันละ60วันใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาประกาศรับสมัครผู้สนใจหรือยังนะแต่ว่าแต่รู้แล้วว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยมีใครละนะแล้วก็ทางกลุ่มเดิมนะก็มีตัวตนแล้วว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อยนะน่าจะได้เลือกนะน่าจะได้เลือกน่าจะได้เลือกนะสำหรับนายกอบจ.นนทบุรีนะสำหรับผมนะเพราะว่าอยู่ที่นนทบุรีไงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านณปัจจุบันนะณปัจจุบันณปัจจุบันก่อนหน้านี้อาจจะระหกระเหินระเหเร่ร่อนไปหลายที่อื่นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวสภาจะเปิดช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะที่15มั้ง24 25สิงหาคมเนี่ยนะพอหลังจากที่สภาเปิดเนี่ยนะครับก็ทางปีกฝั่งฝ่ายค้านนะซึ่งนำโดยทางหัวหน้าพรรคนำโดยทางวิปฝ่ายค้านอย่างคุณพฤทธิ์วัชรสินธุเนี่ยหัวหน้าพรรคกับหัวหน้าเท้งเนี่ยของพรรคประชาชนเนี่ยนะแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเท่าที่ผมฟังซุ้มเสียงนะก็คิดว่าน่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติไอ้มาตรา151อะไรเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าพอหลังจากที่มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเปิดประชุมเนี่ยทางปีกฝ่ายค้านเองคงต้องหารือคงต้องนั่งคุยกันถึงแม้ว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จประมาณ200เสียงเนี่ยนะซึ่งมันก็จากทางปีกรัฐบาล300เสียง300กว่าเนี่ยนะมันก็เรียกว่าถามว่ายากไหมนะที่จะไปโค่นล้มรัฐบาลที่มีคะแนนเสียงทางปีกพรรคร่วมรัฐบาลที่ค่อนข้างแน่นหนาก็ต้องตอบว่ายากก็ต้องตอบว่ายากแต่ประเด็นที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยที่จะมีการอภิปรายอันเนี้ยมันน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมหรืออาจจะสร้างบ่อน้ำมันจุดบอดนะถ้าหากตอบไม่ดีนะใช่ไหมหรือเคลียร์ไม่ชัดเจนอันนี้อาจจะเกิดผลกระทบได้เช่นเดียวกันเท่าที่ฟังนะหัวเลือกสว.อันนี้อาจจะพูดและเชื่อมโยงได้ เรื่องโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมนี่จนถึงนาทีนี้ยังเรียกว่ายังงงๆอยู่จับต้นชนปลายเสร็จถึงแม้ว่าสถนะแล้วก็รวมไปถึงคณะกรรมการกลางเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบจะมีมติอะไรออกมาเป็นที่เรียบร้อยส่งหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วบอกว่าถ้ามีรายชื่อนะให้พิจารณาเลยแล้วก็ให้เขาเอาออกจากการบรรจุเนี่ยนะเห็น
นายกบางท่านเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางที่บอกโอ้มีกระดาษมาแค่แผ่นเดียวไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาให้ผมเลยเนี่ยนะไม่มีอะไรเป็นเกราะคุ้มกันภัยอ่ะเพราะว่าแน่นอนอ่ะมันต้องมีการร้องอยู่แล้วอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าถ้าสมมติว่าถูกปลดออกถูกให้ออกจากราชการอะไรพวกนี้ถูกไหมเขาก็ต้องไปเขาได้มาโดยชอบไหมถ้ามาโดยชอบแล้วทำไมไปปลดเขาออกแต่ว่าถ้ามันผิดยังไงเขาก็ต้องร้องนะเขาก็อาจจะร้องผ่านศาลปกครองอาจจะร้องผ่านช่องทางไหนก็ว่ากันไปนะแต่ว่ามันมีการฟ้องร้องก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นเกราะป้องกันนะเช่นหลักฐานนะมีรายชื่อแล้วขอหลักฐานได้ไหมทำไมคะแนนที่บอกว่ามันมีการแก้ไขนะก็เห็นว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะทางปกครองท้องถิ่นเขาก็จะส่งเอกสารอะไรพวกนี้ไปให้กับจังหวัดต่างๆเหมือนกันนะให้ไปดูเลยตัวอย่างคำตอบคะแนนคำตอบแล้วมีการแก้ไขคะแนนมันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะส่งไปให้เหมือนกันนะก็เพราะว่าคำสั่งของปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมถูกไหมฮะอันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะนี่17ละเหลืออีกแค่10กว่าวันนะอ่ะนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นนึงที่มีการคุยมีการอภิปรายAI passport ไทย AI passport ก็น่าจะคุยเพิ่มนะถึงแม้ว่าในระหว่างนี้จะมีการเจรจาตกลงและเห็นล่าสุดนี้ก็เตรียมที่จะมีการลงทะเบียนแล้วนะก็คงจะต้องอภิปรายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะเนี่ยเห็นชัดๆแล้วมี3เรื่องนะ3เรื่องหลักๆ4เรื่องหลักๆนะครับก็ต้องให้เขาไปปรึกษากันต้องไปคุยกันทั้งแน่ๆเนี่ยตอนนี้เห็นแล้ว2พรรคที่เป็นฝ่ายค้านแล้วเขาจะอภิปรายก็คือ1คือพรรคประชาชน2คือพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมทางพรรคกล้าทำเนี่ยผมก็ดูอยู่ว่าจะร่วมหัวลงกับทางการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้หรือไม่อย่างไรหรือว่ามีเรื่องไหนที่เขาคิดว่าเป็นประเด็นที่เขาจะอภิปรายนะอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะมันยังไม่ได้ข่าวสารต่างๆนะที่จากทางพรรคกล้าทำเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจนะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะเนี่ยพยายามที่จะให้มันหลากหลายนะทั้งเศรษฐกิจนะการเมืองสังคมอ่ะสังคมนี่ก็โอ้แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะล่าสุดเนี่ยโอ้ยขนาดต้องเท่าไหร่ละ7เท่าไหร่7.7 หรือ 7.4 อ่ะใช่ไหมเนี่ย 7.7 เนี่ยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่โคลอมเบียเนี่ยที่ผมเคยบอกคุณผู้ฟังว่าผมตามเรื่องแผ่นดินไหวเพราะมันเป็นขนาดใหญ่นะฮะขนาด7ขึ้นเนี่ยที่โคลอมเบียวันที่10สิงหาคมเม็กซิโก 7.3 ในเดือนกรกฎาคมนะโอ้เวเนนี่2ครั้งซ้อนเลยนะวันเดียวกัน24มิถุนายนนะ 7.2 กับ 7.5 กล่าวหายไปเลยของเวเนซุเอลาที่บอกโอ้มีคนที่ติดอยู่ในซากตึกเยอะนะไม่รู้ว่าจำนวนของผู้บาดเจ็บผู้สูญหายผู้เสียชีวิตเนี่ยมากมายขนาดไหนนะก่อนหน้านี้มีฟิลิปปินส์นะโอ้มีมาเลเซียก็ตั้งแต่ต้นปีเลย 7.1 ใช่ไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีการประกาศนะสำหรับการเตือนฉบับที่4นะช่วงวันที่18ถึง20เท่าไหร่21สิงหาคมนะอาจจะมีฝนตกหนักนะถึงหนักมากนะในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโอ้จุดเดิมอีกแล้วนะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะก็ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขารวมไปถึงพื้นที่ลุ่มด้วยนะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับข่าวสารต่างๆนะในช่วงแรกนะครับ14:39 เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
6: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
5: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
7: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 02-459-4646 Line @royalhouse
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐตีสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียม
3: สี่นาฬิกา44นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท์นะครับเราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับหมายเลขโทรศัพท์02นะ248 1657 02 2481657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเชิญเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะอ่ะว่ามาว่ามานะเสาร์อาทิตย์ไปไหนกันบ้างนะจริงๆสัปดาห์นี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าทางหลวงมอเตอร์เวย์อ่ะที่เขาสร้างๆกันอ่ะนะในวันศุกร์ใช่ไหมศุกร์ที่21ถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูวันก่อนเดี๋ยวมันจะผิดวันซะนะศุกร์ที่21สิงหาคม M6 ที่เห็นเขาจะเปิดให้ทดลองวิ่งอ่ะแต่จากบางปะอินเลยนะฮะจากด่านบางปะอินเลยแล้วยาวไปถึงนครราชสีมานะแล้วเขาจะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้เขาจะเริ่มเปิดในวันศุกร์ที่21สิงหาคมและขณะเดียวกันนะอีกเส้นหนึ่ง M82 ไอ้เส้นที่อยู่บนถนนพระราม2อ่ะนะที่ไปสมุทรสาครอ่ะนะ M82 นี่เขาก็จะเปิดให้ทดลองวิ่งนะครับเห็นวันก่อนมีดราม่าที่เขาเอารถในขนาดใหญ่เป็นรถบรรทุกอ่ะนะเอาไปวิ่งไปทดสอบระบบอะไปทดสอบว่ามันรับน้ำหนักอะไรได้มากน้อยขนาดไหนอะแล้วก็ต้องทดสอบนะผมต้องทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาจะเปิดใช้งานจะทดลองวิ่งหรือจะอะไรก็ตามทีเนี่ยนะก็เขาจะเปิดให้ทดลองวิ่งเนี่ยนะอันเนี้ยตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนะเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะแต่ว่าก็น่าสนใจนะพอตอนนี้ถ้าอย่างนี้ก็ไปง่ายแล้วใช่ไหมใครจะไปปากช่องใครจะไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยนะถ้าอย่างนี้เดินทางง่ายสะดวกนะแล้วก็ถ้าใครจะไปสมุทรสาครอย่างเงี้ยนะก็สะดวกยิ่งขึ้นนะพระราม2อาจจะช่วยรถเบาบางลงนะไม่ติดมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ดีเลยนะเดี๋ยวลองดูนะใครที่จะออกไปจะอําเงี้ยใช่ไหมออกไปเพชรบุรีออกไปประจวบออกไปหัวหินนะก็ช่วยระบายรถได้เหมือนกันนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณลิ้นจี่ฮะสายสองสวัสดีครับ
4: ครับฮัลโหลค่ะ
3: ครับ
4: ป้าลิ้นจี่เอี่ยมเจริญนะ
3: ครับครับครับครับ
4: ป้าจะถามเรื่องบัตรประชารัฐของป้าลูก
3: เขา
4: บอกว่าป้าน่ะมีที่ดินเขาบอกว่าป้าทะเบียนเกษตรของป้าน่ะมันไม่ได้ต่อมา2ปีตอนนี้ป้าไปต่อมาเรียบร้อยแล้วลูก
3: ไม่
4: แล้วป้าต้องไปยื่นทบทวนสิทธิ์ไหม
3: เราเขาตอนที่เขาแจ้งมาเนี่ยตอนที่เราไปกดดูเนี่ยเขาบอกว่าอะไร
4: ป้าไม่ค่อยได้ยินเลยลูก
3: ไม่ตอนที่เราไปกดดูเขาบอกว่าที่เขาตัดสิทธิ์เราเนี่ยเพราะ
4: แต่ว่าป้ายื่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่ว่าป้าเพิ่งไปทำเพิ่งจะได้มาประมาณอาทิตย์ที่แล้วลูกเมื่อวันได้เมื่อวัน
3: เข้าใจคุณป้าเอาอย่างนี้คุณป้าตอบผมทีละประเด็นนะคุณป้าตอบผมทีละประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือตอนที่เราไปกดเนี่ยเพื่อตรวจสอบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเราถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเขาตัดสิทธิ์เราเพราะ
4: ว่าป้าน่ะมันเป็นที่ดินว่างเปล่า
3: โอเค
4: เป็นที่บ้านด้วยรวมทั้งหมดถ้าไม่ได้
3: มีที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
4: นะเนาะ
3: มีที่เกิน
4: เป็นเกษตรกรน่ะป้าจะมีที่ดินเกินไป10 กว่าตารางวาลูก
3: อ่ะมีที่ดินเกินไปกว่า10ตารางวาเนาะสิ่งที
4: ่จะ
3: อันที่2คือคุณป้าได้ไปทบทวนสิทธิ์มั้ยไปอุทธรณ์มั้ยไอ้ที่เราไปเช็คอ่ะตอนที่เราไปเช็คอ่ะ
4: อุทธรณ์แล้วค่ะ
3: อุทธรณ์กับใคร
4: แล้วแต่ว่า
3: เดี๋ยว
4: ป้าเพิ่งไปทำอันนี้เสร็จมาลูกแล้วก็แล้วป้าต้องไปยื่นอะไรมั้ย
3: อุทธรณ์กับใคร
4: เรียนเกษตรเสร็จแล้วเนี่ยลูก
3: อุทธรณ์กับใคร
4: ฮะ
3: อุทธรณ์กับใครตอนอุทธรณ์อ่ะอุทธรณ์กับใคร
4: อุทธรณ์ทางไลน์ลูก
3: อุทธรณ์ทางไลน์
4: จ้ะ
3: เฮ้ยมันเช็คทางไลน์ได้เหรอทางรัฐ
4: ลูกสาวเขาออนลูกสาวเขาอุทธรณ์ให้อ่ะลูก
3: อ่ะอุทธรณ์แล้วนะอ่ะถ้าอย่างนั้นผมก็เชื่อตามนี้นะว่าอุทธรณ์แล้วนะถูกไหมกดทบทวนสิทธิ์ไปแล้วเนาะถูกไหม
4: เออแต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าเราจะผ่านไหมเพราะเราไปทำอันนี้มาแล้วว่
3: า
4: ป้าต้องไปยื่นอะไรที่ไหนไหม
3: ถ้าทบทวนสิทธิ์แล้วแล้วเราไปทำดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยนะรอวันที่30กันยายนเขาถึงจะประกาศอีกทีนึง
4: ป้าไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วใช่ไหม
3: อ้าวก็เราทำมาหมดแล้วนี
4: ่อ๋อคอยฟังอย่างเดียวใช่ไหมลูก
3: ใช่เราทำแล้วเรียบร้อยใช่ไหมล่ะเรากดอุทธรณ์แล้วนะเราไปแก้ไขข้อมูลแล้วถูกไหม
4: จ้ะ
3: ถ้าเรา
4: แก้ไขแล้ว
3: ก็จบแล้วเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวเขาจะส่งไปเอง
4: เราต้องทำยังไงอ่ะ
3: เดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังให้กระทรวงการคลังพิจารณา
4: อ๋อ
3: เออพอเขาพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเขาจะประกาศผลอีกทีนึงน่าจะเป็นวันที่30กันยายนครับผม
4: อันนี้ที่ว่า31ที่เขาว่าจะหมดเขตอะไรเนี่ยมัน31สิงหาเนี่ยป้าก็กลัวไม่ทันเนี่ยรีบจะตายเลย
3: เออดีแล้วครับผม
4: แต่ว่าป้าก็ไม่ไอ้โทรศัพท์อันนั้นอ่ะที่เอาลงนั้นอ่ะป้าก็ไม่ได้เอามาใช้หรอกเพราะว่าลูกสาวเขาใช้เป็นรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยลูก
3: อืมครับ
4: ตอนนี้ป้าใช้อย่างกดปุ่มเนี่ยป้าก็ไม่ป้าเคยโทรไปที่เบอร์กระทรวงการคลังอะเนาะ
3: ครับ
4: แล้วเขาบอกว่าป้าต้องกดเลข13หลักแล้วป้าก็กดมันก็ไม่ขึ้นลูกมันไม่ไปถึงเขา
3: ครับ
4: ก็เลยไม่ถามไม่ได้ลูกป้าก็เลยมาถามหนูนี่แหละได้ยินเมื่อกี้นี่แหละลูก
3: ครับผมอ่ะก็ถ้าเราไปแก้ไขเราไปดำเนินการอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็รอเขาประกาศผลอีกทีก็เดี๋ยวให้ลูกสาวเข้าไปเช็คให้เนาะ
4: อ๋อแต่ว่าเราไม่ต้องไปธนาคาร
3: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่อ้าวก็เราบอกเราทำแล้วไงแต่ผมถึงถามว่าเราทบทวนสิทธิ์หรือว่าอุทธรณ์กับใครป้าบอกว่าป้าทำแล้วให้ลูกสาวทำให้แล้ว
4: บอกว่าเมื่อกี้เนี้ยที่คุยในวิทยุเนาะป้าก็ฟังวิทยุอยู่ก็บอกว่าต้องไปทบทวนสิทธิ์ใช่ไหม
3: ก็นั่นแหละเราทำหรือยังทำหรือยัง
4: ฮะ
3: ทำหรือยัง
4: ทำทะเบียนเกษตรมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าป้าก็ถามเกษตรเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นในข้อมูลเองอะไรก็ไม่รู้ลูก
3: นั่นแหละก็คือเดี๋ยวเขาส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังแล้วเดี๋ยวกระทรวงการคลังพิจารณาไงรอ30นะ30กันยาร
4: อ30กันยาเหรอลูก
3: ครับผม
4: ถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็
3: ช่างมัน
4: ทำอะไรอีกไม่ได้แล้วใช่มั้ยลูก
3: ถูกต้องครับโอเคนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะเราคืออย่าโกรธผมนะเวลาที่ถามบางทีผมต้องถามให้มันละเอียดนะว่าทบทวนสิทธิ์หรือยังยื่นอุทธรณ์หรือยังแล้วผมจะเชื่อตามที่บอกนะเพราะบอกเมื่อกี้บอกผมเรียบร้อยแล้วบอกว่าทำแล้วลูกสาวทำให้นะทำผ่านทางไลน์ผมก็ถามแล้วทำทางไลน์มันทำไม่ได้เขาบอกว่าทำแล้วทำแล้วก็คือทำแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปติดต่ออะไรล่ะทางกระทรวงเกษตรอะไรของเขาก็ต้องดำเนินการใช่ไหมแล้วหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งไปที่กระทรวงการคลังครับแล้วเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะประกาศผลอีกทีหนึ่งเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยใครที่ขาดคุณสมบัติเนี่ยนะแล้วก็มีการทบทวนสิทธิ์นะบางคนอาจจะไม่ต้องไปดำเนินการ1 2 3ต่อบางท่านอาจจะต้องไปดำเนินการ1 2 3ต่อนะแต่ถ้าถามผมนะคืออย่างกรณีของรถอะอย่างรถยนต์20ปีอะนะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์15ปีขึ้นไปอะไรเนี่ยพวกเนี้ยคือผมฟังคนที่เขาเป็นหน่วยงานปฏิบัตินะเขาบอกว่ายังไงก็ตามทีคุณณัฐพงศ์ก็ต้องใ ให้ทบทวนสิทธิ์นะมันไม่ได้มีการยกเว้นให้อัตโนมัตินี่เขาพูดกับผมแบบนี้บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะทำให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยรู้ว่าคุณเนี่ยมีเจตนาหรือว่ามีความจำนงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยส่วนไอ้ที่เขาจะเช็คให้แล้วก็เขาจะส่งเรื่องมาที่กระทรวงการคลังเองเนี่ยอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะพอฟังจากคนที่เป็นฝ่ายนโยบายบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้อัตโนมัติเลยนะถ้าถือครองเกิน20ปีไม่ใช่รถคลาสสิกไม่ใช่รถที่แบบมีมูลค่าสูงอะไรเนี่ยนะหรือไอ้มอเตอร์ไซค์เกิน15ปีอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวจะโอนจะส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังอัตโนมัติเนี่ยคือฟังทั้งสองฝั่งเนี่ยแล้ววันนั้นเป็นวันเดียวกันด้วยที่ผมฟัง ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอันไหน นะแต่ว่าถ้าถามผมนะถ้าถามผมว่าคุณทบทวนสิทธิ์เถอะแล้วหลังจากนั้นจะแก้ไขยังไงนะนั่นอีกเรื่องนึงนะแล้วถ้าดำเนินการเองได้ทำเราต้องขวนขวายอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของเราแต่ว่าถ้าไม่ทบทวนแล้วไม่ได้เพราะเชื่อว่าเขาจะส่งไปอัตโนมัตินะอันนี้ก็แล้วถ้าได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยผมกลัวมันจะยุ่งนะแต่ว่าพอหลังจากประกาศรอบเนี้ยรอบทบทวนสิทธิ์เนี่ยวันที่30กันยายนเนี่ยนะแถวๆเนี้ยนะแล้วก็เริ่มใช้วันที่1ตุลาคมผมว่าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อย

ก็น่าจะจบแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรที่หลงเหลือแล้วนะเพราะว่ามันก็เปิดโอกาสให้ทบทวนสิทธิ์แล้วใช่ไหมอุทธรณ์แล้วนะแล้วก็พิจารณาอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วมันคงไม่ต้องไปศาลปกครองเนาะใช่ไหมอันนี้มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะก็ผมว่าคิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะอ่ะยังพอมีเวลานะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะทำอะไรจะโทรมาก็เชิญ อันนี้คืออะไรอะไรเนี่ยแล้วผมต้องทำยังไงนะเดี๋ยวขอไปอ่านซะหน่อยนะคือเห็นเมื่อเช้านี้คุณวีระเขาเขียนข้อความใช่ไหมลงใน Facebook ด้วยนะของคุณวีระเองอะนะแล้วก็น่าจะมีเรื่องที่พูดถึง อะไรล่ะไอ้บ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟซกันนะครับแล้วเห็นว่าเดือนกันยายนนี้เขาจะจัดวันไหนล่ะนะไม่แน่ใจว่าเป็นวันที่13กันยานะหรือว่าวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะก็แต่ว่าทางร้าน Refresh Cafe นะเขาแจ้งผมมาเขาบอกว่าอะไรล่ะเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนให้รอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนอ่ะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมเอามาแจ้งแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะอันนี้หมายความว่ายังไงนะครับอ่ะคงไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะสำหรับช่วงแรกของรายการนะที่มีการเปิดสายคุยกันเนี่ยนะคือนอกเหนือจากสรุปข่าวสารต่างๆนะเราก็คุยกันนะ1ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะสำหรับวันจันทร์นะที่17สิงหาคมนะผมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะผมต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่จะย้ำสักนิดนึงนะตอนท้ายชั่วโมงแรกนี่แหละเหลือประมาณสักนาทีนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้สั่งจองนะอะไรล่ะน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าของฟาร์มผึ้งมัทนีแล้วก็สั่งจองเกสรผึ้งนะบีพอลเลนของฟาร์มผึ้งมัทนีเนี่ยผมจัดส่งให้ทุกท่านครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจัดส่งให้ทุกท่านครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ของที่อยู่ในมือผมตอนเนี้ยนะสำหรับน้ำผึ้งแล้วก็เกสรผึ้งเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าเหลืออยู่น้อยมากเหลืออยู่น้อยมากแต่ที่ดีกว่านั้นผมตั้งใจเอาไว้ว่า M6 เปิดเนี่ยวันศุกร์เนี้ยเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เนี้ยผมจะไปที่มวกเหล็กจะไปเอาล็อตใหม่มาเพิ่มเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการนะช่วงนี้อาจจะตกหล่นต้องการน้ำผึ้งต้องการเกสรผึ้งนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจ Mola Online MOLAR แล้วก็ออนไลน์ก็ ONLINE นะสั่งจองผ่านทาง Inboxหรือใน Messenger เท่านั้นนะครับคุณต้องการเท่าไหร่ยังไงแจ้งเขาแล้วเดี๋ยวมันมีขั้นตอน1 2 3คุณดำเนินการนะแล้วก็รับประกันได้สำหรับล็อตนี้ใหม่สดนะที่มีอยู่เนี่ยนะก็เพิ่งได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ไม่โกหกกันแล้วที่จะไปเอาใหม่เพราะว่ามีคุณผู้ฟังสนใจก็จะไปเอาให้สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้แต่ว่าตอนนี้14 นาฬิกา 59 นาทีพักสักครู่ครับ

0: ยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับ

0: Program. ขณะนี้เวลา15นาฬิการ
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพร้อมถ้าฝ่ายค้านอภิปรายในเรื่องของกระทรวงคมนาคมตนก็พร้อมในการชี้แจงไม่ว่าฝ่ายค้านจะอภิปรายหรือถามเรื่องใดจะพยายามชี้แจงให้ครบทุกประเด็นส่วนตัวไม่ได้กังวลอะไรส่วนคาดการณ์หรือไม่ว่าตัวเองจะเป็นหนึ่งในผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหากดูจากการวิพากษ์วิจารณ์ของฝ่ายค้านที่ผ่านมานายพิพัฒน์กล่าวว่าเท่าที่ดูกระทรวงคมนาคมจะถูกอภิปรายทุกรอบไม่ว่ารัฐบาลใดดังนั้นในฐานะที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ตนกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมตนก็พร้อมที่จะชี้แจงไม่ได้กังวลอะไรเป็นประเด็นพิเศษอะไรที่เป็นคำถามอะไรที่ฝ่ายค้านสงสัยก็จะต้องตอบในทุกประเด็นหากฝ่ายค้านจะนำเรื่องหัวสวมาอภิปรายด้วยส่วนตัวคิดว่าเหมาะหรือไม่นายพิพัฒน์กล่าวว่าเรื่องหัวสวตนคิดว่าอยู่ในกระบวนการที่ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งสอบอยู่แล้วแม้ว่าจะมี2คณะซึ่งจะมีความเห็นเป็นอย่างไรตนไม่ทราบเพราะทางคณะที่ทำการหาข้อเท็จจริงยังไม่มีการสรุปออกมาที่ชัดเจนและยังไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะต้องรอดูว่าเรื่องสวจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับตนในเรื่องของการหัวสวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนว่าตนในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอโครงการต่างๆในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ไปยังสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งจะมีการประชุมในวันที่31สิงหาคมอีกครั้งโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการป้องกันน้ำท่วมซึ่งปีที่แล้วจังหวัดสงขลาเผชิญอุทกภัยอย่างหนักส่วนโครงการอื่นเป็นเรื่องผังเมืองการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนใต้ส่วนสงขลาจะมีโครงการพัฒนาที่จะนะซึ่งจะเป็นกึ่งนิคมอุตสาหกรรมลงทุนโดยภาคเอกชนโดยเป็นการนำโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะมาให้สภาพัฒน์ศึกษาต่อยอดใหม่จากประเด็นนี้ที่ยังเห็นไม่ตรงกันคือการสร้างท่าเรือน้ำลึกซึ่งมีท่าเรือน้ำลึกสงขลาแล้วแต่เกิดปัญหาความแออัดและไม่สามารถขยายรองรับเรือขนาดใหญ่กว่านี้ได้ชัยชนะจี้ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังหลอกนักศึกษาปี1สูญเงิน2ล้าน6แสนบาทนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครองของนักศึกษาชั้นปีที่1มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งหลังตกเป็นเหยื่อขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถูกหลอกให้สูญเงินประมาณ2ล้าน6แสนบาทโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความ2รายและหนึ่งในนั้นเป็นนักศึกษาหญิงชั้นปีที่1ซึ่งถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์หลอกด้วยรูปแบบเดิมและอ้างว่านักศึกษามีบัญชีธนาคารเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีคดีความและมีหมายจับก่อนสร้างความหวาดกลัวจนเหยื่อลงเชื่อจากนั้นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้บังคับให้นักศึกษารายดังกล่าวเป็นผู้หลอกลวงผู้ปกครองต่อโดยเปลี่ยนบัญชีไลน์ของคนร้ายให้ใช้ชื่อและภาพของอาจารย์แล้วหลอกผู้ปกครองว่าลูกสาวได้รับทุนการศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศพร้อมอ้างว่าต้องใช้เงินสำหรับเป็นหลักประกันและทำวีซ่ารวมถึงมีการปลอมตัวเป็นกงสุลเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือส่งผลให้ผู้ปกครองหลงเชื่อและโอนเงินให้รวมความเสียหายประมาณ2ล้าน6แสนบาทฝากถึงนายกรัฐมนตรีและกองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเร่งปราบปรามขบวนการดังกล่าวอย่างจริงจัง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radioคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้

0: และคว้าทุกโอกาสบนความด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

15นาฬิกา9นาทีนะครับชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ปกติเราก็จะคุยกันต่อเนาะเปิดสายคุยกันต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเบรกไว้สักนิดนึงดีกว่านะยังไม่ต้องรับสายนะเพราะพอดีเรื่องที่ต้องแจ้งเนี่ยนะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ฟังหน่อยพอดีผมคือทางร้าน Refresh Cafe เนี่ยนะเขาส่งข้อความมาถึงผมนะบอกว่าฝากแจ้งคนฟังรายการหน่อยนะครับสืบเนื่องจากบทความที่อาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยเขียนใน Facebook ส่วนตัวมีข้อความระบุว่ากิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันจะจัดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์ที่13หรือ20กันยายนนั้นตอนนี้ยังไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนแต่ขอให้รอประกาศวันจัดรายการเนี่ยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งโดยเงื่อนไขแล้วก็ขั้นตอนรวมไปถึงวิธีการเนี่ยจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมรับฟังงานนะ

0: เมื่อวานนี้ด้วยนะอันนี้เขาแจ้งผมมานะแล้วก็เพื่อไม่ให้เราขาดตกบกพร่องไปเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่ายังไม่ต้องโทรศัพท์มาผมก็เลยจะเอาเรื่องที่คุณวีระนะเขียนไว้ใน Facebook ของตัวเองนะวีระธีรภัทรานนท์เนี่ยนะมาอ่านให้ฟังนะเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นตอนที่คุณวีระเขียนนะใช้ชื่อตอนที่ว่า3เรื่องต้องห้ามสำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้นำเกร็ดธรรมจากชาดกในพระไตรปิฎกตอนที่3นะผมไม่ได้อ่านตอนที่1ตอนที่2นะเพราะว่าเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องวันนี้นะครับคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับขอคุยอะไรเป็นอารัมภบทก่อนที่จะคุยเรื่องเตสกุลชาดกซึ่งเป็นชาดกเรื่องที่521จากจำนวนทั้งหมด547เรื่องต่อเนื่องจากที่คุยค้างเอาไว้เรื่องของเรื่องก็คือบัดนี้ผมได้จัดรายการบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟซกันบางท่านอาจจะพอทราบได้ว่าจัดไปแล้ว2ครั้งครั้งแรกวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมครั้งที่2วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมอันนี้เป็นรายการพูดคุยกับคนรักกันชอบกันเป็นกัลยาณมิตรของผมไปขอใช้สถานที่ที่มีชื่อตรงกันว่ารีเฟสคาเฟ่ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆที่ชื่อดิเอทในรามอินทา67ใครที่ขับรถเข้าไปสักหน่อย200เมตรจะมีป้ายบอกอยู่ทางขวามือผมเลือกที่นี่เพราะใกล้บ้านแล้วก็ได้บรรยากาศสบายๆทราบว่าเพิ่งเปิดไม่นานมานี้เจ้าของอัธยาศัยดีผมแวะไปกินกาแฟยังบอกว่าอยากได้หนังสือผมมาวางไว้คนที่มาอุดหนุนได้อ่านไม่ต้องเสียตังค์แถมยังอาสาขายหนังสือที่สำนักพิมพ์โรนินให้ผมด้วยแบบนี้ก็ลงตัวกลายเป็นสถานที่ที่เราพบปะคุยกันแบบเพลินๆพร้อมกับอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองที่ควรรู้ควรทราบไปในตัวรายการนี้ฟังฟรีไม่ต้องเสียเงินแต่ต้องไปลงทะเบียนล่วงหน้าทาง LINE OA @refet.cafe สำหรับเดือนกันยายนนี้น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่13หรือไม่ก็วันอาทิตย์ที่20กันยายนผมขอถามทางร้านเขาก่อนว่าเขามีกิจกรรมอะไรในช่วง 15:00 น.ถึง 17:00 น.หรือไม่ผมแนะนำให้ไปเพิ่มเพื่อนที่ @refet.cafeรอท่าเอาไว้ก่อนถ้าเขาเปิดลงทะเบียนเข้าฟังเมื่อไหร่จะได้ไม่พลาดสำหรับจำนวนคนฟังในแต่ละครั้งกำหนดเอาไว้แค่45คนมากกว่านั้นจะแออัดยัตนานเกินไปผมแนะนำทางร้านไปว่าเพื่อนผมเยอะไม่อยากให้ซ้ำหน้าเพราะฉะนั้นใครเคยมาร่วมรายการแล้วจะถูกคัดออกไปแต่ก็ไม่ตัดรอนเสียทีเดียวมาซ้ำได้แต่ไม่เกิน5คนส่วนที่เหลือจะเป็นคนใหม่หมดที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อกระจายให้ทั่วถึงครับผมตั้งใจว่าจะไปพบปะคุณคุยกับกัลยาณมิตรแบบนี้เดือนละครั้งไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้รายการบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันผมไม่อนุญาตให้บันทึกวิดีโอถ้าหากใครที่มาฟังแล้วนำออกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผมคงต้องว่ากล่าวตักเตือนกันว่าไม่สมควรทำแต่ผมได้บอกกับทางผู้ดูแลกลุ่มอาสมสนธยาซึ่งเป็นกลุ่มส่วนตัวของผมกับกัลยาณมิตรใน Facebook ให้ทำคลิปสั้นๆแยกเป็นหัวข้อแยกเป็นประเด็นโหลดเข้าไปในกลุ่มเป็นกรณีพิเศษทั้งหลายทั้งปวงที่อารัมภบทมาก็เพื่อจะบอกว่าผมอาจจะทำอะไรในแวดวงปิดสำหรับคนรู้จักมากขึ้นและจะลดบทบาทในวงเปิดกับคนที่ไม่รู้จักมักคุ้นให้น้อยลงคุยกับกัลยาณมิตรย่อมดีกว่าคุยกับบาปมิตรเอาละครับคราวนี้เรามาว่ากันต่อเรื่องเตสกุณาชาดกที่ผมเล่าค้างเอาไว้ดีกว่าอย่างที่บอกไปว่าพระเจ้าพรหมทัตพระราชาแห่งแคว้นกาสีในอดีตการให้อมาตย์เลี้ยงนก3ตัวและทรงรักใคร่ให้สถานภาพเหมือนกับเป็นพระโอรสพระธิดาของพระองค์เองนก3ตัวที่ว่าชื่อเวสสันดรอันนี้เป็นลูกนกฮูกเป็นตัวผู้ฟักออกมาจากไข่เป็นตัวแรกส่วนถัดมาชื่อกุณฑลินีอันนี้เป็นลูกนกสาลิกา ็นตัวเมียและตัวสุดท้ายเป็นตัวผู้ชื่อชัมพุกะอันนี้เป็นนกแขกเต้าส่วนอมาตย์ที่ได้รับมอบหมายให้เลี้ยงนกทั้ง3ตัวแม้จะทำตามบัญชาของพระราชาก็จริงแต่ในใจคงไม่ยินดีสักเท่าไหร่เพราะเวลาพระเจ้าพมทัตตรัสถึงนก3ตัวก็จะเรียกว่าพระรถพระธิดาของพระองค์อยู่ตลอดเวลาพอถึงจุดหนึ่งบรรดาอมาตย์เริ่มไม่พอใจมีการพูดคุยในทำนองว่ายิ้มเยาะว่าดูสิพระองค์เนี่ยตรัสถึงสัตว์เดรัจฉานว่าเป็นลูกทำแบบนี้ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมาโดยตรงแต่พระเจ้าพมทัตทรงทราบและอยากจะสั่งสอนพวกขุนนางว่าอย่าดูถูกสติปัญญาของนก3ตัวที่พระองค์รับไว้เป็นพระราชโอรสและพระธิดาด้วยเหตุนี้จึงโปรดให้จัดมณฑลพิธีที่ลานพระบรมมหาราชวังแล้วประกาศเชิญชวนบรรดาอมาตย์ข้าราชบริพารและประสงนิกรทั้งแคว้นมาฟังพระองค์ถามปัญหานกทั้ง3ตัวกันแบบสดๆมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าใครที่อ่านชาดกจะต้องเข้าใจเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าสิงสาราสัตว์ในนิทานชาดกทุกเรื่องสามารถพูดจาภาษาคนกับมนุษย์ได้นะครับไม่งั้นจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนกับสัตว์พูดกันได้ยังไงนกตัวแรกที่ถูกเรียกมาปุจฉาวิสัชนากับพระราชาก็คือนกตัวผู้ที่ฟักไข่ออกมาเป็นตัวแรกที่ชื่อว่าเวสสันดรเมื่อทุกคนพร้อมกับพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสถามเวสสันดรเป็นปุจฉาว่ากิจอะไรที่บุคคลผู้ประสงค์เสวยราชสมบัติอันนี้แปลว่าควรกระทำแล้วเป็นกิจที่ประเสริฐนี่ต้องบอกว่าเป็นราชธรรมประเภทหนึ่งมาถึงตรงนี้ผมต้องบอกว่าคนอินเดียโบราณเขามีวิธีการบ่มเพาะผู้นำด้วยคัมภีร์หรือว่าตำรับตำราแบบนี้แหละครับบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อคัมภีร์ราชนิติหรือว่าใครที่อ่านหนังสือเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะของผมในเล่ม4ตอนอวสานสงครามบนทุ่งกรุเกษตรก็จะมีเรื่องปุจฉาวิสัชนาระหว่างเท้าพิสมะผู้เป็นปู่กับยุทธิธีระผู้เป็นหลานถึงศาสตร์แห่งการเป็นพระราชาในบทที่ชื่อว่าราชธรรมใครมีอยู่ก็ลองไปอ่านดูกลับมาที่ชาดกของเรากันต่อครับก่อนที่จะพาเตลิดไปไกลเกินนกเวสสันดรตอบว่าพระราชาควรห้ามมุสาวาทความโกรธและความรื่นเริงก่อนเป็นลำดับแรกในอรรถกถาชาดกอธิบายขยายความออกไปไกลมากเริ่มจากถ้าหากแว่นแคว้นไหนมีพระราชาที่พูดจาโกหกมดเท็จหรือว่ามุสาวาทแผ่นดินจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะการพูดจาโกหกมดเท็จโกหกหลอกลวงนั้นเป็นเรื่องการจำกัดความดีทำให้เกิดความวิบัติตามมาส่วนเรื่องความโกรธนั้นพระราชาควรละเว้นความโกรธเคืองทั้งนี้เพราะคนอื่นโกรธน่ะไม่เท่าไหร่แต่พระราชาโกรธกริ้วอันเป็นอันนี้เรื่องใหญ่เพราะวาจาของพระองค์เป็นอาวุธแค่กริ้วแล้วตัดออกมาก็ทำให้คนอื่นพินาศย่อยยับถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือต้องเจริญขันติธรรมเมตตาธรรมและเอ็นดูเกื้อกูลประสบนิกรให้เหมือนกับลูกเหมือนกับหลานตัวเองขอยกข้อความในอรรถกถามาแสดงประกอบด้วยสักนิดหนึ่งดังนี้ครับพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความโกรธเป็นเจ้าเรือนย่อมไม่สามารถรักษาพระเกียรติยศที่เกิดขึ้นได้คราวนี้มาถึงคำแนะนำสุดท้ายของนกเวสสันดรนั่นคือให้ระงับหรือห้ามใจกับความร่าเริงตอนอ่านพระบาลีไม่ได้อ่านคัมภีร์อรรถกถาผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องห้ามร่าเริงบันเทิงใจเพราะอันนี้เป็นเรื่องของความสุขของมนุษย์ทำไมไปห้ามซะล่ะพอเข้าไปอ่านคำอธิบายขยายความโดยพิสดารถึงได้เข้าใจและขอสรุปแบบสั้นย่อมาให้ฟังกันใครอยากอ่านก็ต้องไปหาตัวอรรถกถากันเองนะครับในอรรถกถาขยายความว่าความร่าเริงที่ควรหักห้ามใจนั้นหมายถึงความสนุกสนานความเป็นคนขี้เล่นทั้งนี้เพราะในการปฏิบัติราชกิจพระราชาไม่ควรทำเรื่องสนุกสนานด้วยความฮึกเหิมไม่ควรเป็นคนขี้เล่นไม่ควรจะเชื่อถือผู้อื่นอันนี้คงหมายถึงเสนาอำมาตย์ทีเดียวต้องทำราชกิจด้วยพระองค์เองเป็นสำคัญการมีใจฮึกเหิมระหว่างปฏิบัติราชกิจจะทำให้ไม่พินิจพิจารณาเชื่อฟังคำกราบทูลของบรรดาปุโรหิตไปหมดโดยไม่ไตร่ตรอง ผลที่ตามมาก็ยังจะทำให้เกิดความพินาศย่อยยับกับแว่นแคว้งประสบนิกรเดือดร้อนกันแสนสาหัสทั่วหน้าสรุปความก็คือพระราชาต้องละเว้นมุสาวาทความโกรธและความสนุกสนานที่ไม่เป็นธรรมผลปรากฏว่าบรรดาผู้ที่ได้ฟังปุจฉาวิสัชนาต่างพากันแทรกซ้อนสรรเสริญถึงสติปัญญาของนกเวสสันดรพระเจ้าพมทัตได้ทีผลปรากฏว่าบรรดาผู้ที่ได้ฟังปุจฉาวิสัชนาต่างพากันแซ่ซ้องสรรเสริญถึงสติปัญญาของพระเวสสันนกพระเวสสันดรนกเวสสันดรนะขออภัยไม่ใช่พระนะพระเจ้าพลมทัตได้ทีก็เลยตัดถามพวกอมาตย์ว่าลูกเราเนี่ยเก่งขนาดนี้จะตั้งให้เป็นอะไรดีมาถึงตอนนี้พวกอมาตย์แทนที่จะดูหมิ่นเหมือนก่อนกับตัวกัน180องศาหันมายกย่องอวยกันสุดๆด้วยการกราบทูลพระเจ้าพมทัตว่าแบบนี้ต้องตั้งให้เป็นมหาเสนาพูดง่ายๆให้มาเป็นหัวหน้าบรรดาเสนาอมาตย์ไปเลยมาถึงตรงนี้คุณคงจะอยากรู้ต่อไปแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วนกตัวเมียกุณฑลินีกับตัวผู้ที่เหลือชัมพุกะจะปุจฉาวิสัชนากับพระเจ้าพมทัตเรื่องอะไรโปรดติดตามต่อไปวีระธีรพัฒน์นะ17สิงหาคม2569นะนี่ผมก็เลยขออนุญาตขยายความเลยนะเอามาอ่านให้ฟังเลยนะแล้วก็ย้ำนะนะย้ำนะย้ำย้ำย้ำเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เอามาอ่านให้ฟังเนี่ยคือชื่อตอนที่ชื่อว่า3เรื่องต้องห้ามสำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้นำเกร็ดธรรมจากชาดกในพระไตรปิฎกตอนที่3นะผมอ่านเฉพาะตอนที่3นะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับที่บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันนะและสำหรับใครที่ฟังแล้วบอกโอ้อยากไปตอนนี้เขายังไม่เปิดนะเขายังไม่ได้เปิดให้รับลงทะเบียนสำหรับการที่จะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันในรอบที่3เพราะยังไม่รู้วันที่จะจัดขึ้นไม่ใช่ไรครับคุณผู้ฟังยังไม่รู้ว่าจะเป็นวันที่13หรือจะเป็นวันที่20กันยายนรอให้เขาตกลงปรงใจกันเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคุณวีระว่างวันไหนยังไงนะให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วเขาจะมีเงื่อนไขมีขั้นตอนมีวิธีการนะอันนี้เขาจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะแล้วถ้ามันมีอัปเดตอะไรความคืบหน้านะก็ถ้าเกี่ยวข้องกับคุณวีระผมก็จะเอามาพูดให้ในรายการนี่แหละนะจะได้บอกกล่าวกันเผื่อคุณผู้ฟังที่เป็นคนที่ติดตามนะจะได้ติดตามได้นะว่ามีโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจนะครับอ่ะอันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะน่าจะเรียบร้อยนะครับอ่ะส่วนคุณผู้ฟังครับยังพอมีเวลานะสำหรับช่วงที่3นะคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยนะฟังเพลินเลยนะอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะอย่าให้เหงาสินะนี่อุตส่าห์เอาบทความที่คุณวีระเขียนใน Facebook ส่วนตัวเลยนะผมไม่ได้ขออนุญาตเลยผมเห็นแล้วผมก็เอามาอ่านต่อเลยนะนะพอดีมันเกี่ยวเนื่องอ่ะเห็นว่าเอ๊ะมันเกี่ยวเนื่องก็เลยคิดว่าน่าจะต้องแจ้งให้ทราบแล้วก็เลยขออนุญาตเอามาอ่านเลยนะอ่ะ02 248 1657 02 248 1657นะครับมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับเราเปิดสายนะตั้งแต่ช่วงเวลาที่เหลือตอนนี้แหละนะเป็นต้นไปนะคุณ PB ฮะสาย2สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับผมอัปเดตไปดีผมแอบไปดูที่บอกว่าไอ้ซอยสีเขียวไข่ไก่ครับผมตรงนั้นมันเป็นของราชินีบนไปหมดเลยครับพอดีผมแอบขับรถไปดูมาแล้วครับ
0: เป็นยังไงเป็นยังไง
1: มันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนแบบหมดเลยครับ
0: อ๋อเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเหรอ
1: ใช่ครับสองฝั่งเป็นของโรงเรียนแบบหมดเลยครับพอดีมันมีตึกโรงเรียนตึกอะไรหมดเลยครับผมลองตอนนั้นลองแวะเข้าไปดูครับผม
0: อ๋อแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าจอดได้หรือจอดไม่ได้หรือยังไง
1: มันก็จอดได้เฉพาะจริงๆมันเป็นขาวแดงหมดเลยอ่ะพี่
0: มันเป็นขาวแดงเนาะมันห้ามจอดนี่ถ้าอย่างนี้
1: ใช่ดีเขาห้ามจอดครับแต่ดีเขามาจอด เห็นตอนเย็นๆก็มาจอดกันอยู่ครับเพราะว่ามาจอดจะมาตรงระเบียบนะครับ
0: เพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือพูดง่ายๆก็คือห้ามจอดนะอาจจะมีแบบบางคนเขาจอดเพื่อจะรอบุตรหลานอะไรอย่างนี้อาจจะมีเนาะ
1: ต้องครับผมเพราะว่าตรงจุดนั้นผมเข้าไปแล้วมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ของโรงเรียนแบบผมเลยครับตั้งแต่หน้าสอนยันเรียนเป็นการปล่อยออกหมด
0: คร
1: ับ แต่หมดเลยคร
0: ับ ครับได้ขอบพระคุณมาก
1: ครับผมใช่ครับเดี๋ยวเพิ่มเติมครับ
0: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับอ่ะ02-248-1657นะ02-248-1657นะอ่ะงั้นผมอัปเดตด้วยอีกเรื่อง M6 นะนะวันเสาร์เนี้ยนะจะวิ่งไปเอาน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าของฟาร์มผึ้งมัธนีเนี่ยนะมาให้เพิ่มเติมเพราะเขาเปิดแล้วจะทดลองใช้บริการนะมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนะโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะจะเปิดให้บริการในวันศุกร์เวลา 12:00 นก็คือเที่ยงนะไปจนถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นก็คือเที่ยงคืนเริ่มวันศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569เวลา 12:00 นเป็นต้นไปนะจุดขึ้นลง M6 นะช่วงบางปะอินปากช่องบางปะอินปากช่องนะว่าก่อนหน้านี้เราขึ้นจากปากช่องถูกไหมไปที่นครราชสีมาไปที่โคราชได้อยู่แล้วใช่ไหมจุดขึ้นลง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องมีตรงไหนบ้างนะเขาบอกว่ามีที่ด่านบางปะอินหินกองฮะด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กแล้วก็ด่านปากช่องส่วนที่ยังไม่เปิดก็คือที่วังน้อยนะแล้วก็ที่สระบุรีนะครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็วันที่21เนี่ยสิงหาคมเขาบอกเขาจะปิดให้บริการทางขึ้นจุดพักพิงสัตว์ไร้บ้านนะเข้าใจว่าแถวหนองสลายแถวนั้นนะส่วนปากช่องนครราชสีมาอันนี้เปิดให้บริการทุกวันนะตลอด24ชั่วโมงอ๋อโอเคนั้นรู้แล้วนะมีขึ้นที่ด่านบางปะอินได้หินกองได้แก่งคอยได้มวกเหล็กได้ปากช่องได้คุณชมครับสาย3สวัสดีครับคุณชม
2: ครับ
0: ครับ
2: ผมอยากจะสอบถามเพราะผมไปทำบัตรใหม่มาเนี่ยที่ไปลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้านนะ
0: ครับ
2: จะให้ไปยืนยันอะไรอีกไหมคือผมก็ไปธนาคารมาแล้วอ่ะครับผมเพิ่งทำบัตรใหม่ครับ
0: ไม่ใช่คือทำแล้วเราได้หรือเปล่า
2: ก็ผมไปธนาคาร
0: เมื่อไหร่
2: ธนาคารเมื่อไม่นานมาเนี่ยฮะ
0: คำว่าไม่นานมานี้เมื่อไหร่ล่ะ
2: ประมาณ1 อาทิตย์ครับ
0: เฮ้ยเขาไม่ได้เปิดให้ทำนะ
2: กว่าแล
0: ้
2: ว
0: ไม่เขาไม่ได้เปิดให้ทำนะเขาให้ทำตั้งแต่เดือนไอ้ต้อง2 เดือนแล้วมั้ง
2: ตอนที่เขาให้ไปทำกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ
0: ตอนนั้นอ่ะก่อนมิถุนายนนะ
2: ครับ
0: อันนั้นเราทำหรือยัง
2: ไปผมไปลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแล้วจะให้ผมไปยืนยันตัวตนที่ไหนอีกครับ
0: เดี๋ยวอย่างนี้คุณลุงคุณลุงลงทะเบียนเพื่อขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกไหม
2: ครับลง
0: อันนี้ตั้งแต่มิถุนายน
2: ครับ
0: ฟังผมก่อนนะฟังผมช้าๆอันนี้เราลงทะเบียนตั้งแต่ก่อนมิถุนายนถูกไหม
2: ครับ
0: แล้วเขาประกาศผลออกมาเรารู้ไหมเราได้หรือไม่ได
2: ้คือผมก็ไปที่ธนาคารนะครับ
0: ครับผม
2: ธนาคารเขาบอกผ่าน
0: ธนาคารบอกผ่านโอเค
2: ครับแล้วก็เขาก็ให้รหัสมา
0: ครับเขาให้รหัสอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนาะ
2: ครับ
0: แล้วเราทำขั้นตอนตามนั้นเรียบร้อยหมดหรือยังที่ธนาคารอ่ะ
2: ก็ทำตามที่เขาบอกอะครับ
0: ถ้าทำตามนั้นก็จบแล้วเราถือว่าเราเป็นกลุ่มที
2: ่เราไม่ต้องไปยืนยันตัวตนอะไรอีกไหม
0: ก็ที่ถ้าคุณลุงบอกว่าเราทำตามที่พอผ่านใช่ไหมล่ะได้แล้วใช่ไหมแล้วเราเพิ่งไปธนาคารเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหม
2: ครับ
0: อันเนี้ย
2: เขาให้ลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้านนะ
0: เอาอย่างนี้กลับไปถามผู้ใหญ
2: ่
0: คุณลุงไปถามผู้ใหญ่เลยว่าคุณลุงทำอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วแล้วไปที่ธนาคารแล้วไปยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยอันเนี้ยถ้าสำหรับผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่เพื่อความชัวร์คุณลุงกลับไปถามผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยสรุปว่าได้ไหมเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณลุงไปถามเขาเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าให้คุณลุงไปตรวจสอบที่ไหน1 2 3ยังไง นะนะ
2: ครับ
0: เอาอย่างนั้นนะ
2: คือผมไปธนาคารเรียบร้อยแล้วนะ
0: เออก็คือจริงๆถ้าไปธนาคารเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไงครับ
2: เออ
0: เ
2: ออซื้อแสดงว่าจบแล้วยังไง
0: ก็ถ้าคุณลุงบอกว่าคุณลุงเนี่ยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะแล้วไปธนาคารเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะ
2: ครับ
0: เออถ้าทำตามเนี้ยแล้วเขาให้ยืนยันตัวตนนะให้รหัสให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเรียบร้อยแล้วก็คือเรียบร้อย
2: ครับครับครับครับ
0: ครับผม
2: โอเคขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับนะผมถามคุณลุงว่ายืนยันตัวตนหรือยังคุณลุงเขาบอกว่าไปทำกับผู้ใหญ่ก็เลยถ้าอย่างนั้นวิธีที่แบบเราจะได้ข้อมูลมากที่สุดนะคือผมฟังเนี่ยก็ต้องบอกคุณลุงว่าผมเข้าใจว่าลำดับที่คุณลุงบอกมาทั้งลงทะเบียนแล้วเขาบอกว่าได้เสร็จคุณลุงไปกับธนาคารช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมามันคือการยืนยันตัวตนแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาก็จะไปวันที่1ก็ว่ากันไป1ตุลาที่เขาจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะอันนี้ก็เราก็จะได้อันนี้นะแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจมันก็มี2ช่อง1เดินกลับไปถามผู้ใหญ่บ้าน2ก็คือแวะไปที่ธนาคารบอกเอ้ยผมทําไอ้ตรงเนี้ยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยอันนี้คือการยืนยันตัวตนเรียบร้อยใช่มั้ยแล้วก็ถามเขาเลยว่าอย่างเงี้ยรอใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คือวันที่1ตุลาใช่มั้ยนะเนี่ยผมว่าเขามีคำตอบให้อยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมว่ากระบวนการมันเรียบร้อยหมดแล้วนะคุณบาสสายหนึ่งสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพง
0: เจนครับ
3: จะคุยเรื่อง M6 หน่อยครับ
0: M6 มาว่า
3: ไอ้ด่านของการทางของผมเนี่ยมันด่านสุดท้ายมันด่านบางปะอินถูกไหมครับ
0: ถูกครับ
3: มันจะมีพอจุดด่านบางปะอินเนี่ยมันจะมีทางต่อออกไปอีกซึ่งมันเหมือนเป็นทางต่อที่จะไปต่ออะไรสักอย่างเนี่ย
0: มันจะไปต่อมันจะไปวนเข้าพระราม A นี่ครับ A ถนน347ก็ได้ครับหรือว่าม
3: ัน
0: ลงการจนาพิเศษ
3: ต่อ M6 เชื่อมเข้าไปเลย
0: ไม่ได้เชื่อมเข้าไปเลยครับก็ต้องออกอ่ะต้องออกจากบางปะอินพอออกจากบางปะอินเสร็จคุณต้องเลี้ยวขวามันจะเป็นคุณต้องเลี้ยวขวาเพื่อจะเข้ากาญจนาพิเศษสาย9อ่ะนะ
3: ใช่ครับ
0: บางปะอินบางบัวทองอ่ะคุณเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บตรงไปอีกนิดเดียวมันจะมีทางเลยมันจะมีป้ายเขียนบอกเลยว่าให้วิ่งช่องไหนช่องไหนวิ่ง M6 ช่องไหนจะไปที่อะไรวังน้อยอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่ครับมันต้องเข้าคู่ขนานอย่างเดียวถ้าออกคู่ขนานนี่จบเลยมันต้องไปเข้าหินกองเลยคราวนี้
0: อ๋อเหรอเออ
3: ใช่ครับถ้าไม่เข้าคู่ขนานจะไม่ขึ้นตรงจะเข้า M6 ตรงบางปะอินไม่ได้เลยนะครับมันไม่มีทางเข้าแหละ
0: เพราะว่าถ้าไม่งั้นเราก็ต้องวิ่งเส้นในแล้วก็ยิงยาวถูกไหมมันกั้นทางหมดใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเคว
3: ิ่งตอนไปบ้านแฟนที่บุรีรัมย์ตอนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
0: อ๋อโอเค
3: ครับแต่ปัญหาคือไอ้ขากลับเนี่ยที่ให้มันลงตรงปากช่องเนี่ยครับ
0: ก็ที่เดิม
3: ใช่ที่เดิมแล้วมันติดแบบเป็นเกือบชั่วโมงเลยครับ
0: ไม่ใช่
3: ก็ขวดไงคุณณัฐพงศ์
0: เข้าใจแต่ว่าพอมันลงปากช่องเสร็จปุ๊บขยับไปอีกนิดนึงพอมันผ่านมวกเหล็กอ่ะตรงแถวมวกเหล็กมันขึ้นได
3: ้นั่นแหละครับมหันตภัยใหญ่หลวงมันไปออกันอยู่ตรงนั้นเองครับ
0: ก็
3: มันกระจุกตัวกันอยู่ตรงนั้น
0: ก็เข้าใจแล้วให้ทำยังไงล่ะพี่ก็ข้างบนมันยังไม่เสร็จอ่ะพี่
3: บอกปัญหาเฉยครับบอกให้แบบให้เตรียมการให้ดีอะไร
0: ไม่หรอกนี่เขาทดลองใช้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ได้คนแน่นอะไรขนาดนั้นหรอกมันยังไม่ใช่เทศกาลเราไปตอนเทศกาลใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ผมไปปีใหม่เทศกาล
0: เออตอนนี้คุณวิ่งข้างล่างเนี่ยวิ่งฉิวเลยผมจะบอกให้ไม่จำเป็นต้องขึ้นข้างบนด้วย
3: ผมว่ามันก็ไปติดตรงกลางดงมวกเหล็กไอ้ลงปูนอยู่ดีครับ
0: ก็แค่นั้นแต่ว่าไอ้จุดที่คุณบอกเนี่ยถ้าวิ่งมิตรภาพนะไอ้ตรงไอ้เขื่อนลำตะคองนะข้างล่างเนี่ยตอนนี้วิ่งสบายเลยคุณไม่จำเป็นจะต้องวิ่งขึ้นไอ้ M6 ด้วยอ่ะผมบอกเลยไม่จำเป็นเลยถ้าคุณจะไปโคราชเนี่ยไม่จำเป็นเลย
3: แต่มันล้นเวลาช่วงพหลได้เยอะนะครับตรงที่จะไปหินกอง
0: ก็เข้าใจก็เข้าใจ
3: แต่พหลไปอ่ะมันก็ติดออกันอยู่นะครับ
0: เข้าใจก็อันนี้คุณเราผมเนี่ยพูดถึงไอ้จุดที่คุณบอกว่ารถติด
3: โอเค
0: แต่คุณเนี่ยพูดถึงไอ้ตั้งแต่ทางไปอ่ะมันคนละจุดกัน
3: ครับ
0: นึกไหมคุณนึกออกไหมคุณบาส
3: นึกออกครับนึกออก
0: เออคือ
3: ผมกลับมาทางจุดผมไงผมไม่ได้ ไปทางจุดนั้น
4: เออ
3: กลับมาเร็วเกิน
4: เออนั่นแหละถ้าสมมติว่าคุณถ้าตอนนี้คือใครจะไปยังไงเนี่ยคืออย่างน้อยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยระบายขึ้นไปโคราชนี่มันสบายขึ้นแล้วจบแล้ว
3: ใช่ๆครับวันนั้นผมใช้เวลาชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่ง
4: อืม
3: แล้วขาเลี่ยงเมืองโคราช
4: แล้วขากลับลงมายิ่งง่ายเลยนี่ผมบอกเลยขากลับลงมาเนี่ยแค่ปากช่องพวกเหล็กนี่ไม่เท่าไหร่หรอกคุณเคยติดมากกว่านี้ต้องเยอะตั้งแยะทนกันมาได้เพราะจะติดน้อยลงคุณทนไม่ได้มันลำบากเอ๊ะอะไร
3: ใช่ใช่เพราะว่าผมต้องขึ้นพวกเหล็กอีกครั้งถ้าขากลับอะผมต้องมาลงบางปีนเพราะผมเข้าซ้ำซากกลับบ้านแถวปทุม
4: เออก็ไม่เป็นไร
3: ก็สะดวกหน่อย
4: เออช่วงก็ถ้าเขาเปิดแล้วลองใช้ดูเนี่ยผมก็อาจจะลองใช้เนี่ยเสาเนี่ยผมว่าจะไปเอาน้ำผึ้งที่ฟาร์มผึ้งมัตนีที่มวกเหล็กเองแล้วพอออกมวกเหล็กเสร็จปุ๊บก็ขากลับเราจะได้ขึ้นไงถูกไหมจากมวกเหล็กกลับมารู้ไงว่าตอนไปมันก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละแถวปากช่องมวกเหล็กแหละเพราะฉะนั้นเขาใหญ่สัปดาห์นี้เจอกัน
3: ครับอีกคำถามหนึ่งครับ
4: ครับ
3: คุณรัฐพงศ์เคยไปขึ้นเขาไม่ใช่ดิภูหลวงไหมครับ
4: ภูหลวงเดินขึ้นเหรอ
3: ใช่ครับ
4: ยังเลยครับ
3: คือผมอยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างเพราะผมเคยไปตอนอายุ18
4: ภูหลวงไหน
3: ตอนนี้มัน
4: ภูหลวงนคร
3: ป่ะ11ปีแล้วอ่ะ
4: ไม่
3: เป
4: ็
3: นยังไงบ้าง
4: ภูหลวงที่ไหนนครมั้ย
3: ไม่ใช่ครับที่เลยครับ
4: ภูหลวงที่เลย
3: ภูเรือภูกระดึงมันจะอยู่3ภูนั่นน่ะครับ
4: โอ้ไอ้แต่ยังไม่เคยอ๋อนครเขาหลวงเนาะเออตรงนั้นภูหลวง
3: ผมเพิ่งไปขึ้นภูกระดึงเมื่อปีก่อนคือตอนอายุจะ50แล
4: ้
3: วแต่ภูหลวงเนี่ยขึ้นตอนอายุ18แล้วตอนนี้อยากจะไปอีกแล้วคราวนี้หาข้อมูลมันไม่ค่อยมีข้อมูลเลยครับ
4: อ๋อเออผมต้องบอกคุณบาสอย่างนี
3: ้ครับ
4: ผมเนี่ยไม่เคยเที่ยวเขาในเมืองไทยนะผมเพิ่งจะมาเริ่มต้นที่ผมอยากจะไปอุทยานจริงๆนี่ก็คือไม่นานมานี้นะเพิ่งปี2ปีนี่เองนะ
3: คร
4: ับแล้วก็แต่ว่าโอเคล่ะแต่ว่าถ้าไปแล้วมันก็ต้องไปให้สุดเนาะใช่ไหมไปถึงมันก็ต้องขึ้นเขาหรือว่าขึ้นสถานที่ของเขาถูกไหมไม่ใช่ว่าไปแค่สแตมป์แล้วกลับบ้านเนี้ยอันนี้ผมไม่เอา
3: ใช่
4: แต่ว่ามันเสียเวลาบางทีเราต้องยอมรับหรอกมันเสียเวลาจะไปอย่างเงี้ยไปเดินขึ้นภูไปนอนข้างบนอย่างเงี้ยมันอย่างน้อย2วัน1คืนละ
3: คร
4: ับ ใช่ไหมมันก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะมันก็ยากนะเราทำงานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นี่มันก็โหดนะยกเว้นแต่ช่วงไหนที่พอไปได้ก็ต้องลาไปอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับ
4: แล้วที่แรกเลยที่ผมที่แรกเลยที่ผมเที่ยวจริงๆก็คือไปที่เนปาลเลยแค่นั้นเองไปเดิน ABC จริง
3: ๆอันนั้นเริ่มเลยเหรอครับ
4: อันนั้นอ่ะเริ่มเลยนั่นแหละถึงกลับมาเล่าแล้วบอกโอ้โหอย่าหาทำเลยสำหรับใครที่ไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้วเห็นไปที่การนี่ก็ยังไม่ได้โหดเท่าแบบขึ้นภูอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
4: ไม่โหดไม่โหดเนี่ยไปนั่นไปฝั่งเนปาลเดินประมาณ8วัน9วันอ่ะแค่นั้นอ่ะคุณเอ้ยจบแล้ว
3: พอเลยครับแค่ฟังก็ไม่เอาละ
4: เฮ้ยเอาแหมเอาหน่อยสนุก
3: เอาที่ไทยก่อนครับเดี๋ยวค่อยๆเก็บเวลไปก่อนครับ
4: เออใช่ใช่ค่อยๆเก็บ
3: เขาทั้งเผือกที่การนี่ผมเล็งไว้แต่เขาบอกมันจองยากไอ้หลังอะไรนั่น
4: อ
3: ่ะ
4: เออสันนอกวัวอะไรนั่นน่ะเหรอใช่ไหม
3: ใช่ใช่ครับที่เดินตามสันเขาไปกลางเต็นท์น่ะผมเล็งไว้อยู
4: ่ผมเล็งอะไรตรงไหนรู้ไหมคุณ
3: ครับ
4: ตอนนี้ผมเล็งอยู่2ที่นะหนึ่งก็คือคุณเคยไปคุณรู้จักแถวคุณหมิงต้าลี่อะไรพวกนี้ไหม
3: ช่องสั่งประเทศนี้ตัดทิ้งเลยคร
4: ับ ช่องเขาหุบกระโจมเอ้ที่เสือกระโจนอ่ะ
3: โอ
4: ้คือ
3: ที่ไต่หน้าผาไหมครับที่ผมดูในคลิปอะไรเงี้ย
4: ไม่ได้ไต่ไม่ได้ไต่แต่ว่ามันเดินเรียบหน้าผาที่ข้างล่างมัน
3: เดินเรียบหน้าผาม
4: ันเป็นช่องเขาอ่ะแล้วมันเป็นลำน้ำอยู่ข้างล่างอ่ะคือเราไปตรงนั้นอ่ะไปแล้วแต่ว่าไปแบบนักท่องเที่ยวไปแต่ว่าพอเห็นรูทที่มันมีเอ้ยมันมีทางเดินแบบก็น่าสนใจเว้ยมันเสียวดี
3: แต่มันไม่โหดใช่ไหมครับมันได้แค่เสียวใช่ไหมคร
4: ับ ไม่รู้แต่มันก็เดินขึ้นนะมันก็เดินขึ้น
3: ในเมืองไทยเล็งที่ไหนไว้มั่งครับ
4: อะไรนะ
3: ในเมืองไทยตอนนี้เล็งที่ไหนไว้มั่งครับ
4: ในเมืองไทยตอนนี้เล็งที่ไหนไว้บ้างไม่ได้เล็งเลยไม่มีในใจเลยอ่ะไม่มีในใจเลยไม่มีในนี่สารภาพตามตรงไม่มีในใจเลย
3: ครับ
4: ครับผม
3: จะได้ตามรอยไง
4: อ๋อโอเคโอเค คือ
3: แบบมีคนมารีวิวอะไรเงี้ย
4: คุณผมอาจจะไปลำบากกว่าคุณอ่ะคืออ่ะอ่ะอ่ะเล็งก็ได้อ่ะผมอยากขึ้นดอยขุนตาล
3: เออคิดเหมือนผมเลยผมก็อยากจะลองนะครับจองว่านพักไว้แล้วก็ทิ้งไปไม่ได้ไปทั้งที
4: แต่ผมอยากเดินขึ้นเสร็จแล้วก็เดินลงเลยนะ
3: เอาเหรอครับ
4: เออผมไม่ค้างนะ
3: ผมอยากค้างเอาบรรยากาศหน่อย
4: เออไม่รู้อ่ะคือผมมีความรู้ว่าเอ้ยมันเดินขึ้นเสร็จเดินลงได้มันหมดเวลาภายใน1วันแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับขึ้นรถไฟไปถึงนู่นเช้าปุ๊บเดินขึ้นเดินลงแล้วก็เดินทางกลับ
3: อันนี้คือฟินิชของมันแล้วเหรอครับคือ
4: เออก็แค่นั้น
3: ของมันแล้วเหรอคร
4: ับ คือไม่ก็คือมันไม่จำเป็นต้องไปนอนบ้างผมว่าบางอันมันไม่จำเป็นต้องไปนอนเนี่ยมันต้องไปค้าง
3: เอาบรรยากาศเนี่ยครับเอาบรรยากาศแบบเสร็จบรรยากาศสักคืนอะไรเงี้ย
4: อ๋อไม่ได้อารมณ์นั้นนะอารมณ์เป็นแบบว่าอยากทำให้เสร็จอยากทำให้ถึงเสร็จแล้วก็จบแล้วก็พอ
3: ใจร้อนอ่ะ
4: ไม่ใช่ไม่เฮ้ยจริงๆมันเหมือน
3: เวลาน้อยอ๋อเวลาน้อย
4: หนึ่งอาจจะเวลาน้อยด้วยแล้วก็อีกอันนึงมันเหมือนแบบเหมือนสอบอ่ะคุณ
3: ครับ
4: เหมือนทำหนังสือสอบอ่ะ
3: คุณ
4: เคยมีอารมณ์อยากสอบได้ไหมแต่ไม่อยากเรียน
3: ผมอยากทำข้อสอบให้เสร็จเร็วๆแล้วออกมากกว่าครับอารมณ์
4: ไม่อย่างนั้นไม่ได้สิมันต้องสอบได้ด้วยสิมันต้องสอบได้สอบติดสิแล้วก็ไม่ได้อยากเรียนนึกออกไหมได้แล้วเสร็จแล้วก็จบแล้วได้เหมือนคนอื่นอ่ะคนอื่นเห็นเขาบอกว่ายากกันกูทำได้แล้วก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมอารมณ์ผมมันเป็นแบบนั้นนะผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่จะต้องไปนั่งเสพบรรยากาศนั่งโอ้ยตื่นเช้ามาดูหมอกตอนเช้าอยู่ตรงไหนมันก็ดูได้ไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปดูหรอกเว้ย
3: ขนาดบ้านผมอยู่เชียงใหม่ครับผมเล็งเอาไว้ไม่เคยได้ไปเลย
4: แต่ดอยหลวงเชียงดาวน่าขึ้นนะคุณ
3: ดอยหลวงเชียงรามดาวนี่น้องมาเล่าให้ฟังแล้วครับโคตรกับภูกระดึงอีก
4: นั่นแหละน่าขึ้นถ้าอย่างนั้นนะผมว่าผมน่าจะไปนะถ้าอยากจะไปนะ
3: โอ้ไม่ไหวแล้วครับปีหน้า50แล้วผมน่าจะแย่แล้วทั้งนี้ต้องฟิตอีกเยอะเลย
4: ไม่รู้ไม่เคยฟิตเหมือนกันไม่เคยซ้อมไม่เคยฟิตไปก็ไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ไม่ดี
3: เก็บเวลไปก่อนคร
4: ับผมได้ครับ
3: ครับผมขอบคุณมาก
4: ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณบาสสวัสดีครับอ่ะ15:43 นพักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 LINE @royalhouse
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค026867222
5: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าว่างๆของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
6: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน Easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชม

0: ใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: 15:48 นะครับช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณวีระนะไลน์มาบอกผมนะบอกว่าสัปดาห์เนี้ยนะวันนี้ดีกว่านะวันนี้เนี่ยเขาติดภารกิจนะเพราะว่าช่วงสัปดาห์เนี้ยมีเรื่องของกรรมธิการนะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะหลักๆ ก็น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วในชั้นของกรรมธิการที่จะพิจารณาแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องขององค์กรอิสระด้วยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวขอโฟกัสตรงนั้นสักนิดหนึ่งนะแต่ว่ามีประเด็นนะที่ค้างเอาไว้นะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคุณวีระได้พูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีคำแนะนำนะแล้วก็มีการพูดในชั้นของกรรมธิการน่าสนใจบอกผมบอกว่าให้ลองหาดูนะแล้วก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะก็เท่าที่ดูนะเมื่อกี้ถามวุ่นแล้วก็ถามคุณนิรมนก็บอกว่าไม่นานนะประมาณสัก10นาทีเราก็พอดีเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานผมวีระธีรพัฒน์นะครับต้องขอประทานโทษผมไม่ได้มาอยู่ในห้องตอนที่ท่านอธิบายเรื่องงบประมาณนะครับพอดีผมติดประชุมเรื่องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะอยู่นะครับก็ขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมเพราะผมจะไม่เจาะเป็นลายหน่วยงานนะครับปี2500ปีงบประมาณ2570ท่านของงบประมาณมาทั้งหมด 181,478 ล้านบาทแล้วท่านมีเงินนอกงบประมาณสมทบ 1,141 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 182,619 ล้านบาทในรายการที่เป็นเงินนอกงบประมาณมาสมทบหลักๆ ก็จะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ778ล้านบาทแล้วที่รองลงไปก็จะเป็นกรมสุขภาพจิตนะครับประมาณ173ล้านบาทแล้วก็เป็นสถาบันพระบรมราชนกนะครับ72ล้านบาทผมไม่ติดใจเรื่องงบประมาณที่ท่านได้รับ
0: น่าจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะนะผมขอขัดจังหวะนิดนึงฟังต่อครับเชิญครับ
1: รายงานสถานะและแผน

0: การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปี2570ในรายการของทางกระทรวงสาธารณสุขครับผมขอเริ่มที่ตัวเลขจริงซึ่งปิดบัญชีไปแล้วคือ การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปี2568ท่านมียอดเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 36,694 ล้านบาทครับท่านมีรายได้เป็นเงินนอกงบประมาณ 171,899 ล้านบาทผมเข้าใจว่าเงินรายได้ที่ว่านี้น่าจะมาจากทางกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราคุยกันไปของคุณหมอน่าจะใช่ใช่ไหมครับโอเคแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเมื่อหักลบกบกันแล้วของปีงบประมาณปี2568ท่านมีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาสำหรับปีงบประมาณ2569เพิ่มจาก 36,694 ล้านบาทเป็น 44,132 ล้านบาทแล้วในงบประมาณรายจ่ายปี69ที่ยังไม่จบท่านก็ทำตัวเลขสรุปเอาไว้เป็นแผนการการใช้จ่ายเงินนอกประมาณว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ2569ท่านจะมีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี2570เป็นเงิน 52,349 ล้านบาทคำถามที่1ก็คือว่าถ้าท่านมีเงินนอกงบประมาณสะสมตามที่ท่านทำประมาณการเอาไว้สำหรับปีงบประมาณ2570 52,349 ล้านบาทเหตุใดท่านจึงจัดสรรมาเป็นเงินสมทบนอกงบประมาณเพียงแค่ 1,141 ล้านบาท
1: ครับ
0: อาจจะมีความจำเป็นซึ่งผมไม่ทราบขอความกรุณาท่านปลัดหรือคนที่ทราบตัวเลขก็ช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าท่านเผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรนะครับนี่รายการที่ผมต้องถามท่านต่อไปก็คือว่าปี2570เราคงไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แล้วเพราะมันผ่านเป็นตัวเลขไปหมดแล้วสิ่งที่อยากจะขอร้องทางกระทรวงสาธารณสุขสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2571นะครับคือผมเพิ่งไปประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารหนี้สาธารณะมาเรียนท่านปลัดนะครับว่าปีงบประมาณที่จะยากลำบากที่สุดคือปีงบประมาณ2571เพราะตามประมาณการแล้วหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยถ้าไม่เป็นปี71ก็เป็นปี72นะครับมันจะแตะที่ร้อยละ69ในขณะที่เรามีเพดานขนาดนี้แล้วปลอดภัยว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น S&P Standard & Poor หรือว่า Moody Investor Service รวมทั้ง Fitch Rating เนี่ยจะไม่ลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่ปัจจุบันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับBBB B 3ตัวบวกนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการเรื่องจัดการเรื่องแผนการคลังระยะปานกลางอย่างเข้มข้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการปรับเอาลุกเป็นเนกาทีฟตอนนี้ยังเหลืออยู่อีกรายหนึ่งซึ่งยังเป็นเอาลุกยังเป็นเนกาทีฟอันนี้จะฝากท่านนิดนึงว่าการตั้งงบประมาณปี71เนี่ยถ้าท่านมีรายได้โทษเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือเนี่ยตามประมาณการที่ท่านทำไว้เนี่ยประมาณ 60,000 ล้านเนี่ยอยากให้ท่านทำรายจ่ายทำงบประมาณที่จะขอเหมือนกับที่ขอปีนี้ลดลงมาหมุนเงินที่เป็นเงินนอกมันมาสมทบให้มากกว่านี้อันนี้ผมก็บอกทุกหน่วยงานที่เขามีเงินนอกงบประมาณนะครับว่าถ้าเป็นภาวะปกติเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เพราะมันจะเป็นความมั่นคงของหน่วยงานในระยะยาวแต่ถ้ามันเป็นภาวะไม่ปกติเนี่ยเหมือนกับเรามีเงินฝากประจำแต่เรามีหนี้เยอะตอนนี้เราไม่เอาเงินฝากมาช่วยในการชำระหนี้หรือว่ารายจ่ายที่มันมากกว่ารายได้ในช่วงนี้เนี่ยมันก็ออกจะไม่ค่อยเหมาะสม

0: ะครับคำถามที่อันนั้นเป็นเรื่องขอร้องนะครับแล้วผมคงไม่มีโอกาสมาทำตรงนี้แล้วล่ะนะปีหน้าผมก็จะติดตามห่างกันแล้วกันว่าท่านจะทำกันแบบไหนนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับผมก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมาก็ได้คราวนี้ถ้าเกิดว่าท่านช่วยลดประมาณถ้าท่านตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบที่มีเงินสมทบจากนอกงบประมาณมาเนี่ยทำกันทุกหน่วยงานเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความต่างระหว่างรายรับรัฐบาลกับรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่เยอะมากถ้ามันไม่เยอะมากเนี่ยการขาดดุลงบประมาณมันก็จะไม่เยอะอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้นี่เราขาดดุลงบประมาณนี่ถึงคอหอยแล้วครับเข้าสูตรหมดทุกอย่างแล้วต้องปรับนู่นปรับนี่เพราะรายจ่ายประจำตอนนี้เนี่ย 73% ไม่รวมการชำระหนี้ถ้ารวมชำระหนี้ด้วยแล้วเนี่ย 79.98 เลยเพราะเราบังคับว่าเราต้องมีงบลงทุนไม่ต่ำกว่า120ของงบมารายจ่ายอันนี้คือสถานการณ์ที่มันไปต่อไม่ได้แล้วถ้าท่านไม่ช่วยกันปีหน้าเนี่ยผมว่าการจัดทำงบประมาณปี71เนี่ยจะสาหัสสาการมากนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมขอเป็นข้อมูลนะท่านจะตอบไม่ตอบก็ได้ผมไม่ได้เรื่องใหญ่นะครับคืออยากจะรู้ว่าเงินนอกงบประมาณที่ท่านสะสมไว้เนี่ยท่านมีระเบียบในการดูแลเงินตรงนี้อย่างไรอันที่หนึ่งอันที่สองท่านเอาไปไว้ที่ไหนบางรายการผมท่านอาจจะถูกบังคับให้ต้องเป็นเอาไปไว้ที่บัญชีเงินคงคลังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเงินนอกงบประมาณเท่าที่ผมทราบเนี่ยถูกบังคับให้ต้องไปอยู่ในบัญชีเงินคงคลังซึ่งไม่ได้ดอกเบี้ยเพราะฝากที่ธนาคารประเทศไทยเนี่ยรวมทุกหน่วยงานเนี่ยประมาณสัก150,000 ล้านแต่ของมันมีมากกว่านั้นเยอะนั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะกันเงินเอาไว้ที่หน่วยงานของเขาเพื่อความจำเป็นแล้วก็ในระหว่างที่ยังไม่ใช้ก็เอาไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่มีตัวเลขนะครับแต่ว่าผมวาดภาพให้เห็นว่าตรงนี้เราต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันผมก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะสำหรับการทำหน้าที่เป็นกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของคุณวีระนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับบ่าย 2:00 ถึง 4:00 น.ครับผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็น

0: ขณะนี้เวลา 16:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มราชทัณฑ์แจงปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ปรากฏข่าวในสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลน์สะท้อนความกังวลเกี่ยวกับกรณีการปล่อยตัวนายเล่าตาแสนลี่อดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานั้นกรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงว่ากรมราชทัณฑ์ตระหนักเป็นอย่างยิ่งถึงความรู้สึกและความกังวลของประชาชนจึงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องทบทวนและเสนอแนวทางปรับปรุงหลักเกณฑ์กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

0: การบริหารโทษโดยเฉพาะกรณีผู้ต้องโทษประหารชีวิตผู้ต้องขังจำคุกตลอดชีวิตและผู้ต้องขังในคดีอุกชะกันหรือคดีที่มีผลกระทบและสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเพื่อให้การบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดและเป็นไปตามหลักสัดส่วนของการลงโทษตลอดจนคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและประโยชน์ของสังคมโดยรวมกรมราชทัณฑ์ขอยืนยันว่าการบังคับโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังรายดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายและหลักนิติธรรมที่ใช้บังคับกับผู้ต้องขังทุกรายอย่างเท่าเทียมเตรียมขยายออโต้เกตเพิ่ม31สัญชาติคาดเริ่มได้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่อประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับประสบการณ์และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวโดยให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความแออัดในช่วงเวลาเร่งด่วนการเพิ่มประสิทธิภาพขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่นักเดินทางเดินทางถึงประเทศไทยรัฐบาลมองการเดินทางและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภาพรวมพอนักท่องเที่ยวหนึ่งคนไม่ได้สร้างรายได้เฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวแต่เชื่อมโยงตั้งแต่สายการบินสนามบินการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการค้าปลีกไปจนถึงบริการต่างๆท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะขยายการใช้ช่องตรวจเดินทางหนังสือเดินทางอัตโนมัติหรือออโต้เกตโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เห็นชอบในหลักการให้เพิ่มสิทธิ์อีก31สัญชาติจากกลุ่มที่สามารถใช้บริการอยู่ในปัจจุบันและขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงนามคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ภายในสิ้นเดือนนี้โรนัลโดเปรยอาจจะแขวนสตั๊ดหลังจบซีซั่นนี้คริสเตียโนโรนัลโดดาวยิงทีมชาติโปรตุเกสเปิดเผยว่าฤดูกาลนี้อาจเป็นฤดูกาลสุดท้ายในการค้าแข้งหลังให้สัมภาษณ์นิตยสารโวกเกี่ยวกับงานแต่งงานของเขาและอนาคตกับครอบครัวโรนัลโดวัย41ปีเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับจอร์จิน่าโรดิเกสแฟนสาวของเขาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเขากล่าวว่าน่าจะเป็นปีสุดท้ายของตนในวงการฟุตบอลและตนต้องการจากไปพร้อมกับมรดกที่ยิ่งใหญ่เวลานี้โรนัลโดเหลืออีกเพียง24ประตูก็จะบรรลุเป้าหมายในการยิงครบ 1,000 ประตูตลอดอาชีพค้าแข้งระดับชุดใหญ่ของเขาแล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิงสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและ

0: ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัสเปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลายคนได้ตามข่าวก็รู้สึกเหมือนกับเดจาวูอีกแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจจุดร่วมตำรวจปกครองที่สภ.บ้านด่านนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางปค.ก็ฝ่ายปกครองนะครับมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าไม่มีปืนไม่มีอะไรครับนักข่าวก็ถามท่านนายกก็ถามทางเจ้าหน้าที่บอกเจออะไรไหมตำรวจก็บอกเจอแต่ยาก็อันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็กล้องพร้อมอะไรพร้อมเหมือนกับตอนที่ลงเครื่องบินเสร็จปุ๊บขี่น้ำมันแล้วไปตรงไปเติมอย่างนั้นก็เรียกได้ว่าไปตรวจสอบกักตุนน้ำมันครั้งนี้มาตรวจสอบปืนก่อนหน้านี้ก็แสดงให้ประชาชนได้เห็นว่าประหยัดน้ำมันโดยการขี่รถไฟฟ้าเข้ามายังทำเนียบก็หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะมีการเดินทางไปภารกิจขณะเดียวกันครับสายๆนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกยืนยันสหรัฐกรณีให้เลือกข้างศึก AI ไม่กระทบการเจรจาการหารือราบรื่นก็รีพอร์เตอร์เขาลงแต่ขณะเดียวกันถ้าย้อนไปหน่อยทางกระทรวงการต่างประเทศท่านโฆษกนะครับก็บอกว่าไทยไม่ได้มีหนังสือจากทางสหรัฐว่าให้มีการเลือกข้างด้าน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนแต่เอาเป็นว่าท่านนายกบอกนี่กรณีถ้าสหรัฐให้เลือกข้างเนี่ยไม่กระทบเจรจาการค้าท่านรัฐมนตรีดีครับคุณชัยชนกบอกว่าไทยไม่เลือกข้างศึก AI สหรัฐกับจีนเป็นกลางก็ทั้งสองท่านก็ปฏิเสธนะครับขณะเดียวกันท่านโฆษกท่านก็บอกว่าไม่มีประเด็นนี้จากทางสหรัฐก็น่าสนใจครับจะเป็นผมจะรอสักหน่อยแล้วให้โฆษกเขาเปิดออกมาก่อนแล้วดีไม่ดีทางการเมืองก็อาจจะไม่ต้องตอบในเรื่องนี้ขณะเดียวกันอีกหนึ่งข่าวใหญ่มีการปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่ครับก็ค่อยๆลดโทษลงมาอยู่เรื่อยๆก็ทำตามเกณฑ์ตามกติกาก็มีคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับกรณีของนักร้องนักแสดง Powerpad อยู่ยาวกว่าแต่ว่าทางฝั่งนี้เขาได้ลดโทษลงมาเรื่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ถูกตั้งคำถามระหว่างการตัดสินของศาลและการลดโทษจากราชทัณฑ์ขณะเดียวกันเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนนทบุรีครับวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการติ้งฟอร์เวิร์ดเซ็นเตอร์

0: ก็เป็นอาจารย์เก่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็เป็นคณะกรรมการโครงการแก้ไขเป็นหลายๆอย่างครับแต่ว่าตั้งแต่ปี35ถึงปี62เนี่ยเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรมา30ปีแล้วก็ไล่มาเรื่อยจนได้มาทำงานกับพรรคประชาชนส่วนเรื่องแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียมีรับรู้ได้ทางตอนใต้ของไทยนะครับก็ทางปภ.ก็บอกว่าไม่สะเทือนที่ไม่ได้รับผลกระทบบ้านเราก็ค่อยๆดูกันนะครับเพราะว่าถ้านับ 7.5 ริกเตอร์ทั่วโลกเนี่ยจะเรียกว่าถี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าก็รับรู้ได้เรื่อยๆในรอบๆฝั่งแปซิฟิกวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพอคุณอภิรักษ์ทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็น่ากังวล นะคุณอภิรักษ
0: ์ครับ
1: นะหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมเคยคุยพูดเอาไว้ที่ไหนว่ามันเป็นสัญญาณจากธรรมชาตินะที่เตือนส่งสัญญาณเตือนถึงมนุษย์นะแบบทีๆนะอย่างล่าสุดวันนี้ผมเห็นข่าวจากเกาหลีใต้นะคุณพิรักษ์ก็คงหลับตานึกภาพออกเพราะไปมาบ่อยๆนะครับนั่นก็คือฝนตกหนักแล้วก็ทำให้ดินถล่มนะนั่นคือที่เกาหลีใต้จังหวัดยองซังใต้นะครับทำให้ชั้นแรกของอาคารถูกฝังอยู่ใต้ดินนะแล้วเขาก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องปริมาณฝนที่น้ำฝนที่ตกลงมาสูงสุดถึง800มิลลิเมตรนะวงเล็บ 31.5 นิ้วนั่นคือที่เกาหลีใต้แล้วก็เห็นนะโอ้โหดินโคลนถล่มอะไรทั้งหลายแหล่นะก่อนหน้านี้นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะก็ตกลงมาตูมตูมแบบไม่ลืมหูลืมตาน้ำก็ท่วมจากนั้นนะแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณจากธรรมชาติแม้กระทั่งนะข้างบ้านเรานะก็คือเมียนมาก็ได้รับผลกระทบนะในตั้งแต่นู่นเลยครับภาคสกายอิระวดีนะคาชินที่ไหนต่อที่ไหนก็เจอปัญหาหนักหน่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจังหวะที่นะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตั้งแต่คลื่นความร้อนที่ยุโรปนะก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็ตั้งรับกันไม่ทันแล้วก็ผ่านมาถึงวันนี้น่าจะเป็นสัญญาณเตือนนะจากธรรมชาติว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนโลกเดือดอะไรทั้งหลายแหละคงจะต้องระมัดระวังผมเติมอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้นักข่าวก็ไปสอบเข้าใจว่าน่าจะไปส่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดูจากข่าวแล้วให้สัมภาษณ์ที่บน.6ในช่วงสายๆวันนี้นะอธิบดีปภ.คุณธีรพัฒน์ก็พูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะว่ามันพบว่าแรงสั่นสะเทือนมาถึงพื้นที่ภาคใต้ของเราท่านก็บอกว่ามันเป็นวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาทางด้านล่างของประเทศไทยแต่ที่เรารู้สึกได้คือเมื่อ15สิงหาคมเพราะมันใกล้เรานะก็ประมาณสัก500กิโลเมตรก็เลยทำให้รู้สึกถึงความสั่นไหวและได้มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยวันนั้นอินโดนีเซียได้ประกาศแจ้งเตือนสึนามิแต่เพียง15นาทีก็ยกเลิกประกาศนั้นเพราะกลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกซึ่งทางเราก็ได้มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วว่าจะมีผลกระทบเรื่องสึนามิหรือไม่ก็อธิบดีธีรพัฒน์ก็บอกว่าในความเป็นจริงการเกิดแผ่นดินไหวในระยะใกล้เคียง 5-600 กิโลเมตรขึ้นไปอาจมีความรู้สึกได้แต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆซึ่งเราได้มีการตรวจสอบระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอแล้วรวมถึงสอบถามกับทางจังหวัดแล้วก็ไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยเหมือนเช่นเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปีที่ผ่านมาและ เป็นคนละรอยเลื่อนกันที่ผ่านมาก็คือเราต่างมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน23มีนาคม2568นะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหนะก็เล่ากันไม่จบอ่ะนะแต่ละคนก็อกสั่นขวัญแขวนกันและที่จบไปแล้วแบบไม่จบไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนก็คือเรื่องของนะอาคารสตง.ที่ถล่มลงมาและก็ยังเป็นคดีความอยู่ณเวลานี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันนะครับเพราะว่าไอ้คำว่าวงแหวนแห่งไฟเนี่ยก็ยกตัวอย่างเอานึกภาพกันแบบง่ายๆก็คือว่าด้านขวาสุดของประเทศเราเนี่ยมีทะเลที่ต่อไปจนถึงฟิลิปปินส์แล้วก็ไล่ยาวไปถึงนู่นจนถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยไอ้ตัวขอบฝั่งเราจะไปถึงไม่ขอบฝั่งนู้นนี่แหละมันไล่เลียงมาตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าเป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแล้วก็เป็นวงแหวนแห่งไฟก็พอมันมีการเคลื่อนกันมาต่อกันมาเนี่ยมันก็เลยมีจุดต้องระวังแต่ว่ามองในภาพใหญ่ก็แล้วกันครับว่าบ้านเรายังถือได้ว่าเป็นถ้าจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของรอยแยกรอยต่อเป็นกิ่งก็แล้วกันไม่ได้เป็นก้านก็แล้วกันยังไม่ถึงจะเป็นกิ่งตัวใหญ่ขนาดนั้นนะคร
1: ับ
0: ขณะเดียวกันครับวันนี้นายกไม่อยู่เดี๋ยวค่อยมาดูข่าวที่เป็นสีสันเรื่องที่ไปตรวจปงตืบปืนแล้วก็มีคนมาทำเป็นมีมทำเป็นการ์ตูนการเมืองกันอยู่เยอะล่าสุดนี่ใส่ชุดเป็นเหมือนชุดพระเอกลิเกอ่ะที่หยิบมาเพราะว่าไทย PBS เขามีหน่วยงาน Verify เขาออกมาลงเนี่ยเขาบอกว่าภาพปลอมเดี๋ยวนี้บางอย่างก็แยกกันยากระหว่างจริงกับปลอมครับขณะเดียวกันครับวันนี้ตอนบ่ายโมงครับหัวหน้าพรรคประชาชนวันนี้มีการแถลงข่าวการเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีครับก็เปิดคอนเซ็ปต์20 20 20ครับสมัครวันที่20แถลง20นโยบายแล้วก็เลือกตั้ง20กันยายนที่ทำการพรรคประชาชนครับคุณรัฐพงศ์บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดด้วยเหตุผลก็คือท่านนายกอบจเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในนามพรรคประชาชนเองก็เคยทำงานกับทางพันตำรวจเอกธงชัยมีสมาชิกท้องถิ่นก็ทำงานร่วมกันก็ให้เกียรติให้ความเคารพก็ขอให้เวลาให้ช่วงแสดงความเสียใจผ่านพ้นไปก่อนแล้วก็จะเดินทางไปสมัคร20สิงหาคมนี้มีความพร้อม20นโยบายเพื่อเป็นทางเลือกนะครับโดยมีคอนเซ็ปต์ก็คือ New Non New Non ใหม่ New Non ที่ดีกว่าเดิมคุณณัฐพงศ์ก็ได้เปิดตัวคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับก็เป็นว่าที่นายกอบจในนามพรรคประชาชนครับคุณเดชรัตน์ก็บอกว่าก็ตื่นเต้นมากที่สุดตั้งแต่เข้าสู่การเมืองเหตุผลมี2ข้อเลือกตั้ง69 66เขียนนโยบายแต่สิ่งที่ไม่เคยทำก็คือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติตอนนี้ถึงเวลา ที่ชาวประชาชนจังหวัดนนทบุรีครับประชาชนจังหวัดนนทบุรีจะตัดสินใจให้โอกาสนำ20นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือเป็นคนนนทบุรีโดยกำเนิดอยู่ที่นนทบุรีมากว่า50ปีน้ำท่วมมา3รอบเผชิญความเครียดสุขภาพจิตความเหงาน้ำทะเลหนุนสูงทำให้เกษตรมีความเสี่ยงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาเศรษฐกิจเมืองหลวง SME ทำให้เกิดความยากลำบากก็ตัดสินใจที่จะมาพาไปสู่นิวนนท์ครับก็ตอนนี้ความตั้งใจก็คือจะให้นนทบุรีเป็นนนท.ครับนอหนูแรกก็คือน่าอยู่ในสภาพแวดล้อมและจิตใจเมืองทนน่าอยู่สำหรับทุกคนนอที่สองคือนำหน้าเผชิญโลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นแข่งขันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กเกษตรผู้ประกอบการหรือพลเมืองที่สนับสนุนให้มีการเติบโตทอครับทุกคนในจังหวัดนนทบุรีจะได้รับการดูแลและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายคุณเดชรัตน์บอกว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าส้มจะยึดเมืองนนท์หรือสงครามยึดเมืองนนท์เนี่ยขอยืนยันว่าไม่เคยเดิมการดำเนินการในแบบนั้นเราต้องการที่จะปูทางให้ทุกคนในเมืองนนท์ได้เติบโตจะเป็นอิฐ5ก้อนปูทางให้นนทบุรีเป็นเมืองของทุกคนและทุกคนได้เติบโตได้จริงๆก็ไล่เรียงนโยบายมายาวครับแต่ผมก็คิดว่าแรกๆก็ยังนั่งนึกนั่งหาอยู่เคาะมาผมใช้คำว่าก็น่าสนใจเพราะว่า1ก็เป็นนักวิชาการเป็นคนทำนโยบาย2อายุอานามก็พอไหว แล้ว3ก็พอจะเล่าเรื่องได้ว่าเป็นคนนนทบุรีแต่ที่ผ่านมาคุณมนตรี
1: ครับ
0: ต้องยอมรับว่ากองเชียร์ของพรรคส้มกับสนามท้องถิ่นนี่เชียร์ยากหน่อยก็เลยไม่แน่ใจครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงครับคุณมนตรียังมีหวังมีโอกาสสำหรับสนามเล็กสนามนี้ไหม
1: ฮะเมื่อมีเวทีก็ย่อมมีโอกาสนะครับคุณอภิรักษ์ครับแต่เสร็จแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยดูเหมือนแต่ละที่แต่ละแห่งนะฮะจะจัดวางตำแหน่งของพรรคส้มหรือพรรคประชาชนไว้ในเวทีระดับชาติซะมากกว่านะยกเว้นแห่งเดียวที่บ้านผมที่จังหวัดลำพูนนะต้องไปย้อนดูว่าเขาพลิกวิกฤตพลิกวิธีในการที่จะต่อสู้แล้วก็สถานการณ์ณเวลานั้นนะครับเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งด้วยทีนี้ไปดูจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัดนะแม้กระทั่งจังหวัดนนท์ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่20กันยายนคือเดือนหน้าเนี่ยก็พรรคประชาชนเองก็ในปี68เนี่ยผมย้อนไปดูคะแนนนะครับก็ถือว่าทิ้งห่างกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งก็คือพันตำรวจเอกธงชัยนะหลายแต้มเลยทีเดียวแต่เที่ยวนี้เปลี่ยนตัวผู้สมัครใหม่ไม่ใช้บริการคนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของพรรคประชาชนที่จะสามารถนะทะลวงแล้วก็เข้าไปแจ้งเกิดนะในสนามท้องถิ่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเวทีระดับชาตินะฮะก็จะมองพรรคประชาชนอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ33เขตนะคนกลุ่มก็มอบความไว้วางใจให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาแต่พอถึงการเลือกตั้งนะท้องถิ่นอย่างผู้ว่ากทมก็ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้รับการตอบรับเที่ยวนี้ก็จะเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งแล้วก็ที่ผมบอกว่ามีโอกาสอาจจะเพิ่มจากเดิมถ้าคุณไปรักตรงที่กลุ่มผึ้งหลวงนั้นเนี่ยความเหนียวแน่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะจากเดิมที่ทุกสีอยู่ร่วมกันนะแต่วันนี้นั้นเนี่ยแว่วๆมานะครับจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลือกตั้งใหญ่ที่ได้ทลายกำแพงที่ผมเคยคุยกับคุณพิรักษ์ไปในวันก่อนนะ
0: ครับ
1: กำแพงที่ว่าก็คือมันเหมือนกึ่งๆสัตยาบันจะเป็นส่วนที่สัญญาฉบับย่อของท้องถิ่นนนหรืออย่างไรนั่นก็คือกลุ่มผึ้งหลวงจะเป็นกลุ่มหลักนะฮะของท้องถิ่นที่นั่นรวมตัวกันของคนจากทุกสีแต่พอถึงเวลาเลือกตั้งใครชอบตรงไหนก็ไปเป็นการส่วนตัวแต่พอมาการเลือกตั้งใหญ่เมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็นายกธงชัยผู้ล่วงลับก็มาจัดทีมให้กับพรรคของนายกรัฐมนตรีสีน้ำเงินเช่นเดียวกันกับนายกสมนึกธนเดชากุลนะนายกเทศบาลนครนนทบุรีก็ไปจัดทีมให้กับสีแดงคือพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นกำแพงที่เคยนะถูกกำหนดเส้นเอาไว้ตรงนั้นมันได้ถูกทลายลงพอมันทลายลงไปแล้วเนี่ยนะมาถึงการเลือกตั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ปรากฏว่านายกสมนึกธนเดชากุลก็ดูเหมือนจะประกาศนะว่าขอปลีกวิเวกคุณวิระครับก็ให้แข่งขันไม่ยุ่งไม่สนับสนุนใครนะแม้ความเป็นกลุ่มก้อนของกลุ่มผึ้งหลวงจากสจสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยก็ยังรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีมติส่งลูกสาวพอลูกสาวขาดคุณสมบัติก็ส่งหลานชายนะนั่นก็คือยังคงความเป็นผึ้งหลวงอยู่แต่ทีนี้พอมองย้อนกลับมาเนี่ยความเป็นกลุ่มก้อนอย่างน้อยที่สุดก็คือนายกสมนึกนะที่ปลีกวิเวกขอหยุดนะกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรใครเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีช่องเล็กๆในการที่จะทำให้พรรคสีส้มนะซึ่งได้รับการตอบรับยกจังหวัดในแง่ของของสสแต่พอมาถึงท้องถิ่นเที่ยวนี้จะทลายนะกำแพงเดิมที่บอกว่าระดับชาติให้ส้มแต่ระดับท้องถิ่นเนี่ยเขาก็สามารถบริหารจัดการและส้มก็ไม่สามารถแทรกเข้าไปได้ตรงนี้นะน่าจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งในภาวะที่ทางกลุ่มผึ้งหลวงเองก็ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนนะขนาดใหญ่เหมือนกับที่ผ่านมาก็เป็นความท้าทายอันหนึ่งแต่ผมเนี่ย
0: ครับ
1: นะเรียนด้วยความเคารพนะครับพอเปิดชื่ออาจารย์
0: เดชรัตน
1: ์ เดชรัตน์สุขกำเนิดออกมาวันนี้มันเหมือนกับเป็นชื่อใหม่นะในวันที่คุณเท่งณัฐพงษ์สื่อสารออกมาว่าเรานะคือรับประกันว่ารายชื่อคนใหม่ที่จะส่งลงแทนคนเดิมคือไม่ใช้บริการคนเดิมไงนะยอมคือเหมือนกับบอกว่าเป็นชื่อที่ผู้คนที่จังหวัดนนทบุรีและคนทั่วไปก็รู้จักในห้วงเวลาเดียวกันนั้นก็มีการโยนชื่อประเภทแหล่งข่าวหรือประเภทอะไรเนี่ยกลายเป็นชื่อคนอุดมเดชรัตนเสถียรนะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยณเวลานี้พอพูดถึงคุณหญิงหน่อยแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคุณหญิงหน่อยกับพรรคส้มเองเนี่ยก็มีความคุ้นเคยมีอะไรกันก็เข้าใจว่าที่ตรงนั้นและก็เป็นแหล่งข่าวจากคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าเนี่ยชื่อที่คุณณัฐพลบอกใบ้ออกมาก็คือชื่อนี้แต่พอปรากฏว่าเปิดออกมาจริงๆกลายเป็นคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดตรงนี้ผมด้วยความเคารพอีกครั้งนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นสูตรเดียวกันกับผู้ว่ากทม.ที่วางตัวไว้คนหนึ่งและเสร็จแล้วพอมาถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยก็เลยเมื่อปฏิเสธเนี่ยก็เลยต้องหยิบชื่อนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยก็อันนี้คือที่มาเล็กๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าก็เป็นโอกาสด้วยเหตุที่ว่านี้แต่ก่อนที่จะมาถึงชื่อนี้ก็ดูเหมือนจะมีชื่ออื่นแพร่ๆออกมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
0: คือพอคุณมนตรีพูดแบบนี้ทำให้ผมนั่งนึกถึงเพราะว่าแคนดิเดตของผู้สมัครนายกอบจ.นนท์คนที่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นลิสต์ของอาจารย์เดชรัตน์แล้วก็ไม่ได้เป็นชื่อของคนที่เป็นบิ๊กเนมนักอ่ะแต่ท่านก็เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ก็มาขยับขับเคลื่อนในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำบ้านทำอสังหาเนี่ยแหละพอตอนหลังไม่ได้เนี่ยท่านก็ถอยแล้วก็ลาออกจากพรรคเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าจะเอาอาจารย์เดชรัตน์ตั้งแต่แรกๆต้นๆหรือมีวางเอาไว้เนี่ยน่าจะมีกลิ่นหรือมีควันมีไฟอะไรกันมาก่อนใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นการแบบพลิกกันตอนท้ายๆก่อนที่จะถึงช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าอารมณ์ก็คล้ายๆกับด็อกเตอร์โจจริงๆเนาะของกทม.สุดท้ายก็เป็นอีหลอบเดียวกันไหมคุณมนตรี
1: มันน่าจะมาทรงเดียวกันนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ได้มีการออกแบบไว้อะไรสมบูรณ์มากกว่านิดหนึ่งโดยเฉพาะสิ่งที่นำเสนอในวันนี้นั่นคือ20 20 20คุณอภิรักษ์20ก็คือจะไปสมัครวันที่20เพราะ
0: สิงหา
1: อยากจะให้ผ่านพ้นวันพระราชทานเพลิงศพในวันที่19ไปก่อนนั่นก็คือให้ผ่านพ้นห่วงเวลาแห่งความทุกข์ไปแล้วก็ค่อยไปจริงๆเข้าสมัครวันนี้วันแรกไง
0: แต่ถือเรื่องเดี๋ยวจะมีใครไปดักเลขอื่นๆแล้วไปได้เลขยากๆหรือว่าเขามั่นใจหรือเปล่าว่าจะไปได้เลขตัวเดียวอยู
1: ่น่าจะไม่มีคู่แข่งเยอะสนามนี้นะก็เอาเป็นว่าในทางการเมืองเขาบอกว่าคงจะแข่งกันระหว่าง
0: บ้านใหญ่
1: สีส้มกับบ้านใหญ่บ้านไอ้กลุ่มผึ้งหลวงที่ว่านี้นะที่บอกว่าออกแบบไว้พอสมควรอย่าง20นโยบายอย่างเนี้ยและอีก20นึงคืออะไรนะคุณอภิรักษ์ผมฟังไม่ทันเมื่อสักครู่นะ
0: 20วันที่20 20นโยบายแล้วก็อีกอันนึงจำไม่ได้แล้วคุณมนตรีเอาไปว่า20 20 20
1: เนี่ยแม้กระทั่งนนท.เนี่ยนะก็ถือว่าคิดเร็วนะคิดเร็วแล้วกลายเป็นเรื่องที
0: ่แต่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคุณมนตรีนนท.ผมฟังแล้วยังถือว่าดีไซน์มาแล้วก็แล้วก
1: ันก็ดีไซน์มาน่าอยู่แล้วก็และเป็นเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยมันดูเหมือนจะล้ำหน้าประเทศหรืออะไรไปสักหน่อยนึงคือจะนำหน้าโลกด้วยนั่นคือในระดับท้องถิ่นนะและทุกคนก็ได้รับการดูแลนะทอที่ว่านั้นนิวนนท์นะก็ตรงเนี้ยก็ดีไซน์ออกแบบมามีเวลาพอสมควรแต่ตัวบุคคลนั้นเนี่ยนะก็ต้องไปถามไถ่คนในพรรคสีส้มว่าตั้งใจนะเป็นตัวเลือกแรกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเลือกที่นะเอามาใส่ไว้ในช่วงจังหวะเวลาที่ประกาศตัววันนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: กรมพึ่งหลวงหรือว่าทางเดิมเนี่ยไม่รู้ลูกนายกเก่าแกจะลงด้วยหรือเปล่านะผมก
1: ็ลูกนั้นลูกนายกเก่าเขามีปัญหาคุณสมบัติไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะเดิมทีนั้นเนี่ยเขามีมติให้ลูกสาวลงเพราะเป็นสายตรงเป็นทายาทและก็ออกมาเป็นข่าวอยู่ 2-3 วันในช่วงที่มีเหตุการณ์นะครับ
0: โอ้ยจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็จบเลย
1: เพราะหน่วยก้านดี นะแต่พอบังเอิญว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็เลยผ่องถ่ายต่อไปยังคนปัจจุบันที่เป็นหลานซึ่งเป็นหลานที่เป็นลูกของพี่ชายของนายกธงชัยนะก็เที่ยวนี้เมื่อนะทายาทเนี่ยผมฟังมามันอีกเหมือนกันเขาบอกว่าก็เมื่อทายาทลงสมัครไม่ได้แต่การลงพื้นที่หาเสียงนั้นเนี่ยจะลงพื้นที่คู่กันทั้งลูกและก็หลานเพราะสถานการณ์ณเวลานี้นั้นเนี่ยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกระแสอะไรต่อไม่อะไรในพื้นที่แม้กระทั่งบางประโยคที่ทางอาจารย์เดชรัตน์หยิบยกมาเนี่ยอันนั้นแสดงว่าคนในพื้นที่เนี่ยมันเป็นต้นทุนของอดีตนายกธงชัยคือเรื่องการศึกษาตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาทุ่มเทให้กับการศึกษาให้กับลูกหลานในจังหวัดนนทบุรีจนกระทั่งอาจารย์เดชรัตน์ยังบอกว่าแม้คือ50ปีที่อยู่นนทบุรี20ปีเนี่ยนะก็อยู่ภายใต้การดูแลของพันตำรวจเอกธงชัยและก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำนโยบายด้านการศึกษาดังนั้นเนี่ยถ้าคนนนให้โอกาสก็จะมาสานต่อนโยบายด้านการศึกษาที่นายกธงชัยวางเอาไว้เนี่ยแสดงว่าต้นทุนทางด้านสังคมทางด้านนี้ทำเอาไว้ค่อนข้างจะสูงมากครับคุณพิรักษ์ครับ
0: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
2: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันน่าจะยังไม่ถึงฤดูกาลของการอภิปรายแต่ไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนยังไงเพราะว่าเนชั่นไปสัมภาษณ์ท่านเลขาภูมิใจไทยท่านเลขาท่านก็บอกว่าไม่กังวลถูกซักฟอกรับเป็นสายล่อฟ้ามีดีมีเสียไปดูใน The Reporter ก็ลงเหมือนกันครับชัยชนกไม่หวั่นฝ่ายค้านจ่อซักฟอกเผยทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลรับมือย้ำเดินหน้าทำงานต่อชี้ตัวเองเป็นสายล่อฟ้าสักพักครับมีข่าวก็อีกหลายที่คล้ายๆกันคุณพิพัฒน์ก็พูดถึงการพร้อมที่จะรับมือศึกซักฟอกนะครับลั่นคมนาคมนี่โดนทุกรอบนะครับไม่แน่ใจคุณมนตรีเรื่องนี้ฝ่ายค้านตีปี๊บหรือว่าฝ่ายรัฐบาลตีปี๊บกันเองหรือมันยังไงมันเหมือนวาระกระถินยังไม่มากลายเป็นว่าไปซื้อดอกไม้กันก่อนแล้วคุณมนตรี
5: ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยยังไม่ทันเข้าพรรษาเลยจองกระถินกันล่วงหน้าแล้วนะอันนี้ก็คือยังไม่เปิดสมัยประชุมซึ่งจะเปิดสมัยประชุมในวันที่25สิงหาคมคือปลายเดือนนี้วันอังคารนะครับและถ้าเปิดสมัยประชุมมาผมเคยคุยเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่ามันมีวาระที่เรียงลำดับสำคัญก่อนหลังอยู่เนี่ยไม่น้อยกว่า 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นพรกรเนี่ยจะต้องเข้าเป็นวาระแรกอยู่แล้วและถัดไปเนี่ยเรื่องของงบประมาณปี70เนี่ยทางคณะกรรมการเองก็บอกว่ามาถึงปลายทางแล้วก็จะเข้าสู่วาระ 2-3 ในช่วงต้นเดือนกันยายนคือสิงหาคมมันมีไม่กี่วันก็เข้าเดือนกันยายนแล้วนะพอ2เรื่องเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องลากยาวออกไปดังนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าทันทีที่เปิดสมัยประชุมท่านจะอาจจะยื่นเลยก็ได้แต่กว่าที่จะได้บรรจุนั้นเนี่ยนะท่านประธานโสพลสารัมก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของยัตติลายเซ็นนะถูกไหมนะในยัตติมีการพาดพิงใครต้องขีดคล่อมค่าชื่อใครออกหรือเปล่าตรงนี้มันก็มีกระบวนการตรวจสอบแล้วพอทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะต้องประสานไปยังทางคณะรัฐมนตรีนะครับว่ามีการขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะก็จะดูเวลาที่เหมาะสมว่าฝ่ายรัฐบาลจะพร้อมเมื่อไหร่และสภาจะจัดลำดับไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยไม่ได้หมายถึงว่าเปิดสภามาปุ๊บแล้วนะจะต้องยื่นนะยื่นได้แต่การที่จะนำเข้าสู่ระเบียบวาระนั้นเนี่ยผมคิดว่าเร็วสุดเนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยนะนายกเว้น2เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องไปตามปฏิทินนั่นคือเรื่องการกู้เงินเนี่ยนะต ้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาทันทีที่มีการเปิดสภาเนี่ยงบประมาณเดือนหน้าอีกเดือนเดียวอ่ะปีปฏิทินงบประมาณจะเริ่มต้นนับ11ตุลาคมทุกอย่างต้องจบนะฮะก่อนวันที่30กันยายนอันนี้2เรื่องนี้เร่งด่วนและถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องด่วนอีกเรื่องนะคุณวิรักษ
4: ์
5: ที ่มันค้างอยู่ในสมัยประชุมที่แล้วอ่ะแล้วก็มีการยื่นร่างแก้ไขกันไปแล้วนะประชาชนก็ไปเข้าชื่อไปแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญตามที่ได้มีการออกเสียงประชามติไปอันนี้ก็ไม่รู้ว่าระหว่างเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นกับเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายค้านจะให้เรื่องไหนมาก่อนมาหลังถ้าบอกว่าไม่ได้นะครับยังไงต้องมีการอภิปรายเพราะขืนปล่อยช้าไว้อีกไม่กี่อย่าว่าแต่หนึ่งเดือนเลยนะฮะวันสองวันก็ปล่อยเอาไว้ไม่ได้ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองก็สุดแท้แต่เรื่องรัฐธรรมนูญก็ต้องวางเอาไว้ทีหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นการโหมลงเป็นการตีปี๊บผมเชื่อว่าขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับประเด็นที่เขาขับเน้นอยู่ณเวลานี้ก็คือการหัวสวนะที่กกต.เองก็นับถอยหลังอีกเหมือนกันว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะต้องมีมติเมื่อนะมันเป็นประเด็นนะจะบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเส้นเงินจะมีใครเป็นใครนะมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่มีอะไรใหม่แต่ถ้าบอกว่านี่คือหนึ่งในประเด็นที่จะต้องมาเช็คบินรัฐบาลท่านนายกอนุทินก็บอกว่าอุ้ยรัฐบาลชุดนี้เข้ามาปี69เขาเลือกสวตั้งแต่ปี67แล้วมันไปเกี่ยวกันตรงไหนในอีกฝั่งหนึ่งก็จะบอกว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ทำแต่คนในรัฐบาลชุดนี้เกี่ยวทั้งนั้นนะครับอย่างที่วันนี้คุณเท่งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ออกมาตอบโต้ท่านนายกรัฐมนตรีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหัวตอนนี้พรรคประชาชนเขาไม่ใช้คำว่าหัวนะคุณวิรักษ์
4: คุณมนตรีผมขอตรงนี้ก่อนก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่มียังขยับได้ไม่เยอะก็เลยขยับตอนนี้ตีปี๊บล่วงหน้าหรือว่ารัฐบาลเองเนี่ยออกมาตีกันล่วงหน้าในทำนองไม่ให้ราคาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาไม่แน่ใจว่าไอ้ข่าวที่ตอนนี้อยู่ดีๆมันมาโดยที่มันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยใครเป็นคนกำหนดเนื้อหาข่าวในวันนี้คุณมนตรีอ่านไม่ชัดเท่าไหร
5: ่ฝ่ายค้านเขาเป็นคนโยนประเด็นนี้ออกมาแล้วก็ทางฝั่งรัฐบาลเองนะก็รับนะครับเหมือนกับรับทุกวันนี้วันนี้นายกก็ยืดอกรับแม้กระทั่งอาจารย์เชนยศชนันเองนะก็พร้อม
4: ชี้แจง
5: นะทุกคนพร้อมหมดนะก็ออกมาตอบรับตรงนี้นายกก็บอกตอบทุกคำถามไม่ได้หวั่นไหวแล้วก็แถมก่อนเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยยังทิ้งทุนเอาไว้ด้วยนะท่านนายกรัฐมนตรี
4: เหมือนเย้ยเล็กๆหรอเหมือนมีเย้ย
5: เป็นการเย้ยพวกแพ้เลือกตั้งนะแพ้เลือกตั้งถ้าถามว่าชนะเลือกตั้งเนี่ยคงไม่ตรวจสอบอะไรประมาณนั้นเนี่ยนี่คือเป็นการโต้กันไปโต้กันมาถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านไม่เขี่ยลูกก่อนรัฐบาลก็ไม่ออกมาโต้คุณชัยชนกก็โต้ทุกคนโต้หมดแต่นะฝ่ายค้านที่โยนประเด็นออกมานั้นเนี่ยผมส่วนตัวก็เห็นว่าน่าจะเป็นการต่อยอดในเรื่องของการตรวจสอบนะเส้นเงินเรื่องของหัวไม่หัวสวที่ตอนนี้มันไปไกลถึงขั้นใช้คำว่าโกงแล้วเนี่ยนะเพื่อที่จะให้มันให้เห็นความเชื่อมโยงแล้วก็เอามาผูกไว้กับเรื่องของการจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่คือนะใบเสร็จนี่คืออีกบินหนึ่งนี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่จะอภิปรายรัฐบาลก็อีกฝั่งหนึ่งก็มาตอบโต้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงแล้วก็เป็นข่าวน่าจะเป็นข่าวเด่นที่สุดของการเมืองในเวลานี้มั้งเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งที่อย่างที่ผมบอกก็คือมันไม่ใช่เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าเนี่ยไปรอก่อนที่เวลาห้างจะเปิดประตูปุ๊บเข้าไปเลยอภิปรายเลยยังไม่ใช่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: ครับฮะคุณมนตรีจะไปตรงไหนต่อไหมครับ
5: ผมไปที่นู่นหน่อยไหมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากข่าวการเมืองแต่ก็ยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะ
4: โอ้ไปดักเจอเลยนะ
5: ท่านไปที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะก็ลำดับเรื่องนิดหนึ่งก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเขากระโดงจากนั้นคุณเนวินชิดชอบ นะครับผู้นำจิตวิญญาณครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยก็ยื่นฟ้องต่อศาลนะฟ้องหมิ่นประมาทพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสและวันนี้ศาลท่านก็นัดนะซึ่งพลตำรวจเอกเสรีเตมียเวสพร้อมกับทนายความและคณะโอ้ไปเป็นคณะเลยนะฮะคุณวิลากรัมนะฮะไปถึงตั้งแต่8ในข่าวบอก 8:40 นะก็เดินทางไปถึงที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมาขึ้นศาลในคดีนี้นะฮะก็ใช้เวลานะนานกว่า3ชั่วโมงในข่าวบอกนะฮะก็พอลงมาจากศาลเนี่ยพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าความจริงแล้วในวันนี้เพราะเป็นเรื่องของศาลกับฝ่ายโจทก์เพียงแต่ฝ่ายของตนนะจะต้องตั้งทนายมาซักค้านเท่านั้นท่านเป็นจำเลยนะไม่ได้เป็นโจทก์นะแต่ตนมีความตั้งใจที่จะมาพบตัวนายเนวินด้วยตัวเองและอยากจะสอบถามกับตัวนายเนวินโดยตรงว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาไปหมดแล้วทำไมจึงยังไม่ยอมคืนและยังจะดื้อรั้นไปทำไมเพราะตนเห็นอย่างกรณีคดีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแพ้ทุกคดีแม้กระทั่งฝ่ายจำเลยที่ถูกการรถไฟฟ้องว่าไปบุกรุกที่ดินของการรถไฟก็ยังแพ้กรณีของนายเนวินมันมีความชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกที่รำรางสาธารณะคูคลองมันเห็นตำตาเพราะว่าถ้าเผื่อยังขืนดื้อดันต่อไปรับรองได้ว่าเมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลอันนี้พลเอกเสรีพิสุทธิ์พูดนะยืนยันว่ายังไงก็ติดคุกแต่ถ้าเผื่อยอมคืนตั้งแต่ตอนนี้ตนก็อาจจะจบเรื่องลงตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้และขอให้คืนซะตามสไตล์ท่านนะครับนักข่าวก็ถามว่าการฟ้องในลักษณะดังกล่าวมองว่าเป็นการตั้งใจฟ้องเพื่อปิดปากหรือไม่โอ้นี่ชงหวานเลยนะครับพลเอกเสรีท่านก็บอกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเพราะต้องการฟ้องไม่ให้ตนเองพูดต่อไปหยุดวิพากษ์วิจารณ์แต่คนอย่างตนเองนะฮะผ่านคดีฟ้องหมิ่นประมาทมาเป็นร้อยคดีไม่ต่ำกว่า300คดีและไม่เคยแพ้เลยสักคดีเดียวถามว่าอยากฝากอะไรไปถึงคุณเนวินบ้างพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าก็อยากจะฝากว่าสู้กับตนในเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ชนะตนอยู่แล้วยอมคืนที่ดินซะดีกว่าเพราะถ้ายอมคืนแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาเคารพกฎหมายเราจะไปทำทำไมเพราะว่าที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกันซึ่งเขาอาจจะคิดว่าตนเองมีความโกรธเคืองเขาก็เรื่องของเขาแต่ตนเองไม่คิดเพราะต้องเข้าใจว่าเมื่อปี2538บูนี่ถอยเบตตรงนั้นอีกแล้วนะปี2538ตนเองเคยจับกลุ่มหัวคะแนนของนายเนวินคดีจ่ายเงินซื้อเสียงตอนนั้นจับกลุ่มได้เงินสด11ล้านบาทหัวคะแนนตอนนั้นก็ถูกดำเนินคดีให้จำคุกแต่ทางนั้นก็มาฟ้องกลับตนเองก็ฟ้องกลับคืนว่าฟ้องเท็จก็โดนศาลสั่งจำคุกอีกซึ่งเขาเองน่าจะเป็นฝ่ายที่โกรธตนเองแต่ตนไม่เคยคิดที่จะโกรธเขาเลยอ่ะก็เป็นการนับหนึ่งในคดีที่คุณเนวินฟ้องพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์นะหมิ่นประมาทกรณีออกมาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ดินรถไฟเขากระโดงครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: เรื่องแพ้ชนะผมไม่แน่ใจว่าจะยังไงแบบไหนเนี่ยแต่ว่าประเด็นที่พอเข้าปากคุณเสรีพิสุทธิ์ทีไรเนี่ยการฟื้นกรณีที่ไปจับตอนนั้นของคุณเสรีพิสุทธิ์ที่ท่านรู้ดีที่สุดเนี่ยน่าจะหยิบขึ้นมาพูดซ้ำได้ในทุกๆครั้งแล้วก็ในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีครับไปเจอด่านตรวจค้นหาปืนแล้วก็ยาเสพติดที่ด่านบุรีรัมย์นะครับนายกถามเจออะไรไหมก็ไม่เจออะไรก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่นายกรัฐมนตรีไปในช่วงวันหยุดขณะเดียวกันครับเรื่องของไทยกับทางจีนกับทางอเมริกามีการถูกหยิบยกขึ้นมากันอีกครั้งหนึ่งทีนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมสารานิเทศคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรก็แถลงข่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีนว่าจะเอาทางไหน ทางท่านอธิบดีท่านโฆษกท่านบอกว่ากระทรวงต่างประเทศมีการหารือเรื่องนี้อย่างไรนักข่าวถามเนี่ยก็นายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้สั้นๆไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเรื่อง AI เป็นความร่วมมือยุคใหม่ที่เราต้องพิจารณาข้อต่างๆในรายละเอียดแต่ยังไม่มีหรือไม่มีการแจ้งประเทศพันธมิตรและไทยก็ยังไม่ได้รับแจ้งซึ่งต้องติดตามในรายละเอียดต่อไปนี่ถ้าผมคิดกันแบบง่ายๆเนี่ยทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งท่าน DE อาจจะยังไม่ต้องตอบก็ได้เพราะว่ามันยังมาเนี่ยแต่ทีนี้คุณชัยชนกก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ครับว่ากรณีที่อเมริกาเตรียมแจ้งเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าจะบาลานซ์ยังไงคุณชัยชนกบอกว่าถ้าเขาตัดสินใจจะไม่สนับสนุนหรือไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามาในประเทศเราอันนั้นถือว่าเขาเป็นคนเลือกไม่ใช่เราเลือกส่วนหากไม่เลือกแล้วจะทำความเข้าใจอย่างไรคุณชัยชนกบอกว่าในมุมเรารับได้ทุกเทคโนโลยีถ้าสามารถทำได้แต่ถ้าเราจะรับเอาเทคโนโลยีของจีนแล้วสหรัฐจะเลือกสนับสนุนนั่นก็เป็นการตัดสินใจของสหรัฐที่จะให้หรือไม่ให้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเลือกหรือไม่เลือกนะก็เมื่อถามว่าต้องมีการคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศในการกำหนดท่าทีกับเรื่องนี้ไหมคุณชัยชนกบอกว่าเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับที่มีการสื่อสารบนเวทีโลกตลอดในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาก็ขึ้นอยู่กับนายกกับขึ้นอยู่กับท่านรองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับส่วนนายกเองก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ดูแล้วน่าจะคลายๆแล้วนะครับแต่ว่าในระดับโลกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่แล้วก็ถามว่าน่ากังวลไหมก็น่ากังวลอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่สหรัฐมีความกังวลเรื่องของเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีการแบนเทคโนโลยีของจีนอยู่ไม่น้อยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีการใช้มุกนี้หรือไม่อย่างไรครับคุณมนตรี
5: ก็คงจะเอามาพันกันหลายเรื่องกระมังครับคุณอภิรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลตรงนี้แล้วก็โยงไปถึงเรื่องของ
4: คอมบาโกอะไรอีกใช่ไหม
5: การฝึกร่วมคอมบาโกแล้วก็เรื่องของประเด็นการเจรจาทางการค้าเรื่องภาษีอะไรทั้งหลายแหละก็คงจะเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของท่านรองนายกสุภจีนะที่จะต้องไปเจรจาไปพูดคุยต่อจากนี้ถึงแม้จะมีการชี้แจงมีอะไรกันไปแล้วก็ตามก็ทั้งสัปดาห์นี้นะครับนายกรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศนะก็จะไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในบ้านเรามากนักคงจะเป็นเรื่องที่ท่านเดินทางไปที่ต่างประเทศ2ประเทศในรอบ13ปี14ปีอย่างที่เราเคยคุยกันไปในวันก่อนนะถ้าดูจากตารางในวันนี้นะเดินทางตั้งแต่ช่วง 9:00 น.นะคุณอภิรักษ์คำและจะไปถึงที่สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธนะครับเวลา 21:05 น.กับ5นาทีซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นนะซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนั่นก็แสดงว่านะอีกไม่กี่นาทีอีกประมาณนะ1ชั่วโมงนะสัก 6:00 น.เย็นกระมังนะเครื่องของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะลงจอดที่นั่นนะแต่ทีนี้คณะที่ไปพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นคณะใหญ่นะคุณวิลากรรมก็เดี๋ยวไปตรวจสอบดูอีกทีว่าพรุ่งนี้จะยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติหรือไม่เพราะท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ท่านรองเอกนิติก็ไปรองศรีศักดิ์วงเกตแก้วนะก็ตามคณะไปด้วยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะซึ่งก็ตามไปด้วยนะโอ้แล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะเพราะมันถ้ามีการประชุมครม.เนี่ยมันมีประเด็นร้อนที่มันค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วอ่ะคุณไปรักก็คือกรณีเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวง2กระทรวงนะฮะที่ยังไม่ลงตัวและหลายคนก็เฝ้ารอดูว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยจะเคาะยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคุณณัฐพลรังสิตพลที่จะต้องลุกจากเก้าอี้เนื่องมาจากอยู่ในตำแหน่งนะ4ปีนะถ้าไม่ไปคุณวราวุฒิก็จะต้องขอครม.อนุมัตินะต่ออายุไปอีกครั้งละ1ปีแต่ดูทรงแล้วเนี่ยดูจากรายละเอียดของข่าวเนี่ยนะฮะน่าจะต่อให้ยากเพราะ
4: ตกลงคือแกลุกแล้วแกจะไปแล้วแกวางคนเอาไว้แต่ทีเนี้ยเขาไม่ให้ยอมให้แกวางคนแล้วตกลงตัวแกได้ไปไม่คุณมนตรีหรือก็ไม่ได้ด้วยเลยก็คือจะไม่ได้ทั้งสองอย่างเลยใช่ไหม
5: คือเรื่องนี้นะได้บรรจุระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ผ่านมา นะสัปดาห์ที่แล้วอ่ะแต่ปรากฏว่ามีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นในเรื่องที่จะพิจารณาเพราะมีเฉพาะเรื่องของการโยกนะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปกินตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งที่มันขาดไปก็คือนะลายเซ็นของปลัดอุตสาหกรรมก็คือคุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยไม่ได้มีเอกสารประกอบเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ที่จะมาแทนคุณณัฐพลนะพอตรงนี้ไม่มีเนี่ยอย่างที่ข่าวรายงานกันเนี่ยนะขณะที่นายกรัฐมนตรีโทรศัพท์ไปถึงเนี่ยก็สายก็ไม่สามารถติดต่อได้ก็แล้วกันนะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะรวมไปถึงเลขากวางนะก็ทุกคนติดต่อไม่ได้หมดก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะนั่นก็คือทำให้วาระเรื่องของการที่จะให้คุณณัฐพลนะข้ามฟ้าข้ามห้วยนะไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานเลยยังไม่เข้าครม.ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพอไม่เข้าอย่างนี้ปุ๊บนะเหมือนกับแหวกหญ้าให้งูตื่นหรือเปล่าไม่รู้นะแรกๆก็เป็นการคุยกันระหว่างคุณวราวุฒิศิลปะอาชากับทางคุณเอกนัทก็โอเคนะตกลงทางโน้นก็ยินดีรับทางนี้ก็ไม่ติดใจนะเพราะคงมีอะไรกันตามข่าวอยู่แล้วคุณวิลาครับแต่พอถึงเวลาไม่ได้ไปเนี่ยนะอ้าวมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่กระทรวงพลังงานเองก็เริ่มมีนะเสียงกระจองงอแงตามมาอู้ทำไมต้องเอาคนนอกคนในไม่มีใครเลือเหลือเพราะอะไรยังไงสารพัดอย่างสุดท้ายคุณอภิรักษ์กรรมที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันไม่สามารถที่จะแต่งตั้งให้คุณณัฐพลไปเป็นพลังงานได้ก็อันเนื่องมาจากคุณณัฐพลนั้นเนี่ยต้องการเสนอชื่อคนที่ตัวเองเลือกมาเป็นปลัดอุตสาหกรรมแทนตัวเองมันก็เลยไม่ได้พอไม่ได้ก็เลยท่านรัฐมนตรีเสนอมาคนอื่นเสนอมามันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีลายเซ็นไม่มีการทำเอกสารประกอบจากปลัดมันก็เลยเรื่องก็เลยไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยคาถ้าจะเข้าครม.สัปดาห์นี้ถ้ามีนะฮะก็แสดงว่าทุกอย่างตกล่องปล่องชิ้นอะไรกันแล้วนะหรืออาจจะต้องรอท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาก็สัปดาห์ถัดไปนู่นแหละครับ
4: คือความน่าสนใจเหมือนเดิมก็คือกลับมาอยู่ที่ปลัดเรามีครม.ลูกเทพใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าปลัดลูกใครอย่างที่เขาแซวกันแหละทีนี้ผมก็ตามมันอยู่ว่าท่านจะรอดหรือท่านจะไม่รอดแต่ว่าเรื่องของกระทรวงพลังงานน่าสนใจเพราะว่ามีคนนอกมาปาดเข้าใจว่าสองสามทีทีนี้ผมใส่ดอกจันหน่อยก็คือเข้าใจนะกระทรวงพลังงานคือกระทรวงใหม่แล้วคนที่อยู่ในกระทรวงส่วนใหญ่เนี่ยอายุอานามกันไม่เยอะจะอาวุโสมากไม่มากไม่รู้ก็จะมีคนข้างนอกเนี่ยเข้ามาปาดกันเยอะแต่ถ้าปาดกันสองทีติดกันแบบนี้แล้วเนี่ยให้คนในเขาขยับบ้างก็ดีนะมันน่าจะต้องมีกันอยู่บ้างเอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
5: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
6: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
7: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
6: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
8: ขณะนี้เวลา 17:00 น.
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกกต.เผยไทยไม่ได้รับหนังสือจากสหรัฐกรณีให้เลือกข้างด้าน AIนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีนว่าประเด็นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีเรื่องของ AI เป็นความร่วมมือยุคใหม่ที่เราต้องพิจารณาข้อต่างๆในรายละเอียดแต่การส่งจดหมายแจ้งประเทศพันธมิตรไทยยังไม่ได้รับจดหมายแจ้งซึ่งต้องติดตามรายละเอียดต่อไปส่วนความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทเธอรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจานอกจากนี้ยังมีประสบการณ์ด้านการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งเอื้อต่อความเข้าใจบริบทและประเด็นละเอียดอ่อนในมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขั้นตอนหลังจากนี้เมื่อแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมทั้ง5คนแล้วโดยฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายสีหศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่เป็นตัวแทนร่วมและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตทำหน้าที่รองผู้แทนซึ่งคณะกรรมการประนอมจะกำหนดวันประชุมครั้งแรกเบื้องต้นคาดว่าน่าจะสามารถจัดขึ้นได้ภายในเดือนกันยายนนี้อย่างต้องรอฟังรายละเอียดที่แน่นอนอีกครั้งชัยชนกไม่กังวลฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายมองถูกโยงการเมืองเป็นเรื่องปกติยันไม่เลือกข้างหลังสหรัฐเตรียมกดดันให้เลือกข้าง AIนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมที่ฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าทุกกระทรวงมีการเตรียมความพร้อมเรื่อยๆเราได้รวบรวมประเด็นที่เป็นที่สนใจของฝ่ายค้านหรือทุกอย่างที่สามารถรวบรวมได้มองว่าเป็นเรื่องปกติที่ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วดังนั้นเราก็มุ่งทำงานต่อไปยืนยันว่าไม่กังวลหากจะถูกอภิปรายเพราะเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีสายล่อฟ้าซึ่งการเป็นสายล่อฟ้าก็ต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ข้อดีคือถ้าเรามีผลงานเป็นที่น่าสนใจเป็นพิเศษนายชัยชนกกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งหลายประเทศให้เลือกข้างในการแข่งขัน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนว่าเราไม่เลือกแน่จุดยืนตั้งแต่ต้นคือเป็นกลางทั้งในเชิงภูมิรัฐศาสตร์และในทางเทคโนโลยีอยากให้ได้ศึกษาเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยีทุกรูปแบบไม่ใช่แค่เรื่อง AI ของสหรัฐหรือจีนแต่หากบังคับให้เลือกก็ไม่เลือกอยู่ดีมองว่าหากเขาจะตัดสินใจไม่สนับสนุนและไม่ให้เทคโนโลยีของเขาเข้ามาประเทศถือว่าเขาเป็นคนเลือกมุมมองของเราคือเราจะนำมาใช้ทุกเทคโนโลยีถ้าสามารถนำมาใช้ได้พร้อมยกตัวอย่างถ้าเราจะทำเทคโนโลยีของจีนมาใช้แล้วสหรัฐจะเลิกสนับสนุนนั่นเป็นการตัดสินใจของสหรัฐหากเราต้องเลือกทางใดทางหนึ่งจะไม่เป็นสิ่งที่ดีต่อประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
7: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับเล่าตาแสนลี่ราชายาเสพติดวัย85ปีได้รับการปล่อยตัวแล้วก็เป็นประเด็นคำถามกันมาแล้วก็มีการนำไปเทียบกับผู้ต้องหารายอื่นๆทำให้กรมราชทัณฑ์ก็จำเป็นจะต้องออกมาชี้แจงครับอาจารย์ทางกรมราชทัณฑ์มีการชี้แจงครับว่าเล่าตาถูกควบคุมตัวตั้งแต่11ตุลาคม59ก่อนที่จะมีพิพากษาถึงที่สุด12ธันวาคม62ให้จำคุกตลอดชีวิตและก็กักขังแทนค่าปรับ 2,500,000 บาทระหว่างถูกคุมขังก็ประพฤติตัวดีไม่ทำผิดวินัยจนได้รับการเลื่อนขั้นเป็นนักโทษชั้นดีเยี่ยมในปี65ต่อมาก็ในระหว่างนั้นก็มีการได้รับพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งตั้งแต่ปี63ถึง69จากจำคุกตลอดชีวิตเหลือ50ปีแล้วก็ได้รับโทษตามสัดส่วนในแต่ละครั้งแล้วก็เป็นผู้ต้องขังสูงอายุเกิน70ปีก็ทำให้หลังได้รับพระราชทานอภัยโทษครั้งล่าสุดเหลือกำหนดโทษ8ปี3เดือน28วันเล่าตาถูกคุมขังตั้งแต่11ตุลา59จนถึง14สิงหา69รวม9ปี10เดือน8วันเกินกว่ากำหนดโทษหลังจากได้รับการลดโทษก็เลยเข้าสู่กระบวนการปล่อยตัวตามกฎหมายกรมราชทัณฑ์บอกว่าการบังคับโทษและการปล่อยตัวเป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักนิติธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือการใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคลพร้อมประสานหน่วยงานด้านยาเสพติดและฝ่ายปกครองติดตามพฤติการหลังพ้นโทษนอกจากนี้ทางกรมราชทัณฑ์ก็เตรียมทบทวนคือประโยคหลังอ่ะเป็นประโยคแก้ต่างอ่ะคุณมนตรีเพราะว่ากระแสเนี่ยมันแรงกรมราชทัณฑ์ก็เตรียมทบทวนหลักเกณฑ์กฎระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารโทษโดยเฉพาะผู้ต้องโทษประหารชีวิตจำคุกตลอดชีวิตและคดีอุกฉกรรจน์ให้สอดคล้องต่อความผิดความร้ายแรงของความผิดและความคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญเข้าใจว่าเปเปอร์นี้ต้องร่างออกมาครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีอดีตนายตำรวจอินฟลูออกมาตั้งคำถามก็บอกว่าคนที่เพิ่งจับเข้าไปเนี่ยไม่ถึง10ปีเนี่ยหลายคนนี่เกษียณไปแล้วนะรับปงปืนนี่ก็เห็นว่าจะถือกันไม่ได้ด้วยเนี่ยแล้วจะอายุ85หรือจะเป็นอะไรเนี่ยรักราชายาเสพติดเนี่ยอันตรายกับเจ้าหน้าที่นะครับคุณผู้ชมถูกมองเป็น2เรื่องเรื่องนึงก็คือว่าทำไมลดได้เร็วขนาดนี้เนี่ย สปีดจนมาเหลือ8ปี
5: อ
4: ีกเรื่องนึงก็คือไปพัวพันกับประเด็นเรื่องปืนด้วยครับคุณมนตรีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
5: ก็พลตำรวจโทเรวัตนะครับที่ท่านเป็นคนเอาละเป็นคนจับในคดีเนี้ยผมฟังแล้วก็ดูจากคลิปรวมถึงสื่อก็

0: นำเสนอประเด็นที่ท่านออกมาย้อนความเกี่ยวกับเรื่องที่การจับเล่าตาเนี่ยนะถึงขั้นเรียกกันว่าเจกนะบุกไปถึงบ้านไงให้เจกเลิกนะถ้าเจกไม่เลิกนะก็ยอมรับแล้วก็รวมทั้งลูกหลานก็ต้องเลิกด้วยนะแล้วก็ประเด็นต่างๆจนกระทั่งนะท่านเกษียณนะไปแล้ว10วันนะก็ถึงมีปฏิบัติการจับกลุ่มตรงนี้ดังนั้นเมื่อเวลาผ่านไปยังอุ่นๆอยู่ไม่ถึง10ปีเนี่ยพลตรวจโทเรวัชท่านบอกว่าท่านน่ะไม่ได้กังวลตัวท่านแต่ลูกน้องท่านและที่สำคัญมีตัวละครสำคัญคนหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่ายังอยู่ในพื้นที่แถวนั้นไหมคือที่เขาใช้คำว่านางนกต่อนะหรือเป็นสายนะก็ไปเจรจาจนกระทั่งยอมส่งของแล้วก็นะซื้อนะขายกันเกิดขึ้นก็เลยมีการไปจับกลุ่มก็เลยกังวลนะเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารโทษของราชทัณฑ์ตรงนี้นะครับเพราะว่าเล่าตานั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีบารมีคุณวิรักษ์นะครับมีเครือข่ายมีอะไรมากมายถ้าฟังจากการให้ข้อมูลของพลตำรวจโทเรวัชก็เลยค่อนข้างจะวิตกไม่น้อยถึงแม้จะอายุ80กว่าไปแล้วนะแต่เมื่อออกไปเนี่ยไม่ได้อยู่ข้างในนะคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีทีนี้ผมพาไปดูที่คุณวิรักษ์เรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ก็ต้องบอกว่าทางกรมราชทัณฑ์เองก็ถือว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารโทษก็เลยต้องออกเอกสารข่าวเลยนะไล่เรียงลำดับเรื่องตั้งแต่วันเข้าไปนะเป็นนักโทษเด็ดขาดเข้าใหม่นะเสร็จสับจากนั้นนะผู้ต้องขังโอ้นะประพฤติตัวตนดีมาโดยตลอดแล้วก็ได้รับพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งนะครั้งที่1ปีไหนจนกระทั่งนะบวกกับเกณฑ์เรื่องของอายุนะเกิน70ปีเนี่ยมันก็เลยรวมนั่นรวมนี่นะจากโทษตลอดชีวิตก็เลยเหลือโทษ50ปีและบวกกับเรื่องของการพระราชทานอภัยโทษ6ครั้งที่ว่านี้นั้นเนี่ยก็เลยเหลือโทษเพียง8ปี3เดือน28วันและบังเอิญอย่างที่ว่านั่นแหละติดมาเกินแล้วด้วยก็เลยต้องได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาทีนี้นะในตอนท้ายนั้นต้องรอดูนะครับคุณวิรักษ์ว่าจะมีกฎระเบียบประกาศหรือกฎหมายใดมารองรับในการที่จะต้องไปทบทวนว่าต่อจากนี้จะต้องไปวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการบริหารโทษการบังคับโทษ3กลุ่มหลักๆนะอย่างสองกลุ่มแรกก็คือโทษประหารกับโทษจำคุกตลอดชีวิตอันนี้จะต้องทบทวนและก็รวมถึงนะผู้ต้องขังในคดีอุกฉกรรจ์หรือคดีที่มีผลกระทบและสร้างความสะเทือนขวัญต่อสังคมเพื่อการบริหารโทษมีความเหมาะสมกับระดับความร้ายแรงของความผิดก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าจะมีการนำเสนอเรื่องนี้ในช่วงจังหวะเวลาไหนอย่างไรเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยวันก่อนเนี่ยคดีเรื่องของ Forex 3D นะหลายคนฟังก็ตกใจนะว่าโอ้โหนะแต่ละกระทงละ5ปีรวมแล้วเท่ากับจำนวนที่มีผู้เสียหายนะกระทงละ5ปีรวมทั้งหมดทุกกระทง49,000กว่าปีคุณวิรักษ์นะแต่สุดท้ายก็จะต้องไปอ่านดูในบรรทัดต่อไปอันเนื่องมาจากนะโทษจำคุกสูงสุดที่กฎหมายกำหนดเอาไว้นั่นก็คือ20ปีนะ20ปีคือเกณฑ์สูงสุดและถ้ามายึดเกณฑ์ของเล่าตาซึ่งโทษตลอดชีวิตเหลือ50ปีและไปบวกกับการทำความดีความชอบประพฤติตัวตนดีและได้เบิ้ลในเรื่องของเกณฑ์อายุเกิน70ปีก็นะเต็ม8ปี3เดือน28วันเพราะนั้น20ปีเนี่ยเราอ่ะไม่มีใครอยากเข้าคุกหรอกแต่เมื่อมีการกระทำความผิดนะและต้องรับโทษปัญหามันอยู่ที่การบริหารโทษด้วยเหตุผลน่าจะมีสัก2-3ประการนะประการแรกนะใหญ่สุดเลยก็คือนะความหนาแน่นนะของคุกที่อยู่กันชนิดที่ผิดเด็ดขาดแล้วกับที่ฝากขังนะระหว่างคดีก็ยังเอาไปขังไว้รวมกันผิดหลักสากลอีกนะก็จนกระทั่ง นะคุณสมศักดิ์เทพสุทินที่เป็นรัฐมนตรียุติธรรมณเวลานั้นเนี่ยก็เลยต้องมาวางกฎเกณฑ์ให้ล้อไปกับหลักสากลและในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็เห็นพ้องในหลายๆประเด็นเพื่อที่จะลดความแออัดแล้วก็แยกระหว่างผู้ต้องขังที่โทษเด็ดขาดแล้วกับผู้ที่ยังอยู่ในระหว่างการต่อสู้คดีจะได้ออกจากกันนะก็เลยกลายเป็นว่าพอลดความแออัดพอถึงเกณฑ์ตอนหนึ่งเนี่ยก็จะต้องได้รับสิทธิ์ในการที่จะพักโทษแล้วก็ไปคุมขังนอกที่คุมขังแน่หลายๆอย่างเนี่ยก็อันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องความแออัดความแน่นของคุกผมก็มาคิดตามคุณรักก่อนหน้านี้มีโทษเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดที่ยังไม่ถูกปลดล็อกกันนะฮะเรื่องกัญชาเรื่องใบกระท่อมเนี่ยโอ้แทบจะขี่คอกันเลยนะคุณรักแต่พอมีการปลดล็อกว่ากัญชาไม่ใช่ความผิดไม่ใช่อะไรอีกต่อไปเนี่ยตอนนั้นปล่อยมาล็อตใหญ่ใบกระท่อมก็รอดหมดนะก็ปรากฏว่าเออยังมีการอยู่กันแบบแออัดยัดเยียดก็เลยต้องใช้วิธีการบริหารโทษเพื่อที่จะลดความแออัดไปด้วยในตัวแล้วก็คืนคนดีสู่สังคมเพื่อที่จะให้คนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยได้ออกมาเป็นประโยชน์ให้กับสังคมแต่สุดท้ายก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกรณีของราชายาเสพติดที่ว่านี้ก็ต้องกลับไปทบทวนแต่จะทบทวนยังไงคงต้องรอดูอีกทีครับคุณวิรัชครับ
1: ครับนี่เป็นปัญหาใหญ่นะครับยาเสพติดขออภัยกัญชาเราไม่เรียกยาเสพติดแล้วเนาะวันก่อนไปบางลำพูคุณมนตรี
0: ครับ
1: เข้าวัดบวรมาวัดชนะวัดชนะกำลังจะเข้าไปถึงตัวเข้าสารก่อนเลี้ยวซ้ายจะผ่านหน้าสน.ติดกับสน.เนี่ยมีกัญชาทางการแพทย์เดินแล้วปวดหัวว่าจะเข้าแวะกัญชาทางการแพทย์ปรากฏว่าเดินเข้าไม่ได้เพราะว่าบริเวณด้านหน้าสน.เนี่ยรถเขาจอดกันอยู่3แถวว่าจะเดินเข้าก็เลยติดนั่นนี่ก็เลยรู้สึกยังไงไม่ได้สุดท้ายเข้าวัดดีกว่าเลี้ยวขวาไปโอ้นี่ยากเหมือนกันนะจะเข้าไปเข้าสารเนี
0: ่
1: ย
0: เป็นกุศโลบายครับ
1: อ๋อให้เราเข้าวัดแทน
0: ถูกต้องครับจะได้ได้ยินเสียงชอบฟ้าใบละกาเก่งกังกังกังละคังแล้วก็ดูแล้วจิตใจมันจะได้สงบไงคุณวิรัช
1: โอ้เอาให้ใบโพไปเคาะตัวระฆังใบน้อยที่อยู่ตรงที่เชิงชายตรงนั้นไป
0: อย่างน้อยที่สุดก็ได้ทำให้จิตใจมันสงบนะฮะแล้วก็อิ่มบุญไปด้วยพร้อมๆกันอย่าได้ไปวุ่นวายกับเรื่องของหน้าโรงพักนะที่กลายเป็นที่จอดรถนะทั้งจอดรอผู้โดยสารทั้งรถที่มันไม่รู้ว่าจอดกันทั้งปีทั้งชาติไม่รู้เป็นไรตกลงเลยยังไม่ได้แก้ไขสักทีสน.ชนะสงคราม
1: นี่เราแซวกันร้อยปีแล้วยังเป็นอยู่เหมือนเดิมตลอดนี่คุณมุตยาแล้วมีหลายซอยนะที่เป็นซอยที่เขาใช้ทะลุระหว่างซอยรามบุตรีกับถนนข้าวสารแล้วก็ระหว่างซอยรามบุตรีกับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งตานีเมื่อก่อนมันเป็นซอยทะลุซอยที่เขาเดินผ่านบางทีเป็นซอยขี้หมาหรือซอยอะไรเงี้ยบางซอยนี่เขาปิดตันไม่ให้คนเดินผ่านก็มีนะคุณมาตื่นไปแขวนอะไรแบบนี้อะไรไปเนี่ยนี่เราพูดดังๆนะเผื่อนะอันนี้เราพูดในฐานะคนบางลำปูคนแถวชนะสงครามแถวนั้นเก่าเนี่ยกลายเป็นว่าบางซอยมันหายไปอย่างนี้นะคุณมาตื่นก็เคยอยู่แถวพระอาทิตย์
0: ผมอยู่แถวนั้นเดินอยู่เป็นจะร่วม10ปีมั้งคุณอภิรักษ์นั่น
1: เรารู้จักทุกซอย
0: ก็อยู่กันแบบเป็น
1: จน
0: กลายเป็นเสน่ห์ของตรงนั้นนายอย่าคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันน่าไม่เจริญหูเจริญตานะแต่ตรงนั้นแหละมันกลายเป็นเสน่ห์ของที่ตรงนั้นไปเรียบร้อยแล้วคุณ
1: อ
0: ภิรัก
1: ษ์เสน่ห์ยังไงคุณมนตรีคุณมนตรีเคยเข้าซอยรามบุตรีตรงหน้าซอยบัวสะอาดไหมตรงหน้าร้านบัวสะอาดม
0: ัน
1: จะมีซอยฝั่งขวาที่มันจะทะลุร้านน้ำแข็งหรือโรงน้ำแข็งไปโผล่อีกฝั่งนึงนะ
0: ไม่มีสนามมวยด้วยตรงนั้นนะ
1: ปรากฏว่
0: าตู้ม้าด้วยแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่แน่ยังมีอยู่หรือเปล่า
1: ช่วงสมัยผมเด็กๆนี่มีเขาเรียกอะไรนะเป็นเกสเฮาส์อ่ะก็คือเช่าเตียงนอนกันอ่ะเดี๋ยวนี้กลิ่นละอุเลย
0: โอ้
1: ก็อ้าวถือว่าเป็นสีสันใช่ไหม
0: เปลี่ยนไปเยอะนะคุณรักผมส่งท้ายด้วยข่าวนี้ก็แล้วกันน่าจะเป็นข่าวดีผมเห็นท่านรองนายกเอกนิตินิติธันประภาสนะครับท่านเป็นหนึ่งในคณะที่ร่วมเดินทางไปเยือนออสเตรเลียและก็นิวซีแลนด์พร้อมกับนายกรัฐมนตรีด้วยเข้าใจว่าก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนี่ยท่านก็ได้เขียนโอ้ท่านมี Facebook ของท่านนะเห็นมีหลายท่าน นะเปิด Facebook กันให้รึมไปหมดแต่ตอนนี้หายไปแล้วพิพัฒน์หยัดได้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ายังมีการโพสต์ข้อความอะไรอย่างต่อเนื่องอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนั้นท่านนายกรัฐมนตรีให้การบ้านไงว่าอ่อนประชาสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารหน้าที่การงานอะไรที่ตัวเองทำให้กับประชาชนให้มากขึ้นท่านรองนายกประกรณ์ก็มี Facebook ของท่านนะและ Facebook ของท่านรองนายกเอกนิติธันประภาสนะครับก็ได้จั่วหัวเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองเศรษฐกิจไทยผ่านตัวเลข GDP เศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนและจะไปไหนต่อวงเล็บตอนที่1ผมเห็นข้อความท้ายที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนและจะไปไหนต่อเนี่ยผมก็อ่านจนกระทั่งมาถึงไม่อยากจะรู้ว่าอยู่ตรงไหนและจะไปไหนต่อเนี่ยนะปรากฏว่าให้ไปติดตามอ่านต่อตอนที่2ดูในเวลานะนะมันมีพารากราฟสุดท้ายที่บอกว่าต่อคำถามที่ว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนเราอยู่ในช่วงที่รัฐบาลกำลังเร่งประคองเศรษฐกิจเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านให้เศรษฐกิจสามารถโตเต็มศักยภาพโดยเราเห็นสัญญาณการเติบโตของเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ในไตรมาสที่2นี้ผมจะขอมาเขียนต่อตอนที่2ว่าเศรษฐกิจไทยจะเดินทางไหนโดยเฉพาะการปรับโครงสร้างและการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังวางแผนและเริ่มดำเนินการทั้งในระยะสั้นกลางยาวและนำไปสู่ผู้ประกอบการ SME และทุกภาคส่วนต่อไปอย่างไรครับนี่คือพารากราฟสุดท้ายแต่ในช่วงต้นเนี่ยท่านก็พูดถึงผมเห็นนักวิชาการก็บอกว่า มันทำให้เป็นสัญญาณบวกและก็เป็นสิ่งที่ดีไตรมาสแรกนะฮะเราขยายตัวที่ 2.8แต่พอมาถึงไตรมาส2ลดลงมาหน่อยหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในกรอบที่วางเอาไว้ที่คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2แต่ก็ปรากฏว่าได้อยู่ที่ 1.9 พอ2ไตรมาสมารวมกันเนี่ยนะฮะก็ถูกมองว่าโอ้มันเป็นตัวเลขที่สุดยอดประมาณนั้นนะเมื่อ2ไตรมาสออกมาเป็นอย่างนี้แล้วอีก2ไตรมาสครึ่งปีหลังที่เหลือคนก็มองว่าง่ายแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงที่จะต้องมีการจับจ่ายกันในช่วงสิ้นปีงบประมาณปี70ก็จะเริ่มนับ1ตั้งแต่1ตุลาคมอ่ะก็ถือว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ไปอธิบายคำพูดของนายกรัฐมนตรีจำได้ไหมคุณพิรักษ์ที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์นายกรัฐมนตรีก็จะบอกว่าก็ไปดูแต่ตรงนั้นนะทำไมไม่ไปดูบ้างว่า GDP มันเป็นยังไงมันโตยังไงนะก็ที่มาของ 1.9 และ 2.8 เนี่ยท่านก็ให้รายละเอียดไว้เยอะเลยทีเดียวก็เขียนไว้ใน Facebook ส่วนประเด็นที่บอกว่าแล้วเศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนและจะไปไหนต่อรอติดตามตอนที่2ครับคุณวิรักษ์เดี๋ยวกลับมาหรืออาจจะเขียนมาจากซิดนีย์หรือจากต่างประเทศเลยก็ได้ครับคุณวิรักษ์ครับ
1: พักกันสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยไอเมื่อไรนึกถึงไอยาราดูแลอาการไอด้วยสมุนไพรระดับพรีเมียมและ
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 90.5 FM Thinking Radioทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
8: Why Entertain Awards 2026

0: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 Tutor ยิม Why 2 Who Pavel Why 3 Ford Pete Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 ลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮริต B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4 Who กิตติน B 5ฟอร์ดทิติพงศ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์ G 1 จินนี่ณัฐนิชา G 2 เจน่าแองเจลิน่า G 3 บีมายจิรัชยา G 4 ฝ้ายพิรยา G 5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ 4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R 1 จินนี่เจน่า R 2 ตีตีป๋อ R 3 ฝ้ายอะตอม R 4 มีพัฒน์เอย่า R 5 อุ้มแบม 5 Most Popular Y Novelนิยายวายยอดนิยม N1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2ซอโซ่ล่ามที N2 พิกรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายนนี้
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
4: เรามาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนกับรัสเซียอยู่ในระดับที่หลายจุดมีการเปลี่ยนแปลงกันเยอะนะครับล่าสุดนี้มีความพยายามในการที่จะตัดกำลังส่งบำรุงซึ่งกันและกันไปดูกันในติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยหยุ่นกันครับ
5: ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
6: สมรภูมิระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่กำลังแรงหนักขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังพยายามจะตัดสายป่านการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันกำลังก้าวข้ามขอบเขตของค่ายทหารไปสู่แพลตฟอร์มพาณิชย์ออนไลน์เต็มตัวทำไมเป็นแพลตฟอร์มพาณิชย์ออนไลน์เพราะว่ายูเครนนั้นต้องการจะทำลายโกดังที่เก็บสินค้าขายของออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของรัสเซียที่ชื่อ Wildberries ซึ่งมีฉายาว่าเป็น Amazon ของรัสเซียและเราเห็นการสู้รบขณะนี้ไม่ใช่อยู่แค่แนวหน้าสงครามนะครับลงมาถึงบ้านช่องของคนและมุ่งตรงไปที่เมืองหลวงของกันและกันยูเครนลุยไปถึงมอสโกและรัสเซียลุยเข้ากรุงเคียฟเมืองหลวงอย่างหนักหน่วงมีหนำซ้ำจึงสร้างความน่าตื่นตะลึงเพราะว่าเครื่องบินสเปน F-18 ภารกิจของนาโต้สอยโดรนที่ข้ามมาจากยูเครนลงไปสู่โรมาเนียซึ่งโรมาเนียอ้างว่าเป็นโดรนรัสเซียซึ่งยิงนอกเหนือจากจะต้องการข่มขู่ยูเครนแล้วยังข้ามไปถึงโรมาเนียซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้นี่เป็นครั้งที่4แล้วครับที่ โดรนของรัสเซียข้ามเข้าไปในโรมาเนียซึ่งไม่ใช่คู่กรณีมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วว่าตอนนี้รัสเซียไม่ได้สู้กับยูเครนอย่างเดียวกำลังท้าทายเข้าไปถึงสมาชิกนาโต้หรือเปล่าแสดงถึงความสับสนตึงเครียดที่มันเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจยูเครนนี่เขาลุยเข้าไปด้วยการส่งโดรนฝูงเบอร์เรอร์เลยครับ600ลำมาที่ได้600ลำครับฝูงโดรนแล้วบินเข้าไปใกล้ๆกับกรุงมอสโกห่างจากชายแดนยูเครนตอนนี้เป็นพันๆกิโลแล้วแต่ไปถึงแล้วเพราะว่าเป็นโดรนที่ผลิตโดยสหราชอาณาจักรพัฒนามีสมรรถนะที่ไกลและทำลายล้างสูงขึ้นน่านฟ้ามอสโกนี่ต้องเผชิญกับการทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในสงคราม5ปีโดรนยูเครน600กว่าลำถูกสกัดกั้นขณะที่มุ่งสู่เมืองหลวงคือรัสเซียนี่คือการโจมตีครั้งใหญ่ทางอากาศโดยยูเครนต่อรัสเซียถึงแม้ว่ารัสเซียจะบอกว่าสามารถสกัดกั้นได้เกือบทั้งหมดแต่ว่าตัวเลขยืนยันว่าโดนสอยแค่200ลำส่วนอีก400ลำของโดรนของยูเครนนั้นไปลงที่ไหนบ้างอย่างไรนี่คือคำถามใหญ่เลยครับสองคือทำไมยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์อย่างไวเบอรี่สหรือว่าอเมซอนของรัสเซียจึงกลายเป็นฟันเฟืองสงครามในสายตาของยูเครนเพราะว่าไวเบอรี่สไม่ใช่แค่ร้านค้าออนไลน์ธรรมดาครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับกระดูกสันหลังของรัสเซียที่ถูกขนานนามว่าเป็นยักษ์ใหญ่ออนไลน์ของรัสเซียก่อตั้งมาตั้งแต่2004นะครับมีพนักงานถึง 48,000 คนครับและก็ยังสามารถที่จะถูกมองว่าเป็นจุดที่มีสินค้าที่ใช้ได้ทั้งประเภทพาณิชย์และสงครามเพราะว่าถูกมองว่ามีแผงวงจรโดรนและมีชุดเกราะขายออนไลน์ได้ด้วยยูเครนจึงบอกว่าอย่างนี้เท่ากับว่าโกดังของบริษัทขายของออนไลน์ยักษ์ของรัสเซียนั้นมีการซ่อนแผนเอาชิ้นส่วนทหารเข้าไปเก็บในโกดังด้วยฉะนั้นจึงเป็นเป้าของการถล่มโจมตียูเครนประกาศชัดเจนว่าคลังสินค้าของไวเบอรี่สที่อยู่ที่เมืองชื่อคาโลดิโนห่างจากมอสโกเมืองหลวงแค่25กิโลเมตรเป็นเป้าหมายที่ชอบทำอ้างว่าตรงนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นโลจิสติกส์หรือเป็นที่ส่งกำลังบำรุงอาวุธของกองทัพรัสเซียบอกว่าจุดนี้ถูกใช้เป็นที่พักและกระจายยุทธปัจจัยตั้งแต่ชิ้นส่วนโดรนอุปกรณ์นำทางไปจนถึงอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆฉะนั้นนี่คือการสู้กันลุยเข้าไปถึงเมืองหลวงซึ่งกันและกันแล้วครับอีกด้านหนึ่งรัสเซียก็ไม่ได้อยู่เฉยๆครับตาต่อตาฟันต่อฟันยุทธการทำลายสายป่านทั้งระบบทั้งสองฝ่ายต้องการเข็นฆ่าซึ่งกันและกันโดยรัสเซียเลือกตอบโต้ด้วยการโจมตีไปที่ต้นทางและเส้นทางลำเลียงของยูเครนอย่างเป็นระบบจัดการกับพลังงานคือโจมตีโรงกลั่นยักษ์เพื่อจะตัดวงจรเชื้อเพลิงที่ส่งไปแนวหน้าและตัดเส้นทางขนส่งทางน้ำโจมตีเรือขนส่งสินค้าใกล้เมืองโอเดซ่าซึ่งเป็นท่าเมืองใหญ่ในทะเลดำอ้างว่าบรรทุกอุปกรณ์ทางทหารจากตะวันตกรัสเซียก็ถล่มฐานการผลิตพุ่งเป้าไปที่โรงงาน Firepoint ซึ่งเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนขีปนาวุธ Flamingo และโรงงานผลิตโดรนด้วยนี่คือการทำสงครามที่เรียกว่าตัดหัวการลำเลียงทั้งอาวุธและบุคลากรทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งเป้าไปที่การทำให้อีกฝ่ายหนึ่งขาดใจด้วยการทำลายระบบขนส่งและเสบียงครับดังนั้นจะเห็นเลยว่าทั้งสองฝ่ายกำลังยกระดับการทำสงครามที่หนักขึ้นเพราะว่าปูตินคงต้องการที่จะจัดการกรุงเคียฟให้ล่มสลายขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐกำลังเบี่ยงเบนความสนใจอาจจะขนอาวุธไปจากยุโรปและเอเชียไปที่ตะวันออกกลางมากขึ้นยุโรปยังไม่พร้อมที่จะทุ่มเต็มที่ด้วยอาวุธให้กับเซเลนสกี้ดังนั้นปูตินจึงถือโอกาสนี้ครับทำลายล้างเอาเมืองหลวงให้จอดคือกรุงเคียฟ แต่ว่าเซเลนสกี้ก็ไม่ยอมเซเลนสกี้ก็เลยใช้โดรนในการทำลายล้างและขู่ไปจนถึงในมอสโกทำให้คนรัสเซียซึ่งตลอดเวลา4ปีกว่าๆที่ผ่านมานั้นคนรัสเซียรู้สึกว่าสงครามยูเครนมันไกลตัวแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับหลายเดือนที่ผ่านมานั้นยูเครนถล่มไปถึงมอสโกชีวิตประจำวันคนรัสเซียเริ่มที่จะลำบากน้ำมันแพงขึ้นการถล่มโจมตีหลายๆจุดทำให้ชีวิตประจำวันนั้นเริ่มอยู่ในภาวะที่ชะงักงันคนรัสเซียเริ่มรู้สึกแล้วว่านี่มันสงครามเข้ามาถึงตัวเราแล้วนี่ฉะนั้นสองฝ่ายยังใช้วิธีการถล่มโจมตีกันหนักเพื่อจะให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมเจรจาแต่ยังไม่มีทีท่าครับว่าจะสามารถเจรจากันได้หรือไม่ทรัมป์ซึ่งเคยคุยว่าโทรไปต่อสายไปถึงปูตินก็ได้เซเลนสกี้ก็ได้วันนี้ทั้งสองฝ่ายรับสายแต่ไม่มีใครยอมนั่งลงเจรจายังต้องการทำลายล้างกันจนถึงขีดที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมสยบจริงๆซึ่งผมมองว่ายังห่างไกลมากมายนักครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตยนิตนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับแล้วก็แนวโน้มยังคงมีต่อเนื่องในช่วงเวลานี้ขณะเดียวกันครับแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนี่ล่าสุดครับมีการรายงานว่าเสียชีวิตทั้งหมด47คนก็เป็นผลกระทบจากแผ่นดินไหวขนาด 7.7 นะครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันก่อนทางตะวันออกของอินโดนีเซียผู้ประสบภัยทั้งหลายก็ออกมารักษาตัวกันที่เต็นท์ด้านนอกโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะอาคารได้รับความเสียหายท่ามกลางความกังวลของญาติผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับความได้รับบาดเจ็บนะครับในหลายจุดนะครับต้องมีการอพยพออกจากบ้านเรือนอย่างน้อย 2,000 คนไปอยู่ในศูนย์นะครับเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะมีการถล่มลงมาด้านปภ.ของอินโดนะครับก็แจ้งผู้ที่เสียชีวิต47บาดเจ็บไม่ต่ำกว่า50นะครับบ้านเรือน160หลังคาเรือนได้รับความเสียหายอินโดนีเซียก็ได้รับต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวซ้อนถึง2ครั้งในวันเดียวนะครับแล้วก็มีรายงานการเกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับโดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เกาะสุมาตราระดับความลึก 7.7 นะครับก็มีผลกระทบคุณมนตรีก็รายงานตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงนะครับเรามีแผ่นดินไหวไล่เรียงกันมาตั้งแต่มาเลเซีย 7.1 22กุมภานะครับญี่ปุ่น20เมษา 7.4 อินโด1เมษา 7.4 15สิงหา 7.7 วานูอาตู30มีนา 7.3 ตองกา24มีนา 7.5 โคลัมเบีย10สิงหา 7.4 ฟิลิปปินส์7มิถุนา 7.8 เม็กซิโก17กรกฎาคม 7.3 เวเนซุเอลา24มิถุนา 7.2 แล้วก็ 7.5 อันนี้ก็อยู่ในจุดที่เขาเรียกว่าวงแหวนไฟหรือว่า ring of fire ครับคุณมนตรีฮะ
5: แม้จะเป็นคนละจุดกันและอย่างที่ผมนำมาเรียนท่านผู้ชมท่านฟังไปตอนต้นเมื่อสักครู่ที่อธิบดีปภ.ท่านบอกว่าคนละรอยเลื่อนกันนะครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยเอาละมันเป็นสัญญาณนะครับว่าเอ๊ะทุกปีมันจะเว้นช่วงนานๆแล้วก็ไม่ได้ถี่แบบนี้ไงคุณอภิรักษ์แล้วก็ประจวบเหมาะกับเรื่องของภาวะโลกร้อนหรือว่าโลกเดือดคลื่นความร้อนทั้งหลายแหละมันก็เลยทำให้ค่อนข้างจะฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่ามันเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างทีแต่ในขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็มองว่าบ้านเราเนี่ยแม้จะเห็นข่าวน้ำท่วมนะทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนตรงนั้นตรงนี้แต่เสร็จแล้วปีนี้โดยภาพใหญ่ภาพรวมแล้วเนี่ยผ่านมาจนถึงเดือนสิงหาคมเดี๋ยวก็กันยาแล้วแสดงว่าปีนี้ของเราค่อนไปทางแล้งเอลนิโยซูเปอร์เอลนิโยที่ว่านั้นเนี่ยนะปริมาณน้ำในเขื่อนทางภาคเหนือก็เอาเป็นว่าบ้านเราปีนี้เรื่องของน้ำท่วมน่าจะผ่านพ้นไปแล้วแต่จะเหลืออยู่อย่างเดียวที่จะต้องบริหารจัดการก็คือต้องหาน้ำกักเก็บน้ำสำรองน้ำเอาไว้ใช้ภาคการเกษตรหรือภาคต่างๆในช่วงต่อจากนี้เพราะว่าเป็นเรื่องของแล้งมากกว่าปัญหาน้ำท่วม คุณอภิรักษ์ผมพากลับมาที่เรื่องของชายแดนนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นะครับเป็นเรื่องราวของต่างประเทศที่คุณสุทธิชัยหยุ่นได้พูดถึงเรื่องของสงครามรัสเซียยูเครนอะไรที่ว่านั้นปรากฏว่าบ้านเราเนี่ยในช่วง2วันที่ผ่านมาได้ตัวประธานที่จะมาทำหน้าที่นะไกลเกลี่ยภาคบังคับหรือ UN Cross ที่ว่านะของเราสองเขาสองแล้วก็เห็นพ้องร่วมกันในการเลือกนะเอกอัครราชทูตคูเปอร์จากออสเตรเลียที่ว่านั้นมาทำหน้าที่ประธานตรงนี้ต่อจากนี้ก็จะเป็นกระบวนการขั้นตอนนะเริ่มนับหนึ่งตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไปที่จะมีการประชุมกันและบวกไปประมาณสัก12เดือนนะก็ตรงนั้นก็ว่ากันไปแต่ปรากฏว่านะจู่ๆไม่ใช่จู่ๆมันก็มีเหตุนะเกิดขึ้นเอาเหตุก่อนก็แล้วกันนะครับคุณพิรักษ์เราได้เห็นสื่อนำเสนอข่าวเรื่องของขาที่15นะผมเองก็ไม่ได้นับแต่เขาเอาไปต่อภาพจากเหตุการณ์ในอดีตว่าขาที่เท่านั้นขาที่เท่านี้จนกระทั่งล่าสุดนะฮะในวันนี้10โมงครึ่งก็เหตุเกิดอีกแล้วนะครับที่ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะทำให้หน่วยชุดที่เขาเรียกว่าหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดร.2002เนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิด PMN2 ในขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ก็นำตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยก็นะทำให้ขาขวาท่อนล่างขาดมือขวาได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดก็ถือว่าเป็นนะอีกกรณีหนึ่งอีกรายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นอย่างที่สื่อเขานำเสนอก็คือขาที่15ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องของชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชานะจู่ๆมันก็มีข่าวไงคุณอภิรักษ์ว่าไอ้ทางฝั่งนู้นเนี่ยเขาเตรียมที่จะมีการอพยพประชาชนของเขานะครับที่ออกจากบ้านหนองจานเนี่ยกลับเข้ามาในพื้นที่ใหม่อีกครั้งหนึ่งและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาฝั่งโน้นนะเอาโดรนมาบินอยู่ตามแนวชายแดนนักข่าวก็ไปถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลโทดุลบุญธรรมเจริญนะครับว่าจะมีการพูดคุยหรือแก้ไขปัญหาทั้งสองประเด็นนี้อย่างไรนะกับกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอาโดรนมาบินแล้วก็เตรียมนะจะมีการอบพยพนะชาวกัมพูชาที่ออกไปก่อนอันนี้กลับเข้ามาอย่างที่เดิมปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านไม่ได้ตอบแล้วก็มอบหมายแล้วบอกผู้สื่อข่าวว่าให้ไปถามกับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมแทนด้านหนึ่งก็คงจะต้องพูดคุยเจรจากันนะเกี่ยวกับเรื่องของ UN Cross Uncross ที่ว่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คงจะต้องยังเฝ้ารอดูกันอย่างใกล้ชิดต่อไปครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีขออภัยครับผู้นำเมียนมาครับประธานาธิบดีมินอองไลวันนี้17นะก็ไปรัสเซียอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากที่มีไทย1ในประเทศที่เปิดประตูปูพรมแดงครับแล้วก็ไปรัสเซียครั้งแรกหลังจากที่มีน้องไหลได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ต่อมาไทยไม่ถึง2สัปดาห์ก็มีการลงเอาไว้ว่าสิ่งที่น่าจับตาก็คือมีมุขมนตรีภูมิภาคตะนาวศรีซึ่งติดอยู่กับฝั่งไทยเนี่ยไปร่วมคณะด้วยซึ่งฝั่งนี้เป็นฝั่งระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทวายซึ่งเมียนมากับรัสเซียมีความร่วมมือในการลงทุนทวายแถวนี้เมื่อก่อนเราก็คาดหวังตั้งแต่ในสมัยของคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ตรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นประตูในการที่จะเชื่อมอันดามันอีกฝั่งหนึ่งปี2025ครับเมียนมากับรัสเซียมีการลงนาม MOU ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายทั้งแผนการก่อสร้างท่าเรือโรงกลั่นน้ำมันนะครับส่วนการไปเยือนรัสเซียในครั้งนี้เนี่ยก็มีกำหนดในการเข้าร่วมเวทีธุรกิจเมียนมารัสเซียด้วยรอยเตอร์ก็มีการรายงานว่ารัสเซียพยายามเปิดทางให้กับบริษัทพลังงานของทางรัสเซียเนี่ยเข้าไปลงทุนในเมียนมามากขึ้นขณะเดียวกันก็มีข้อตกลงในการก่อสร้างนิวเคลียร์ขนาดเล็กในเมียนมาครับ ก็มีการลงนามระหว่างกันระหว่างมินออนไลน์เมื่อปี2025แม้ว่าตอนนี้รัสเซียเป็นประเทศที่5ที่มินออนไลน์เดินทางนะครับต่อจากอินเดียจีนลาวและไทยแต่ว่าเขาก็ไปรัสเซียมาหลายครั้งนะครับในก่อนอันนี้ก็ในฐานะผู้นำรัฐบาลทหารแล้วก็ครั้งล่าสุดมีนา2025แล้วก็มีการหารือกับทางปูตินที่มอสโกความสัมพันธ์ของเขาก็แน่นแฟ้นทั้งเรื่องของกลาโหมทั้งเรื่องของทุนการศึกษาที่มีให้ระหว่างกันรวมไปถึงเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยก็กลายเป็นว่าพวกทางฝั่งนี้นะครับพม่าอินเดียจีนลาวไทยแล้วก็รัสเซียดูเหมือนว่าจะถูกกลมๆกลึงๆ กันอยู่ในซีกเดียวกันฮะคุณมนตรีฮะ
5: ครับผมพาไปที่สภาบ้างเมื่อช่วงต้นรายการเราพูดถึงเรื่องของการนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เข้าสู่การพิจารณาของสภาอีกครั้งในวาระ 2-3 นะต้นเดือนกันยายนนั่นก็คืองวดเข้ามาเต็มทีแล้วล่ะเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการปรากฏว่าวันนี้นะครับอาจารย์วีระนะพี่วีระเนี่ยนะก็ในฐานะกรรมการก็ได้มีการพิปรายวันนี้เขามีการพิจารณางบประมาณในส่วนของสำนักงานศาลยุติธรรมถ้าเราเห็นประเด็นข่าวหัวข่าวโอ้นะเขาใช้คำว่ากรรมธิการงบอึ้งศาลยุติธรรมมีเงินสดเงินฝากรวม 3.6 หมื่นล้านบาทนะเนี่ยโอ้เนี่ยคุณวิรักษ์โอ้เลยนะนะ
4: ตัวศาลเองต้องมีเงินขนาดนั้นเลยเหรอ
5: นะทีนี้ไปดูนะคุณวีระธีรพัฒนนท์เนี่ยนะในฐานะกรรมการก็ซักถามเกี่ยวกับงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรมคือเขาขอรับการจัดสรรมา 3.7 หมื่นล้านบาทแล้วก็บอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าหน่วยงานมีเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดมากถึง 3.6 หมื่นล้านบาทนะฮะ 3.6 หมื่นล้านบาทนี้นะฮะคุณวีระก็จำแนกแยกแยะว่าแบ่งเป็นงบการเงินที่เป็นเงินสด48ล้านบาทเงินทดรองจ่าย38ล้านบาทเงินฝาก 2.6 หมื่นล้านบาทฝากประจำ689ล้านบาทฝากคลัง 9,520 ล้านบาทซึ่งเงินส่วนดังกล่าวฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทยคล้ายกับเงินกระแสรายวันไม่มีดอกเบี้ยซึ่งเงินสดที่หน่วยงานมีจะทำอย่างไรได้หรือไม่ที่จะนำออกมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและเพื่อลดภาระทางงบประมาณนะนี่คือถ้าฟังท่อนนี้เราก็จะเห็นโอ้ศาลมีเงิน 3.6 หมื่นล้านบาททีนี้ในส่วนของรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมคุณพบอะไรเอกรพาณิชนะก็ชี้แจงว่างบการเงินของศาลยุติธรรมรวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3.6 หมื่นล้านบาทในตรงนี้มีที่มาที่ไปและมีความผูกพันที่ต้องใช้ไม่ใช่เงินที่ศาลจะนำไปใช้ได้ในส่วนของเงินฝากสถาบันรวมทั้งเงินฝากที่มีระยะสั้น 2.7 หมื่นล้านบาทจะแบ่งเป็นเงินค่าธรรมเนียมศาลและค่าธรรมเนียมปรับ907ล้านบาทส่วนนี้ต้องรอนำส่งในช่วงสิ้นปีงบประมาณในจำนวนสองศาล280กว่าแห่งและเป็นเงินรับฝากค่าปรับผู้ประกัน51ล้านบาทซึ่งต้องรอนำส่งเช่นเดียวกันส่วนเงินจำนวนมากจะเป็นเงินรับฝากเงินกลาง 14,500 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินตามที่กฎหมายวิธีพิจารณาความกำหนดและเป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดตามพรบ.วิธีพิจารณาความซึ่งกำหนดไว้ว่าเป็นเงินที่คู่ความหรือบุคคลภายนอกนำมาวางไว้ต่อศาลซึ่งไม่ใช่ค่าธรรมเนียมศาลและไม่ใช่เงินค่าปรับแต่เป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการพิจารณาเช่นเงินประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยเงินวางทรัพย์ชำระหนี้เงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่รอศาลตัดสินเพราะนั้นท่านสรุปว่าเพราะฉะนั้นจะเป็นเงินที่ต้องมีภาระที่ต้องคืนไม่ว่าโจทก์หรือจำเลยบางครั้งอาจจะมีการวางทรัพย์ไว้ก็จะต้องมีการรับชำระเงินไปเมื่อคดีเสร็จสิ้น ซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เงินรายรับของศาลแต่เป็นเงินที่ต้องคืนท่านก็ย้ำอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าถ้าเรามองเห็นว่าศาลขอมา 37,000 ล้านบาทแต่ปรากฏว่าศาลท่านมีเงินอยู่ 36,000 ล้านบาทก็ได้รับการแจกแจงว่ามันเป็นเงินในส่วนต่างๆตรงนี้ซึ่งไม่ใช่เงินของศาลแต่เป็นเงินที่เอามาวางเอาไว้ซึ่งสุดท้ายก็ต้องเป็นเงินที่คืนให้กับโจทก์หรือจำเลยตามที่กฎหมายกำหนดอ่ะก็ถ้าเห็นตัวเลขอย่างนี้ก็เหมือนกับจะตาลุกเหมือนกันนะคุณวิรักษ์ว่าโอ้โหมีเงินตั้งเป็นกองส่วนอย่างที่คุณวิรักษ์แนะนำว่าอาจจะต้องเอามาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างไรไม่รู้ว่าจะมีกฎหมายรองรับในการที่จะนำเงินที่ว่านั้นมาใช้หรือเปล่าก็เป็นประเด็นที่หายไปหลายวันเรื่องของงบประมาณซาซาไปวันนี้กลับมาเป็นประเด็นอีกรอบครับคุณพิรักษ์ครับ
4: ผมว่ากฎหมายน่าจะยากอยู่แต่ว่าแกก็น่านำมาใช้เพราะว่าเงินที่มันใช้อยู่อ่ะมันคือแม้ไอ้เงินสดกับเทียบเท่าเงินสดก็คือมันต้องมีความคล่องตัวในการที่จะต้องถูกแปลงออกมาใช้ตลอดอ่ะไอ้สินทรัพย์ตัวนี้มันมีความคล่องแต่ว่ามันก็มีหน้าที่ของมันนะครับคุณมนตรีเรื่องของทางสนามเล็กนะครับวันนี้อบจ.ขอนแก่นวันนี้วัฒนาช่างเหลาอดีตนายกอบจ.ขอนแก่นก็มาสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นนะครับก็มีทางนาวาเอกอนุดิษฐ์นครทัพประธานยุทธศาสตร์กล้าทำนะครับมีคุณหิมมาลัยผิวพันธ์ท่านเสแล้วก็คุณการุณโหสกุลนะครับก็มาร่วมให้การต้อนรับได้หมายเลขหนึ่งนะครับก
5: ็
4: ทักทายกองเชียร์แล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจและกล่าวถึงคำพิพากษาที่มีให้มีการเลือกตั้งใหม่ก็บอกว่าเป็นการคืนความบริสุทธิ์ให้กับตัวเองโดยสารก็บอกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงทีนี้บอกว่าที่ลงเนี่ยก็เพราะต้องการที่จะปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเองคราวที่แล้วเนี่ยก็เขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อเสียงก็ขอโอกาสพี่น้องขอนแก่นเข้าไปสานต่อนโยบาย9ดีที่ทำค้างไว้แม้ว่าจะดำรงตำแหน่งแม้ดำรงตำแหน่งได้ปีเศษก็ผลักดันโครงการเอาไว้จำนวนมากแล้วก็จะมี9ดีเฮ็ดต่อมุ่งสู่ขอนแก่นทุกช่วงวัยสนามขอนแก่นนี่นอนมาไหมครับคุณมนตรีหรือจะต้องดูกันใกล้ๆกันดูถ้าดูชื่อแบบนี้แล้วพวกบ้านใหญ่คงไม่มีใครส่งสู้กันมั้งครับคุณมนตรีฮะ
5: คือครั้งที่แล้วนะฮะเป็นครั้งที่สู้กันแบบชนิดต้องดีกานั่นก็คือไปศาลเลยเห็นไหมและศาลท่านก็แจกใบเหลืองนั่นคือสู้กันแบบชนิดที่มันเดิมพันสูงอ่ะตอนนั้นมีลักษณะเฉพาะนะที่ผมเคยคุยกับคุณอิปรักไปแล้วลักษณะเฉพาะที่ว่าก็คือคุณเอกไม่ใช่คุณเอกราชคุณอะไรนะช่างเหลาเนี่ยนะหรือเอกราชนี่แหละนะฮะเอาละเอาตระกูลช่างเหลานี่แหละเขาก็อยู่พรรคเพื่อไทยไงตอนนั้นคุณอิปรักนะลงประกาศตัวลงในนามสีเสื้อเพื่อไทยแล้วก็นายกนะไม่รู้ว่าแชมป์กี่สมัยตอนนั้นนะ4สมัย5สมัย6สมัยก็ไม่รู้ก็นะอันนั้นค่ายของคุณอะไรพงพาณิชย์อ่ะนะคุณสมเสริมศักดิ์พงพาณิชย์นะฮะก็ลง
4: แล้วคุณวัฒนานี่ก็คือพรรคค่ายกล้าทำอยู่แล้วใช่ไหมคุณมนตรี
5: ตอนนั้นอยู่เพื่อไทยทั้งคู่จนกระทั่งพรรคเพื่อไทยต้องประกาศว่าเมื่อมีสองปีกอ่ะปีกหนึ่งสนับสนุนตระกูลช่างเหลาอีกปีกหนึ่งก็ยังสนับสนุนนายกเดิมนะฮะแต่บังเอิญว่าพอมาถึงการแข่งขันพรรคไม่ส่งก็เลยเหมือนกับเป็นสีแดงแข่งด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ตระกูลช่างเหลาก็ได้รับเลือกตั้งคว่ำแชมป์เก่าไปชนิดที่นะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเอาแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็เลยต้องไปร้องไปอะไรกันจนกระทั่งนะกกต.ก็แจกใบเหลืองและศาลท่านก็ตัดสินจนมาสู่การเลือกตั้งใหม่ในครั้งนี้ผมเนี่ยพยายามตรวจสอบเข้าไปในพรรคเพื่อไทยว่าเที่ยวนี้ยังจะมาล้างตากันอีกรอบไหมปรากฏว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนเวลากลับจากเดิมที่พรรคเพื่อไทยมีส.ส.อยู่ในขอนแก่นหลายเขตแต่ตอนนี้จากการเลือกตั้งที่ผ่านมาได้สูญเสียพื้นที่ในภาคอีสานไปจำนวนมากและในจำนวนนั้นก็รวมถึงขอนแก่นด้วยดูเหมือนจะเอาละถ้ายังไม่ไปถ้ายังไม่ประกาศน่าจะบายนะฮะพอไม่ส่งเนี่ยมันก็ทำให้ตระกูลช่างเหลาของพรรคกล้าทำที่ไปในวันนี้นะฮะ คือช่างเหลาเดิมอยู่กับเพื่อไทยแต่พอได้รับการเลือกตั้งแล้วก็นำมาอยู่กับกล้าทำอันนี้คือเดิมเพื่อแดงแข่งกับแดงแต่วันนี้นะก็กลายเป็นเขียวนะส่วนแดงจะสู้หรือเปล่าถ้าเช็คสุขภาพด้านต่างๆทางการเมืองแล้วเนี่ยน่าจะไม่ส่งน่าจะไม่สู้พอไม่สู้ไม่ส่งก็จะทำให้ง่ายขึ้นแต่ที่แดงหมายมั่นปั้นมืออย่างมาก
4: กาฬสินธุ์
5: ต
4: ั้
5: งเวทีปราศรัยใหญ่กันเลยที่กาฬสินธุ์นะซึ่งก็แม่มันน้อยครั้งนักนะที่จะได้เห็นการแข่งขันระดับนายกอบจและต้องยกทัพหลวงไปแบบนี้
4: ผมดูคลิปที่ไปลุยใหญ่เลย
5: โอ้อาจารย์เชนก็ไปคุณเต้นณัฐวุฒิไสเกื้อก็ไปยกทัพหลวงกันไปเลยและคนที่ไม่ปรากฏบนเวทีแต่เป็นมือสำคัญในการขับเคลื่อนครั้งนี้นะเขาเรียกกันบิ๊กผมไม่ตั้งชื่อย่อดีกว่าเอาเป็นว่ามีทั้งบนเวทีแล้วครับลบกันทุกรูปแบบเพราะไปสู้กับอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเดิมเนี่ยอยู่กับสีน้ำเงินนะแต่เที่ยวนี้ด้วยเหตุผลของความเป็นพันธมิตรในรัฐบาลสีน้ำเงินเขาก็ไม่ยุ่งนะทางกำนันหิตก็เลยไปรวบรวมสมัครพรรคพวกที่เป็นผู้ที่เคยเข้าที่สองและอาจจะมีแค้นฝังหุ่นกับฝั่งนี้รวมตัวกันทำศึกอ่ะก็สนุกที่กาฬสินธุ์แต่ขอนแก่นน่าจะไม่ได้หวือหวาอะไรมากนักครับคุณธีรักษ์ครับ
4: อ่ะหมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับเจอกันข่าวเด่นนะครับ4โมงนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดช

18นาฬิกากับอีก5นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลนะครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้บวกขึ้นมาแรงนะครับ 17.38 จุดครับติดไปที่ 1,626.44 จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้เนี่ยก็ 75,660.86 ล้านบาทนะครับโดยมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิ 2,199 ล้านบาทนะครับวันนี้การซื้อขายปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับโดยทำจุดสูงสุด 1,632.08 จุดและจุดต่ำสุดวันนี้1,613.30 จุดนะครับมาฟังมุมมองและการวิเคราะห์ของคุณกิตพลไพรสารกิตปกติเราจะต้องอยู่กับคุณกิตพลขออภัยนะครับแต่วันนี้คุณกิตพลติดภารกิจนะครับก็จะไม่มีนักวิเคราะห์อยู่กับเราในวันนี้เดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลของนักวิเคราะห์ที่มีการวิเคราะห์ไว้มาเล่าให้ฟังกันก็แล้วกันนะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิเหมือนกันนะครับ 92.61 ล้านบาทนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อสุทธิครับ 894.29 ล้านบาทขณะที่นักลงทุนต่างประเทศก็ซื้อสุทธิครับมากสุดเลย 2,199.87 ล้านบาทนะครับและมีนักลงทุนรายย่อยในประเทศนะครับที่เป็นฝ่ายขายสุทธิ 3,186.78 ล้านบาทนะครับข้อมูลจาก InfoQuest โค้ดคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์

ีกว่าคาดมากนะครับอย่างฮานา CRC นอกจากนี้เนี่ยเดลต้าก็มีแรงซื้อเข้ามามากครับซึ่งก็ช่วยดันให้ดัชนีเซตนั้นบวกไปกว่า10จุดนะครับทำให้วันนี้ดัชนีเซตหรือเซตอินเด็กซ์ดีกว่าคาดนะครับกำไรต่อหุ้นหรือ Earning Per Share EPS ก็ทยอยปรับขึ้นถือว่าเป็นภาพที่ positive ต่อตลาดหุ้นไทยเลยนะครับลองดู Top 5วันนี้กันหน่อยนะครับว่ามีอะไรอยู่ใน Top 5วันนี้บ้างนะครับวันนี้เนี่ยอันดับ1เลยคือ HANA หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 4,373 ล้านบาทคือ HANA ครับติดบวกขึ้นมา 21.38% นะครับคือบวกขึ้นมา8บาท50สตางค์ติดไปที่48บาท25สตางค์ครับอันดับที่2ปตท.นะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงติดไปที่39บาท75สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,684 ล้านบาทอันดับที่3เดลต้าครับบวกขึ้นมา7บาทครับคิดเป็น 2.59% ก็ติดไปที่277บาทวอลุ่มของเดลต้าวันนี้ 3,033 ล้านบาทนะครับอันดับที่4 AOT ครับติดไปที่65บาท25สตางค์บวกขึ้นมา1สลึงครับวอลุ่มวันนี้สำหรับ AOT 2,075 ล้านบาทอันดับที่5นะครับวันนี้คือ CCUT ครับติดไปที่9บาท40สตางค์บวกขึ้นมา65สตางค์นะครับก็ถือว่าเยอะคิดเป็น 7.43% นะครับด้วยวอลุ่มการซื้อขายวันนี้ 1,831 ล้านบาทนะครับในขณะที่มุมมองจากอีกบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยนะครับคุณชาญชัยพันธาธนากิจนะครับ IAA ผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยก็มองว่าตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นครับตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศโดยที่มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาหนุนโดยเฉพาะแรงซื้อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับเซนติเมนต์บวกจากเม็ดเงินที่กลับมาไหลเข้าหุ้นเทคโนโลยีครั้งหนึ่งหลังจากที่พักตัวไปก่อนหน้านี้นะครับขณะที่ยังคงมีแรงหนุนในประเทศมาจากการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่2ปี69ของบริษัทจดทะเบียนที่ภาพรวมออกมาดีและการรายงานตัวเลข GDP ไทยไตรมาส2ปี69จากสภาพัฒน์ที่ออกมาเช้านี้แม้ว่าไตรมาส2ปี69จะชะลอตัวลงแต่ก็มากกว่าที่ตลาดคาดนะครับและยังคงเห็นทิศทางการลงทุนภาคเอกชนที่เร่งตัวขึ้นหนุนกลุ่มหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในประเทศครับแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายก็วันนี้เนี่ยอยู่ในแดนบวกต่อนะครับซึ่งก็ปิดไปอย่างที่เราได้รายงานให้ทราบกันไปแล้วนะครับเมื่อสักครู่นั้นเป็นตัวเลขในรอบเช้านะครับกับราคาที่ปิดกันไปแต่ว่ารอบบ่ายนะครับรอบบ่ายเราก็จะเห็นท็อป5ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับสำหรับรอบบ่ายนี่กลายเป็นว่าอันดับที่1ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยคือปตท.ครับหลังจากที่ตลาดปิดไปวันนี้นะครับอันดับ1คือปตท.ด้วยวอลุ่ม 6,643 ล้านบาทปิดลบไป1สลึงนะครับปิดไปที่39บาท50สตางค์อันดับ2กลายเป็นเดลต้านะครับ 6,115 ล้านบาทปิดไปที่277บาทราคาบวกขึ้นมา7บาทอันดับที่3ฮานาครับ5,459 ล้านบาทติดไปที่46บาท48บาท50สตางค์บวกขึ้นมา8บาท75สตางค์อันดับที่4 AOT ครับติดไปที่วอลุ่ม 3,277 ล้านบาทติดไปที่66บาทบวกขึ้นมา1บาทอันดับที่5เป็น CCT นะครับ 2,591 ล้านบาทติดไปที่9บาท20สตางค์บวกขึ้นมา45สตางค์ครับนี่เป็นท็อป5ที่หลักทรัพย์เหมือนเดิมแค่สลับที่กันนะครับนี่คือช่วงบ่ายตลาดหุ้นไทยนั้นได้รับผลดีจากการที่บริษัทจดทะเบียนประกาศงบไตรมาส2ปี69ออกมาดีกว่าที่คาดนะครับแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะต้อง
ดูปัจจัยอะไรบ้างนะครับ

สำหรับวันพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะทยอยปรับตัวขึ้นครับแต่อาจจะไม่แรงเท่าวันนี้นะครับในมุมมองของทางคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โภคาจากทาง FSS International จำกัดนะครับโดยมองว่าน่าจะทยอยปรับตัวขึ้นได้ครับแต่ไม่เท่าวันนี้ที่ยังได้รับผลประกอบการบจ.ตัวเลข GDP ไตรมาส2ปี69ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับต่างประเทศก็ยังไม่มีประเด็นใหม่ๆนะครับขณะที่สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางก็ยังไม่มีพัฒนาการใหม่ๆครับเราข้ามไปดูภูมิภาคในวันนี้กันหน่อยนะครับ17สิงหาคม2569ชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า1เดือนในวันนี้นะครับโดยตลาดได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งแม้ว่าทางการจีนจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ออนแอร์ในช่วงบ่ายวันนี้ก็ตามนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,982.65 จุดครับเพิ่มขึ้นมา 55.48 จุดคิดเป็น 1.41%ทางเสียงฮ่องกงปิดดีดตัวขึ้นในวันนี้ครับหลังจากที่ปรับตัวลดลงติดต่อกัน4วันทำการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยภาวะการซื้อขายได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแม้ว่าล่าสุดนั้นจีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอก็ตามครับทางเสียงวันนี้ปิดไปที่ 25,453.23 จุดเพิ่มขึ้นมา 336.38 จุดคิดเป็น 1.34% ครับนิกเกอิโตเกียววันนี้ก็ปิดบวกเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะครับเนื่องจากมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้ามาช่วยหนุนตลาดแม้ว่าภาพรวมของตลาดจะได้รับแรงกดดันจากข้อมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ต่ำกว่าคาดก็ตามนะครับโดยที่นิกเกอินั้นปิดไปที่ 69,220.25 จุดเพิ่มขึ้นมา 506.45 จุดคิดเป็น 0.74% ครับS&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่4ในวันนี้นะครับแล้วก็ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนที่จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งก็รวมถึงผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดขายปลีกและอัตราการว่างงานนะครับ S&P ASX 200ปิดไปที่ 9,073.20 จุดลดลงไป42จุดคิดเป็น 0.46% ส่วนดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,279 จุดนะครับลดลงไป 34.20 จุดคิดเป็น 0.37% ครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการในวันนี้นะครับ17สิงหาคมเนื่องในวันหยุดชดเชยวันประกาศอิสรภาพหรือว่า Liberation Day นะครับขอบพระคุณข้อมูลที่เรียบเรียงโดยคุณปริยพันธ์มีสุขจาก Info Quest นะครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะครับว่าไทยของเรามีมาตรการป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าลดข้อกังวลของสหรัฐนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางกระทรวงพาณิชย์ครับคุณอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงข้อกังวลของอเมริกาเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3หรือว่า transshipmentและการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้านะครับว่าประเทศไทยนั้นตระหนักถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าครับไทยเนี่ยตระหนักถึงความเสี่ยงเรื่อง transshipment และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับหากพบการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายไทยก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายพร้อมยกระดับการตรวจสอบและความร่วมมือกับหน่วยงานของสหรัฐอย่างต่อเนื่องโดยกรมการค้าต่างประเทศนั้นติดตามรายงานและท่าทีของสหรัฐอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับคุณอรดาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรได้มีการรายงานความคืบหน้าและชี้แจงมาตรการต่อสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องนะครับไทยเนี่ยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบหลายด้านครับทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตและข้อมูลผู้ประกอบการร่วมกับกรมศุลกากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์จังหวัดการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการ
การตรวจสอบย้อนหลังถิ่นกำเนิดสินค้าการดำเนินมาตรการกับผู้ประกอบการที่พบการกระทำผิดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรมการค้าต่างประเทศก็ได้ปรับเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับทางสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐที่เรียกว่า CBP นะครับก็คือ Customs and Border Patrol เนี่ยนะครับโดยทางกรมเนี่ยได้ปรับเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับ CBP จาก49รายการ197พิกัดศุลกากรเป็น67รายการ274พิกัดศุลกากรตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับพร้อมกับเตรียมพัฒนาระบบ Rovers Plus โดยนำ AI เนี่ยมาช่วยตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านถิ่นกำเนิดสินค้าแล้วก็ได้มีการอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ Local Content แล้วกว่า 2,000 รายนะครับเรื่องนี้เนี่ยไทยไม่ได้เพิ่งดำเนินการนะครับแต่ว่าเราได้ยกระดับระบบตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องและระหว่างวันที่28ถึง31สิงหาคมนี้เนี่ยกรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรจะพบกับผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับ USTR United States Trade Representative เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายสหรัฐเนี่ยรับทราบและเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและยกระดับการแก้ปัญหา Transshipment อย่างเป็นรูปธรรมนะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับการค้าเพิ่มขึ้นนั้นอาจจะเป็นสัญญาณที่ควรตรวจสอบแต่ไม่ใช่หลักฐานว่ามีการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานอาจจะเกิดจากการลงทุนใหม่การย้ายฐานการผลิตหรือการเพิ่มกำลังการผลิตที่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงสิ่งสำคัญเนี่ยคือต้องแยกแยะกรณีดังกล่าวออกจากการแอบอ้างถิ่นกำเนิดหรือการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าให้ชัดเจนการประเมินสถานการณ์และขนาดของปัญหานั้นจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจริงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสหรัฐเพื่อให้สามารถแยกแยะความเสี่ยงตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับเราก็ยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยพร้อมร่วมกับสหรัฐอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้เพื่อที่จะจัดการกับผู้กระทำผิดให้ตรงจุดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่สร้างภาระที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตนะครับอีกครั้งเนี่ยจะส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดจากทางกระทรวงพาณิชย์นะครับที่กำลังเตรียมที่จะนำ Rover Plus หรือ Rovers Plus เนี่ยนะครับมาใช้กับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับRovers Plus หรือว่า Rovers Plus Rovers Plus เนี่ยนะครับมันสะกด R-O-V-E-R Rovers Plus มันเป็นระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษนะครับคำเต็มของเขาเนี่ยก็คือ Rules of Origin Verification System ก็เป็นสิ่งที่เป็นระบบตรวจสอบของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับระบบนี้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่ผู้ส่งออกสินค้าในการยื่นคำขอและตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้านะครับอย่างเช่นการตรวจต้นทุนการผลิตผ่านระบบออนไลน์เพื่อนำผลการตรวจสอบเนี่ยไปใช้ประกอบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่าฟอร์ม CO นะครับ Country of Origin สำหรับใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีหรือ FTA ต่างๆนะครับมันเป็นระบบไร้กระดาษหรือ paperless นะครับมันก็ช่วยลดขั้นตอนและการใช้เอกสารในการยื่นขอตรวจต้นทุนสินค้าและรองรับกับกฎการค้าใหม่นะครับมีการอัปเกรดเพื่อรองรับพิกัดศุลกากรและกฎเฉพาะรายสินค้าหรือ Product Specific Rules PSR นะครับตามมาตรฐานสากลฉบับล่าสุดและใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะครับในปัจจุบันมีการวางแผนระบบ AI เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการล่าสุดในการลดข้อกังวลของสหรัฐนะครับในขณะที่คุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายในยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.นะครับก็ได้พูดถึงการติดตามพัฒนาการด้านนโยบายการค้าของสหภาพยุโรปหรือ European Union อย่างต่อเนื่องพบว่าการค้าโลกได้กำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ที่การแข่งขันนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านราคาและต้นทุนนะครับ
แต่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความยั่งยืนและความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทานมากขึ้นนะครับ EU เนี่ยเป็นหนึ่งในภูมิภาคสำคัญที่กำลังปรับระบบการกำกับดูแลการค้าทั้งระบบนะครับหรือว่า Trade Governance ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบกระบวนการผลิตการนำเข้าสินค้าการค้าออนไลน์ e-commerce ไปจนถึงมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวนะครับสำหรับไทยเนี่ยEU ถือเป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์นะครับ6เดือนแรกของปี69เนี่ยการค้าไทย EU ขยายตัว 16% นะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ย EU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยรองจากจีนสหรัฐและญี่ปุ่นก็สะท้อนว่าการปรับกติกาการค้าของ EU นั้นจะมีผลต่อทิศทางการส่งออกและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในหลายอุตสาหกรรมนะครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของ EU นั้นไม่ได้เป็นเพียงการออกมาตรการรายด้านนะครับหากแต่เป็นการปรับระบบการกำกับดูแลมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำที่กำหนดมาตรฐานการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบกลางน้ำที่ยกระดับการกำกับดูแลการนำเข้าและการค้าออนไลน์และปลายน้ำที่กำหนดมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์การใช้ทรัพยากรและจัดการของเสียเพื่อผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับก็มองว่าการปรับกติกาการค้าของ EU นั้นมันเป็นทั้งโอกาสและก็ความท้าทายของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปครับอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์ชิ้นส่วนรวมถึงผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางอีคอมเมิร์ซซึ่งต้องยกระดับมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบกระบวนการผลิตระบบข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับและบรรจุภัณฑ์ให้มันสอดคล้องนะครับกับข้อกำหนดใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างเพิ่มมูลค่าสินค้าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้น SME ไทยของเราเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเอกสารรับรองและประเมินต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งอากรศุลกากรภาษีค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจเพื่อวางแผนส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA ไทย EU ซึ่งก็จะเป็นอีกกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงตลาดลดอุปสรรคทางการค้าและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวด้วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงในวันนี้ที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายลุยต่อศาลายานครปฐมรฟท. MOU มหิดลเดินหน้าศึกษาแนวทางนะครับสุภจีย้ำชูไทยฐานการผลิตห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือเชื่อมการค้ากับสหรัฐศรีศักดิ์ขอการค้าเย็นรัสเซียดัน FTA ไทย EAEU เสนอเปิดตลาดเพิ่ม 5,000 ล้านเหรียญใน5ปีนะครับนั่นก็เป็นในทริปที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดวันแม่ที่ผ่านมาจนถึงวันที่14นะครับดร.พจน์อารามพัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.ชนินชลิศราพงศ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยก็นำคณะภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนรัสเซียในโอกาสการเยือนของคุณศิริศักดิ์ ปวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการของทั้ง2ประเทศนะครับระหว่างการเยือนเนี่ยคณะภาคเอกชนไทยก็ได้หารือกับองค์กรเศรษฐกิจและนักธุรกิจรัสเซียจากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียสภาธุรกิจรัสเซียไทย2ฝ่ายนี้ได้หารือถึงโอกาสการเชื่อมโยงภาคธุรกิจรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน Russian Thai Investment Forum 2026ซึ่งจะจัดกันปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนั้นจะเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจชาวรัสเซียอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนอกจากนี้ดร.พจน์และดร.ชนินยังได้เข้าร่วมประชุม Joint Russian Thai Commission on Bilateral Cooperation ด้วยนะครับซึ่งก็ได้กล่าวในนามภาคเอกชนไทยถึงแนวทางการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยรัสเซียให้มีความสมดุลและเกื้อกูลกันมากขึ้นครับดร.พจน์มองว่าไทยรัสเซียมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานนะครับทั้งระดับประชาชนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้า
ปีที่ผ่านมาเนี่ยการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับครึ่งปีแรกปีนี้นี่ก็ไปแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและคาดว่าทั้งปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวนั้นยังไม่สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงครับโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารซึ่งมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากนะครับในระยะยาวเนี่ยภาคเอกชนไทยเห็นว่าควรจะเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือว่าไทย EAEUFTA นะครับเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นระบบลดข้อจำกัดด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนโลจิสติกส์และการเชื่อมโยง supply chain ระหว่างไทยกับสมาชิกEAEU นะครับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย Economic Union เนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรัสเซียอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานและคีร์กิสสถานครับดร.พุทธมองว่ารัสเซียนั้นไม่ได้เป็นเพียงตลาดสำคัญของไทยนะครับแต่ยังเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ตลาดสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียที่มีประชากรมากกว่า185ล้านคนถ้าเกิดไทยสามารถผลักดันไทย EAEUFTA ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าถึงตลาดใหม่เพิ่มทางเลือกด้านวัตถุดิบพลังงานปุ๋ยและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการผลิตของไทยด้วยนะครับสำหรับความร่วมมือด้านสินค้าในเอกชนไทยเห็นว่าควรอยู่บนพื้นฐานของ reciprocity นะครับ reciprocal นั่นแหละแล้วก็ mutual benefit นะครับคือเปิดตลาดให้กันและสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุลประเทศไทยมีความต้องการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียชนิดเม็ดประมาณ 1-2 ล้านตันต่อปีเพื่อเสริมความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิตและช่วยลดภาระของเกษตรกรไทยขณะที่รัสเซียก็แสดงความพร้อมในการจัดส่งและสนับสนุนการทำสัญญาระยะยาวซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดีของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไทยมีสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพสูงที่มีศักยภาพในตลาดรัสเซียโดยเฉพาะทูน่ากระป๋องและอาหารสัตว์เลี้ยงส่วนรัสเซียก็มีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดไทยนะครับปุ๋ยแป้งสาลีปูจักรพรรดิน้ำมันดอกทานตะวันรวมถึงเนื้อโคและสินค้าประมงคุณภาพสูงแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการไทยยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตนำเข้าโดยมีโรงงานทูน่าไทยแห่งใหม่อีก36แห่งรอการพิจารณาขึ้นทะเบียนหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดดังกล่าวได้เนี่ยคาดว่าจะช่วยเพิ่มการส่งออกทูน่ากระป๋องของไทยได้ขณะที่กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงปัจจุบันมีโรงงานไทยเพียงแค่2แห่งที่สามารถส่งออกไปยังรัสเซียได้นะครับยังมีอีก22แห่งที่รอการพิจารณานะครับภาคเอกชนไทยก็เลยเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศเนี่ยร่วมกันจัดทำโรดแมปความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน2ระดับได้แก่ระยะเร่งด่วนเร่งแก้ไขอุปสรรคและการขึ้นทะเบียนสินค้าระหว่างการเป็นรายผลิตภัณฑ์และระยะยาวสนับสนุนให้ไทยกับ EAEU เร่งเดินหน้ากระบวนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเพื่อสร้างกลไกการเปิดตลาดที่ชัดเจนและยั่งยืนนะครับสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนฝ่ายไทยนั้นควรจะเร่งกระบวนการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปเนื้อวัวของรัสเซียพร้อมขยายความร่วมมือด้านการนำเข้าปุ๋ยและสินค้าเกษตรที่รัสเซียมีศักยภาพขณะเดียวกันเนี่ยขอให้ฝ่ายรัสเซียเร่งพิจารณาขึ้นทะเบียนโรงงานทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเพื่อให้การเปิดตลาดเกิดประโยชน์อย่างสมดุลแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีครับ

0: และเงินฝากเหลือเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม69นี้ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์จะพูดถึงนโยบายใหม่ของทรัมป์ The Great Transshipment ที่กล่าวหาว่าจีนนั้นใช้ประเทศที่3กว่า40ประเทศขนส่งสินค้าไปยังอเมริกาเราเพิ่งพูดเรื่องนี้กันไปเมื่อสักครู่นี้ในข่าวนะครับที่ทางคุณอรดาออกมาให้ข้อมูลเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองเพิ่มเติมกันนะครับจากอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์นะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยคุณอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเรามีวิธีการจัดการเรื่องของ Transshipment อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาขยายความกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก38นาทีกลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์กันต่อนะครับเหลืออีก15ที่เท่านั้นนะครับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนในระดับมาถึงแล้วครับ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับระดับคุณนั้นต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับนั่งจิบกาแฟจิบไวน์ชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานนะครับย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและแน่นอนนะครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกกันสดๆจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆเหลืออยู่15ที่เท่านั้นนะครับอยากจะเปิดประตูสู่อากาศใหม่แอดเราเข้ามาเลยนะครับทาง LINE officialat thinking radio ย้ำนะครับ at thinking radio ช้าหมดปลดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับส่วนท่านที่กำลังอยากที่จะต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านนะครับใครกำลังคิดที่จะสร้างบ้านใหม่หรือจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ก็ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่มันยุ่งยากมากมายนะครับไหนจะดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงค์แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานคุณผู้ฟังครับพกโฉนดไปงานนี้กันเลยครับไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale ที่ Central Eastville 20-26 สิงหาคมนี้นะครับที่ชั้นเหล็กหน้า Uniqlo นะครับมางานเดียวเนี่ยแต่ได้ครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect นะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำซึ่งสามารถรู้ผลและ Pre-approve ได้ทันทีนะครับพร้อมกับประเมินราคาก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครบจบในงานเดียวครับพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34%จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทและได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและพิเศษนะครับในวันเสาร์ที่22เนี่ยก็จะมีฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านด้วยนะครับที่ Central Eastville เวลา 14:00 น. ถึง 15:30 น. ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มกันได้นะครับที่029383456นะครับ029383456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับเซเลบดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจและการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หลังมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพบกันได้ที่ Landy Expo Grand SaleCentral Eastville 20-26 สิงหาคม69นี้นะครับชั้นเด็กหน้า Uniqlo สร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับและในช่วงนี้ครับเรามาเกาะติดเศรษฐกิจกันนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นโยบายใหม่ของทรัมป์ครับ The Great Transshipment ที่กล่าวหาจีนว่าใช้ประเทศที่3กว่า40ประเทศเนี่ยขนส่งสินค้าไปอเมริกาเราเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์สมภพกันต่อครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: การสมภพสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณวาลินครับ
0: ครับ The Great Transshipment ของทรัมป์ยังไงฮะอาจารย
3: ์เออก็เพิ่ง ประกาศออกมาล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็คงเป็นปฏิบัติการที่เรียกว่าการปิดประตูตีมังกรนะครับก็คือการล้อมกรอบจีนนะโดยลึกๆนะเพราะว่าผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีสำคัญในการเข็นเอาเอกสารความยาวถึง25หน้านะฮะแล้วก็มีการเตรียมการเอกสารมาเป็นอย่างดีเท่าที่ผมลองรีวิวดูนะครับนะก็คือดร.ปีเตอร์นาวาโรนะซึ่งเป็นศาสตราจารย์สอนสื่อมาอย่างยาวนานนะทางเศรษฐศาสตร์นะครับนะแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดขวาจัดแล้วก็เป็นเหยี่ยวจีนแบบสุดๆถ้าคุณวรินตามาก็คงได้ยินคุณหนูกับชื่อนี้ตั้งแต่สมัยทั้ม 1.0 แล้วแล้วก็ทำงานรับใช้ทั้มชนิดถวายหัวเลยติดคุกก็ยอมนะครับนะครับเพราะว่าในสมัยทั้ม 1.0 เนี่ยนะปีเตอร์นาวาโรก็เข้าไปช่วยงานตั้งแต่ปีแรกๆที่ทั้มดำรงตำแหน่งนะแล้วก็มีการก่อตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมานะครับให้ปีเตอร์นาวาโรเนี่ยเป็นไดเรคเตอร์โดยเฉพาะเลยนะฮะที่มีชื่อว่า Institute of Trade and Manufacturing Policy นะครับหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานตั้งใหม่ในไวท์เฮาส์นะตั้งแต่ทรัมป์ในสมัยที่แล้วนะฮะแล้วก็หน้าที่หลักนะครับแล้วก็บทบาทสำคัญเลยก็คือนี่ครับก็คือเป็นกุนซือใหญ่ในการร่างแผนต่างๆที่นำไปสู่การทำโปรติชันนิซึมนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทำสงครามการค้ากับจีนเนี่ยเป็นฝีมือของปีเตอร์นาวาโรเนี่ยนะครับอย่างมากเลยนะแต่แม้แต่ล่าสุดไอ้ลีซีโปโคทาลีฟเนี่ยนะเท่าที่มีการกันถึงโดยสื่อของอเมริกันเองเนี่ยแหละครับนะก็ปรากฏว่าก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะแล้วก็การหาทางให้อุตสาหกรรมรีชอออนชอกอบกู้เรื่องอุตสาหกรรมให้กลับขึ้นมาสู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีปีเตอร์นาวาโรเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีนะและขณะเดียวกันก็เขียนหนังสือหลายเล่มนะครับที่ต่อต้านจีนนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งจะต่อต้านนะต่อต้านกันมาแล้วผมว่าเป็นเวลาไม่น่าจะต่ำกว่า20ปีนะฮะตัวอย่างเช่นในปี2006เนี่ยเขาก็ได้เขียนสื่อเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า The Coming China Wars วอร์สงครามนะฮะนะครับในปี2006นะแล้วก็อีก5ปีต่อมาเขียนอีกรู้สึกเล่มหนึ่งครับก็คือ Death by China Death ก็คือความตายนะฮะโดยจีนนี่นะครับในปี2011นะก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทว่าจีนเองเนี่ยมีการปฏิบัติการนโยบายเศรษฐกิจนะครับมีการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐอเมริกาอย่างไรเกินดุลการค้าแก่อเมริกามากมายอย่างไรนะครับแล้วขณะเดียวกันก็มีการแมนิปูเลตเข้าไปแทรกแซงค่าเงินหยวนด้วยทำให้ค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าเกินจริงแต่เพื่อจะได้ทำให้จีนเนี่ยได้เปรียบทางการค้าเพิ่มมาขึ้นเหล่านี้เป็นต้นก็จีนซื้อแต่เรียกว่าตามจีนเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วงวดเนี้ยก็คือสมัยที่แล้วเนี่ยเขาเป็นไดเรคเตอร์ของไอ Institute of Trade and Manufacturing Policy ประจำไวท์เฮาส์เนี่ยนะฮะแต่งวดเนี้ยเขาเป็นที่ปรึกษาใหญ่ในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยแหละครับนะแล้วก็น่าจะเป็นกุนซือใหญ่ในการทำให้ไอ้นะครับรายงาน25หน้านะครับได้ปรากฏออกมานะครับก็แสดงให้เห็นเลยว่าไวท์เฮาส์โดยการนำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้แปลเปลี่ยนจากอะไรครับแปลเปลี่ยนจากคำว่า the great reallocation มาเป็น the great transshipment นะ the great reallocation นั้นหมายถึงอะไรครับก็หมายถึงว่าในสมัยทรัมป์ครั้งที่แล้วทรัมป์ 1.0 นี่นะฮะคุณวรินคงจำได้ว่าทรัมป์เริ่มประกาศสงครามการค้ากับจีนเนี่ยเริ่มต้นก็คือในวันที่6กรกฎาคมของปี2018ก็คือปีที่2ของทรัมป์เลยนะฮะก็เริ่มมีการเก็บภาษีจีนอย่างรุนแรงนะครับครอบคลุมสินค้าเนี่ยนะครับถึง 70% ของสินค้าที่อเมริกานำเข้าจากจีนมีค่าถึง 370,000 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะนั้นนะฮะนะพูดง่ายก็คือร่วม3ใน4เนี่ยของสินค้าที่จีนส่งออกไปอเมริกาก็ถูกเก็บภาษีภายใต้นะครับภายใต้เซกชั่น301แล้วก็เซกชั่น232นะอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับนะก็น่าจะเป็นฝีมือของปีเตอร์นาวาโรไปอยู่เบื้องหลังสำคัญเนี่ยนะฮะแล้วเป็นไงครับมันก็เลยทำให้เกิดการย้ายและขยายฐานของจีนเนี่ยออกไปสู่ประเทศต่างๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณส่งออกจากจีนไปอเมริกาโดยตรงเลยคุณโดนภาษีหนักไงฮะและตอนนี้เขาก็เล่นงานจีนเป็นหลักเลยนะยังไม่ได้ทำเหมือนกับ กรณีตั้งแต่ปีที่แล้วภายใต้ไอรีซีโบโคทาลีฟนะฮะเพราะลีซีโบโคทาลีฟเขาเล่นประเทศทั่วทั้งโลกนะนะครับด้วยข้อกล่าวหาอันหนึ่งก็คือเลยครับก็บอกเนี่ยเมื่ออเมริกาไปเก็บภาษีนำเข้าจากจีนสูงๆนะครับจีนก็มีวิธีการนะครับแก้เกมโดยการนะครับโดยการย้ายและขยายฐานการผลิตออกไปสู่ประเทศต่างๆนะครับทำให้เลยครับทำให้จีนสามารถใช้ประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะฮะทั้งเป็นฐานในการลงทุนด้วยหรือแม้แต่เป็นฐานในการอะไรครับในการแปรรูปนะหรือว่าในการนะครับในการทำให้แต่งองค์ทรงเครื่องสินค้าจีนนะครับนะเช่นไปปิดฉลากใหม่ไปใส่กองใหม่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศต่างๆเหล่านั้นนะครับนะกับและนี่เองมันก็เลยเป็นที่มาของไอ้เอกสารฉบับนี้นะครับนะเพื่ออะไรครับเพื่อหาทางอ้างว่าเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่นะครับว่าทำให้ไม่สามารถเกิด the great transshipment scam นะครับก็คือการช่อฉนหรือว่าการหลอกลวงทางด้านของการนำสินค้านะครับที่มีการแปรรูปเล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่ได้แปรรูปเลยนะครับนะมาใส่กล่องใหม่ปิดฉลากใหม่แล้วก็ส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาการกล่าวหาประเทศต่างๆเนี่ยโดยแยกออกเป็น3กลุ่มประเทศนะฮะที่เป็น3เทียนะครับเทียแรกนะครับก็มีประมาณสัก7-8ประเทศด้วยกันนะเช่นแคนาดา EU ญี่ปุ่นเม็กซิโกเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับอิสราเอลแล้วก็อินเดียแต่อินเดียอยู่ในเทียแรกนะ
4: ส่
3: วนเทียสองเนี่ยที่โดนหนักๆเลยผมว่าเขาน่าจะมุ่งเป้าไปที่เทียสองเนี่ยเป็นหลักนะฮะต้องมีใครครับมีไทยมีบราซิลมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีตุรกีและมีเวียดนามโดยกล่าวหาว่า 5-6 ชาติที่ผมเอ่ยชื่อมานี่นะครับเป็นแหล่งที่รองรับการย้ายหรือว่าการทำทรานชิปเมนต์ให้สินค้าจีนมากเป็นพิเศษนะครับนี่คือเทียสองนะฮะและแค่นั้นไม่พอครับยังมีการเอ่ยประเทศต่างๆนะครับเข้าไปในกลุ่มเทียสามซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุดนะเทียสามนี่ผมลองนับดูมีถึง24ประเทศด้วยกันนะฮะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนานะนะครับหรือว่ามีการพัฒนาน้อยเป็น less developed country นะตัวอย่างเช่นเลยครับมีอาเซอร์ไบจานมีบังคลาเทศมีกัมพูชามีชิลีมีโคลัมเบียมีจอร์เจียจอร์แดนคาซัคสถานเคนยาคอสตาริกามีลาวโมนาโกเมียนมาโอมานโดมินิกันนะครับปานามาเปรูฟิลิปปินส์สิงคโปร์ศรีลังกานะครับแล้วก็ UAE นะครับอุซเบกิสถานนะแล้วก็อาร์เจนตินามีก็มีประเทศหลักๆที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยอยู่ในทีสามนี่สองประเทศก็คือสิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์นะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยแล้วเขาก็เลยคำถามมีว่าบรรดาชาติต่างๆที่อยู่ในทีสามเนี่ยนะครับยกเว้นสิงคโปร์แล้วก็ไม่กี่ประเทศนี่นะครับส่วนใหญ่มันแทบไม่ได้ค้ากับอเมริกานะครับแต่ว่าทำไมเขาติดแล้งแหติดเข้าไปในบัญชีดำใน40ประเทศด้วยนะฮะแต่เรามาช่วยกันคิดเนี่ยมันน่าจะเป็นเจตนาอะไรเจตนาอะไรที่อยู่ที่แฝงเล่นอยู่ครับที่เขาได้มีการระบุชื่อต่างประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ได้อยู่ใน60ประเทศที่อยู่ภายใต้เซกชั่น301ที่อเมริกาเก็บภาษีล่าสุดที่ทำไปนะครับแล้วมาช่วยคิดมันน่าจะเกิดจากอะไรครับ
4: จีนอาจารย
3: ์เป็นการตีปลาหน้าใสไงว่าไม่ให้จีนเนี่ยใช้ประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งยังค่อนข้างจะปลอดการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่าปลอดการค้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ยังเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำใช่ไหมฮะนะก็ไม่ให้จีนเนี่ยสามารถใช้ประเทศต่างๆเหล่านี้นะโดยอ้างว่ามีการย้ายฐานการผลิตไปนะมีการเข้าไปลงทุนนะครับนะแล้วประเทศต่างๆเหล่านี้ก็นอกจากขายภายในประเทศแล้วเนี่ยก็ยังต้องมุ่งส่งออกด้วยเพราะขายในประเทศอย่างเดียวก็คงไม่จูงใจพอใช่ไหมนะครับจะได้เห็นไหมครับนี่คือเรียกว่าการปิดประตูในการปิดกั้นจีนเนี่ยนะหรือว่าอย่างเต็มที่เลยนะแล้วก็เป็นการปิดกั้นตั้งแต่ทรัมป์ 1.0 จนมาถึงทรัมป์ 2.0 ในปัจจุบันจากนะครับ the great reallocationมากลายเป็นเดอะเกรททันชิปเป็นจับนะ
4: ครับแต่มันมีความเสียหายทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอีกครับอาจารย
3: ์ครับ
4: ตัวอเมริกาเองครับจะเสียรายได้จากภาษีศุลกากรด้วยไหมครับในการใช้โครงการหรือว่านโยบายนี้อาจารย์
3: เขาอ้างว่านะครับว่ามีการนำเข้าแบบทางชิปเน้นเนี่ยนะแร่แปรธาตุเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่มีมูลค่าตรงๆแต่ว่าเขาบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบหรือการใช้ AI ใช้แรงต่างเนี่ยพอประมวลได้เป็นตัวเลขกลางๆว่าประมาณสัก75บิลเลียนยูเอสดอลลาร์นะ 75,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะคำถามมีอยู่ว่าคุณไปตราหน้าชาติต่างๆถึง40ชาตินะครับทั้งประเทศพัฒนามากๆและประเทศที่ด้อยพัฒนามากๆนี่นะฮะโดยกล่าวหาว่าเขาเป็นแหล่งที่นำไปสู่การเกิดทรานชิปเมนต์สินค้าจากจีนนะครับนะไปสู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถามว่ามูลค่า 75,000 ล้านเหรียญเนี่ยคุณวาลินถือว่าเยอะไหมครับถ้าเรามาช่วยกันคิดนะ
4: มันต้องมองเป็นเชิงเปรียบเทียบนะครับอาจารย
3: ์เออใช่ครับเราเปรียบเทียบกับตัวเลขตัวหนึ่งก็คือเลยครับมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งปีของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตกประมาณ 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 3.5 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์แต่แล้วเนี่ยไอ้มูลค่าทานชิปเมนต์เท่าที่เขาเอ่ยมาอยู่ในไอ้25หน้าของไอ้สมุดปกขาวจากไวท์เฮาส์ล่าสุดนี้นะนะครับเป็นไงครับผมเราคิดเป็นสัดส่วนไม่แค่ 2% ของการนำเข้าทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา
4: ครับ
3: ครับฉะนั้นถามว่ามันกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาไหมทำให้อเมริกาเสียอะไรได้จากภาษีไหม
4: น
3: ะ
4: ครับ
3: อะไรต่างไหมนะฮะมันมีนัยสำคัญไหมอะไรต่างไหมนะฮะอุตสาห์ทำเปเปอร์ออกมาอย่างดิบอย่างดีนะครับมีข้อมูลมีอะไรเยอะแยะไปหมดในตัวเลขในเปเปอร์ที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะแต่ว่ามันแน่ๆก็คืออะไรครับก็คือแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กันเผชิญหน้าระหว่างอเมริกาจีนเนี่ยอเมริกากับจีนเนี่ยไม่มีทางสั่งสาครับนะนับวันมีแต่จะเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะ
4: ครับมีการตอบโต้ยังไงบ้างหรือยังครับเมื่อสักครู่ผมได้รายงานในส่วนของไทยไปว่าเราจะรับมือกับเรื่องของทรานสชิปเมนต์อย่างไรให้สหรัฐไม่ต้องกังวล นะครับแล้วประเทศอื่นปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
3: ์คือในอาเซียนเนี่ยสองชาติที่น่าจะโดนจังๆก็คือเวียดนามกับไทยเพราะข้ออะไรครับเพราะข้อมูลมันปรากฏออกมาว่าปีที่แล้วเนี่ยทั้งเวียดนามและไทยเนี่ยส่งออกไปที่อเมริกาเพิ่มขึ้นมโหฬารเลยนะ
4: ครับ
3: และทำให้การขาดดุลการค้าของอเมริกาต่อทั้งเวียดนามและไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วย
4: ครับ
3: ตัวอย่างเช่นเลยครับปีที่แล้วเนี่ยเราไปเกินดุลการค้าแก่อเมริกาถึงประมาณสัก 7-8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะจากปี2024เนี่ยเราเคยเกินดุลการค้าแก่อเมริกาเนี่ย 45,000 ล้านเหรียญนะฮะมันขึ้นมาเนี่ยขึ้นมา 40-50% นะขึ้นมาเป็น 70,000 กว่าล้านเหรียญนะครับนะที่อเมริกากล่าวหาว่าเราไปเกินดุลการค้าของเขาอันนี้เป็นข้อมูลจาก USTR ของสหรัฐอเมริกานะฮะ
4: ครับ
3: เวียดนามนี่ยิ่งหนักเลยครับปี2024เนี่ยเวียดนามส่งออกเวียดนามเกินดุลอเมริกาเนี่ย 123,000 ล้านเหรียญนะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยปี2025นะครับปรากฏว่าเวียดนามถูกกล่าวหาว่าไปเกินดุลการค้าเพิ่มจาก 120,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยขึ้นมาเป็น 170,000 กว่าล้านเหรียญครับเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ 50,000 กว่าล้านเหรียญก็ทำให้อเมริกาขาดดุลการค้ากับเวียดนามถึง 170,000 ล้านเหรียญอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะ
4: คร
3: ับ ก็เลยทำให้2ชาติเนี่ยกลายเป็น2ชาติที่ถูกเพ่งเล็งผมว่าน่าจะเป็นพิเศษเลยนะครับนะ
4: ครับครับอาจารย์ครับเดี๋ยวคุยกันต่อในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับ
3: ครับยินดีครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18 นาฬิกาหลังเคารพธงชาติวันนี้ผมวารินทร์สัจเดลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
6: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
7: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
8: เราอาจใช้เวลาเป็นปี กว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
8: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
8: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
8: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
10: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
7: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
11: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
9: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
16: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4

0: ัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชครับเราเข้าสู่เป็นสัปดาห์ใหม่กันแล้วนะฮะและนี่ก็คือวันจันทร์ที่17สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นวันจันทร์ที่มาพร้อมกับฟ้าฝนชุ่มฉ่ำกันไปเลยในกรุงเทพปริมณฑลก็อย่างว่านะครับเข้ามาสู่ช่วงหน้าฝนกันแล้วดูแลสุขภาพกันนิดนึงนะฮะเช่นเดียวกันกับทางของสุขภาพของเศรษฐกิจเช่นกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าคนไทยก็ได้รู้แล้วล่ะครับว่าไตรมาสที่2ของประเทศไทยนั้นเศรษฐกิจเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นไปดูสุขภาพการลงทุนกันนิดนึงนะฮะทองคำรับวันแรกของสัปดาห์ใหม่ก็ปรากฏว่า23รอบสุทธิแต่ว่าปรากฏว่าลง50บาทนะครับนิดเดียวเองฮะทองคำแท่งรับซื้อ 68,500 บาทครับขายออก 68,700 บาทส่วนรูปพรรณนั้นขายออก 69,500 บาทนะครับวันนี้อาการของราคาทองคำในแถบเอเชียนั้นก็ถือว่าผันผวนระดับหนึ่งนะครับส่วนหุ้นไทยนะครับวันนี้ออกสตาร์ทสวยตั้งแต่วันแรกของสัปดาห์ใหม่นะฮะแล้วก็ปิดขึ้นไป 17.38 จุด 1,626.44 จุดมูลค่าการซื้อขายสุทธิ 75,660 ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของภาวะสุขภาพของการลงทุนแต่อย่างที่บอกไปครับว่าวันนี้เนี่ยความน่าสนใจอยู่ที่เรื่องสุขภาพของเศรษฐกิจประเทศไทยไตรมาสที่2นะครับก็ประกาศกันออกมาเรียบร้อยครับ GDP ไตรมาส2เรา 1.9% นะครับมีตัวเลขบวกๆน่าสนใจเยอะแต่ก็มีตัวเลขทรงๆแล้วก็ตัวเลขที่ชะลอเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจบ6เดือนแรกและมองต่อไปนะฮะใน6เดือนสุดท้ายนี่ขนาดว่าเราเองก็เจอสถานการณ์ของตะวันออกกลางเหมือนกันนะแต่พอไปเทียบเพื่อนบ้านเนี่ยโอ้โหเขาตัวเลขก็สวยมากๆเลยเนี่ยนะฮะวันเราจะไปพูดคุยกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือประธานสภาพัฒน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์สุภวุฒิครับ
3: สวัสดีครับคุณบัญชาครับท่านผู้ฟังครับ
2: ครับอาจารย์สุภวุฒิครับGDP 1.9% นะฮะในความคิดเห็นของอาจารย์คิดว่าเป็นไปตามที่คาดไว้ไหมครับ
3: ก็เป็นไปตามที่คาดนะครับเพราะว่ามันก็ชะลอตัวลงไปจากไตรมาสที่1นะครับจากที่เดิม 2.8 แล้วถ้าเราดูตัวเลขอีกอันหนึ่งที่ทางสภาพัฒน์เขารายงานก็คือตัวเลขเทียบ GDP ไตรมาส1กับไตรมาส2ที่ตัวเลข 1.9% ที่เราพูดเมื่อกี้คือตัวเลขการขยายตัวของ GDP ในไตรมาส2ของปีนี้เทียบกับไตรมาส2ปีที่แล้วใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบไว้กับไตรมาส1เนี่ย GDP เราติดลบนิดนึงนะซ้ำไปลดลงไป 0.2% นะครับเป็นตัวเลขเรียกว่า Q on Q แล้วก็ seasonally adjusted ก็คือปรับตามฤดูกาลแล้วเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับว่าชะลอตัวลงแต่ลงไม่มากครับ
2: ครับเพราะฉะนั้น 1.9 เทียบช่วงเดียวกันปีที่แล้วแต่ลบ 0.2 ต่อจากไตรมาสที่1สิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้มันเริ่มสะท้อนอะไรแล้วครับ
3: ถ้าไปดูตัวเลขภายข้างในตัวเลขข้างใน GDP เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าภาคที่ขยายตัวที่ดีที่สุดคือภาคบริการซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดแต่ก็ชะลอตัวลงจากไตรมาสก่อนอยู่ดีนะครับภาคที่โตช้าแล้วก็ทำให้ดูตัวเลขมันจะดูแปลกๆแต่แปลกๆในไตรมาสก่อนด้วยก็คือตัวเลขการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมของเราเนี่ยโตแค่ 0.1 แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการส่งออกเนี่ยโตทั้ง 12.5
2: โอ้โห
3: เพราะฉะนั้นการขยายตัวของการส่งออกเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างชัดเจนเลยแต่ว่ามันไม่ได้มันเป็น

0: ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาส2เพราะฉะนั้นเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยคงจะมีผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในไตรมาส3แต่ไม่ใช่ไตรมาส2อย่างที่เราเห็นนะครับทีนี้ตัวเลขที่สำคัญอีกอันนึงผมคิดว่าคือการคาดการณ์ของสภาพัฒน์ที่เปลี่ยนไปจากตอนที่ประกาศตัวเลขไตรมาส1นะครับส่วนที่แตกต่างเนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่3ตัวเลขนะครับหลักๆอยู่3ตัวเลขตัวเลขอันนึงที่เปลี่ยนไปมากเลยก็คือการคาดการณ์การลงทุนของภาคเอกชนซึ่งเดิมทีนึกว่าจะโตแค่ 3.7 ตอนนี้คิดว่าทั้งปีเนี่ยจะโต 9.6
1: โอ้โห
0: ทั้งปี 9.6 ก็เป็นการรับรู้การขยายตัวของการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง AI ที่เข้ามาในประเทศไทยที่เกินกว่าคาดเอาไว้เดิมอย่างดูเยอะมากนะครับอย่างเช่นการลงทุนของภาคเอกชนในปีที่แล้วเนี่ยก็แค่ 3.5 แล้วเดิมทีสภาพัฒน์ก็นึกว่าปีนี้ก็สัก 3.7 แต่ตอนนี้ปรับนี้ขึ้นเป็น 9.6 เลยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยถือว่าได้มีส่วนร่วมในเรื่องของ AI แน่นอนในการลงทุนด้าน AI อยู่ค่อนข้างแน่นอนนะครับผมคิดว่าตัวเลขเป็นตัวสะท้อนซึ่งก็เป็นข่าวดีแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันว่าในระยะยาวเนี่ยการลงทุน AI เนี่ยก็มีการแสดงความเป็นห่วงว่าอาจจะลงทุนกันมากเกินไปหรือเปล่าผลตอบแทนจะคุ้มค่าหรือเปล่าแต่ในขณะนี้เนี่ยเราได้ประโยชน์จากตรงนี้แน่นอนนะครับนั่นคืออันที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยก็คือส่วนที่การส่งออกก็โตดีกว่าที่คาดเยอะคือเดิมทีเนี่ยคาดว่าการส่งออกปีนี้จะโต 6.2 ตอนนี้คาดการณ์ว่าจะโตตั้ง 10.6 แต่พร้อมกันนั้นเนี่ยการนำเข้าก็โตแรงมากเหมือนกันคือคาดว่าปีนี้จะโตตั้ง 16%เพราะว่าการนำเข้าเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเยอะเหลือเกินในไตรมาส2ในไตรมาส2เนี่ยการนำเข้าสินค้าของเราเนี่ยนะครับจากตัวเลขที่เพิ่งออกมาเนี่ยโตทั้ง 27% นะครับ
1: โอ้โห
0: ฉะนั้นทั้งปีนี้ก็เลยคาดการณ์ว่าการนำเข้าเนี่ยดีไม่ดีจะต้องโตได้ตั้ง 16% ซึ่งตามมาเรื่องข้อที่3ข้อที่3ก็คือเดิมทีคาดการณ์ว่าการดุลบัญชีเดินทรัพย์จะเกินดุล 1% ของ GDP กลายเป็นว่าตอนนี้ต้องขาดดุล 1.2% ของ GDP นะครับคิดว่านี่คือตัวเลขสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์ก็ถามว่าไอ้ตัวดุลบัญชีเดินทรัพย์สำคัญยังไงก็ต้องบอกสำคัญตรงที่ว่าถ้าเริ่มขาดดุลการค้าเนี่ยไอ้ขาดดุลบัญชีเดินทรัพย์เนี่ยมันสะท้อนว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยร้อนแรงการบริโภคสินค้าและบริการเนี่ยสูงกว่าการผลิตสินค้าและบริการนะครับสิ่งที่ตามมาคืออย่างเนี้ยแบงก์ชาติลดดอกเบี้ยไม่ได้ผ่อนคลายนโยบายการเงินไม่ได้สิ่งที่ตามมาอันนึงก็คือว่าตอนนี้เราต้องพึ่งให้มีเงินทุนไหลเข้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าประเทศไหนที่ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ค่าเงินแกว่งความผันเดิมทีถ้าเกินดุลการค้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะๆเนี่ยค่าเงินจะค่อนข้างแข็งแล้วก็อาจจะมีเสถียรภาพกว่าก็นี่คือสิ่งที่ดูจากตัวเลขไตรมาส2แล้วก็การคาดการณ์ของสภาพัฒน์ที่เปลี่ยนไปนะครับ
1: ตอบถ้าสิ่งที่อาจารย์ได้พูดถึงทั้งสัญญาณการคาดการณ์ที่สูงเกินคาดแล้วก็ตัวที่น่าห่วงก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดสมมติเราแกะแต่ละโจทย์กันนะฮะอาจารย์ครับเพราะว่าคือผมสงสัยนิดนึงคืนไม่ว่าจะเป็นทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ตัวฟิลิปปินส์อาจจะไม่ชัดมาก 3-4 ประเทศเนี่ยส่งออก AI เหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจ 3-4 ประเทศเนี่ยกับสูงของกว่าเราเนี่ยมากกว่าเท่าถึงเท่าครึ่งอันนี้คืออะไรครับ
0: คือของพวกเราก็อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับว่าอย่างเช่นภาคการผลิตของเราเองอ่ะมันก็โตแค่ 0.1 เท่านั้นเองใช่ไหมครับก็คือโตช้ามากภาคเกษตรก็โตแค่ 1.5 เองนะครับภาคบริการแม้ว่าจะโตได้ดีกว่าภาคอื่นแต่ก็เป็นช่วง low season อยู่ดีในเรื่องของการท่องเที่ยวใช่ไหมครับมันเป็นฤดูที่การท่องเที่ยวเนี่ยดิบลงไปด้วยซ้ำแต่โดยรวมนะครับคุณบัญชาผมคิดว่าปัญหาเป็นอย่างนี้ประเทศไทยเราเนี่ยต้องยอมรับว่าสองเรื่องหลักๆอันที่หนึ่งคือตอนนี้ประชากรในประเทศเราเริ่มลดลงประชากรที่อยู่ในวัยทำงานก็ลดลง อันนี้

0: เนี่ยมันเป็นตัวคล้ายๆกับตัวที่ฉุดรั้งการขยายตัวของเศรษฐกิจ IMF กับ World Bank เคยประเมินไว้ว่าประเทศไทยที่มีประชากรแก่ตัวลงไปอย่างรวดเร็วเนี่ยจะเป็นตัวฉุดรั้งให้ GDP โตช้าลงไปปีละประมาณเกือบเปอร์เซ็นต์หนึ่งแค่เรื่องนี้อย่างเดียวเลยนะครับ อีกอันนึงอย่างที่ทราบก็คือเรายังมีหนี้ครัวเรือนยังสูงอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็หนี้ SME เนี่ยก็ยังเป็นหนี้ที่คุณภาพต่ำมากคือถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่าธนาคารเนี่ยเขาไม่ปล่อยกู้ให้ SME เขาลดการปล่อยกู้ให้ SME ต่อเนื่องมา 3-4 ปีแล้วฉะนั้น SME เนี่ยถูกกดดันค่อนข้างมากแล้วในหลายๆประเทศเนี่ย SME นี่แหละจะเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงพอ SME ของไทยเราเนี่ยมีปัญหาที่ว่าตัวเลขล่าสุดใน SME เนี่ย NPL สูงตั้ง 11% 11% เลยนะครับฉะนั้นแบงก์ก็ไม่กล้าปล่อยเพราะแบงก์ไม่กล้าปล่อยเพราะมันก็เหมือนกับมันก็กลายเป็น vicious circle ก็คือว่าพอแบงก์ไม่ปล่อย SME ก็ลำบากไม่ซิมลำบากก็เป็น NPL เนี่ยก็ยังแก้เรายังแก้ปัญหานี้ไม่ตก
1: ครับเพราะฉะนั้นก็คือปัญหาขนาดของตลาดแล้วก็กำลังซื้อของตลาดเรากลายเป็นผู้สูงอายุไปละนะฮะอย่างที่อาจารย์พูดถึงแล้วก
0: ็ครับมันเป็นช้าๆมันถึง GDP แล้วโตที่เราโตมันถึงไหลครับเราเคยโตเคยโตตั้ง 7% สมัยนั้นประชากรเรายังหนุ่มแน่นหลังก็ไหลลงมา5ไหลลงมา4ไหลลงมา3ตอนนี้ก็ไหลลงมา2นะครับสังเกตใช่ไหมครับว่าประเทศที่ประชากรสูงอายุแล้วอย่างเช่นญี่ปุ่นเขาก็โตแค่2นั่นแหละจริงไหมครับ
1: จริงจริงครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นทั้งเหตุผลแล้วก็สิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจนว่าเพื่อนบ้านเขาก็ AI เยอะแยะแล้วเขาก็โตกันโอ้โหบางเดือนเดือนบางเดือนของเวียดนามอย่างเงี้ย 160% อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาเจอของเราทำไมมันอยู่แค่ 1.9% ก็เลยแปลกใจตรงนี้นะอาจารย์
0: ครับแต่ประชากรเขายังโตอยู่เรื่อยครับอย่างเช่นล่าสุดเห็นข่าวใช่ไหมครับว่ารัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียเขาชวนโตโยต้าให้ย้ายฐานไปประเทศเขาบอกประเทศเขาดูที่ประชากรโตดีกว่าเราเยอะเลยตลาดข้างในเขาโตเยอะแยะเลยเนี่ยเขาก็พูดถูกนะครับแต่ว่านั่นอีกเรื่องนึงอันนั้นก็คือเรื่องนึงจริงๆแล้วผมคิดว่าประเทศไทยเรามีศักยภาพด้านการผลิตสินค้าผลิตรถยนต์เนี่ยเพื่อส่งออกด้วยซึ่งอินโดนีเซียยังไม่มีศักยภาพขนาดนั้นครับ
1: ครับทีนี้พอเราเข้ามาสู่อีกข้อต่อไปก็คือว่าเอาละการลงทุนหรือแนวโน้มการลงทุนของภาคเอกชนจะพุ่งสูงมากจนกระทั่งปรับตัวเลขขึ้นไปถึง9กว่าแล้วก็ในขณะเดียวกันภาคการผลิตมันกลับไม่กระตือรือร้นอย่างที่ควรจะสอดคล้องด้วยอันนี้อาจารย์มองไงครับ
0: คืออย่างนี้ครับในช่วงแรกเนี่ยการลงทุนที่เข้ามาเยอะเนี่ยอย่างที่ผมบอกให้ฟังเมื่อกี้คือมันเป็นการลงทุนซึ่งต้องเอาเงินไปซื้อชิ้นส่วนนำเข้าไงครับการนำเข้าถึงโตเยอะนำเข้าถึงโตในไตรมาส2เนี่ยการนำเข้าโตสำหรับสินค้าเนี่ยโตทั้ง 27% นะครับ
1: อ
0: ืมครับฉะนั้นการลงทุนของเราเนี่ยที่ดูจากตัวเลขเนี่ยนะครับดูเลขนี่จะเห็นเลยว่าการลงทุนเราเนี่ยเป็นการลงทุนที่ใช้สินค้านำเข้าเข้มข้นมากจริงไหมนะดูตัวเลขจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าการนำเข้าเนี่ยมันกระฉูดตั้งแต่ไตรมาส1แล้วที่โตตั้ง 21.4 และที่โตตั้ง 25% สำหรับนำเข้าสินค้าไตรมาส2โต 27% นะครับฉะนั้นคล้ายๆกับว่าเงินทุนที่ไหลเข้ามาเนี่ยมีสัดส่วนใหญ่มากเลยที่เอาไปซื้อสินค้านำเข้าฮะ
1: ครับ
0: ฉะนั้นก็เลยภายในก็เลยไม่ได้ประโยชน์แต่ก็คาดหวังว่าเมื่อเอาเข้าไปแล้วสร้างโน่นสร้างนี่ขึ้นมาแล้วเนี่ยต่อไปคงจะสร้างอะไรให้เป็นประโยชน์แล้วก็ขยายผลประโยชน์ให้กับในประเทศได้อีกในระดับหนึ่งนะครับ
1: ครับซึ่งตรงนี้ที่ไปนำสินค้านำเข้ามาสูงจนถึง อย่างที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เป็นสินค้าทุนถูกด้วยไหมครับ
0: ใช่ครับอย่างเช่นที่เราเคยคุยที่มีการพูดกันนะครับซึ่งผมก็เคยพูดเหมือนกันว่าอย่างเช่น data center เนี่ยใช่ไหมครับมันก็เป็นอะไรที่พูดกันว่าใช้สัดส่วนของสินค้านำเข้าสูงมาก 70-80% เลยใช่ไหมครับพอตั้ง data center เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องใช้น้ำใช้ไฟในประเทศอีกแล้วก็สร้างงานไม่มากอันนี้ก็เป็นที่รู้กันอย่างเงี้ยเป็นต้นถามว่าเงินเข้ามาไหมมีเงินเข้ามาถามว่าไอ้มีการนำเข้าชิ้นส่วนมาเยอะไหมก็เข้าเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราเองก็ส่งออกส ินค้าพวกที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง AI แล้วก็ส่งออกได้เหมือนกันแต่อย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ครับว่ามูลค่าการส่งออกเนี่ยมันโตช้ากว่าแล้วก็ปริมาณของส่งออกเนี่ยโตช้ากว่าที่นำเข้าอย่างเห็นได้ชัดเลยห่างกันครึ่งต่อครึ่งนะครับคุณเป็นชัย
1: ครับไอลักษณะการโตแบบอย่างเงี้ยอาจารย์มันเคยเกิดขึ้นในอดีตของประเทศไทยไหมหรือว่ามันกำลังเป็นโมเดลที่แบบดูแล้วมีข้อสงสัยในการเติบโตแบบระยะยาวแบบยั่งยืนไหม
0: ครับคืออย่างนี้ครับประเทศไทยเราเนี่ยก็แต่ก่อนก็โตแบบนี้แหละคือเราก็จะโตโดยที่เรานำเข้ามาเยอะใช่ไหมครับเรานำเข้ามาเยอะมากแล้วก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดแล้วก็บัญชีวัตถุขาดเนี่ยก็ขาดโดยที่มีเงินทุนไหลเข้ามาทำให้ดุลชำระเงินเนี่ยสมดุลนะครับมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ประเด็นเป็นสำคัญอยู่ที่ว่าที่ลงทุนไปเนี่ยต้องลงทุนไปแล้วให้ผลตอบแทนที่ดีที่ทำให้เรามีกำไรมาใช้คืนผู้ที่นำเงินมาลงทุนในประเทศไทยไม่ว่าจะในลักษณะของลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในตราสารหนี้นะครับภาพที่เราเคยเป็นแบบนี้ก็คือเป็นแบบนี้แล้วประสบปัญหามากๆก็คือตอนวิกฤตต้มยำกุ้งอันนั้นก็คือเรื่องนะเราก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเยอะมากตอนนั้นเนี่ย 5-6-7% ของ GDP เลย
1: ใช่คร
0: ับตอนแรกก็ไม่เป็นไรแล้วก็เศรษฐกิจก็โตดีด้วยแต่ถ้าเงินเอานั้นไปลงทุนแล้วไม่ได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมที่ถูกต้องที่สูงพอเนี่ยมันจะเป็นปัญหาในตอนหลังซึ่ง AI เนี่ยผมก็ต้องเรียนตรงๆนะครับว่าต้องระวังเหมือนกันว่าที่ AI ลงทุนและทุ่มทุนสร้างไปเนี่ยต้องหวังว่าจะให้ผลกำไรที่คุ้มค่านะถ้าไม่คุ้มค่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะหลายๆประเทศเลยรวมทั้งอเมริกาด้วยเนี่ยก็จะเจอปัญหาครับ
1: โอ้ครับเพราะว่าอย่างที่คุยมาถึงตรงนี้แล้วจับตัวเลขมาอย่างที่ร่วมกับอาจารย์วิเคราะห์กันนะมันก็มาถึงสภาวะที่การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเกิดขึ้นนะครับแล้วพอเราไปเปรียบเทียบกับในสมัยแผลอดีตปี40เอาละตรงนั้นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์มันสูงมากแล้วมันก็เป็นการสะสมเกิดขึ้นทีนี้การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่สูงขึ้นมาตรงนี้แม้จะเป็นอาการแรกนะฮะในปีนี้สมมุติมันเกิดขึ้นจริงเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องประเมินกันต่อไปนะโดยเฉพาะการลงทุนที่ควรจะมีผลตอบแทนที่ดีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดถูกไหมครับ
0: ใช่ครับจะต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณชาว่าการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเล็กน้อยเปอร์เซ็นต์2%ของ GDP เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรหรอกไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนะครับและอย่างที่ผมบอกถ้าลงทุนอย่างระมัดระวังและลงทุนได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเนี่ยคุณจะขาดดุลบัญชีเดินสะพัดต่อเนื่องยาวไปเป็น10ปีก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรเวียดนามเขาก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่นะครับหลายๆปีประเทศไทยเราเองก็ขาดดุลบัญชีเดินสะพัดมาตลอด 20-30 ปีก่อนหน้าวิกฤตต้มยำกุ้งซึ่งก็บางปีก็มีปัญหาแต่ว่าตราบใดที่การลงทุนอันนั้นเนี่ยมันได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างเช่นพูดง่ายๆยกตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือตอนที่เราลงทุนที่จะไปเอาแก๊สธรรมชาติออกมาจากอ่าวไทยมาสร้างอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอันนั้นก็ตอนนั้นก็ต้องนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็การบริการจากต่างประเทศเยอะมากใช่ไหมครับแต่มันก็คุ้มค่าเพราะว่าทำให้ต้นทุนพลังงานก็ของเราก็ต่ำมานานหลายปีหลังจากนั้นเนี่ยพอมีอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยทางญี่ปุ่นเขาก็ย้ายฐานการผลิตรถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยมาที่ประเทศไทยก็ได้ประโยชน์อีกเหมือนกันแล้วก็ผลตอบแทนก็ดีแล้วก็กลายเป็นว่าถึงจุดสูงสุดเราเคยส่งออกรถยนต์ได้ถึงประมาณ 1.2 ล้านคันตอนนี้เราก็ยังส่งออกรถได้รถยนต์ได้เกือบปีละเกือบล้านคันนะครับฉะนั้นมันเห็นผลตอบแทนเลยครับมันเห็นผลตอบแทนว่าถ้าลงทุนดีๆเนี่ยมันก็ทำให้เราสามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยั่งยืนนะครับกรณี AI เนี่ยก็เหมือนกันถ้าโชคดีแล้วก็ AI มีผลตอบแทนที่สูงจริงๆเนี่ยการที่เราทำชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับ AI ก็จะทำให้เราได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าเหมือนกันครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดและตัวกำกับดูนะฮะแต่ว่าฟังโดยรวมอาจจะเอาละเราสบายใจได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าในเมื่อเงินเข้าการลงทุนมีเสร็จแล้วก็ว่ากันด้วยระยะยาวนี่นะครับทีนี้พอเรามาดูเรื่องของการขยายตัวภาคการบริโภคและการลงทุนเอกชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันภาคที่เรียกว่าเป็นภาคกำลังซื้อเป็นภาคของประชาชนมันกลับนิ่งหรืออาจจะมีแนวโน้มถดถอยลงมันเหมือนตัวเคเลยนะอาจารย์ครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลไหม
0: ก็น่ากังวลนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบเนี่ยตอนนี้หนี้ของครัวเรือนเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับแม้ว่าจะปรับลดลงไปแล้วจากจุดสูงสุดก็ตามเนี่ยหนี้ครัวเรือนก็ยังสูงอยู่แล้วก็ทำให้ซึ่งทำให้ธนาคารเองเขาก็ระมัดระวังการปล่อยกู้ให้กับครัวเรือนใช่ไหมครับก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้กำลังซื้อในประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลต้องพยายามไปช่วยสนับสนุนกำลังซื้อในประเทศมาอย่างต่อเนื่องเลยจนกระทั่งรัฐบาลเองก็เริ่มขาดดุลงบประมาณค่อนข้างจะสูงมากขึ้นหนี้สาธารณะก็ปรับสูงขึ้นอันนี้จริงๆเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นโยบายการเงินเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะผ่อนคลายได้แล้วนโยบายการคลังเองก็ตึงเหมือนกันฉะนั้นเราอยู่ในสถานะที่นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยอาจจะไม่มีศักยภาพในการที่จะรองรับอะไรที่ไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศได
1: ้
0: เลยในอนาคตนะครับแล้วสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันเกิดมันมีได้เสมออย่างเช่นแม้กระทั่งเรื่องที่ผมเองผมก็ยังเป็นห่วงอยู่คือเรื่องการเจรจาการค้ากับอเมริกาเนี่ยเราก็ยังเจรจาไม่สำเร็จแล้วก็เราคงจะต้องหาทางจบเรื่องนี้ให้ได้ภายในสัก 2-3 อาทิตย์ข้างหน้าก็มีความเสี่ยงครับหลายประเทศก็โดนในนี้แคนาดามีอาจจะโดน 50% อย่างที่เราเห็นข่าวมาว่าตอนนี้แคนาดานี่เจรจากันแบบถึงพลิกถึงขิงเลยเพราะว่าเข้าใจว่าเดดไลน์มันจะภายในวัน2วันนี้แล้วอะครับ
1: คร
0: ับแล้วก็จะถึงตาของเราด้วยครับ
1: โอ้ตรงเนี้ยมันคือมันน่าสนใจนะอาจารย์ถ้าถามกันแบบภาษาชาวบ้านก็เลยก็คือว่าในเมื่อการลงทุนเอกชนเพิ่มสูงนะครับมีการก่อร่างสร้างตึก Data Center หรืออะไรก็แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยรายได้ใหม่ๆของคนที่ทำงานกับไม่กระเตื้องขึ้นเพราะจริงอยู่มีทั้งชนักหนี้ครัวเรือนหนี้ส่วนตัวแล้วก็หนี้เสียทางภาคธุรกิจที่เป็นไซส์กลางลงเล็กอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ก็กังวลว่าที่สุดแล้วเนี่ยการขยายตัวของภาคเอกชนก็น่าจะสร้างรายได้กลับมาให้กับคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานคือมนุษย์เงินเดือนถูกไหมครับ
0: ใช่ครับแต่ว่ามันไก่เกิดก่อนใครหรือใครเกิดก่อนไก่ถึงแม้ตอนนี
1: ้ครับ
0: คือแล้วก็เป็นห่วงว่า SME นะไม่ค่อยดีครัวเรือนนะไม่ค่อยดีก็เลยไม่กล้าปล่อยเพราะไม่กลับไม่ปล่อยครับเนี่ยพวก SME ก็ลำบากครัวเรือนก็ลำบากใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ข้อดีก็คือว่ายิ่งเวลาผ่านไปเพราะ GDP ค่อยๆโตไปนี่เนี่ยมันก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ GDP มันก็ลดลงถึงจุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะถึงจุดที่โอเคถึงแบงค์คงจะปล่อยต้องการจะปล่อยกู
1: ้
0: ได้แต่จุดนั้นคงต้องรอไว้สักปี2ปีหรือแม้กระทั่งประมาณ3ปีก็เป็นไปได้ตอนนี้สถาบันการเงินเนี่ยแข็งแรงมากแบงค์ชาติก็พูดเสมอว่าแข็งแรงมากเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยทุนสำรองก็มีอยู่เยอะมากนะครับคือแบงก์จะปล่อยกู้เพิ่มขึ้นอีกได้อีกเยอะแยะเลยเพราะว่าทุนมีส่วนเกินอยู่เยอะตั้งสำรอง NPL ก็ตั้งสำรองเกินไปเป็น 60-70% แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสถานการณ์มันดีขึ้นแล้วเกิดความมั่นใจขึ้นเนี่ย เราจะสามารถปล่อยกู้เพิ่มขึ้นได้อย่างมากเลยสำหรับรายทั่วๆไปนะครับแต่รายใหญ่เข้าใจว่าแบงค์เขาก็ปล่อยกู้ให้รายใหญ่ไปเยอะแล้วคงปล่อยกู้ให้ใหญ่รายใหญ่เพิ่มอีกไม่ค่อยได้แล้ว
1: ครับแต่ดูแล้วก็น่าเป็นห่วงสำหรับธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กที่อาจารย์พูดถึงนะครับเพราะว่าถ้าเราประเมินว่าอีก3ปีธนาคารถึงจะกลับมาปล่อยให้กับ SME โอ้โห3ปีเนี่ยเขาจะทนกันถึงขนาดนั้นไหวไหมฮะอาจารย์
0: คืออย่างนี้ครับตอนนี้หลายคนจะไปพูดเหมือนกับว่า SME เนี่ยจะต้องหาทางให้เขาได้สินเชื่อเพิ่มขึ้นทำซอฟต์โลนลดดอกเบี้ยผมอาจจะมอง ต่างมุมอยู่นิดนึงที่ผมคิดว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วแบงค์ไม่ปล่อยกู้ตั้ง3ปีกว่ามาแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็น NPL ตั้ง 11% เนี่ยเชื่อสิถ้าไปดูงบดุลของ SME เนี่ยปัญหาไม่ที่อยู่ที่ว่าจะหาทางให้เขาเพิ่มหนี้ได้ยังไงปัญหาน่าจะเขาเพิ่มทุนได้ยังไงคือ DE ratio มันสูงเกินไปผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วิธีที่จะต้องสิ่งที่ต้องทำจริงๆเนี่ยคือ SME เนี่ยคงต้องหาทางที่จะไปปรับปรุงตัวเองแล้วก็เพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มทุนนะครับเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มทุนมี business model ใหม่ที่แข่งขันได้แล้วเมื่อเพิ่มทุนเมื่อเพิ่มเทคโนโลยีเมื่อมี business model แล้วเนี่ยรับรองแบงก์ก็จะพร้อมที่จะปล่อยกู้ให
1: ้
0: คิดว่าภาพเนี่ยต้องคิดเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราจะต้องมานั่งดูว่า SME เนี่ยปรับโครงสร้างกันยังไงเราจะพูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างประเทศพูดกันเรื่องปรับโครงสร้างรัฐบาลระบบราชการจริงๆแล้วอีกส่วนหนึ่งที่ต้องปรับโครงสร้างจริงๆก็คือ SME ผมคิดว่าประเด็นจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันก็คือตอนนี้แบงก์เขาไม่ยอมปล่อยกู้เพราะเขาก็กลัวว่ามันเสี่ยงเกินไปแบงก์เขาก็มีหน้าที่ที่จะปกป้องเงินฝากของประชาชนที่เป็นเงินที่เขาจะต้องไปปล่อยกู
1: ้
0: เขาเห็นว่ามันไม่ปลอดภัยเขาก็ไม่กล้าเหมือนกันครับ
1: ครับอย่างที่อาจารย์บอกไปนะฮะว่าปัญหาไก่กับไข่หรือไม่ก็กลายเป็นอะไรที่มันพันหลักและมันยากที่จะแก้เหมือนกันนะฮะ
0: ใช่ครับคือประเทศไทยจะดูเหมือนกับว่าเราต้องปรับโครงสร้างทั้งประเทศเลยคร
1: ับ
0: ไม่ใช่เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่อง AI เรื่อง geopolitics อย่างเดียวแต่เพราะการเปลี่ยนแปลงในประเทศด้วยคืออย่างเช่นนี่ครัวเรือนเราสูงเงินไปนี่สาธารณะก็เริ่มสูงมากแล้วประชากรก็แก่ตัวลงแล้วยังต้องปรับตัวเรื่อง climate change อีกคือจริงๆเนี่ยมันมีเรื่องให้ต้องปรับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันหมักหมมมาอยู่นานไม่ได้ทำกันจริงๆซึ่งพูดก็พูดง่ายนะครับแต่ทำเนี่ยทำยากแต่ว่าเราเห็นแล้วว่าปัญหาเนี่ยสะสมมานานแล้วเราเหมือนเราโพสต์โพนการจัดการปัญหามาหลายปีครับ
1: โอ้เป็นเรื่องใหญ่มากเลยครับถ้าอย่างนั้นเพราะว่าโอ้นะพูดถึงด้วยอายุไขของจำนวนประชากรคนรุ่นใหม่ก็เกิดน้อยขึ้นมาอีกก็มันก็เป็นเรื่องที่เข้ามาเติมเต็มแก้ปัญหานี่ค่อนข้างลำบากในณปัจจุบันเนี่ยนะฮะทีนี้พอคุยกับอาจารย์มาถึงจุดนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวเข้าไปตอกย้ำใหญ่ว่าไอ้ที่เหลืออีก4เดือนข้างหน้าเนี่ยโอกาสในการที่จะลงดอกเบี้ยหรือใช้นโยบายการเงินที่จะออกไปในทิศทางไหนเนี่ยมันจะไปสู่ไหนดีครับอาจารย
0: ์คือลดดอกเบี้ยในความเห็นผมน่าจะลดไม่ได้เลยครับนึกไม่ออกจะลดได้ยังไงเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อก็สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วนะครับหนี้สาธารณะก็สูงแล้วนะครับนึกภาพการผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบปกติคือลดดอกเบี้ยเนี่ยนึกไม่ออกว่าจะทำได้ยังไงครับ
1: โอ
0: ้แล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้นโยบายการคลังเองก็ตึงอย่างที่เราก็ทราบดีอยู่ฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับภาพข้างหน้าเนี่ยตัวที่จะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ต้องมีปัจจัยจากภายนอกอย่างที่เราเห็นภาคเอกชนเองอย่างที่เราเห็นแล้วก็ภาครัฐเองเนี่ยก็คงจะต้องใช้นโยบายที่ไม่ได้ใช้เงินนะครับอย่างเช่นเจรจาการค้ากับอเมริกาให้สำเร็จเจรจาทำเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปที่บอกว่าจะมีการประชุมใหญ่ที่หวังว่าจะทำที่จะทำให้การเจรจานี้ประสบความสำเร็จในภายในเดือนกันยาก็มีเรื่องจะเป็นสมาชิก OECD ที่จะทำให้ประเทศไทยมีการปฏิรูประบบราชการให้มีความโปร่งใสลดเรื่องคอร์รัปชันเพื่อให้เกิดความมั่นใจแล้วทำให้มีเงินทุนไหลเข้ามาเพิ่มเติมก็ต้องทำที่ไม่ได้ใช้เงินนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนี้ไม่ต้องใช้เงินแต
1: ่
0: มีผลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้จากการค้ากับอเมริกาจากการค้ากับยุโรปเข้าเป็นสมาชิก OECD เนี่ยซึ่งจะเป็นการบังคับให้มีการปฏิรูปราชการบังคับให้มีเรื่องของการปรับปรุงเรื่องกลไกในการแข่งขันในตลาดเพิ่มความโปร่งใสลดคอร์รัปชันสิ่งพวกนี้ไม่ได้ใช้เงินแต่ต้องใช้พลังของภาครัฐค่อนข้างมากเนี่ยแต่ผมคิดว่าผลมันจะค่อนข้างคุ้มค่าครับ
1: ครับว่าเป็นมุมมองที่น่าสนใจนะฮะเพราะว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับการ

0: จรจาล้วนๆเลยแล้วขึ้นอยู่กับการทำข้อตกลงให้เร็วที่สุดด้วยถูกไหมครับ
1: คือต้องตัดสินใจในสิ่งที่ยากนะครับเพราะว่าผมรู้แล้วว่าแม้กระทั่งเงื่อนไข OECD ก็ยากต้องแก้กฎหมายต้องแก้กฎเกณฑ์ลดอำนาจของภาครัฐไม่มีภาครัฐคนไหนอยากลดอำนาจหรอกครับ
0: ครับ
1: เกี่ยวกับการค้ากับอเมริกากับยุโรปก็ต้องมีการที่มีผู้ที่จะได้จะเสียผลประโยชน์คือคนที่มีประสิทธิภาพต่ำต้องเปิดตลาดแล้วต้องแข่งขันก็ไม่มีใครยอมว่าก็ต้องทำเพื่อให้ประสิทธิภาพของเศรษฐกิจโดยรวมเพิ่มขึ้น
0: ครับอาจารย์จริงไหมครับว่าสิ่งที่เราคุยกันตรงนี้ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องการเจรจาแล้วก็กรอบเวลาที่ทำให้เร็วมันจะสามารถเนี่ยไปต้องใช้คำว่าอะไรคือระเบิดศักยภาพในการโตอย่างที่ทุกคนคิดกันเอาไว้คือเกิน 2.7 หรือ 3%
1: ได้สิครับเพราะว่า ยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเจรจาการค้าต่อกับอเมริกาเนี่ยนะครับถ้าเจรจาไม่สำเร็จเนี่ยโอ้อันนี้แล้วโดนภาษีสัก 10-20% เพิ่มเติมเนี่ย
0: อ
1: ันนี้มันจะน่ากลัวมากเพราะว่าการส่งออกสินค้าไปที่อเมริกาเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14% ของ GDP อ่ะ
0: โอ้โห
1: ภาพสิครับมันใหญ่ขนาดนั้นนะครับนะครับอันนั้นเป็นอันหนึ่งที่เป็นตัวเลขที่ชัดที่สุดเลยการค้ากับสภาพยุโรปเองเนี่ยมูลค่าที่เราส่งออกไปที่สภาพยุโรปนี่ก็ประมาณ 20,000 กว่าล้านนะถ้าตลาดนั้นขยายตัวได้เนี่ย 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับ 20,000 กว่าล้านเหรียญสหรัฐถ้าตรงนั้นมันดีขึ้นได้เนี่ยมันก็ฐานมันใหญ่แล้วถ้าเข้าไปสู่ตลาดสภาพยุโรปได้มากขึ้นก็จะดีค่อนข้างมากเลยนะครับเป็นต้นยกตัวอย่างเนี่ยเป็นต้นครับ
0: โอ้โหเจอสองฝั่งนี้เข้าไปก็เรียกว่าท่ายากนั่นเลยนะฮะอาจารย์ไม่ง่ายนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับแล้วทีนี้สิ่งที่ผมก็จะแกะต่อไปเนี่ยก็คือว่าในขณะที่นโยบายการคลังตึงตัวสุดๆในขณะที่นโยบายการเงินหย่อนต่อไปไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดลูโพหรือที่เรียกกันว่าช่องว่างสุญญากาศของตรงเนี้ยเราเคยเจอแบบนี้ไหมอาจารย
1: ์ไม่เคยครับไม่เคย
0: ไม่เคย
1: เราไม่เคยคือตอนที่จำได้ไหมตอนที่ก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยนี่สาธารณะต่อ GDP เหลือสักต้องมีประมาณแค่ 20% เองมั้งตอนนั้นเนี่ยภาครัฐเนี่ยยังมีศักยภาพสูงมากถึงขนาดไปช่วยทำกองทุนฟื้นฟูให้แบงค์ชาติได้ด้วยจำได้ไหม
0: จำได้อาจารย์ใช่เลยครับ
1: ครับก็คือจริงๆไม่ได้ทำแบงค์ชาติหรอกคือทำให้สถาบันการเงินเข้าไปอุ้มสถาบันการเงินทั้งสถาบันการเงินได้เลยตอนนี้ไม่ได้อยู่ในสถานะนั้นเลยจริงไหมครับ
0: จริงครับ
1: แล้วก็ดอกเบี้ยนโยบายก็อยู่ที่ 1% ก็ลงต่ำไปกว่านี้ก็ค่อนข้างจะยากแล้วคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ลำบากครับมันก็มีอย่างที่แต่ผมก็บอกมีภาคเอกชนด้วยซึ่งก็มีความสำคัญใช่ไหมครับว่าเขาก็จะมาขับเคลื่อนประเทศไทยได้โดยที่เกี่ยวข้องกับ AI เนี่ยเราก็มีอุตสาหกรรมหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับ AI ซึ่งก็มีอนาคตได้ดีอยู่อย่างเช่นเราก็ทำฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ได้ดีเป็นที่หนึ่งของโลกเลยใช่ไหมเราทำ PCB Printed Circuit Board เราทำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเราก็ทำได้ดีสิ่งพวกนี้กำลังเป็นสิ่งที่เรากำลังได้เงินทุนจากต่างประเทศมาขยายกิจการเรื่องของแบ็กเอนด์หรือว่าปลายน้ำของเซมิคอนดักเตอร์ที่เรียกว่า OSAT เนี่ยนะครับ Outsource Assembly and Testing ก็กำลังบูมในประเทศไทยเหมือนกันนะครับรวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆบางอันเนี่ย ก็กำลังมาบูมที่ประเทศไทยเหมือนกัน อย่างโฟโตนิกส์ใช่ไหมครับที่เราทราบกันเรื่องโฟโตนิกส์เนี่ยคือการใช้แสงมาส่งพลังงานส่งคาร์เรนต์ไปแทนที่จะใช้อิเล็กผ่านอิเล็กทรอนผ่านสายไฟก็มีบริษัทโฟโตนิกส์ของอเมริกาชื่อโรเมนตัมเนี่ยเข้ามาโอ้โหขยายกิจการใหญ่ใช้ไทยเป็นฐานการผลิตซึ่งโฟโตนิกส์เนี่ยจะเป็นอะไรที่สำคัญมากในการขับเคลื่อนให้เซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอีกที่จะขับเคลื่อน AI ขึ้นไปอีกนะครับดังนั้นสิ่งพวกนี้มันมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้ของภาคเอกชน อีกอันหนึ่งที่ผมพูดตัวเองผมก็พูดเสมอคือว่าประเทศไทยจริงๆเลยยังมีศักยภาพด้านการแปรรูปอาหารเยอะมากนะครับถ้าไปดูตัวเลขเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเราขาดดุลการค้าสินค้าอุตสาหกรรมมาตลอดแต่เราเกินดุลการค้าอาหารมาตลอดมันสะท้อนไงครับว่าเราเนี่ยมีศักยภาพมีความสามารถในการแข่งขันสูงด้านอาหารไม่ได้พูดแค่สินค้าเกษตรนะครับพูดถึงอาหารไม่ได้พูดถึงแค่ข้าวไม่ได้แค่พูดถึงแค่น้ำตาลแต่พูดถึงไก่ด้วยส่งออกไก่ส่งออกกุ้งส่งออกอะไรต่างๆด้วยในภาพรวมเนี่ยตรงนี้เราต้องยังต้องขับเคลื่อนได้อีกครับ
0: โอ้ชื่อในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะฮะคือมันไม่เคยได้ยินเหมือนอย่างพวกอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมที่เราเคยเติบโตมาเลยเนี่ยนะฮะแล้วประกอบกับพอมามีเรื่องอินโดนีเซียเสนอเรื่องการดึงลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยอาจารย์อ่านพอจะมองออกใช่ไหมครับว่ามันเป็นเรื่องการเขย่าขวัญการลงทุนสำหรับไทยอย่างชัดเจนเลยไหมครับ
1: คือเรื่องแต่ละเรื่องก็คงไล่ไปทีละเรื่องครับคุณบุญชัยเช่นเรื่องรถยนต์เนี่ยเมื่อกี้ที่คุณชาพูดถึงคือรถยนต์สันดาปภายในใช่ไหมครับที่ทางอินโดนีเซียเขามาเชื้อเชิญทาง
0: ตื่นตา
1: ไปเลยเขาพร้อมที่จะต้องการอะไรเขาจะทำให้ใช่ไหมครับ
0: ช่วย
1: แต่จริงๆสิ่งที่เขาไม่มีเนี่ยสิ่งที่อินโดนีเซียเขาไม่มีคือเขาไม่มีไอ้ซัพพลายเชนทั้งอันที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็มีอย่างสมบูรณ์ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากเลยนะครับแล้วก็ทำให้เห็นศักยภาพว่าเราเนี่ยส่งออกไปต่างประเทศได้รถยนต์ของนี่ตั้ง1ล้านคันอินโดนีเซียเขาจะมาส่งออกได้ไม่กี่แสนคัน
0: ใช่ครับ
1: โดยสามการจะมาสร้างซัพพลายเชนแบบที่มีอยู่กับที่เราเพราะว่าอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยอยู่ประเทศไทยมา60กว่าปีแล้วเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแล้วเราสามารถจะดูแลรักษาตรงนี้ได้นะครับแต่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายอย่างเช่นเห็นรัฐมนตรีคลังก็พยายามจะต้องปรับเปลี่ยนเกณฑ์ต่างๆอยู่ซึ่งเดิมทีเนี่ยเรามีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ว่าเราไปมีข้อตกลงการค้าเสรีกับจีนใช่ไหมครับทำให้เราเก็บภาษีศุลกากรไม่ได้เราก็ต้องไปใช้ภาษีสรรพสามิตแทนแล้วโครงสร้างภาษีสรรพสามิตปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นโครงสร้างที่ไปเอื้อกับรถ EV ค่อนข้างมากแล้วกลายเป็นว่าไปลงโทษรถสันดาปภายในค่อนข้างเยอะเมื่อเทียบก็คือแทนที่อย่างภาษีสรรพสามิตของรถ EV เนี่ยมันก็จะแค่ 2-3% 5% ใช่ไหมครับแต่กรณีของรถสันดาปภายในเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง 10-20-30% ก็มีก็คงจะต้องคิดปรับตรงนี้ให้มันเกิดความสมดุลกันมากขึ้นคือไม่ใช่ว่าเราก็ไม่ได้อยากจะเปลี่ยนผ่านไปสู่รถ EV นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีความพอดีเหมือนกันเพราะว่าแม้กระทั่งถ้าเป็นรถ EV เนี่ยแต่ไปใช้ไฟฟ้าซึ่งผลิตโดยแก๊สธรรมชาติที่ผ่านมาจากโอมานก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับมันก็เหมือนกันจริงไหมครับฉะนั้นเนี่ยอีกเรื่องนึงสุดท้ายก็คือเรื่องของ energy transition ประเทศไทยว่าเราต้อง transition จากการที่ประเทศไทยตอนนี้นำเข้าพลังงานเป็นสัดส่วน GDP สูงมากปีที่แล้วที่ราคาน้ำมันต่ำราคาแก๊สต่ำเนี่ยเรานำเข้าพลังงานประมาณ 7% ของ GDP ผมประเมินว่าปีนี้เพราะราคาน้ำมันปรับขึ้นเนี่ยเราต้องนำเข้าพลังงานเนี่ย 10% ของ GDP หายไปเลย 3% หายไปเลยถึง 3% ใช่ไหมเราพูดทับตายว่าอยากให้ GDP โต3เนี่ยที่อยู่ๆ GDP เราต้องจ่ายค่าน้ำมันแพงขึ้นไป 3% เลยในปีนี้นะครับนี่ผมคำนวณเองต้องเรียนว่าผมคำนวณเองโดยประเมินสมมติผมตั้งสมมติฐานว่าราคาน้ำมันเบรนท์อยู่ที่$80ทั้งปีตอนนี้มันอยู่ที่89ก็เสียวๆอยู่นะครับว่าดีไม่ดี 10% เอาไม่อยู่ด้วยนำเข้าเป็น 10% ที่เอาไม่อยู่ได้ซ้ำครับ
0: ซึ่งตรงนี้แหละอาจารย์ที่ว่าทำไมสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียนะซึ่งเจอสถานการณ์ของพลังงานเหมือนกันเราก็เจอเหมือนกัน แต่พอหักกบลบหนี้กันแล้วเนี่ยเขาสามารถมีคำว่าห้องตัวหรือยืดหยุ่นสูงกับการรับมือสถานการณ์นั้นได้ดีกว่าเรา
1: ไม่แน่ใจว่าเขาได้ดีกว่าเราไม่ยืดหยุ่นได้ดีกว่าเรานะครับคือผมต้องกลับไปดูในแต่ละกรณีเหมือนกันมั้งว่าเขาเนี่ยมันลดลงจากเดิมไม่เท่าไหร่ครับผมคิดว่าเขาก็โดนกระทบไม่น้อยนะครับอาจจะสิงคโปร์อาจจะยืดหยุ่นจริงๆอย่างที่คุณบัญชาว่าแต่ผมไม่แน่ใจว่ากรณีของอินโดนีเซียก็มีปัญหาจำได้ไหมที่เขาเองเขามีปัญหาไปเปลี่ยนผู้ว่าพยายามจะไปกึ่งกลางกึ่งกลางกับระบบกับนโยบายการเงินค่าเงินรูเปียก็อ่อนลงไปจำได้เรื่องหุ้นก็ตกจำได้ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มีนะมีปัญหานะไม่ใช่ไม่มีต้องบอกว่ามีนะครับคือทุกคนเข้าใจว่าทุกคนก็ลำบากไม่มากก็น้อยครับ
0: ตอบสุดท้ายก็คือว่าตอนนี้ 2.2% เป็นเป้า GDP ปีนี้ตามที่สภาพัฒน์มองในวันนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็ปรับตัวล่างสุดขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นกรอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปีนี้ไหมครับอาจารย
1: ์เรียนอย่างนี้ครับคุณชาผมคิดว่าดูปีหน้าดีกว่าปีนี้มันหมดแล้วจะไปดูปีหน้าดีกว่าว่าปีหน้าเราจะโตได้เกิน 2% หรือเปล่าก็ต้องคิดดูผมก็ยังคิดไม่ครบนะครับผมคิดว่าไปดูปีหน้าดีกว่าปีนี้มันตอนนี้เรานี่เดือนที่8แล้วนี
0: ่เออใช่
1: นะครับเดือนที่8แล้ว
0: ส่วนตัวอาจารย์คิดว่าปีหน้าเนี่ยเป็นไงฮะ
1: ผมก็ยังหวังว่าเราจะโตได้สัก2แต่ดีไม่ดีจะโตไม่ถึงนะครับแบงค์ชาติคาดปีหน้าเราโตแค่ 1.8 เองฉะนั้นปีหน้าจะแย่นึกภาพสิครับปีนี้เนี่ยมันก็คงโตได้2%จริงๆเพราะว่าครึ่งแรกของปีนี้เนี่ยเราก็โตได้แล้ว 2.4 ถ้าสภาพัฒน์กับแบงค์ชาติบอกว่าโตทั้งปีได้ 2.2 หรือ 2.3 เนี่ยฉะนั้นครึ่งหลังก็โตได้ประมาณ2นี่แหละใช่ไหมครับปีที่แล้วเนี่ยปีที่แล้วทั้งปีเนี่ย2025แล้วก็โต 2.4 จะน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าปีอันนี้ดีไม่ดีมันจะโตดรอปลงมาเหลือแค่2หรือเปล่าครับคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าอย่าลืมว่าอย่างที่ผมบอกคิดว่าปีหน้านโยบายการเงินการคลังเนี่ยจะช่วยไม่ได้ปีนี้ก็ลดดอกเบี้ยไปแล้วใช่ไหมครับป
0: ี
1: นี้ก็มีไทยช่วยไทยไปแล้วใช่ไหมครับค
0: ือ
1: เนี่ยค่อนข้างที่จะหมดใช้ไปหมดแล้วปีนี้ปีหน้าสิต้องรีฟอร์มจริงๆปีหน้าที่ต้องหวังว่าเงินทุนไหลเข้าจริงๆปีหน้าต้องหวังว่าการลงทุนของภาคเอกชนโตขึ้นจริงๆต้องหวังว่าตลาดส่งออกของเราเนี่ยเรารักษาเอาไว้ให้ได
0: ้
1: ถึงจะขับเคลื่อนให้ GDP โตได้ดีไม่ดี 2% ครึ่งก็อาจจะดีใจแล้วก็ได้สำหรับปีหน้าครับเพราะว่าตอนนี้คาดการไปไม่ถึงคาดการปีหน้าโตไม่ถึง2ด้วยซ้ำ
0: โอ้ยอาจารย์ยิ่งฟังแล้วรู้สึกว่าปีนี้คือเศรษฐกิจที่ดีที่สุดแล้วนะแต่ปีหน้ามันจะไม่ดีไปกว่านี้แล้วครับเนี่ย
1: ถ้าดูตัวเลขนะครับดูตัวเลขของหน่วยราชการที่คาดการณ์มันส่งสัญญาณแบบนั้นนะครับ
0: ครับโอ้ครับวันนี้ถอดรหัสสำหรับ GDP ต่างๆกับทางด้านของดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์ก็ทำให้เราเห็นนะครับว่าปีนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะฮะ4 เดือนอย่าไปดูเลยว่าการคุยเนี่ยตั้งฐานสำหรับปีหน้าเพราะในเมื่อนโยบาย2สำคัญคือการคลังกับการเงินตอนนี้ถึงภาวะตึงตัวพร้อมๆกันอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างที่อาจารย์บอกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.สุภวุฒิสายเชื้อประธานสภาพัฒน์ด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์สุภวุฒิครับ
1: ขอบคุณครับยินดีครับคุณบัญชาครับ
0: ครับสวัสดีครับโอ้นะฮะนี่แหละครับผมอย่างที่บอกไปว่าผมก็จำได้ว่าเคยคุยกับนักธุรกิจหลายท่านแล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยขอต้องเอ่ยนามกันเลยนะฮะอย่างคุณตันพัสกรนาทีเนี่ยเคยคุยกับผมนะฮะผมเคยคุยกับคุณตันเมื่อปลายปีที่แล้วซึ่งแกบอกเลยครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะดีที่สุดก็คือปีที่แล้วหรือไม่ก็ปีที่แล้วนะแกบอกดีที่สุดเลยนะแต่พอมันพ้นดีที่สุดแล้วนะมันก็จะเป็นเศรษฐกิจที่อย่างที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคงเข้าใจสัญญาณตรงนี้ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับและถ้าหากว่าปีหน้าอย่างที่คุยไปเมื่อสักครู่ว่าถ้า3สิ่งตรงนี้ไม่มาแล้วเราก็ต่ํา2แล้วจะเหลือ 1.8% เสร็จแล้วนโยบายการเงินก็คือดอกเบี้ยลงต่อไม่ได้ในขณะเดียวกันนโยบายการคลังจ่อคอหอยชนเพดาน 70% นี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมกันนะครับเป็นสิ่งที่เราในฐานะประชาชนคนทั่วไปหาเช้ากินค่ำหรือจะเป็นลูกจ้องลูกจ้างอะไรก็แล้วแต่ต้องเตรียมตัวกันต่อในปีหน้านะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้าอีคอนบิสกันต่อครับ
2: Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Econ Beat ปากท้องต้องคิดช่วง Econ Beat by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: 1ทุ่ม51นาทีนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่ 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดกับผมบัญชาชุมชัยเวชใน Econ Beat เป็นประจำจันทร์ถึงพฤหัสบดีกันนะครับสำหรับตอนนี้นี่นะฮะในการลงทุนทางต่างประเทศดูเหมือนวันนี้จะเริ่มต้นเป็นวันแรกของสัปดาห์ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยแคบมากและดูไม่มีสัญญาณที่จะบวกเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับแต่ชนิดหุ้นตรงหน้าดาวโจนส์เนี่ยถ้าเปิดตอนนี้ก็ลบถึง181จุดเลยนะครับจะมาอยู่ที่ 53,626 จุดนะครับส่วน S&P 500ล่วงหน้านะครับถ้าเปิดตอนนี้โอ้โหขึ้นแค่ 0.25 จุดเองนะฮะจะวิ่งอยู่ที่ 7,804 จุดด้วยซ้ำไปครับส่วน Nasdaq Future นี่นะครับหรือว่าดัชนีหุ้น Nasdaq ล่วงหน้าถ้าเปิดตอนนี้จะเป็นเพียงดัชนีหุ้นเดียวที่สวนตลาดแต่ก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะครับ54จุดที่ 3,195 จุดนะครับไปดูสัญญาณของราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าความไม่ชัดเจนในการที่จะเจรจาเปิดช่องแคบฮอร์มูซและอันนี้ก็มีเรื่องราวขึ้นมาใหม่จากโดนัลด์ทรัมป์อีกต่างหากด้วยนะครับทำให้ราคาน้ำมันดิบ Brent อังกฤษทะเลเหนือซื้อขายที่กรุงลอนดอนของอังกฤษขณะนี้เนี่ยขึ้นมาถึง80เซนต์ต่อบาร์เรลครับหรือประมาณ 0.90% อยู่ที่89.31 เซนต์เห็นไหมมันกำลังจะเข้าใกล้90อีกรอบใหม่แล้วนะครับในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กซ์นิวยอร์กสหรัฐอีกประมาณร่วมเกือบ50นาทีจะเปิดทำการซื้อขายเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าขึ้นมาถึง66เซนต์หรือประมาณ 0.8% ครับเกิน83ละมาอยู่ที่83.5 เซนต์ต่อบาร์เรลนะครับส่วนราคาทองคำส่งมอบล่วงหน้านะครับตอนนี้ปรากฏว่าลง60เซนต์ต่อออนซ์นะครับหรือประมาณ 0.01% ครับอยู่ที่4,436ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับส่วนคริปโตเคอเรนซีก็มีบิตคอยน์นะครับก็ขึ้นแคบๆฮะ383ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ประมาณ 0.6% ครับวิ่งอยู่ที่ 63,484 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์นะครับถามว่ามันเกิดอะไรที่น่าห่วงขึ้นมาอีกครั้งนึงคืออย่างนี้ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อสักครู่ และเป็นสิ่งที่พูดมาเป็นครั้งแรกเลยเกี่ยวกับประเทศโอมานประธานาธิบดีทรัมป์พูดว่าถ้าโอมานเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของสงครามอิหร่านนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News บอกเลยนะครับว่าจะตัดสินใจโจมตีโอมานด้วยไปใหญ่เลยครับทีนี้ฮะถามว่าโอมานจะมาเกี่ยวอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันอาจจะมีสัญญาณบางอย่างที่ทางอเมริกาจับความเคลื่อนไหวตรงนั้นได้สัญญาณแรกก็คือทำไมการเจรจากับอิหร่านกับโอมานไหนบอกว่าหลักการเนี่ยเห็นชอบเรียบร้อยอยู่ในขั้นตอนขั้นสุดท้ายบอก2ประโยคเนี่ยมาร่วมสัปดาห์กว่าแล้วก็ไม่มีการประกาศชัดเจนสักทีหนึ่งอันนี้อย่างแรก2สิ่งที่เกิดขึ้นก็ท่านผู้ชมเวลาการแผนที่ออกมาคุณจะเห็นนะไอ้ตรงช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยถ้าเรามองเข้าหาแผนที่เนี่ยฝั่งขวาก็เป็นของอิหร่านฝั่งซ้ายก็เป็นโอมานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นสัญญาณที่ทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับ Fox News เมื่อสักครู่เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากังวลว่าถ้าหากว่าโอมานเข้าพูดแบบภาษาบ้านๆนะฮะถ้าเข้ามายุ่งหรือเข้ามาขวางทางอะไรประมาณนี้เลยฮะเนื้อหาความหมายเป็นอย่างนั้นเลยนี่นะฮะอเมริกาจะบอมนะจะบอมโอมานโอ้ยนี่ราคาน้ำมันถึงได้ขยับอย่างนี้ไงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวล2เช้าวันเนี้ยตอนตี 5เช้าวันนี้ฮะอยู่ดีๆประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดระดับความร่วมมือซ้อมลบกับเกาหลีใต้ซึ่งเป็นโครงการที่ทำมานี่นะครับโอ้โหหลายสิบทศวรรษอยู่ดีก็บอกอย่างนี้ฮะด้วยเหตุผลที่คุณโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าจริงๆส่วนตัวเนี่ยเขาก็ไม่พอใจนะแล้วเขาก็ไม่รู้สึกยินดีด้วยเลยว่าทำไมเนี่ยจะต้องมีการซ้อมรบเกาหลีใต้เพราะว่าอเมริกาต้องจ่ายค่าใช้จ่ายตลอดเวลานะครับแล้วก็พูดไปถึงว่าในความสัมพันธ์ส่วนตัวกับประธานาธิบดีคิมจองอึนของเกาหลีเหนือนี่ดีมาตลอดเลยนะแล้วก็ให้เกียรติประเทศเกาหลีเหนือด้วยนะแล้วสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ทรัมป์ส่งสัญญามาเมื่อเช้าก็เลยมีผลสมควรนะครับสำหรับฐานะของตัวเลขการลงทุนในเกาหลีใต้วันนี้ที่ผันผวนทีเดียวนะฮะพอกลับออกมาจากตรงนี้เสร็จเนี่ยวันนี้ก็มาเจอสิ่งที่ตอนนี้ต้องห่วงลงไปอีกก็คืออะไรทราบไหมฮะเศรษฐกิจที่ใหญ่อันดับหนึ่งของเอเชียและใหญ่อันดับสองของโลกซึ่งก็คือจีนเนี่ยมีสัญญาณไม่สู้ดีเกิดขึ้นโดยเฉพาะตัวที่เป็นปัญหาเรื้อรังแก้ไม่ขาดแก้ไม่จบก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์ปรากฏว่าวันนี้ครับในตัวเลขเดือนกรกฎาคมที่ประกาศออกมาจากทางการจีนเนี่ยนะฮะราคาบ้านสร้างใหม่ของจีนเนี่ยปรากฏว่าราคาตกต่ำเร็วและมากที่สุดในเดือนกรกฎาคมเหมือนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแสดงว่าอะไรครับบ้านสร้างใหม่ขายไม่ได้อันนี้ตัวต่อมาครับบ้านขายต่อหรือบ้านเอามาขายต่อในบ้านมือสองของจีนเนี่ยนะครับปรากฏว่ามูลค่าของบ้านขายต่อในจีนเนี่ยก็ตกต่ำลงนะครับเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านั้นเพราะฉะนั้น2ตัวเนี่ยก็ยังคงตอกย้ำกับวิกฤตของอสังหาริมทรัพย์จีนที่ยืดเยื้อและแก้ไม่จบเหมือนอย่างที่หลายคนเขาวิเคราะห์กันไปแล้วว่าอสังหาริมทรัพย์ของจีนเนี่ยแก้ไม่จบจริงและมันจะยืดเยื้อยืดยาวเป็นร่วมทศวรรษแน่ในขณะที่บ้านสร้างใหม่ราคาก็ตกบ้านเอาไปขายต่อรีเซลมือ2เองก็ราคาตกนั่นก็คือกำลังซื้อไม่มีจริงๆนะครับพวกข่าวนี้ออกมาเนี่ยนะฮะก็ทำให้การเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจทางด้านของภาคเอเชียตลอดทั้งวันนี้นะครับสัญญาณก็ไม่สู้ดีเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในจีนหรือว่าภาวะของตลาดหุ้นที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับพอเป็นเช่นนี้เสร็จเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้มีการประเมินจับตาการประกาศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกานะครับนายสกอตต์เบสเซนสกอตต์เบสเซนพูดเอาไว้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าสัปดาห์นี้ให้จับตามองนะเขาจะใช้นโยบายมาตรการโดดเดี่ยวเศรษฐกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยกับประเทศอิหร่านและก็จะเป็นหมัด1 2ก็คือว่ามาตรการนี้จะประกาศสัปดาห์นี้จะควบคู่ไปกับการยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มูซซึ่งจะทำคู่กันนะตอนนี้สื่อในต่างประเทศก็มีการวิเคราะห์กันออกมานะครับว่าไอ้มาตรการโดดเดี่ยวอิหร่านแบบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยมันจะมีอะไรอีกที่หนักหนาสาหัสกว่าในช่วง5ถึง60ปีที่ผ่านมาเพราะตอนเนี้ยเศรษฐกิจของอิหร่านต้องยอมรับนะครับว่าย่ำแย่มากนะครับหลายตัวนี่ไม่ดีเลยนะฮะจนกระทั่งเศรษฐกิจของอิหร่านขณะนี้แม้แต่ในประเทศเนี่ยนะฮะยังต้องเกาไอ้มาตรการที่ว่าซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยเอามาใช้กับภาคธุรกิจเอกชนของอิหร่านแล้วเพราะว่าสภาพคล่องขาดเงินก็ไม่มีนะครับนี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้สำหรับ Econbiz กันนะครับเวลาหมดเวลาครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณที่ 90.5 MHz Econbiz กับผมบัญชาชุมชเวศนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
8: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
9: ผ้าไทยก็ได้มีคุณค่าแก่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
10: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
11: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
12: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
13: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
12: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
14: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
16: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
17: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2569ความว่าพนักท่านนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวอินโดนีเซียมีความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่าชื่นชมยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการพลิกโฉมและการพัฒนาประเทศของอินโดนีเซียภายใต้การนำของท่านสำหรับประเทศไทยตลอดระยะเวลา76ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าแห่งมิตรภาพที่หนักแน่นมั่นคงและความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับอินโดนีเซียจึงยินดีที่ได้ยกระดับความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นทางการไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ในระหว่างการเดินทางมาเยือนประเทศของท่านเมื่อปีที่ผ่านมาในฐานะที่ทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนความร่วมมือของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาคข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยค่านิยมและความมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันจะทำให้ความร่วมมือทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนกระชับแน่นแฟ้นและพัฒนาเพิ่มพูนสืบต่อไปเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนรวมทั้งของภูมิภาคโดยรวมอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์ย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
7: หวานๆลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่องชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozyก็เจอแล้ว
9: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
12: ัสดีครับท่านผู้ฟังครับเวทีความคิดนะครับพิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ประจำการนะครับ FM 96.5 MHz นะครับเราพบกันวันจันทร์ที่17สิงหาคม2569นะครับตอนนี้การเมืองก็ด้วยฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลก็หนักหน่วงขึ้นทุกวันนะครับนายกรัฐมนตรีวันนี้นี่เปิดประเด็นนะประเด็นเรื่องของหัวสวที่ฝ่ายค้านและภาคประชาชนเปิดเกมขึ้นมานะครับนายกบอกว่าเรื่องหัวสวเนี่ยเป็นเกมของคนอยากเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นนะอย่าอยู่นอกเกมนะยืนยันว่าไม่เกี่ยวเพราะว่ารัฐบาลนี้เข้ามาทำหน้าที่ปี69แต่สวปี67ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลนี่วันนี้โยนลูกไปที่ฝ่ายการนะอยากเป็นรัฐบาลแล้วไม่ได้เป็นขณะเดียวกันนะครับด้วยความบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้แหละนายกคนเดียวกันนี่แหละครับไปที่บุรีรัมย์บุรีรัมย์เป็นจัง

0: ใช่ไม่มากก็น้อยอาจารย์สุขุมนวลสกุลอยู่กับเราแล้วครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับแหมที่คุณพูดเมื่อกี้นะ
0: ครับ
1: ผมว่าข่าวใหญ่สุดของนายกคราวนี้สัปดาห์นี้นะ
0: ครับ
1: น่าจะเป็นภาพเมื่อวันศุกร์อะ
0: ภาพไหนอาจารย
1: ์ที่อุบลราชธานีนู่นภาพงานศพต้องถือว่าผู้ยิ่งใหญ่จริงๆเพราะว่าสี่นายกก็ไปอดีต
0: สามอดีตหนึ่งนายกปัจจุบัน
1: หนึ่งนายกปัจจุบันไปพบกันนะครับ
0: คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์คุณสมชาย
1: มีความสำคัญทางการเมืองขนาดไหนก็คิดดูเอาเอง
0: แต่คนไปจับภาพตอนที่คุณอนุทินนี่ยกมือไหว้ตอนหลังก็ประกาศจากคุณทักษิณด้วยอาจารย์อ่านในนี้เรื่องนี้ยังไงครับ
1: ก็มีคนวิจารณ์นะ
0: ครับ
1: ว่าเอ๊ะท่านนายกนี่ไม่ทำตัวให้เป็นนายกเลยมันต้องรักคารวะสิไม่ใช่ไปเที่ยวลาบคาบแก้วให้เขาอย่างนั้นนะแต่ผมว่าภาพนี้กลับเป็นภาพที่คนไทยคิดว่าเหมาะสมแล้วนะ
0: เพราะอะไรครับอาจารย์
1: รุ่นพี่รุ่นน้องไงเป็นการเคารพผู้อาวุโสอ่ะนะเคยเป็นลูกน้องต่างๆตรงนี้นะ
0: หรือที่ก็บอกว่าก็คุณทักษิณ
1: ไม่ไว้ตัวไม่มีไม่ถือปลอมว่าตัวเป็นผู้ใหญ่อีกฝ่ายต้องเดินเข้าหานะแต่ว่านั่นแหละภาพนี้ภาพเป็นภาพที่ผมว่า
0: ประวัติศาสตร์จริง
1: ก็ทำให้คนมั่นใจได้ว่าเสียงของรัฐบาลมั่นคงแน่นอน
0: ค่ะ
1: นะฮะเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพของความกลมเกลียวอะนะ
0: แต่ว่าเพื่อไทยกับภูมิใจไทยไม่แตกแยกใช่ไหม
1: เพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยอะ
0: ครับ
1: นะเพราะนั้นเขาบอกว่าภาพนี้เนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่นั้นนะทำไมอ่ะภาพนี้นี่ช่วยลบบทบาทฝ่ายค้านซึ่งพยายามที่จะเปิดอภิปรายนอกสภาในเมื่อวันเสาร์อ่ะนะตัดมาเนี่ย
0: ครับ
1: เปิดว่าข่าวนี้ครบหมดเลย
0: อืมใช่ๆก็เป็นภาพประวัติศาสตร์จริงนะอาจารย์นะ
1: อืมครับข่าวนี้ครบหมดเลยเนี่ยดีนะวันนั้นน่ะไม่มีเนวินไปนั่งอีกคน
0: โอ้ถ้ามีนี่ก
1: ็ถ้ามีนี่เป็นภาพ
0: ที่ยิ่งใหญ่
1: อืมอาจจะคนอาจจะอ่านไปอีกแบบก็ได
0: ้ครับแต่ว่าพูดถึงงาน
1: ท่านนาวินเกิด
0: ม
1: ีสวมเขาเรียกอะไรนะกางเกงขายาวนะ
0: ไปในงานนี่เหรอ
1: ใช่ไปนั่งอยู่ตรงนี้นะอาจจะคิดว่าเอาละทีนี
0: ้
1: ตัวจริงออกหรือออกจะแสดงเองละตรงนี้นะแต่ดีที่ว่าคุณเนวินระยะหลังสร้างภาพว่ายังไงก็ไม่กลับมาเวทีการเมืองแล้วท่านพูดได้คมคายนะ
0: ท่านพูดว่า
1: คนพ้นนรกมาแล้วจะกลับไปลงอีกทำไม หมายความว่าเวลาเล่นการเมืองเหมือนตกนรกเลย
0: ใช่แต่ว่าบางทีคนจริงเล่นการเมืองเหมือนนรกใช่ไหมอาจารย์
1: ไม่ใช่คือตัวท่านนี่สมัยเล่นการเมืองเนี่ย
0: โอ้โห
1: เป็นไอ้ยี่คนนี้
0: จริงอาจารย์เป็นฉายายี้วันเถอะนะ
1: มีเลือกตั้งปีหนึ่งไม่จำได้ไหม
0: ไม่มีที่ลง
1: พักลงไม่ได้เลยนะ
0: ต้องไปอาศัยใครนะคุณ
1: ต้องเอกภาพไง
0: นครปฐมใช่ไหม
1: นครปฐมกลุ่มนครปฐม
0: ถึงให้ลง
1: ตอนนั้นจำได้ท่านที่พักชาติไทยไม่ยอมส่งใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วท่านก็ไม่ได้มีเวลาตั้งพักหอบิ้วกันนะพ่อลูกไปหาที่ลงกันไปครั้งแรกว่าจะไปกับคุณอะไรนะคุณเฉลิมใช่ไหมคุณเฉลิมก็มีข้อแม้เข้าได้แต่ห้ามถ้าได้ตำแหน่งถ้ารวมรัฐบาลห้ามเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยก็เลยไม่เอาต่อหลังว่าได้เอกภาพโดยคุณพระเดิมชัย
0: มาช่วย
1: พวกนั้นนะฮะ
0: คือใครจะคิดนะจ๊ะแล้วคุณเดวิดเล่นการเมืองแบบผู้ตรงตอนเล่นการเมืองนี้ตกต่ำมากนะ
1: อืมตอนน
0: ั้
1: น
0: ตก
1: ต่ำมากเลย
0: กลายเป็นผู้มากบารมีทางการเมือง
1: กลายเป็นคนที่อะไรเขาเรียกว่ากลายเป็นตัวเต็งตัวตึงทางการเมืองซึ่งพูดง่ายเป็นระดับเดียวกับคุณทักษิณเหลือละตอนเนี้ย
0: ใช่อาจารย์มองคุณเนวินกับคุณทักษิณนี่มีจุดเหมือนหรือต่างกันยังไงครับ
1: ผมมองว่าคุณทักษิณเป็นคนแสดงออกแต่คุณเนวินเนี่ย
0: เนวิน
1: อยู่เบื้องลึก
0: ไม่ออกหน้าฉาก
1: ไม่ออกหน้าเพราะผมว่าท่านค่อนข้างมั่นใจว่าภาพออกหน้าของท่านเสียแน่ นะคนร

0: ้องยี้อยู่แล้วนี่ฉายาเนี่ยนะเพราะนั้น
1: อาจารย์ถ้าเทียบเป็นหนังเนี่ยผมไม่แน่ใจอย่างคุณเดวินกับคุณทักษิณจะเป็นคล้ายๆผู้อำนวยการสร้างได้ไ
0: หมจะเป็นผู้อำนวยการ
1: สร้างได้บวกผู้กับด้วย
0: แต่ว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นแบบผู้อำนวยการสร้างแบบสรัสินดาบางครั้งก็เป็นพระเอกเองเลย
1: ไงอ๋อแบบสรัสินดาเออ
0: นะแต่ว่าคุณเนวินนี่อาจจะแบบใครก็เรียกอะไรแบบคุณเนลมิตรไม่เคยออกหน้าจากนะเป็นผู้กำกับอย่างเดียวไงนะ
1: แล้วผมคิดว่าคุณทักษิณบางทีแกสร้างด้วยแล้วแกเป็นผู้กำกับเองด้วยนะ
0: เป็นผู้แสดงเองด้วยไงบางครั้ง
1: แสดงเองด้วย
0: แล้วชอบแสดงด้วย
1: ชอบด้วยแล้วจบแต่ว่าเล่นเรตติ้งดีไหมอะไร
0: ประกอบก็ยังได้นะ
1: แต่ว่าพอเล่นเป็นตัวแสดงเองก็ถือเรตติ้งดีใช่ไหมสำหรับคุณทักษิณ
0: ไม่ใช่ตอนแสดงเองคนไม่เคยเห็นพระเอกแบบนี้มาก่อนไงนะ
1: มันแปลกดีมันแปลกดีใช
0: ่แปลกดีไม่ใช่แปลกดีเก่งดี
1: เก่งดีโดนใจ
0: ก็ได้ใช่ไหมแสดงเองด้วยได
1: ้
0: ตรงเนี้ยแต่ตอนหลังก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะว่าไอ้เรื่องของท่านเนี่ยก็มันกลายเป็นว่าคล้ายๆกับว่าแม้จะเก่งยังไงอ่ะแต่มีลักษณะเล่นพวกอ่ะขนญาติพี่น้องตัวไง
1: เล่นพวกหรือทั้งครอบครัวครอบครัวด้วยนะ
0: ใช่แล้วก็ระแวงกลัวคนจะแข่งบารมีด้วยตลอด
1: แล้วกรณีของคุณเดวินนี่ถือว่าไง
0: ถือว่าอะไรนะผมเขาเรียกว่าน้ำลึกอ
1: ่
0: ะ
1: น้ำลึกน้ำลึกน้ำนิ่งไหมจ๊ะน้ำนิ่งมาก
0: น้ำนิ่งแบบว่าไม่ออกนอกหน้าแต่บางทีแสดงออกให้เห็นอย่างเช่นเอาภาพง่ายๆว่าจับนายกมาเดินตามหลังเรื่อยๆกันอะไรเงี้ยนะบางทีก็เตะตูดนายกเห็นเป็นของเล่นไป
1: ครับตอนก็เป็นเพื่อนกันที่ตอนนั้นก่อนเป็นนายก
0: ก่อนเป็นนายกไงแต่ภาพมันอยู่ในความทรงจำว่า
1: คุณ
0: ลูกเล่นของอีกฝ่ายนะตรงนี้นะ
1: คนใจคนเป็นภาพจำนะ
0: วันนั้นท่านนายกก็ได้ภาพนั้นไปนะ
1: ถือว่าได้ใช่ไหมอาจารย
0: ์ถือว่าได้ถือว่าได้นะแล้วก็อีก
1: อาจารย์ผมโทษทีอาจารย์ผมคิดถึงวันผมคิดถึงช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกไปงานศพใครจำไม่ได้ที่ท่านคุณทักษิณคุณแพทองธารไปเจอกับพลเอกประยุทธ์นอนเห็นนั่งคนละคือยังนั่งห่างกันอยู่นะ
0: แต่ว่าท่านประยุทธ์ท่านออกนอกหน้าเลยนี
1: ่
0: แสดงความพูดง่ายๆแสดงความไม่สมาคมด้วยคนก็เง
1: า
0: ออกนอกหน้าเพราะว่าท่านเป็นคนเก็บความรู้สึกไม่ได้
1: ใช่ที่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ
0: แล้ว
1: ครับ
0: มีอยู่คราวนึงไงงานศพใครอ่ะงานศพพ่อของคุณของท่านแม่ทัพบกอนุพงศ์อ
1: ่
0: ะ
1: บิ๊กป๊อก
0: ไปเจอกันในงานเนี่ย
1: ก็ถือเป็นภาพประวัติศาสตร์เลยล่ะ
0: ครับครับ
1: แล้วภาพนี่ฮะตำรวจตรวจรถคุณอนุทิน
0: เนี่ย
1: ที่บุรีรัมย์
0: ตูมินทานะ
1: มันไปวางเสถียรอะไรใช่
0: ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องดีอ่ะ
1: ดีเพราะอะไรถ้าสร้างภาพก็ดีใช่ไหม
0: เกิดขึ้นเนี่ยคนหยุดพกปืนไอ้พวกติดตามรำเพียงหลายคงเลิกหยุดพก
1: ครับ
0: ปืนไปพักเหนืออ
1: าจารย์ติดใจเรื่องสร้างภาพไม่สร้างภาพไหมหรือว่าไม่ใช่ประเด็น
0: ผมว่าต้องการให้แพร่
1: ต้องการให้แพร่
0: เพราะหยุดดีๆทำไมมีกล้องเครื่องพร้อมอ่ะ
1: ใช่แล้วก็คนเป็นนายกเดินทางตำรวจไม่รู้ไม่ได้นะ
0: ผมก็ไม่แน่ใจนะ
1: ครับ
0: สมัยนี้เขาตั้งด่านแต่ก็ตั้งกล้องประกบด้วยหรือเปล่าอาจจะตั้งกล้องประกบอยู่แล้วนะแต่เราพอท่านนายกรู้ก็ให้เผยแพร่ซะ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าถือว่าอะไรนะเป็นภาพที่จะทำให้คนไม่กล้าพกปืนออกหรือว่าพวกตรงๆพวกติดตามรัฐมนตรีนะ
1: ครับ นายกบอกว่าอะไรก็โอ้ยวันนั้นมันหยุดผมไปส่วนตัวไม่มี
0: ไม่มี
1: ขบวนน
0: ำที่ทำให้คนไม่รู
1: ้
0: แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นไปได้แต่พอรู้ปั๊บก็ต้องปล่อยอ่ะแต่นี่ท่านสั่งให้ตรวจอ่ะ
1: สั่งให้ตรวจ
0: ผมว่าพอเปิดกระจกเห็นก็พอเปิดประตูแง้มเห็นก็ยกมือตะเบะก็เปิดผายทางแล้ว
1: กลัวนี่เป็นตำรวจอ่ะ
0: แต่ท่านนายกผมว่าสัญชาตญาณท่านดีอ่ะเอาตรวจเลย
1: ตรวจเลย
0: เข้ามาในรถค้นก็เลยตัวต่างให้เห็นว่าไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้นอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ผมว่าผู้รัฐมนตรีก็ต้องระวังตัวเหมือนกัน
1: หมายถึงว่าตำรวจจะตรวจแล้วเหร
0: อคือไม่ใช่ยังไงคือถ้ามันเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ย
1: ครับ
0: โอกาสหลุดจากตำแหน่งมันสูงอ่ะ
1: อ๋อ
0: สร้างภาพสร้างภาพเสียให้อ่ะ
1: ครับ
0: ต้องไม่รู้คุณติดตามพวกไอ้คลิปหรือเปล่าที่เห็น
1: คลิปไหนฮะ
0: สาวปิญญาโทที่ตำรวจจับที่ตำรวจจับท่านสติแตกขึ้นมาเลยอ่ะ
1: อ๋อใช่ใช่
0: ที่จะไม่ยอมให้อะไรนะจะให้ปล่อยพ่อจะรีบไปตรงนี้นะ
1: นั่นเสียแล้ว
0: นะ
1: เดี๋ยวนี้มีกล้องนะ
0: ตำรวจก็พยายามพูดดีแกก็ไม่ฟังอย่าทำให้เสียเวลาแต่
1: นั่นเสียแต่ช่วงนี้อาจารย์พูดที่ผมคิดถึงหลายปีก่อนอาจารย์จำไม่ได้ปีไหนนะคุณเดวินแกขี่มอเตอร์ไซค์ทีมแกแกพวกมอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์แล้วก็โดนตำรวจจับเรื่องความเร็วเรื่องอะไรผมจำไม่ได้นะคุณเดวินแกก็แกฟ้าฟักพวกไปโรงพักไปเสียค่าปรับ
0: ผ
1: ิดก็เรียกพลิกก็โดนจับจริงแต่ว่าพลิกอะไรพลิกโอกาสพลิกขีดได้เป็นโอกาส
0: เ
1: ลยอ๋อจับเลยเอาไปยกทีมไปเสียกับลูกค้าปรับที่โรงพักเลย
0: แต่ผมว่าคนที่จับไปก็สั่นเหมือนกันแหละ
1: ไอ้ตอนจับไม่รู
0: ้ตอนจับตอนนั้นไม่รู้ไงแต่รู้แหมบอกสักหน่อยก็ไม่ได้ได้อำนวยความสะดวก
1: อันนี้ภาพที่เห็นนายกนะอาจารย์น
0: ะ
1: ส่วนเรื่องครับอาจารย์จริงครับ
0: เรื่องนี้อีกเรื่องก็คือเรื่องไม่ไว้วางใจเนี่ยนะผมคิดเหมือนคุณนะ
1: ครับ
0: ว่ายังไงก็ฝ่ายค้านก็รู้ว่าทำไม่สำเร็จหรอก
1: ใช่แต่ก็ต้องเปิดไม่เปิดก็เสียโอกาสนะ
0: ไม่เปิดก็ไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้เปิดยังไงนะท้ายดูง่ายๆก็คือถ้าคนเดียวอ่ะนะหมายความว่า
1: ครับ
0: วิพากษ์นายกคนเดียวอ่ะนะ
1: ครับ
0: อย่างงี้อาจจะหวังผลแบบว่าต้องการโค่นล้มกันไปเลย
1: ครับ
0: แต่ว่าผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าดูให้ดีถ้าดูท่าทีของฝ่ายค้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: อาจารย์น่าดูท่าทีของฝ่ายค้านเนี่ยผมว่าเอารัฐมนตรีเป็นรายบุคคลนะ
1: ครับ
0: เพราะอะไรอยากให้เห็นถึงอะไรนะการจัดทีมของคณะรัฐมนตรีได้เพราะได้รัฐมนตรีที่ไม่พร้อมอ่ะนะบกมีข้อบกพร่องนะแล้วในความรู้สึกของฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่ารัฐมนตรีพยายามหนีการชี้แจงในสภามาตลอดนะไม่ค่อยมาตามกำหนดอ่ะไม่ก็ส่งแค่การประจำมาชี้แจงอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นตรงนี้เขาเชื่อว่าพวกรัฐมนตรีพวกนี้ตกม้าตายแน่ขึ้นพูด
1: ก็ให้คนชี้แจง
0: ผมเชื่ออย่างนั้นนะว่าเขาคงเล่นเป็นรายบุคคล
1: อ๋อจะเชื่อว่าไม่ได้กว่าทั้งคณะเอาเป็นรายบุคคล
0: ไม่ได้เอานายกคนเดียวไงซึ่งปกติถ้าเขาหวังเป้าหมายกันจริงๆก็คือล่อนายกคนเดียวหลุดทั้งพวงไง
1: แต่ว่าไม่หลุดอยู่แล้วในแง่ของคะแนนเสียง
0: เพราะนั้นตรงนี้จะเก็บคะแนนนะ
1: ครับ
0: ก็คงต้องเอารัฐมนตรีที่ให้หน้าแตกกลางสภาให้ได้
1: อาจารย์คิดว่าเป็นใครบ้าง
0: ก็หลายคนนะโดยเฉพาะที่
1: คุณชัยชนก
0: กล่าวฝันเนี่ยคุณชัยชนกนะโดยเขามองว่าคุณชัยชนกเนี่ยมีเขาเรียกอะไรนะมีองคลักษณ์ปกป้องเยอะนะแล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาก็หลบเลี่ยงมาตลอด
1: โอเคก็จะใช้ข้าราชการบ้างรัฐมนตรีช่วยบ้างชี้แจงแทนนะ
0: ไม่เคยมาปกป้องตัวเองเลย
1: สมมุติว่าในสภามีการอภิปรายคุณชัยชนก แล้วคุณชัยชนกให้รัฐมนตรีช่วยชี้แจงอ่ะได้ไหม
0: ได้
1: ได้ใช่ไหม
0: ได้นะแต่
1: เหมาะไหม
0: แต่ก็ไอ้คนอภิปรายมันจะพูดประโยคสองประโยคก็โดนอะไรโดนประท้วงแล้วอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: จังหวะไม่ให้ราบลื่นอ่ะ
1: ครับ
0: แต่เพราะว่าเมื่อคิดว่าโค่นนายกไม่สำเร็จนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นเพราะนั้นไอ้ขอเปิดหรือเปล่าคงขอเปิดแน่นอนนะฮะ
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องเล่นเป็นรายบุคคลมากกว่าผมว่าอย่างนั้น
1: มากกว่าโดยรวมอาจารย์คิดว่าโอเคฝ่ายค้านรู้ว่าชนะอยู่แล้วเสียงในมือแต่ว่าอาจารย์เอ้ยฝ่ายรัฐบาลรู้แล้วว่าชนะเอาเสียงในสภานะ
0: ครับ
1: อาจารย์คิดว่ารัฐบาลโดยเฉพาะคนที่จะถูกอภิปรายหรือว่าแกนเขาหวั่นไหมเขา
0: ผมว่าวันนี้เนี่ยดูไปแล้วเนี่ยท่านนายกเนี่ยผมว่าออกลักษณะพยองไปด้วยซ้ำไป
1: นายกเน
0: า
1: ะ
0: พูดท้าทายตลอดไม่เพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าท่านมั่นใจในเสียงสนับสนุนในสภาไม่พอนะท่านยังมั่นใจในเสียงสนับสนุนจากอำนาจนอกระบบภายนอกเลยในฝากนั้นเนี่ยนะผมว่ามันไม่มีตัวเพราะนั้นตรงเนี้ยขนาดที่ไปดึงเอาพักแดงมาเนี่ยฝ่ายเองต้องยอมเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งขาดตัวถึงขนาดเคยยอมให้ฝ่ายแดงเนี่ยเป็นนั่นคือกลัวสีส้มมากอ่ะเพราะนั้นวันเนี้ยทั้งกำลังทั้งแรงสนับสนุนทั้งในสภานอกสภาเนี่ยรัฐบาลมั่นใจมากไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่ได้รับแรงสนับสนุนพร้อมทั้งทุกด้านเลยอ่ะ
1: ครับอาจารย์คิดว่าตอนนี้สีน้ำเงินกลัวสีส้มไหมหรือว่าไม่ล่ะเห็
0: น
1: ดูจากสีน้ำเงินยังกลัวสีส้มไหมไม่กลัวแล้ว
0: เจ็ดเสียงนี่อีกฝ่ายมันขยับอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: ครับ
0: นะผมนอกจากเอาสีแดงมาติดอยู่เนี่ยสีเขียวยังรออยู่นั่นแหละ
1: ใช่
0: นะคนนี้เนี่ย
1: คนนี้เขาทนนะเขารออยู่
0: งูเห่านะ
1: ไม่มีอะ
0: แต่ว่าจะมีงูเห่าฝ่ายค้านแทนก็ว่างั้นนะว่าฝ่ายค้านอาจจะไม่พร้อมเพรียงกันนะ
1: ครับ
0: นอกจากจะไม่ยกมือครบถ้วนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ยกมือสนับสนุนรัฐบาลบางกลุ่มได้ซ้ำไป
1: ผมดูคำพูดยกแต่น้อยสองคำในช่วงที่ผ่านมาจ้ะคำแรกที่ไอ้เรื่องหัวชนกำแพงฮะ
0: หัวชนกำแพงนั่นก็เป็นลักษณะ
1: นี่อันหนึ่ง
0: ดูไม่ครับดูแคลนฝ่ายค้านน่ะนะว่าทำอะไรไม่ได้
1: แล้ววันนี้นายกก็บอกว่านี่แหละเป็นเกมพูดเรื่องหัวสวเป็นเกมคนที่ไม่ได้อยู่รัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลสองประโยคนี้คล้ายๆกันไหมอาจารย์เรื่องหัวชนกำแพงนั่นนายกต้องการบอกอะไร
0: อะไรนะ
1: อาจารย์อ่านว่านายกต้องการบอกอะไรสองประโยคนี
0: ้ผมไม่รู้นะแต่ว่าอันแรกเนี่ยชัดเจนตรงที่ว่าเขาเชื่อว่าเขาอยู่แน่นแน่เนี่ยนะฮะคนพิพากษาเขาก็เหมือนหัวกลัวกำแพงในขณะที่คนที่ดูทั่วไปก็บอกไอ้โขกำแพงเนี่ยมันคงไม่ล้มหรอกแต่มันจะสะสมอ่ะ
1: ล้มเองนี่แหละ
0: สะสมไปสุดไปไงนะโขกไปเรื่อยพอถึงเวลาสะสมเนี่ยมันจะทีเดียวมันจะสุดเพราะว่าเสื่อมศรัทธาไปเรื่อยเพราะจะดูจากไอ้คะแนนของดุสิตโพนะ
1: ครับ
0: ก็แต่ละอาทิตย์นี่เสียงรัฐบาลแม้ว่าคุณอนุทินยังนำอยู่นะ
1: ครับ
0: แต่ก็ตกลงตลอดคะแนนตกนะ
1: คะแนนตก
0: แต่ว่าคนไม่มีคนอื่นคะแนนแซงนะ
1: มันมีใครแซงมา
0: เพราะนั้นอย่าประมาทไป การเมืองบ้านเราบางทีมันมีเหตุแบบชนิดที่ว่าปัดปุ๊บปั๊บขึ้นมาเนี่ยมันมีบางเรื่องถ้าเกิดเปิดขึ้นมาเนี่ยมันดังครืนเหมือนกันนะ
1: นายกอยู่ในอาการประมาทไหม
0: อยู่ในอาการผมว่าเลอะแบบที่ว่าคือประยองมั่นใจไปนะ
1: ครับ
0: มั่นใจมากก็เป็นอันตรายนะครับ
1: ครับดังนั้นก็แต่ว่าในยุคทกช่วงหลังสุดจะมีคำพูดคมๆหรือเป็นสีสันทางการเมืองเยอะขึ้นนะ
0: ฮะแต่เป็นคำพูดเลื่อนแต่ล้วนแต่ทำให้เห็นว่าท่านดูแคลนฝ่ายอื่น
1: อ
0: ะดูว่าเขาทำอะไรท่านไม่ได้อะ
1: ครับ
0: พวกอะไรคนละคล้ายๆสั่นหัวชนกำแพงอย่างที่ว่าน่ะ
1: ครับก็ถือว่
0: า
1: เป็นความหวังดีจากนักมีข้อข่าวการเมืองรั่วผู้สูงนะอาจารย์นะ
0: คร
1: ับ นะครับขอบคุณอาจารย์สุขุมครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับอาจารย์สุขุมนนท์สกุลนะพักกันสักครู่ช่วงหน้าตามเรื่องการเมืองต่อกับคุณแกนสาริกาครับ
2: รองศาสตราจารย์สุขุมนนท์สกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สายต่อไป
5: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
4: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับ
4: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
6: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
4: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia
8: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Lastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
10: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอินฟาสต์แทร็ก รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: เวทีความคิดช่วงที่สองนะครับกับคุณแคนสาริกานะครับเมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์สุขุมพาไปสแกนการเมืองใหญ่วันที่ไปเกาะติดการเลือกตั้งอปจ.สองที่ด้วยกันขอนแก่นนะคุณวัฒนาช่างเหลานะฮะซึ่งถูกตัดสิทธิ์นะฮะก็มาลงอีกรอบหนึ่งที่ขอนแก่นส่วนที่นนทบุรีนะครับท่านอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐนะฮะก็เสียชีวิตนะฮะจากกรณีที่เกิดขึ้นเป็นข่าวดังก็ได้หลานชายมาลงและพรรคอนาคตใหม่วันนี้ส่งอาจารย์เตชรัตน์สุขกำเนิดตัวหนึ่งในแกนนำระดับนโยบายลงชิงชัยที่อบจ.ที่นนทบุรีก็ถือว่าเป็นศึกที่ไม่มีใครยอมใครทั้งที่ขอนแก่นและที่นนทบุรีคุณแก่สาริกาจะไปเกาะติดนะครับว่าคู่ชิงทั้งสองคู่สองแห่งเป็นใครโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนและเรื่องของท้องถิ่นมีกลยุทธ์อะไรที่แตกต่างจากการเลือกตั้งทั่วไปคุณแก่อยู่กับเราแล้วครับพี่แก่สวัสดีครับ
13: สวัสดีคุณครับ
1: ครับพี่แก่จะพาไปดูสองที่เลยนะ
13: ครับที่หนึ่งที่จุด
1: ครับ
13: วันที่23เนี่ย23อาทิตย์วันอาทิตย์จะถึงเนี่ย
1: ครับ23ครับ
13: มีเลือกตั้งนายกอบจ.กาฬสินธุ์นะ
1: ผมมีกาฬสินธุ์ด้วย
13: กาฬสินธุ์ระหว่างแชมป์เก่าคุณเฉลิมขวัญหล่อตระกูลกับคุณประเสริฐบุญเรือง
1: ครับ
13: ผู้สอดอิสระก็เนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยคุณ
1: คร
13: ับยศชนันท์มุกไปเปิดภาษาใหญ่
1: ครับ
13: ที่กระสุนเลย
1: คุณยศนันนะอาจารย์เชนไปเอง
13: ไปเองเลยไปเองเลย
1: ครับ
13: งานแรกแบบอาจารย์เชนในสนามในอบจ.
1: เป็นงานแรกที่ไปช่วยหาเสียงในอบจ.ใช่
13: อาจารย์เชนไปเพราะว่าสาเหตุที่ต้องไปเพราะว่าพูดตรงเพื่อได้ไปลอง
1: เพื่อถ่ายที่กระสุนไปลองนะฮะ
13: ไปลองเลยต้องไปเชนไป
1: อ
13: าจารย์เชนไปแล้วก็ผมดูโซเชียลคนเสื้อแดงกระสีก็ยังย้ำอยู่ว่าอย่ามาแค่ปลาใสต้องมีอะไรมากกว่านั้นไม่งั้นแพ
1: ้อย่ามาปลาใสอีกเดียว
13: สนามนี้ไม่นอนมาเหมือนที่เมื่อ
1: แข่งกับใครฮะ
13: แข่งกับคุณประเสริฐบุญเรืองเป็นผู้สละ
1: อิสระ
13: คุณประเสริฐเป็นไอ้สสเก่าเคยอยู่เพื่อไทยแล้วย้ายไปภูมิใจไทยแล้วก็สอบตกแล้วก็ลาออกจากคุกภูมิใจแล้วก็มาลงอิสระนะครับขายความเป็นคนท้องถิ่น
1: คร
13: ับ แล้วก็ขยันปราศัยมีทีมงานเอาไปมามวยรองมาแรงกว่ามวยหลัก
1: มาแรงกว่ามวยหลัก
13: ท้ายต้องให้จันเชียนไปคุณเต้นไปปราศัยใหญ่เมื่อวาน
1: ครับ
13: คร
1: ับ
13: อ
1: ันนี้ก็ไม่เคยเห็นอาจารย์เชนขึ้นเวทีปราศัยหลังจากการเลือกตั้งใหญ่นะ
13: ใช่ครับ
1: เ
13: มื่อวานนี้ไปสองอำเภอสามม่วงกับอำเภอสุชินรายก็เห็นจากคนมาฟังปราศัยก็ถือว่าเพื่อไทยไม่ประมาทจริงๆไม่ประมาทจริงๆแต่คนเสื้อแดงที่เขาบอกว่า เพื่อไม่ประมาทต้องมีมากกว่านี
1: ้อย่ามาแค่หาเสียงนะ
13: ถ้าผมพูดแค่นี้ผมพูดแค่นี้
1: เข้าใจได้เข้าใจได้เข้าใจได้อยู
13: ่แล้วก็ถัดไปอีกที่หนึ่งวันสามสิบหงาหิ
1: บ
13: เลือกตั้งซ่อมสอสออุดรเขตสาม
1: อุดรเขตสาม
13: แทนคุณหลังฮะหลังคุณพลที่สิงห์
1: อืออ๋อฮะ
13: แทนคุณหลังก็สนามนี้ก็เงียบเชียบแล้วก็คงจะไม่มีอะไรพลิกผันละที่สุดนะครับ
1: ครับ
13: เพราะว่าทางผู้เงินก็ส่งลูกเขยลงแทนคุณหลังเพราะคุณหลังเป็นคนที่ใจครับแล้วพรรคคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นพรรคส้มพรรคแดงไม่ส่งก็นอนมากนอนมาก
1: คือครับไม่ต้องลุ้นครับ
13: ก็ทีนี้มาดูอบจกัน
1: ต้องขอตีต้องลุ้นใช่ไหม
13: นี่ต้องลุ้นนี้อบจแก่เนี่ยมันคือคล้ายๆจะขานแจกใบเหลืองอ่ะ
1: ค
13: ุ
1: ณวัฒนา
13: คนพูดว่าแจกใบเหลือง
1: แจกใบเหลืองแต่ว่ายังลงซ้ำได้ถ้าไปไหนก็หมดสิทธิ์
13: ใช่ครับแจกไปเหลืองก็ลงใหม่ได
1: ้ครับ
13: ไม่ได้ก็มีคุณก็ลงก็น่าจะมีระดับข้อสองคนเนี่ยคือคู่แข่งเก่าคุณวัฒนานะครับ
1: กับคุณพงศักดิ
13: ์พงศักดิ์เนี่ย
1: ตั้งวานิชนะฮะ
13: ตั้งวานิชแจ็คกับพงศ์อ่ะ
1: คุณพงศ์นี่เป็นหลายสมัยนี่ใช่ไหม
13: เป็นอดีตนายกอบจขอนแก่น6 สมัย
1: โอ้6 สมัยเลยนะ
13: คราวแล้วก็แพ้แบบถ้าบอกว่าครับแบบเป็นมวยก็คือแพ้มวยฟอร์มสดอย่างวัฒนาช่างเหลา
1: ครับ
13: แพ้ขาเลยนะ
1: อ
13: ื
1: มคราวนี้ก็เลยทวงแชมป์คืน
13: ใช่ครับคือผมเคยเล่าว่าที่สุดคงอายุจะไม่ได้เพราะเราเล่าทำนี้ตอนคุณพัฒนาลงเมื่อปี68นะครับ
1: ครับ
13: ก่อนไม่67ก็ตอนนั้นคุณพัฒนาเนี่ยใส่เสื้อเพื่อไทย
1: ครับ
13: แนะนำสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะตอนนั้นยังไม่มีกล้าทำที่สุดยังมีกล้าทำ
1: ตอนนั้นใช่ไหม
13: ตอนนั้นมีกล้าทำแล้วคุณไม่กล้าเฉลาเนี่ยเป็นส.ส.ขอนแก่นพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
13: แต่กำลังจะย้ายพรรคไปจะย้ายพรรคแล้วก็มาคุณอาก็มาอยู่ก็มาสมัครที่ตอนนั้นมีตอนเป็นตัวโจรนะตอนที่สัญญาจริงๆจริงจะเปิดตัวคุณวัฒนาไม่มีท่าไหนถูกเบรกตอนนั้นไม่มีการเปิดตัวก็เป็นว่าพรรคไม่ได้ส่งแต่ลงนามสมาชิกพรรค
1: ครับ
13: แล้วระหว่างหาเสียงคุณวัฒนาก็ใช้รูปคุณทักษิณรูปอุ้งเอาเสียงแล้วก็ขายความเป็นคนที่แดงนะครับก็ชนะแล้วมาก็แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยลึกๆแล้วเนี่ยการชนะของคุณวัฒนาเนี่ยหลักๆจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่พรรคเพื่อไทย
1: ไม่ใช่เพื่อไทยครับ
13: ฟังความว่าการเนี่ยขายความใหม่
1: ถูกคงใหม่ใช่ไหม
13: คนแก่อยากเปลี่ยน
1: อ๋อพวกคนอยู่กันกี่สมัย5 สมัย
13: 6 สมัย
1: 6 สมัย
13: ครับแล้วจริงๆเนี่ยฐานเสียงเดิมของคุณพงศักดิ์เนี่ยก็สสเพื่อไทยนั่นแหละที่เกิด
1: ครับ
13: ที่ผ่านมาจริงๆว่าไม่ใช่เพื่อไทยทั้งจังหวัด
1: ครับ
13: ก็คราวนี้เนี่ยก็กลายเป็นเพื่อไทยสสเพื่อไทยบางส่วนบ้านใหญ่เพื่อไทยบางส่วนหนุนคุณพัฒนาบ้านใหญ่บางกลุ่มก็หนุนคุณพงศักดิ์แต่ตอนน
1: ี
13: ้แต่เที่ยวนี้ความพ้องพัฒนามากกว่าเพราะเป็นนายกมาระยะนึงแล้วเห็นได้จากวันนี้เลยที่สุดตอนนี้ไปสมัครตอนเย็นลงปลาสายย่อยเลย
1: พร้อมมาก
13: พร้อมมากแล้วก็ผมว่าดูในนุ่มแล้วคุณพัฒนาก็คงชนะเสร็จนะ
1: ครับ
13: เพราะว่าคุณทำนัดพงเผาคงประเมินแล้วถึงวันนี้ยิ่งส่งทีมงานลงไปให้กำลังใจคุณนาถึงเพิ่มในนั้นคือคุณพัฒนาเนี่ยไม่ลงในทำกล้าทำนะเสร็จ
1: เอาเหรอฮะ
13: ไม่ลงผมไม่กล้าแต่ว่า แล้วพ่อก็อยู่กล้าทำ
1: พ่ออยู่กล้าทำตัวไม่ลงกล้าทำ
13: แล้วก็ทีมงานกล้าทำสสกล้าทำไปเชื่อคือคราวเนี้ยคนแก่นที่เลือกตั้งปี69จุดนะ
1: คร
13: ับ สส11คนเนี่ยแบ่งเป็น4พรรคนะครับเพื่อไทย3
1: ครับ
13: คุณเจริญไทย3กล้าทำ3ประชาชน2
1: ครับ
13: คือคนแก่นไม่ใช่เสื้อแดงแล้ว
1: หมดละหมดก่อน
13: เสื้อแดงมาจะใช่แต่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยต้นปีเนี่ยกลายเป็นกล้าทำแชร์ไป3
1: ครับ
13: คุณได้3ยังเป็นอยู่ก็ฉะนั้นในการที่คุณมีรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องมีไม่ต้องใช้เสื้อสีแดงแบบเดิมเนี่ยแบบครั้งที่เขาก็ของก็ยังไม่ต่อคุณคงจะก็หวังผลแข่งคงไม่สนุกเท่าเดิมดีที่สุด
1: ครับ
13: ว่า
14: ดีกว่า
13: เหมือนเดิมดีเนี่ยคงดีกว่าเพราะบริบทของโคชกุลต่างกันพอที่นนบุรีเนี่ยสสทั้งจุดนนเนี่ยเป็นพรรคประชาชนอะไรที่เด็ดครับ
1: ครับ
13: แล้วก็คือถึงคุณสกุลเย็นประเสริฐนะครับแล้วกลุ่มผู้หญิงเนี่ยจะส่งคุณนฤพลเย็นประเสริฐซึ่งเป็นหลานชายนะเมืองเนี่ยก็พูดตรงๆนะเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งคือคุณเดรัตเนี่ย
1: ครับ
13: ก็ยังไงคุณเดรัตก็เหนือกว่า
1: เหนือฮะเหนือกว่าเหรออาจารย์คุณแก
13: เนี่ยเหนือกว่าได้
1: เดี๋ยวพี่แกนโทษนะก่อนตกลงลูกสาวไม่ได้ลงเพราะว่าอะไรเห็นว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ผ่านมาเลยครับ
13: ประมาณนั้นประมาณ
1: ก็เลยกลายเป็นหลาน
13: คือมองในมุมความเป็นการเมืองนะครับเพราะว่าคุณนั่นคนเนี่ยไม่ได้อยู่ในการเมืองเขาอยู่นะครับไม่อยู่กันเมืองชาติ
1: โอ้ไม่ใช่คนในการเมือง
13: ใช่ครับต่างจากคุณเดชรัตน์นะพี่เด็ก
1: แต่ว่าฐานเดิมล่ะของอดีตนายกหรือว่ากลุ่มเขาเรียกไงกลุ่มในพื้นที่เก่าก็ไม่มีคะแนนตุนอยู่แล้วฮะยังไงครับ
13: คือกลุ่มพึ่งหลวงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
13: ถ้ามองนี้ของฐานพึ่งหลวงกับพลเนี่ยแน่นอนพึ่งหลวงเหนือกว่า
1: พึ่งหลวงเหนือกว่าครับ
13: เพราะว่าเลือกตั้งเมื่อปี68เนี่ยนะครับพึ่งหลวงสจทั้งหมดทั้งนนทบุรี30 คน
1: ครับ
13: พึ่งหลวงได้28 คน
1: พึ่งหลวง28
13: ประชาชนได้8 คนถ้ามองในเนี้ยของสามสจแต่อย่างที่ผมบอกพึ่งหลวงเนี่ยความเป็นเอกภาพของพึ่งหลวงอยู่ที่พันโดยเอกคงชัยเย็นประเสริฐเหมือนเป็นศูนย์รวม
1: เป็นศูนย์รวมจากหลากหลายที่พี่แกเล่าให้ฟังว่าไม่ว่ากลุ่มไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นอบจแล้วก็พึ่งหลวงโดยพันโดยเอกคงชัยเป็นแกนนำของมันเถอะภาษาทุกฝ่ายได้
13: ใช่ครับแล้วในความเป็นสจพึ่งหลวงเนี่ยก็มีหลายปีกหลายกลุ่ม
1: ครับ
13: มีทั้งกลุ่มที่ไปทางเมืองเนื้อครับมีทั้งไปน้ำไปแดงจ๋าครับแล้วก็มีทั้งบ้านใหญ่บ้านรองอะไรมากมายหลายชุม
1: ชนครับ
13: แต่ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ด้วยบารมีและความดีของพันเอกคงชัยก็หลอมรวมกลุ่มนักเกินเท่าไหร่ด้วยละ
1: ครับ
13: คนก็เลยจับตาดูว่าเมื่อเป็นหลานชายซึ่งเป็นลูกพี่ชายของคุณพงชัยเนี่ย
1: ครับ
13: พึ่งหลวงเนี่ยจะเป็นเอกภาพไหม
1: จะมาช่วยไหม
13: ช่วยที่สุดจะช่วยแบบไหนช่วยแล้วเปอร์เซ็นต์บ้าง
1: ครับ
13: อะไรบางอึ้งอาจจะมีคนบางส่วนเคยเกี่ยวว่างหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นโจทย์ของพึ่งหลวง
1: แล้วหลานชายคุณนฤพลนี่ก็เป็นการลงสนามการเมืองครั้งแรกใช่ไหมครับ
13: ครั้งแรกครับเพราะไม่เคย
1: เป็นวิศวกรอยู
13: ่เป็นพึ่งคืออย่างนี้ตอนแรกก็อย่างที่เราก็เป็นลูกสาวคนที่สอง
1: ครับ
13: ที
1: ่พระสาวพลาด
13: แต่ได้ข่าวว่าพึ่งหลวงก็จะแก้เกมคือหาเสียงคู
1: ่หมายถึงว่าลูกสาวไปด้วยแล้วก็ตัวคุณนฤพลไปด้วย
13: ครับใช่ครับ
1: ให้การันตีว่าของแท้นะ
13: คุณพระโสดาจะเป็นผู้ช่วยหาเสียง
1: ซ
13: ึ่งแต่งตั้งได้อยู่แล้ว
1: ส่วนคุณเตรัตน์สุขกำเนิดที่จากพรรคประชาชนนี่ถือว่า
13: คือคุณเตรัตน์นี่แ
1: ข็งครับ
13: เป็นนักวิชาการแหละเนาะแล้วก็แต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยพื้นฐานก็เป็นคนจังหวัดนนทบุรีครับพี่สุด
1: เป็นคนนนทบุรีแล้ว
13: ใช่ครับแล้วคุณเตรัตน์นี่ก็คุกคีอยู่กับพรรคประชาชนพรรคส้มนนทบุรีเนี่ยมาแต่การตั้งปี6ครับชุด
1: ตอนนี้นนทบุรีเป็นส้มหมดถูกไหมสำหรับสสนะ
13: ใช่ครับแล้วก็อย่างนี้อ่ะในการเมืองท้องถิ่นเนี่ยคุณเดชรัตน์เนี่ยทุนมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองบางกากอำเภอเมืองนนทบุรีครับ
1: ครับ
13: เมื่อการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมาเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยชนะเมื่อเทศบาลเนี่ย2-3แห่งและหนึ่งนั้นคือเทศบาลเมืองบางกาก
1: ครับ
13: แล้วคุณเดชรัตน์ก็เป็นเหมือนที่ปรึกษานายกคนนี้ดังนั้นคุณเดชรัตน์ก็รู้จักการเมืองท้องถิ่นและยังดีพอสมควรครับถ้ามองก็อย่างที่บอกว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างการเมืองเชิงนโยบายกับการเมืองบ้านใหญ่นะครับถ้ามองคุณเดชรัตน์ก็คือคุณเดชรัตน์เป็นคนวางนโยบายให้พรรคประชาชนสายนโยบายที่ติดกับ
1: ใช่ที่สายนโยบายเป็นสายเชิงวิชาการเนี่ยนะจ๊ะนะคุณเพีย
13: รใช่ครับคือถ้าเปรียบเทียบกับเมื่อปี63เมื่อปี68ที่พรรคที่ตั้งแต่กลุ่มก้าวหน้านะ
1: คร
13: ับลงมาแล้วก็เมื่อปี68นี่ก็เป็นพรรคประชาชนเนี่ยที่ลงอบจ.นนทบุรีนะพี่สุดนะก็ถือว่าคุณเดชรัตน์เนี่ยพูดตรงๆนะในแง่ของคนรู้จักในวงกว้างเนี่ยจะรู้จักมากกว่าคนที่เคยลงมาสองคน
1: ครับ
13: อย่างปี63นี่คุณไปบุญกิจวรวุฒิเนี่ยก็รู้ชอบคนนนทบุรีนะครับ
1: ได้ไปตั้งแสนสามเนี่ย
13: เวลาคุณรู้เนี่ยที่ลงเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ใช่คนดังคนเด่นเหมือนคุณเดชรัตน์แต่ข้อของคุณเดชรัตน์ก็อาจจะมีเรื่องความเป็นนักการเมือง
1: ใช่การนะนักการเมือง
13: ใช่ครับดังนั้นก็ต้องอาศัยฐานทั้งสสในพื้นที่นะครับนะแล้วก็เทศบาลแล้วก็สจ8คนของภาคพื้นจะต้องสู้กับกลุ่มพึ่งหลวงและตระกูลยมเถรนะครับเพราะว่าคนหนึ่งธงชัยยมเถรอย่างที่ผมไปทราบกันว่าเป็นนักมา5สมัยแล้วครับ
1: ครับ
13: แล้วก็ผลงานหนึ่งนั้นมันซึ่งประเทศแรกคือเรื่องการศึกษาเรื่องการศึกษาแม้จะคุณเดชรัตน์ได้สมัครวันนี้ก็ยังยอมแล้วว่าจะสานต่อนโยบายเรื่องการศึกษาของในเมืองธงชัย
1: ครับ
13: เพราะว่า
1: อันนี้ก็แปลกนะไปการหาเสียงที่บอกจะสารต่อนโยบายของคู่แข่งใช่ไหม
13: คือที่บอกไงคุณเดชรัตน์เนี่ยเป็นนักพิจารณาวิชาการดังนั้นเนี่ยจะไม่ใช่แบบนักการเมืองไฟเตอร์อ่ะเนี่ยต้อง คือผมว่าแฟนด้อมส้มบางส่วนอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ใช่อะไร
1: ไม่ใช่มวยชกอ่ะ
13: มองไปพี่พนองไปหน่อยไอ้ผมมันนี่เน
1: า
13: ะอ่าไปจะเนี่ยซึ่งแต่ว่าก็ต้องดูแหละว่าทีมสสทั้งหมดของนนทบุรีเนี่ยนะครับ
1: ครับ
13: ยังไงแล้วก็คือผู้หลวงเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะครับจุดอ่อนของกลุ่มผู้หลวงคือความเป็นเอกภาพ
1: อืมพี่แขนที่เกิดว่าคนไปลงคะแนนเสียงถ้าไปสู่ท้องถิ่นนะถ้าคนไปลงคะแนนเสียงน้อยเนี่ยโอกาสคุณเดชรัตน์จะได้คะแนนน้อยตามมีไหม
13: ก็ถ้าผู้ชี้เห็นน้อยเนี่ยก็คงจะสู้ทางฝั่งขึ้นอยู่ไม่ได้
1: เพราะว่าผมดูประสบการณ์โดยทั่วไปถ้าเกิดท้องถิ่นคนไปเลือกตั้งน้อยพอน้อยคนที่แบบอาจจะมีชื่อเสียงแต่ไม่ได้ลงพื้นที่มาก่อนหรือพื้นที่หลักก็จะพลาดกันนะ
13: ก็คือตรงนี้นะครับฐานเสียงหลักของที่ผ่านมาเนี่ยของพรรคประชาธิปไตยชนะสสนะที่จะมาการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าการเลือกตั้งนอกเขตแล้วกลุ่มคนที่อยู่บ้านรั้วใหญ
1: ่ครับ
13: ซึ่งบ้านรั้วใหญ่ในเมืองนนทบุรีเยอะมากนะ
1: ครับ
13: ซึ่งการเมืองเก่าการเมืองแบบใหญ่เข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงอันนี้ที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าพอเป็นเรื่องทำไมเมื่อเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยพรรคประชาธิปไตยแพ้คุณนิรงชัยอยู่60,000คะแนนเนี่ยเพราะว่าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้า
1: ครับ
13: ไม่มีเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วก็พอไปเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยจำนวนไม่อยู่ในจังหวัดคนจะใช้สิทธิ์น้อยพอจะใช้สิทธิ์น้อยก็พรรคอะไรก็จะเสียเปรียบก็ครั้งนี้ก็มีเวลาหาเสียงท่านได้ที่วันที่20กันยาเรียกละ
1: 20กันยา
13: เรียกยัง
1: อนุญาตก็ประมาณเดือนที่หน่อย
13: ครับใช่ขณะที่เลือกตั้งอบจขอนแก่นเนี่ยเลือกตั้ง27นะครับ27กันยา27กันยาคือจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเนี่ยการจะได้ตั้งเร็วหรือไปอันนี้ขึ้นอยู่กับกตคนจัดการ
1: ครับ
13: แต่ภายในกรอบเวลานั้นแต่ทางกตทางเงินบริเนี่ยเอา20กันยาเร็วมากเร็วมาก
1: ครับ
13: แต่ขณะที่ทางอบจทั้งอบจขอนแก่นเนี่ย27นะฮะอีกไปอีกสัปดาห์นึงไปสัปดาห์27กันยา
1: ครับ
13: ดังนั้นในระยะเวลาที่จะต้องกระชับอย่างนี้ผมว่าทำไงอ่ะเอาเครื่องถ้ามองแบบการจะตั้งนะ
1: คร
13: ับไอ้เนี่ยทำเพิ่งว่าจะเป็นต่อว่า
1: อาจจะเป็นต่อนะครับ
13: เป็นต่อเพราะว่าคือด้วยความที่ผลงานของพลเอกธงชัยแล้วก็เป็นกลุ่มทายาทมาลงเนี่ยคนอาจจะคะแนนสงสารเอาไปถึงง่าย
1: ใช่แล้วความนิยมต่อนายกธงชัยก็มีอยู่สูงกันนะฮะบวกคะแนนครับสงสารบวกผลงาน
13: ครับฉะนั้นเนี่ยทางหลานทางลูกสาวเนี่ยก็จะได้คะแนนสงสารอ่ะจริงจริงมันมีความพยายามนะ
1: ครับ
13: มีความพยายามของวงในเล่าบางว่ามีความพยายามของพึ่งหลวงปีนึงเนี่ยพยายามจะไปล็อบบี้ตัวสองไปเชียร์ชื่อท่านหนึ่งมาลงสมัครเรียกองจอง
1: ครับ
13: แต่ว่าพอดีแต่สมบัติชื่อท่านนั้นไม่ลงถ้ามาลงแบบเป็น3คนนะ
1: ครับ
13: มีถ้าแบบเนี้ยพรรคประชาชน
1: อ๋อเพราะว่าตัดคะแนนกันเองนี่เหรอ
13: ใช่ครับเพราะผู้หลวงจะตัดคะแนนเอง
1: ครับ
13: โชคดีว่า
1: ครับ
13: ไม่ใช่ของนี้ตัดเลยนี่
1: ครับครับพี่แขกครับเปิดราพอดีเลยจะต้องขอบพระคุณพี่แขกนะฮะแล้วก็ต้องฝากทุกท่านด้วยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนครับเวทีของคิดวันนี้ครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: เวทีความคิด ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
15: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ M-Cord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
16: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยศศิธรกุวังคดีโลกกต.เผยผลเสียสักเยือนรัสเซียเดินหน้าขยายการค้าลงทุนเร่งเจรจา FTA ไทยยูเรเชียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวสรุปผลการเดินทางเยือนรัสเซียของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการเยือนรัสเซียณกรุงมอสโกระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมโดยครั้งนี้เป็นการเยือนสานต่อจากทวิภาคีของนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีรัสเซียช่วงก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนมิถุนายนซึ่งวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายโอกาสความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างกันพร้อมได้นำคณะภาคเอกชนร่วมเดินทางไปด้วยประเด็นสำคัญในการเยือนครั้งนี้คือการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการขยายการค้าและการลงทุนปัจจุบันทั้งสองฝ่ายมีการค้าระหว่างกันยังไม่มากนักเมื่อปี2568มีมูลค่าการค้ารวม 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้ผลักดันให้มีการเร่งดำเนินการเพื่อเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียซึ่งถือเป็นตลาดใหม่ที่มีศักยภาพของประเทศไทยหลังจากนี้จะมีการจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆและสนับสนุนให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันสันติธารชี้เศรษฐกิจไทยเจอ3คลื่นไตรมาส3รัฐเร่งอัดมาตรการพยุงพร้อมเผยผลลงทุนเอกชนพุ่งแรง 13.4% นายสันติธารเสถียรไทยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาส2ปี2569สะท้อนความท้าทายหลายด้านโดยเศรษฐกิจไทยกำลังเผชิญแรงกระแทกจาก3คลื่นสำคัญได้แก่พลังงานแพงเงินเฟ้อและกำลังซื้อที่ชะลอตัวซึ่งทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องเร่งประคองเศรษฐกิจในระยะสั้นเพื่อป้องกันไม่ให้แรงกระแทกดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาวสำหรับแรงกระแทกแรกคือวิกฤตพลังงานหลังราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้นส่งผลให้ไทยมีการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในไตรมาส2มากกว่า6แสนล้านบาทแรงกระแทกที่2คือเงินเฟ้อภาวะของแพงโดยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ปรับจากระดับติดลบขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 3% ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI เพิ่มขึ้นมากกว่า 8% ซึ่งเป็นสัญญาณว่าผู้ผลิตยังแบกรับต้นทุนอยู่ส่วนแรงกระแทกที่3คือกำลังซื้อหดตัวในสันติธารกล่าวว่าไตรมาสที่3ปี2569เป็นช่วงเวลาสำคัญของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากตัวเลขเศรษฐกิจแบบไตรมาสต่อไตรมาสในไตรมาส2หดตัวลงแล้ว1ครั้งแม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญแรงกดดันแต่ยังมีสัญญาณบวกจากการลงทุนภาคเอกชนที่ขยายตัว 13.4% ในไตรมาส2ซึ่งเป็นการเติบโตสูงสุดในรอบ13ปีกรมการจัดหางานผนึกบก.ปคม.ช่วย80คนหางานถูกหลอกส่งทำงานแคนาดาฟินแลนด์เสียหายกว่า20ล้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวถึงกรณีกลุ่มคนหางานประมาณ80คนร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงโดยอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์โดยมีสัญญาจ้างระยะเวลา2ปีรายได้สูงถึงเดือนละ 70,000 บาทคนหางานแต่ละรายจ่ายค่าดำเนินการคนละประมาณ 65,000 ถึง 85,000 บาทแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางได้จริงส่งผลให้มีผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นความเสียหายประมาณ20ล้านบาทและกลุ่มผู้เสียหายได้เดินทางไปแจ้งความต่อกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์กรณีดังกล่าวกรมการจัดหางานได้เร่งประสานความร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์เพื่อร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์และให้ความช่วยเหลือพร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องหากพบว่ามีการกระทำความผิดจับตาข้อตกลงหยุดยิงสหรัฐอิหร่านหมดอายุวันนี้หลายฝ่ายจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างวิตกกังวลหลังจากข้อตกลงหยุดยิงระยะยาว60วันระหว่างสหรัฐและอิหร่านกำลังจะหมดอายุลงในวันนี้โดยที่ยังไม่มีข้อตกลงสันติภาพฉบับสมบูรณ์เกิดขึ้นรวมถึงยังไม่มีท่าทีกลับมาเปิดหน้าน้ำในช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการขณะที่สถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายกลับมาตึงเครียดและห่างไกลจากความสำเร็จมากกว่าเดิมต่างฝ่ายต่างกล่าวหาอีกฝั่งว่าละเมิดข้อตกลง สหรัฐได้ประกาศยกเลิกข้อยกเว้นการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านและกลับมาดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือขณะที่อิหร่านตอบโต้ด้วยการโจมตีฐานทัพและทรัพย์สินของสหรัฐในภูมิภาคและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สศิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคน

0: ึ่งโดยสลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
1: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
0: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plusโฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น. ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
2: ับเฮ้ยเดี๋ยว
0: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: ผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะอยู่กันเป็นเพื่อนทุกวันนะคะ3ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะแล้วก็ออกอากาศซ้ำอีกครั้งตอนตี4วันนี้นะคะคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาจะมาพูดคุยกันในประเด็นไหนอย่างไรในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณป๊อปได้เจออะไรบ้างก็พร้อมที่จะมาคุยอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อปงานที่จะพูดคุยกันเนี่ยนะคะปกติคุณป๊อปก็จะได้เดินทางไปหาประสบการณ์ต่างจังหวัดมีครอบครัวมีคุณยายมีน้องชายมีคุณพ่อนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายๆแวดวงที่จะมาร่วมกิจกรรมกันไม่ทราบว่าคุณป๊อปพร้อมแล้วนะครับสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีค่ะพี่แกง
3: ค่ะวันนี้อยู่ในอินดอร์หรือเอาท์ดอร์คะเนี่ย
4: ว
3: ัน
4: นี้ในรถค่ะกำลังเดินทางจากบ้านอยู่ค
3: ่
4: ะ
3: ค่ะมีภารกิจไปทำอะไรที่ไหนมาบ้างคะเนี่ย
4: ก็ไปเจอพี่หนิงค่ะไปเจอพี่หนิงค่ะที่รถถังแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็มีกิจกรรมเล็กน้อยที่ไปเจอที่นั่นกันค่ะ
3: ช่วงนี้กิจกรรมด้านสุขภาพมีไหมคะหรือว่าเป็นกิจกรรมด้านสนุกสนาน
4: มันมีหลายอันนะคะแต่ถ้าเราถามว่าที่กรุงเทพก็คือกลับมานะคะนักเรียนโยคะก็คือบ่นมาหลายเดือนว่าเนี่ยครูหายไปตั้ง4เดือนหายไปไหนแล้วบอกว่านักเรียนตามแล้วค่ะนิ้งบอกว่าอยู่ต่อพ่ออยู่ต่อเดี๋ยวอยู่ช่วยเราก่อนที่ในฝ่ายโอเคอยากอยู่นะแต่ว่านักเรียนเรียกร้องแล้วค่ะต้องกลับไปก็กลับไปกรุงเทพไม่ได้ไปทำงานค่ะแบบสอนเป็นครูเป็น

0: เป็นเด็กดีค่ะตอนนี้ต้องเป็นครูที่ดีแล้วค่ะ
1: คุณครูไปชาร์จแบตที่เกาะช้างกับพี่หนิงเนี่ยใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้จริงๆนะคือว่าจะบอกจริงๆว่าไม่ได้ไปชาร์จแบตแต่จริงๆไปดูเรื่องแบบว่าจะเซตอัพอะไรขึ้นมาเพราะเราไม่เห็นนะว่าเราไปตั้งแต่แรกๆกับพี่เก่งมาว่าเกาะช้างมันมีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไห
1: ม
0: แล้วก็อยากจะแบบว่าช่วยตรงนี้ไปก็ไปดูแล้วก็คือพาเพื่อนไปด้วยอะค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวก็บางอยู่สถานที่อยู่แล้วหลายอย่าง
1: ค่ะเนื่องจากเกาะช้างเนี่ยเขาก็เลือกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติด้วยเนาะแล้วก็ช่วงหน้าฝนก็จะถือว่าเป็นช่วงกรีนซีซั่นแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปไม่เยอะมีเวลาน้ำขึ้นน้ำลงแต่ก็มีธรรมชาติที่งดงามมีอากาศที่ดีมีชุมชนคนน่ารักใช่ไหมมีผลไม้ที่ขึ้นทะเบียน GI โอ้ยทุกอย่างมันน่าจะไปอยู่มากๆ
0: มันดีเยอะค่ะแล้วปีนี้คือการเศรษฐกิจมันแย่ที่สุดของเกาะช้าง
1: โอ้ใช่
0: นะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแบบว่าลบกับเขมร
1: มีสถานการณ์ความไม่สงบนักท่องเที่ยวเจอช่องแคบโฮมุสใช่ไหม
0: เนาะแล้วก็มันก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาแต่ช่วงโลก็โลมากๆคือเดือนหน้าเดือนกันยาพี่เก่งรู้ไหมคะว่ามันจะต่ำที่สุดโลที่สุดคือค่าห้องที่แบบว่าที่เราไปพักได้เมื่อก่อนก็เป็นหมื่นนะคะครั้งนี้ลดจากว่าลดเยอะมากแล้วไม่ถึง 2,000 น่ะนะคะแล้วเขาบอกว่าบางห้องกันยานะลดมากกว่านี้อีกลดไปอีกค่ะเพราะกันยาคือแบบว่าต่ำที่สุดของปีที่เกาะช้างค่ะ
1: ค่ะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปน้อยเนาะอาจจะมีช่วงมรสุมหรือฝนตกบ่อย
0: ไม่ค่ะมันเป็นปกติของเกาะช้างค่ะ
1: เดือนกันยายนใช่ไหมเดือนกันยา
0: ไม่ค่ะมันคือมันอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เราไปกินทุเรียนกัน
1: เราไปกินกันเดือนเมษาใช่ใช่
0: ช่วงหน้าฝนนะคะพี่เก่ง
1: ใช่ใช่
0: นะคะแล้วคือทั่วประเทศไทยทั่วเอเชียทั่วโลกแบบมันคือก็จะเป็น
1: ช่วง
0: ปลายปี
1: ใช่ใช่
0: เย็นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ปีใหม่นะคะนั่นแหละคือมันเป็นช่วงไฮมันทุกที่ไม่ใช่แค่เกาะช้างค่ะ
1: พอพูดถึงเรื่องเราจะหาโอกาสในการทำธุรกิจเนี่ยคุณป๊อปมองว่ามันมีช่องอะไรที่เราจะไปเติมเต็มกันได้บ้างไหมเช่นอาหารสุขภาพหรือเวลเนสอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหม
0: ไม่มันต้องอะไรที่มากกว่าคือจริงๆนะพูดตรงๆนะพี่เก่งเราเบื่อคำว่าเวลเนสมากๆแล้วว่าแปลว่าอะไรอ่ะมันแปลว่าอะไรพี่เก่งคะ
1: เขาบอกว่าทำให้สุขภาพดีเวลดีขึ้น
0: แล้วคือเข้าใจไหมพี่เก่งคือแบบว่าคือเราตามกระแสอ่ะ
1: เออ
0: กระแสกันหมดเลยอ
1: ่
0: ะนะคะแต่โอ้เวลเนี่ยต้องมีแช่น้ำร้อนน้ำเย็นอะไรขึ้นมาบ้างแต่แล้วคือแบบว่าบางทีเอาน้ำแข็งมาใส่นะ
1: ไอซ์บัค
0: แล้วก็เข้าใจไปคือว่าถ้าเราเป็นคนท้ายแล้วคนอื่นแช่ไปอ่
1: ะ
0: มันจะแบบมันจะหยาบผิวจะเปื่อยไหมเนี่ยนะเราคือผู้รู้เปล่านะคือการที่จะ wellness จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การที่เรามีวินัยเร
1: ื่อง
0: การกินเรื่องการนอนเรื่องการดูแลตัวเองตลอดเวลาการดูเรื่องน้ำตาลใช่ไหมคะอันนี้แบบนี้มันสำคัญกว่า
1: คือ
0: จะไปพุ่งเราเนี่ยดูนี่นั่นคือมันเพียงจะมันแค่เป็นภาพพจน์เนาะเป็นภาพอย่างเดียวแต่จริงๆตอนนี้คือเราดูเรื่องการแบบเพลงแฟสติวัลประมาณนั้นมากกว่า
1: ค่ะ
0: อะไรที่รวมกันนะคนไทยคือชอบฉลองเนาะ
1: เดี๋ยวฉลองช่วงวันหยุดยาวฉลองรุ่นพี่เกษียณเดี๋ยวเดือนกันยาเนี่ยจะต้องกินเลี้ยงงานเกษียณกันทุกเขาเรียกว่าทุกสุกแน่เลยอ่ะคุณป๊อปแล้วก็มันจะมีงานเลี้ยงเพื่อนรับน้องใหม่งานบายจูเนียร์หรือบายซีเนียร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคนที่เตรียมพร้อมจะฉลองนี่ก็หาได้ทุกเทศกาลค่ะคุณป๊อปค่ะเรื่องกินเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรารู้เลยว่าเรากินอะไรเข้าไปแล้วก็เป็นพิษนะนี่พี่เก่งเจอเพื่อนท่านหนึ่งท่านมีภาวะตอนนี้ก็คือมาเจอคุณหมอได้ปีหนึ่งเนี่ยคุณหมอบอกภาวะตับแข็งระดับ4เลยอ่ะแล้วก็ต้องเจาะท้องหน้าท้องทุกๆสัปดาห์เลยเพราะว่าต้องเอาน้ำออกเนื่องจากตับเนี่ยมันไม่ขับน้ำออกแล้วต้องทานยาแล้วก็พุงก็จะป่องแต่ฟันเอ้ยกระดูกเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงดีหมดเลยนะเนี่ยก็คือที่ร่างกายถูกทำลายอย่างเดียวก็คือตับ ต่เขาเป็นคนที่ไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่อ่ะคุณป๊อปอันเนี้ย
0: พี่เก่งคะขอดูน้ำตาลแล้วกันค่ะ
1: เพราะว่าน้ำตาล
0: เพราะว่าน้ำตาลอ่ะมันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านี่ต้องไปอ่านมาเพราะว่าเพื่อนคนนึงเป็นเกาต
1: ์
0: นะคะก็คือบาข้างแล้วเป็นเกาต์คือแบบว่าโอ้โหไม่ได้เลยเจ็บมากเขาเจ็บมากเดินไปไหนไม่ได
1: ้
0: กินยานะคะคุณเราไปสืบมาว่าเกาต์อ่ะจริงๆแล้วคือมันแบบว่ายูริกแอซิดมันไม่ใช่มาจากไก่หรือว่าบางหมดอะไรหรอกนะมันคือจริงๆมันมาจากเพราะว่าไตรกลีเซอไรด์ของเราน้ำตาลมันเยอะเกินไปนะคะไตรกลีเซอไรด์เท่าไหร่คือมันเยอะเกินไปก็จะเห็นนะคะมันจะออกมามันเป็นพิษนะคะแล้วก็ยูริกแอซิดตอนช่วงโควิดก็นะคนก็สั่งแกร็บอาหารนะคะน้ำมันพืชทั้งหลายที่มันเป็นท็อกซิกของร่างกายน้ำตาลปลอมน้ำมันปลอมทุกของพวกนี้มันไม่ควรกินไปค่ะนะคะต้องระวังมากๆคือพี่เก่งเราไปนี่ปีนี้ไม่รู้ทำไมนะเป็นปีของเกาะช้างจริงๆอ่ะมันไม่เลยดึงดูดไปแล้วก็คือไปทุกครั้งมันก็แบบเฮ้ยเห็นอะไรมากขึ้นเห็นอะไรมากขึ้นเนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็อยากจะช่วยอ่ะมันเลื่อยมันดึงเราไปวันนี้ขึ้นมาเจอเพื่อนๆที่เขาเห็นด้วยแล้วไปทุกคนแบบมันแล้วมันเศรษฐกิจมันแย่มากอ่ะคือไม่เคยมันแย่ขนาดนี้อ่ะแล้วห้องพักแบบอะไรกันเนี่ย
1: สวยๆราคาตกมาเลยใช่ไหม
0: นะเป็นหมื่นตอนนี้คือแบบเนี่ย1,000-2,000 1,500
1: ค่ะ
0: นะก็มันคือเขาต้องการให้คนไปพักเพราะว่าโรงแรมอันใหญ่ๆนะคะก็มีพนักงานถ
1: ้
0: าคนไม่ไปใช้สถานที่ก็
1: งานก็ว่าง
0: แต่งยังไงนะคะแต่ว่าคือพนักงานไม่มีงานทำจะต้องเก็บพนักงานถึงแบบตอนช่วงปลายปีนี่นะกาธันวาเนี่ยโอ้โหไม่ต้องไปค่ะ
1: นะคะไม่ก่อน
0: หน้าม านะคะ
1: นั้นแน
0: ่นไม่ก่อนหน้ามาเมื่อวานก็พาไปนะคะก็มีคนไป5คนนะก็ไม่มีใครในเกาะมามันเกาะเล็กๆมากเลยแต่บอกว่าตอนช่วงไฮนะ 2,000 คน
1: โอ้โหหัวกันนี่ชนกันดำน้ำชนกัน
0: ไม่เห็นตาเลยค่ะ
1: ไม่เห็นตา
0: ช่วงท้ายไม่ต้องมาแล้วค่ะค
1: ือ
0: บอกว
1: ่
0: า
1: ใช่ใช
0: ่
1: ความเขาเรียกว่าหนาแน่นของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่ทุกคนรู้นะช่วงไฮซีซันช่วงโลซีซันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจัดระบบการท่องเที่ยวของเราได้โดยที่แบบไม่ต้องการคนหนาแน่นเราก็ไปช่วงนี้แหละดีที่สุดใช่ไหมคุณป๊อปราคาถูกไม่ต้องแย่งอาหารไม่ต้องเห็นพลาทีนเต็มไปหมดเวลาทำได้
0: ไม่จะจัดยังไงคะจะทำให้แบบไม่หนาแน่นแล้วทำราคาถูกพี่เก่งบอกนี่จะทำยังไงคะหนูอยากรู้เหมือนกัน
1: เออถ้า
0: ราคาถูกพี่ไม่เท่าไหร่คะหนูอยากรู
1: ้เอาอย่างที่คุณป๊อปบอกว่าเขาลดราคาเหลือห้องพัก1,500อย่างเงี้ยใช่ไหมคนที่มีวันหยุดหน่อยก็อาจจะแทนที่จะลาพักร้อนช่วงคนเยอะๆไปลาพักฝนช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มาช่วงเดือนกันยาอะไรอย่างเงี้ยค่าพักที่พักก็ย่อมยาวหน่อยไงคือเราวางแผนได้ไง
0: ค
1: ือ
0: มันเศรษฐกิจมันซึมเศร้าไปทุกที่อ่ะพี่เองนะบางทีไปบางแสนก็ไม่มีคนอ่ะไปตรังร้านอาหารที่มันดังๆก็ไม่มีคนคือแบบคือนะเรามีหนี้มหาศาลแล้วก็โหมันหลายๆอย่างเลยค่ะ
1: เออใช่มีมันมีความกระตุกในเวลาเราจะใช้เงินอ่ะคุณป๊อปเหมือนกับมีคนพูดกอกหูว่าเก็บเงินสดนะเก็บเงินสดนะอย่าใช้จ่ายนะอย่าสุรุ่ยสุร่ายนะสงครามจะอีกยาวไกลนะน้ำมันจะแพงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันฟังทุกวันเป็นไหมว่าเราจะหยิบเงินใช้สัก100-200เนี่ย500-1,000เราก็จะแบบคิดแล้วคิดอีกเป็นไหมคุณป๊อปเป็นไหมฟังข่าว
0: คนที่เขาคิดเรื่องการใช้เงินจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินคนที่ไม่คิดนี่แหละจะมีปัญหาค่ะใช่ไหมคะพี่เก่ง
1: เออตอนนี้พี่เก่งก็สิ้นคิดจะใช้เงินช็อปออนไลน์ช็อปออนไลน์ไปเนี่ยโอ้ยยังพอมานั่งดูแล้วเอ้าตายแล้วเราเพิ่งเตือนตัวเองไปว่าอย่าเผลอไปกดช็อปออนไลน์นะเออต้องมีสตินิดนึง
0: เออก็ไม่ซื้อเลยค่ะเราไม่ซื้ออะไรออนไลน์เลยไม่ซื้อไม่แตะไม่อะไรใครโทรศัพท์มาแบบมีคนส่งของจากอันนี้นี่ไม่ให้แชร์โกหกแล้วล่ะนะคะอย่ามาเล่นกับฉันฉันไม่เคยซื้อออนไลน์ฉันชอบซื้อของแล้วไม่ชอบจับไปแตะแล้วไปลองอ่ะเสื้อผ้าที่คนแบบซื้อมามันจะแบบทุกคนแบบนะส่วนใหญ่ก็จะไม่ถูกชะตาต้องถูกไปสมกับสมมาเออเป็นขอบชอบไปเลือกเองมากกว่า
1: นี่หรือซื้อกางเกงมา2ตัวสีดำกับสีขาวเพราะคิดว่าจะใส่ไปงานทำบุญกับใส่ไปงานศพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เจอว่าโอ้เราสั่งไซส์ไปแบบเอวตัวเลข2หลักขนาดนี้ปรากฏเขาส่งมาแบบไซส์พอดีเป๊ะเลยคือห้ามเราอ้วนอีกเลยอ่ะคุณป๊อป
0: ไม่แนะนำเราพูดถึงเสื้อผ้านะคะคือไม่แนะนำ
1: ซื้อออนไลน์แล้วก็เรา
0: อันที่สำคัญนะด้วยพวกเราเนี่ยคือมันแบบเป็นช่วงวัยนี้นะคะโดนเสื้อผ้าที่เป็นพลาสติกอะที่พลาสติกทั้งหลายอะมันไม่หายใจมันร้อนมากๆไม
1: ่
0: แก่อย่างนี้ต้องใส่แบบเป็นคอตตอนหรือว่าไม้ไผ่หรืออะไรที่เป็นผ้าธรรมชาติที่มันหายใจได้อะ
1: เป็นใยผ้าฝ้ายเป็นใยกันชงอันนี้พี่เก่งมีผ้าฝ้ายลินินอะไรเนี่ย
0: ใยกันชงดีมากๆเลยบอกตรงๆใยกันชงนี่คือทั้งทำกระดาษทำเสื้อผ้าทำอะไรมันคือมันต้องตัดต้นไม้เลยแหละ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ใช่ใช่
0: ม
1: ัน
0: ก็เป็นสิ่งที่ดีมาก
1: ๆตอนนี้มีเสื้อผ้าทำจากใยกล้วยนะเขาเรียกว่าเส้นเขาเรียกเอาเปลือกต้นกล้วย
0: ฟิลิปปินส์ค่ะคุณไทยสับปะรดชาก็ใช้เป็นหลายสับปะรดหลายชาติแล้วค่ะ
1: บ้านเราก็ปลูกสับปะรดนะเออใช่ไหมแต่เอาใยสับปะรด
0: ไปว่าค่ะพี่เก่งคือด้วยความว่าเสื้อมันถูกจะต้องเช็คนะคะมันพาเลสเตอร์หรือเปล่าของพลาสติกพวกนี้มันอยู่ในผิวเราแล้วก็หายแบบผิวจะไม่หายใจแล้วมันก็นะซึมซับเข้าไปร่างกาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็โอ้ยจะพยายามแบบไม่เอาเสื้อพลาสติกหรือว่าเอาพาเลสเตอร์ใส
1: ่
0: เรื่องมาตรงนี้หน่อยนึงนะคะคือหมอก็เหมือนกันผ้าปูที่นอนทุกอย่างก็อยากจะไม่ให้เป็นคอตตอนหรืออะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะให้มันหายใจได้เพราะว่าอากาศประเทศไทยมันร้อน
1: ใช่
0: มันนะใช่ไหมคะถ้าผิวมันไม่หายใจมันก็โอ้ร้อนเหงื่อแตกเลยล่ะค่ะ
1: ผ้าปูที่นอนก็ส่งผลต่อการนอนเหมือนกันใช่ไหมคุณป๊อป
0: มากเลยค่ะ
1: ปลอกหมอนผ้าปูที่นอนทำให้เรานอนไม่สบายเราก็นอนหลับไม่สนิทเนาะเป็นไหม
0: ค่ะจริงค่ะแล้วที่ไปนอนที่โรงแรมที่ไปประจำไม่ได้ตั้งใจโฆษณาแต่ว่าไปประจำที่อาวาเนี่ยนะคะเพราะว่าเตียงโหยกระชับแบบนิ่มมากนะคะเตียงเฟิร์มมากที่คนไปแล้วบอกโหยชอบเตียงชอบหมอนชอบอะไรทุกอย่างคือไปนอนที่ไหนแล้วนอนสบายเนี่ยคือมันแบบโอ้โหรักเลยล่ะแล้วยิ่งราคาดีด้วยแบบไปสามสี่ครั้งแล้วค่ะเนี่ย
1: เรื่องที่นอนก็ต้องมีความนุ่มพอเหมาะใช่ไหมเพื่อจะทำให้การนอนของเรามีประสิทธิภาพหลับลึกได้ด
0: ีมันไม่ใช่แค่นุ่มนะคะแล้วต้องเฟิร์มไม่ใช่นุ่มเกินไปมันถึงที่พอดีเนาะถ้ามันนุ่มเกินไปก็เรานอนเอียงข้างก็จะเจ็บไหล่ถ้ามันเฟิร์มเกินไปก็ใช่ไหมมันจะแบบพอดีพอดีไม่ใช่เนาะพอดีพอดีให้เจอ
1: การหาที่นอนพอดีได้นี่โอ้โหต้องสำรวจบางทีเดินกันเป็นทดลองนอนกันตามห้างที่เขาโชว์ที่นอนกันก็มีนะจนพวกพนักงานบอกห้ามลองนอนครับพี่อาบอกไม่ลองนอนแล้วจะรู้ไหมว่ามัน
0: ม
1: ี
0: ค่ะมีค่ะไปอีเกียเลยค่ะก็ดีก็ได้นะคะ
1: เ
0: ขาพระเจ้าให้มีเขาจะมีชักชวนให้แบบลองเลย
1: ต้องไปหาห้างที่เขาให้ลองนอนนะคะเพราะว่ามันคือ1ใน3ของชีวิตเราเลยใช่ไหมคุณป๊อป8ชั่วโมงเนี่ย
0: มันสำคัญที่สุดค่ะเขาไม่แบบเนาะทำไมเราไม่ดูแลเรื่องการนอนนะมันเหมือนให้ชาร์จแบตเตอรี่อ
1: ่
0: ะคนเราเป็นห่วงเรื่องการชาร์จแบตเตอรี
1: ่
0: มือถือมากกว่าแบตเตอรี่สมองเราอีก
1: ฮะ
0: ใช่ไหมคะมันก็จะมีปัญหาเราจะให้ที่หนึ่งเลยนะคะการที่จะดูแลสุขภาพแอนตี้เอจจิ้งที่สุดที่หนึ่งคือการนอนนะการนอนเลยค่ะทำให้เป็นไปได้คือถ้านอนก่อนเที่ยงคืนจะดีมากๆนะคะเราเองในตอนเชียงอยู่กรุงเทพนะคะ4 ทุ่ม5 ทุ่มก็มันต้องฝึกค่ะพี่เจ
1: ใช่ใช่
0: นะแล้วคือห้ามขอร้องนะคะห้ามมือถือขึ้นเตียงนอนนะตาลายแล้วจะนอนไม่หลับแล้วก็อย่าโทษใครนะคะโทษตัวเองไป
1: ไถไปไถมานี่สลบคามือถือก็เยอะนะเขาเรียกว่าหลับคาอกเอ้ยไม่ใช่มือถือตกคาอกอีกอันนึงนี่ก็คือที่เราจะย้ำเสมอเลยก็คือเรื่องชาร์จมือถือใช่ไหมคุณป๊อปว่าชาร์จมือถือหัวนอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปไกลๆหน่อยนอนให้สงบหลับตาปิดสนิทโอ้แต่พี่เก่งเป็นคนเปิดไฟ
0: นะคือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเด็กๆที่เล่นมือถือตั้งหรือว่าเล่นพวกจอเล็กๆอย่างเงี้ยนานๆ
1: อ
0: ่ะโตขึ้นมาออลไซเมอร์มาเผลอคุยไม่รู้เรื่องนะคะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มันมากเลยอ่ะแล้วไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่คือแบบแค่คนสูงวัยอ่ะนะก็เล่นพวกนี้นานๆแล้วก็กลับมาหาเราบอกว่าครูคะ
2: จ็บคอเจ็บหลังปวดตาไม่มีนานเท่าไหร่แค่6ชั่วโมงเองแล้วทำไมเล่นเยอะขนาดนั้นไม่เสร็จแล้วไม่มีอะไรทำโอเคนะ
1: เพราะฉะนั้นเราต้องหากิจกรรมทำแทนการเล่นมือถือ
2: มันจำเป็นมากเลยค่ะมันจำเป็นเราต้องแบบว่ามีแบบนะรูทีนของเราต
1: ื่
2: นมาไปเดินตอนเช้าทำนี่ทำนั้นไปบางท
1: ี
2: ก็มีเวลาให้มันคือว่าเออมันเหมือนแค่กินขนมเนาะถ้ากินทุกวันมันไม่เป็นมันไม่พิเศษแล้วอ่ะถ้ามือถือเราดูแบบว่าขอรอนะพยายามดูแล้วกันว่าเนาะดูกี่ชั่วโมงเพราะว่ามันรู้ได้นะคะว่าเราเล่นมือถือกี่ชั่วโมงใช่ไหมคะ
1: หน้าจอมันจะมีบันทึกเอาไว้แล้วมันก็จะส่งสัญญาณเตือนมาคุณใช้เวลานานเกินไปแล้วนะคุณเข้าใกล้จอเกินไปนะมันก็จะเตือนอะไรอย่างเงี้ย
2: เตือนหรอไม่ของเราไม่เตือนของเด็กร้อนเลยค่ะเทคนิคอันนึงนะพี่เจ๋งเราใช้ของน้องเอนะคือว่าเราไม่ซื้อมือถือใหม่น
1: ะ
2: คะแล้วคือถ้าแบตเตอรี่มันตายเร็วก็แปลว่าห้ามเล่นต่
1: อเขาเรียกว่าใช้คัดไปเลยใช่ไห
2: มคือเราใช้มือถือรุ่นเก่ามากๆเลยนะรุ่นเก่ามากๆเป
1: ็
2: นเพื่อนร้อไปแล้วบอกว่าเฉยถ้าไม่ติดมือถือว่ะจะม
1: ี
2: ชื่อของฉันเองแต่ฉันอยากจะแบบว่าถ้ามือถือหมดแบตเตอรี่เร็วก็คือว่าก็อย่าใช้มันจบแล้วนะมันลงมาคับเลยอ่ะ
1: เหมือนเป็นกติกาเป็นเดดไลน์ให้เราไปในตัวเลยนะคะ
2: แล้วเป็นการรางวัลนะพี่เก่งคิดว่าอาจจะเล่นมือถือก็คือต้องแบบว่าถูบ้านก่อนทำนี้ก่อนจะให้เล่นนะคะจะมีเวลาของเขาอ่
1: ะ
2: ค่ะแล้วก็เก็บไว้ทุกครั้งเราเล่นนานๆนะมันจะปวดหัวปวดตาปวดมือพลาดหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
2: ใช่ใช่อย่าเป็นท่าของมันค่ะนี่เป็นเครื่องมือค่ะ
1: พวกติดซีรีส์ก็ทำใจไว้หน่อยนะคะให้ลิมิตแค่วันละเรื่องพอใหญ่
2: ๆยากมากนะคะบางทีเห็นพวกสวมาเดินมาบอกว่าเนี่ยดูซีไปถึงเช้าเลยตาเบลอมาเลยแต่ทำไมอ่ะมันนอนไม่หลับอ่ะขอแนะนำนะคะอย่าดูซีไปตอนคืนค่ะแล้วก็อย่าเอาทีวีไปห้องนอนค่ะจะช่วยเยอะมหาศาล
1: โอเคเพราะฉะนั้นอาจจะเปิดเพลงเบาๆได้ใช่ไหมคุณป๊อปกล่อมนอน
2: จริงๆส่วนตัวเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยคืออยู่นิ่งๆเงียบๆเป็นบ้างไหมอยู่คนเดียวเป็นบ้างไหมเนี่ยหลับชอบนะฝึกไหนสิคะที่ไม่มีปะอะไรที่ต้องแบบแสงสีแสงคือดับเครื่องเองนะเราคือตื่นเป็นกินกาแฟนะหาอะไรกินให้ตื่นแต่เราคลายเครียดแล้วก็คลายคร่ำเลยแล้วก็หลับเป็นบ้างไหมเนี่ยเขาคิดไหมเขาคิด
1: ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นทำอะไรเป็นทุกอย่างเราลองมาหัดทำให้ตัวเองหลับให้เป็นใช่ไหมนอนให้เป็นแล้วก็ให้หลับลึกหลับสนิทให้มากที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณป๊อปมากเลยเดินทางถึงบ้านปลอดภัยนะคะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะเจอกันวันจันทร์หน้าค่ะคิดอย่างป๊อปค่ะวันนี้นะคะก็เรารู้แล้วแหละว่าเราเป็นได้ทุกอย่างทำทุกอย่างเป็นหมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือจะต้องทำตัวเองให้หลับให้เป็นนะคะดิฉันนี่ก็พยายามนึกถึงเสียงคุณป๊อปอยู่เสมอเวลาเผลอทีไรเราก็จะชอบมาเช็ครายละเอียดไลน์กันตอนก่อนนอนเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าสายตาเราก็ล้าเหมือนกันเนี่ยพอนึกถึงคุณป๊อปปุ๊บเนี่ยสายตามันก็จะแบบเบลอๆวันทั้งวันเนี่ยนะโอ้ชัดมากเลยพอตกดึกๆเนี่ยสัก 4-5 ทุ่มก็จะเริ่มล้าแล้วดวงตาล้าก็ต้องไปพักสายตานะคะอ่ะมาพูดถึงความอยากจะบอกข่าวดีให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะคะตอนนี้ค่ะออมสินออมสุขมาแล้วค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการเงินออมอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ข่าวดีจากช็อปมาเนียค่ะให้คุณอยู่ที่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลามีมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าหรือเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งได้ทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนค่ะเพิ่ม memory SD card ที่สูงสุด 128GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันใครไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าต้องไปทำงานต่างจังหวัดนี่ตรวจคุยดูได้หมดค่ะตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้โดยกล้องเนี่ยนะฮะหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีตอนกลางคืนได้มีโหมดใช้ในที่มืดเป็นอินฟราเรดได้รับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทค่ะโทรไปสั่งนะคะ02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียและก็วันนี้นะคะมีคุณผู้ฟังจำนวนมากเลยที่จองทริปจะไปชิงเต่ากับเราแล้วก็รอโอนเงินนะคะว่าจะไปโอนเงินได้วันไหนขอให้โอนเงินภายในวันพุธนะคะคุณผู้ฟังค่ะผู้ที่จองทริปชิงเต่าของเราไว้เนี่ยนะคะขอให้โอนเงินภายในวันพุธเพราะว่าจะต้องคอนเฟิร์มเรื่องเข้าสถานที่ดูงานแล้วก็ที่พักนะคะแล้วอีกหลายๆสถานที่เนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องคอนเฟิร์มกันคือพี่ๆหลายท่านเนี่ยจองกันแล้วแล้วก็แบบบางท่านมา7ท่านมาครอบครัวรอเพื่อนรอบริษัทเพราะฉะนั้นภายในวันพุธเนี่ยนะคะรบกวนขอให้รีบโอนให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่ามีหลายท่านรออยู่นะคะตอนนี้เนี่ยที่สอบถามทางโปรแกรมมาก็เยอะอยู่เราก็ให้สิทธิ์ท่านที่จองชิงเต่าไว้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้ขอให้รีบโอนเงินภายในวันพุธค่ะไม่อย่างนั้นเราจะมอบสิทธิ์ให้ท่านอื่นไปก่อนนะคะถ้าท่านสละสิทธิ์โดยไม่โอนเงินทันวันพุธเนี่ยเพราะว่ามีหลายท่านรอคิวอยู่ค่ะทริปชิงเต่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราจัดมาตามคำขอของคุณผู้ฟังนะคะเพราะบอกว่าจะไปจีนกันปีละครั้งแล้วอยากไปดูนวัตกรรมอยากไปดูเรื่องที่มันทันสมัยล้ำยุคซึ่งบ้านเราเองเนี่ยอาจจะตามหลังเขาอยู่ประมาณปี2ปีเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ไปเห็นโอกาสได้ไปดูงานก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจแค่คุณไปเห็นเหมือนคุณไปเดินดูพิพิธภัณฑ์แต่เป็นพิพิธภัณฑ์ของอนาคตคุณจะไปเที่ยวคุณก็ได้สะสมความรู้ได้สั่งสมประสบการณ์ได้เปรียบกว่าคนอื่นนะก็เรียกไปหาประสบการณ์ชีวิตไปสัมผัสในข้อมูลที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้แลกมาง่ายๆเพราะเราก็ไม่ได้จัดกันทุกปีเราไม่ซ้ำเมืองนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราไปเอ็กซ์โปที่เซี่ยงไฮ้ปีนี้เนี่ยก็พาไปที่ศูนย์พัฒนาฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์ที่เขาเพิ่งเปิดกันเมื่อต้นปีนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นเราไปก่อนเราก็จะได้เห็นก่อนหรือแม้กระทั่งบริษัทชั้นนำของโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดให้ง่ายๆนะคะถ้าคุณผู้ฟังได้ไปเห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณได้สิทธิพิเศษแล้วแล้วเราก็จัดให้เป็นกรุ๊ปพิเศษจริงๆนะคะถ้าพลาดจากกรุ๊ปนี้แล้วเราก็จะไม่ได้จัดอีกแล้วแล้วก็สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้คุณเนี่ยบอกได้เลยว่าพิเศษสุดๆเพราะคุณผู้ฟังจำนวนหนึ่งได้ติดต่อมาหลังไม้นี่แหละค่ะก็บอกว่าอยากไปเราก็จัดกลุ่มให้แล้วผู้สนใจที่ติดต่อกันมาใน LINE @thinking radio เนี่ยนะคะก็รวบรวมสมาชิกรอกันว่าเพื่อนๆจะรอเพื่อนๆจะไปด้วยบริษัทจะเตรียมงานให้ไปดูงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหลายท่านก็บอกว่าอ่ะจองเดดไลน์เมื่อไหร่โอนเงินเมื่อไหร่ก็ ็ขอบอกเลยนะคะว่าโอนเงินเนี่ยต้องก่อนเดินทาง30วันเพราะฉะนั้นก็เราเดินทางในวันที่20ถึง26กันยายนก็อยากให้รีบโอนเงินกันภายในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะท่านที่จองไว้แล้วยังไม่โอนเนี่ยบอกได้เลยว่าให้ขอรีบโอนเพราะว่ามีอีกหลายท่านรออยู่นะคะอย่าได้ลังเลค่ะเพราะว่าพิเศษจริงๆทีมงานนี่เขาเรียกว่าเตรียมงานกันหามรุ่งหามค่ำนะคะและพิเศษมากๆกับแขกพิเศษพรุ่งนี้จะได้เจอกับแขกพิเศษของเราค่ะเรามีแขกพิเศษที่ไปกับทริปชิงเต่าเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะคะพรุ่งนี้ในรายการ CEO Vision คุณผู้ฟังรอฟังได้เลยค่ะแล้วก็ช่วงหน้าของบอกเล่า965ค่ะมีเรื่องราวดีๆจากคุณหมอต้านะคะที่จะมาแบ่งปันของการดูแลสุขภาพเป็นการวางแผนดูแลว่าเอ๊ะช่วงนี้มีโรคภัยอะไรที่เราจะดูแลตัวเองได้ก่อนที่จะต้องป่วยไข้เราเป็นชาวบ้านเราเป็นหมอดูแลตัวเองได้ค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
3: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
7: เลือกนี่สิครับ
5: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
7: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
5: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
7: อ้าวสายต่อไป
8: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
9: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำนะคะช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ห่วงใยสุขภาพคุณผู้ฟังมากๆเลยก็เลยเชิญคุณหมอจากมูลนิธิหมอชาวบ้านนะคะแล้วท่านก็ประจำภารกิจดูแลผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต คุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีจะมาเจออยู่เป็นเพื่อนกันคืนวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
11: สวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับ
1: ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เราคุยกันเรื่องโรคที่เจอกันบ่อยๆในช่วงนี้แต่พอสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็เป็นห่วงเห็นตัวเลขพุ่งปี๊ดเลยค่ะคุณหมอค่ะที่คุณหมอยกไว้ว่าจะน่ามาคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือ
11: ปอดอักเสบทั้งหลายนะครับ
1: ใช่ใช่เชิญเลยค่ะคุณหมอค่ะ
11: โควิด
1: เป็นย
11: ัง
1: ไงบ้าง
11: ก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้เนาะในฐานะที่พวกเราชาวบ้านเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงนะครับโควิดเนี่ยกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับหลายคนจะคิดว่าเอ๊ะโควิด19เกิดปี2019ตอนนี้ปี2026แล้วไม่ระบาดแล้วหรือเปล่าล่าสุดปีนี้เลยนะครับมีตามรายงานของทางกรมควบคุมโรคเนาะผู้ป่วยสะสมตอนนี้ 16,000 รายแล้วนะครับปีนี้นะแต่ว่าส่วนมากเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กอายุ 0-4 ปีนะเราก็คาดการณ์กันว่านะครับเหตุผลนะ1ก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีการฉีดวัคซีนทุกคนแล้วนะครับหลายคนอาจจะทราบดีนะเมื่อประมาณ 3-4 ปีก่อนเนี่ยทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนเลยนะโมเดอร์นาซิโนแวคนะครับหรือว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยใช่ครับในยุคที่ทุกคนมีภูมิคุ้มกันแล้วครับตัวนโยบายในการฉีดวัคซีนตรงเนี้ยเราก็จะฉีดเฉพาะเราจะไม่ได้ฉีดทุกคนแล้วนะครับทำให้เด็กกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเกิดเนี่ยครับบางทีเนี่ยเขาเกิดหลังจากนโยบายที่หยุดฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับทำให้เขาก็เลยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้มากกว่าปกติอะไรเงี้ยครับแล้วในฐานะวัยเก่าอย่างเรานะครับว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงเนาะเพราะว่าในยุคที่โควิดมันระบาดเนี่ยความน่ากลัวของมันก็คือมันทำให้ปอดอักเสบได้ซึ่งปอดอักเสบของโควิดไม่เหมือนกับปอดอักเสบของไวรัสและแบคทีเรียอื่นๆนะครับมันจะมีหนามพิเศษชนิดนึงละกันนะครับที่สามารถจะไปเกาะตรงเซลล์ปอดที่อยู่ด้านล่างเลยครับพี่เก่งทำให้พวกเนี้ยสารในการลดแรงตึงผิวต่างๆของเรามันเสียไปพูดง่ายๆก็คือปอดจะถูกทำลายพอปอดถูกทำลายปุ๊บมันก็ไม่สามารถจะยืดขยายแลกเปลี่ยนก๊าซได้ปกติต่อให้เราหายจากโควิดแล้วการหายใจเราก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับที่เราเรียกกันว่าเป็นเหมือนมีอาการลองโควิดเป็นต้นนะครับทีนี้แล้วเราสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เป็นหรือไม่ต้องการจะเป็นซ้ำให้มันแย่ลงไปอีกเนี่ยมันมีวิธีการป้องกันอยู่นะครับอันดับแรกเลยนะคุณผู้ฟังครับหยุดป้องกันเราต้องป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยเข้ามาในร่างกายเราก่อนซึ่งหลายคนจะชอบเข้าใจว่าถ้าคนข้างๆเราเป็นโควิดไอมาเนี่ยเราก็ป้องกันแล้วก็แยกจากเขานะครับแค่นั้นพอหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่พอนะครับเพราะอีกหนึ่งช่องทางที่ติดได้ไม่แพ้กันเลยคือสารคัดหลั่งต่างๆที่ผู้ป่วยเนี่ยเขาไอออกมาแล้วนะครับหรือว่าเขาไอใส่เขาจามใส่มือเขาแล้วเขาไปแตะลิฟต์แตะราวบันไดพวกเนี้ยจำนวนชั่วโมงของเชื้อเนี่ยมันอยู่ได้นานพอครับที่เรามาจับทีหลังเนี่ยแล้วมีโอกาสที่จะติดเชื้อเหล่านี้ที่มือถ้าเราจับมาเฉยๆก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเราจับมาแล้วขยี้ตาจับมาแล้วมาจับใบหน้าจับแผลต่างๆของเราแล้วมันเข้าร่างกายของเราได้เนี่ยครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะติดเชื้อโควิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพไฮยีนนะครับไม่ว่าจะเป็นความสะอาดต่างๆแล้วก็การหลีกเลี่ยงโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับเวลาเข้าที่แออัดมากๆก็แนะนำว่าสวมแมส
1: ค่ะตอนนี้ไปโรงพยาบาลก็สวมแมสขึ้นเครื่องบินก็สวมแมสขึ้นรถไฟฟ้าก็สวมแมสค่ะเพราะว่าไม่อยากจะติดเชื้อปอดอักเสบนะ
11: สวมแมสเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดนะคือการที่เราสวมแมสเนี่ยคือการที่เราป้องกันเชื้อเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเชื้อมันจะติดอยู่ที่แมสเต็มไปหมดนะครับถ้าเราไปจับแมสเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปจับราวบันไดนะครับเราไปจับเพราะฉะนั้นวิธีการถอดแมสต่างๆจับแค่สายหลังหูอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจินตนาการว่าตรงนี้เป็นเหมือนที่กดปุ่มลิฟต์เลยครับถ้าเขาไอมาแล้วมันติดอยู่สุดท้ายเราไปจับหลายคนจะชอบคิดว่าไอ้กินข้าวเสร็จก็จับตรงนี้มาวางแล้วจับเอามาใส่อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้นิดนึงให้คิดไว้เสมอว่าตรงนั้นอาจจะมีเชื้ออยู่นะครับแล้วก็ล้างมือตลอดนะที่เน้นย้ำนะครับล้างมือบ่อยๆเลยครับแอลกอฮอล์ล้างน้ำเปล่าก็ได้นะครับหลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้ผู้ป่วยนะครับแล้วก็สถานที่แออัดต่างๆเนาะอย่าใช้ของส่วนตัวร่วมกับใครนะครับหลายคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องใช้หรอกช้อนกลางเนาะแล้วก็ใช้ของร่วมกับลูกๆได้เพราะว่าเราคนกันเองทั้งนั้นนะครับแต่เชื้อมันไม่ได้แยกนะว่าเราคนกันเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ส่วนตัวเนี่ยหรือว่ากินอาหารเนี่ยพยายามใช้ช้อนกลางไว้ก่อนนะครับจินตนาการว่าถ้าเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยเราดิสแทนระดับหนึ่งครับพี่เก่ง
1: นี่กำลังจะมองหาหน้ากากว่าทำไมคนใส่หน้ากากแล้วยังเป็นหวัดเอามือจับตรงผ้ากันนานนี่เอง
11: พลาดกันตรงนั้นเยอะครับหมายถึงว่าไอตอนใส่ครั้งแรกไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่พอถึงเวลาจะเข้าออฟฟิศและถอดออกจับใส่ใหม่วางตามโต๊ะอย่างเงี้ยครับบางทีอาจจะไม่ได้โดนตรงๆแต่ว่าเลือกที่จะไปวางที่โต๊ะแล้วก็ไปจับโต๊ะอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก
1: ็1วัน1ชิ้นถูกไหมคะห้าม reuse ห้ามเอามา recycle
11: อย่าไม่ต้องคือในยุคที่แมสก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับอย่าพยายามไปอบหรือว่าไป ซักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามใช้แมสปกติเรานี่แหละครับไม่ได้ต้องแบบโอ้โหแอดวานเพราะว่าคือเข้าใจเลยว่าใส่ N95 ทั้งวันบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแมสทั่วไปแล้วก็ล้างมือบ่อยๆก็ช่วยได้ระดับหนึ่งครับ
12: แล้วเรื่องตู้ฉายแสงรังสีพวกอุปกรณ์อันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ไหมคะคุณหมอ
11: โอ้ใช่แต่ว่าสมัยตอนนั้นเนี่ยที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ตู้เนี่ยครับเพราะว่าหนึ่งก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมันค่าใช้จ่ายสูงมากนะเปลี่ยนบ่อยๆไม่ไหวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้ายิ่งเปลี่ยนได้เนี่ยเซฟกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมสสเปรย์แอลกอฮอล์ต่างๆพวกนี้ครับคิดว่าน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขาด้วยสังคมตอนนี้ที่เรามีอิมมูนแล้วนะ herd immunity นะครับว่าเราทุกคนมีอิมมูนกันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนนึงติดแล้วจะแพร่ระบาดแบบน่ากลัวแบบคราวก่อนเนี่ยอาจจะน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าต่อให้คนนึงติดปุ๊บคนรอบข้างไม่ติดมันก็ไม่ได้กระจายต่ออย่างเงี้ยครับพี่เก่ง
12: ค่ะพี่เก่งเจอบางครอบครัวค่ะคุณหมอต้า
11: ครับ
12: ปกป้องการออกข้างนอกล้างมือสะอาดสรุปกลับเข้าบ้านเจอแม่บ้านเจอคนทำงานในบ้าน
11: ครับ
12: อันนี้นี่โหดป่วยหนักเลยนะคะยกบ้านเลย
11: ยากครับ
12: จะให้คำแนะนำยังไงดี
11: การอยู่ที่บ้านเนี่ยจะให้เราใส่แมสอยู่ที่บ้านเนี่ยผมมองว่ามันก็แปลกๆนะหมายถึงว่าบางทีเราอยู่บ้านเราก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพยายามสังเกตอาการแล้วกันครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มมีอาการที่ดูเหมือนจะเป็นหวัดน้อยๆ อะไรเงี้ยไม่ได้จำเป็นจะต้องแยกตัวตั้งแต่แรกแต่พยายามทำอะไรให้ระลึกเสมอว่ามีโอกาสที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยครับจะแพร่สู่คนอื่นได้นะครับก็หลีกเลี่ยงการใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่นการใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่นไปก่อนนะครับแต่ถ้าอาการเริ่มสงสัยมากขึ้นจริงๆแนะนำให้รีบตรวจ ATK นะครับปัจจุบันเนี่ยไม้ตรวจเนี่ยตรวจได้หลายอย่างมากเลยนะครับหนึ่งตัว tools kit นะครับสามารถตรวจ RSV ก็ได้นะครับตรวจโควิดตรวจฟลูได้อย่างเงี้ยตรวจทีเดียวเราจะได้รู้เบื้องต้นเลยว่ามันเป็นมากน้อยขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับจะได้ใช่เลยจะมีสีฟ้าสีส้มครับพี่เก่งแล้วแต่ชอบเลยครับว่าได้ผลอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับ
12: เพื่อที่เราเข้าสู่ภาวะช่วงโควิดใหม่ๆ
11: ใช่ครับเพื่อที่เราจะได้ป้องกัน
12: หน้ากากแล้วก็ตรวจ
11: เข้าใจเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าตามข่าวสุขภาพนะจะเจอหลายคอนเทนต์มากเลยนะประเด็นเรื่อง HIV ก็ต้องกลัวประเด็นเรื่องโควิดก็ต้องกลัวประเด็นเรื่องผลไม้อีกถ้าใครตามอยู่นะกินผลไม้มากๆเป็นเบาหวานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆพวกเนี้ยก็คือเราดูแลตัวเองแบบที่เราไหวแล้วกันนะครับเพราะว่าคือบางทีเนี่ยถ้าเราสตริกทุกอย่างมากๆสุดท้ายเราจะเครียดแล้วมันจะทำได้ไม่นานครับเช่นอาหารการกินต่างๆนะครับเพราะว่านอกเหนือจากโรคโควิดแล้วในอีกอันนึงที่เราเจอกันเยอะมากนะที่เดี๋ยวคงจะต้องคุยกันต่อในระยะยาวครับพี่เก่งคือภาวะดื้ออินซูลินนะครับพวกเบาหวานความดันไขมันเนี่ยที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับมันเป็นโรคที่เราเจาะเลือดเนาะแล้วเราก็มาดูค่าต่างๆดูค่าน้ำตาลสะสมนะดูค่าน้ำตาลงดน้ำงดอาหารนะครับแต่ว่าหลายคนยังไม่ทราบนะว่าต่อให้ค่าพวกนี้ดีไม่ได้หมายความว่าร่างกายเราปกตินะครับมันอาจจะเริ่มมีภาวะผิดปกติบางอย่างที่ยังไม่ได้โชว์ออกมาในรูปของน้ำตาลสะสมหรือว่าโชว์ในรูปของน้ำตาลงดน้ำงดอาหารพวกนี้อินซูลินมันจะค่อยๆดื้อมากขึ้นเรื่อยๆการที่เราเห็นมันผิดปกติแล้วเนี่ยแปลว่ามันดื้อจนมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยครับเป็นต้น
12: คือมันก็มีระดับของความเป็นอันตรายเพียงแต่พวกเราอะชะล่าใจค
11: ิ
12: ดว่ามันไม่สูงจริงๆมันท่วมปาก
11: ใช่ครับหลายคนที่พอเจาะเลือดแล้วเอ้ยผลเลือดก็ยังดีนี่นะฉันยังกินของทอดได้เต็มที่กินของมันกินของหวานได้เต็มที่เนี่ยแอบน่ากังวลนิดนึงครับเพราะว่าเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเอาจริงๆมันเชื่อมถึงกันหมดเลยนะครับคนเป็นเบาหวานไม่ได้หมายความว่าฉันจะปลอดภัยจากการเป็นไขมันกินน้ำตาลเข้าไปเยอะกว่าความต้องการเนี่ยสุดท้ายมันเปลี่ยนเป็นไขมันได้นะครับที่แบบว่าไปเกาะตามตับที่ต่างเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงต่อให้เป็นเบาหวานแล้วนะครับก็ส่งผลต่อความดันได้อีกนะครับน้ำตาลแล้วก็ภาวะที่มันไปเกาะทำให้เส้นเลือดแข็งเนี่ยมันจะรองรับความดันได้ไม่ค่อยได้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือความดันสูงตามมาแล้วก็จะรวนไปหมดทั้งร่างกายนะครับ
12: เก่งเจอผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าฉันดูแลสุขภาพอย่างดีนอนครบไม่มีปัญหาเรื่องการนอนกินอาหารก็เลือกสุขภาพผักต้มยำสลัดนู่นนี่นั่นแต่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าทำไมมีโอกาสเจอพวกแบบป่วยหนักๆแล้วแบบเพลียมากค่ะคุณหมอ
11: ป่วยในที่นี้โฟกัสที่โรคไหนเป็นพิเศษไหมครับที่เก่ง
12: ก็อาจจะเป็นพวกที่เขาบอกว่าไม่สบายเนี่ยขึ้น2ขีดตรวจแล้วเจอ2ขีดอย่างเงี้ย
11: คือฉันก็ดูแลสุขภาพดีนะทำไมภูมิคุ้มกันมันยังดูไม่ค่อยแข็งแรงต้องไปทำอะไรไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยแน่นอนว่าภูมิคุ้มกันเราก็จะดีตามนะครับแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่นะเช่นเบาหวานความดันไขมันไขข้อกระดูกอะไรอย่างเงี้ยครับภูมิคุ้มกันของเราอาจจะยังไม่ได้ทำงานได้ดีขนาด วิธีการในการเพิ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยทำได้หลายวิธีมากนะหลายคนจะบอกว่ากินวิตามินซีดีไหมนะครับหรือว่าทําอะไรเดี๋ยวเราค่อยดิสคัสกันตรงนั้นหลักๆเลยเนี่ยที่ทําได้มากเลยก็คือการออกกําลังกายหลายคนจะชอบคิดว่าออกกําลังกายเนี่ยแค่เพื่อให้เราน้ําหนักลดหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้หัวใจเราปั๊มเลือดดีขึ้นนะเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับมันจะมีการหลั่งไนตริกออกไซด์ออกมาด้วยเพื่อให้หลอดเลือดทั้งหลายขยายตัวทําให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายได้มากขึ้นพอเลือดไหลเวียนดีขึ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ทํางานได้ดีขึ้นตามสารที่มันเป็นของเสียต่างๆมันก็ถูกขับได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยจริงๆออกกําลังกายช่วยให้ผอมอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมันกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเราดีซึ่งพอภูมิคุ้มกันเราดีเนี่ยโอกาสที่จะป่วยอะไรก็ลดลงนะครับนอกเหนือจากอาหารการกินที่ดีอยู่แล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งนอกเหนือจากเรื่องของบุหรี่เนาะเรื่องฝุ่นต่างๆนะครับก็ต้องระวังนิดนึงถ้าอยู่ในเมืองที่มีควันไม่ว่าจะเป็นมีการเผาขยะอยู่ที่โรงงานควันจากรถยนต์เยอะพวกนี้มันส่งผลกระทบได้ต่อปอดเราเนี่ยแบบเดียวกับที่โมเลกุลต่างๆทำเลยเช่นบุหรี่หรืออะไรเงี้ยเป็นต้นครับพี่เก่ง
12: คือบางคนเนี่ยโอ้โหดูแลร่างกายอย่างดีแต่ปรากฏว่าไปชอบสูดอากาศท่ามกลางที่มีฝุ่นควันไปเดินออกกำลังกายริมถนนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
11: ครับหลายคนอาจจะรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดนะคะบางคนไม่สูบบุหรี่ทำไมก็เป็นมะเร็งปอดเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างเงี้ยหลายคนก็จะตั้งคำถามเลยนะว่าอ้าวอย่างนี้ทำไมคนนั้นไม่สูบบุหรี่เนี่ยยังเห็นเป็นมะเร็งปอดเลยฉันก็สูบต่อได้สิอะไรก็ต้องเล่าว่ามีจริงๆครับมะเร็งปอดเนี่ยแบ่งออกเป็นประมาณ 4-5 ชนิดเนาะมันจะมีชนิดที่เกิดจากบุหรี่นะครับที่สาเหตุหลักคือบุหรี่กับชนิดอื่นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สูบบุหรี่ก็มักจะบอกว่าเอ้ยคนนั้นเนี่ยไม่สูบบุหรี่นะเขายังเป็นมะเร็งเลยเห็นไหมคำตอบก็คือมันเป็นมะเร็งปอดแต่คนละชนิดกันซึ่งความรุนแรงต่างกันชัดเจนนะครับมะเร็งปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่เนี่ยคีโมก็ยากเขาเรียกว่าลุกลามก็เร็วผ่าตัดออกอย่างเดียวไม่หมดอย่างเงี้ยครับต้องฉายแสงร่วมด้วยโอกาสรักษาหายากแต่ถ้าเป็นมะเร็งปอดที่เกิดจากอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับโอกาสการรักษาง่ายกว่าชนิดอื่นๆอย่างเงี้ยครับโอกาสการลุกลามน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคำว่ามะเร็งปอดอย่างเดียวไม่ได้บอกอะไรไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนสูบบุหรี่เนี่ยเขาสามารถสูบบุหรี่ต่อได้นะคนอื่นเขาเป็นแบบไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่ามีสาเหตุอื่นๆด้วยที่ต่อให้ไม่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นสิ่งเหล่านี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นจากการเผาไหม้ต่างๆไว้ด้วย
12: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้วัยเก่าแข็งแรงอย่างไรก็มีโอกาสพลาดได้ถูกไหมฮะเพราะว่าบางช่วงเนี่ยมันก็ไม่เอื้อให้เราแข็งแรงตลอดเวลา
11: ซึ่งสำหรับวัยเก่าเนี่ยขอเน้นการออกกำลังกายเป็นพิเศษเลยครับการออกกำลังกายเนี่ยแบ่งหลักๆประมาณ3อย่างแล้วกันเนาะก็คือ1คือการคาร์ดิโอนะคือการวิ่งให้หัวใจสูบฉีดมากขึ้นนะ2เนี่ยต้องระวังวัยเก่าระวังเรื่องมวลกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับที่เราเรียกกันว่าซาร์โคพีเนียนะคือมวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามออกกำลังกายกลุ่มเวทเทรนนิ่งด้วยหลายคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเข่าเสื่อมแล้วนะครับกระดูกสันหลังไม่ค่อยดีเราจะไปยกน้ำหนักไม่ได้หรอกเดี๋ยวยิ่งแย่ยิ่งไม่ทำยิ่งแย่นะครับตรงเนี้ยเราอาจจะต้องมีการยกน้ำหนักแต่เป็นยกน้อยๆค่อยๆพัฒนาขึ้นเพราะถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาบริเวณส่วนหน้าและส่วนหลังไม่แข็งแรงเราจะล้มง่ายพอล้มง่ายเนี่ยอันตรายกว่าเดิมอีกที่เราจะนำมาสู่ไอ้ตรงข้อสะโพกอย่างเงี้ยครับกระดูกตรงอุ้งเชิงกรานหักบ้างจากการล้มบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็สุดท้ายนะครับการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดนะพวก stretching ทั้งหลายนะครับก็ส่งผลดีต่อสุขภาพมากๆครับดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยอีกอันนึง
12: เดี๋ยวนี้ทุกคนตื่นมาปุ๊บดื่มน้ำหนึ่งแก้วตามคุณหมอแนะนำแล้วก็วันหนึ่งก็ประมาณ1ขวดลิตร2รอบใช่ไหมฮะ
11: จำง่ายๆก็ได้ครับว่าน้ำเนี่ยก็คือกินให้ได้ประมาณ 7-8 แก้วเราจะกินยังไงล่ะนะครับก็ข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นอันนี้เรากินคู่กับน้ำอยู่แล้วนะครับระหว่างมื้ออีกนะครับระหว่างมื้อก็จะได้หลังเช้านะหลังกลางวันแล้วก็หลังเย็นนะครับเราก็จะได้6มื้อแล้วเราแค่เพิ่มมื้อหลังจากตื่นนอนนิดนึงอย่างเงี้ยก็จะได้ประมาณ7แก้วแล้วอย่างเงี้ยเป็นวิธีจำง่ายๆนะถ้าใครรู้สึกว่าโอ้ฉันกินไปกี่แก้วแล้วจำยากจังอย่างเงี้ยครับประมาณนี
12: ้มีคุณผู้ฟังที่เคยมาร่วมสัมมนากับเราเรื่องยืดเหยียดหัวข้อเข่าเขาก็จะบอกว่าไม่กล้าวิ่งเพราะกลัวล้มสะดุดเดินไกลก็กลัวอันตรายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านเนี่ยจากหมู่บ้านไปสวนสาธารณะก็พ่อแม
11: ่ไม่ปลอดภัย
12: เออลูกก็จะไม่ให้ออกไปไหนเลยตอนนี้ก็นั่งกับกำแพงดันกับเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทำกันเฉพาะอยู่ในบริเวณบ้านอย่างนี้ก็พอได้อยู่ใช่ไหมคะคุณหมอ
11: ภาวะเข่าเสื่อมที่คนจะชอบคิดว่าแก่แล้วอย่าวิ่งเนี่ยจริงๆผมไม่ได้เห็นด้วย 100% นะครับเพราะว่าเข่าเสื่อมมีหลายระดับนะครับมีหลายระยะแล้วยิ่งแล้วถ้าเราออกกำลังกาย ไม่ดีพอเนี่ยกลายเป็นว่ามีโอกาสที่กล้ามเนื้อจะรีบแล้วโอกาสพลัดตกหกล้มเยอะกว่าเดิมอีกเราอาจจะไม่ได้ล้มจากวิ่งและเราจะล้มจากการสะดุดเราจะล้มจากการทรงตัวไม่ดีอย่างเงี้ยครับปัจจุบันแล้วเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุทั้งหลายนะเรามีการฝึกแม้กระทั่งวิธีการล้มเลยนะครับพี่เก่งล้มยังไงให้ปลอดภัยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออกกําลังกายต้นขายังไงให้แข็งแรงพอที่ถึงแม้จะเข่าเสื่อมก็ตามเรายังสามารถทรงตัวอยู่ได้เรายังสามารถออกกําลังกายได้ถ้าเราเลือกที่จะหลีกเลี่ยงไปเลยเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะยิ่งแย่ลงครับ
12: เพราะนั้นอย่ากลัวแต่
11: อย่
12: ก
11: า
12: ็ต
11: ก
12: ้อง
11: ลัว
12: ระวัง
11: ใช่ใช่ปรึกษาคุณหมอได้ครับเขาจะมีวิธีการแนะนําในการดูแลว่าการวิ่งของคนเข่าเสื่อมเนี่ยด้วยเข่าเสื่อมระดับเนี้ยควรจะวิ่งยังไงบางทีเนี่ยอาการต่างๆมันดูจากแค่ภาพเอ็กซเรย์อย่างเดียวไม่ได้นะครับว่าโอเคกระดูกมันยังไม่มาชนกันนะหมอนรองกระดูกยังดีอยู่นะครับหรือว่าอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วเราต้องดูจากอาการประเมินจากมวลกล้ามเนื้อด้วยหลายๆอย่างครับ
12: ค่ะโอ้วันนี้ได้ข้อมูลมาอีกเพียบเลยนะคะแฟนๆบอกเล่า965ห้ามพลาดนะคะอย่างนี้เดี๋ยวจะมาขอความรู้จากคุณหมอต้านในครั้งหน้าสัปดาห์หน้าอีกนะคะวันนี้วัยเก่าได้วิธีดูแลตัวเองแล้วก็ให้ปลอดห่างไกลโควิดได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอต้าน
11: ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ฟังครับ
12: ค่ะคุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีนะคะท่านเป็นตัวแทนจากมูลนิธิหมอชาวบ้านจะมาช่วยให้ข้อมูลคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันทุกวันจันทร์ค่ะ
13: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
14: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
15: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเตริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
16: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้งเวอร์จินกรุ๊ป
17: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
18: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
19: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
20: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
0: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
21: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: วันนี้คำถามมาค่ะหลากหลายเลยนะคะในช่วงคำถามมาต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสถานการณ์น้ำค่ะอยากได้ความรู้

0: ก็เท่ากับการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งหน้าท่านนายกไม่อยู
1: ่
0: แต่ว่าเขาก็เป็นจังหวะเพราะว่าสภาเนี่ยจะเปิดประชุมนัดแรกเนี่ยวันที่25
1: ค่ะ
0: หรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
1: ใช่ค่ะช่วงประมาณนั้น
0: ก็จะกลับมาพอดีกับการขั้นตอนสุดท้ายของการทำงบประมาณรายจ่ายปี2570ซึ่งตอนนี้ก็เหลืออาทิตย์หน้าอีกสัก 2-3 วันก็จบละการพิจารณาจากหน่วยงานนะแล้วก็จะมีการประชุมของอนุกรรมธิการส่งยอดตัดยอดอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องภายในก็วันที่7วันที่8วันที่9เนี่ยจะพิจารณาในวาระ 2-3
1: ค่ะ
0: ก็เกือบจะจบละของงบประมาณรายจ่ายปี70น่ะวันนี้ก็เป็นกลุ่มจังหวัดวันจันทร์รู้สึกจะเป็นเรื่องขององค์กรอิสระพวกศาล3ศาลนะศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ปปช.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็จะมีอะไรผมจำไม่ได้แล้วสุดท้ายนะที่เป็นรายการสุดท้ายเนี่ยจะเป็นรายการของส่วนราชการในพระองค์ผมจำมาตราไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นจะเว้นวรรคละเขาจะประชุมภายในเรื่องการโยกตัดงบเรื่องการเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปตามพิธีนะส.ส.จะขอแปรยติก็มาคณะกรรมการจะสงวนความเห็นมาตราไหนก็ว่ากันไปจะมีทีวันที่25สิงหาจะมีรัฐวิสาหกิจที่เขาไม่ได้ของเงินงบประมาณแต่ทางคณะกรรมการจะเชิญมาช่วยชี้แจงอะไรต่อมีอะไรให้ประชาชนให้กรรมการทราบแน่ๆก็จะมีที่แน่ๆนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอันที่สองก็บริษัทปตท.จำกัดมหาชนส่วนการปรับปานครหลวงการปรับปาส่วนภูมิภาคหรืออะไรต่อมีอะไรอย่างอื่นเนี่ยผมยังไม่เห็นรายชื่อแต่นั่นก็จะเป็นมารายงานว่าทำอะไรไปบ้างแต่ว่าไม่มีเรื่องงบประมาณนะก็คงจะมีการซักถามอะไรต่ออะไรก็คงจะดูองค์กรใหญ
1: ่ๆ
0: น
1: ะ
0: ที่มันมีผลกระทบสูงๆอะไรประมาณนี
1: ้
0: ก็ขั้นตอนนี้ก็สุดท้ายแล้ว
1: ค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ที่อาจารย์ประชุมเห็นบอกว่าระดับผู้ว่าราชการจังหวัด
0: จะไปใช่ไ
1: หมคะมากันอย่างครับข้าง
0: ก็ตามคิวอ่ะคือวันนี้มาหมดเลย76คนเขาแบ่งเป็นกลุ่มๆเขาแบ่งเป็นกลุ่มๆ17กลุ่ม76จังหวัดขอเงินทั้งหมด 4,200 ล้านเนี่ยก็มาเขาก็มานั่งเป็นผ้าดับอย่างที่ผมส่งภาพมาให้ดู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมก็ทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวในห้องกรรมการ
1: อาจารย์เวลาเขาถ่ายเนี่ยเขาคอมโพสดีนะคะ
0: ส่งคลิปให้ดูว่ามีผู้ว่ามานั่งตรงนี้แล้วก็มีผู้ว่าที่เขาแถลงข้างบนอะไรเงี้ยผมก็ถือว่าผมก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าช่างภาพเข้าไปอย่างผมไม่ได้
1: ไม่ได้แต่อาจารย์กรุณาเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเอามาถ่ายทอดความรู้ให้นะคะอาจารย์ช่วงวันที่19สิงหาคมเนี่ยก็เท่ากับว่าจะเปิดให้อนุกรรมาธิการคณะต่างๆเข้ามารายงานในห้องกรรมาธิการใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: ว่าเขาตัดไปเท่าไหร่ตัดของแต่ละคณะเท่าไหร่เสร็จแล้วเนี่ยเงินที่ตัดเนี่ยจะจัดสรรไปให้ใคร
1: ค่ะ
0: อันนี้สำคัญการต่อรองเจรจาระหว่างพรรคฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลสำหรับเงินงบประมาณที่ไปตัดในคณะอนุกรรมาธิการเนี่ยสมมติว่าตัดมาได้ 7,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ไอ้ 7,000 ล้านนี่จะกระจายไปไหนเพราะเราไม่ได้ตัดเอาไปทิ้ง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ดูว่าหน่วยงานไหนมีความจำเป็นฝ่ายค้านว่าไงฝ่ายรัฐบาลว่าไงพรรครัฐบาลว่าไงจะให้ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็คงจะต้องถกกันน
1: ะ
0: แล้วเขาจะทำเป็นรายงานขึ้นมาว่าจัดสรรให้ใครงบประมาณยังเท่าเดิม 3.788 ล้านล้านบาทไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงงบลงทุนเท่านั้นงบอะไรก็ไม่เปลี่ยนแปลง
1: แต่ละทำลายก็มีความสำคัญเรารู้ตารางเวลาของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทาง
0: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะผมว่าวันจันทร์ที่17ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะสัปดาห์หน้า
0: สำคัญ
1: เพราะว่าทางสภาพัฒน์ค่ะจะแถลงตัวเลข GDP ในไตรมาสที่2ค่ะ
0: ใช่อันเนี้ยของจริงของปลอมต้องดูตรงนี
1: ้ค่ะ
0: ของจริงๆของจริงของปลอม2ไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยของจริงของปลอมต้องดูตัวนี้ต้องดูตัวเลขจริงไอ้ที่พูดกันผมก็ฟังอ่ะแต่ว่าก็มันก็ใกล้เคียงแต่ตัวเลขจริงออกมาอย่างไรก็คืออย่างนั้นเพราะตัวเลขมันไม่โกหกแล้วการจัดเก็บของสภาพัฒน์เขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆละเอียดขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นเรื่อยๆ
1: ค่ะ
0: โอเคมันอาจจะเก็บเสร็จมันอาจจะไม่รวมเศรษฐกิจที่อยู่นอกระบบคือไม่เข้าเรื่องผสมภาษีอะไรพวกนี้ใช้เงินสดอะไรพวกนี้นะแต่มันก็เชื่อมโยงด้วยระบบการเงินมันก็เชื่อมโยงกันแหละ
1: ค่ะ
0: อย่างท่านพูดว่ายังพูดบอกว่ามันมีธนบัตรหายไปไม่หมุนเวียนกลับมานะไปค้างเติ่งอยู
1: ่ไปตรงไหนอะไปค้างตรงไหนเขาบอกไหม
0: ก็ไปค้างที่ไหนแล้วไม่รู้อะเพราะว่าเป็นแสนล้านแต่ว่าเราก็พิมพ์ธนบัตรเยอะนะไม่ใช่น้อยๆนะ
1: เดี๋ยวก่อนพออาจารย์พูดถึงแบบนี้แล้วอะนุ่นเปิดข่าวผ่านๆน่ะแล้วในชั้นกรรมาธิการรู้สึกอาจารย์เนี่ยแหละจะเป็นคนพูดเกี่ยวกับเรื่องของพันธบัตรปะคะแต่ว่าเป็นพันธบัตรลายจังหวัดหรืออะไรนะ
0: อ๋อไม
1: ่อันนั้นคืออะไร

0: ในอนาคตอ่ะถ้าเกิดจะให้ทางเทศบาลเนี่ยเขาสามารถจะลงทุนโครงการขนาดใหญ่ได้เนี่ยแล้วเขามีรายได้ค่อนข้างรายได้เข้ามาอย่างสม่ำเสมอเนี่ยนะเขาน่าจะไม่ใช่มาพึ่งงบประมาณอย่างเดียวก็สามารถจะออกพันธบัตรเทศบาล
1: อ
0: ันนี้ต่างประเทศเขาทำไปเยอะเราเพิ่งยังไม่
1: เราไม่เคยทำ
0: ไม่มียังไม่เคยมีกทมก็ไม่เคยมีกทมก็ไม่เคยทำ
1: ที่เป็นแนวคิดแบบนี้ค่ะที่อาจารย์อยากนำเสนอเรื่องนี้เพราะว่าอะไรผลที่ตามมามันจะเป็น
0: ไม่เงินมันไม่พอแล้วเขาก็ให้ผลตอบแทนดีก็องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เขามีรายได้ดีเขาก็มีปัญญาที่จะลงทุนด้วยการกู้หนี้ยืมสินมาเขากู้ด้วยการออกพันธบัตรดอกก็ดีกว่าว่าคนก็จะมองว่าระหว่างพันธบัตรกระทรวงการคลังกับพันธบัตรกรุงเทพมหานคร
1: ค่ะ
0: พันธบัตรกรุงเทพมหานครโดยอันดับความน่าเชื่อถือมันก็ต้องต่ำกว่า
1: งั้นอาจารย
0: ์อันนี้เป็นแนวคิดในระยะยาว
1: ค่ะ
0: ถามอะไรมา
1: อาจารย์ก็ขอถามอันนี้เชื่อมเลยได้ไหมอ่ะขอถามเลยแล้วกันนะคะคือคุณผู้ชมส่งมาเวลาพูดถึงหนี้สาธารณะอะค่ะรัฐบาลเขาก็จะบอกว่ามันอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังไม่เกินเพดานที่กฎหมายกำหนด
0: ใช่เรื่องไง
1: แต่มันมีประตูลับอันอื่นอีกไหม
0: อันนั้นมันเป็นเงินนอกมันเป็นเงินมันไม่ใช่หนี้สาธารณะผมจะบอกให้อย่างการที่รัฐบาลเนี่ยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐน
1: ่ะ
0: อย่างเช่นให้ดอกเบี้ยต่ำชดเชยดอกเบี้ยให้หรือว่าให้ออกเงินไปก่อนเพื่อทำตามนโยบายอย่างตอนก่อนหน้านี้ก็เรื่องโครงการจำนำข้าวหรือการประกันรายได้หรือการประกันราคาที่ทำเนี่ยถ้าเป็นเรื่องภาคเกษตรเขาก็ใช้ธนาคารธกส.ถ้าเป็นเรื่องเคหะเขาก็ใช้ธอส.ถ้าเป็นเรื่องอะไรล่ะค้ำประกันสินเชื่อเขาก็ใช้บสย.มันก็เป็นเรื่องกลไกปกติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา28ไอ้นี่เราก็ดูอยู่ไม่ใช่ไม่ดูคนที่เข้าใจเขาจะเข้าใจว่าเขาแยกออกว่านี่มันเขาเรียกว่าคอสไซฟิสคอลพอลิซีนโยบายกึ่งการคลังคนที่เริ่มคนแรกๆเนี่ยคือสมคิดจาตุศรีพิทักษ
1: ์ค่ะ
0: ตอนนั้นเริ่มต้นเนี่ยประมาณสัก200,000 ล้านตอนนี้มันประมาณ1 ล้านบาท
1: จาก200,000 ล้านตอนนี้ประมาณ1 ล้านบาท
0: ก็เอาแค่นี้นะ
1: โอเค
0: บางเรื่องเนี่ยคุณอย่ามารู้เท่าผมเลย
1: อาจารย์รู้เรื่อง
0: คุณมารู้เท่าผมเนี่ยคุณจะทุกข
1: ์ไม่มีทางรู้เท่ากว่าจะรู้เท่าอาจารย
0: ์แก้จับบางครั้งมันก็เป็นความทุกข์นะ
1: เพราะอะไร
0: ถึงเราถึงรู้ถึงเราเข้าใจเราก็ทุกข์นะเป็นห่วงเป็นห่วงว่าถ้าทำอะไรกันไม่ดีมันจะลำบากนะอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ผมไม่อยากเห็นอะไรมันล่มสลายต่อหน้าผมบอกตรงแค่นั้นแหละไม่มีอย่างอื่นไม่มีอะไร
1: ขอบคุณในความปรารถนาดีที่ห่วงลูกหลานข้างหลังด้วยนะคะ
0: ลำบากกันเราไม่ลำบากหรอกลูกหลานลำบาก
1: นั่นน่ะสินั่งตาดำๆปิดๆอยู่เลยค่ะ
0: เข้าเรื่อง
1: นี่เข้าเรื่องแล้วอาจารย์พอจะทราบเรื่องนี้ไหมคะว่าศึกซักฟอกเนี่ยมันจะมีตอนไหน
0: เอาก็เปิดสภาแล้วคงซักฟอกฝ่ายค้านก็ยื่นคนที่จะไปยื่นเป็นหลักเขาต้องมีส.ส.จำนวนมากพอสมควรก็พรรคประชาชนก็ไม่ยื่นยติไม่ไว้วางใจมันยื่นไม่ได
1: ้
0: สองพรรคที่เหลือพรรคกล้าทำกับพรรคประชาธิปัตย์รวมกันมันไม่ถึงเพราะงั้นก็ต้องรอให้พรรคประชาชนเคาะแค่นั้นเองเดี๋ยวเขาจะเคาะเมื่อไหร่เดี๋ยวณัฐพงศ์ก็คงบอกเอง
1: คุณณัฐพงศ
0: ์ใช่ไหมเรื่องปัญญาวุฒิ
1: ใช่ค่ะ
0: เขามีระบบของเขานี่เราจะไปยุ่งอะไรเขาหรออ
1: าจารย์คิดว่ามันจะเป็นช่วงไหนเดือนกันยาหรือตุลา
0: ก็ยื่นก็อย่างเร็วก็กันยาเนี่ยคุณ
1: อ
0: ย่างเร็วก็กันยาเพราะสภาเปิดวันที่25
1: ค่ะ
0: ยื่นแล้วก็ยึกยักกว่าจะพร้อมไม่พร้อมก็เอาบวกให้2-3 อาทิตย์แล้วมันก็จะมีการอภิปรายอภิปรายลงมติอภิปรายเรื่องให้วาระ2วาระ3 7 8 9มันก็ต้องหลังอันนี
1: ้
0: แล้วยังมีอภิปรายให้ความเห็นชอบเรื่องพระราชกำหนดกู้400,000 ล้านที่ออกมาจากศาลรัฐนูนอีกปลายเดือนกันยา
1: ค่ะ
0: อย่างเร็วก็แค่นี้
1: อาจารย์ในเมื่อมันมีหลายเรื่องมันมีหลายจิ๊กซอทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันจะสร้างความสั่นสะเทือนให้กับรัฐบาลไหมคะ
0: ผมไม่รู
1: ้นอกเหนือจากนี้นะคะยังมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำระบบชลประทานค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังนะคะของระบบชลประทานบ้างค่ะคุณผู้ชมถามว่าจังหวัดอยุธยาเนี่ยค่ะมีการขุดคลองระบายน้ำบางไทรบางบาน
0: บางบานบางไทร
1: โอเคผ่านอาจารย์มันมีบางไทรด้วยเหร แถวนั้น
0: บางซ้ายมันคืออำเภอบางซ้าย
1: อ๋อเขาถามว่าผ่านบางซ้ายหรือเปล่าด้วยอาจารย์
0: ผ่านไม่รู้
1: เพรา
0: ะไม่ได้ไปขับรถดูนะแล้วก็ไม่ใช่บริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ไม่ใช่อธิบดีกรมชลประทาน
2: แต่แปลนี้ไม่ดูดีกว่า
1: อะไรอ่ะอันนั้น
0: อ้าวก็นี่ไงที่ถามไง
1: ค่ะ
0: อ้าวนี่อ่ะดูนี่อ่ะจะได้รู
1: ้อ่ะงั้นนุ่นช่วยถือ
0: นี่อันนี้ประตูระบายน้ำที่บางบานนะเนี่ยคลองบางบานบางไทรเนี่ยคือนี้จะตัดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงมาจะไม่ท่วมเกาะเมืองนะเพราะมันไปตัดน้ำที่เข้ามาก่อนมาออกที่บางไทรนะระยะทางเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะอันนี้คือกำลังสร้างอยู่
1: คลองระบายน้ำหลากบางบานบางไทร
0: กำลังสร้างอยู่ปีนี้ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้สร้างไปความคืบหน้า
1: 70%
0: ยังไม่ได้ใช้เพราะว่ายังประตูระบบประตูระบายน้ำอะไรยังไม่เรียบร้อยก็ยังถามเขาเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ตอนเย็นเนี่ยก็ก่อนออกจากสภาเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับแถวบางบานบางไทรอ่างทองเสนาผักไห่อ่ะก็ถามแบตเขาอ่ะรัฐมนตรีพลดอนว่าเออเนี่ยไปดูซิว่าปีนี้มันจะใช้อะไรได้ไหมแต่นี่มันเป็นแผนที่หยาบมากนะแต่ขับรถไปดูก็รู้แล้วเนี่ยไอ้สีแดงเนี่ยสีแดง
1: เขามีกำหนดไหมคะว่ามันจะเสร็จหรือว่ามันจะใช้ประมาณ
0: ผมจำไม่ได้น่าจะปี2ปีนี้แหละแต่ปีนี้มัน 70% ละโอเคอันนี้อันนึงอีกอันนึงเนี่ยที่อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะอันนี้เป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: เรื่องใหญ่ก็คือว่าจำได้ไหมเมื่อวานเนี่ยที่เลขาสภาพัดไปเจอนายกอ่ะแล้วไปรายงานความคืบหน้าเรื่องการจะเปิดเส้นทางระบายน้ำใหม่ไปลงที่อ่าวไทยมันจะเป็นโครงการ2โครงการ
1: ค่ะ
0: โครงการชัยนาทป่าสัก
1: และป่าสัก
0: แล้วก็ป่าสักอ่าวไทย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานที่เขาไปเจอเนี่ยจะเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะให้ดูตรงนี้ก็แล้วกันอ่ะเนี่ยเป็นอันนี้นะท่อนเนี้ยอันนี้มันเป็นคลองชลประทานอยู่แล้วชัยนาทป่าสักมันมาเจอกับแม่น้ำป่าสักเนี่ยตรงหน้าเขื่อนพระราม6
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีน้ำตัดมาเป็นคลองละพีพัดมาทางคลองรังสิตแต่ที่เขาจะทำใหม่คือจะตัดออกตรงนี้ทำมาเป็นอีกช่องยาวๆเลยนะยาวๆเลยนะไอตัวเนี่ยอันนี้จะมาออกปากแม่น้ำระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับปากแม่น้ำบางปะกง
1: ค่ะ
0: ซึ่งไม่รู้จะไปผ่านตรงไหนบ้างยังไงอันนี้คือโครงการในอนาคตที่จะทำก็จะทำท่อนแรกนี้ก่อนแล้วก็ทำท่อนสองต่อไปใช้เงินลงทุนประมาณ200,000 ล้าน
1: ซึ่งเยอะมากนะคะ
0: ประมาณ8 ปี
1: แล้วเรื่องนี้มันเขาจะทำหรือไม่ทำหรือว่าเรื่องมันไปค้างอยู่ตรงไหนไหมคะอาจารย์
0: ทำ EIA แล้วทำสภาพัฒน์เห็นชอบว่าควรทำแล้วอะไรแล้ว
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่มันจะเป็นเมกะโปรเจกต์อีกอันเวลาแต่ว่าเชื่อว่านะน่าจะใช้เงินกู้ด้วย
1: จาก
0: ก็จากต่างประเทศอย่างน้อยๆก็น่าจะกู้ธนาคารโลกซึ่งเราไม่ได้กู้มานานแล้ว
1: ค่ะ
0: เราอาจจะใช้เงินจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย ADB
1: ค่ะ
0: หรือเราอาจจะไปใช้เงิน AIIB ของจีนก็ได้เพราะโปรเจกต์มัน feasible มันแง่ในแง่ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนะมันได
1: ้ค่ะ
0: รัฐบาลน่าจะเป็นคนทำนะไม่น่าจะเป็นโครงการเก็บเงินแบบให้เอกชนร่วมทุนเลยคงไม่ใช่คราวนี้มันก็ถ้าก็เกิดเปิดงานประมูลก่อสร้างขนาดใหญ่สิใช่ไหมก็ต่างชาติก็จะมานะจีนไม่ค่อยสร้างอะไรแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเหลือเชิญเลยครับขนมาเลยครับ
1: มาบ้านเรา
0: เอออ้าวเขาหยุดสร้างก็มาสิครับถ
1: ู
0: กไหมอันนี้มันเป็นการถ่ายเทอุปกรณ์ถ
1: ู
0: กไหมเขาก็มีความถนัดในการสร้างขุดคลองขนาดใหญ่ใช่ไห
1: ม
0: เออถ้าเรามีโปรเจกต์อ้าวเห็นไหมนายกก็ไปคุยเขาสิ
1: ค่ะอาจารย์แต่ว่านอกเหนืออันนี้คือในบ้านเราที่เป็นโครงการถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ที่จะทำ
0: นี่โครงการเนี้ยถ้าวงเงินทั้งหมดเนี่ยนะ13 ปีนะแต่นี่เป็นของเก่าเอาว่าเฉพาะหน้าเนี่ย70-77เนี่ยระบายน้ำหลากเนี่ย165,000 ล้านขั้นต่ำ200,000 ล้าน
1: อ
0: ่ะกว่าจะรวมทั้งหมด
1: ค่ะ
0: ผมคงได้ทันเห็นบางส่วน
1: อันนี้คือโครงการในบ้านเรา
0: okay.
1: แต่เวลาที่จะดูเพื่อเอาให้มันครบสายหน่อยในระบบชลประทานดูแม่น้ำโขงหน่อยค่ะอาจารย์คะ
0: แม่น้ำโขงตอนนี้อย่างที่บอกที่เมื่อวานก็พูดให้ฟังกันนะตอนนี้เราต้องดูอันนี้ต้องดูที่มันเป็นโฟลว์ของแม่น้ำโขงแบบนี้เราก็ให้เขาขึ้นมาดูก่อนนะ ดูแผ่นนี้ก่อน
1: ตั้งแต
0: ่
1: จิงหงนะ
0: ตั้งแต่จีนเข้ามาอะไรต่ออะไรพวกนี้นะมันก็จะมีระบบของมันน
1: ะ
0: แต่สิ่งที่เราต้องเพ่งเล็งจริงเราก็เพ่งเล็งเฉพาะในบ้านเราการเพ่งเล็งเฉพาะในบ้านเราเนี่ยเราก็จะไปดูของกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยาเขาจะออกทุกวันออกทุกวันนะเอาเป็นอีกแผ่นนึงออกทุกวันอันนี้ประจำวันที่14สิงหาเนี่ยเราก็มาดูนะทางซ้ายมือเนี่ยเขาบอกถึงค่าระดับน้ำตอนนี้ที่เชียงแสนเนี่ย6เมตร3เซนเชียงคาน12เมตร91หนองคาย11เมตร12เซนนครพนม11เมตร89เซนมุกดาหาร12เมตร28เซนโขงเจียม14เมตร35เซนแต่ดูตรงนี้ก็ดูไม่ออกหรอกมันท่วมไม่ท่วมเราต้องมาดูอีกอันนึงอีกแผ่นหนึ่งมันจะบอกเลยน้ำที่เราดูเนี่ยเราดูทั้งหมดเนี่ย6จุดเชียงแสนนะเชียงแสนเขาเขียนว่าน้ำปกติแนวโน้มลดลงเราก็ดูระดับตลิ่งเห็นไหมนะ
1: มันยังเหลืออยู
0: ่เหลืออยู่ยังเหลืออยู่เห็นไหมระดับตลิ่งเชียงคานน้ำมากเฝ้าระวังแต่แนวโน้มลดลงเพราะทางฝั่งนี้มันบอกลดลงไงก็ยังไม่ถึงล้นฝั่งโอเคไหมหนองคายเนี่ยก็น้ำมากแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงยังเหลือเท่าไหร่เอางี้ที่เชียงแสนเนี่ยยังเหลืออีก6เมตรถึงจะท่วมที่เชียงคานเหลืออีก3เมตรถึงจะท่วมที่หนองคายเหลืออีกเมตรหนึ่งถึงจะท่วม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอเนี่ยฉิวเฉียดหน่อยนครพนมเนี่ยเหลือแค่11 110เซน
1: ค่ะ
0: 110เซนถึงจะท่วมเห็นไหมเนี่ยที่มุกดาหารเนี่ยเหลืออีกแค่22เซนใช่ไหม
1: ค่ะ
0: 220เซน220เซนถึงจะท่วมไอ้ที่น่ากลัวที่สุดคือโขงเจียมเนี่ยเหลือแค่150เซนถึงจะท่วมเห็นไห
1: ม
0: แล้วก็ดูแต่ว่าแนวโน้มมันลดลง
1: ค่ะ
0: แนวโน้มมันลดลงก็แค่นี้ครับ
1: แต่อาจารย์ขาขอเป็นเกร็ดความรู้นิดนึงในแผนที่อันนี้ค่ะตั้งแต่จิงหงเลยแล้วเราก็จะเห็นคำว่าแม่น้ำคำว่าลุ่มน้ำเนี่ยใช้ยังไงอะ
0: ไม่ถ้าทางเหนือของเรานะของเราทางเหนือเนี่ยเราจะใช้แม่แตงแม่ริมแม่ปิงทางนั้นเขาจะใช้ทางฝั่งแม่กกอะไรใช่ไหมทางฝั่งลาวบนเขาจะใช้คำว่าน้ำน้ำอูนน้ำอูน้ำคานน้ำงึมน้ำเทินเขามาลงใต้แล้วมันใช้คำว่าเซอ
1: ันนี้พูดถึงที่สปปลาว
0: เซนะเซเปียนเซน้ำน้อย
1: ปากเซ
0: ปากเซนี่คือปากแม่น้ำเซ
1: แต่มันจะอยู่ทางใต้การ
0: ปากเซคือเซอะไรมาเจอกับแม่น้ำโขงตอนก็เรียกว่าปากเซ
1: เดินเซ
0: อย่างปากแบงอย่างเงี้ยก็จะมีลำน้ำแบงใช่ไหมของเราจะใช้น้ำถ้าในภาคอีสานเราเนี่ยเราก็เรียกว่าลำน้ำมูลลำน้ำสงครามลำน้ำชีใช่ไห
1: ม
0: ถ้าเป็นภาคกลางเราใช้คำว่าแม่แม่น้ำเจ้าพยาใช่ไหมแม่น้ำน่านแม่น้ำปิงใช่ไหม
1: เออจะได้เข้าใจถึงคำที่เขาใช้นะคะ
0: เอาภาษามาลายูข้างล่างด้วยไหม
1: ได้มีไหมมีเกิดอะไรไหมอาจารย์ครัวเรือนที่เขาติดโซล่ารูฟไปแล้วเนี่ยเขาจะได้อานิสงส์จากเงินอุดหนุน50,000บาทไหมคะ
0: แนะนำใครที่ติดโซล่ารูฟไปแล้วเนี่ยให้ไปลงทุนซื้อแบตเตอรี่เก็บไฟ
1: ค่ะ
0: เพราะระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะมีระบบที่มีระบบแบ็กอัพด้วยแบตเตอรี่เก็บไฟเหมือนชาร์จแบตอะเก็บไว้แล้วพอมันไม่มีแดดเราก็ใช้ตรงนี้มันจะใช้ได้ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงคราวนี้ถ้าเกิดเราติดโซลาร์รูฟไปแล้วเหมือนผมติดไปแล้วตั้งแต่กี่ปีวะตั้งแต่ปี62อะ
1: เพราะตอนนั้นที่อาจารย์ตัดสินใจ
0: ผมทำข้างบนผมทำก่อนเลยผมไม่ได้สนใจใครผมทำ
1: ค่ะ
0: บอกไป 400,000
1: เหรอ
0: แล้วไม่ค่อยได้ใช้เลยด้วยอินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์อะไรมันนั่น
1: ตอนนั้นทำไมถึงอยากติด
0: ก็อยากรู้ไง
1: อ๋ออยากเข้าใจกลไกอยากรู้
0: ว่ามันจะประหยัดไฟจริงไหมซึ่งก็ไม่รู
1: ้ทุกวันนี้ยังไม่รู
0: ้ไม่เป็นไรโอเคเพราะมันต้องมีการบำรุงรักษามันต้องไปเช็คระบบคราวนี้ตอนนั้นอ่ะไอตัวที่เป็นแบตเตอรี่เก็บไฟมันแพงมากแพงพอๆกับโซลารูปเลยตอนนี้มันถูกถึงมันจะราคาใกล้เคียงกันนะแต่มันก็ถูกลงเยอะก็ดูอันนี้เราผมแน่รัฐบาลแล้วกันรัฐบาลยังไม่ได้คิดเรื่องนี้นะสำหรับคนที่ติดโซลารูปไปแล้วคุณก็ต้องติดระบบแบ็คอัพที่เป็นแบตเตอรี่แบ็คอัพไอ้ตรงนี้รัฐบาลคุณจะให้ 50,000 ด้วยนะโอเคถ้ามันเกิน 50,000 แล้วก็ไปกู้แบง
1: ค์
0: โอเคเพราะมันก็ได้ใช้ไฟด้วยไงพอไฟพอพระอาทิตย์หลุบลงปั๊บไอ้ที่มันชาร์จไวก็เหมือนกับเราชาร์จปลั๊กอินไฮบริดในรถยนต์เราอะก็เหมือนกับที่เราชาร์จรถไฟรถ EV เราอ
1: ะ
0: ใช่ไหม หมดเวลาแล้วก็ช้าแต่นั่นน่ะมันไฟเนี่ยมันมาจากที่เขาผลิตแต่นี่เหมือนเป็นไฟของเราที่มาจากโซลาร์ลูปโซลาร์เซลล์เอามาเก็บไว้ที่นี
1: ่
0: เมื่อก่อนมันแพงมากแพงพอๆกับไอ้ตัวลงทุนในโซลาร์ลูปเลย
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ก็ถ้าถามนะรัฐบาลยังคิดไม่ออกก็เอาไปคิดนะฝากไป
1: ฝากไว้ตรงนี้เลยนะ EEC ทางตะวันออกรักเขายังดำเนินการอยู่หรือเปล่าอาจารย์ช่วงนี้ไม่ค่อยมีข่าวม
0: ี
1: ความคืบหน้าเลยค่ะ
0: ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ตามละเอียด
1: โอเคฝากอาจารย์ช่วยดูงบโรงพยาบาลที่ติดหนี้ภาคเอกชนบริษัทยาเพียบเลยเนี่ยนะคะจะแก้ไขปัญหาอย่างไรเพราะถ้าคือเขาบอกว่ามันจะไม่มียาใช้กันแล้ว
0: โรงพยาบาลติดหนี้ใครโรงพยาบาลรัฐหรือบันเอกชน
1: เขายังไม่ได้ระบุ
0: ก็ไม่ระบุมาก่อนความคำถามไม่ชัดเจนใครติดหนี้ใครโรงพยาบาลไหนติดหนี้ใครมันมาจากอะไรระบบมันเป็นอะไรถามให้มันละเอียดไม่ใช่เพ้อมาอย่างนี
1: ้ในกรรมาธิการเขามีพูดถึงเรื่องของระบบสาธารณสุขอยู่ถูกไหมอย่างมาก
0: พูดมันจะไม่ได้มันเขาไม่ได้คำถามแบบนี้มันกว้างเป็นทะเลอย่าไปตอบเลยเสียเวลา
1: โอเคนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาได้อ่ะแล้วมีคำถาม
0: ไม่ชัดติดระบบสาธารณสุขไทยมีการพูดกันไหมมันก็พูดอยู่แล้วครับพี่เขาหน่วยงานมาทั้งกระทรวงสาธารณสุขมันจะไม่พูดถึงระบบสาธารณสุขได้ยังไงวะ
1: งั้นพูดเรื่องนี้นิดหนึ่งไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพราะคนเข้าใจว่าเขาจะเอาตังค์มาแจกเดี๋ยวช่วงหน้าตอบให้ฟังนะคะ
0: อันนี้ผมตอบว่าผมไม่ตอบผมไม่รู้เรื่องว่ะ
1: สับสนเรื่องของโครงการนี้ค่ะโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะอาจารย์อันนี้เขาแจกเงินให้เลยแบบอัตโนมัติเลยป่ะคะ
0: ต้องช้าๆอย่างนี้อันนี้คือกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งกองทุนของทหารด้วย
1: ค่ะ
0: ซึ่งมีประมาณสักเอาตัวเลขกลมๆว่า 80,000 กองทุน
1: ค่ะ
0: รัฐบาลก็ใส่เงินไปแล้วเขาก็ปล่อยกู้ก็มีการชำระคืนอะไรต่ออะไรแต่ที่เขาจะให้ใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ให้เงินให้สมาชิกมากู้เขาให้ว่าถ้ากองทุนไหนเนี่ยดำเนินการลดดอกเบี้ยที่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านกู้ไปเนี่ยลดลงไปครึ่งหนึ่งไอ้ส่วนที่ลดดอกเบี้ยเนี่ยรัฐบาลจะเติมเงินให้กับกองทุน
1: ค่ะ
0: ประเด็นเป็นอย่างนี้นะไม่ได้ไปเป็นเงินกู้ใหม่แต่เป็นการเพิ่มทุนให้กับกองทุนโดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไปลดดอกเบี้ยให้กับลูกบ้านที่กู้ไปเดิมดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็ลดครึ่งหนึ่งรัฐบาลก็จะจัดสรรเงินอันนี้เหมือนกับเป็นการชดเชยดอกเบี้ยที่ลดให้กับลูกค้าไป
1: ค่ะ
0: ถ้าดอกเบี้ยที่ลดให้ไม่เกิน 30,000 บาทรัฐบาลก็จะเพิ่มทุนให้กองทุนนั้น 30,000 บาท
1: ค่ะ
0: ถ้ามากกว่า 30,000 ถึง 50,000 รัฐบาลก็จะใส่ให้ 50,000 บาทถ้ามากกว่า 50,000 ถึง 70,000 บาทเป็นดอกเบี้ยที่ลดไปนะเงินนี้ไม่ได้เข้า
1: สมาชิก
0: ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของกองทุนที่ลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้ารัฐบาลจะจ่ายเงินตรงนี้ให้โอเคถ้าเกินไปกว่านั้นก็มีระดับนะกองทุนใหญ่ๆก็อาจจะได้รับเงินเพิ่มทุนเนี่ยประมาณ 150,000 บาท
1: ค่ะ
0: ไม่ได้เกี่ยวกับลูกค้าแต่ลูกค้าจะได้ประโยชน์คือดอกเบี้ยจะลดลงไปครึ่งนึงแต่ไม่ใช่ทุกกองทุนจะได้กองทุนนั้นจะต้องมีงบการเงินต่อเนื่องมีผู้รับรอง2ปี
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะต้องดูคุณสมบัติของกองทุนว่าผ่านคุณสมบัติหรือเปล่าแล้วมันถึงจะไปพูดถึงผู้ที่เป็นคนกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน
1: ค่ะ
0: ประเด็นก็คือว่ามันซับซ้อนแล้วทางรัฐบาลก็อธิบายไม่ค่อยจะเข้าใจผมก็คิดว่าที่ผมพูดเนี่ยน่าจะเข้าใจมากขึ้นระดับหนึ่งก็ตามทีเนี่ยนะ
1: เท่าที่เราทราบ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารของรัฐบาลไปจนถึงผู้บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประมาณ 80,000 กองทุนเนี่ยก็ต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าไม่ได้ให้เงินสมาชิกกู้ใหม่นะ
1: ค่ะ
0: แล้วดอกเบี้ยที่ลดไปก็ไม่ได้ให้ไปให้ลูกไม่ได้ไปให้คนที่เป็นสมาชิกที่เป็นคนกู้เงินนะ
1: จ
0: ะไปทำให้เงินของกองทุนของหมู่บ้านเนี่ยมีเพิ่มขึ้นส่วนเขาจะไปทำอะไรต่อค่อยว่ากัน
1: และกองทุนน่ะก็ต้องสมัครนะคะหมายถึงว่า
0: ต้องยืนต้องยืน
1: ไม่ใช่ว่าตัวกองทุนได้โดย
0: ไม่โอโต้ไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนที่เขาแจกคนละแสนสองแสนแล้วไปกู้ปล่อยกู้ต่อคนละแบบกัน
1: ค่ะอาจารย์ช่วงนี้เป็นฤดูกาลอัน
0: นี้รู้สึกจะใช้เงินของพระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้าน เพราะเป็นรายการ
1: ใช้ก้อนนี้เหมือนกันโอเคช่วงนี้ค่ะเป็นฤดูกาลของการโยกย้ายข้าราชการค่ะอาจารย์พอจะทราบไหมคะว่าตำแหน่งปลัดกระทรวงต่างๆเนี่ยเขามีอายุงานในกระทรวงหรือไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งเดิมจนเกษียณเลยหรือเปล่าคะ
0: ไม่โดยระบบราชการที่เป็นระดับสูงก็ถ้าเป็น4ปีก็ต่ออายุได้2ครั้งครั้งละปี
1: ค่ะ
0: นี่เป็นเรื่องปกติแต่บางคนอาจจะอยู่ไม่ถึงบางคนเกษียณอายุราชการก่อนเพราะขึ้นมาช้าก็ต้องไปเมื่ออายุ57ทำ3ปีก็ไป
1: ค่ะ
0: อายุ55ทำ4ปีต่อครั้งที่1ต่อครั้งที่2ก็เกษียณได้แต่เรื่องของข้าราชการนะเราอย่าไปอะไรกับเขามากเลยเขามีระบบของเขากันนะต้องไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินก็เป็นอันจบไม่ใช่ว่าอยู่ดีตั้งคน49มาเป็น41อย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องบอกว่า41หรือปลัดหรือเทียบเท่าปลัดเนี่ยรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่ไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งกับระดับ40นะอธิบดีนี่เป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงเขาจะเป็นคนเสนอแต่แน่นอนน่ะมันก็ต้องคุยกันรัฐมนตรีเขาก็คุยกับปลัดแต่คนเสนอเนี่ยเป็นปลัดถูกไหมเพราะปลัดเสนอมาถ้ารัฐมนตรีมองแล้วเอ้ยคนนี้ผมว่าไม่นะคุณช่วยไปสลับมาหน่อยก็คุยกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายประจำกับฝ่ายการเมืองเนี่ยมันต้องมีเอกภาพต้องมีความสมัครสมานสามัคคีปลัดกระทรวงบางคนที่โดนย้ายเนี่ยเพราะมันมีเรื่องกับรัฐมนตรี มันสอนศีลไม่กินกัน
1: สอนศีลไม่กินกัน
0: สอนศีลไม่กินกันเนี่ยมันมาจากบทพระราชนิพนธ์รามเกียรติ
1: ์ค่ะ
0: ศีลไม่กินกัน
1: อาจารย์การจัดการ
0: มันจะแทงกัน
1: เอาล่ะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: มันจะทิ่มแทงกัน
1: อาจารย์การจัดการนโยบายให้หน่วยงานนะคะกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลน่ะเอาเป็นว่าองค์กรต่างๆเนี่ยมันลดการใช้กระดาษในการจัดทำสำนวนได้ไหมอะคะ
0: ไม่ทราบไม่ได้อยู่ในระบบราชการจะถาม
1: เราพูดถึงเรื่องของ paperless การลดใช้กระดาษเนี่ยจริงๆแล้วมันทำได้ไหม
0: มันไม่ได้ทั้งหมดหรอกมันก็ได้บางส่วน
1: อ
0: ย่างผมก็ชัดเจนบางงานเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ค่อยปริ้นละ
1: ค่ะ
0: นะเพราะว่าผมดูในมือถือผมไม่ต้องปริ้นก็ลดได้ระดับนึงก็เหมือนกับเราพูดอะว่ารถ EV จะมาแทนรถสันดาปภายใน ICE มั้ย
1: ค่ะ
0: มันไม่หรอกมันก็ต้องอยู่ใช่มั้ยถ้ามันไม่อยู่บริษัทน้ำมันเจ๊งหมดสิใช่มั้ยคนขุดน้ำมันดิบไม่มีใครใช้คนกั่นน้ำมันสำเร็จรูปไม่มีคนเติมมันก็เจ๊งสิ
1: มันไม่ได
0: ้มันไม่ได้ชั่ววันข้ามคืนเปก็ใช้ขายกระดาษให้น้อยลงก็เห็นมั้ยว่าอย่างเรายังใช้ธนบัตรน้อยลงเลย
1: ใช่
0: เห็นไหม
1: เราก็ใช้ผ
0: ่
1: าน
0: อันไหนที่มันทำได้ก็ทำอันไหนที่มันทำไม่ได้เราก็อย่าไปฝืน
1: โอเคอาจารย์การที่รัฐบาลนะคะเปิดขายพันธบัตรรัฐบาลในเดือนสิงหาคมแล้วก็จะเปิดขายอีกครั้งเดือนกันยามันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่ารัฐบาลเนี่ยเขาติดลบอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะ
0: ไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวนี่พูดในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายกำกับและบริหารหนี้สาธารณะ
1: ค่ะ
0: เพิ่งประชุมกันไปเมื่อวานนี้เองนะดูตัวเลขให้ไม่ใช่ปัญหาตอนนี
1: ้
0: ถามว่ามีความเป็นกังวลไหมมีคนที่ดูแลตั้งแต่รัฐมนตรีคลังซึ่งเป็นประธานรองปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเป็นรองประธานมีรองมีตัวแทนจากธนาคารในประเทศไทยสภาพัฒน์สำนักงบกรมบัญชีกลางทุกคนก็ช่วยกันดูช่วยกันติติงว่าอะไรเหมาะอะไรควรไม่ใช่ว่าหน้าฉากผมก็ทำงานแบบนึงหลังฉากผมก็ทำงานอีกแบบนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เป็นห่วงก็เตือนอะไรที่มันไม่ใช่ข้อเท็จจริงไม่รู้จริงแล้วไปพูดมันก็เป็นปัญหา
1: ค่ะ
0: ผมไม่ได้ทำหน้าที่แทนรัฐบาลไม่ได้ทำหน้าที่แทนฝ่ายค้านผมเป็นซีเนียร์คอนเซิร์นซิติเซนโอเค
1: แค่เป็นห่วงเฉยๆนะโอเคอาจารย์องค์กรอิสระเนี่ยน่าจะมาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงมันจะดีกว่าหรือเปล่าคะ
0: ก็แล้วแต่ฐานคิดถ้าเลือกตั้งโดยตรงหรือเลือกตั้งกันเองก็ขอให้เอากรณีสมาชิกวุฒิสภาเป็นอุทาหรณ์
1: ป็นอุทาหรณ์นะโอเค
0: แค่นั้นแหละผมพูดแค่นี
1: ้โอเคค่ะอาจารย์ช่วยรักษาผืนป่าเขา15ชั้นคือตรงไหน
0: เขา15ชั้นเนี่ยแถวนั้นมันจะมีป่าเขาสอยดาว
1: ค่ะ
0: ป่าเขาชะเมาป่าเขา15ชั้นมันมีหลายอันน่ะผมมีภาพแต่ว่ามันคุณมาถามคุณไม่บอกผมก่อนไม่งั้นผมจะเอาขึ้นภาพให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหน
1: โอเคเดี๋ยวให้ทีมงานเขาเอาภาพขึ้นให้
0: อ่างเก็บน้ำอะไรคลองอะไรคลองวัง
1: ตะโนด
0: วังตะโนด
1: ที่จันทบุรี
0: จันทบุรีใช่ไม่แน่ใจว่าเป็นอำเภอโป่งน้ำร้อนหรืออำเภอเขาสอยดาวหรืออำเภอสอยดาวไม่แน่ใจแต่นั้นผมก็เคยไปนะทางถนนทางตะวันตก
1: คือในเรื่องนี้ก็มีเสียงทั้งมีหลายฝ่ายนะคะในการแสดงความคิด
0: ต้องเริ่มต้นด้วยคำอธิบายว่ามันอยู่ตรงไหนไซส์มันยังไงสภาพมันเป็นแบบไหนทำแล้วมันยังไงตอนนี้ยังไม่ผมไม่มีข้อมูลดิบเลยเอางี้แล้วกันผมไม่มีข้อมูลดิบผมให้ความเห็นไม่ได
1: ้โอเค
0: ผมไม่มีข้อมูลดิบเลยว่าโลเคชั่นมันอยู่ตรงไหนผมยังถามคนที่เขาเกี่ยวข้องผมก็ถามให้มันใช่ป่าเขาสอยดาวที่ผมเคยไปไหมเขาบอกไม่ใช่เขาเรียกป่า15ป่า15ชั้นหรือป่าน้ำตก15ชั้นอะไรประมาณนี
1: ้
0: ผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน อันนี้ถ้ามันเป็นคนละที่ผมไม่เคยไปแถวนั้นผมเคยไปป่าสอยดาวเมื่อ50ปีที่แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเราเข้าไปแล้วเย็นเจี๊ยบเลยผมปีนขึ้นถึงข้างบนเลยนะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งที่ผมไปเมื่อสัก7ปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: คือผมไปอ่ะส่วนใหญ่แต่ผมจะไปอุทยานเนี่ยซ้ำไปสมัยเก่าๆก็มีไปสมัยใหม่ๆก็มีอันนี้ไม่มีประเด็นอะไรแต่เล่าให้ฟังว่าเคยไปผมยังสับสนผมก็ยังไปเนี่ยเขาชะเมาที่ระยองเคยไปเที่ยวแต่น่าจะก่อนโควิดนะแต่ไอ้ที่ป่า15ชั้นเลยนี่ผมไม่เคยไปนะถ้าเป็นคนละที่ผมไม่เคยไป
1: เนาะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
0: เดี๋ยว
1: จะไล่โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมาฝากคุณผู้ชมนะคะว
0: ัน
1: นี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับสวัสดี
3: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อ้าวสายต่อไป
6: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราอัยลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
3: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ Mcord News FM 100.5 เปิดรับสมัคร Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 Mcord CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตร ือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
10: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
15: สมรภูมิระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่กำลังแรงหนักขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังพยายามจะตัดสายป่านการส่งกำลังบำรุงซึ่งกันและกันกำลังก้าวข้ามขอบเขตของค่ายทหารไปสู่แพลตฟอร์มพาณิชย์ออนไลน์เต็มตัวทำไมเป็นแพลตฟอร์มพาณิชย์ออนไลน์เพราะว่ายูเครนนั้นต้องการจะทำลายโกดังที่เก็บสินค้าขายของออนไลน์ยักษ์ใหญ่ของรัสเซียที่ชื่อ Wyberries ซึ่งมีฉายาว่าเป็น Amazon ของรัสเซียและเราเห็นการสู้รบขณะนี้ไม่ใช่อยู่แค่แนวหน้าสงครามนะครับลงมาถึงบ้านช่องของคนและมุ่งตรงไปที่เมืองหลวงของกันและกันยูเครนลุยไปถึงมอสโกและรัสเซียลุยเข้ากรุงเคียฟเมืองหลวงอย่างหนักหน่วงมีหนำซ้ำยังสร้างความน่าตื่นตะลึงเพราะว่าเครื่องบินสเปน F-18 ภารกิจของนาโตสอยโดรนที่ข้ามมาจากยูเครนลงไปสู่โรมาเนียซึ่งโรมาเนียอ้างว่าเป็นโดรนรัสเซียซึ่งยิงนอกเหนือจากจะต้องการข่มขู่ยูเครนแล้วยังข้ามไปถึงโรมาเนียซึ่งเป็นสมาชิกนาโตนี่เป็นครั้งที่4แล้วครับที่โดรนของรัสเซียข้ามเข้าไปในโรมาเนียซึ่งไม่ใช่คู่กรณีมันก็เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วว่าตอนนี้รัสเซียไม่ได้สู้กับยูเครนอย่างเดียวกำลังท้าทายเข้าไปถึงสมาชิกนาโต้หรือเปล่าแสดงถึงความสับสนตึงเครียดที่มันเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจยูเครนนี่เขาลุยเข้าไปด้วยการส่งโดรนฝูงเบอร์เรอร์เลยครับ600ลำมาทีเดียว600ลำครับฝูงโดรนแล้วบินเข้าไปใกล้ๆกับกรุงมอสโกห่างจากชายแดนยูเครนตอนนี้เป็นพันกิโลแล้วแต่ไปถึงแล้วเพราะว่าเป็นโดรน ที่ผลิตโดยสหราชอาณาจักรพัฒนามีสมรรถนะที่ไกลและทำลายล้างสูงขึ้นน่านฟ้ามอสโกนี่ต้องเผชิญกับการทดสอบครั้งใหญ่ที่สุดในสงคราม5ปีโดรนยูเครน600กว่าลำถูกสกัดกั้นขณะที่มุ่งสู่เมืองหลวงคือรัสเซียนี่คือการโจมตีครั้งใหญ่ทางอากาศโดยยูเครนต่อรัสเซียถึงแม้ว่ารัสเซียจะบอกว่าสามารถสกัดกั้นได้เกือบทั้งหมดแต่ว่าตัวเลขยืนยันว่าโดนสอยแค่200ลำส่วนอีก400ลำของโดรนของยูเครนนั้นไปลงที่ไหนบ้างอย่างไรนี่คือคำถามใหญ่เลยครับสองคือทำไมยักษ์ใหญ่โลจิสติกส์อย่างไวเบอรี่สหรือว่าอเมซอนของรัสเซียจึงกลายเป็นฟันเฟืองสงครามในสายตาของยูเครนเพราะว่าไวเบอรี่สไม่ใช่แค่ร้านค้าออนไลน์ธรรมดาครับเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับกระดูกสันหลังของรัสเซียที่ถูกขนานนามว่าเป็นยักษ์ใหญ่ออนไลน์ของรัสเซียก่อตั้งมาตั้งแต่2004นะครับมีพนักงานถึง 48,000 คนครับและก็ยังสามารถที่จะถูกมองว่าเป็นจุดที่มีสินค้าที่ใช้ได้ทั้งประเภทพาณิชย์และสงครามเพราะว่าถูกมองว่ามีแผงวงจรโดรนและมีชุดเกราะขายออนไลน์ได้ด้วยยูเครนจึงบอกว่าอย่างนี้เท่ากับว่าโกดังของบริษัทขายของออนไลน์ยักษ์ของรัสเซียนั้นมีการซ่อนแผนเอาชิ้นส่วนทหารเข้าไปเก็บในโกดังด้วยฉะนั้นจึงเป็นเป้าของการถล่มโจมตียูเครนประกาศชัดเจนว่าคลังสินค้าของไวเบอรี่สที่อยู่ที่เมืองชื่อคาโลดิโนห่างจากมอสโกเมืองหลวงแค่25กิโลเมตรเป็นเป้าหมายที่ชอบทำอ้างว่าตรงนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นโลจิสติกส์หรือเป็นที่ส่งกำลังบำรุงอาวุธของกองทัพรัสเซียบอกว่าจุดนี้ถูกใช้เป็นที่พักและกระจายยุทธปัจจัยตั้งแต่ชิ้นส่วนโดรนอุปกรณ์นำทางไปจนถึงอุปกรณ์ทางทหารอื่นๆฉะนั้นนี่คือการสู้กันลุยเข้าไปถึงเมืองหลวงซึ่งกันและกันแล้วครับอีกด้านหนึ่งรัสเซียก็ไม่ได้อยู่เฉยๆครับตาต่อตาฟันต่อฟันยุทธการทำลายสายป่านทั้งระบบทั้งสองฝ่ายต้องการเข็นฆ่าซึ่งกันและกันโดยรัสเซียเลือกตอบโต้ด้วยการโจมตีไปที่ต้นทางและเส้นทางลำเลียงของยูเครนอย่างเป็นระบบจัดการกับพลังงานคือโจมตีโรงกลั่นยักษ์เพื่อจะตัดวงจรเชื้อเพลิงที่ส่งไปแนวหน้าและตัดเส้นทางขนส่งทางน้ำโจมตีเรือขนส่งสินค้าใกล้เมืองโอเดสซาซึ่งเป็นท่าเมืองใหญ่ในทะเลดำอ้างว่าบรรทุกอุปกรณ์ทางทหารจากตะวันตกรัสเซียก็ถล่มฐานการผลิตพุ่งเป้าไปที่โรงงาน Firepoint ซึ่งเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนขีปนาวุธ Flamingo และโรงงานผลิตโดรนด้วยนี่คือการทำสงครามที่เรียกว่าตัดหัวการลำเลียงทั้งอาวุธและบุคลากรทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งเป้าไปที่การทำให้อีกฝ่ายหนึ่งขาดใจด้วยการทำลายระบบขนส่งและเสบียงครับดังนั้นจะเห็นเลยว่าทั้งสองฝ่ายกำลังยกระดับการทำสงครามที่หนักขึ้นเพราะว่าปูตินคงต้องการที่จะจัดการกรุงเคียฟให้ล่มสลายขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐกำลังเบี่ยงเบนความสนใจอาจจะขนอาวุธไปจากยุโรปและเอเชียไปที่ตะวันออกกลางมากขึ้นยุโรปยังไม่พร้อมที่จะทุ่มเต็มที่ด้วยอาวุธให้กับเซเลนสกี้ดังนั้นปูตินจึงถือโอกาสนี้ครับทำลายล้างเอาเมืองหลวงให้จอดคือกรุงเคียฟแต่ว่าเซเลนสกี้ก็ไม่ยอมเซเลนสกี้ก็เลยใช้โดรนในการทำลายล้างและขู่ไปจนถึงในมอสโกทำให้คนรัสเซียซึ่งตลอดเวลา4ปีกว่าๆที่ผ่านมานั้นคนรัสเซียรู้สึกว่าสงครามยูเครนมันไกลตัวแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วครับหลายเดือนที่ผ่านมานั้นยูเครนถล่มไปถึงมอสโกชีวิตประจำวันคนรัสเซียเริ่มที่จะลำบากน้ำมันแพงขึ้นการถล่มโจมตีหลายๆจุดทำให้ชีวิตประจำวันนั้นเริ่มอยู่ในภาวะที่ชะงักงันคนรัสเซียเริ่มรู้สึกแล้วว่านี่มันสงครามเข้ามาถึงตัวเราแล้วนี่ฉะนั้นสองฝ่ายยังใช้วิธีการถล่มโจมตีกันหนักเพื่อจะให้อีกฝ่ายนึงยอมเจรจาแต่ยังไม่มีทีท่าครับ ว่าจะสามารถเจรจากันได้หรือไม่ทรัมป์ซึ่งเคยคุยว่าโทรไปต่อสายไปถึงปูตินก็ได้เซเลนสกี้ก็ได้วันนี้ทั้งสองฝ่ายรับสายแต่ไม่มีใครยอมนั่งลงเจรจายังต้องการทำลายล้างกันจนถึงขีดที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมสยบจริงๆซึ่งผมมองว่ายังห่างไกลมากมายนักครับ
14: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio, Thinking Wealthพาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็น3สูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับ3ต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 นที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Leo Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟัง

0: ป็นดินแดนของสหรัฐนะครับซึ่งก็อย่างที่ว่าอย่างที่เราเห็นว่าทางอิหร่านก็ตอบทันควันว่าคุณมาทวีตอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องหรอกนะครับการควบคุมช่องแคบฮอร์โมซจริงๆก็ต้องยอมความจริงว่าจริงตอนหลังๆเนี่ยมีเรือผ่านช่องแคบได้แค่วันละประมาณ15-20ลำเท่านั้นเองจากเทียบกับสมัยปกติจะเป็นร้อยกว่าลำ100-150ลำนะครับ
1: ห่างกันเยอะ
0: นั้นปัญหาก็ยังมีอยู่แล้วเราก็เห็นว่าการเจรจาก็ยังไปไม่คืบหน้าเลยเท่าไหร่เลยเห็นได้จากราคาน้ำมันนะครับเอาเบรนท์แล้วกันเบรนท์ตอนนี้ก็กลับขึ้นมา88-89เหรียญอีกแล้วผมจะคงไม่คุยเรื่องนี้ยาวมากนะครับเพราะว่าคิดว่าอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้จะยืดเยื้อเอาอย่างนี้แล้วกันว่าผมก็เลยกลับไปดูตัวเลขการนำเข้าพลังงานของประเทศไทยนะครับมันก็จะมีตัวเลขที่ทางรายงานออกมาเช่นตัวเลขที่แบงก์ชาติก็จะมีให้ดูว่าเรานำเข้าพลังงานเนี่ยปีละเท่าไหร่อันนี้ถ้าเอาตัวเลขนั้นมาเนี่ยเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันซึ่งจริงๆประเทศไทยเราเนี่ยเราใช้ดูไบนะครับแต่ว่าราคาที่มันมีข้อมูลครบถ้วนที่สุดคือเบรนท์แล้วก็ใกล้เคียงผมก็เลยใช้เบรนท์ทีนี้พอเอา2ตัวเนี่ยมาเปรียบเทียบกันถอยหลังไปยาวๆเป็น10ปีเนี่ยเพื่อไปดูเรียกว่า correlation coefficient คือความสัมพันธ์กันทางสถิติก็จะพบว่า2ตัวเลขนี้มีความสัมพันธ์กันประมาณ 83.4%
1: ครับ
0: นะครับคือไปด้วยกันถ้าเบรนท์ขึ้นการนำเข้าน้ำมันเป็นการนำเข้าพลังงานแล้วก็ขึ้นเบรนท์ลงมันก็ลงไปด้วยกัน 83.4% อันนี้เราก็รู้ว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยคุณประพงศ์อาจจะตอนเราเรียนปริญญาตรีปี1ปี2จะจำได้ตอนเรียนสถิติเนี่ยมันจะสามารถจะเอาข้อมูลเนี่ยไปรัน regression ได้นะครับก็คือเปรียบเทียบได้ว่าสมมุติว่าเราตั้งสมมุติฐานว่าราคาเบรนท์เนี่ยที่ขึ้นสูงหรือลดเนี่ยจะทำให้การนำเข้าน้ำมันของเราเพิ่มหรือลดได้นะครับถ้าไปรัน regression มาผมก็ได้ตัวเลขออกมาผมก็ได้ตัวเลขออกมาตัวเบต้าออกมาเนี่ยแล้วคำนวณพลักอินเข้าไปนะครับตัวเลขจะเป็นอย่างนี้ครับคุณวรพงศ์เราจะเห็นว่าปีที่แล้วที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยไม่มีช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยเราจะนำเข้าพลังงานในประมาณ 7.4% ของ GDP 7.4และนำเข้า 7.4 เนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายจากนั้นเหมือนกับว่าประเทศเราเนี่ยมีรายได้มา100บาทเนี่ยต้องจ่ายเป็น 7.4 บาทสำหรับพลังงาน
1: นำเข้าพลังงานครับ
0: คำถามว่าปีนี้เราจะต้องโดนเท่าไหร่ตัวเลขมันก็มีมาจนกระทั่งสักประมาณทั้ง7-6-7เดือนแล้วเนี่ยนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วถ้าเอาตัวเลขเท่าที่มีใส่เข้าไปในเนี้ยก็คาดการได้ว่าซึ่งมีความผิดได้นะครับเพราะว่ามันมี correlation ว่าแค่80%มันก็เพี้ยนได้แต่ว่าถ้าเอาไอ้สมการอันนี้มาประเมินเนี่ยก็จะบอกว่าปีนี้เราต้องนำเข้าน้ำมันพลังงานเนี่ยเข้ามาคิดเป็นสัดส่วนประมาณกว่า 10% ของ GDP กว่า10นะครับคือปีที่แล้วเนี่ย 7.4 ปีนี้ถ้าราคาน้ำมันอยู่ที่ประมาณตอนนี้ประมาณใกล้ๆ90เหรียญเบรนท์เนี่ย88เหรียญเบรนท์เนี่ยมันจะประมาณเกือบ 11% 10% กว่าๆของ GDP ก็จะเห็นว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เสียเงินเพิ่มขึ้นไป 3% ของ GDP เสียเพิ่มไปเลย 3% GDP
1: ครับ
0: ซึ่ง 3% มันเยอะไหมเยอะสิเพราะปีนี้ GDP เราโตได้แค่ 2.3 เองการคาดการณ์ของแบงก์ชาตินึกภาพนะครับก็เลยที่เล่าให้ฟังก็คือเล่าให้ฟังว่าที่เรามาต้องมาติดตามดูเรื่องราคาน้ำมันเนี่ยดูเพราะว่าอะไรดูเพราะว่าตรงนี้นี่เป็นประเด็นสุดท้ายอันหนึ่งที่จะแถมไว้ว่าเราไม่ได้ไอตัวเลขเมื่อกี้คือตัวเลขนำเข้าพลังงานทั้งหมดแต่เรามีส่งออกด้วยฉะนั้นส่งออกคือนั้นนำเข้าสุทธิมันจะน้อยกว่าตัวเลขที่ผมพูดเมื่อกี
1: ้ครับ
0: เพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นข้อมูลครบถ้วนสภาพมันเป็นประมาณนี้ว่าปีที่แล้วนะน้ำมันราคาถูกเนี่ยเรานำเข้าพลังงานเนี่ยประมาณ 7% ของ GDP มันไม่ใช่น้ำมันเดียวมีแก๊สธรรมชาติอะไรอื่นด้วยปีนี้เนี่ยมันจะเกิน10จะเกิน10นะครับฉะนั้นเราจะโดนประมาณ 3% ของ GDP ประมาณ 3% GDP ครับคำนวณง่ายๆคร่าวๆเลยอันนี้ในระยะยาวเราจะโดนมากโดนน้อยขึ้นอยู่ว่าเรายอมให้ราคาน้ำมันในประเทศปรับเพิ่มขึ้นไปตามราคาตลาดโลกไหมถ้ายอมเนี่ยแม้ว่าปีนี้อาจจะโดนเยอะแต่ปีต่อไปเนี่ยคนไทยก็จะระมัดระวังการใช้พลังงานมากขึ้นเพราะมันแพงขึ้น

0: งานที่นำเข้าก็จะช่วยได้มากถ้ามีมาตรการอย่างเช่นที่บอกว่าจะใช้200,000 ล้านสำหรับการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานอื่นอย่างเช่นพลังงานไฟพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะทำให้ลดลงขึ้นในระยะยาวนะครับภาพเป็นรูปเป็นอย่างนี้ครับ
1: ครับ
0: ก็เล่าให้ฟังเรื่องของน้ำมันที่เรามาตามกันเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
1: ครับครับมีคำถามนิดนึงครับเรื่องนี้อาจารย์ก่อนที่จะข้ามเรื่องนี้ไปเนี่ยคืออดีตการเนี่ย100 กว่าลำปัจจุบันเหลือเพียงไม่ถึง10 ลำสถานการณ์น้ำมันราคาก็พุ่งสูงขึ้นแต่ยังไม่ทะลุ100 เหรียญเหมือนที่เคยทะลุมาก่อนหน้านี้แต่ว่าทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญว่าหรือมันไม่จำเป็นต้องผ่านช่องแคบโฮมูด100 กว่าลำเหมือนเดิมก็อยู่กันได้แล้ว
0: รัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตต์เบสเซนพูดในเชิงนั้นว่าภายในอีก 2-3 ปีช่องแคบฮอร์มูซจะเป็นเหมือนแค่ทางผ่านทางน้ำผ่านธรรมดาไม่มีความสำคัญอะไร ผมคิดว่าอันนั้นก็เวอร์ไปนะครับ เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยตรงนั้นก็เป็นที่ที่จะส่งออกน้ำมันได้สะดวกที่สุดจริงไหมถ้าเราดูมันเห็นชัดๆแล้วมีตั้ง 6-7-8 ประเทศที่อยู่ในอยู่ตรงเพอร์เชียนกัลฟ์ที่ใช้ช่องทางนั้นสะดวกที่สุดนึกออกไหมเหมือนกับคุณไปสร้างปัญหาให้ตัวเองไม่สามารถจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติคือทางผ่านตรงนี้ให้ได้ในราคาที่ถูกจะถามว่าในระยะยาวเนี่ยเปลี่ยนผ่านไปได้ไหมก็แน่นอนซาอุดีอาระเบียก็สร้างท่อน้ำมันส่งผ่านไปทางทะเลแดงแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่พอผ่านตรงนั้นมาก็เจอกลุ่มติดอาวุธฮูตี้สิจำได้ไหมครับแล้วก็ช่องแคบรับเอลแมนเดฟอีกว่าเดี๋ยวอันนั้นก็โดนอยู่ตามข่าวก็เพิ่งโดนนะครับก็มีปัญหาที่มีการโจมตีกันอยู่โดยฝ่ายฮูตี้ก็โจมตีกันอยู่ทำให้ตรงแม้กระทั่งจะทำท่อน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียมาเนี่ยมันก็ไม่ปลอดภัยอยู่ดีเพราะก็ต้องส่งผ่านทางทะเลทางช่องแคบแบบ ML Mandeb อยู่ดีนะครับแล้วก็มีกลุ่มฮูตี้อยู่ดีหรือแม้กระทั่ง UAE เองก็โดนโจมตีที่เขาก็มีท่อน้ำมันซึ่งก็มีสิทธิ์โดนโจมตีได้โดนทำลายได้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: นั้นคำตอบก็คือว่าไม่ใช่คือเอาว่าคือต้องควรให้มันกลับไปสงบเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ทางธรรมชาติเหมือนเดิมมากกว่าไม่ใช่มาบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะทำอย่างอื่นคราวนี้เราถ้าจะทำอย่างอื่นที่ว่าเนี่ยคุณวรพงษ์ต้องใช้เงินหลายหมื่นล้านเหรียญต้องใช้เงินลงทุนหลายหมื่นล้านเหรียญแล้วใช้เวลาอีก2-3-4ถึงจะหาทางขนส่งน้ำมันทดแทนช่องแคบฮอร์มูซได้เพราะว่ามันตั้ง 20% ใช่ไหมครับของการขนส่งน้ำมันในปัจจุบัน
1: คือเพราะว่าทรัมป์เองเนี่ยก็มีการประกาศว่าคนอเมริกันเองอาจจะต้องใช้เงินเพิ่มขึ้นในการซื้อน้ำมันโดยเฉพาะเบนซินอะไรเนี่ยเพื่อแลกกับการที่ไม่ให้อิหร่านเขามีอาวุธนิวเคลียร์ก็ต้องยอมรับถ้ามีเนี่ยน้ำหนักมันมากกว่าที่จะต้องจ่ายตังค่าน้ำมันเพิ่มขึ้นก็ยอมรับไกลๆแล้วว่าให้อเมริกาต้องใช้น้ำมันแพงขึ้นอะไรเนาะ
0: คืออันนี้ทรัมป์แก้เกี้ยวมากกว่านะครับเพราะว่าประชาชนทุกคนก็บ่นแล้วว่าล่าสุดโพลไม่ว่าจะดูโพลไหนก็ตามเนี่ย บอกชัดเลยว่าคนอเมริกันเนี่ยไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ทรัมป์ทำในเชิงของราคาน้ำมันเนี่ยไม่เห็นด้วยว่าสัก 79% มั้งเกือบโพลล่าสุดออกมาแล้วใน 79% ที่น่าสนใจก็เป็นครั้งแรกนะในเรื่องแรกๆเลยที่เห็นว่าคนที่เป็นฐานเสียงของทรัมป์เป็นริพับลิกันเองก็เกินกว่าครึ่งนึงคือ 52% ไม่เห็นด้วยกับนโยบายของทรัมป์ที่ทำให้ราคาน้ำมันแพง
1: คร
0: ับแกก็แก้เกี้ยวไปเท่าไหร่ก็แก้ไปเถอะแต่ว่าบอททอมไลน์เนี่ยนะครับก็คือประชาชนคนอเมริกาก็ไว้คิดง่ายๆว่าเฮ้ยเราอยู่ดีๆเนี่ยไปทำให้น้ำมันราคาแพงไปทำไมคิดว่าคนอเมริกาไม่ได้เข้าใจเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอิหร่านก็ไม่ใช่ว่าใกล้ที่จะได้ทำอาวุธนิวเคลียร์สำเร็จยังไม่ได้ใกล้เลยตอนที่น้ำมันราคา60 เหรียญน่ะไม่ได้ใกล้เลยนะครับแล้วก็ก่อนปีที่แล้วเนี่ยทรัมป์ก็ได้ไปบอมอิหร่านแล้วร่วมกับอิสราเอลแล้วก็บอกแล้วว่าตอนนั้นบอมจนกระทั่งอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยถูกทำลายจนกระทั่งถอยหลังเป็นกี่ปีก็ไม่รู้ฉะนั้นคนอเมริกันไม่เข้าใจครับ
1: เขาก็ไม่ได้สนใจเขาดูแลเรื่องของการคะแนนค่าครองชีพหรือว่าการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันมากกว่าซึ่งก็ ผมไปวัดผลเอาตอนที่มีการเลือกมิดเทอมเนี่ยนะครับปลายปีเนี่ยนะครับอาจารย์
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นมันถึงสรุปไงว่าตอนนี้กลยุทธ์ของอิหร่านก็คือลากไปจนกระทั่งให้ทรัมป์แพ้เลือกตั้งของการเลือกตั้งตอนเดือนพฤศจิกาเนี่ยครับผมคิดว่านี่คือสิ่งที่อิหร่านผมคิดว่าตั้งใจเลยเพราะฉะนั้นเราทำใจไว้ได้เลยว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันไม่ลงหรอกมันลงไปได้เรื่อยๆ
1: ผมว่ายังไงก็จะลุยต่อจนกว่าทรัมป์จะตกจากเก้าอี้ประธานาธิบดีสมองนะ
0: ครับใช่ครับก็มีผู้นำของอิหร่านบอกใช่ไหมครับว่าเขาเนี่ยทนให้อเมริกาเนี่ยทุบตีเขาให้อเมริกาเนี่ยบล็อกเขตเขาห้ามส่งน้ำมันออกแซงชั่นทางด้านการเงินเขาบอกเขาทนได้จนกระทั่งทรัมป์หลุดจากตำแหน่งซึ่งโอ้โหถ้าเป็นอย่างนั้นก็เหนื่อยนะครับเพราะว่ากว่าจะหลุดตำแหน่งได้อีก2ปีกว่าครับ
1: ใช่ใช่ใช่ครับนะเรื่องต่อเลยครับอาจารย์ครับมี Starlink ด้วยอาจารย์ใช่ไหมครับ
0: ครับเรื่องต่อเนี่ยอีกอันนึงก่อนจะ Starlink เนี่ยอยากจะคุยว่ามันมีข่าวออกมานะครับว่าทางอเมริกานี่เป็นข่าวออกมาจากทางรอยเตอร์สสำนักข่าวรอยเตอร์สบอกว่าเขาไปเห็นร่างจดหมายที่จะออกจากทางกระทรวงการต่างประเทศของอเมริกา
1: ครับ
0: ไปถึง35ประเทศที่เป็นประเทศที่เคยแสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือกับอเมริกาด้าน AI นะครับซึ่งการแสดงความเจตจำนงที่ว่าเนี่ยที่จะร่วมมือกับอเมริกาเนี่ยมันจะมี2ส่วนส่วนหนึ่งที่เรียกว่า Pax Silica ซึ่งเคยประเทศที่เข้าไปร่วมในการประชุม Pax Silica เนี่ยก็เคยแสดงความต้องการว่าจะร่วมมือใกล้ชิดกับอเมริกาในเรื่องของการพัฒนา AI รวมทั้งเรื่องของเรื่องของ Rare Earth ด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีการที่อเมริกาเนี่ยเขาได้เชิญให้มีประเทศที่เข้าไปร่วมการลงนามในที่เรียกว่า AI Opportunity Statement นะครับอันนี้ก็อย่างที่ผมบอกนี่คือ35ประเทศที่ลงนามไปเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมา
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นการแสดงความต้องการที่จะร่วมมือใกล้ชิดกับอเมริกาเหมือนกันอันนี้ประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ตรงที่ครับว่าจดหมายที่ว่าเนี่ยกำลังจะเขียนไปถึง35ประเทศยังไม่ได้ไปนะครับย้ำยังไม่ได้ไปแต่นี่เป็นร่างที่เห็นเนี่ยแล้วมีงานข่าวว่าอเมริกาจะเขียนบอกให้ชัดว่าถ้าคุณมาเข้าข้างอเมริกาแล้วคุณอย่าไปเข้าข้างคนอื่นอีกนะไม่ใช่ว่าคุณบอกว่าคุณจะเข้ากับอเมริกาแล้วไปเข้ากับประเทศอื่น
1: คนอื่นบอกว่าจะเป็นจีน
0: เขาบอกต้องเลือกข้างนะครับต้องเลือกข้างไม่ใช่ว่าคือเขาเขียนในจดหมายเลยว่าอันนี้ไม่ใช่เหมือนกับคุณไปเป็นสมาชิก Netflix แล้วไปเป็นสมาชิก Walt Disney ด้วยไม่ได้นะคุณต้องเลือก Netflix หรือ Walt Disney เท่านั้นเอง
1: อาจารย์เปรียบจะให้ดูนุ่มนวลมากจริงๆก็น่าจะหมายถึงไม่ได้เลือกไปอยู่ข้างจีนมั้งอาจารย
0: ์ใช่ครับแต่ไม่ได้มีคำว่าจีนในจดหมายนะครับ
1: คร
0: ับ อันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศหนึ่งคือประเทศคาซัคสถานซึ่งเป็นประเทศที่ไปลงนามกับอเมริกาว่าจะเป็นพันธมิตรกันแล้วคาซัคสถานเนี่ยมีพวกแร่เอิร์ธมีพวกแร่เอิร์ธซึ่งอเมริกาเขาพึงพอใจมากแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะครับคาซัคสถานก็ไปลงนามร่วมกับจีนไปร่วมกับจีนที่จีนเขาประกาศเขาเรียกว่า World Artificial Intelligence Cooperation Organizationข
1: ึ้
0: นมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็เลยเป็นที่มาเข้าใจว่านี่เป็นที่มาว่าอเมริกาเห็นว่าเอ้ยคาซัคสถานคุณมาเซ็นกับอเมริกาดีใจเกือบแย่เพราะว่าเป็นประเทศเอเชียประเทศแรกที่เข้าไปเซ็นกับอเมริกาแล้วอเมริกาก็พึงพอใจเพราะคาซัคสถานก็มีแร่เอิร์ธเนี่ยที่อเมริกาต้องการนะครับแต่คาซัคสถานก็เป็นลงนามกับจีนด้วยทีนี้เล่าให้ฟังยาวๆนี่ก็เพราะว่าประเทศไทยเราเองก็คงต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันและประเทศอื่นๆด้วยนะครับต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าสำหรับ
1: 2-3 สัปดาห์ก่อนที่นายกเราเยือนจีนก็มีการพูดถึงเขาจีนก็ตั้งสมาคมเกี่ยวกับ AI ผมจำได้แต่ว่าไม่ได้มีไทยอยู่ในสมาชิกณตอนนั้นที่เขามีการประกาศ
0: ก็คือ ก็อย่างที่ว่าครับอเมริกากำลังบอกว่าต้องเลือกข้างต้องเลือกข้าง
1: ครับครับ
0: ต้องเลือกข้างโอเคทีนี้ต่อเรื่องมาก็มาคุยเรื่อง Starlink นะครับคือนึกภาพนะครับ AI เนี่ยตอนนี้ AI เนี่ยมันอยู่ในช่วงที่กำลังสร้างศักยภาพของ AI วิธีสร้างก็คือต้องเอาข้อมูลเยอะๆมาใส่ใน data center เพื่อให้ data center มีข้อมูลเยอะๆเนี่ยก็ไปเทรน large language model ของ AI ให้มันฉลาดแล้วก็แน่นอนมีเรื่องของ cloud service ด้วยและมีเรื่องอะไรต่างๆด้วยดังนั้นตอนนี้มีการ build out กันอยู่ในการที่จะส่งข้อมูลเนี่ย Starlink เนี่ยเป็นเงื่อนไขสำคัญอย่างมากในการส่งข้อมูล Starlink อย่างที่เราทราบก็คือดาวเทีย
1: ม
0: ใช่ไหมครับ Starlink เนี่ยก็คือดาวเทียม
1: ของอีลอนมัสก์ใช่ไหมครับ
0: ของอีลอนมัสก์ใช่ครับทีนี้ไอ้ Starlink เนี่ยสำคัญยังไง Starlink สำคัญตรงที่ว่า Starlink เนี่ยเป็นแนวทางในการส่งข้อมูลส่งข้อมูลเนี่ยที่เปลี่ยนไปจากเดิม
1: คร
0: ับ นะครับเราทราบใช่ไหมครับว่าเราส่งข้อมูลเนี่ยเราส่งไปทางใช้ดาวเทียมจริงไหมครับ
1: ครับ
0: อันนี้เราทราบกันนี่ไอ้ดาวเทียมสมัยก่อนสตาร์ลิงเนี่ยเป็นดาวเทียมที่ยิงขึ้นไปในวงโคจรที่ห่างจากโลกมากเลยห่างไปไกลมากเลยนะครับห่างไปไกลมากเลยถามว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอห่างไปไกลแล้วเนี่ยมันก็มีรัศมีที่จะส่งข้อมูลเนี่ยได้กว้างเพราะมันอยู่ไกลยิ่งอยู่ไกลก็ยิ่งได้กว้างใช่ไหมครับแต่แน่นอนมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าค่ายิงจรวดขึ้นไปมันก็แพงนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือโทษไปสูงมากเลยเพราะว่าไอ้ดาวเทียมพวกนั้นเนี่ยมันจะสูงขึ้นไปตามตัวเลขที่ผมไปค้นมานะครับจะต้องสูงจากโลกประมาณ 36,000 กิโลถึง 36,000 กิโลนึกภาพแล้วกันสูงมากเลยใช่ไหมเพราะสูงมากก็มีสามารถจะปฏิบัติงานได้เยอะกว่านะครับแต่คนที่พอสูงเนี่ยข้อดีคือไม่ต้องมีเยอะก็ cover ได้ทั้งโลก
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับแต่ข้อเสียคือ latency มันก็จะสูงกว่าคือมันจะมีเวลาที่มันคลาดเคลื่อนใช้เวลาขนส่งข้อมูลเนื้อผ้ามันไกลอะครับ
1: อ๋อมันยิ่งสูงมันก็คลาดเคลื่อนมาก
0: ใช่ครับมันจะกระตุกเหมือนมันจะกระตุกมันจะไม่ดีเท่า
1: ครับ
0: นี่สิ่งที่ Starlink ทำเนี่ยคือ Starlink เนี่ยเขาเป็นดาวเทียมที่วงโคจรรอบโลกเนี่ยใกล้กับโลกมากเลยใกล้กับโลกมากเลย
1: ครับ
0: นะครับใกล้กับโลกมากเลยเพราะว่าไปเนี่ยถ้าจำตัวเลขเนี่ยไม่ได้เป็นหมื่นกิโลอย่างที่ว่าเมื่อกี้แต่กลายเป็นว่าเป็นร้อยเป็นพันกิโลนะครับตามตัวเลขที่ผมเห็นเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ low earth orbit ของ Starlink เนี่ยแล้วก็ของดาวเทียมประเภทเดียวกันเนี่ยมันจะอาจจะห่างจากโลกแค่160ถึง 2,000 กิโลเท่านั้นเองนะครับเทียบกับเมื่อกี้ 36,000 กิโล
1: ครับ
0: ฉะนั้นไอ้แนวทางใช้ไอ้ตัว Starlink เนี่ยก็จะต้องยิงดาวเทียมขึ้นไปเยอะๆเยอะมากๆเลยแล้ว Starlink เนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่ายิงดาวเทียมออกไปรอบโลกเนี่ยประมาณ 1,400 ดาวเทียมแล้ว
1: โอ้โห
0: นึกภาพเป็นหมื่นแล้ว
1: ครับ
0: มันก็แต่ละอันมันก็จะส่งผ่านข้อมูลกันเนี่ยครับเพราะมันจะถ้าดูตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะรับข้อมูลได้ประมาณ8นาทีนั่นเองจากที่นึงแล้วก็ต้องส่งต่อไปที่นึงส่งไปอันก็เลยต้องยิงไปเยอะมากแต่ข้อดีคือ latency จะต่ำมากก็คือจะเร็วจะไม่มีชับกระดกเลย
1: ครับ
0: นอกจากนั้นแล้ว Starlink เนี่ยก็เขาก็ทำให้มันมีค่าใช้จ่ายที่ถูกเพราะว่าเขาใช้จรวดที่ยิงแล้วใช้ใหม่ได้ด้วยและต้นทุนของ Starlink เนี่ยจะถูกคนอื่นเพราะนั้น Starlink ก็เลยกลายเป็นว่ากินmarket share หรือมีส่วนแบ่งตลาดเนี่ยที่คำนวณออกมาเนี่ยเป็น 65% เลย 65% เลย
1: ค
0: ุณลองคิดดูว่าข้อมูลสำคัญแค่ไหนการส่งข้อมูลสำคัญแค่ไหนแล้วมีไอ้บริษัทเนี่ย Starlink เนี่ย 65% ของ ของดาวเทียมทั้งหมดเนี่ยคือ Starlink
1: ครับ
0: นะครับเขาภาพโดยรวมๆเนี่ยเป็นอย่างนั้นไอ้ 65% นี่ก็คือไอ้ 10,400 ดาวเทียมที่ว่าเนี่ยครับคราวนี้ที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้ก็เพราะว่าที่ Starlink เนี่ยก็เลยกลายเป็นตอนนี้กลายเป็นบริษัทที่สำคัญที่สุดของอีลอนมัสก์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่สำคัญที่สุดของ SpaceX จำได้ไหมครับข่าว SpaceX ที่เพิ่งได้รับที่เพิ่งเข้าตลาดหุ้นไปแล้วก็มี market value ตั้งสูงมหาศาลเป็นล้านล้านเหรียญเนี่ยจำได้ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ใน SpaceX เนี่ยมีไอ้ Starlink ที่เป็นลูกตัวเดียวนะที่ทำเงินเป็นลูกตัวเดียวนะที่ทำกำไรตัวอื่นเนี่ยยังไม่มีกำไรเลยฉันเป็นตัวที่เป็นหัวใจของ Space ของ Starlink ของ SpaceX ด้วยนะครับฉะนั้นภาพที่เราเห็นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราต้องไปดูในรายละเอียดที่ผมเล่าให้ฟังตรงนี้เพราะว่าทางอีลอนมัสก์เองเนี่ยก็ยังต้องการที่จะขับเคลื่อนให้ตัวStarlink เนี่ยถูกใช้ไปในหลายประเทศทั่วโลกแล้วรัฐบาลอเมริกาก็ขับเคลื่อนตรงนี้ด้วยเราต้องพักเลยใช่ไหมโทษทีครับเดี๋ยวจะได
1: ้ได้ครับอาจารย์เอาซาลิงอีกสักพักหนึ่งไหมอาจารย์พอดีว่าเดี๋ยวต่อเบรกหน้าได้ไหมครับ
0: ได้ครับ
1: ครับครับอ่ะยังมีเรื่องที่น่าสนใจเพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะหลังจากซาลิงก็จะมีเรื่องนี่แหละฮะมีกระแสเรื่องมีการเรียกร้องให้ฐานการผลิตรถยนต์ย้ายไปอยู่อินโดนีเซียเนี่ยมีประเด็นนี้อาจารย์จะคุยเพิ่มเติมกันด้วยนะครับผมอ่ะก่อนปิดเบรกนะครับมีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจมาเพิ่มเติมบอกคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับก็แน่นอนครับเป็นข่าวดีๆที่เราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับจากธนาคารออมสินนะครับก็ผู้สนับสนุนใจดีของเรารอบนี้ก็มีเรื่องของเงินฝากเผื่อได้พิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อได้พิเศษ11เดือนครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยครับไม่ต้องใช้เงินใหญ่เงินก้อนนะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ฝากเงินสดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดเป็นบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยก็เป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center หมายเลข1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: โป
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
10: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: เข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับมาที่ข่าวดีจากแลนดี้โฮมกันก่อนครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ใครที่กำลังคิดจะสร้างบ้านใหม่หรือคิดที่จะทุบรื้อบ้านเก่าครับเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ไม่อยากปวดหัวกับขั้นตอนที่ยุ่งยากมากมายทั้งดีลกับสถาปนิกดีลกับวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์และก็ไม่อยากเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานครับคุณผู้ฟังสามารถพกโฉนดไปปรึกษาได้ฟรีครับเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale ที่เซ็นทรัล East View นะครับ 20-26 สิงหาคมนี้ครับชั้น1หน้า Uniqlo นะครับมางานเดียวแต่ได้รับครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect ปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำรู้ผล Pre-approve ได้ทันทีพร้อมประเมินราคาก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับครบจบในงานเดียวพร้อมรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทได้พร้อมรับระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงครับและพิเศษกับฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านได้ในวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลอีสต์วิวเวลา 14:00 น. ถึง 15:30 น. รีบลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มครับที่โทรศัพท์หมายเลข02-938-3456 นะครับ02-938-3456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home ครับบริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านไม่ว่าจะเป็นดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจการันตีด้วยผลงานก่อสร้างกว่า 10,000 หลังและมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดที่งาน Landy Expo Grand Sale Central East View ครับอย่าลืมนะครับ 20-26 สิงหาคมนี้นะครับสร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดีที่แลนดี้โฮมนะครับผมกลับมาคุยกันต่ออาจารย์อยู่กับเราครับ
0: ครับก็คุยต่อเรื่อง Starlink กับ
1: SpaceX ครับ
0: ก็เร็วๆอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่า SpaceX เนี่ยตอนที่เข้าตลาดหุ้นเนี่ยมีมูลค่าหุ้นโดยรวมเนี่ย 1.77 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับ 1.77 ล้านเหรียญสหรัฐเยอะไหมก็ต้องบอกว่ามากกว่า GDP ไทยประมาณ3เท่า นะครับตัวเลขกลมๆประมาณนั้น
1: คร
0: ับ แล้วก็ใน SpaceX เองเนี่ย Starlink เองเนี่ยก็เป็นคนทำรายได้ทำยอดขายให้กับ SpaceX เนี่ยถึง 69% ในไตรมาสหนึ่งฉะนั้นหัวใจของไอ้ SpaceX ตอนนี้คือ Starlink ในอนาคตแน่นอนถ้า SpaceX ทำสำเร็จอย่างที่ว่าต่อไปจะไปสร้างอาณานิคมในดวงจันทร์แล้วก็ยิงจรวดไปที่ดาวอังคารก็ค่อยว่ากันแต่ว่าตอนนี้นะครับStarlink เนี่ยใช้ SpaceX เป็นหลักแล้วก็ SpaceX สิ่งที่ผมบอกเมื่อกี้SpaceX เนี่ยใช้ Starlink เป็นหลักแล้วก็ Starlink ตอนนี้ก็คือจริงๆก็คือยิงดาวเทียมขึ้นไปแล้วดาวเทียมนี่ก็คือตัวเป็นคนที่ส่งข้อมูลนะครับรับส่งข้อมูลไปทีนี้ไอ้ Space ไอ้ Starlink เนี่ยอย่างที่เราทราบตอนนี้ต้นทุนในการยิงดาวเทียมขึ้นไปเนี่ยเขาคิดค่าขนส่งข้อมูลไปเนี่ยเขาคิดไปเป็นตามที่ดูในข่าวนะครับคิดไปเป็นกิโลนึงตอนนี้ประมาณ 20,000 2เอ่อโทษกิโลนึงประมาณสัก 2,000 กว่าเกือบ 3,000 เหรียญต่อกิโลค่าขนส่งโดยอีลอนมัสก์เนี่ยเขาโม้หรือว่าอาจจะจริงก็ได้ในอนาคตเนี่ยเพราะว่าเขาพยายามลดต้นทุนต่างๆแล้วมีวิธีเอาจรวดมาใช้อีกอะไรต่างๆเนี่ยจะทำให้คอสเนี่ยเหลือแค่60กว่าเหรียญ
1: โอ้โห
0: นะครับคือมันเป็นตัวช่วยไงครับให้เราส่งข้อมูลขึ้นไปได้ส่งอะไรขึ้นไปได้ในอวกาศในราคาถูกเนี่ย
1: ครับ
0: เขาถึงมีการเขาถึงพยายามพูดเหมือนว่าต่อไปดีไม่ดีก็จะทำ data center ในอวกาศเนี่ยครับถ้าเกิดต้นทุนส่งของขึ้นไปมันถูกแค่60กว่าเหรียญต่อกิโลเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้
1: ครับ
0: นะครับแต่ตอนนี้มันอยู่ประมาณสัก 3,000 เหรียญต่อกิโลนี่ถามว่าที่เล่ามาทั้งยาวหมดเนี่ยมันเพราะอะไรเพราะว่ามันมีแองเกิลทางด้าน geopolitics ด้วยด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอย่างที่เราทราบเนี่ยอีลอนมัสก์เขาก็เคยเป็นพรรคพวกกับทรัมป์แล้วก็แตกกับทรัมป์ตอนที่เขาไปโจมตีต่อว่าทรัมป์เรื่องโน้นเรื่องนี้เรื่องนั้นจนกระทั่งเหมือนกับจะสานกันไม่ติดแต่ปรากฏว่าตอนหลังเนี่ยก็มีฝ่ายต่างๆที่พยายามที่จะดึงสองคนเนี่ยให้กลับมาดีกันแล้วก็ล่าสุดนี่ดูเหมือนกับว่าก็อาจจะพอดีกันได้ในระดับหนึ่งนะ
1: ครับ
0: โดยที่อีลอนมัสก์เนี่ยก็บอกว่าพร้อมที่จะบริจาคเงินอย่างน้อย100ล้านเหรียญอย่างน้อย100ล้านเหรียญไปช่วยพรรครีพับลิกันไม่ให้สูญเสียเสียงข้างมากในการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ในระดับวุฒิสภา
1: ครับ
0: ก็อาจจะเป็นการช่วยทรัมป์แล้วก็ช่วยอีลอนมัสก์ด้วยเพราะอีลอนมัสก์เองเขาก็ทำธุรกิจที่จะเป็นธุรกิจที่ไปทั่วโลกแล้วก็ไอ้ Starlink เนี่ยอย่างที่เราทราบเนี่ยก็ต้องเป็นอะไรที่สามารถที่จะขายบริการไปได้ทั่วโลกอย่างตอนนี้ก็ขายไปได้ทั่วโลกไปแล้วค่อนข้างเยอะตามข่าวบอกว่าตอนนี้มีคนที่เป็น สมาชิกใช้Starlink อยู่12ล้านคนนะครับ ใน164ประเทศนี่ที่มันน่าสนใจสำหรับผมก็คือว่าตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่เราต้องเจรจากับอเมริกาเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนภาษีศุลกากรนะครับเรากำลังเจรจากันเข้าผมคิดว่าใกล้ถึงจุดที่จะเป็นจุดแตกหักแล้วล่ะว่าเราจะเจรจาสำเร็จหรือไม่ตามข่าวออกมาว่าเราต้องเจรจากับอเมริการอบใหญ่คุยกันยาวตอนปลายเดือนนี
1: ้
0: ปลายเดือนนี้ถึงต้นกันยานะครับในการเจรจานี่แน่นอนว่ามันมีอะไรที่คุยกันแล้วคุยกันรู้เรื่องจบแล้วบางเรื่องที่คุยกันเนี่ยไม่จบตามข่าวที่ผมเห็นล่าสุดเราเห็นข่าวคุณวอลเปอร์ยังได้ข่าวในบลูมเบิร์กว่ามีข่าวออกมาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องบางอย่างเราไม่ยอมบางอย่างเรายอมเรื่องหนึ่งที่เราไม่ยอมเรื่องสตาร์ลิงอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องโคบราโกะเห็นข่าวได้ใช่ไหมครับ
1: ร่วมคร
0: ับไม่ใช่โคบราโกะไม่ใช่เป็นเราไม่ได้ใช้เป็นเงื่อนไขแต่เรื่องสตาร์ลิงเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูให้ดีถามว่าเพราะอะไรก็เพราะว่ามาเลเซียยอมไปแล้วให้ Starlink ที่เป็นเจ้าของ 100% ไม่ต้องมีคนมาเลเซียเข้ามาก็บริหาร ให้บริการ Starlink ในมาเลเซียได
1: ้
0: มาเลเซียไปแล้วอินโดนีเซียยอมไปแล้วเหมือนกัน 100% Starlink เข้ามาบริหารในให้บริการในอินโดนีเซียได้ไม่ต้องมีคนอินโดนีเซียเวียดนามเพิ่งล่าสุดเพิ่งประกาศว่ายอมอเมริกาเหมือนกัน 100% นะครับแต่ว่ายอมเฉพาะ5ปีแรกยอมเฉพาะ5ปีแรก
1: คร
0: ับแล้วก็มีเงื่อนไขทางด้านความมั่นคงและมีเงื่อนไขที่ว่าจะให้มีคนที่มารับบริการ Starlink ได้ที่เวียดนามไม่เกิน 600,000 คนนะครับโดยการให้บริการเนี่ยจะไปจนกระทั่งถึงปี2031คือ5ปี
1: คร
0: ับเล่าให้ฟังเพราะว่าถ้าเขาลุกและถ้าเขาลุกมาแบบเนี้ยถ้าเขาลุกเข้ามาในตลาดแบบเนี้ยมาเลเซียก็ยอมไปแล้วอินโดนีเซียก็ยอมไปแล้วเวียดนามยอมไปแล้วเนี่ยไทยเราอาจจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะต้องคิดเรื่องนี้ดีๆว่าจะเป็นเงื่อนไขหรือเปล่าถ้าคือลองนึกภาพดูมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามคงไม่ได้ยอมง่ายๆหรอกครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สำหรับอีลอนมัสก์กับรัฐบาลอเมริกาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากสำคัญในเชิงของ AI ด้วยที่เราให้ฟัง
1: ถ้าเรายอมก็ถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมอาจารย์กำลังพูดแบบนั้นไหมหรือไม
0: ่ก็คือยอมเป็นเรื่องดีไหมผมก็คิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องเสียอะไรเพราะว่าถ้ายอมแม้ว่าให้ต่างชาติเขาถือหุ้น 100% เนี่ยเขาก็ต้องทำตามกฎเกณฑ์กฎหมายของเราอยู่ดีนะครับอยู่ดีแต่ปัญหาของเราอย่างที่เราทราบทุกคนคงเห็นที่ว่ากสทช.เขาประชุมยังไม่ได้เลย
1: ครับ
0: เพราะเขายังไม่มีประธานเลย
1: ในเรื่องใหญ่
0: แล้วก็ในคณะกรรมการก็แตกกันฉะนั้นเราตัดสินใจเรื่องนี้ไม่ได้เลยแล้วก็กลายเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่กสทช.ต้องมีความเห็นมีน้ำหนักมากในการ
1: เกี่ยวข้อง
0: เรื่องนี้ว่าจะเยี่ยม
1: เร
0: ื่อง นี
1: ้
0: ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันจะมาเกี่ยวกับประเทศไทยเราได้ด้วยครับ
1: โอเคครับเข้าใจตรงกันก็ต้องรอดูว่าเราจะสามารถไปยึดหัวหาดแบบที่เวียดนามอินโดหรือมาเลเซียก็ทำได้ไหมครับ
0: คือผมเดานะครับผมจะเดาว่าถ้าอเมริกาเขาได้สิ่งพวกนี้จากอินโดนีเซียจากมาเลเซียแล้วก็จากเวียดนามเนี่ยทำไมเขาจะไม่ได้จากไทยเขาจะคิดอย่างนั้นใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: ก็เล่าให้ฟังว่ามันอาจจะมีอันนี้ด้วยแล้วก็แน่นอนมีเงื่อนไขอื่นๆด้วยในการเจรจาการค้ากับอเมริกาเนี่ยก็มีเรื่องเด็ดด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าคงน่าจะไม่นานเกินรอแล้วเข้าใจว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีการตกลงกันแล้วว่าจะเจรจากันรอบใหญ่ตอนปลายเดือนนี้ครับเข้าใจว่าที่26 27 28สิงหาประมาณนี้ครับ
1: อ
0: าจจะเลยต่อไปถึงต้นกันยาด้วย
1: ครับ
0: นะครับเรื่องสุดท้ายที่จะคุยก็คือ
1: เรื่องต้าครับอาจารย์
0: ใช่ครับเห็นข่าวคือข่าวออกมาเป็นอย่างนี้ว่ารัฐมนตรีคลังของอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงใช่ไหมครับเขาก็บอกเลยว่าโตโยต้ามาเถอะมาที่ย้ายฐานผลิตจากไทยมาเลยจะเอาอะไรว่ามาเขามีให้หมดใช่ไหมครับคำถามคือเขามีให้หมดจริงหรือเปล่าแล้วก็จุดอ่อนจุดแข็งของเขากับเราเนี่ยเป็นยังไง
1: หลายคนสงสัยมันย้ายกันได้ง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอไม่ใช่ย้ายบ้านนะ
0: มันย้ายไม่ง่ายย้ายไม่ง่ายแน่นอนแต่ว่าถามว่ามันมีความเสี่ยงไหมก็ต้องบอกว่ามีใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับมีความก็จะค่อยๆหาข้อมูลขยายความไปเอาถ้าดูในประวัติศาสตร์ก่อนต้องยอมรับว่า Toyota เนี่ยเป็นบริษัทแรกๆเลยที่มาประกอบรถยนต์ในประเทศไทยก็จะว่าปี1960 1962ประมาณนี้นะครับฉะนั้นเขาก็อยู่มานานแล้ว60กว่าปีแล้ว
1: ใช่คร
0: ับนะครับแล้วก็แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งแล้วก็มีบริษัทอื่นๆของญี่ปุ่นเข้ามาเยอะแยะหมดเลยอย่างที่เราทราบจนกระทั่งเราเป็น Detroit of Asia ญี่ปุ่นเขาย้ายฐานการผลิตออกมาหมดเลยแล้วก็มาตั้งซัพพลายเชนที่ประเทศไทยอย่างครบวงจรหมดเลยก็คือไม่ใช่มีแค่บริษัทแม่อย่างเดียวแต่ว่าบริษัทที่ผลิตชิ้นส่วนต่างๆก็มีการย้ายตามมาและบริษัทไทยก็มีผลิตชิ้นส่วนไปด้วยฉะนั้นมีซัพพลายเชนทั้งหมดเลย ถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าตอนที่จุดสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยเมื่อประมาณทั้ง10ปีที่แล้วเนี่ย เราผลิตรถยนต์เนี่ยประมาณ2ล้านหน่วย

0: ICE นะครับรถสันดาปภายในโดยตลาดภายในประเทศเราเนี่ยก็ประมาณ1ล้านขายประมาณเคยขายถึง1ล้านคันแล้วต่างประเทศนี่ก็1ล้านคัน2ล้านคันเยอะมากแต่มาวันนี้ในประเทศไทยเราแผ่วลงไปเยอะมากนะครับต้องยอมรับว่าส่งออกหรือยังส่งออกไปได้ดีอยู่คือประมาณปีที่แล้วเข้าใจว่าประมาณ928,000กว่าคันแต่ตลาดภายในเราสิเหลือแค่600,000กว่าคันเองนะครับซึ่งพอ600,000กว่าคันครับเนี่ยต้องยอมรับว่าอินโดนีเซียเนี่ยตลาดภายในเขาใหญ่กว่าเราแล้วคือ800,000แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่เราทราบตลาดอินโดนีเซียเนี่ยมีแต่จะโตขึ้นไปเรื่อยๆเพราะประชากรเขาใหญ่มากแล้วก็ยังคนเขาจะค่อยๆร่ำรวยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะต้องซื้อรถมากกว่าเราฉะนั้นถ้าดูจากตลาดภายในเนี่ยภายใน5-6ปีเนี่ยดีไม่ดีของเขาเนี่ยมีการรถยนต์ดีไม่ดีไปได้ใกล้ๆล้านคันของเราห้องติดอยู่ที่ประมาณ600,000เท่านั้นเองฉะนั้นอินโดนีเซียเขาก็เลยบอกว่ามาเถอะดูดิคุณอยู่เมืองไทยเนี่ยขายได้แค่600,000กว่าคันที่ของเขาเนี่ยดีไม่ดีไปเหยียบล้านได้ภายใน5-6 ปีนะครับแต่ที่สำคัญคือว่าเรามีซัพพลายเชนทั้งหมดแล้วเราเนี่ยเลยมีฐานเพื่อให้เขาส่งออกได้ตั้ง900,000กว่าคันเนี่ยอันเนี้ยมันเอามาสร้างทดแทนได้ไม่ง่ายจริงไหมครับ
1: คร
0: ับ แต่ฉะนั้นก็แต่ยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามีอีกปัจจัยสำคัญที่เราเห็นข่าวที่ดร.เอกนิติรัตน์ปรีพันธ์เขาก็พยายามจะรีบจัดการแก้ไขก็คือว่าทางโตโยต้าทางญี่ปุ่นโดยรวมเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นธรรมกับทางบริษัทรถญี่ปุ่น
1: ครับเพราะว่าเราเนี่ยรถไฟฟ้า EV ใช่ไหมครับที่ให้ 0%
0: ใช่ครับใช่ครับคือการรถไฟฟ้าเนี่ยคือมันไม่ได้สูง 0% คืออย่างนี้ครับมันจะมีปัญหาว่าไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยที่เราเข้าจากจีนเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เพราะเรามีข้อตกลงการค้าเสรีกับจีนแล้วเราก็ให้นำเข้ามาโดยภาษีส่วนกลางเท่ากับ 0%
1: ครับ
0: มีคนเล่าให้ผมฟังว่าที่ 0% เนี่ยเพราะว่าตอนที่เราทำข้อตกลงตอนที่เราเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีกับจีนเนี่ยผู้เจรจาเรานึกว่ารถไฟฟ้าคือรถกอล์ฟก็เลยบอกเอ้ยเรา 0% ไม่เป็นไรปรากฏว่ามันเป็นไรนะครับมันไม่ใช่รถกอล์ฟแล้วก็เลยทำให้เราไม่ได้มีเงื่อนไขที่จะสามารถที่จะพยายามควบคุมการนำเข้าผ่านภาษีศุลกากรได้ก็เลยต้องกลับมาดูเรื่องภาษีอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับก็คือภาษีสรรพสามิตนี่ภาษีสรรพสามิตของเราเนี่ยก็ไปค่อนข้างที่จะไปให้ประโยชน์กับบริษัทกับรถยนต์ที่เป็นรถยนต์ที่ใช้ไฟฟ้าที่รถยนต์ไฟฟ้าฉะนั้นรถยนต์ที่เป็นรถไฟฟ้า 100% เนี่ยก็จะถูกเก็บภาษีสรรพสามิตแค่ 2% แค่ 2% นะครับแค่ 2% แล้วก็ถ้าเป็นรถที่เป็นรถที่เป็นไฮบริดเนี่ยก็จะโดน 5% เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเป็นไฮบริดที่มีไปได้ใกล้เนี่ยก็จะโดนภาษีมากกว่านั้นเป็น 10% แต่สำหรับรถที่เป็นรถสันดาปภายในเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตามเงื่อนไขปัจจุบันเนี่ยก็คำนวณตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับโดยส่วนใหญ่ที่เป็นรถอีโคคาร์ขนาดเล็กที่ขายกันส่วนใหญ่เนี่ยก็จะโดนตั้ง 13%นะครับแล้วก็ถ้าเมื่อเราปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็จะขึ้นไปได้จนกระทั่งสูงสุดเนี่ยพวกซูเปอร์คาร์เนี่ยโดนได้ถึง 50% ภาษีสรรพสามิตมันก็ค่อนข้างที่ใหญ่มากเพราะว่าภาษีสรรพสามิตเนี่ยมันจะเป็นภาษีขั้นสุดท้ายที่ราคาขายรถมันก็จะใหญ่มากจะเป็นฉะนั้นสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหรถของเขาส่วนใหญ่จะเป็นรถที่โดน 13% บ้างหรือถ้าสมมติว่าปล่อยแก๊สเรือนกระจกเพิ่มอีกหน่อยก็จะโดน 22% บ้างเนี่ยแต่รถ EV ของจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนแค่ 2% เนี่ยมันก็เลยทำให้จีนก็ได้ประโยชน์มากขึ้นไปเยอะนะครับ
1: ครับ
0: แล้วล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกับว่าต้องการที่จะไปปรับภาษีของรถสันดาปภายในเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเพิ่มขึ้นไปถ้าไม่มีอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆอย่างเช่นเรียกว่า advanced driver assistance system อย่างเช่นเบรกอัตโนมัติการเปลี่ยนเลนแล้วต้องแล้วก็ต้องช่วยดู

0: ว่าไม่มีรถอยู่แทรกด้านซ้ายด้านขวาหน้าอะไรเนี่ยถ้าไม่ใส่ไปในรถสันดาปภายในเนี่ยก็จะโดนภาษีเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น 13% เป็นอีกเป็นต้นนะครับเกินกว่า 13% อีกกลายเป็น 25% โดนไปเกือบดับเบิ้ลซึ่งอันนี้ต้นมันก็จะมีผลเข้าใจว่ามันก็จะมีผลได้เหมือนกันก็เลยตอนนี้รัฐมนตรีคลังก็กำลังพยายามรีบจะคุยกันว่าจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภาษีตรงนี้ยังไงเพื่อจะให้มันมีความสมดุลกันขึ้นระหว่างรถ EV กับรถที่มีสันดาปรถสันดาปภายในนะครับแต่ไม่ต้องคอยดูกันแต่ว่าตัวเลขรวมๆเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับ
1: ครับแล้วเรื่องย้ายฐานผลิตนะครับอาจารย์หลายคนตั้งคำถามว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปไหม
0: ก็คือผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยคงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอย่างที่ว่าตรงนี้ถ้ามันมีความสมดุลขึ้นด้วยแล้วก็จริงๆเราก็ยังมีจุดแข็งที่ว่าเราเป็นซัพพลายเชนทั้งหมดเลยแล้วก็ทำได้หลายอย่างเน
1: ี่
0: ยก็น่าจะได้นะครับและอีกอย่างเมื่อกี้มันพูดถึงอันนึงคืออีกอันนี้เป็นนิชของเราคือรถกระบะรถดีเซลรถไอ้รถ
1: บ้านหนึ่งตัน
0: บ้านหนึ่งตันที่ว่าเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยก็ยังมีนิชต่อไปเพราะว่ายังที่รถดีเซลใช้ในการเกษตรเนี่ยยังไงยังเป็น EV ก็ยังเป็นยังค่อนข้างยาก
1: ครับ
0: ก็ยังมีอันนั้นอยู่นะครับท้ายอีกท้ายสุดอีกเรื่องนึงที่ที่มันมีออกมาก็คือว่าเพิ่งออกมาเป็นเอกสารจากทำเนียบขาวของอเมริกานะครับอันนี้น่าจะเขียนโดยพีเตอร์นาวาโรซึ่งเป็นที่ปรึกษาของทรัมป์ด้านการค้าและด้านอุตสาหกรรมเนี่ยแกเขียนชื่อแกเขียนเรียกว่า The Great Transshipment Scam คือการโกงอเมริกาโดยส่งสินค้าผ่านแดนนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นเอกสารที่เพิ่งออกมาถ้าใครเข้าไปดูสนใจเข้าไปดูก็ได้ที่เล่าให้ฟังตรงนี้เพราะว่าเขามาเขียนฟ้องว่าเนี่ยมีประเทศหลายประเทศที่ส่งผ่านสินค้าจากจีนมาที่อเมริกาแล้วทำให้อเมริกาเสียหายโน่นนี่นั่นแล้วในนี้เขาแบ่งประเทศที่ช่วยจีนเนี่ยที่เป็นลูกมือกับจีนเนี่ยอยู่สามกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกับกลุ่มที่สามเราเนี่ยติดอยู่กลุ่มที่สองเราติดอยู่กลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่หนึ่งคือกลุ่มขนาดใหญ่เลยเขาอ้างว่าเนี่ยมีทั้งแคนาดาทั้งสหภาพยุโรปทั้งอินเดียเนี่ยทั้งญี่ปุ่นด้วยทั้งเกาหลีใต้ทั้งไต้หวันเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นบริษัทขนาดมีเป็นขนาดใหญ่เลยแล้วก็ส่งสินค้าเข้ามาแย่งตลาดอเมริกาเราเนี่ยเป็นเทียร์สองนะครับเขาใช้คำว่าเป็นสเกลลีดเดอร์ก็คือมีฐานการผลิตที่ค่อนข้างที่จะกระจายไปหลายๆส่วนแล้วก็เป็นคนที่นำเข้าสินค้ามาจากจีนเอามาตัดแปะอะไรนิดหน่อยแล้วก็ส่งไปที่อเมริกามีบราซิลมีอินโดนีเซียมีมาเลเซียมีประเทศไทยมีเตอร์กีแล้วก็มีเวียดนามนะครับอินโดนีเซียกับมาเลเซียเขามีข้อตกลงไปแล้วเขาคงรอดเวียดนามกำลังจะมีข้อตกลงไทยก็หวังว่ากำลังจะมีข้อตกลงครับ
1: ครับเราดูความเคลื่อนไหวของหลายๆเรื่องติดตามกันในสัปดาห์หน้าอีกทีนึงวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับหมดเวลาครับ CEO Vision Plus ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 95.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลายคนได้ตามข่าวก็รู้สึกเหมือนกับเดจาวูอีกแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปตรวจจุดร่วมตำรวจปกครองที่สภ.บ้านด่านนะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทางปคก็ฝ่ายมาฝ่ายปกครองนะครับมาตรวจสอบก็ปรากฏว่าไม่มีปืนไม่มีอะไรครับนักข่าวก็ถามท่านนายกก็ถามทางเจ้าหน้าที่บอกเจออะไรไหมตำรวจก็บอกเจอแต่ยาก็อันนี้ก็เป็นการลงพื้นที่ส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็กล้องพร้อมอะไรพร้อมเหมือนกับตอนที่ลงเครื่องบินเสร็จปุ๊บขี่น้ำมันแล้วไปตรงไปเติมอย่างนั้นก็เรียกได้ว่าไปตรวจสอบกักตุนน้ำมันครั้งนี้มาตรวจสอบปืนก่อนหน้านี้ก็แสดงให้ประชาชนได้เห็นว่าประหยัดน้ำมันโดยการขี่รถไฟฟ้าเข้ามายังทำเนียบก็หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะมีการเดินทางไปภารกิจขณะเดียวกันครับสายๆนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บอกยืนยันสหรัฐกรณีให้เลือกข้างศึก AI ไม่กระทบการเจรจาการหารือราบรื่นก็รีพอร์เตอร์เขาลงแต่ขณะเดียวกันถ้าย้อนไปหน่อยทางกระทรวงการต่างประเทศท่านโฆษกนะครับก็บอกว่าไทยไม่ได้มีหนังสือจากทางสหรัฐว่าให้มีการเลือกข้างด้าน AI ระหว่างสหรัฐกับจีนแต่เอาเป็นว่าท่านนายกบอกนี่กรณีถ้าสหรัฐให้เลือกข้างเนี่ยไม่กระทบเจรจาการค้าท่านรัฐมนตรีดีอีครับคุณชัยชนกบอกว่าไทยไม่เลือกข้างศึก AI สหรัฐกับจีนเป็นกลางก็ทั้งสองท่านก็ปฏิเสธนะครับขณะเดียวกันท่านโฆษกท่านก็บอกว่าไม่มีประเด็นนี้จากทางสหรัฐก็น่าสนใจครับจะเป็นผมจะรอสักหน่อยแล้วให้โฆษกเขาเปิดออกมาก่อนแล้วดีไม่ดีทางการเมืองก็อาจจะไม่ต้องตอบในเรื่องนี้ขณะเดียวกันอีกหนึ่งข่าวใหญ่มีการปล่อยตัวเล่าตาแสนลี่ครับก็ค่อยๆลดโทษลงมาอยู่เรื่อยๆก็ทำตามเกณฑ์ตามกติกาก็มีคนก็เอาไปเปรียบเทียบกับกรณีของนักร้องนักแสดง Power Pat อยู่ยาวกว่าแต่ว่าทางฝั่งนี้เขาได้ลดโทษลงมาเรื่อยๆก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ถูกตั้งคำถามระหว่างการตัดสินของศาลและการลดโทษจากราชทัณฑ์ขณะเดียวกันเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นนนทบุรีครับวันนี้มีการเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีพรรคประชาชนอาจารย์เดชรัตน์สุขกำเนิดคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้อำนวยการ Think Forward Center ก็เป็นอาจารย์เก่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็เป็นคณะกรรมการโครงการแก้ไขเป็นหลายๆอย่างครับแต่ว่าตั้งแต่ปี35ถึงปี62เนี่ยเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรมา30ปีแล้วก็ไล่มาเรื่อยจนได้มาทำงานกับพรรคประชาชนส่วนเรื่องแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียมีรับรู้ได้ทางตอนใต้ของไทยนะครับก็ทางปภ.ก็บอกว่าไม่สะเทือนที่ไม่ได้รับผลกระทบบ้านเราก็ค่อยๆดูกันนะครับเพราะว่าถ้านับ 7.5 ริกเตอร์ทั่วโลกเนี่ยจะเรียกว่าถี่หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะแต่ว่าก็รับรู้ได้เรื่อยๆในรอบๆฝั่งแปซิฟิกวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณนายพิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพอคุณนายพิรักษ์ทิ้งท้ายเกี่ยวกับเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็น่า

0: นะครับทำให้ชั้นแรกของอาคารถูกฝังอยู่ใต้ดินนะฮะแล้วเขาก็รายงานเกี่ยวกับเรื่องปริมาณฝนที่น้ำฝนที่ตกลงมาสูงสุดถึง800มิลลิเมตรนะวงเล็บ 31.5 นิ้วนั่นคือที่เกาหลีใต้แล้วก็เห็นนะโอ้โหดินโคลนถล่มอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะก่อนหน้านี้นะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยที่ญี่ปุ่นนะก็ตกลงมาตูมตูมแบบไม่ลืมหูลืมตาน้ำก็ท่วมนะจากนั้นนะแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาแผ่นดินไหวที่โคลัมเบียนะครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณจากธรรมชาติแม้กระทั่งนะข้างบ้านเรานะก็คือเมียนมาก็ได้รับผลกระทบนะในตั้งแต่นู่นเลยครับภาคสกายอิรวดีนะคาชินที่ไหนต่อที่ไหนก็เจอปัญหาหนักหน่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นจังหวะที่นะเกิดขึ้นต่อเนื่องกันตั้งแต่คลื่นความร้อนที่ยุโรปนะก็ไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยเจอก็ตั้งรับกันไม่ทันแล้วก็ผ่านมาถึงวันนี้น่าจะเป็นสัญญาณเตือนนะจากธรรมชาติว่าเรื่องของภาวะโลกร้อนโลกเดือดอะไรทั้งหลายแหละคงจะต้องระมัดระวังผมเติมอีกนิดหนึ่งนั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้นักข่าวก็ไปสอบเข้าใจว่าน่าจะไปส่งท่านนายกรัฐมนตรีนะคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ดูจากข่าวแล้วให้สัมภาษณ์ที่บน.6ในช่วงสายๆวันนี้นะฮะอธิบดีปภ.คุณธีรพัฒน์ก็พูดถึงเรื่องแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะฮะว่ามันพบว่าแรงสั่นสะเทือนมาถึงพื้นที่ภาคใต้ของเราท่านก็บอกว่ามันเป็นวงแหวนแห่งไฟโซนแถวอินโดนีเซียรวมถึงยุโรปบางส่วนและศรีลังกาอ้อมมาทางด้านล่างของประเทศไทยแต่ที่เรารู้สึกได้คือเมื่อ15สิงหาคมเพราะมันใกล้เรานะก็ประมาณสัก500กิโลเมตรก็เลยทำให้รู้สึกถึงความสั่นไหวและได้มีการตรวจสอบแล้วว่าไม่มีผลกระทบกับตึกสูงในประเทศไทยวันนั้นอินโดนีเซียได้ประกาศแจ้งเตือนสึนามิแต่เพียง15นาทีก็ยกเลิกประกาศนั้นเพราะกลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกซึ่งทางเราก็ได้มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วว่าจะมีผลกระทบเรื่องสึนามิหรือไม่ก็อธิบดีธีรพัฒน์ก็บอกว่าในความเป็นจริงการเกิดแผ่นดินไหวในระยะใกล้เคียง 5-600 กิโลเมตรขึ้นไปอาจมีความรู้สึกได้แต่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายใดๆซึ่งเราได้มีการตรวจสอบระดับท้องถิ่นและระดับอำเภอแล้วรวมถึงสอบถามกับทางจังหวัดแล้วก็ไม่มีตึกร้าวในประเทศไทยเหมือนเช่นเหตุแผ่นดินไหวเมื่ ปีที่ผ่านมาและเป็นคนละรอยเลื่อนกันที่ผ่านมาก็คือเราต่างมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน23มีนาคม2568นะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหนะก็เล่ากันไม่จบนะแต่ละคนก็อกสั่นขวัญแขวนกันและที่จบไปแล้วแบบไม่จบไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนก็คือเรื่องของนะอาคารสตง.ที่ถล่มลงมาและก็ยังเป็นคดีความอยู่ณเวลานี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันนะครับเพราะว่าไอ้คำว่าวงแหวนแห่งไฟเนี่ยก็ยกตัวอย่างเอานึกภาพกันแบบง่ายๆก็คือว่าด้านขวาสุดของประเทศเราเนี่ยมีทะเลที่ต่อไปจนถึงฟิลิปปินส์แล้วก็ไล่ยาวไปถึงนู่นจนถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยไอ้ตัวขอบฝั่งเราจะไปถึงไม่ขอบฝั่งนู้นนี่แหละมันไล่เลียงมาตรงเนี้ยที่เขาเรียกว่าเป็นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกแล้วก็เป็นวงแหวนแห่งไฟก็พอมันมีการเคลื่อนกันมาต่อกันมาเนี่ยมันก็เลยมีจุดต้องระวังแต่ว่ามองในภาพใหญ่ก็แล้วกันครับว่าบ้านเรายังถือได้ว่าเป็นถ้าจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของรอยแยกรอยต่อเป็นกิ่งก็แล้วกันไม่ได้เป็นก้านก็แล้วกันยังไม่ถึงจะเป็นกิ่งตัวใหญ่ขนาดนั้นนะครับ
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันครับวันนี้นายกไม่อยู่เดี๋ยวค่อยมาดูข่าวที่เป็นสีสันเรื่องที่ไปตรวจปงตืบปืนแล้วก็มีคนมาทำเป็นมีมทำเป็นการ์ตูนการเมืองกันอยู่เยอะล่าสุดนี่ใส่ชุดเป็นเหมือนชุดพระเอกลิเกอ่ะที่หยิบมาเพราะว่าไทย PBS เขามีหน่วยงาน Verify เขาออกมาลงเนี่ยเขาบอกว่าภาพปลอมภาพปลอมเดี๋ยวนี้บางอย่างก็แย่

0: กันยากระหว่างจริงกับปลอมครับขณะเดียวกันครับวันนี้ตอนบ่ายโมงครับหัวหน้าพรรคประชาชนวันนี้มีการแถลงข่าวการเปิดตัวผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีครับเขาเปิดคอนเซปต์20 20 20ครับสมัครวันที่20แถลง20นโยบายแล้วก็เลือกตั้ง20กันยายนที่ทำการพรรคประชาชนครับคุณรัฐพงศ์บอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดด้วยเหตุผลก็คือท่านนายกอบจ.เนี่ยได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในนามพรรคประชาชนเองก็เคยทำงานกับทางพันตำรวจเอกธงชัยมีสมาชิกท้องถิ่นก็ทำงานร่วมกันก็ให้เกียรติให้ความเคารพก็ขอให้เวลาให้ช่วงแสดงความเสียใจผ่านพ้นไปก่อนแล้วก็จะเดินทางไปสมัคร20สิงหาคมนี้มีความพร้อม20นโยบายเพื่อเป็นทางเลือกนะครับโดยมีคอนเซปต์ก็คือ New Non New Non ใหม่ New Non ที่ดีกว่าเดิมคุณณัฐพงศ์ก็ได้เปิดตัวคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดนะครับก็เป็นว่าที่นายกอบจในนามพรรคประชาชนครับคุณเดชรัตน์ก็บอกว่าก็ตื่นเต้นมากที่สุดตั้งแต่เข้าสู่การเมืองเหตุผลมี2ข้อเลือกตั้ง69 66เขียนนโยบายแต่สิ่งที่ไม่เคยทำก็คือนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติตอนนี้ถึงเวลาที่ชาวประชาชนจังหวัดนนทบุรีครับประชาชนจังหวัดนนทบุรีจะตัดสินใจให้โอกาสนำ20นโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ตื่นเต้นไปกว่านั้นก็คือเป็นคนนนทบุรีโดยกำเนิดอยู่ที่นนทบุรีมากว่า50ปีน้ำท่วมมา3รอบเผชิญความเครียดสุขภาพจิตความเหงาน้ำทะเลหนุนสูงทำให้เกษตรมีความเสี่ยงมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีปัญหาเศรษฐกิจเมืองหลวง SME ทำให้เกิดความยากลำบากก็ตัดสินใจที่จะมาพาไปสู่นิวนนท์ครับก็ตอนนี้ความตั้งใจก็คือจะให้นนทบุรีเป็นนนท.ครับนหนูแรกก็คือน่าอยู่ในสภาพแวดล้อมและจิตใจเมืองนนท์น่าอยู่สำหรับทุกคนนที่สองคือนำหน้าเผชิญโลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นแข่งขันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กเกษตรผู้ประกอบการหรือพลเมืองที่สนับสนุนให้มีการเติบโตทอครับทุกคนในจังหวัดนนทบุรีจะได้รับการดูแลและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายคุณเดชรัตน์บอกว่าหลายคนเนี่ยบอกว่าส้มจะยึดเมืองนนหรือสงครามยึดเมืองนนเนี่ยขอยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการในแบบนั้นเราต้องการที่จะปูทางให้ทุกคนในเมืองนนได้เติบโตจะเป็นอิฐ5ก้อนปูทางให้นนทบุรีเป็นเมืองของทุกคนและทุกคนได้เติบโตได้จริงๆก็ไล่เรียงนโยบายมายาวครับแต่ผมก็คิดว่าแรกๆก็ยังนั่งนึกนั่งหาอยู่เคาะมาผมใช้คำว่าก็น่าสนใจเพราะว่า1ก็เป็นนักวิชาการเป็นคนทำนโยบาย2อายุอานามก็พอไหวแล้ว3ก็พอจะเล่าเรื่องได้ว่าเป็นคนนนทบุรีแต่ที่ผ่านมาคุณมนตรี
1: ครับ
0: ต้องยอมรับว่ากองเชียร์ของพรรคส้มกับสนามท้องถิ่นนี่เชียร์ยากหน่อยก็เลยไม่แน่ใจครับว่ารอบนี้จะเป็นยังไงครับคุณมนตรียังมีหวังมีโอกาสสำหรับสนามเล็กสนามนี้ไหม
1: ฮะเมื่อมีเวทีก็ย่อมมีโอกาสนะครับคุณอภิรักษ์ครับแต่เสร็จแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยดูเหมือนแต่ละที่แต่ละแห่งนะฮะจัดวางตำแหน่งของพรรคส้มหรือพรรคประชาชนไว้ในเวทีระดับชาติซะมากกว่านะยกเว้นแห่งเดียวที่บ้านผมที่จังหวัดลำพูนต้องไปย้อนดูว่าเขาพลิกวิกฤตพลิกวิธีในการที่จะต่อสู้แล้วก็สถานการณ์ณเวลานั้นนะครับเป็นองค์ประกอบอันหนึ่งด้วยทีนี้ไปดูจังหวัดอื่นๆอีกหลายจังหวัดนะแม้กระทั่งจังหวัดนนท์ที่กำลังจะมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่20กันยายนคือเดือนหน้าเนี่ยก็พรรคประชาชนเองก็ในปี68เนี่ยผมย้อนไปดูคะแนนนะครับก็ถือว่าทิ้งห่างกับผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งก็คือพันตำรวจเอกธงชัยนะหลายแต้มเลยทีเดียวแต่เที่ยวนี้เปลี่ยนตัวผู้สมัครใหม่ไม่ใช้บริการคนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูว่าก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของพรรคประชาชนที่จะสามารถนะทะลวงแล้วก็เข้าไปแจ้งเกิดนะในสนามท้องถิ่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทุกครั้งที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเวทีระดับชาตินะฮะก็จะมอง พรรคประชาชนอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ33เขตนะคนกรุงก็มอบความไว้วางใจให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาแต่พอถึงการเลือกตั้งนะท้องถิ่นอย่างผู้ว่ากทมก็ปรากฏว่าก็ยังไม่ได้รับการตอบรับเที่ยวนี้ก็จะเป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งแล้วก็ที่ผมบอกว่ามีโอกาสอาจจะเพิ่มจากเดิมนะคุณวิรักษ์ตรงที่กลุ่มผึ้งหลวงนั้นเนี่ยความเหนียวแน่นเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะจากเดิมที่ทุกสีอยู่ร่วมกันนะแต่วันนี้นั้นเนี่ยแว่วๆมานะครับจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาเลือกตั้งใหญ่ที่ได้ทลายกำแพงที่ผมเคยคุยกับคุณพิรักษ์ไปในวันก่อนนะ
0: ครับ
1: กำแพงที่ว่าก็คือมันเหมือนกึ่งๆสัตยาบันจะเป็นส่วนที่สัญญาฉบับย่อของท้องถิ่นนนท์หรืออย่างไรนั่นก็คือกลุ่มผึ้งหลวงจะเป็นกลุ่มหลักนะฮะของท้องถิ่นที่นั่นรวมตัวกันของคนจากทุกสีแต่พอถึงเวลาเลือกตั้งใครชอบตรงไหนก็ไปเป็นการส่วนตัวแต่พอมาการเลือกตั้งใหญ่เมื่อ8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็นายกธงชัยผู้ล่วงลับก็มาจัดทีมให้กับพรรคของนายกรัฐมนตรีสีน้ำเงินเช่นเดียวกันกับนายกสมนึกธนเดชากุลนะนายกเทศบาลนครนนทบุรีก็ไปจัดทีมให้กับสีแดงคือพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นกำแพงที่เคยนะถูกกำหนดเส้นเอาไว้ตรงนั้นมันได้ถูกทลายลงพอมันทลายลงไปแล้วเนี่ยนะมาถึงการเลือกตั้งที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งนี้แต่ปรากฏว่านายกสมนึกธนเดชากุลก็ดูเหมือนจะประกาศนะว่าขอปลีกวิเวกคุณวิรัชครับก็ให้แข่งขันไม่ยุ่งไม่สนับสนุนใครนะแม้ความเป็นกลุ่มก้อนของกลุ่มผึ้งหลวงจากสจสมาชิกสภาจังหวัดเนี่ยก็ยังรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีมติส่งลูกสาวพอลูกสาวขาดคุณสมบัติก็ส่งหลานชายนะนั่นก็คือยังคงความเป็นผึ้งหลวงอยู่แต่ทีนี้พอมองย้อนกลับมาเนี่ยความเป็นกลุ่มก้อนอย่างน้อยที่สุดก็คือนายกสมนึกนะที่ปลีกวิเวกขอหยุดนะกับการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรใครเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีช่องเล็กๆในการที่จะทำให้พรรคสีส้มนะซึ่งได้รับการตอบรับยกจังหวัดในแง่ของของสสแต่พอมาถึงท้องถิ่นเที่ยวนี้จะทลายนะกำแพงเดิมที่บอกว่าระดับชาติให้ส้มแต่ระดับท้องถิ่นเนี่ยเขาก็สามารถบริหารจัดการและส้มก็ไม่สามารถแทรกเข้าไปได้ตรงเนี้ยนะน่าจะเป็นอีกโอกาสหนึ่งในภาวะที่ทางกลุ่มผึ้งหลวงเองก็ไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนนะขนาดใหญ่เหมือนกับที่ผ่านมาก็เป็นความท้าทายอันหนึ่งแต่ผมเนี่ย
0: ครับ
1: นะเรียนด้วยความเคารพนะครับพอเปิดชื่ออาจารย์
0: เดชรัตน์
1: สุขกำเนิดออกมาวันนี้มันเหมือนกับเป็นชื่อใหม่นะในวันที่คุณเท่งณัฐพงศ์สื่อสารออกมาว่าเรานะคือรับประกันน่ะว่ารายชื่อคนใหม่ที่จะส่งลงแทนคนเดิมคือไม่ใช้บริการคนเดิมไงนะยอมคือเหมือนกับบอกว่าเป็นชื่อที่ผู้คนที่จังหวัดนนทบุรีและคนทั่วไปก็รู้จักในห้วงเวลาเดียวกันนั้นน่ะก็มีการโยนชื่อประเภทแหล่งข่าวหรือประเภทอะไรเนี่ยกลายเป็นชื่อคนอุดมเดชรัตนเสถียรนะซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงหน่อยณเวลานี้พอพูดถึงคุณหญิงหน่อยแล้วก็เห็นความเชื่อมโยงระหว่างคุณหญิงหน่อยกับพรรคส้มเองเนี่ยก็มีความคุ้นเคยมีอะไรกันก็เข้าใจว่าที่ตรงนั้นและก็เป็นแหล่งข่าวจากคนที่เขาอยู่ในพื้นที่เขาบอกว่าเนี่ยชื่อที่คุณณัฐพลบอกใบออกมาก็คือชื่อนี้แต่พอปรากฏว่าเปิดออกมาจริงๆกลายเป็นคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดตรงนี้ผมด้วยความเคารพอีกครั้งนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นสูตรเดียวกันกับผู้ว่ากทมที่วางตัวไว้คนหนึ่งและเสร็จแล้วพอมาถึงนาทีสุดท้ายเนี่ย
0: oh.
1: ก็เลยเมื่อปฏิเสธเนี่ยก็เลยต้องหยิบชื่อนี้ขึ้นมาหรือเปล่าเนี่ยก็อันนี้คือที่มาเล็กๆนะครับก็อย่างที่ผมบอกว่าก็เป็นโอกาสด้วยเหตุที่ว่านี้แต่ก่อนที่จะมาถึงชื่อนี้ก็ดูเหมือนจะมีชื่ออื่นนะแพร่ๆออกมาก่อนหน้านี้แล้วด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
0: คือพอคุณมนตรีพูดแบบนี้ทำให้ผมนั่งนึกถึงเพราะว่าแคนดิเดตของผู้สมัครนายกอบจ.นนท์คนที่แล้วเนี่ย ก็ไม่ได้เป็นลิสต์ของอาจารย์เดชรัตน์แล้วก็ไม่ได้เป็นชื่อของคนที่เป็นบิ๊กเนมนักอ่ะแต่ท่านก็เป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ก็มาขยับขับเคลื่อนในช่วงเวลาที่ผ่านมาทำบ้านทำอสังหาเนี่ยแหละพอตอนหลังไม่ได้เนี่ยท่านก็ถอยแล้วก็ลาออกจากพรรคเรียบร้อยแล้วก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าจะเอาอาจารย์เดชรัตน์ตั้งแต่แรกๆต้นๆหรือมีวางเอาไว้เนี่ยน่าจะมีกลิ่นหรือมีควันมีไฟอะไรกันมาก่อนใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นการแบบพลิกกันตอนท้ายๆก่อนที่จะถึงช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าอารมณ์ก็คล้ายๆกับดร.โจจริงๆเนาะของกทม.สุดท้ายก็เป็นอีหลอดเดียวกันไหมคุณมนตรี
1: มันน่าจะมาทรงเดียวกันนะเพียงแต่ว่าตรงนี้ได้มีการออกแบบไว้สมบูรณ์มากกว่านิดหนึ่งโดยเฉพาะสิ่งที่นำเสนอเนี่ยวันนี้นั่นคือ20 20 20เอ๊ะคุณอภิรักษ์20ก็คือจะไปสมัครวันที่20เพราะ
0: สิงหา
1: อยากจะให้ผ่านพ้นวันพระราชทานเพลิงศพในวันที่19ไปก่อนนั่นก็คือให้ผ่านพ้นห่วงเวลาแห่งความทุกข์ไปแล้วก็ค่อยไปจริงๆเข้าสมัครวันนี้วันแรกไง
0: เราแต่ถือเรื่องเดี๋ยวถ้ามีใครไปดักเลขอื่นๆแล้วไปได้เลขยากๆกันหรือว่าเขามั่นใจหรือเปล่าว่าจะไปได้เลขตัวเดียวอยู
1: ่น่าจะไม่มีคู่แข่งเยอะสนามนี้นะก็เอาเป็นว่าในทางการเมืองเขาบอกว่าคงจะแข่งกันระหว่าง
0: บ้านใหญ
1: ่สีส้มกับบ้านใหญ่บ้านไอ้กลุ่มผึ้งหลวงที่ว่านี้นะที่บอกว่าออกแบบไว้พอสมควรอย่าง20นโยบายอย่างเนี้ยและอีก20นึงคืออะไรนะคุณพิรักผมฟังไม่ทันเมื่อสักครู่นะ
0: 20วันที่20 20นโยบายแล้วก็อีกอันนึงจำไม่ได้แล้วคุณมนตรีแล้วมา20 20 20
1: เนี่ยแม้กระทั่งนนท.เนี่ยนะก็ถือว่าคิดเร็วนะคิดเร็วแล้วกลายเป็นเรื่องที
0: ่แต่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะคุณมนตรีนนท.ผมฟังแล้วยังถือว่าดีไซน์มาแล้วก็แล้วก
1: ันก็ดีไซน์มาน่าอยู่แล้วก็และเป็นเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยมันดูเหมือนจะล้ำหน้าประเทศหรืออะไรไปสักหน่อยนึงคือจะนำหน้าโลกด้วยนั่นคือในระดับท้องถิ่นนะและทุกคนก็ได้รับการดูแลนะทอที่ว่านั้นนอทอนิวนนนะก็ตรงเนี้ยก็ดีไซน์ออกแบบมามีเวลาพอสมควรแต่ตัวบุคคลนั้นเนี่ยนะก็ต้องไปถามไถ่คนในพรรคสีส้มว่าตั้งใจนะเป็นตัวเลือกแรกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวเลือกที่นะเอามาใส่ไว้ในไอ้ช่วงจังหวะเวลาที่ประกาศตัววันนี้ครับคุณพิรักษ์ครับ
0: กลุ่มพึ่งหลวงหรือว่าทางเดิมเนี่ยไม่รู้ลูกนายกเก่าแกจะลงด้วยหรือเปล่านะผมก
1: ็ลูกนั้นลูกนายกเก่าเขามีปัญหาคุณสมบัติไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะเดิมทีนั้นเนี่ยเขามีมติให้ลูกสาวลงเพราะเป็นสายตรงเป็นทายาทและก็ออกมาเป็นข่าวอยู่ 2-3 วันในช่วงที่มีเหตุการณ์นะครับ
0: โอ้ยจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็จบเลย
1: ฮะก็หน่วยก้านดีนะแต่พอบังเอิญว่ามีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก็เลยผ่องถ่ายต่อไปยังคนปัจจุบันที่เป็นหลานซึ่งเป็นหลานที่เป็นลูกของพี่ชายของนายกธงชัยนะก็เที่ยวนี้เมื่อนะทายาทเนี่ยผมฟังมามันอีกเหมือนกันเขาบอกว่าก็เมื่อทายาทลงสมัครไม่ได้แต่การลงพื้นที่หาเสียงนั้นเนี่ยจะลงพื้นที่คู่กันทั้งลูกและก็หลานเพราะสถานการณ์ณเวลานี้นั้นเนี่ยความรู้สึกเห็นอกเห็นใจกระแสอะไรต่อไม่อะไรในพื้นที่แม้กระทั่งบางประโยคที่ทางอาจารย์เดชรัตน์หยิบยกมาเนี่ยอันนั้นแสดงว่าคนในพื้นที่เนี่ยมันเป็นต้นทุนของอดีตนายกธงชัยคือเรื่องการศึกษาตลอดเวลา20ปีที่ผ่านมาทุ่มเทให้กับการศึกษาให้กับลูกหลานในจังหวัดนนทบุรีจนกระทั่งอาจารย์เดชรัตน์ยังบอกว่าแม้คือ50ปีที่อยู่นนทบุรี20ปีเนี่ยนะก็อยู่ภายใต้การดูแลของพันตำรวจเอกธงชัยและก็ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการทำนโยบายด้านการศึกษาดังนั้นเนี่ยถ้าคนนนให้โอกาสก็จะมาสานต่อนโยบายด้านการศึกษาที่นายกธงชัยวางเอาไว้เนี่ยแสดงว่าต้นทุนทางด้านสังคมทางด้านนี้ทำเอาไว้ค่อนข้างจะสูงมากครับคุณพิรักษ์ครับ
0: พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด ข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันน่าจะยังไม่ถึงฤดูกาลของการอภิปรายแต่ไม่แน่ใจว่าไปถึงไหนยังไงเพราะว่าเนชั่นไปสัมภาษณ์ท่านเลขาภูมิใจไทยท่านเลขาท่านก็บอกว่าไม่กังวลถูกซักฟอกรับเป็นสายล่อฟ้ามีดีมีเสียไปดูใน The Reporter ก็ลงเหมือนกันครับชัยชนกไม่หวั่นฝ่ายค้านจ่อซักฟอกเผยทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลรับมือย้ำเดินหน้าทำงานต่อชี้ตัวเองเป็นสายล่อฟ้าสักพักครับมีข่าวก็อีกหลายที่คล้ายๆกันคุณพิพัฒน์ก็พูดถึงการพร้อมที่จะรับมือศึกซักฟอกนะครับลั่นคมนาคมนี่โดนทุกรอบนะครับเอ๊ะไม่แน่ใจคุณมนตรีเรื่องนี้ฝ่ายค้านตีปี๊บหรือว่าฝ่ายรัฐบาลตีปี๊บกันเองหรือมันยังไงมันเหมือนวาระกฐินยังไม่มากลายเป็นว่าไปซื้อดอกไม้กันก่อนแล้วคุณมนตรี
1: ถ้าพูดไปแล้วเนี่ยยังไม่ทันเข้าพรรษาเลยจองกฐินกันล่วงหน้าแล้วนะอันนี้ก็คือยังไม่เปิดสมัยประชุมซึ่งจะเปิดสมัยประชุมในวันที่25สิงหาคมคือปลายเดือนนี้วันอังคารนะครับและถ้าเปิดสมัยประชุมมาผมเคยคุยเรียนท่านผู้ฟังไปแล้วว่ามันมีวาระที่เรียงลำดับสำคัญก่อนหลังอยู่เนี่ยไม่น้อยกว่า 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นพรกรเนี่ยจะต้องเข้าเป็นวาระแรกอยู่แล้วและถัดไปเนี่ยเรื่องของงบประมาณปี70เนี่ยทางคณะกรรมการเองก็บอกว่ามาถึงปลายทางแล้วก็จะเข้าสู่วาระ 2-3 ในช่วงต้นเดือนกันยายน คือสิงหาคมมันมีไม่กี่วันก็เข้าเดือนกันยายนแล้วนะพอ2เรื่องเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องลากยาวออกไปดังนั้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าทันทีที่เปิดสมัยประชุมท่านจะอาจจะยื่นเลยก็ได
0: ้
1: นะแต่กว่าที่จะได้บรรจุนั้นเนี่ยนะท่านประธานโสภณสารัมก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของยัตติลายเซ็นนะถูกไหมนะในยัตติมีการพาดพิงใครต้องขีดคล่อมค่าชื่อใครออกหรือเปล่าตรงนี้มันก็มีกระบวนการตรวจสอบแล้วพอทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็จะต้องประสานไปยังทางคณะรัฐมนตรีนะครับว่ามีการขอยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจนะก็จะดูเวลาที่เหมาะสมว่าฝ่ายรัฐบาลจะพร้อมเมื่อไหร่และสภาจะจัดลำดับไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเปิดสภามาปุ๊บแล้วนะจะต้องยื่นนะยื่นได้แต่การที่จะนำเข้าสู่ระเบียบวาระนั้นเนี่ยผมคิดว่าเร็วสุดเนี่ยนะโดยที่ไม่ต้องสนใจอย่างอื่นเลยนะนะยกเว้น2เรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องไปตามปฏิทินนั่นคือเรื่องการกู้เงินเนี่ยนะต้องเข้าสู่การพิจารณาของสภาทันทีที่มีการเปิดสภาเนี่ยงบประมาณเดือนหน้าอีกเดือนเดียวอ่ะปีปฏิทินงบประมาณจะเริ่มต้นนับ1ตุลาคมทุกอย่างต้องจบนะฮะก่อนวันที่30กันยายนอันนี้2เรื่องนี้เร่งด่วนและถ้าสมมติว่ามันมีเรื่องด่วนอีกเรื่องนะคุณวิรักษ
0: ์
1: ที่มันค้างอยู่ในสมัยประชุมที่แล้วอ่ะแล้วก็มีการยื่นร่างแก้ไขกันไปแล้วนะประชาชนก็ไปเข้าชื่อไปแล้วการแก้ไขรัฐนูลตามที่ได้มีการออกเสียงประชามติไปอันนี้ก็ไม่รู้ว่าระหว่างเรื่องการแก้ไขรัฐนูลเพื่อจัดทำรัฐนูลฉบับใหม่ขึ้นกับเรื่องของการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยฝ่ายค้านจะให้เรื่องไหนมาก่อนมาหลังถ้าบอกว่าไม่ได้นะครับยังไงต้องมีการอภิปรายเพราะขืนปล่อยช้าไว้อีกไม่กี่อย่าว่าแต่1เดือนเลยนะฮะวัน2วันก็ปล่อยเอาไว้ไม่ได้ความเสียหายจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองก็สุดแท้แต่เรื่องรัฐนูลก็ต้องวางเอาไว้ทีหลังเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเป็นการโหมโลงเป็นการตีปี๊บผมเชื่อว่าขับเคลื่อนไปพร้อมๆกับประเด็นที่เขาขับเน้นอยู่ณเวลานี้ก็คือการหัวสวนะที่กกต.เองก็นับถอยหลังอีกเหมือนกันว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะต้องมีมติเมื่อนะมันเป็นประเด็นนะจะบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดเส้นเงินจะมีใครเป็นใครนะมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่มีอะไรใหม่แต่ถ้าบอกว่าเนี่ยคือหนึ่งในประเด็นที่จะต้องมาเช็คบินรัฐบาลท่านนายกอนุทินก็บอกว่านี่เข้ามาปี6ปี67

0: วันนี้คุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ออกมาตอบโต้ท่านนายกรัฐมนตรีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของหัวตอนนี้พรรคประชาชนเขาไม่ใช้คำว่าหัวนะคุณอภิรักษ
1: ์คุณมนตรีผมขอตรงนี้ก่อนก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าฝ่ายค้านเนี่ยไม่มียังขยับได้ไม่เยอะก็เลยขยับตอนนี้ตีปี๊บล่วงหน้าหรือว่ารัฐบาลเองเนี่ยออกมาตีกันล่วงหน้าในทำนองไม่ให้ราคาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาไม่แน่ใจว่าไอ้ข่าวที่ตอนนี้อยู่ดีๆมันมาโดยที่มันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยใครเป็นคนกำหนดเนื้อหาข่าวในวันนี้คุณมนตรีอ่านไม่ชัดเท่าไหร
0: ่ฝ่ายค้านเขาเป็นคนโยนประเด็นนี้ออกมาและก็ทางฝั่งรัฐบาลเองนะ
1: ก็
0: รับนะครับเหมือนกับรับทุกวันเนี่ยวันนี้นายกก็ยืดอกรับแม้กระทั่งอาจารย์เชนยศชนันเองนะก็พร้อม
1: ชี้แจง
0: นะทุกคนพร้อมหมดนะก็ออกมาตอบรับตรงนี้นายกก็บอกตอบทุกคำถามไม่ได้หวั่นไหวแล้วก็แถมก่อนเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยยังทิ้งทุนเอาไว้ด้วยนะท่านนายกรัฐมนตรี
1: เหมือนเย้ยเล็กๆหรอเหมือนมีเย้ย
0: เป็นการเย้ยพวกแพ้เลือกตั้งนะแพ้เลือกตั้งถ้าถามว่าชนะเลือกตั้งเนี่ยคงไม่ตรวจสอบอะไรประมาณนั้นเนี่ยนี่คือเป็นการโต้กันไปโต้กันมาถ้าเกิดว่าฝ่ายค้านไม่เขียนลูกก่อนรัฐบาลก็ไม่ออกมาโต้คุณชัยชนกก็โต้ทุกคนโต้หมดแต่นะฝ่ายค้านที่โยนประเด็นออกมานั้นเนี่ยผมส่วนตัวก็เห็นว่าน่าจะเป็นการต่อยอดในเรื่องของการตรวจสอบนะเส้นเงินเรื่องของหัวไม่หัวสวที่ตอนนี้มันไปไกลถึงขั้นใช้คำว่าโกงแล้วเนี่ยนะเพื่อที่จะให้มันให้เห็นความเชื่อมโยงแล้วก็เอามาผูกไว้กับเรื่องของการจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่คือนะใบเสร็จนี่คืออีกบินหนึ่งนี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่จะอภิปรายรัฐบาลก็อีกฝั่งหนึ่งก็มาตอบโต้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ถกเถียงแล้วก็เป็นข่าวน่าจะเป็นข่าวเด่นที่สุดของการเมืองในเวลานี้มั้งเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้งๆที่อย่างที่ผมบอกก็คือมันไม่ใช่เป็นเหมือนห้างสรรพสินค้าเนี่ยไปรอก่อนที่เวลาห้างจะเปิดประตูปุ๊บเข้าไปเลยอภิปรายเลยยังไม่ใช่ครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: ครับคุณมนตรีจะไปตรงไหนต่อไหมครับ
0: ผมไปที่นู่นหน่อยไหมนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นอกเหนือจากข่าวการเมืองแต่ก็ยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะกรณีที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนะ
1: โอ้ไปดักเจอเลยนะ
0: ท่านไปที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์นะก็ลำดับเรื่องนิดหนึ่งก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านออกมาวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเขากระโดงจากนั้นคุณเดวินชิดชอบนะครับผู้นำจิตวิญญาณครูใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยก็ยื่นฟ้องต่อศาลนะฟ้องหมิ่นประมาทพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสและวันนี้ศาลท่านก็นัดนะซึ่งพลตำรวจเอกเสรีเตมียเวสพร้อมกับทนายความและคณะโอ้ไปเป็นคณะเลยนะฮะคุณอภิรักษ์ครับนะฮะไปถึงตั้งแต่8ในข่าวบอก 8:40 นะก็เดินทางไปถึงที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมาขึ้นศาลในคดีนี้นะฮะก็ใช้เวลานะนานกว่า3ชั่วโมงในข่าวบอกนะก็พอลงมาจากศาลเนี่ยพลเอกเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าความจริงแล้วในวันนี้ตนไม่จำเป็นต้องมาศาลเพราะเป็นเรื่องของศาลกับฝ่ายโจทก์เพียงแต่ฝ่ายของตนนะจะต้องตั้งทนายมาซักค้านเท่านั้นท่านเป็นจำเลยนะไม่ได้เป็นโจทก์นะแต่ตนมีความตั้งใจที่จะมาพบตัวนายเนวินด้วยตัวเองและอยากจะสอบถามกับตัวนายเนวินโดยตรงว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาไปหมดแล้วทำไมจึงยังไม่ยอมคืนและยังจะดื้อรั้นไปทำไมเพราะตนเห็นอย่างกรณีคดีที่เกี่ยวข้องกับที่ดินแพ้ทุกคดีแม้กระทั่งฝ่ายจำเลยที่ถูกการรถไฟฟ้องว่าไปบุกรุกที่ดินของการรถไฟก็ยังแพ้กรณีของนายเนวินมันมีความชัดเจนว่าไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกที่รำรางสาธารณะคูคลองมันเห็นตำตาเพราะว่าถ้าเผื่อยังขืนดื้อดันต่อไปรับรองได้ว่าเมื่อคดีเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลอันนี้พลเอกเสรีพิสุทธิ์พูดนะยืนยันว่ายังไงก็ติดคุกแต่ถ้าเผื่อยอมคืนตั้งแต่ตอนนี้ตนก็อาจจะจบเรื่องลงตั้งแต่ตอนนี้ก็ได้และขอให้คืนซะตามสไตล์ท่านนะครับ

0: ข่าวก็ถามว่าการฟ้องในลักษณะดังกล่าวมองว่าเป็นการตั้งใจฟ้องเพื่อปิดปากหรือไม่โอ้นี่ชงหวานเลยนะครับพลเอกเสรีท่านก็บอกว่ามันแน่นอนอยู่แล้วเพราะต้องการฟ้องไม่ให้ตนเองพูดต่อไปหยุดวิพากษ์วิจารณ์แต่คนอย่างตนเองนะฮะผ่านคดีฟ้องหมิ่นประมาทมาเป็นร้อยคดีไม่ต่ำกว่า300คดีและไม่เคยแพ้เลยสักคดีเดียวถามว่าอยากฝากอะไรไปถึงคุณเนวินบ้างพลเอกเสรีพิสุทธิ์ก็บอกว่าก็อยากจะฝากว่าสู้กับตนในเรื่องนี้ยังไงก็ไม่ชนะตนอยู่แล้วยอมคืนที่ดินซะดีกว่าเพราะถ้ายอมคืนแล้วก็ต้องยอมรับว่าเขาเคารพกฎหมายเราจะไปทำทำไมเพราะว่าที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองกันซึ่งเขาอาจจะคิดว่าตนเองมีความโกรธเคืองเขาก็เรื่องของเขาแต่ตนเองไม่คิดเพราะต้องเข้าใจว่าเมื่อปี2538บูนี่ถอยเบรคตรงนั้นอีกแล้วนะปี2538ตนเองเคยจับกลุ่มหัวคะแนนของนายเนวินคดีจ่ายเงินซื้อเสียงตอนนั้นจับกลุ่มได้เงินสด11ล้านบาทหัวคะแนนตอนนั้นก็ถูกดำเนินคดีให้จำคุกแต่ทางนั้นก็มาฟ้องกลับตนเองก็ฟ้องกลับคืนว่าฟ้องเท็จก็โดนศาลสั่งจำคุกอีกซึ่งเขาเองน่าจะเป็นฝ่ายที่โกรธตนเองแต่ตนไม่เคยคิดที่จะโกรธเขาเลยอ่ะก็เป็นการนับหนึ่งในคดีที่คุณเนวินฟ้องพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์หมิ่นประมาทกรณีออกมาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับประเด็นที่ดินรถไฟเขากระโดงครับคุณอภิรักษ์ครับ
1: เรื่องแพ้ชนะผมไม่แน่ใจว่าจะยังไงแบบไหนเนี่ยแต่ว่าประเด็นที่พอเข้าปากคุณเสรีพิสุทธิ์ทีไรเนี่ยการฟื้นกรณีที่ไปจับตอนนั้นของคุณเสรีพิสุทธิ์ที่ท่านรู้ดีที่สุดเนี่ยน่าจะหยิบขึ้นมาพูดซ้ำได้ในทุกๆครั้งแล้วก็ในทุกๆเรื่องนะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีครับไปเจอด่านตรวจค้นหาปืนแล้วก็ยาเสพติดที่ด่านบุรีรัมย์นะครับนายกถามเจออะไรไหมก็ไม่เจออะไรก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่นายกรัฐมนตรีไปในช่วงวันหยุดขณะเดียวกันครับเรื่องของไทยกับทางจีนกับทางอเมริกามีการถูกหยิบยกขึ้นมากันอีกครั้งหนึ่งทีนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับวันนี้ท่านอธิบดีกรมสารานิเทศคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรก็แถลงข่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกาเตรียมแจ้งประเทศพันธมิตรต้องเลือกข้างในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กับประเทศจีนว่าจะเอาทางไหนทางท่านอธิบดีท่านโฆษกท่านบอกว่ากระทรวงการต่างประเทศมีการหารือเรื่องนี้อย่างไรนักข่าวถามเนี่ยก็นายกก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้สั้นๆไปแล้วเนี่ยท่านบอกว่าเรื่อง AI เป็นความร่วมมือยุคใหม่ที่เราต้องพิจารณาข้อต่างๆในรายละเอียดแต่ยังไม่มีหรือไม่มีการแจ้งประเทศพันธมิตรและไทยก็ยังไม่ได้รับแจ้งซึ่งต้องติดตามในรายละเอียดต่อไปนี่ถ้าผมคิดกันแบบง่ายๆเนี่ยทั้งท่านนายกรัฐมนตรีทั้งท่านดีอีอาจจะยังไม่ต้องตอบก็ได้เพราะว่ามันยังมาเนี่ยแต่ทีนี้คุณชัยชนกก็ให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ครับว่ากรณีที่อเมริกาเตรียมแจ้งเรื่องนี้เนี่ยนักข่าวก็ถามว่าจะบาลานซ์ยังไงคุณชัยชนกบอกว่าถ้าเขาตัดสินใจจะไม่สนับสนุนหรือไม่ให้เทคโนโลยีเข้ามาในประเทศเราอันนั้นถือว่าเขาเป็นคนเลือกไม่ใช่เราเลือกส่วนหากไม่เลือกแล้วจะทำความเข้าใจอย่างไรคุณชัยชนกบอกในมุมเรารับได้ทุกเทคโนโลยีถ้าสามารถทำได้แต่ถ้าเราจะรับเอาเทคโนโลยีของจีนแล้วสหรัฐจะเลือกสนับสนุนนั่นก็เป็นการตัดสินใจของสหรัฐที่จะให้หรือไม่ให้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเลือกหรือไม่เลือกเนี่ยก็เมื่อถามว่าต้องมีการคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศในการกำหนดท่าทีกับเรื่องนี้ไหมคุณชัยชนกบอกว่าเป็นเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับที่มีการสื่อสารบนเวทีโลกตลอดในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาก็ขึ้นอยู่กับนายกกับขึ้นอยู่กับท่านรองท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับส่วนนายกเองก็ให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้เหมือนกันแต่ก็ดูแล้วน่าจะคลายๆแล้วนะครับแต่ว่าในระดับโลกก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันอยู่แล้วก็ถามว่าน่ากังวลไหมก็น่ากังวลอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่สหรัฐมีความกังวลเรื่องของเทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีการแบนเทคโนโลยีของจีนอยู่ไม่น้อยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีการใช้มุกนี้หรือไม่อย่างไรครับคุณมนตรีฮะ
0: ็คงจะเอามาพันกันหลายเรื่องกระมังครับคุณอภิรักษ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลตรงนี้แล้วก็โยงไปถึงเรื่องของ
1: คอมบาโกอะไรอีกใช่ไหม
0: การฝึกร่วมคอมบาโกแล้วก็เรื่องของประเด็นการเจรจาทางการค้าเรื่องภาษีอะไรทั้งหลายแหละก็คงจะเป็นโจทย์ข้อใหญ่ของท่านรองนายกสุภจีนะที่จะต้องไปเจรจาไปพูดคุยต่อจากนี้ถึงแม้จะมีการชี้แจงมีอะไรกันไปแล้วก็ตามก็ทั้งสัปดาห์นี้นะครับนายกรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศนะก็จะไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในบ้านเรามากนักคงจะเป็นเรื่องที่ท่านเดินทางไปที่ต่างประเทศ2ประเทศในรอบ13ปี14ปีอย่างที่เราเคยคุยกันไปในวันก่อนนะถ้าดูจากตารางในวันนี้นะเดินทางตั้งแต่ช่วง 9:00 นนะคุณอภิรักษ์ตําและจะไปถึงที่สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติซิดนีย์คิงส์ฟอร์ดสมิธนะครับเวลา 21:05 นซึ่งเป็นเวลาท้องถิ่นนะซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนั่นก็แสดงว่านะอีกไม่กี่นาทีอีกประมาณนะ1ชั่วโมงนะสัก 6:00 นกระมังนะเรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีก็จะลงจอดที่นั่นนะแต่ทีนี้นะคณะที่ไปพร้อมกับท่านนายกรัฐมนตรีถือว่าเป็นคณะใหญ่นะคุณวิลากรรมก็เดี๋ยวไปตรวจสอบดูอีกทีว่าพรุ่งนี้จะยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีปกติหรือไม่เพราะท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ท่านรองเอกนิติก็ไปรองศรีศักดิ์ปวงเกตแก้วนะก็ตามคณะไปด้วยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒนะซึ่งก็ตามไปด้วยนะโอ้แล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะเพราะมันถ้ามีการประชุมครม.เนี่ยมันมีประเด็นร้อนที่มันค้างมาจากสัปดาห์ที่แล้วอ่ะคุณไปรักก็คือกรณีเรื่องการแต่งตั้งปลัดกระทรวง2กระทรวงนะที่ยังไม่ลงตัวและหลายคนก็เฝ้ารอดูว่าเอ๊ะตกลงเนี่ยจะเคาะยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนะคุณณัฐพลรังสิตพลที่จะต้องลุกจากเก้าอี้เนื่องมาจากอยู่ในตำแหน่งนะ4ปีนะถ้าไม่ไปคุณวราวุฒิก็จะต้องขอครม.อนุมัตินะต่ออายุไปอีกครั้งละ1ปีแต่ดูทรงแล้วเนี่ยดูจากรายละเอียดของข่าวเนี่ยนะฮะน่าจะต่อให้ยากเพราะ
1: ตกลงคือแกลุกแล้วแกจะไปแล้วแกวางคนเอาไว้แต่ทีนี้เนี่ยเขาไม่ให้ยอมให้แกวางคนแล้วตกลงตัวแกได้ไปไม่คุณมนตรีหรือก็ไม่ได้ด้วยเลยก็คือจะไม่ได้ทั้ง2อย่างเลยใช่มั้ย
0: คือเรื่องเนี้ยนะได้บรรจุระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ผ่านมานะสัปดาห์ที่แล้วแต่ปรากฏว่ามีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นในเรื่องที่จะพิจารณาเพราะมีเฉพาะเรื่องของการโยกนะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปกินตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานซึ่งที่มันขาดไปก็คือนะลายเซ็นของปลัดอุตสาหกรรมก็คือคุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยไม่ได้มีเอกสารประกอบเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ที่จะมาแทนคุณณัฐพลนะฮะพอตรงนี้ไม่มีเนี่ยอย่างที่ข่าวรายงานกันเนี่ยนะขณะที่นายกรัฐมนตรีโทรศัพท์ไปถึงเนี่ยก็สายก็ไม่สามารถติดต่อได้ก็แล้วกันนะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะรวมไปถึงเลขากวางนะก็ทุกคนติดต่อไม่ได้หมดก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะนั่นก็คือทำให้วาระเรื่องของการที่จะให้คุณณัฐพลนะข้ามฟ้าข้ามห้วยนะไปเป็นรัฐมนตรีพลังงานเลยยังไม่เข้าครม.ในสัปดาห์ที่ผ่านมาพอไม่เข้าอย่างนี้ปุ๊บนะเหมือนกับแหวกหญ้าให้งูตื่นหรือเปล่าไม่รู้นะแรกๆก็เป็นการคุยกันระหว่างคุณวราวุฒิศิลปะอาชากับทางคุณเอกนัทก็โอเคตกลงทางโน้นก็ยินดีรับทางนี้ก็ไม่ติดใจนะเพราะคงมีอะไรกันตามข่าวอยู่แล้วคุณวิลาครับแต่พอถึงเวลาไม่ได้ไปเนี่ยนะอ้าวมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่กระทรวงพลังงานเองก็เริ่มมีนะเสียงกระจองงอแงตามมาอู้ทำไมต้องเอาคนนอกคนในไม่มีใครเลอะเหลือเพราะอะไรยังไงสารพัดอย่างสุดท้ายคุณวิลาครับที่มันไม่สมบูรณ์ที่มันไม่สามารถที่จะ แต่งตั้งให้คุณณัฐพลไปเป็นพลังงานได้ก็อันเนื่องมาจากคุณณัฐพลนั้นเนี่ยต้องการเสนอชื่อคนที่ตัวเองเลือกมาเป็นปลัดอุตสาหกรรมแทนตัวเองมันก็เลยไม่ได้พอไม่ได้ก็เลยท่านรัฐมนตรีเสนอมาคนอื่นเสนอมามันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีลายเซ็นไม่มีการทำเอกสารประกอบจากปลัดมันก็เลยเรื่องก็เลยไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เลยคาถ้าจะเข้าครม.สัปดาห์นี้ถ้ามีนะฮะก็แสดงว่าทุกอย่างตกล่องปองชิ้นอะไรกันแล้วนะหรืออาจจะต้องรอท่านนายกรัฐมนตรีกลับมาก็สัปดาห์ถัดไปนู่นแหละครับ
1: คือความน่าสนใจเหมือนเดิมก็คือกลับมาอยู่ที่ปลัดเรามีครม.ลูกเทพใช่ไหมแต่เราไม่รู้ว่าปลัดลูกใครอย่างที่เขาแซวกันแหละทีนี้ผมก็ตามมันอยู่ว่าท่านจะรอดหรือท่านจะไม่รอดแต่ว่าเรื่องของกระทรวงพลังงานน่าสนใจเพราะว่ามีคนนอกมาปาดเข้าใจว่า 2-3 ทีทีนี้ผมใส่ดอกจันหน่อยก็คือเข้าใจนะกระทรวงพลังงานคือกระทรวงใหม่และคนที่อยู่ในกระทรวงส่วนใหญ่เนี่ยอายุอานามกันไม่เยอะจะอาวุโสมากไม่มากไม่รู้ก็จะมีคนข้างนอกเนี่ยเข้ามาปาดกันเยอะแต่ถ้าปาดกัน2ทีติดกันแบบนี้แล้วเนี่ยให้คนในเขาขยับบ้างก็ดีนะมันน่าจะต้องมีกันอยู่บ้างอ่ะหมดเวลาของคุณมนตรีและผมนะครับเจอกันข่าวเด่นนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
5: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดยืดนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคครับ
6: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
5: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วงวินเทจท็อคกับผมจอห์นวินเทจ
6: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินทร์ สัจเดวนะครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราวันนี้บวกขึ้นมาแรงนะครับ 17.38 จุดครับปิดไปที่ 1,626.44 จุดนะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายวันนี้เนี่ยก็ 75,660.86 ล้านบาทนะครับโดยมีนักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับมาซื้อสุทธิ 2,199 ล้านบาทนะครับวันนี้การซื้อขายปรับตัวขึ้นได้ดีนะครับโดยทำจุดสูงสุด 1,632.08 จุดและจุดต่ำสุดวันนี้1,613.30 จุดนะครับมาฟังมุมมองและการวิเคราะห์ของคุณกิตพลไพไพศาลกิจปกติเราจะต้องอยู่กับคุณกิตพลขออภัยนะครับแต่วันนี้คุณกิตพลติดภารกิจนะครับก็จะไม่มีนักวิเคราะห์อยู่กับเราในวันนี้เดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลของนักวิเคราะห์ที่มีการวิเคราะห์ไว้มาเล่าให้ฟังกันก็แล้วกันนะครับขออภัยด้วยนะครับวันนี้ตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนักลงทุนสถาบันซื้อสุทธิเหมือนกันนะครับ 92.61 ล้านบาทนะครับบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ก็ซื้อสุทธิครับ 894.29 ล้านบาทขณะที่นักลงทุนต่างประเทศก็ซื้อสุทธิครับมากสุดเลย 2,199.87 ล้านบาทนะครับและมีนักลงทุนรายย่อยในประเทศนะครับที่เป็นฝ่ายขายสุทธิ 3,186.78 ล้านบาทนะครับข้อมูลจาก InfoQuest โค้ดคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน FSS International จำกัดนะครับบอกว่าตลาดหุ้นไทยวันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นได้ดีกว่าคาดจากเดิมเนี่ยมองว่าจะแกว่งไซด์เวย์นะครับโดยดัชนีเซตไม่น่าจะเกินระดับ 1,620 จุดและปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับตลาดภูมิภาคนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงหรือจีนซึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะไปดูกันนะครับก็เพราะว่าได้แรงส่งจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาสที่2ปี69ที่ออกมาดีแล้วครับหลายตัวเนี่ยออกมาดีกว่าคาดมากนะครับอย่างฮานา CRC นอกจากนี้เนี่ยเดลต้าก็มีแรงซื้อเข้ามามากครับซึ่งก็ช่วยดันให้ดัชนีเซตนั้นบวกไปกว่า10จุดนะครับทำให้วันนี้ดัชนีเซตหรือเซตอินเด็กซ์ดีกว่าคาดนะครับกำไรต่อหุ้นหรือ Earning Per Share EPS ก็ทยอยปรับขึ้นถือว่าเป็นภาพที่ positive ต่อตลาดหุ้นไทยเลยนะครับลองดู Top 5วันนี้กันหน่อยนะครับว่ามีอะไรอยู่ใน top 5วันนี้บ้างนะครับวันนี้เนี่ยอันดับ1เลยคือฮานาหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับอันดับ1 4,373 ล้านบาทคือฮานาครับติดบวกขึ้นมา 21.38% นะครับคือบวกขึ้นมา 8.50 สตางค์ปิดไปที่ 48.25 สตางค์ครับอันดับที่2ปตท.นะครับราคาไม่เปลี่ยนแปลงติดไปที่39.75 บาทสตางค์มูลค่าการซื้อขาย 3,684 ล้านบาทอันดับที่3 Delta ครับบวกขึ้นมา7บาทครับคิดเป็น 2.59% ก็ปิดไปที่277บาทวอลุ่มของ Delta วันนี้ 3,033 ล้านบาทนะครับอันดับที่4 AOT ครับติดไปที่65.25 บาทสตางค์บวกขึ้นมา1สลึงครับวอลุ่มวันนี้สำหรับ AOT 2,075 ล้านบาทอันดับที่5นะครับวันนี้คือ CCUT ครับปิดไปที่9บาท40สตางค์บวกขึ้นมา65สตางค์นะครับก็ถือว่าเยอะคิดเป็น 7.43% นะครับด้วยวอลุ่มการซื้อขายวันนี้ 1,831 ล้านบาทนะครับในขณะที่มุมมองจากอีกบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยนะครับคุณชาญชัยพันธาธนากิจนะครับ IAA ผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ประเทศไทยก็มองว่าตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยปรับตัวขึ้นครับตามทิศทางของตลาดหุ้นต่างประเทศโดยที่มีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาหนุน ดยเฉพาะแรงซื้อหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับเซนติเมนต์บวกจากเม็ดเงินที่กลับมาไหลเข้าหุ้นเทคโนโลยีครั้งหนึ่งหลังจากที่พักตัวไปก่อนหน้านี้นะครับขณะที่ยังคงมีแรงหนุนในประเทศมาจากการแรง

นะครับกับราคาที่ติดกันไปแต่ว่ารอบบ่ายนะครับรอบบ่ายเราก็จะเห็นท็อป5ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับสำหรับรอบบ่ายนี่กลายเป็นว่าอันดับที่1ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเนี่ยคือปตท.ครับหลังจากที่ตลาดปิดไปวันนี้นะครับอันดับ1คือปตท.ด้วยวอลุ่ม 6,643 ล้านบาทปิดลบไป1สลึงนะครับปิดไปที่ 39.50 สตางค์อันดับ2กลายเป็นเดลต้านะครับ 6,115 ล้านบาทติดไปที่277บาทราคาบวกขึ้นมา7บาทอันดับที่3ฮานาครับ 5,459 ล้านบาทติดไปที่46บาท48บาท50สตางค์บวกขึ้นมา8บาท75สตางค์อันดับที่4 AOT ครับติดไปที่วอลุ่ม 3,277 ล้านบาทติดไปที่66บาทบวกขึ้นมา1บาทอันดับที่5เป็น CCT นะครับ 2,591 ล้านบาทติดไปที่9บาท20สตางค์บวกขึ้นมา45สตางค์ครับนี่เป็นช็อตไฟล์ที่หลักทรัพย์เหมือนเดิมแค่สลับที่กันนะครับนี่คือช่วงบ่ายตลาดหุ้นไทยนั้นได้รับผลดีจากการที่บริษัทจดทะเบียนประกาศงบไตรมาส2ปี69ออกมาดีกว่าที่คาดนะครับแนวโน้มในวันพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าจะต้องดูปัจจัยอะไรบ้างนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้คาดว่าน่าจะทยอยปรับตัวขึ้นครับแต่อาจจะไม่แรงเท่าวันนี้นะครับในมุมมองของทางคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โภคาจากทางFSS International จำกัดนะครับโดยมองว่าน่าจะทยอยปรับตัวขึ้นได้ครับแต่ไม่เท่าวันนี้ที่ยังได้รับผลประกอบการบจ.ตัวเลข GDP ไตรมาส2ปี69ออกมาดีกว่าคาดเล็กน้อยนะครับต่างประเทศก็ยังไม่มีประเด็นใหม่ๆนะครับขณะที่สถานการณ์สงครามตะวันออกกลางก็ยังไม่มีพัฒนาการใหม่ๆครับเราข้ามไปดูภูมิภาคในวันนี้กันหน่อยนะครับ17สิงหาคม2569ช่างไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดบวกครับแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า1เดือนในวันนี้นะครับโดยตลาดได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งแม้ว่าทางการจีนจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่ออนแอร์ในช่วงบ่ายวันนี้ก็ตามนะครับช่างไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,982.65 จุดครับเพิ่มขึ้นมา55.48 จุดคิดเป็น 1.41% ทั้งเสียงฮ่องกงปิดดีดตัวขึ้นในวันนี้ครับหลังจากที่ปรับตัวลดลงติดต่อกัน4วันทำการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยภาวะการซื้อขายได้ปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแม้ว่าล่าสุดนั้นจีนได้เปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอก็ตามครับทั้งเสียงวันนี้ปิดไปที่ 25,453.23 จุดเพิ่มขึ้นมา 336.38 จุดคิดเป็น 1.34% ครับนิกเกอิโตเกียววันนี้ก็ปิดบวกเป็นวันที่5ติดต่อกันแล้วนะครับเนื่องจากมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เข้ามาช่วยหนุนตลาดแม้ว่าภาพรวมของตลาดจะได้รับแรงกดดันจากข้อมูลการขยายตัวทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นที่ต่ำกว่าคาดก็ตามนะครับโดยที่นิกเกอินั้นปิดไปที่ 69,220.25 จุดเพิ่มขึ้นมา 506.45 จุดคิดเป็น 0.74% ครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่4ในวันนี้นะครับแล้วก็ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์ท่ามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่เป็นไปอย่างระมัดระวังก่อนที่จีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลียจะเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งก็รวมถึงผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยอดขายปลีกและอัตราการว่างงานนะครับ S&P ASX 200ติดไปที่ 9,073.20 จุดลดลงไป42จุดคิดเป็น 0.46% ส่วนดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 9,279 จุดนะครับลดลงไป 34.20 จุดคิดเป็น 0.37% ครับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดทำการในวันนี้นะครับ17สิงหาคมเนื่องในวันหยุดชดเชยวันประกาศอิสรภาพหรือว่า Liberation Day นะครับขอบพระคุณข้อมูลที่เรียบเรียงโดยคุณปริยพันธ์มีสุขจาก InfoQuest นะครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันนะครับว่าไทยของเรามีมาตรการป้องกันการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าลดข้อกังวลของสหรัฐนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางกระทรวงพาณิชย์ครับคุณอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยถึงข้อกังวลของอเมริกาเกี่ยวกับการส่งสินค้าผ่านประเทศที่3หรือว่า transshipmentและการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้านะครับว่าประเทศไทยนั้นตระหนัก

0: ถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าวและให้ความสำคัญกับการป้องกันไม่ให้ประเทศไทยถูกใช้เป็นช่องทางในการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าของประเทศคู่ค้าครับไทยเนี่ยตระหนักถึงความเสี่ยงเรื่อง transshipment และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับหากพบการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าหรือการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายไทยก็พร้อมดำเนินการตามกฎหมายพร้อมยกระดับการตรวจสอบและความร่วมมือกับหน่วยงานของสหรัฐอย่างต่อเนื่องโดยกรมการค้าต่างประเทศนั้นติดตามรายงานและท่าทีของสหรัฐอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วนะครับคุณอรดาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรได้มีการรายงานความคืบหน้าและชี้แจงมาตรการต่อสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องนะครับไทยเนี่ยเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบหลายด้านครับทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตและข้อมูลผู้ประกอบการร่วมกับกรมศุลกากรและกรมโรงงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์จังหวัดการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการการตรวจสอบย้อนหลังถิ่นกำเนิดสินค้าการดำเนินมาตรการกับผู้ประกอบการที่พบการกระทำผิดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยกรมการค้าต่างประเทศก็ได้ปรับเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับทางสำนักงานศุลกากรและป้องกันชายแดนของสหรัฐที่เรียกว่า CBP นะครับก็คือ Customs and Border Patrol เนี่ยนะครับโดยทางกรมเนี่ยได้ปรับเพิ่มรายการสินค้าเฝ้าระวังร่วมกับ CBP จาก49รายการ197พิกัดศุลกากรเป็น67รายการ274พิกัดศุลกากรตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับพร้อมกับเตรียมพัฒนาระบบ Rovers Plus โดยนำ AI เนี่ยมาช่วยตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านถิ่นกำเนิดสินค้าแล้วก็ได้มีการอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้าและ Local Content แล้วกว่า 2,000 รายนะครับเรื่องนี้เนี่ยไทยไม่ได้เพิ่งดำเนินการนะครับแต่ว่าเราได้ยกระดับระบบตรวจสอบมาอย่างต่อเนื่องและระหว่างวันที่28ถึง31สิงหาคมนี้เนี่ยกรมการค้าต่างประเทศและกรมศุลกากรจะพบกับผู้แทนการค้าสหรัฐนะครับ USTR United States Trade Representative เพื่อสื่อสารให้ฝ่ายสหรัฐเนี่ยรับทราบและเห็นถึงความมุ่งมั่นของไทยในการป้องกันและยกระดับการแก้ปัญหา Transshipment อย่างเป็นรูปธรรมนะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับการค้าเพิ่มขึ้นนั้นอาจจะเป็นสัญญาณที่ควรตรวจสอบแต่ไม่ใช่หลักฐานว่ามีการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงห่วงโซ่อุปทานอาจจะเกิดจากการลงทุนใหม่การย้ายฐานการผลิตหรือการเพิ่มกำลังการผลิตที่เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่แท้จริงสิ่งสำคัญเนี่ยคือต้องแยกแยะ กรณีดังกล่าวออกจากการแอบอ้างถิ่นกำเนิดหรือการหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าให้ชัดเจนการประเมินสถานการณ์และขนาดของปัญหานั้นจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลจริงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสหรัฐเพื่อให้สามารถแยกแยะความเสี่ยงตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดนะครับเราก็ยืนยันนะครับว่าเราเนี่ยพร้อมร่วมกับสหรัฐอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงและหลักฐานที่ตรวจสอบได้เพื่อที่จะจัดการกับผู้กระทำผิดให้ตรงจุดนะครับขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องไม่สร้างภาระที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตนะครับอีกครั้งเนี่ยจะส่งเสริมการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานโลกที่โปร่งใสและน่าเชื่อถือนะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดจากทางกระทรวงพาณิชย์นะครับที่กำลังเตรียมที่จะนำ Rover Plus หรือ Rovers Plus เนี่ยนะครับมาใช้กับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับRovers Plus หรือว่า Rovers Plus Rovers Plus เนี่ยนะครับเขาสะกด ROVER Rovers Plus มันเป็นระบบตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้าแบบไร้กระดาษนะครับคำเต็มของเขาเนี่ยก็คือ Rules of Origin Verification System ก็เป็นสิ่งที่เป็นระบบตรวจสอบของกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะครับระบบนี้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บริการแก่ผู้ส่งออกสินค้าในการยื่นคำขอและตรวจคุณสมบัติทางด้านถิ่นกำเนิดสินค้านะครับอย่างเช่นการตรวจต้นทุนการผลิตผ่านระบบออนไลน์เพื่อนำผลการตรวจสอบเนี่ยไปใช้ประกอบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่าฟอร์ม CO นะครับ Country of Origin สำหรับใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้เขตการค้าเสรีหรือ FTA ต่างๆนะครับ มันเป็นระบบไร้กระดาษหรือ paperless นะครับมันก็ช่วยลดขั้นตอนและการใช้เอกสารในการยื่นขอตรวจต้นทุนสินค้าและรองรับกับกฎการค้าใหม่นะครับมีการอัปเกรดเพื่อรองรับพิกัดศุลกากรและกฎเฉพาะรายสินค้าหรือ product specific rules PSRs นะครับตามมาตรฐานสากลฉบับล่าสุดและใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะครับในปัจจุบันมีการวางแผนระบบ AI เข้ามาช่วยในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงเพื่อความรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางกระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการล่าสุดในการลดข้อกังวลของสหรัฐนะครับในขณะที่คุณนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายในยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.นะครับก็ได้พูดถึงการติดตามพัฒนาการด้านนโยบายการค้าของสหภาพยุโรปหรือ European Union อย่างต่อเนื่องพบว่าการค้าโลกในกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ที่การแข่งขันนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงด้านราคาและต้นทุนนะครับแต่ให้ความสำคัญกับมาตรฐานความยั่งยืนและความโปร่งใสตลอดห่วงโซ่ประทานมากขึ้นนะครับ EU เนี่ยเป็นหนึ่งในภูมิภาคสำคัญที่กำลังปรับระบบการกำกับดูแลการค้าทั้งระบบนะครับหรือว่า Trade Governance ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบกระบวนการผลิตการนำเข้าสินค้าการค้าออนไลน์อีคอมเมิร์ซไปจนถึงมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์และสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวนะครับสำหรับไทยเนี่ย EU ถือเป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์นะครับ6เดือนแรกของปี69เนี่ยการค้าไทย EU ขยายตัว 16% นะครับนอกจากนั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยEU เป็นคู่ค้าอันดับ4ของไทยรองจากจีนสหรัฐและญี่ปุ่นก็สะท้อนว่าการปรับกติกาการค้าของ EU นั้นจะมีผลต่อทิศทางการส่งออกและการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในหลายอุตสาหกรรมนะครับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าของ EU นั้นไม่ได้เป็นเพียงการออกมาตรการรายด้านนะครับหากแต่เป็นการปรับระบบการกำกับดูแลมาตรฐานตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำที่กำหนดมาตรฐานการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบกลางน้ำที่ยกระดับการกำกับดูแลการนำเข้าและการค้าออนไลน์และปลายน้ำที่กำหนดมาตรฐานด้านบรรจุภัณฑ์การใช้ทรัพยากรและจัดการของเสียเพื่อผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนและสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมนะครับก็มองว่าการปรับกติกาการค้าของ EU นั้นมันเป็นทั้งโอกาสและก็ความท้าทายของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปครับอิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์ชิ้นส่วนรวมถึงผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทาง e-commerce ซึ่งต้องยกระดับมาตรฐานตลอดผูกโซ่อุปทานตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบกระบวนการผลิตระบบข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับและบรรจุภัณฑ์ให้มันสอดคล้องนะครับกับข้อกำหนดใหม่เพื่อสร้างความแตกต่างเพิ่มมูลค่าสินค้าและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในตลาดให้ความสำคัญกับความยั่งยืนมากขึ้นSMEs ไทยของเราเนี่ยควรจะเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลเอกสารรับรองและประเมินต้นทุนที่เกี่ยวข้องทั้งอากรศุลกากรภาษีค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจเพื่อวางแผนส่งออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาความตกลงการค้าเสรี FTA ไทย EU ซึ่งก็จะเป็นอีกกลไกสำคัญในการเพิ่มโอกาสเข้าถึงตลาดลดอุปสรรคทางการค้าและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในระยะยาวด้วยนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงในวันนี้ที่อยู่ในกระแสข่าวนะครับรถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยายลุยต่อศาลายานครปฐมรฟท. MOU มหิดลเดินหน้าศึกษาแนวทางนะครับสุขจีย้ำชูไทยฐานการผลิตห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือเชื่อมการค้ากับสหรัฐศรีศักดิ์ขอการค้าเยือนรัสเซียดัน FTA ไทย EAEU เสนอเปิดตลาดเพิ่ม 5,000 ล้านเหรียญใน5ปีนะครับนั่นก็เป็นในทริปที่เกิดขึ้นในช่วงวันหยุดวันแม่ที่ผ่านมาจนถึงวันที่14นะครับดร.พจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยดร.ชนินชลิศราพงษ์รองประธานกรรมการหอการค้าไทยก็นำคณะภาคเอกชนไทยร่วมเดินทางเยือนรัสเซียในโอกาสการเยือนของคุณศิริศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับเพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและสร้างโอกาสใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการของทั้ง2ประเทศนะครับระหว่างการเยือนเนี่ยคณะภาคเอกชนไทยก็ได้หารือกับองค์กร เศรษฐกิจและนักธุรกิจรัสเซียจากหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียสภาธุรกิจรัสเซียไทยสองฝ่ายนี้ได้หารือถึงโอกาสการเชื่อมโยงภาคธุรกิจรวมถึงเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงาน Russian Thai Investment Forum 2026ซึ่งจะจัดกันปลายเดือนตุลาคมนี้นะครับที่กรุงเทพมหานครซึ่งสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนั้นจะเชิญชวนผู้ประกอบการไทยเนี่ยเข้าร่วมเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจชาวรัสเซียอย่างเป็นรูปธรรมนะครับนอกจากนี้ดร.พจน์และดร.ชนินยังได้เข้าร่วมประชุมJoint Russian Thai Commission on Bilateral Cooperation ด้วยนะครับซึ่งก็ได้กล่าวในนามภาคเอกชนไทยถึงแนวทางการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยรัสเซียให้มีความสมดุลและเกื้อกูลกันมากขึ้นครับดร.พจน์เนี่ยมองว่าไทยรัสเซียมีความสัมพันธ์อันดีมาอย่างยาวนานนะครับทั้งระดับประชาชนการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการค้าปีที่ผ่านมาเนี่ยการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 1,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับครึ่งปีแรกปีนี้นี่ก็ไปแล้ว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับและคาดว่าทั้งปีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวนั้นยังไม่สะท้อนศักยภาพที่แท้จริงครับโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเกษตรและอาหารซึ่งมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากนะครับในระยะยาวเนี่ยภาคเอกชนไทยเห็นว่าควรจะเร่งผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือว่าไทย EU FTA นะครับเพื่อสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นระบบลดข้อจำกัดด้านภาษีและมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนโลจิสติกส์และการเชื่อมโยง supply chain ระหว่างไทยกับสมาชิกEAEU นะครับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียEconomic Union เนี่ยนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรัสเซียอาร์เมเนียเบลารุสคาซัคสถานและคีร์กิสสถานครับดร.พจน์มองว่ารัสเซียนั้นไม่ได้เป็นเพียงตลาดสำคัญของไทยนะครับแต่ยังเป็นประตูเชื่อมโยงไปสู่ตลาดสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียที่มีประชากรมากกว่า185ล้านคนถ้าเกิดไทยสามารถผลักดันไทย EAEU FTA ให้เกิดขึ้นได้เนี่ยก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าถึงตลาดใหม่เพิ่มทางเลือกด้านวัตถุดิบพลังงานปุ๋ยและเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อการผลิตของไทยด้วยนะครับสำหรับความร่วมมือด้านสินค้าในเอกชนไทยเห็นว่าควรอยู่บนพื้นฐานของ reciprocity นะครับ reciprocal นั่นแหละแล้วก็ mutual benefitนะครับคือเปิดตลาดให้กันและสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างสมดุลประเทศไทยเนี่ยมีความต้องการนำเข้าปุ๋ยจากรัสเซียโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียชนิดเม็ดประมาณ 1-2 ล้านตันต่อปีเพื่อเสริมความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิตและช่วยลดภาระของเกษตรกรไทยขณะที่รัสเซียก็แสดงความพร้อมในการจัดส่งและสนับสนุนการทำสัญญาระยะยาวซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดีของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศนะครับขณะเดียวกันเนี่ยไทยมีสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพสูงที่มีศักยภาพในตลาดรัสเซียโดยเฉพาะทูน่ากระป๋องและอาหารสัตว์เลี้ยงส่วนรัสเซียก็มีสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดไทยนะครับปุ๋ยแป้งสาลีปูจักรพรรดิน้ำมันดอกทานตะวันรวมถึงเนื้อโคและสินค้าประมงคุณภาพสูงแต่ปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการไทยยังเผชิญกับข้อจำกัดด้านการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตนำเข้าโดยมีโรงงานทูน่าไทยแห่งใหม่อีก36แห่งรอการพิจารณาขึ้นทะเบียนหากสามารถปลดล็อกข้อจำกัดดังกล่าวได้เนี่ยคาดว่าจะช่วยเพิ่มการส่งออกทูน่ากระป๋องของไทยได้ขณะที่กลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงปัจจุบันยังมีโรงงานไทยเพียงแค่2แห่งที่สามารถส่งออกไปยังรัสเซียได้นะครับยังมีอีก22แห่งที่รอการพิจารณานะครับภาคเอกชนไทยก็เลยเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้ง2ประเทศเนี่ยร่วมกันจัดทำโรดแมปความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน2ระดับได้แก่ระยะเร่งด่วนเร่งแก้ไขอุปสรรคและการขึ้นทะเบียนสินค้าระหว่างการเป็นรายผลิตภัณฑ์และระยะยาวสนับสนุนให้ไทยกับ EAEU เร่งเดินหน้ากระบวนการจัดทำความตกลงการค้าเสรีเพื่อสร้างกลไกการเปิดตลาดที่ชัดเจนและยั่งยืนนะครับสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนฝ่ายไทยนั้นควรจะเร่งกระบวนการตรวจรับรองโรงงานแปรรูปเนื้อวัวของรัสเซียพร้อมขยายความร่วมมือด้านการนำเข้าปุ๋ยและสินค้าเกษตรที่รัสเซียมีศักยภาพขณะเดียวกันเนี่ยขอให้ฝ่ายรัสเซียเร่งพิจารณาขึ้นทะเบียนโรงงานทูน่าและอาหารสัตว์เลี้ยงของไทยเพื่อให้การเปิดตลาดเกิดประโยชน์อย่างสมดุลแก่ทั้งสองฝ่ายนะครับก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับ จะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยนะครับว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะครับแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้แล้วนะครับฝากเงินสุดคุ้มดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.11% ต่อปีนะครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.17% ต่อปีครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.29% ต่อปีครับอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะครับไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง30ธันวาคม69นี้ครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับทาง www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์จะพูดถึงนโยบายใหม่ของทรัมป์ The Great Transshipment ที่กล่าวหาว่าจีนนั้นใช้ประเทศที่3กว่า40ประเทศขนส่งสินค้าไปยังอเมริกาเราเพิ่งพูดเรื่องนี้กันไปเมื่อสักครู่นี้ในข่าวนะครับที่ทางคุณอรดาออกมาให้ข้อมูลเดี๋ยวเรามาฟังมุมมองเพิ่มเติมกันนะครับจากอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์นะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยคุณอรดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเรามีวิธีการจัดการเรื่องของ Transshipment อย่างไรนะครับเดี๋ยวมาขยายความกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่นึงครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
2: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
5: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
9: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับเหลืออีก15ที่เท่านั้นนะครับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนในระดับมาถึงแล้วครับ 20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนครับประดับคุณนั้นต้อง VVIP เท่านั้นบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับนั่งจิบกาแฟจิบไวน์ชิลๆใน VIP Lounge และนอนหรูระดับ5ดาวตลอดทุกคืนนะครับเรื่องเที่ยวเราก็จัดเต็มนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นการขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินจุดชมวิวสวยที่สุดบนยอดเขาเซี่ยวยู่ซานนะครับย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและแน่นอนนะครับจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกกันสดๆจากต้นตำรับเลยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ 20-26 กันยายนนี้สิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆเหลืออยู่15ที่เท่านั้นนะครับอยากจะเปิดประตูสู่อากาศใหม่แอดเราเข้ามาเลยนะครับทาง LINE Official at Thinking Radio ย้ำนะครับ at Thinking Radio ช้าหมดอดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับส่วนท่านที่กำลังอยากที่จะต่อเติมบ้านปรับปรุงบ้านนะครับใครกำลังคิดที่จะสร้างบ้านใหม่หรือจะทุบรื้อบ้านเก่าเพื่อสร้างบ้านใหม่แต่ก็ไม่อยากจะปวดหัวกับขั้นตอนที่มันยุ่งยากมากมายนะครับไหนจะดีลสถาปนิกดีลวิศวกรดีลกับธนาคารเรื่องกู้แบงก์แล้วก็ไม่อยากจะเสี่ยงกับผู้รับเหมาทิ้งงานคุณผู้ฟังครับพกโฉนดไปงานนี้กันเลยครับไปปรึกษาฟรีเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านกับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงได้ที่งานมหกรรมรับสร้างบ้าน Landy Expo Grand Sale ที่ Central Eastville 20-26 สิงหาคมนี้นะครับที่ชั้นเหล็กหน้า Uniqlo นะครับมางานเดียวเนี่ยจะได้ครบทั้งนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเรื่องรื้อถอนบ้านเก่าพร้อมออกแบบบ้านโดย Head Architect นะครับปรึกษาสินเชื่อดอกเบี้ยเรทพิเศษกับธนาคารชั้นนำซึ่งสามารถรู้ผลและ Pre-approve ได้ทันทีนะครับพร้อมกับประเมินราคาก่อสร้างกับผู้เชี่ยวชาญและนัดหมายสำรวจที่ดินฟรีกับผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครบจบในงานเดียวครับพร้อมกับรับส่วนลดสร้างบ้านสูงสุด 34% จองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุด 500,000 บาทฟรีวงเงินรื้อบ้านเก่าสูงสุด 100,000 บาทและได้บ้านพร้อมระบบป้องกันฝุ่น PM 2.5 และเชื้อโรคได้จริงนะครับและพิเศษนะครับในวันเสาร์ที่22เนี่ยก็จะมีฟรีเสวนาเรื่องรื้อกู้สร้างบ้านด้วยนะครับที่ Central Eastville เวลา 14:00 น.ถึง 15:30 น.ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้ลงทะเบียนสำรองที่นั่งก่อนเต็มกันได้นะครับที่029383456นะครับ029383456คิดสร้างบ้านพกโฉนดมาปรึกษาเรื่องสร้างบ้านกับ Landy Home บริษัทรับสร้างบ้านที่มีทุนจดทะเบียน200ล้านบาทสูงที่สุดในธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับเซเลบดารานักธุรกิจต่างไว้วางใจและการันตีด้วยผลงานการก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 10,000 หลังมีรีวิวความพึงพอใจจากลูกค้ามากที่สุดนะครับพบกันได้ที่ Landy Expo Grand SaleCentral Eastville 20-26 สิงหาคม69นี้นะครับชั้นเด็กหน้า Uniqlo สร้างบ้านทั้งทีต้องเลือกให้ดีสร้างบ้านสร้างดี Landy Home นะครับและในช่วงนี้ครับเรามาเกาะติดเศรษฐกิจกันนะครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นโยบายใหม่ของทรัมป์ครับ The Great Transshipment ที่กล่าวหาจีนว่าใช้ประเทศที่3กว่า40ประเทศเนี่ยขนส่งสินค้าไปอเมริกาเราเป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวมาฟังการวิเคราะห์ของอาจารย์สมภพกันต่อครับ
10: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
9: ท่านสมภพสวัสดีครับ
11: สวัสดีครับคุณวาลินครับ
9: ครับ The Great Transshipment ของทรัมป์ยังไงฮะอาจารย
11: ์ก็เพิ่งประกาศออกมาล่าสุดเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะ ก็คงเป็นปฏิบัติการที่เรียกว่าการปิดประตูตีมังกรนะครับก็คือการล้อมกรอบจีนนะโดยลึกๆนะเพราะว่าผู้ที่เป็นตัวตั้งตัวตีสำคัญในการเข็นเอาเอกสารความยาวถึง25หน้านะฮะแล้วก็มีการเตรียมการเอกสารมาเป็นอย่างดีเท่าที่ผมลองรีวิวดูนะครับนะก็คือดร.ปีเตอร์นาวาโรนะซึ่งเป็นศาสตราจารย์สอนสื่อมาอย่างยาวนานนะทางเศรษฐศาสตร์นะครับนะแต่ว่าเป็นคนที่มีความคิดขวาจัดแล้วก็เป็นเหี่ยวจีนแบบสุดๆถ้าคุณวรินตามาก็คงได้ยินคุณหนูกับชื่อนี้ตั้งแต่สมัยทำ 1.0 แล้วแล้วก็ทำงานรับใช้ทำชนิดถวายหัวเลยติดคุกก็ยอมนะครับนะครับเพราะว่าในสมัยทำ 1.0 เนี่ยนะปีเตอร์นาวาโรเขาเข้าไปช่วยงานตั้งแต่ปีแรกๆที่ทำดำรงตำแหน่งนะแล้วก็มีการก่อตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมานะครับให้ปีเตอร์นาวาโรเนี่ยเป็นไดเรคเตอร์โดยเฉพาะเลยนะฮะที่มีชื่อว่า Institute of Trade and Manufacturing Policy นะครับหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานตั้งใหม่ในไวท์เฮาส์นะตั้งแต่ทรัมป์ในสมัยที่แล้วนะฮะแล้วก็หน้าที่หลักนะครับแล้วก็บทบาทสำคัญเลยก็คือนี่ครับก็คือเป็นกุนซือใหญ่ในการร่างแผนต่างๆที่นำไปสู่การทำโปรเทคชันนิซึมนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ทำสงครามการค้ากับจีนเนี่ยเป็นฝีมือของปีเตอร์นาวาโรเนี่ยนะครับอย่างมากเลยนะแต่แต่ล่าสุดไอ้รีซิโปรโคทาลีฟเนี่ยเท่าที่มีการเอ่ยกันถึงโดยสื่อของอเมริกันเองนี่แหละครับนะก็ปรากฏว่าก็เป็นตัวตั้งตัวตีนะแล้วก็การหาทางให้อุตสาหกรรมรีชอออนชอก่อกู้เรื่องอุตสาหกรรมให้กลับขึ้นมาสู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีปีเตอร์นาวาโรเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีนะและขณะเดียวกันก็เขียนหนังสือหลายเล่มนะครับที่ต่อต้านจีนนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่เพิ่งจะต่อต้านนะต่อต้านจนมาแล้วผมว่าเป็นเวลาไม่น่าจะต่ำกว่า20ปีนะฮะตัวอย่างเช่นในปี2006เนี่ยเขาก็ได้เขียนสือเล่มหนึ่งที่มีชื่อว่า The Coming China Wars วอร์สงครามนะครับ ในปี2006นะแล้วก็อีก5ปีต่อมาเขียนอีกหนังสือเล่มหนึ่งครับก็คือ Death by China Death ก็คือความตายนะฮะ โดยจีนนี่นะครับในปี2011นะก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทว่าจีนเองเนี่ยมีการปฏิบัติการนโยบายเศรษฐกิจนะครับมีการค้าที่ไม่เป็นธรรมต่อสหรัฐอเมริกาอย่างไรเกินดุลการค้าแก่อเมริกามากมายอย่างไรนะครับแล้วขณะเดียวกันก็มีการแมนิปูเลตเข้าไปแทรกแซงค่าเงินหยวนด้วยทำให้ค่าเงินหยวนเนี่ยอ่อนค่าเกินจริงเพื่อจะได้ทำให้จีนเนี่ยได้เปรียบทางการค้าเพิ่มมากขึ้นเหล่านี้เป็นต้นก็เขียนหนังสือแต่เรียกว่าตำจีจีนเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับนะแล้วว่าเนี่ยก็คือสมัยที่แล้วเนี่ยเขาเป็นไดเรคเตอร์ของไอ้ Institute of Trade and Manufacturing Policy ประจำไวท์เฮาส์เนี่ยนะฮะแต่ว่าเนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาใหญ่ในหน่วยงานเดียวกันเนี่ยแหละครับนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นกุนซือใหญ่ในการทำให้ไอ้นะครับรายงาน25หน้านะครับได้ปรากฏออกมานะฮะครับก็แสดงให้เห็นเลยว่าไวท์เฮาส์โดยการนำของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้แปลเปลี่ยนจากอะไรครับแปลเปลี่ยนจากคำว่า the great reallocation มาเป็น the great transshipment นะ the great reallocation นั้นหมายถึงอะไรครับก็หมายถึงว่าในสมัยทรัมป์ครั้งที่แล้วทรัมป์ 1.0 นี่นะฮะคุณบริคงจำได้ว่าทรัมป์เริ่มประกาศสงครามการค้ากับจีนเนี่ยเริ่มต้นก็คือในวันที่6กรกฎาคมของปี2018ก็คือปีที่2ของทรัมป์เลยนะฮะก็เริ่มมีการเก็บภาษีจีนอย่างรุนแรงนะครับครอบคลุมสินค้าเนี่ยนะครับถึง 70% ของสินค้าที่อเมริกานำเข้าจากจีนมีค่าถึง 370,000 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะนั้นนะฮะพูดง่ายก็คือร่วม3ใน4เนี่ยของสินค้าที่จีนส่งออกไปอเมริกาก็ถูกเก็บภาษีภายใต้นะครับภายใต้เซกชั่น301แล้วก็เซกชั่น232นะอย่างที่เรารับรู้กันอยู่นะครับนะก็น่าจะเป็นฝีมือของปีเตอร์นาวาโรไปอยู่เบื้องหลังสำคัญเนี่ยนะฮะแล้วเป็นไงครับมันก็เลยทำให้เกิดการย้ายและขยายฐานของจีนเนี่ยออกไปสู่ประเทศต่างๆนะครับเพราะอะไรครับเพราะคุณส่งออกจากจีนไปอเมริกาโดยตรงเลยคุณโดนภาษีหนักไงฮะและตอนนี้เขาก็เล่นงานจีนเป็นหลักเลยฮะยังไม่ได้ทำเหมือนกับกรณีตั้งแต่ปีที่แล้วภายใต้ไอ้รีซิโปรโคทาลีฟนะฮะ เพราะลีซี่วงมันเขาเล่นประเทศทั่วทั้งโลกนะครับด้วยข้อกล่าวหาอันหนึ่งก็คือเลยครับก็บอกเนี่ยเมื่ออเมริกาไปเก็บภาษีนำเข้าจากจีนสูงๆนะครับจีนก็มีวิธีการ

0: นะครับแก้เกมโดยการนะครับโดยการย้ายและขยายฐานการผลิตออกไปสู่ประเทศต่างๆนะครับทำให้เลยครับทำให้จีนสามารถใช้ประเทศต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะฮะทั้งเป็นฐานในการลงทุนด้วยหรือแม้แต่เป็นฐานในการอะไรครับในการแปรรูปนะหรือว่าในการนะครับในการทำให้แต่งองค์ทรงเครื่องสินค้าจีนนะครับนะเช่นไปปิดฉลากใหม่ไปใส่กองใหม่อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่งไปที่สหรัฐอเมริกาโดยอ้างว่าเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศต่างๆเหล่านั้นนะครับนะครับและนี่เองมันก็เลยเป็นที่มาของไอ้เอกสารฉบับนี้นะครับนะเพื่ออะไรครับเพื่อหาทางอ้างว่าเพื่อเป็นการปิดช่องโหว่นะครับว่าทำให้ไม่สามารถเกิด the great transshipment scam นะครับก็คือการช่อฉนหรือว่าการการหลอกลวงทางด้านของการนำสินค้านะครับที่มีการแปรรูปเล็กๆน้อยๆหรือว่าไม่ได้แปรรูปเลยนะครับนะมาใส่กล่องใหม่ติดฉลากใหม่แล้วก็ส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาการกล่าวหาประเทศต่างๆเนี่ยโดยแยกออกเป็น3กลุ่มประเทศนะฮะที่เป็น3เทียร์นะครับเทียร์แรกนะครับก็มีประมาณสัก7-8ประเทศด้วยกันนะเช่นแคนาดา EU ญี่ปุ่นเม็กซิโกเกาหลีใต้ไต้หวันนะครับอิสราเอลแล้วก็อินเดียแต่อินเดียอยู่ในเทียร์แรกนะ
1: ครับ
0: ส่วนเทียร์2เนี่ยที่โดนหนักๆเลยผมว่าเขาน่าจะมุ่งเป้าไปที่เทียร์2เนี่ยเป็นหลักนะฮะต้องมีใครครับมีไทยมีบราซิลมีอินโดนีเซียมีมาเลเซีย
1: ม
0: ีตุรกีแล้วมีเวียดนามโดยกล่าวหาว่า 5-6 ชาติที่ผมเอ่ยชื่อมานี่นะครับเป็นแหล่งที่รองรับการย้ายหรือว่าการทำทรานชิปเมนต์ให้สินค้าจีนมากเป็นพิเศษนะครับนี่คือเทียร์2นะฮะและแค่นั้นไม่พอครับยังมีการเอ่ยประเทศต่างๆนะครับเข้าไปในกลุ่มเทียร์3ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุดนะทีสามนี่ผมลองนับดูมีถึง24ประเทศด้วยกันนะฮะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเนี่ยเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นประเทศด้อยพัฒนานะนะครับหรือว่ามีการพัฒนาน้อยเป็น less developed country นะตัวอย่างเช่นเลยครับมีอาเซอร์ไบจันมีบังคลาเทศมีกัมพูชามีชิลีมีโคลัมเบียมีจอร์เจียจอร์แดนคาซัคสถานเคนยาคอสตาริกามีลาวโมนาโกเมียนมาโอมานโดมินิกันนะครับปานามาเปรูฟิลิปปินส์สิงคโปร์ศรีลังกานะครับแล้วก็ UAE นะครับอุซเบกิสถานนะแล้วก็อาร์เจนตินาก็มีประเทศหลักๆที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยอยู่ในทีสามนี่สองประเทศก็คือสิงคโปร์และสวิตเซอร์แลนด์นะครับฉะนั้นก็กล่าวได้เลยแล้วเขาก็เลยคำถามมีว่าบรรดาชาติต่างๆที่อยู่ในทีสามเนี่ยนะครับยกเว้นสิงคโปร์แล้วก็ไม่กี่ประเทศนี่นะครับส
1: ่
0: วนใหญ่มันแทบไม่ได้ค้ากับอเมริกานะครับแต่ว่าทำไมเขาติดแล้งแหติดเข้าไปในบัญชีดำใน40ประเทศด้วยนะฮะแต่เรามาช่วยกันคิดเนี่ยมันน่าจะเป็นเจตนาอะไรที่อยู่ที่แฝงเล่นอยู่ครับที่เขาได้มีการระบุชื่อต่างประเทศต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ได้อยู่ใน60ประเทศที่อยู่ภายใต้เซกชั่น301ที่อเมริกาเก็บภาษีล่าสุดที่ทำไปนะครับแล้วมาช่วยคิดมันน่าจะเกิดอย่างไรครับ
1: จีนอาจารย
0: ์เป็นการตีปลาหน้าใสไงว่าไม่ให้จีนเนี่ยใช้ประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งยังก็ช่างจะปลอดการลงทุนจากต่างประเทศหรือว่าปลอดการค้านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ยังเป็นประเทศที่มีรายได้ต่ำใช่ไหมฮะนะก็ไม่ให้จีนเนี่ยสามารถใช้ประเทศต่างๆเหล่านี้นะโดยอ้างว่ามีการย้ายฐานการผลิตไปนะมีการเข้าไปลงทุนนะครับนะแล้วประเทศต่างๆเหล่านี้ก็นอกจากขายภายในประเทศแล้วเนี่ยก็ยังต้องมุ่งส่งออกด้วยเพราะขายในประเทศอย่างเดียวก็คงไม่จูงใจพอใช่ไหมฮะนะครับจะได้เห็นไหมครับนี่คือเรียกว่าการปิดประตูในการปิดกั้นจีนเนี่ยนะเรียกว่าอย่างเต็มที่เลยนะแล้วก็เป็นการปิดกั้นตั้งแต่ทรัมป์ 1.0 จนมาถึงทรัมป์ 2.0 ในปัจจุบันจากนะครับ the great reallocationมากลายเป็นเดอะเกรททันชิปเป็นจับนะ
1: ครับแต่มันมีความเสียหายทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอีกครับอาจารย
0: ์ครับ
1: ตัวอเมริกาเองครับจะเสียรายได้จากภาษีศุลกากรด้วยไหมครับในการใช้โครงการหรือว่านโยบายนี้อาจารย์
0: เขาอ้างว่านะครับว่ามีการนำเข้าแบบทันชิปเป็นเนี่ยนะแร่แปรธาตุเนี่ยนะครับเขาก็ยังไม่มีมูลค่าตรงๆแต่ว่าเขาบอกว่าเท่าที่ตรวจสอบหรือการใช้ AI ใช้แรงต่างเนี่ย

0: พอประมวลได้เป็นตัวเลขกลางๆว่าประมาณสัก75 บิลเลียนยูเอสดอลลาร์75,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะคำถามมีอยู่ว่าคุณไปตราหน้าชาติต่างๆถึง40 ชาตินะครับทั้งประเทศพัฒนามากๆและประเทศที่ด้อยพัฒนามากๆนี่นะโดยกล่าวหาว่าเขาเป็นแหล่งที่นำไปสู่การเกิดทรานชิปเมนต์สินค้าจากจีนนะครับนะไปสู่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถามว่ามูลค่า 75,000 ล้านเหรียญเนี่ยคุณวาลินถือว่าเยอะไหมครับถ้าเรามาช่วยกันคิดนะ
1: มันต้องมองเป็นเชิงเปรียบเทียบนะครับอาจารย
0: ์เออใช่ครับเราเปรียบเทียบกับตัวเลขตัวหนึ่งก็คือเลยครับมูลค่าการนำเข้ารวมทั้งปีของสหรัฐอเมริกาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยตกประมาณ 3.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 3.5 ทริลเลียนยูเอสดอลลาร์แต่นั้นแล้วเนี่ยไอ้มูลค่าทรานชิปเมนต์เท่าที่เขาเอ่ยมาอยู่ในไอ้25หน้าของไอ้สมุดปกขาวจากไวท์เฮาส์ล่าสุดนี่นะนะครับเป็นไงครับผมเราคิดเป็นสัดส่วนแค่ 2% ของการนำเข้าทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา
1: คร
0: ับฉันถามว่ามันกระทบต่อเศรษฐกิจอเมริกาไหมทำให้อเมริกาเสียอะไรได้จากภาษีไหม
1: น
0: ะ
1: ครับ
0: อะไรต่างไหมนะฮะมันมีนัยยะสำคัญไหมต่างไหมนะฮะอุตสาห์ทำเปเปอร์ออกมาอย่างดิบอย่างดีนะครับมีข้อมูลมีอะไรเยอะแยะไปหมดในตัวเลขในเปเปอร์ที่ผมกล่าวถึงนี่นะฮะแต่ว่ามันแน่ๆก็คือเลยครับก็คือแสดงให้เห็นว่าการต่อสู้กันเผชิญหน้าระหว่างอเมริกาจีนเนี่ยอเมริกากับจีนเนี่ยไม่มีทางสั่งสาครับนะแล้วมันมีแต่จะเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นนะ
1: ครับมีการตอบโต้ยังไงบ้างหรือยังครับเมื่อสักครู่ผมได้รายงานในส่วนของไทยไปว่าเราจะรับมือกับเรื่องของทรานสชิปเมนต์อย่างไรให้สหรัฐไม่ต้องกังวล นะครับแล้วประเทศอื่นปฏิกิริยาเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์คือในอาเซียนเนี่ย2ชาติที่น่าจะโดนจังๆก็คือเวียดนามกับไทยเพราะข้ออะไรครับเพราะข้อมูลมันปรากฏออกมาว่าปีที่แล้วเนี่ยทั้งเวียดนามและไทยเนี่ยส่งออกไปที่อเมริกาเพิ่มขึ้นมโหฬารเลยนะฮะ
1: ครับ
0: และทำให้การขาดดุลการค้าของอเมริกาต่อทั้งเวียดนามและไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วย
1: ครับ
0: ตัวอย่างเช่นเลยครับปีที่แล้วเนี่ยเราไปเกินดุลการค้าแก่อเมริกาถึงประมาณสัก7-8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะจากปี2024เนี่ยเราเคยเกินดุลการค้าแก่อเมริกาเนี่ย 45,000 ล้านเหรียญนะฮะไปขึ้นมาเนี่ยขึ้นมา 40-50% นะขึ้นมาเป็น70,000 กว่าล้านเหรียญ นะครับนะที่อเมริกากล่าวหาว่าเราไปเกินดุลการค้าของเขาอันนี้เป็นข้อมูลจาก USTR ของสหรัฐอเมริกานะฮะเวียดนามนี่ยิ่งหนักเลยครับปี2024เนี่ยเวียดนามส่งออกเวียดนามเกินดุลอเมริกาเนี่ย 123,000 ล้านเหรียญ นะครับแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยปี2025นะครับปรากฏว่าเวียดนามถูกกล่าวหาว่าไปเกินดุลการค้าเพิ่มจาก120,000 กว่าล้านเหรียญเนี่ยขึ้นมาเป็น170,000 กว่าล้านเหรียญจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ50,000 กว่าล้านเหรียญนะก็ทำให้อเมริกาขาดดุลการค้ากับเวียดนามถึง170,000 ล้านเหรียญอย่างที่ผมกล่าวถึงนี่นะ
1: คร
0: ับ ก็เลยทำให้สองชาติเนี่ยกลายเป็นสองชาติที่ถูกเพ่งเล็งผมว่าน่าจะเป็นพิเศษเลยนะครับนะ
1: ครับครับอาจารย์ครับเลยคือกันต่อในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับ
0: ครับยินดีครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์นะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนแล้วนะครับกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
5: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
4: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
5: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
6: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็อยู่ด้วยกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนนท์นะฮะวันนี้ก็กลับมาประจำการนะเป็นปกตินะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะช่วงแรกเดี๋ยวดูข่าวสารสักนิดนึงนะครับช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4อันนี้เดี๋ยวเราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะที่ไปร่วมในงานอะไรบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันกับคุณวีระธีรพัฒน์จากที่ดีเอทรามอินทรา67นะที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่45ท่านนะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็มีเห็นว่าโอ้ไปกันหนาแน่นนะแล้วก็คุณวีระคุยให้ฟังยาวนะชั่วโมงครึ่งนะอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งอ่ะนะเสร็จเห็นว่าน่าจะ5โมงเย็นเลยนะพอดีผมติดธุระนะไปตรวจสุขภาพนะก็เลยไม่ได้เดินทางไปด้วยนะครับแต่ว่าที่ร้านรีเฟรชคาเฟ่นะตรงรามอินทรา67เนี่ยเขาก็ขอบคุณนะท่านที่ไปร่วมนะเพราะว่าไปใช้สถานที่ที่นั่นใช่ไหมแล้วก็บางท่านอาจจะได้ใช้คูปองอะไรเป็นที่เรียบร้อยนะบางท่านถ้าเหลือนี่ก็ต้องรีบใช้หน่อยนะ เห็นว่าใช้ได้ถึงสิ้นเดือนใช่ไหมวันไหนว่างๆก็แวะเข้าไปก็ได้นะแล้วข้างๆเขาก็มีล้างรถมีฟิตเนสมีอะไรล่ะมีขายผลไม้พรีเมียมอะไรเนี่ยนะก็ว่ากันไปนะส่วนใครที่ไม่ได้ไปนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องที่เขาคุยกันเนี่ยนะ เดี๋ยวต้องไปหาเวลาเหมาะควรนะคือผมฟังแล้วนะผมฟังหมดแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ต้องดูอีกทีพิจารณาอีกทีนะถ้ามีอะไรที่ เรียกว่าอาจจะเป็นพิเศษหน่อยนะอาจจะเอาบางช่วงบางตอนนะแต่ไม่เอามาทั้งหมดแน่นอนนะผมชัดเจนนะยังไงก็ตามทีเพราะว่าต้องถือว่า priority ที่สำคัญที่สุดก็คือคุณผู้ฟังที่อุตส่าห์เหนื่อยนะเดินทางไปแล้วก็ไปร่วมฟังกันอันนี้ต้องไว้ให้เขาหน่อยนะฮะแต่ว่าส่วนเราที่ฟังทางวิทยุนะจะผ่านช่องทางไหนก็ตามทีนะจะเป็นวิทยุ FM 96.5 จะผ่านทาง Facebook จะผ่านทาง YouTube ผ่านทาง TikTok อะไรเนี่ยนะอันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมนะก็ต้องพิจารณาว่าอันไหนที่คิดว่าน่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้นะที่ไม่เรียกว่ายังไงดีล่ะแต่ว่าไม่ได้เปิดทั้งหมดอ่ะแน่ๆนะเหมือนรอบที่แล้วนะก็เอาไว้ว่างๆเดี๋ยวจะมาดูให้ละกันนะครับส่วนข่าว วันนี้มีการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจนะน่าสนใจมากนะเพราะว่าทางสภาพัฒน์นะเขามีการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่2ทับ2569เนี่ยนะทางเลขาธิการคุณอนุชาพิชยนันท์เนี่ยก็บอกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไตรมาส2ปี69เนี่ยนะเศรษฐกิจขยายตัว 1.9% อันนี้ชะลอตัวลงนะครับจากไตรมาสที่1ของปี2569ที่ขยายตัวอยู่ที่ 2.8% แต่ไตรมาส2นี่ลงมาเยอะนะเหลือแค่ 1.9% นะหรือว่าอาจจะเกือบ 2% เนี่ยโดยปัจจัยหลักๆมาจากการลงทุนรวมนะที่ยังคงขยายตัว 9.1%เป็นการลงทุนของภาคเอกชนที่โตถึง 13.4% แต่ว่าภาครัฐนี่หดตัวนะภาครัฐนี่หดตัวลงบอกว่าการลงทุนเนี่ยนะมาจากหมวดไหนบ้างเครื่องจักรเครื่องมือแล้วก็รวมไปถึงยานพาหนะขณะที่การลงทุนภาครัฐหดตัว 1.6% ในด้านการค้าระหว่างประเทศครับการส่งออกสินค้ามีมูลค่าขยายตัวเร่งขึ้นเป็น 17.6%ปริมาณการส่งออกสินค้าขยายตัว 13.7% ตามการเติบโตของสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สอดคล้องกับความต้องการในตลาดโลกนะอันนี้อย่างที่เราได้ยินช่วงหน้าร้อนนะที่ยุโรปนี่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะนะโดยเฉพาะแอร์คอนดิชันบ้านเรานี่ส่งออกแอร์อันดับต้นๆของโลกนะครับอย่างไรก็ตามฮะบอกว่ามูลค่าการนำเข้าสินค้าก็ขยายตัวสูงถึง 42.3%ปริมาณนำเข้าสินค้าเนี่ยขยายตัว 27.7% นะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP ในไตรมาสนี้เนี่ยกลับมาติดลบที่ 12% ขณะที่ภาคการท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างนะอันนี้ขยายตัวต่อเนื่องนะบอกรายรับ
รวมเนี่ยนะจากภาคการท่องเที่ยวนะ

ั่งรายได้ของเกษตรกรบอกโดยรวมเนี่ยกลับมาขยายตัวครั้งแรกในรอบ5ไตรมาสที่ 6.6% นะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั่วไปไตรมาสที่2อยู่ที่ 2.7% นะอัตราการว่างงานอยู่ที่ 0.69% นะหนี้สาธารณะณสิ้นเดือนมิถุนายน2569มูลค่ารวม 12.9 ล้านล้านบาทนะก็13ล้านล้านบาทคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 66.9% ของ GDP นะครับส่วนการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไทยไตรมาสทั้งปี2569เนี่ยนะคาดว่าน่าจะโตในช่วง 2.0 ถึง 2.5% นะคาดการณ์อยู่ที่ประมาณสัก 2.2% นะก่อนหน้านี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกน่าจะโตประมาณสัก 2.5% นะแต่นี่เขาบอก 2.0 ถึง 2.5% ค่ากลางอยู่ที่ 2.2% นะอันนี้ก็เป็นการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจนะถ้าลองไปดูสักนิดนึงนะพอดีผมมีตัวเลขที่สภาพัฒน์เขาได้มีการแจ้งนะแล้วก็เปรียบเทียบให้ดูกับประเทศในกลุ่มเอเชียนะโดยเฉพาะอาเซียนเนี่ยเอาเฉพาะอาเซียนก็ได้นะสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็ไทยไตรมาสที่2นะของปี69นะของเราเช่นเคยฮะโตต่ำสุดในกลุ่มประเทศที่ผมบอกไปในอาเซียนรองลงมาเป็นฟิลิปปินส์นะไตรมาส2เขาโตที่ 2.3% นะไตรมาส1นี่เท่ากันนะที่ 2.8 แล้วก็ของเขาเหลือ 2.3 เราเหลือ 1.9 เวียดนามไตรมาส2โตขึ้นนะจาก 7.9 เป็น 8.4% เช่นเดียวกับที่มาเลเซียมาเลเซียเนี่ยจาก 5.4 ขึ้นเป็น 6.0% นะส่วนสิงคโปร์กับอินโดนีเซียนะสิงคโปร์นี่ลงเล็กน้อยอินโดนีเซียก็ลงเล็กน้อยจาก 5.6 เหลือ 5.3 สิงคโปร์นี่จาก 6.3 เหลือ 5.9% ต่อ GDP สำหรับไตรมาสที่2ทับ2569เพราะฉะนั้นถ้าดูอย่างนี้แล้ว เรื่องของการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะก็หลายคนก็เป็นห่วงอยู่แล้วนะสำหรับปีนี้คือเราถึงแม้ว่าจะมีการส่งออกเพิ่มขึ้นที่เราเห็นเนี่ยส่งออกสูงนะมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วเนี่ยมาจากพวกPCB ใช่ไหมแล้วก็สินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรพวกนี้นะอันนี้เราเป็นฐานการผลิตแหละเราก็ส่งออกเยอะแล้วก็มีบางส่วนที่มีการพูดถึงว่ามันก็มีการส่งออกเนี่ยแต่มันไม่ได้ไปสร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมไปในประเทศมากนักเพราะไม่ได้ใช้ local content มากอันนี้สำคัญในขณะเดียวกันนำเข้าก็เยอะที่สูงเนี่ยก็คือของที่จะเข้ามานี่แหละเครื่องจักรอะไรต่างๆนานา data center อะไรพวกนี้นะอันนี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็ราคาของเชื้อเพลิงโดยเฉพาะน้ำมันดิบที่นำเข้ามาเนี่ยทั้งในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2เนี่ยมันก็ราคาทรงตัวอยู่ในระดับสูงใช่ไหมมันก็เลยทำให้ยอดการนำเข้าเนี่ยมันสูงด้วยสิ่งที่น่าสนใจก็คือต้องรอดูตัวเลขที่มันจะออกมาสุดที่เดี๋ยวผมก็รอดูอยู่เหมือนกันว่าอ้าวถ้าออกมาแล้วเนี่ยสำหรับช่วง6เดือนแรกของปี2569นะดุลการค้านะจะเป็นยังไงนะอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้ค่อยๆติดตามแล้วกันนะอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนายกรัฐมนตรีไม่อยู่นะท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะช่วงวันที่17ถึง22สิงหาคมนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับส่วนที่มีคำถามเรื่องของตรวจค้นรถที่บุรีรัมย์อะไรเนี่ยนี่ผมข้ามไปนะผมข้ามไปนะก็คืออย่างที่ทราบแหละนะมันก็เป็นนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาเกิดเหตุการใช้อาวุธปืนเนี่ยนะไปกระทําในทางที่ไม่เหมาะสมอย่างน้อยๆก็สร้างแรงกระเพื่อมหรือว่าแรงคือสร้างความสะเทือนใจอ่ะนะให้กับคนที่ติดตามข่าวสารโดยเฉพาะที่ภายในโรงเรียนที่มีการกราดยิงที่เกิดขึ้นนะและรวมไปถึงไอ้ความอุกอาจที่เอาปืนไปจ่อยิงเนี่ยนะในสถานที่ราชการเลยนะฮะใช่ไหม

เพราะว่าลงมาจากที่ทำการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอ่ะนะเข้าอยู่ในลานจอดรถตรงนั้นอ่ะอันเนี้ยสองจุดเนี้ยก็เลยทำให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะแล้วก็นายกรัฐมนตรีรวมไปถึงทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องมาขันน็อตกันอีกทีหนึ่งนะว่าปืนที่มันมีอยู่ประมาณสัก10กว่าล้านกระบอกเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าเหตุที่มันเกิดเนี่ยนะมันมีการพกพาปืนซึ่งเราไม่ได้มีการออกใบอนุญาตให้มีการพกพาได้แล้วตั้งแต่ปี2567 2568ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นใครที่พกนะยกเว้นเจ้าหน้าที่นะยกเว้นทางเจ้าหน้าที่อันนี้เขามีอำนาจอยู่แล้วนะฮะก็ถือว่าผิดกฎหมายหมดเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่าช่วงที่หลังจากเกิดเหตุนายกรัฐมนตรีกำชับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้แต่ละพื้นที่แต่ละจุดเนี่ยเขามีการเข้มงวดโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจจะรวมถึงฝ่ายปกครองอะไรต่างๆเขาก็จะต้องสนที่กำลังกันจะมีการตรวจค้นจุดต่างๆพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยนะเขาก็จะต้องมีการตรวจเข้มมากขึ้นดูเลยเบาะหลังเป็นยังไงท้ายรถมีกล่องมีอะไรไหมอ่ะคอนโซลนะอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องตรวจหมดนะอันนี้ต้องเข้มงวดนะสำหรับเรื่องของการพกพาอาวุธปืนนะส่วนเรื่องอื่นๆนะคือวันนี้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาของทางสภาพัฒน์เนี่ยเดี๋ยวผมรอดูสักนิดหนึ่งพอดีทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ด้วยก็น่าสนใจเนี่ยผมเกริ่นหัวไว้สักนิดแล้วกันนะบอกว่ามุมมองเศรษฐกิจไทยผ่านตัวเลข GDP เศรษฐกิจไทยอยู่ตรงไหนและจะไปต่อแล้วก็มีเครื่องหมาย question mark นะตอนที่1ท่านก็ขึ้นเลยบอกขณะที่ผมกำลังเดินทางร่วมกับคณะนายกรัฐมนตรีไปเยือนประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นทางการในวันนี้สภาพัฒน์ได้ประกาศตัวเลขอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่2ปี2569อยู่ที่ร้อยละ 1.6ไอ้ 1.9 ชะลอตัวลงจากร้อยละ 2.8 ในไตรมาสแรกซึ่งเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังคาดการไว้ก่อนเหล่านี้เป็นการยืนยันและสะท้อนข้อเท็จจริงที่ผมและทีมงานเศรษฐกิจเคยคาดการไว้ดังต่อไปนี้ผมเกินไว้เพราะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันมีเวลาหรืออะไรยังไงไหมนะเนี่ยท่านก็เขียนลงใน Facebook ของท่านใครที่สนใจนะผมก็แนะนำนะก็ลองไปหาอ่านดูนะเพราะว่าจริงๆนอกเหนือจากเนี้ยเมื่อเช้าเนี้ยนะในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นสัมภาษณ์พิเศษของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเนี่ยนะจริงๆถ้าใครฟังเมื่อวันอาทิตย์นะบ่ายอะไรนะวันอาทิตย์เรามารีเฟรชกันนะกับคุณวีระธีรพัฒน์เนี่ยนะบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟซกันนะแล้วอ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เกี่ยวข้องกับบทสัมภาษณ์คุณเอกนิติธันประภาสผมว่าน่าสนใจนะโดยเฉพาะเรื่องที่เราจะขยับเป็นไฮอินคัมคันทรีประเทศปานกลางรายได้สูงอะนะให้ขยับขึ้นเป็นประเทศรายได้สูงเนี่ยที่บอกว่าของเราเนี่ยมีประมาณสัก 8,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีใช่ไหมพอเฉลี่ยออกมาต่อคนน่ะมาเลเซียไปที่ 12,000 นะจีนจะไปแตะอยู่แล้วจีนประมาณ 14,500 ใกล้ๆที่จะถึง 16,000 อะไรเนี่ยนะไอ้เนี่ยคุณเอกนิติธันประภาสท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการพูดถึงประเด็นนี้ด้วยเหมือนกันนะเพราะน่าสนใจเผื่อท่านไหนอยากจะต่อยอดนะผมแนะนำนะให้ลองอ่านดูก็จะได้เหลี่ยมได้มุมนะในส่วนของหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะคือเพราะว่าท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจถูกไหมนอกเหนือจากนายกรัฐมนตรีก็นี่แหละหัวหน้าทีมแหละคนที่ปฏิบัติงานจริงขับเคลื่อนจริงเนี่ยนะที่ตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยนะภายใน12ปีนะเราจะเป็นรายได้สูงเนี่ยนะประเทศรายได้สูงเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำยังไงนะเขามีโกแล้วเขาจะต้องขยับยังไงตรงไหนบ้างนะ
ก็น่าสนใจนะโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนนะเพราะว่าผมอย่างที่บอกผมก็นั่งฟังที่คุณวิระคุยให้ฟังเมื่อวานก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยเชื่อมโยงกันพอดีนะเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะถ้าใครสนใจก็ทั้งอ่านในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้แล้วก็อ่านใน Facebook ของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ดูนะก็อาจจะเชื่อมต่อมุมมองทางด้านเศรษฐกิจและข้อมูลข้อเท็จจริงอะไรได้มากขึ้นนะอันนี้ก็ว่ากันนะอ่ะส่วนเรื่องบัตรคนจนขออภัยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเขาไม่ให้พูดนะบัตรคนจนนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะล่าสุดนะสำหรับรายใหม่ที่เป็นกลุ่มตกหล่นเนี่ยนะยังไม่ไปยืนยันตัวตนเนี่ยหรือว่า EKYC เนี่ยนะ 800,000 คนนะครับถ้าสมมติว่าคุณยืนยันเลยเนี่ยนะเดือนตุลาคมนี้ได้ใช้นะอันนี้เฉพาะรายใหม่นะที่ไม่เคยถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยที่เป็นกลุ่มตกหล่นอ่ะอีก 800,000 คนนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ายังแบบไม่เอาก็ไม่เป็นไรเขามีระยะเวลาผมจำไม่ได้ว่าถึงสิ้นปีหรือว่าประมาณปลายเดือนมกราคมอะไรเนี่ยนะและหลังจากนั้นถ้าคุณไม่ยืนยันตัวตนภายในระยะเวลาที่กำหนดนี้คุณไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะตัดสิทธิ์ไปเลยนะแต่ถ้าคุณยืนยันตอนเนี้ยหมายความว่าตุลานี่ใช้ได้แล้วตุลาพฤศจิกาธันวานะได้ทุกเดือนเลยเดือนละเท่าไหร่ก็ว่าไปจะ300แล้วก็ไปบวกไปซื้อไปเป็นส่วนลดไอ้ค่าไฟค่าน้ำใช่ไหมค่าเดินทางอะไรต่างๆนานานะต้องทำนะคือไม่ใช่อะไรหรอกคือตอนที่เขามีการลงทะเบียนกันมีการแบบทบทวนสิทธิ์กันอ่ะเราก็ขวนขวายถูกไหมฮะเราก็เราเป็นคนที่ต้องการให้รัฐเนี่ยดูแลเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือรายได้ไม่ถึงพอเราได้สิทธิ์เนี่ยเขาตรวจสอบแล้วได้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอะนะไม่ใช่มันได้อัตโนมัติมันเหลืออีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องไปทำนะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้สำหรับ 800,000 กว่าคนนะผมก็คือท่านจะทำไม่ทำอันนี้เป็นสิทธิ์ของท่านแหละนะแต่ว่าไหนๆเป็นสิทธิ์ที่เราคิดว่าเราควรจะได้รับเนี่ยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือจากภาครัฐที่เราขวนขวายด้วยตัวเองบางส่วนด้วยเนี่ยนะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับนะคือภาครัฐเขากระทุ้งยังไงผมไม่ทราบอะนะแต่ว่าสำหรับผมก็มาช่วยกระทุ้งต่อเหมือนกันนะครับส่วนที่ทบทวนสิทธิ์กลุ่มที่ถูกตัดสิทธิ์ไป9ล้านกว่าคนนะลง18ล้านแล้วได้9ล้านใช่ไหมจะเป็นรถจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ละนะตอนนี้นะทางรัฐบาลบอกว่าขอทบทวนสิทธิ์ไปแล้ว4ล้าน4แสนคนนะส่วนที่ไม่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยมีประมาณ4ล้าน9แสนคนอันนี้ถ้าใครจะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ก็ใช้เวลาดำเนินการนะให้แล้วเสร็จเนี่ยภายใน31สิงหาคมหลังจากนั้นคุณจะต้องไปติดต่อที่ธุระที่นุ่งที่นี่เนี่ยนะอันนี้ให้มันแล้วเสร็จภายในวันที่20-21กันยายนนะแล้วก็เขาจะประมวลผลใช่ไหมสิ้นเดือนกันยาเข้าใจว่าน่าจะ30กันยาเลยแล้วก็เริ่มใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1ตุลาคมนะอ่ะแล้วก็ใครที่จะได้สิทธิ์ก็ใช้ตอนนั้นนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนเรื่องอื่นเดี๋ยวดูสักนิดหนึ่งนะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางพรรคประชาชนนะเขาเปิดตัวแล้วนะสำหรับผู้ที่เป็นตัวแทนของพรรคใช่ไหมจะลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีใช่ไหมเพราะว่าอย่าลืมนะนนทบุรีเนี่ยส.ส.พรรคประชาชนยกจังหวัดเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานครนะถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ถ้าพูดถึงฐานเสียงระดับประเทศเนี่ยนะตอนเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยนะเขาก็ต้องถือว่าเป็นฐานเสียงของพรรคเขาแต่ว่าในระดับท้องถิ่นเนี่ยแม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าเป็นท้องถิ่นแต่ว่ามันมีความเป็นเมืองค่อนข้างสูงมันมีความเป็นเมืองค่อนข้างสูงและยิ่งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยนะโอกาสของพรรคประชาชนเนี่ยนะ
ถ้าเราไม่ได้ไปดูต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดนี่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เขาได้ก็มีที่ลำพูนที่เดียวถูกไหมฮะและที่อื่นๆก็ที่ลงไปไม่ได้ลงทุกจังหวัดหรอกนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะผิดหวังนะแต่ว่าครั้งเนี้ยเขาส่งนะตัดสินใจส่งผู้สมัครก็คือคุณเดชรัตน์สุขกำเนิดนะหรือว่าอาจารย์ต้นนะอันนี้เป็นผู้อำนวยการ Think Forward Center นะแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรจริงๆก็เป็นคนที่ทำงานนะอยู่ในพรรคประชาชนนะถ้าจำไม่ผิดรอบที่แล้วผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นส.ส.ด้วยไหมนะสำหรับอาจารย์ต้นแต่ว่าเป็นผู้บริหารแน่ในพรรคประชาชนนะเป็นกลุ่มของกรรมการบริหารเลยนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหลือบทบาทก็คือผู้อำนวยการศูนย์นโยบายเพื่ออนาคตนะ Think Forward Center นะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะส่วนอีกปีกนึงนะก็จะเป็นทีมอดีตนายกอาจจะเป็นตอนแรกมีข่าวว่าเป็นลูกใช่ไหมผมได้ยินล่าสุดนี่อาจจะเป็นหลานนะของอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะทีมพึ่งหลวงอะไรกลุ่มพึ่งหลวงอะไรเนี่ยนะเขาก็จะส่งตัวแทนลงแหละนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะว่าสำหรับการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะก็แทนตำแหน่งที่ว่างลงหลังจากที่อดีตนายกเสียชีวิตใช่ไหมเขาก็ต้องมีเลือกภายในกี่วันละ60วันใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาประกาศรับสมัครผู้สนใจหรือยังนะแต่ว่าแต่รู้แล้วว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยมีใครแล้วนะแล้วก็ทางกลุ่มเดิมนะก็มีตัวตนแล้วว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเดี๋ยวต้องไปดูซะหน่อยนะน่าจะได้เลือกนะน่าจะได้เลือกน่าจะได้เลือกนะสำหรับนายกอบจ.นนทบุรีนะสำหรับผมนะเพราะว่าอยู่ที่นนทบุรีไงที่อยู่ตามทะเบียนบ้านณปัจจุบันนะณปัจจุบันณปัจจุบันก่อนหน้านี้อาจจะระหกระเหินระเหเร่ร่อนไปหลายที่อื่นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเดี๋ยวสภาจะเปิดช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะ25บ้าง24 25สิงหาคมเนี่ยนะพอหลังจากที่สภาเปิดเนี่ยนะครับก็ทางปีกฝั่งฝ่ายค้านนะซึ่งนำโดยทางหัวหน้าพรรคนำโดยทางวิปฝ่ายค้านอย่างคุณพฤทธิ์วัชรสินธุเนี่ยหัวหน้าพรรคกับหัวหน้าเท้งเนี่ยของพรรคประชาชนเนี่ยนะแล้วก็รวมไปถึงตัวแทนของพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเท่าที่ผมฟังซุ้มเสียงนะก็คิดว่าน่าจะเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติไอ้มาตรา151อะไรเนี่ยนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าพอหลังจากที่มีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเปิดประชุมเนี่ยทางปีกฝ่ายค้านเองคงต้องหาหรือคงต้องนั่งคุยกันถึงแม้ว่าจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยรวมเบ็ดเสร็จประมาณ200เสียงเนี่ยนะซึ่งมันก็จากทางปีกรัฐบาล300เสียง300กว่าเนี่ยนะมันก็เรียกว่าถามว่ายากไหมนะที่จะไปโค่นล้มรัฐบาลที่มีคะแนนเสียงทางปีกพรรคร่วมรัฐบาลที่ค่อนข้างแน่นหนาก็ต้องตอบว่ายากก็ต้องตอบว่ายากแต่ประเด็นที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยที่จะมีการอภิปรายอันนี้มันน่าจะสร้างแรงกระเพื่อมหรืออาจจะสร้างบ่อน้ำมันจุดบอดนะถ้าหากตอบไม่ดีนะใช่ไหมหรือเคลียร์ไม่ชัดเจนอันนี้อาจจะเกิดผลกระทบได้เช่นเดียวกันเท่าที่ฟังนะหัวเลือกสว.อันนี้อาจจะพูดและเชื่อมโยงได้ เรื่องโกงสอบท้องถิ่นใช่ไหมนี่จนถึงนาทีนี้ยังเรียกว่ายังงงๆอยู่จับต้นชนปลายเสร็จถึงแม้ว่าสถ.นะแล้วก็รวมไปถึงคณะกรรมการกลางเนี่ยของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบจะมีมติอะไรออกมาเป็นที่เรียบร้อยส่งหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วบอกว่าถ้ามีรายชื่อนะให้พิจารณาเลยแล้วก็ให้เขาเอาออกจากการบรรจุเนี่ยนะเห็นนายกบางท่านเนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางที่บอกโอ้
มีกระดาษมาแค่แผ่นเดียวไม่ได้มีหลักฐานอะไรมาให้ผมเลยเนี่ยนะไม่มีอะไรเป็นเกราะคุ้มกันภัยอ่ะเพราะว่าแน่นอนอ่ะมันต้องมีการร้องอยู่แล้วอันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าถ้าสมมติว่าถูกปลดออกถูกให้ออกจากราชการอะไรพวกนี้ถูกไหมเขาก็ต้องไปเขาได้มาโดยชอบไหมถ้ามาโดยชอบแล้วทำไมไปปลดเขาออกแต่ว่าถ้ามันผิดยังไงเขาก็ต้องร้องนะเขาก็อาจจะร้องผ่านศาลปกครองอาจจะร้องผ่านช่องทางไหนก็ว่ากันไปนะแต่ว่ามันมีการฟ้องร้องก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นเกราะป้องกันนะเช่นหลักฐานนะมีรายชื่อแล้วขอหลักฐานได้ไหมทำไมคะแนนที่บอกว่ามันมีการแก้ไขนะก็เห็นว่าทางกระทรวงมหาดไทยนะทางปกครองท้องถิ่นเขาก็จะส่งเอกสารอะไรพวกนี้ไปให้กับจังหวัดต่างๆเหมือนกันนะให้ไปดูเลยตัวอย่างคำตอบคะแนนคำตอบแล้วมีการแก้ไขคะแนนมันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะส่งไปให้เหมือนกันนะก็เพราะว่าคำสั่งของปกครองท้องถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าต้องให้แล้วเสร็จภายใน31สิงหาคมถูกไหมฮะนี่วันที่เท่าไหร่แล้วล่ะนี่17แล้วเหลืออีกแค่10กว่าวันนะนี่ก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่มีการคุยมีการอภิปรายAI Passport ไทย AI Passport ก็น่าจะคุยเพิ่มนะถึงแม้ว่าในระหว่างนี้จะมีการเจรจาตกลงและเห็นล่าสุดนี้ก็เตรียมที่จะมีการลงทะเบียนแล้วนะก็คงจะต้องอภิปรายใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะเนี่ยเห็นชัดๆแล้วมี3เรื่องนะ3เรื่องหลักๆ4เรื่องหลักๆนะครับก็ต้องให้เขาไปปรึกษากันต้องไปคุยกันทั้งแน่ๆเนี่ยตอนนี้เห็นแล้ว2พรรคที่เป็นฝ่ายค้านแล้วเขาจะอภิปรายก็คือ1คือพรรคประชาชน2คือพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมทางพรรคกล้าทำเนี่ยผมก็ดูอยู่ว่าจะร่วมหัวลงกับทางการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้หรือไม่อย่างไรหรือว่ามีเรื่องไหนที่เขาคิดว่าเป็นประเด็นที่เขาจะอภิปรายนะอันนี้ก็ยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะมันยังไม่ได้ข่าวสารต่างๆนะที่จากทางพรรคกล้าทำเท่าไหร่นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจนะก็ค่อยๆติดตามแล้วกันนะเนี่ยพยายามที่จะให้มันหลากหลายนะทั้งเศรษฐกิจนะการเมืองสังคมอ่ะสังคมนี่ก็โอ้แผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียนะล่าสุดเนี่ยโอ้ขนาดต้องเท่าไหร่ละ7เท่าไหร่ 7.7 หรือ 7.4 อ่ะใช่ไหมเนี่ย 7.7 เนี่ยเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่โคลอมเบียเนี่ยที่ผมเคยบอกคุณผู้ฟังว่าผมตามเรื่องแผ่นดินไหวเพราะมันเป็นขนาดใหญ่นะฮะขนาด7ขึ้นเนี่ยที่โคลอมเบียวันที่10สิงหาคมเม็กซิโก 7.3 ในเดือนกรกฎาคมนะโอ้เวเนนี่2ครั้งซ้อนเลยนะวันเดียวกัน24มิถุนายนนะ 7.2 กับ 7.5 กล่าวหายไปเลยของเวเนซุเอลาที่บอกโอ้มีคนที่ติดอยู่ในซากตึกเยอะนะไม่รู้ว่าจำนวนของผู้บาดเจ็บผู้สูญหายผู้เสียชีวิตเนี่ยมากมายขนาดไหนนะก่อนหน้านี้มีฟิลิปปินส์นะโอ้มีมาเลเซียก็ตั้งแต่ต้นปีเลย 7.1 ใช่ไหมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีการประกาศนะสำหรับการเตือนฉบับที่4นะช่วงวันที่18ถึง20เท่าไหร่21สิงหาคมนะอาจจะมีฝนตกหนักนะถึงหนักมากนะในบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะเนื่องจากจะมีร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโอ้จุดเดิมอีกแล้วนะแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะก็ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขารวมไปถึงพื้นที่ลุ่มด้วยนะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับอ่ะอันนี้เป็นเรื่องของการเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับข่าวสารต่างๆนะในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Gate Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะคุณผู้ฟังก็ยังอยู่กับผมนะณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเราเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเชิญเราเปิดสายคุยกันตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะอ่ะว่ามาว่ามานะเสาร์อาทิตย์ไปไหนกันบ้างนะจริงๆสัปดาห์นี้ก็น่าสนใจนะเพราะว่าทางหลวงมอเตอร์เวย์อ่ะที่เขาสร้างๆกันอ่ะนะในวันศุกร์ใช่ไหมศุกร์ที่21ถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวผมดูวันก่อนเดี๋ยวมันจะผิดวันซะนะศุกร์ที่21สิงหาคม M6 ที่เห็นเขาจะเปิดให้ทดลองวิ่งอ่ะแต่จากบางปะอินเลยนะฮะจากด่านบางปะอินเลยและยาวไปถึงนครราชสีมานะแล้วเขาจะเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์อันนี้เขาจะเริ่มเปิดในวันศุกร์ที่21สิงหาคมและขณะเดียวกันนะอีกเส้นหนึ่ง M82 ไอ้เส้นที่อยู่บนถนนพระราม2อ่ะนะที่ไปสมุทรสาครอ่ะนะ M82 นี่เขาก็จะเปิดให้ทดลองวิ่งนะครับเห็นวันก่อนมีดราม่าที่เขาเอารถในขนาดใหญ่เป็นรถบรรทุกอ่ะนะเอาไปวิ่งไปทดสอบระบบอ่ะไปทดสอบว่ามันรับน้ำหนักอะไรได้มากน้อยขนาดไหนอ่ะแล้วก็ต้องทดสอบนะผมต้องทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่เขาจะเปิดใช้งานจะทดลองวิ่งหรือจะอะไรก็ตามทีเนี่ยนะก็เขาจะเปิดให้ทดลองวิ่งเนี่ยนะอันเนี้ยตั้งแต่วันที่28สิงหาคมนะเดี๋ยวใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้อีกทีนึงนะแต่ว่าก็น่าสนใจนะเพราะตอนนี้ถ้าอย่างนี้ก็ไปง่ายแล้วใช่ไหมใครจะไปปากช่องใครจะไปเขาใหญ่อะไรเงี้ยนะถ้าอย่างนี้เดินทางง่ายสะดวกนะแล้วก็ถ้าใครจะไปสมุทรสาครอย่างเงี้ยนะก็สะดวกยิ่งขึ้นนะพระราม2อาจจะช่วยรถเบาบางลงนะไม่ติดมากขึ้นเนี่ยอันนี้ก็ดีเลยนะเดี๋ยวลองดูนะใครที่จะออกไปจะอําเงี้ยใช่ไหมออกไปเพชรบุรีออกไปประจวบออกไปหัวหินน่ะก็ช่วยระบายรถได้เหมือนกันนะครับคุณลิ้นจี่ฮะสายสองสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลค่ะ
0: ครับ
1: ป้าลิ้นจี่เอี่ยมเจริญนะ
0: ครับครับครับครับ
1: ป้าจะถามเรื่องบัตรประชารัฐของป้าลูก
0: เขา
1: บอกว่าป้าน่ะมีที่ดินเขาบอกว่าป้าทะเบียนเกษตรของป้าน่ะมันไม่ได้ต่อมา2ปีตอนนี้ป้าไปต่อมาเรียบร้อยแล้วลูก
0: ไม่
1: แล้วป้าต้องไปยื่นทบทวนติดไหม
0: เราเขาตอนที่เขาแจ้งมาเนี่ยตอนที่เราไปกดดูเนี่ยเขาบอกว่าอะไร
1: ป้าไม่ค่อยได้ยินเลยลูก
0: ไม่ตอนที่เราไปกดดูเขาบอกว่าที่เขาตัดสิทธิ์เราเนี่ยเพราะ
1: แต่ว่าป้ายื่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่ว่าป้าเพิ่งไปทำเพิ่งจะได้มาประมาณอาทิตย์ที่แล้วลูกเมื่อวันได้เมื่อวัน
0: เข้าใจคุณป้าเอาอย่างนี้คุณป้าตอบผมที่ละประเด็นนะคุณป้าตอบผมทีละประเด็นประเด็นที่1คือตอนที่เราไปกดเนี่ยเพื่อตรวจสอบเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าเราถูกตัดสิทธิ์เนี่ยเขาตัดสิทธิ์เราเพราะ
1: ว่าป้าน่ะมันเป็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก
0: ็
1: เป็นที่บ้านด้วยรวมทั้งหมดถ้าไม่
0: มีที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
1: นะเนาะ
0: มีที่เกิน
1: เป็นเกษตรกรน่ะป้าจะมีที่ดินเกินไป10กว่าตารางวาลูก
0: อ่ะมีที่ดินเกินไปกว่า10ตารางวาเนาะสิ่งที
1: ่จะ
0: อันที่2คือคุณป้าได้ไปทบทวนสิทธิ์มั้ยไปอุทธรณ์มั้ยไอ้ที่เราไปเช็คอ่ะตอนที่เราไปเช็คอ่ะ
1: อุทธรณ์แล้วค่ะ
0: อุทธรณ์กับใคร
1: แล้วแต่ว่า
0: เดี๋ยว
1: ป้าเพิ่งไปทำอันนี้เสร็จมาลูกแล้วป้าต้องไปยื่นอะไรมั้ย
0: อุทธรณ์กับใคร
1: ไปทำทะเบียนเกษตรเสร็จแล้วเนี่ยลูก
0: อุทธรณ์กับใครอุทธรณ์กับใครตอนอุทธรณ์อ่ะอุทธรณ์กับใคร
1: อุทธรณ์ทางไลน์ลูก
0: อุทธรณ์ทางไลน
1: ์จ้ะ
0: เฮ้ยมันเช็คทางไลน์ได้เหรอทางรัฐ
1: ลูกสาวเขาออนลูกสาวเขาอุทธรณ์ให้อ่ะลูก
0: อุทธรณ์แล้วนะถ้าอย่างนั้นผมก็เชื่อตามนี้นะว่าอุทธรณ์แล้วนะถูกไหมกดทบทวนสิทธิ์ไปแล้วเนาะถูกไหม
1: แต่ว่ายังไม่ได้รู้ว่าเราจะผ่านไหมเพราะเราไปทำวันนี้มาแล้ว
0: อ่
1: ะป้าต้องไปยื่นอะไรที่ไหนไหม
0: ถ้าทบทวนสิทธิ์แล้วเราไปทำดำเนินการเรียบร้อยแล้วทุกอย่างแล้วเนี่ยนะรอวันที่30กันยายนเขาถึงจะประกาศอีกทีนึง
1: ป้าไม่ต้องไปทำอะไรอีกแล้วใช่ไหม
2: อ้าวก็เราทำมาหมดแล้วนี
1: ่อ๋อคอยฟังอย่างเดียวใช่ไหมลูก
2: ใช่ใช่เราทำแล้วเรียบร้อยใช่ไหมล่ะเรากดอุทธรณ์แล้วนะเราไปแก้ไขข้อมูลแล้วถูกไหม
1: จ้ะ
2: ถ้าเรา
1: แก้
2: ไขแล้วก็จบแล้วเดี๋ยวข้อมูลเดี๋ยวเขาจะส่งไปเอง
1: แล้วเราต้องทำยังไงอ่ะ
2: เดี๋ยวเขาจะส่งข้อมูลไปที่กระทรวงการคลังให้กระทรวงการคลังพิจารณา
1: อ๋อ
2: เออพอเขาพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเขาจะประกาศผลอีกทีนึงน่าจะเป็นวันที่30กันยายนครับผม
1: อันนี้ที่ว่า31ที่เขาว่าจะหมดขีดอะไรเนี่ยมัน31สิงหาเนี่ยป้าก็กลัวไม่ทันไงรีบจะตายเลย
2: เออดีแล้วครับผม
1: แต่ว่าป้าก็ไม่ไอ้โทรศัพท์อันนั้นอ่ะที่เอาลุงนั้นอ่ะป้าก็ไม่ได้เอามาใช้หรอกเพราะว่าลูกสาวเขาใช้เป็นรับออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยลูก
2: อืมครับ
1: ตอนนี้ป้าใช้อย่างกดปุ่มเนี่ยป้าก็ไม่ป้าเคยโทรไปที่เบอร์กระทรวงการคลังอะเนาะ
2: ครับ
1: แล้วเขาบอกว่าป้าต้องกดเลข13หลักแล้วป้าก็กดมันก็ไม่ขึ้นลูกมันไม่ไปถึงเขา
2: ครับ
1: ก็เลยไม่ถามไม่ได้ลูกป้าก็เลยมาถามหนูนี่แหละได้ยินเมื่อกี้นี่แหละลูก
2: ครับผมอ่ะก็ถ้าเราไปแก้ไขเราไปดำเนินการอะไรเรียบร้อยหมดแล้วก็รอเขาประกาศผลอีกทีก็เดี๋ยวให้ลูกสาวเข้าไปเช็คให้เนาะ
1: อ๋อแต่ว่าเราไม่ต้องไปธนาคาร
2: ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่อ้าวก็เราบอกเราทำแล้วไงแล้วผมถึงถามว่าเราทบทวนสิทธิ์หรือว่าอุทธรณ์กับใครป้าบอกว่าป้าทำแล้วให้ลูกสาวทำให้แล้ว
1: บอกว่าเมื่อกี้เนี้ยที่คุยในวิทยุเนาะป้าก็ฟังวิทยุอยู่ว่าบอกว่าต้องไปทบทวนสิทธิ์ใช่ไหม
2: ก็นั่นแหละเราทำหรือยังทำหรือยัง
1: ป้าทำทะเบียนเกษตรมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าป้าก็ถามเกษตรเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นในข้อมูลเองอะไรก็ไม่รู้ลูก
2: นั่นแหละก็เดี๋ยวเขาส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังแล้วเดี๋ยวกระทรวงการคลังพิจารณาไงรอ30นะ30กันยาร
1: อ30กันยาเหรอลูก
2: ครับผม
1: ถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็
2: ช่างมัน
1: ทำอะไรอีกไม่ได้แล้วใช่ไหมลูก
2: ถูกต้องครับโอเคนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับนะคืออย่าโกรธผมนะเวลาที่ถามบางทีผมต้องถามให้มันละเอียดนะว่าทบทวนสิทธิ์หรือยังยื่นอุทธรณ์หรือยังแล้วผมจะเชื่อตามที่บอกนะเพราะบอกเมื่อกี้บอกผมเรียบร้อยแล้วบอกว่าทำแล้วลูกสาวทำให้นะถ้าทำผ่านทางไลน์ผมก็ถามแล้วทำทางไลน์มันทำไม่ได้เขาบอกว่าทำแล้วทำแล้วก็คือทำแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไปติดต่ออะไรล่ะทางกระทรวงเกษตรอะไรของเขาอ่ะก็ต้องดำเนินการใช่ไหมแล้วหลังจากที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมันจะส่งไปที่กระทรวงการคลังนะแล้วเดี๋ยวกระทรวงการคลังเขาจะประกาศผลอีกทีหนึ่งเอาข้อมูลทั้งหมดเนี่ยใครที่ขาดคุณสมบัติเนี่ยนะแล้วก็มีการทบทวนสิทธิ์นะบางคนอาจจะไม่ต้องไปดำเนินการ1-2-3ต่อบางท่านอาจจะต้องไปดำเนินการ1-2-3ต่อนะแต่ถ้าถามผมนะคืออย่างกรณีของรถอ่ะอย่างรถยนต์20ปีอ่ะนะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์15ปีขึ้นไปอะไรเนี่ยพวกเนี้ยคือผมฟังคนที่เขาเป็นหน่วยงานปฏิบัตินะเขาบอกว่ายังไงก็ตามทีคุณณัฐพงศ์ก็ต้องให้ทบทวนสิทธิ์นะมันไม่ได้มีการยกเว้นให้อัตโนมัตินี่เขาพูดกับผมแบบนี้บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันจะทำให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยรู้ว่าคุณมีเจตนาหรือว่ามีความจำงที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยส่วนไอ้ที่เขาจะเช็คให้แล้วก็เขาจะส่งเรื่องมาที่กระทรวงการคลังเองเนี่ยอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะพอฟังจากคนที่เป็นฝ่ายนโยบายบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้อัตโนมัติเลยถ้าถือครองเกิน20ปีไม่ใช่รถคลาสสิกไม่ใช่รถที่แบบมีมูลค่าสูงอะไรเนี่ยนะหรือไอ้มอเตอร์ไซค์เกิน15ปีอย่างเงี้ยนะบอกไม่ต้องทำอะไรเลยเดี๋ยวจะโอนจะส่งเรื่องไปที่กระทรวงการคลังอัตโนมัติเนี่ยหรือฟังทั้งสองฝั่งเนี่ยแล้ววันนั้นเป็นวันเดียวกันด้วยที่ผมฟัง ผมก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาอันไหนนะแต่ว่าถ้าถามผมนะถ้าถามผมว่าคุณทบทวนสิทธิ์เถอะแล้วหลังจากนั้นจะแก้ไขยังไงน่ะนั่นอีกเรื่องนึงนะแล้วถ้าดำเนินการเองได้ทำเราต้องขวนขวายอันนี้มันเป็น เป็นสิทธิ์ของเรานะแต่ว่าถ้าไม่ทบทวนแล้วไม่ได้เพราะเชื่อว่าเขาจะส่งไปอัตโนมัตินะอันนี้ก็แล้วถ้าได้ก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยผมกลัวมันจะยุ่งนะแต่ว่าพอหลังจากประกาศรอบเนี้ยรอบทบทวนสิทธิ์เนี่ยวันที่30กันยายนเนี่ยนะแถวๆเนี้ยนะแล้วก็เริ่มใช้วันที่1ตุลาคมผมว่าเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยก็น่าจะจบแล้วนะไม่น่าจะมีอะไรที่หลงเหลือแล้วนะเพราะว่ามันก็เปิดโอกาสให้ทบทวนสิทธิ์แล้วใช่มั้ยอุทธรณ์แล้วนะแล้วก็พิจารณาอุทธรณ์เรียบร้อยแล้วมันคงไม่ต้องไปศาลปกครองเนาะใช่มั้ยอันนี้มันไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะแต่ก็ผมว่าคิดว่าน่าจะเรียบร้อยนะอ่ะยังพอมีเวลานะครับมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะทำอะไรจะโทรมาก็เชิญอันนี้คืออะไรอะไรเนี่ยแล้วผมต้องทำยังไงนะเดี๋ยวขอไปอ่านซะหน่อยนะคือเห็นเมื่อเช้านี้คุณวีระเขาเขียนข้อความใช่ไหมลงใน Facebook ด้วยนะของคุณวีระเองอะนะแล้วก็น่าจะมีเรื่องที่พูดถึง อะไรล่ะไอบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟซกันนะครับแล้วเห็นว่าเดือนกันยายนนี้เขาจะจัดวันไหนล่ะนะไม่แน่ใจว่าเป็นวันที่13กันยานะหรือว่าวันอาทิตย์ที่20กันยายนนะก็แต่ว่าทางร้านรีเฟซคาเฟ่นะเขาแจ้งผมมาเขาบอกว่าอะไรล่ะเขาบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนให้รอประกาศอย่างเป็นทางการก่อนอ่ะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมเอามาแจ้งแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสักนิดนึงนะอันนี้หมายความว่ายังไงนะครับอ่ะคงไม่ต้องโทรศัพท์มาแล้วนะสำหรับช่วงแรกของรายการนะที่มีการเปิดสายคุยกันเนี่ยนะคือนอกเหนือจากสรุปข่าวสารต่างๆนะเราก็คุยกันนะ1ชั่วโมงเต็มๆแล้วนะสำหรับวันจันทร์นะที่17สิงหาคมนะผมก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะผมต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าไม่มีอะไรเป็นพิเศษแต่จะย้ำสักนิดนึงนะตอนท้ายชั่วโมงแรกนี่แหละเหลือประมาณสักนาทีนึงสำหรับคุณผู้ฟังที่ได้สั่งจองนะอะไรล่ะน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าของฟาร์มผึ้งมัทนีแล้วก็สั่งจองเกสรผึ้งนะบีพอลเลนของฟาร์มผึ้งมัทนีเนี่ยผมจัดส่งให้ทุกท่านครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจัดส่งให้ทุกท่านครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ของที่อยู่ในมือผมตอนเนี้ยนะสำหรับน้ำผึ้งแล้วก็เกสรผึ้งเนี่ยต้องเรียนคุณผู้ฟังว่าเหลืออยู่น้อยมากเหลืออยู่น้อยมากแต่ที่ดีกว่านั้นผมตั้งใจเอาไว้ว่า M6 เปิดเนี่ยวันศุกร์เนี้ยเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เนี้ยผมจะไปที่มวกเหล็กจะไปเอาล็อตใหม่มาเพิ่มเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการนะช่วงนี้อาจจะตกหล่นต้องการน้ำผึ้งต้องการเกสรผึ้งนะครับก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจโมล่าออนไลน์ M O L A R แล้วก็ออนไลน์ก็ O N L I N E นะสั่งจองผ่านทางอินบ็อกซ์หรือใน Messenger เท่านั้นนะครับคุณต้องการเท่าไหร่ยังไงแจ้งเขาแล้วเดี๋ยวมันมีขั้นตอน1 2 3คุณดำเนินการนะแล้วก็รับประกันได้สำหรับล็อตนี้ใหม่สดนะที่มีอยู่เนี่ยนะก็เพิ่งได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ไม่โกหกกันและที่จะไปเอาใหม่เพราะว่ามีคุณผู้ฟังสนใจก็จะไปเอาให้สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์นี้แต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูทแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ชั่วโมงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะก็ปกติเราก็จะคุยกันต่อเนาะเปิดสายคุยกันต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวผมเบรกไว้สักนิดนึงดีกว่านะยังไม่ต้องรับสายนะเพราะพอดีเรื่องที่ต้องแจ้งเนี่ยนะเดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ฟังหน่อยพอดีผมคือทางร้าน Refresh Cafe เนี่ยนะเขาส่งข้อความมาถึงผมนะบอกว่าฝากแจ้งคนฟังรายการหน่อยนะครับสืบเนื่องจากบทความที่อาจารย์วีระธีรพัฒน์เนี่ยเขียนใน Facebook ส่วนตัวมีข้อความระบุว่ากิจกรรมบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันจะจัดขึ้นในช่วงวันอาทิตย์ที่13หรือ20กันยายนนั้นตอนนี้ยังไม่มีการเปิดรับลงทะเบียนแต่ขอให้รอประกาศวันจัดรายการเนี่ยอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งโดยเงื่อนไขแล้วก็ขั้นตอนรวมไปถึงวิธีการเนี่ยจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะแล้วก็ขอบคุณสมาชิกผู้ที่เข้าร่วมรับฟังงานนะเมื่อวานนี้ด้วยนะอันนี้เขาแจ้งผมมานะแล้วก็เพื่อไม่ให้เราขาดตกบกพร่องไปเพราะฉะนั้นที่ผมบอกว่ายังไม่ต้องโทรศัพท์มาผมก็เลยจะเอาเรื่องที่คุณวีระนะเขียนไว้ใน Facebook ของตัวเองนะวีระธีรพัฒนนท์เนี่ยนะมาอ่านให้ฟังนะเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเรื่องที่แจ้งเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นตอนที่คุณวีระเขียนนะใช้ชื่อตอนที่ว่า3เรื่องต้องห้ามสำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้นำเกร็ดธรรมจากชาดกในพระไตรปิฎกตอนที่3นะผมไม่ได้อ่านตอนที่1ตอนที่2นะเพราะว่าเอาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องวันนี้นะครับคุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับขอคุยอะไรเป็นอารัมภบทก่อนที่จะคุยเรื่องเตสกุลชาดกซึ่งเป็นชาดกเรื่องที่521จากจำนวนทั้งหมด547เรื่องต่อเนื่องจากที่คุยค้างเอาไว้เรื่องของเรื่องก็คือบัดนี้ผมได้จัดรายการบ่ายวันอาทิตย์เรามารีเฟซกันบางท่านอาจจะพอทราบได้ว่าจัดไปแล้ว2ครั้งครั้งแรกวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมครั้งที่2วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมอันนี้เป็นรายการพูดคุยกับคนรักกันชอบกันเป็นกัลยาณมิตรของผมผมไปขอใช้สถานที่ที่มีชื่อตรงกันว่า Refresh Cafe ซึ่งตั้งอยู่ภายในอาณาบริเวณคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆที่ชื่อ The Eight ในรามอินทรา67ใครที่ขับรถเข้าไปสักหน่อย200เมตรจะมีป้ายบอกอยู่ทางขวามือผมเลือกที่นี่เพราะใกล้บ้านแล้วก็ได้บรรยากาศสบายๆทราบว่าเพิ่งเปิดไม่นานมานี้เจ้าของอัธยาศัยดีผมแวะไปกินกาแฟยังบอกว่าอยากได้หนังสือผมมาวางไว้คนที่มาอุดหนุนได้อ่านไม่ต้องเสียตังค์แถมยังอาสาขายหนังสือที่สำนักพิมพ์โลนินให้ผมด้วยแบบนี้ก็ลงตัวกลายเป็นสถานที่ที่เราพบปะคุยกันแบบเพลินพร้อมกับอัปเดตข่าวสารบ้านเมืองที่ควรรู้ควรทราบไปในตัวรายการนี้ฟังฟรีไม่ต้องเสียเงินแต่ต้องไปลงทะเบียนล่วงหน้าทาง LINE OA @refresh.cafe สำหรับเดือนกันยายนนี้น่าจะเป็นวันอาทิตย์ที่13หรือไม่ก็วันอาทิตย์ที่20กันยายนผมขอถามทางร้านเขาก่อนว่าเขามีกิจกรรมอะไรในช่วง 15:00 น.ถึง 17:00 น.หรือไม่ผมแนะนำให้ไปเพิ่มเพื่อนที่ @refresh.cafe รอท่าเอาไว้ก่อนถ้าเขาเปิดลงทะเบียนเข้าฟังเมื่อไหร่จะได้ไม่พลาดสำหรับจำนวนคนฟังในแต่ละครั้งกำหนดเอาไว้แค่45คนมากกว่านั้นจะแออัดยัตนานเกินไปผมแนะนำทางร้านไปว่าเพื่อนผมเยอะไม่อยากให้ซ้ำหน้าเพราะฉะนั้นใครเคยมาร่วมรายการแล้วจะถูกคัดออกไปแต่ก็ไม่ตัดรอนเสียทีเดียวมาซ้ำได้แต่ไม่เกิน5คนส่วนที่เหลือจะเป็นคนใหม่หมดที่ต้องทำแบบนี้ก็เพื่อกระจายให้ทั่วถึงครับผมตั้งใจว่าจะไปพบปะคุณคุยกับกัลยาณมิตรแบบนี้เดือนละครั้งไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้รายการบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันผมไม่อนุญาตให้บันทึกวิดีโอถ้าหากใครที่มาฟังแล้วนำออกไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผมคงต้องว่ากล่าวตักเตือนกันว่าไม่สมควรทำ
แต่ผมได้บอกกับทางผู้ดูแลกลุ่มอาสมสนธยาซึ่งเป็นกลุ่มส่วนตัวของผมกับกัลยาณมิตรใน Facebook ให้ทำคลิปสั้นๆแยกเป็นหัวข้อแยกเป็นประเด็นโหลดเข้าไปในกลุ่มเป็นกรณีพิเศษทั้งหลายทั้งปวงที่อารัมภบทมา

เป็นลูกนกฮูกเป็นตัวผู้ฟักออกมาจากไข่เป็นตัวแรกส่วนถัดมาชื่อกุนทลินีอันนี้เป็นลูกนกสาลิกาเป็นตัวเมียและตัวสุดท้ายเป็นตัวผู้ชื่อชัมพุกะอันนี้เป็นนกแขกเต้าส่วนอมาตย์ที่ได้รับมอบหมายให้เลี้ยงนกทั้ง3ตัวแม้จะทำตามบัญชาของพระราชาก็จริงแต่ในใจคงไม่ยินดีสักเท่าไหร่เพราะเวลาพระเจ้าพมทัตตรัสถึงนก3ตัวก็จะเรียกว่าพระโอรสพระธิดาของพระองค์อยู่ตลอดเวลาพอถึงจุดหนึ่งบรรดาอมาตย์เริ่มไม่พอใจมีการพูดคุยในทํานองว่ายิ้มเยาะว่าดูสิพระองค์เนี่ยตรัสถึงสัตว์เดรัจฉานว่าเป็นลูกทำแบบนี้ไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่กล้าพูดออกมาโดยตรงแต่พระเจ้าพมทัตทรงทราบและอยากจะสั่งสอนพวกขุนนางว่าอย่าดูถูกสติปัญญาของนก3ตัวที่พระองค์รับไว้เป็นพระราชโอรสและพระธิดาด้วยเหตุนี้จึงโปรดให้จัดมณฑลพิธีที่ลานพระบรมมหาราชวังแล้วประกาศเชิญชวนบรรดาอมาตย์ข้าราชบริพารและประสงค์นิกรทั้งแคว้นมาฟังพระองค์ถามปัญหานกทั้ง3ตัวกันแบบสดๆมาถึงตรงนี้ต้องบอกว่าใครที่อ่านชาดกจะต้องเข้าใจเอาไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าสิงสาราสัตว์ในนิทานชาดกทุกเรื่องสามารถพูดจาภาษาคนกับมนุษย์ได้นะครับไม่งั้นจะงงว่าเอ๊ะทำไมคนกับสัตว์พูดกันได้ยังไงนกตัวแรกที่ถูกเรียกมาปุจฉาวิสัชนากับพระราชาก็คือนกตัวผู้ที่ฟักไข่ออกมาเป็นตัวแรกที่ชื่อว่าเวสสันดรเมื่อทุกคนพร้อมกับพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสถามเวสสันดรเป็นปุจฉาว่ากิจอะไรที่บุคคลผู้ประสงค์เสวยราชสมบัติอันนี้แปลว่าควรกระทำแล้วเป็นกิจที่ประเสริฐนี่ต้องบอกว่าเป็นราชธรรมประเภทหนึ่งมาถึงตรงนี้ผมต้องบอกว่าคนอินเดียโบราณเขามีวิธีการบ่มเพาะผู้นำด้วยคัมภีร์หรือว่าตำรับตำราแบบนี้แหละครับบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อคัมภีร์ราชนิติหรือว่าใครที่อ่านหนังสือเรื่องเล่าจากมหากาพย์มหาภารตะของผมในเล่ม4ตอนอวสานสงครามบนทุ่งกุลเกษตรก็จะมีเรื่องปุจฉาวิสัชนาระหว่างท้าวพิสมะผู้เป็นปู่กับยุทธิธีระผู้เป็นหลานถึงศาสตร์แห่งการเป็นพระราชาในบทที่ชื่อว่าราชธรรมใครมีอยู่ก็ลองไปอ่านดูกลับมาที่ชาดกของเรากันต่อครับก่อนที่จะพาตะเลิดไปไกลเกินนกเวสสันดรตอบว่าพระราชาควรห้ามมุสาวาทความโกรธและความรื่นเริงก่อนเป็นลำดับแรกในอรรถกถาชาดกอธิบายขยายความออกไปไกลมากเริ่มจากถ้าหากแว่นแคว้นไหนมีพระราชาที่พูดจาโกหกมดเท็จหรือว่ามุสาวาทแผ่นดินจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าเพราะการพูดจาโกหกมดเท็จโกหกหลอกลวงนั้นเป็นเรื่องการจำกัดความดีทำให้เกิดความวิบัติตามมาส่วนเรื่องความโกรธนั้นพระราชาควรละเว้นความโกรธเคืองทั้งนี้เพราะคนอื่นโกรธน่ะไม่เท่าไหร่แต่พระราชาโกรธกริ้วอันเป็นอันนี้เรื่องใหญ่เพราะวาจาของพระองค์เป็นอาวุธแค่กริ้วแล้วตัดออกมาก็ทำให้คนอื่นพินาศย่อยยับถึงแก่ชีวิตได้เพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือต้องเจริญขันติธรรมเมตตาธรรมและเอ็นดูเกื้อกูลประสบนิกรให้เหมือนกับลูกเหมือนกับหลานตัวเองขอยกข้อความในอรรถกถามาแสดงประกอบด้วยสักนิดหนึ่งดังนี้ครับพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ด้วยความโกรธเป็นเจ้าเรือนย่อมไม่สามารถรักษาพระเกียรติยศที่เกิดขึ้นได้คราวนี้มาถึงคำแนะนำสุดท้ายของนกเวสสันดร นั่นคือให้ระงับหรือห้ามใจกับความร่าเริงตอนอ่านพระบาลีไม่ได้อ่านคัมภีร์อรรถกถาผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมต้องห้ามร่าเริงบันเทิงใจเพราะอันนี้เป็นเรื่องของความสุขของมนุษย์ทำไมไปห้ามซะล่ะพอเข้าไปอ่านคำอธิบายขยายความโดยพิสดารถึงได้เข้าใจและขอสรุปแบบสั้นย่อมาให้ฟังกันใครอยากอ่านก็ต้องไปหาตัวอรรถกถากันเองนะครับในอรรถกถาขยายความว่าความร่าเริงที่ควรหักห้ามใจนั้นหมายถึงความสนุกสนานความเป็นคนขี้เล่นทั้งนี้เพราะในการปฏิบัติราชกิจพระราชาไม่ควรทำเรื่องสนุกสนานด้วยความฮึกเหิมไม่ควรเป็นคนขี้เล่นไม่ควรจะเชื่อถือผู้อื่นอันนี้คงหมายถึงเสนาอำมาตย์ทีเดียวต้องทำราชกิจด้วยพระองค์เองเป็นสำคัญ
การมีใจฮึกเหิมระหว่างปฏิบัติราชกิจจะทำให้ไม่

0: นิจพิจารณาเชื่อฟังคำกราบทูลของบรรดาปุโรหิตไปหมดโดยไม่ไตร่ตรองผลที่ตามมาก็ยังจะทำให้เกิดความพินาศย่อยยับกับแว่นแคว้นประสบนิกรเดือดร้อนกันแสนสาหัสทั่วหน้าสรุปความก็คือพระราชาต้องละเว้นมุสาวาทความโกรธและความสนุกสนานที่ไม่เป็นธรรมผลปรากฏว่าบรรดาผู้ที่ได้ฟังปุจฉาวิสัชนาต่างพากันแทรกซ้อนสรรเสริญถึงสติปัญญาของนกเวสสันดรพระเจ้าพมทัตผลปรากฏว่าบรรดาผู้ที่ได้ฟังปุจฉาวิสัชนาต่างพากันแทรกซ้อนสรรเสริญถึงสติปัญญาของพระเวสสันนกพระเวสสันดรนกเวสสันดรนะขออภัยไม่ใช่พระนะพระเจ้าพมทัตได้ทีก็เลยตัดถามพวกอมาตย์ว่าลูกเราเนี่ยเก่งขนาดนี้จะตั้งให้เป็นอะไรดีมาถึงตอนนี้พวกอมาตย์แทนที่จะดูหมิ่นเหมือนก่อนกลับตัวกัน180องศาหันมายกย่องอวยกันสุดๆด้วยการกราบทูลพระเจ้าพมทัตว่าแบบนี้ต้องตั้งให้เป็นมหาเสนาพูดง่ายๆให้มาเป็นหัวหน้าบรรดาเสนาอมาตย์ไปเลยมาถึงตรงนี้คุณคงจะอยากรู้ต่อไปแล้วใช่ไหมครับว่าแล้วนกตัวเมียกุณฑลินีกับตัวผู้ที่เหลือชัมพุกะจะปุจฉาวิสัชนากับพระเจ้าพมทัตเรื่องอะไรโปรดติดตามต่อไปวีระธีรพัฒน์นะ17สิงหาคม2569นะนี่ผมก็เลยขออนุญาตขยายความเลยนะเอามาอ่านให้ฟังเลยนะแล้วก็ย้ำนะนะย้ำนะย้ำย้ำย้ำเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ที่เอามาอ่านให้ฟังเนี่ยคือชื่อตอนที่ชื่อว่า3เรื่องต้องห้ามสำหรับใครก็ตามที่เป็นผู้นำเกร็ดธรรมจากชาดกในพระไตรปิฎกตอนที่3นะผมอ่านเฉพาะตอนที่3นะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับที่บ่ายวันอาทิตย์มารีเฟสกันนะและสำหรับใครที่ฟังแล้วบอกโอ้อยากไปตอนนี้เขายังไม่เปิดนะเขายังไม่ได้เปิดให้รับลงทะเบียนสำหรับการที่จะไปบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟสกันในรอบที่3เพราะยังไม่รู้วันที่จะจัดขึ้นไม่ใช่อะไรครับคุณผู้ฟังยังไม่รู้ว่าจะเป็นวันที่13หรือจะเป็นวันที่20กันยายนรอให้เขาตกลงปรงใจกันเป็นที่เรียบร้อยก่อนนะคุณวีระว่างวันไหนยังไงนะให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนแล้วเขาจะมีเงื่อนไขมีขั้นตอนมีวิธีการนะอันนี้เขาจะแจ้งให้ทราบต่อไปนะแล้วถ้ามันมีอัปเดตอะไรความคืบหน้านะก็ถ้าเกี่ยวข้องกับคุณวีระผมก็จะเอามาพูดให้ในรายการนี่แหละนะจะได้บอกกล่าวกันเผื่อคุณผู้ฟังที่เป็นคนที่ติดตามนะจะได้ติดตามได้นะว่ามีโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจนะครับอ่ะอันนี้ก็ครบถ้วนแล้วนะน่าจะเรียบร้อยนะครับอ่ะส่วนคุณผู้ฟังครับยังพอมีเวลานะสำหรับช่วงที่3นะคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยนะฟังเพลินเลยมาสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะฮะก็เชิญนะอย่าให้เหงาสินะนี่อุตส่าห์เอาบทความที่คุณวีระเขียนใน Facebook ส่วนตัวเลยนะผมไม่ได้ขออนุญาตเลยผมเห็นแล้วผมก็เอามาอ่านต่อเลยนะนะพอดีมันเกี่ยวเนื่องอ่ะเห็นว่าเอ๊ะมันเกี่ยวเนื่องก็เลยคิดว่าน่าจะต้องแจ้งให้ทราบแล้วก็เลยขออนุญาตเอามาอ่านเลยนะอ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะคุยกันก็เชิญนะครับเราเปิดสายนะตั้งแต่ช่วงเวลาที่เหลือตอนนี้แหละนะเป็นต้นไปนะคุณพีบีฮะสายสองสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับผมอัปเดตพอดีผมแอบไปดูที่บอกว่าไอ้ซอยสีเขียวไข่ไก่ครับผมตรงนั้นมันเป็นของราชินีบนไปหมดเลยครับพอดีผมแอบขับรถไปดูมาแล้วครับ
0: เออเป็นยังไงเป็นยังไง
1: มันเป็นพื้นที่ของโรงเรียนไปหมดเลยครับ
0: อ๋อเป็นพื้นที่ของโรงเรียนเหรอ
1: ใช่ครับสองฝั่งเป็นของเรียนแบบหมดเลยครับพอดีมันมีตึกโรงเรียนตึกอะไรหมดเลยครับผมวันนั้นลองแมปเข้าไปดูครับผม
0: อ๋อแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าจอดได้หรือจอดไม่ได้หรือยังไง
1: มันก็จอดได้เฉพาะจริงๆมันเป็นขาวแดงหมดเลยอ่ะพี่
0: อ๋อมันเป็นขาวแดงเนาะมันห้ามจอดนี่ถ้าอย่างนี้เออ
1: ใช่ดีเขาห้ามจอดครับแต่นี่เขามาจอดเห็นตอนเย็นๆก็มาจอดกันอยู่ครับเพราะว่ามาจอดจะมาตรงโรงเรียนนะครับผม
0: อืมเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็คือพูดง่ายๆก็คือห้ามจอดนะอาจจะมีแบบบางคนเขาจอดเพื่อจะรอบุตรหลานอะไรอย่างนี้อาจจะมีเนาะ
1: ต้องครับผมเพราะว่าตรงจุดนั้นผมเข้าไปแล้วมันเหมือนกับเป็นพื้นที่ของโรงเรียนแบบหมดเลยครับตั้งแต่หน้าซอยยันเรีย

0: เป็นการตัดต่อของผม
1: ครับ
0: ตัดหมดเลยครับ
1: ครับครับครับได้ได้ขอบพระคุณมาก
0: ครับผมใช่ครับเดี๋ยวเพิ่มเติมครับ
1: ครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับงั้นผมอัปเดตด้วยอีกเรื่อง M6 นะนะวันเสาร์เนี้ยนะจะวิ่งไปเอาน้ำผึ้งแท้จากดอกไม้ป่าของฟาร์มผึ้งมัธนีเนี่ยนะมาให้เพิ่มเติมเพราะเขาเปิดแล้วจะทดลองใช้บริการนะมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินปากช่องนะโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมนะจะเปิดให้บริการในวันศุกร์เวลา 12:00 นก็คือเที่ยงนะไปจนถึงวันอาทิตย์เวลา 24:00 นก็คือเที่ยงคืนเริ่มวันศุกร์ที่21 สิงหาคม 2569เวลา 12:00 นเป็นต้นไปนะจุดขึ้นลง M6 นะช่วงบางปะอินปากช่องบางปะอินปากช่องนะว่าก่อนหน้านี้เราขึ้นจากปากช่องถูกไหมไปที่นครราชสีมาไปที่โคราชได้อยู่แล้วใช่ไหมจุดขึ้นลง M6 ช่วงบางปะอินปากช่องมีตรงไหนบ้างนะเขาบอกว่ามีที่ด่านบางปะอินหินกองฮะด่านแก่งคอยด่านมวกเหล็กแล้วก็ด่านปากช่องส่วนที่ยังไม่เปิดก็คือที่วังน้อยนะแล้วก็ที่สระบุรีนะครับอันนี้น่าสนใจแล้วก็วันที่21เนี่ยสิงหาคมเขาบอกเขาจะปิดให้บริการทางขึ้นจุดพักพิงสัตว์ไร้บ้านนะเข้าใจว่าแถวๆหนองสลายแถวๆนั้นนะส่วนปากช่องนครราชสีมาอันนี้เปิดให้บริการทุกวันนะตลอด24ชั่วโมงอ๋อโอเคนั้นรู้แล้วนะมีขึ้นที่ด่านบางปะอินได้หินกองได้แก่งคอยได้มวกเหล็กได้ปากช่องได้คุณชมครับสาย3สวัสดีครับคุณชมคุณชมคุณชม
2: ครับ
1: ครับ
2: ผมอยากจะสอบถามเพราะผมไปทำบัตรใหม่มาเนี่ยที่ไปลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้านนะ
1: ครับ
2: จะให้ไปยืนยันอะไรอีกไหมคือผมก็ไปธนาคารมาแล้วอ่ะครับผมเพิ่งทำบัตรใหม่ครับ
1: ไม่ใช่คือทำแล้วเราได้หรือเปล่า
2: ก็ผมไปธนาคาร
1: เมื่อไหร่
2: ธนาคารเมื่อไม่นานมาเนี่ยฮะ
1: คำว่าไม่นานมานี้เมื่อไหร่ล่ะ
2: ประมาณ1อาทิตย์ครับ
1: เฮ้ยเขาไม่ได้เปิดเขาไม่ได้เปิดให้ทำนะ
2: กว่าแล
1: ้
2: ว
1: ไม่เขาไม่ได้เปิดให้ทำนะเขาให้ทำตั้งแต่เดือนไอ้ต้อง2เดือนแล้วมั้ง
2: ตอนที่เขาให้ไปทำกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ
1: เออตอนนั้นอ่ะก่อนมิถุนายนนะ
2: ครับครับ
1: อันนั้นเราทำหรือยัง
2: ไปผมไปลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแล้วจะให้ผมไปยืนยันตัวตนที่ไหนอีกครับ
1: เดี๋ยวอย่างนี้คุณลุงคุณลุงลงทะเบียนเพื่อขอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถูกไหม
2: ครับครับลง
1: อันนี้ตั้งแต่มิถุนายนฟังผมก่อนนะฟังผมช้าๆอันนี้เราลงทะเบียนตั้งแต่ก่อนมิถุนายนถูกไหม
2: ครับ
1: แล้วเขาประกาศผลออกมาเรารู้ไหมเราได้หรือไม่ได
2: ้คือผมก็ไปที่ธนาคารเนี่ยครับ
1: ครับผม
2: ธนาคารเขาบอกผ่าน
1: ธนาคารบอกผ่านโอเค
2: ครับแล้วก็เขาก็ให้รหัสมา
1: ครับเขาให้รหัสอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนาะ
2: ครับ
1: แล้วเราทำแล้วเราทำขั้นตอนตามนั้นเรียบร้อยหมดหรือยังที่ธนาคารอ่ะ
2: ก็ทำตามที่เขาบอกอะครับ
1: ถ้าทำตามนั้นก็จบแล้วเราถือว่าเราเป็นกลุ่มที
2: ่เราไม่ต้องไปยืนยันตัวตนอะไรอีกไหม
1: ก็ที่ถ้าคุณลุงบอกว่าเราทำตามที่พอผ่านใช่ไหมล่ะได้แล้วใช่ไหมแล้วเราเพิ่งไปธนาคารเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหม
2: ครับ
1: อันนี้
2: เขาให้ลงทะเบียนกับผู้ใหญ่บ้านนะ
1: เอาอย่างนี้กลับไปถามผู้ใหญ
2: ่
1: ฮะคุณลุงไปถามผู้ใหญ่เลยว่าคุณลุงทำอย่างเงี้ยเรียบร้อยหมดแล้วแล้วไปที่ธนาคารแล้วไปยืนยันตัวตนแล้วเนี่ยอันเนี้ยถ้าสำหรับผมเนี่ยไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่เพื่อความชัวร์คุณลุงกลับไปถามผู้ใหญ่ว่าเฮ้ยสรุปว่าได้ไหมเนี่ยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณลุงไปถามเขาเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าให้คุณลุงไปตรวจสอบที่ไหน1 2 3ยังไงนะเอาอย่างนั้นนะ
2: คือผมไปธนาคารเรียบร้อยแล้วนะ
1: ก็คือจริงๆถ้าไปธนาคารเรียบร้อยแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วไงครับ
2: อ๋อ
1: เออ
2: คือแสดงว่าจบแล้วใช่ไหม
1: ก็ถ้าคุณลุงบอกว่าคุณลุงเนี่ยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะแล้วไปธนาคารเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะ
2: ครับ
1: ถ้าทำตามเนี้ยแล้วเขาให้ยืนยันตัวตนนะให้รหัสให้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเรียบร้อยแล้วก็คือเรียบร้อย

0: ครับครับครับครับ
1: ครับผม
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมถามคุณลุงว่ายืนยันตัวตนหรือยังคุณลุงก็บอกว่าไปทำกับผู้ใหญ่ก็เลยถ้าอย่างนั้นวิธีที่แบบเราจะได้ข้อมูลมากที่สุดนะคือผมฟังเนี่ยก็ต้องบอกคุณลุงว่าผมเข้าใจว่าลำดับที่คุณลุงบอกมาทั้งลงทะเบียนแล้วเขาบอกว่าได้เสร็จคุณลุงไปธนาคารช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา2สัปดาห์ที่ผ่านมามันคือการยืนยันตัวตนแล้วแล้วหลังจากนั้นก็เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาก็จะไปวันที่1ก็ว่ากันไป1ตุลาที่เขาจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะอันนี้ก็เราก็จะได้อันนี้นะแต่ว่าถ้าเราไม่แน่ใจไม่แน่ใจมันก็มี2ช่อง1เดินกลับไปถามผู้ใหญ่บ้าน2ก็คือแวะไปที่ธนาคารบอกเอ้ยผมทำไอ้ตรงเนี้ยเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยอันนี้คือการยืนยันตัวตนเรียบร้อยใช่ไหมแล้วก็ถามเขาเลยว่าอย่างเงี้ยรอใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คือวันที่1ตุลาใช่มั้ยนะเนี่ยผมว่าเขามีคำตอบให้อยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าถ้าถามผมเนี่ยผมว่ากระบวนการมันเรียบร้อยหมดแล้วนะคุณบาสสาย1สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: เจนครับ
2: จะคุยเรื่อง M6 นะครับ
1: M6 มาว่า
2: ไอ้ด่านของการทางของผมเนี่ยมันด่านสุดท้ายมันด่านบางปะอินถูกไหมครับ
1: ถูกครับ
2: มันจะมีพอจุดด่านบางปะอินเนี่ยมันจะมีทางต่อออกไปอีกซึ่งมันเหมือนเป็นทางต่อที่จะไปต่ออะไรสักอย่างเนี่ย
1: มันจะไปต่อมันจะไปวนเข้าพระรามเอนี่ครับเอถนน347ก็ได้ครับหรือว่าม ันลงการ
2: จ
1: นาพิเศษ
2: ต่อ M6 เชื่อมเข้าไปเลย
1: ไม่ได้เชื่อมเข้าไปเลยครับก็ต้องออกอ่ะต้องออกจากบางปะอินพอออกจากบางปะอินเสร็จคุณต้องเลี้ยวขวามันจะเป็นคุณต้องเลี้ยวขวาเพื่อจะเข้ากาญจนาพิเศษสาย9อ่ะนะ
2: ใช่ครับ
1: บางปะอินบางบัวทองอ่ะคุณเลี้ยวขวาพอเลี้ยวขวาเสร็จปุ๊บตรงไปอีกนิดเดียวมันจะมีทางเลยมันจะมีป้ายเขียนบอกเลยว่าให้วิ่งช่องไหนช่องไหนวิ่ง M6 ช่องไหนจะไปที่อะไรวังน้อยอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับมันต้องเข้าคู่ขนานอย่างเดียวถ้าออกคู่ขนานนี่จบเลยมันต้องไปเข้าหินกองเลยคราวนี
1: ้อ๋อเหรอเออ
2: มันใช่ครับถ้าไม่เข้าคู่ขนานจะไม่ขึ้นตรงจะเข้า M6 ตรงบางปะอินไม่ได้เลยนะครับมันไม่มีทางเข้าแหละ
1: เพราะว่าถ้าไม่งั้นเราก็ต้องวิ่งเส้นในแล้วก็ยิงยาวถูกไหมมันกั้นทางหมดใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเคว
2: ิ่งตอนไปบ้านแฟนที่บุรีรัมย์ตอนช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
1: อ๋อโอเค
2: ครับแต่ปัญหาคือไอ้ขากลับเนี่ยที่ให้มันลงตรงปากช่องเนี่ยครับ
1: ก็ที่เดิม
2: ใช่ที่เดิมแล้วมันติดแบบเป็นเกือบชั่วโมงเลยครับ
1: ไม่ใช
2: ่ก็คอขวดไงคุณณัฐพงศ์
1: เข้าใจแต่ว่าพอมันลงปากช่องเสร็จปุ๊บขยับไปอีกนิดนึงพอมันผ่านมวกเหล็กอะตรงแถวมวกเหล็กมันขึ้นได้
2: นั่นแหละครับมหันตภัยใหญ่หลวงมันไปออกันอยู่ตรงนั้นไงครับ
1: ก็
2: มันกระจุกตัวกันอยู่ตรงนั้น
1: ก็เข้าใจแล้วให้ทำยังไงล่ะพี่ก็ข้างบนมันยังไม่เสร็จอ่ะพี่
2: บอกปัญหาเฉยครับบอกให้แบบให้เตรียมการให้ดีอะไร
1: ไม่หรอกนี่เขาทดลองใช้แค่ศุกร์เสาร์อาทิตย์ไม่ได้คนแน่นอะไรขนาดนั้นหรอกมันยังไม่ใช่เทศกาลเราไปตอนเทศกาลใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ผมไปปีใหม่เทศกาล
1: ตอนนี้คุณวิ่งข้างล่างเนี่ยวิ่งฉิวเลยผมจะบอกให้ไม่จำเป็นต้องขึ้นข้างบนด้วย
2: ผมว่ามันก็ไปติดตรงกลางดงมวกเหล็กไอ้ลงปูนอยู่ดีครับ
1: ก็แค่นั้นแต่ว่าไอ้จุดที่คุณบอกเนี่ยถ้าวิ่งมิตรภาพนะไอ้ตรงไอ้เขื่อนลำตะคองนะข้างล่างเนี่ยตอนนี้วิ่งสบายเลยคุณไม่จำเป็นจะต้องวิ่งขึ้นไอ้ M6 ด้วยอ่ะผมบอกเลยไม่จำเป็นเลยถ้าคุณจะไปโคราชเนี่ยไม่จำเป็นเลย
2: แต่มันล้นเวลาช่วงพหลได้เยอะนะครับตรงที่จะไปหินกอง
1: ก็เข้าใจก็เข้าใจ
2: แต่พหลไปอ่ะมันก็ติดออกันอยู่นะครับ
1: เข้าใจก็ต้องก็อันนี้คุณเราผมเนี่ยพูดถึงไอ้จุดที่คุณบอกว่ารถติด
2: อ๋อโอเค
1: แต่คุณเนี่ยพูดถึงไอ้ตั้งแต่ทางไปอ่ะมันคนละจุดกัน
2: ครับ
1: นึกไหมคุณนึกออกไหมคุณบาส
2: นึกออกครับนึกออก
1: เออคือ
2: ผมกลับมาทางจุดผมไงผมไม่ได้ไปทางจุดนั้นกลับมาเร็วเกิน
1: นั่นแหละถ้าสมมติว่าคุณถ้าตอนนี้คือใครจะไปยังไงเนี่ยคืออย่างน้อยศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยระบายขึ้นไปโคราชนี่มันสบายขึ้นแล้วจบแล้ว
2: ใช่ครับวันนั้นผมใช้เวลาชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงครึ่ง
1: แล้วขา
2: เลี่ยงเมืองโคราช
1: แล้วขากลับลงมายิ่งง่ายเลยนี่ผมบอกเลยขากลับลงมาเนี่ยแค่ปากช่องมวกเหล็กนี่ไม่เท่าไหร่หรอกคุณเคยติดมากกว่านี้ต้องเยอะต้องแยะทนกันมาได้พอจะติดน้อยลงคุณทนไม่ได้มันลำบากอะไร
2: ใช่เพราะผมต้อง

0: ขึ้นมวกเหล็กอีกครั้งถ้าขากลับน่ะผมต้องมาลงบางปินเพราะผมเข้าซ่อมสร้างกลับบ้านแต่ปทุม
1: เออก็ไม่เป็นไร
0: ก็สะดวกหน่อย
1: เออช่วงถ้าเขาเปิดแล้วลองใช้ดูเนี่ยผมก็อาจจะลองใช้เนี่ยเสาเนี่ยผมว่าจะไปเอาน้ำผึ้งที่ฟาร์มผึ้งมัตนีที่มวกเหล็กเอง
0: อ๋อ
1: แล้วพอออกมวกเหล็กเสร็จปุ๊บก็ขากลับเราจะได้ขึ้นไงถูกไหมจากมวกเหล็กกลับมารู้ไงว่าตอนไปมันก็ต้องอยู่แถวนั้นแหละแถวปากช่องมวกเหล็กแหละเพราะฉะนั้นเขาใหญ่สัปดาห์นี้เจอกัน
0: ครับอีกคำถามหนึ่งครับ
1: ครับ
0: คุณรัฐพงศ์เคยไปขึ้นเขาไม่ใช่สิภูหลวงไหมครับ
1: ภูหลวงเดินขึ้นเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ยังเลยครับ
0: คือผมอยากรู้ว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างว่าผมเคยไปตอนอายุ18
1: ภูหลวงไห
0: น
1: ภูหลวงนครป่ะ
0: 11ปีแล้วอ่ะ
1: ไม่
0: ย
1: ัง
0: ไง
1: ภูหลวงที่ไหนนครมั้ย
0: ไม่ใช่ครับที่เลยครับ
1: ภูหลวงที่เลย
0: ภูเรือภูกระดึงมันจะอยู่3ภูนั่นน่ะครับ
1: โอ้ไอ้แต่ยังไม่เคยอ๋อแต่นครเขาหลวงเนาะเออตรงนั้นภูหลวง
0: ผมเพิ่งไปขึ้นภูกระดึงเมื่อปีก่อนคือตอนอายุจะ50แล้วแต่ภูหลวงเนี่ยขึ้นตอนอายุ18แล้วตอนนี้อยากจะไปอีกแล้วคราวนี้หาข้อมูลมันไม่ค่อยมีข้อมูลเลยครับ
1: อ๋อเออผมต้องบอกคุณบาสอย่างนี
0: ้
1: ผมเนี่ยไม่เคยเที่ยวเขาในเมืองไทยนะผมเพิ่งจะมาเริ่มต้นที่ผมอยากจะไปอุทยานจริงๆนี่ก็คือไม่นานมานี้นะเพิ่งปี2ปีนี่เองนะแล้วก็แต่ว่าโอเคล่ะแต่ว่าถ้าไปแล้วมันก็ต้องไปให้สุดเนาะใช่ไหมไปถึงมันก็ต้องขึ้นเขาหรือว่าขึ้นสถานที่ของเขาถูกไหมไม่ใช่ว่าไปแค่สแตมป์แล้วกลับบ้านเนี้ยอันนี้ผมไม่เอา
0: ใช่
1: แต่ว่ามันเสียเวลาบางทีเราต้องยอมรับหรอกมันเสียเวลาจะไปอย่างเงี้ยไปเดินขึ้นภูไปนอนข้างบนอย่างเงี้ยมันอย่างน้อย2วัน1คืนละ
0: ครับ
1: ใช่มั้ยมันก็ค่อนข้างลำบากเหมือนกันนะมันก็ยากนะเราทำงานทุกวันจนถึงสุขเนี่ยมันก็โหดนะยกเว้นแต่ช่วงไหนที่พอไปได้ก็ต้องลาไปอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วที่แรกเลยที่ผมที่แรกเลยที่ผมเที่ยวจริงๆก็คือไปที่เนปาลเลยแค่นั้นเองไปเดิน ABC จริงๆ
0: อันนั้นเริ่มเลยเหรอครับ
1: อันนั้นน่ะเริ่มเลย นั่นแหละถึงกลับมาเล่าแล้วบอกโอ้โหอย่าหาทำเลยสำหรับใครที่ไม่พร้อม อะไรอย่างเงี้ย
0: เห็นไปที่การนี่ก็ยังไม่ได้โหดเท่าแบบขึ้นภูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่โหดไม่โหดเนี่ยไปนั่นน่ะไปฝั่งเนปาลเดินประมาณ8วัน9วันน่ะแค่นั้นน่ะคุณเอ้ยจบแล้ว
0: พอเลยครับแค่ฟังก็ไม่เอาละ
1: เฮ้ยเอาแหมเอาหน่อยสนุก
0: เอาที่ไทยก่อนครับเดี๋ยวค่อยๆเก็บเวลไว้ก่อนครับ
1: เออใช่ค่อยๆเก็บ
0: เขาทั้งเผือกที่การนี่ผมเล็งไว้แต่เขาบอกมันจองยากในหลังอะไรนั่นน่ะ
1: เออสันนอกวัวอะไรนั่นน่ะเหรอใช่ไหม
0: ใช่ครับที่เดินตามสันเขาไปกลางเต็นท์น่ะผมเล็งไว้อยู
1: ่ผมเล็งอะไรตรงไหนรู้ไหมคุณ
0: ครับ
1: ตอนนี้ผมเล็งอยู่สองที่นะหนึ่งก็คือคุณเคยไปคุณรู้จักแถวคุณหมิงต้าลี่อะไรพวกนี้ไหม
0: ช่องต่างประเทศนี่ตัดทิ้งเลยครับ
1: ช่องเขาหุบกระโจมที่เสือกระโจนอ่ะ
0: โอ
1: ้คือ
0: ที่ไต่หน้าผาไหมครับที่ผมดูในคลิปอะไรเงี้ย
1: ไม่ได้ไต่แต่ว่ามันเดินเรียบหน้าผาที่ข้างล่าง
0: เดินเรียบหน้าผาม
1: ันเป็นช่องเขาอ่ะแล้วมันเป็นลำน้ำอยู่ข้างล่างอ่ะคือเราไปตรงนั้นอ่ะไปแล้วแต่ว่าไปแบบนักท่องเที่ยวไปแต่ว่าพอเห็นรูทที่มันมีทางเดินแบบก็น่าสนใจเว้ยมันเสียวดี
0: แต่มันไม่โหดใช่ไหมครับมันได้แค่เสียวใช่ไหมคร
1: ับ ไม่รู้แต่มันก็เดินขึ้นนะมันก็เดินขึ้น
0: ในเมืองไทยเล็งที่ไหนไว้มั่งครับ
1: อะไรนะ
0: ในเมืองไทยตอนนี้เล็งที่ไหนไว้มั่งครับ
1: ในเมืองไทยตอนนี้เล็งที่ไหนไว้บ้างไม่ได้เล็งเลยไม่มีในใจเลยอ่ะไม่มีในใจเลยไม่มีในนี่สารภาพตามตรงไม่มีในใจเลย
0: ครับ
1: ครับผม
0: จะได้ตามรอยไง
1: อ๋อโอเคคือ
0: มีคนมารีวิวอะไรเงี้ย
1: คือผมอาจจะไปลำบากกว่าคุณอ่ะคือเล็งก็ได้อ่ะผมอยากขึ้นดอยขุนตาล
0: เอ้ยคิดเหมือนผมเลยผมก็อยากจะลองนะครับจองว่านพักไว้แล้วก็ทิ้งไปไม่ได้ไปสักที
1: แต่ผมอยากเดินขึ้นเสร็จแล้วก็เดินลงเลยนะ
0: เอาเหรอครับ
1: เออผมไม่ค้างนะ
0: ผมอยากค้างเอาบรรยากาศหน่อย
1: เออไม่รู้อ่ะคือผมมีความรู้ว่าเอ้ยมันเดินขึ้นเสร็จเดินลงได้มันหมดเวลาภายใน1วันแล้วก็ขึ้นรถไฟกลับขึ้นรถไฟไปถึงนู่นเช้าปุ๊บเดินขึ้นเดินลงแล้วก็เดินทางกลับ
0: อันนี้คือฟินิชของมันแล้วเหรอครับ
1: คือ
0: ก็แค่นั้นแล้ว
1: ครับคือไม่ก็คือมันไม่จำเป็นต้องไปนอนบ้างผมว่าบางอันมันไม่จำเป็นต้องไปนอนเนี่ยมันต้องไปค้าง
0: เอาบรรยากาศเนี่ยครับเอาบรรยากาศแบบเสพบรรยากาศสักคืนอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: อ๋อไม่ได้อารมณ์นั้นนะอารมณ์เป็นแบบว่าอยากทำให้เสร็จอยากทำให้ถึงเสร็จแล้วก็จบแล้วก็พอ
0: ใจร้อนอ่ะ
1: ไม่ใช่ไม่เฮ้ยจริงๆมัน
0: เวลาน้อยอ๋อเวลาน้อย
1: หนึ่งอาจจะเวลาน้อยด้วยแล้วก็อีกอันนึงมันเหมือนแบบเหมือนสอบอ่ะคุณ
0: ครับ
1: เหมือนทำหนังสือสอบอ
0: ่
1: ะคุณเคยมีอารมณ์อยากสอบได้ไหมแต่ไม่อยากเรียน
0: ผมอยากทำข้อสอบให้เสร็จเร็วๆแล้วออกมากกว่าครับอารมณ
1: ์ไม่อย่างนั้นไม่ได้สิมันต้องสอบได้ด้วยสิมันต้องสอบได้สอบติดสิแล้วก็ไม่ได้อยากเรียนนึกออกไหมได้แล้วเสร็จแล้วก็จบแล้วได้เหมือนคนอื่นอ่ะคนอื่นเห็นเขาบอกว่ายังยากกันกูทำได้แล้วก็จบละอะไรอย่างเงี้ยผมอารมณ์ผมมันเป็นแบบนั้นนะผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาที่จะต้องไปนั่งเสพบรรยากาศนั่งโอ้ยตื่นเช้ามาดูหมอกตอนเช้าอยู่ตรงไหนมันก็ดูได้ไม่ต้องเหนื่อยขึ้นไปดูหรอกเว้ย
0: ขนาดบ้านผมอยู่เชียงใหม่ครับผมเล็งเอาไว้ไม่ได้เคยได้ไปเลย
1: แต่ดอยหลวงเชียงดาวน่าขึ้นนะคุณ
0: ดอยหลวงเชียงรามดาวนี่น้องมาเล่าให้ฟังแล้วครับโคตรกับภูกระดึงอีก
1: นั่นแหละน่าขึ้นถ้าอย่างนั้นนะผมว่าผมน่าจะไปนะถ้าอยากจะไปนะ
0: โอ้ไม่ไหวแล้วครับปีหน้า50แล้วผมน่าจะแย่แล้วทั้งนี้ต้องฟิตอีกเยอะเลย
1: ไม่รู้ไม่เคยฟิตเหมือนกันไม่เคยซ้อมไม่เคยฟิตไปก็ไปเลยได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้แต่ไม่ดีแต่ไม่ดีแต่ไม่ดี
0: เก็บเวลไปก่อน
1: ครับผมได้ครับ
0: ครับผมขอบคุณมาก
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากคุณบาสสวัสดีครับพักสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ชีวิตศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไปในสังคมแนวคิดในการทำงานกวีวรรณกรรมบทเพลงธรรมชาติและทุกโมเมนต์ในการดำเนินชีวิตเราอยากแบ่งปันให้คุณในมุมมองของประสานมฤคพิทักษ์ในรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานประสานในทุกโมเมนต์ของความงามบนโลกเราตามประสาคนสบายสบายพร้อมฟังเบื้องหลังความเป็นมาของบทเพลงในตำนานกับช่วง Behind the Song แล้วพบกันรายการบอกเล่า965ช่วงประสาประสานทุกวันพุธที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
4: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และ

0: ตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะของคุยได้คุยดีวันนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้คุณวีระนะไลน์มาบอกผมนะบอกว่าสัปดาห์เนี้ยนะวันนี้ดีกว่านะวันนี้เนี่ยเขาติดภารกิจนะเพราะว่าช่วงสัปดาห์เนี้ยมีเรื่องของกรรมาธิการนะงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เนี่ยนะหลักๆ ก็น่าจะเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วในชั้นของกรรมาธิการที่จะพิจารณาแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องขององค์กรอิสระด้วยนะเขาบอกว่าเดี๋ยวขอโฟกัสตรงนั้นสักนิดหนึ่งนะแต่ว่ามีประเด็นนะที่ค้างเอาไว้นะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคุณวีระได้พูดถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็มีคำแนะนำนะแล้วก็มีการพูดในชั้นของกรรมาธิการน่าสนใจบอกผมบอกว่าให้ลองหาดูนะแล้วก็เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะก็เท่าที่ดูนะเมื่อกี้ถามวุ่นแล้วก็ถามคุณนิรมนต์ก็บอกว่าไม่นานนะประมาณสัก10นาทีเราก็พอดีเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: ขอบคุณครับท่านประธานผมวีระธีรพัฒน์นะครับต้องขอประทานโทษผมไม่ได้มาอยู่ในห้องตอนที่ท่านอธิบายเรื่องงบประมาณนะครับพอดีผมติดประชุมเรื่องเกี่ยวกับหนี้สาธารณะอยู่นะครับก็ขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมเพราะผมจะไม่เจาะเป็นรายหน่วยงานนะครับปี2500ปีงบประมาณ2570ท่านของงบประมาณมาทั้งหมด181,478 ล้านบาทแล้วท่านมีเงินนอกงบประมาณสมทบ 1,141 ล้านบาทรวมทั้งสิ้น 182,619 ล้านบาทในรายการที่เป็นเงินนอกงบประมาณมาสมทบหลักๆ ก็จะเป็นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับ778ล้านบาทแล้วที่รองลงไปก็จะเป็นกรมสุขภาพจิตนะครับประมาณ173ล้านบาทแล้วก็เป็นสถาบันพระบรมราชนกนะครับ72ล้านบาทผมไม่ติดใจเรื่องงบประมาณที่ท่านได้รับ
0: น่าจะเป็นของกระทรวงสาธารณสุขนะนะผมขอขัดจังหวะนิดนึงฟังต่อครับเชิญครับ
1: รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปี2570ในรายการของทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมขอเริ่มที่ตัวเลขจริงซึ่งปิดบัญชีไปแล้วคือ การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณปี2568ท่านมียอดเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา 36,694 ล้านบาทครับท่านมีรายได้เป็นเงินนอกงบประมาณ 171,899 ล้านบาทผมเข้าใจว่าเงินรายได้ที่ว่านี้น่าจะมาจากทางกองทุนอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราคุยกันไปของคุณหมอน่าจะใช่ใช่ไหมครับโอเคแต่ถึงกระนั้นก็ตามทีเมื่อหักลบกบกันแล้วของปีงบประมาณปี2568ท่านมีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาสำหรับปีงบประมาณ2560

0: 9เพิ่มจาก 36,694 ล้านบาทเป็น 44,132 ล้านบาทแล้วในงบประมาณรายจ่ายปี69ที่ยังไม่จบท่านก็ทำตัวเลขสรุปเอาไว้เป็นแผนการใช้จ่ายเงินนอกประมาณว่าเมื่อสิ้นปีงบประมาณ2569ท่านจะมีเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมาสำหรับงบประมาณรายจ่ายปี2570เป็นเงิน 52,349 ล้านบาทคำถามที่หนึ่งก็คือว่าถ้าท่านมีเงินนอกงบประมาณสะสมตามที่ท่านทำประมาณการเอาไว้สำหรับปีงบประมาณ2570 52,349 ล้านบาทเหตุใดท่านจึงจัดสรรมาเป็นเงินสมทบนอกงบประมาณเพียงแค่ 1,141 ล้านบาท
1: ครับ
0: อาจจะมีความจำเป็นซึ่งผมไม่ทราบขอความกรุณาท่านปลัดหรือคนที่ทราบตัวเลขก็ช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าท่านเผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรนะครับนี่รายการที่ผมต้องถามท่านต่อไปก็คือว่าปี2570เราคงไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้แล้วเพราะมันผ่านเป็นตัวเลขไปหมดแล้วสิ่งที่อยากจะขอร้องทางกระทรวงสาธารณสุขสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี2571นะครับคือผมเพิ่งไปประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารหนี้สาธารณะมาเรียนท่านปลัดนะครับว่าปีงบประมาณที่จะยากลำบากที่สุดคือปีงบประมาณ2571เพราะตามประมาณการแล้วหนี้สาธารณะเมื่อเทียบกับ GDP เนี่ยถ้าไม่เป็นปี71ก็เป็นปี72นะครับมันจะแตะที่169ในขณะที่เรามีเพดานขนาดนี้แล้วปลอดภัยว่าสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น S&P Standard & Poor's หรือว่า Moody's Investor Service รวมทั้ง Fitch Rating เนี่ยจะไม่ลดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศที่ปัจจุบันก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับTriple B B3 ตัวบวกนะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ดำเนินการเรื่องจัดการเรื่องแผนการคลังระยะปานกลางอย่างเข้มข้นเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการปรับเอาท์ลุคเป็นเนกาทีฟตอนนี้ยังเหลืออยู่อีกรายนึงซึ่งยังเป็นเอาท์ลุคยังเป็นเนกาทีฟอันนี้จะฝากท่านนิดนึงว่าการตั้งงบประมาณปี71เนี่ยถ้าท่านมีรายได้โทษเงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือเนี่ยตามประมาณการที่ท่านทำไว้เนี่ยประมาณ 60,000 ล้านเนี่ยอยากให้ท่านทำรายจ่ายทำงบประมาณที่จะขอเหมือนกับที่ขอปีนี้ลดลงมาหมุนเงินที่เป็นเงินนอกมาสมทบให้มากกว่านี้อันนี้ผมก็บอกทุกหน่วยงานที่เขามีเงินนอกงบประมาณนะครับว่าถ้าเป็นภาวะปกติเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เพราะมันจะเป็นความมั่นคงของหน่วยงานในระยะยาวแต่ถ้ามันเป็นภาวะไม่ปกติเนี่ยเหมือนกับเรามีเงินฝากประจำแต่เรามีหนี้เยอะตอนนี้เราไม่เอาเงินฝากมาช่วยในการชำระหนี้หรือว่ารายจ่ายที่มันมากกว่ารายได้ในช่วงนี้เนี่ยมันก็ออกจะไม่ค่อยเหมาะสมนะครับคำถามที่อันนั้นเป็นเรื่องขอร้องนะครับแล้วผมคงไม่มีโอกาสมาทำตรงนี้แล้วล่ะนะปีหน้าผมก็จะติดตามทางห่างกันแล้วกันว่าท่านจะทำกันแบบไหนนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับผมก็ไม่แน่เหมือนกันนะอาจจะมาก็ได้คราวนี้ถ้าเกิดว่าท่านช่วยลดประมาณละถ้าท่านตั้งงบประมาณรายจ่ายแบบที่มีเงินสมทบจากนอกงบประมาณมาเนี่ยทำกันทุกหน่วยงานเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือความต่างระหว่างรายรับรัฐบาลกับรายจ่ายรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่เยอะมากถ้ามันไม่เยอะมากเนี่ยการขาดดุลงบประมาณมันก็จะไม่เยอะอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้นี่เราขาดดุลงบประมาณนี่ถึงคอหอยแล้วครับเข้าสูตรหมดทุกอย่างแล้วต้องปรับนู่นปรับนี่เพราะรายจ่ายประจำตอนนี้เนี่ย 73% ไม่รวมการชำระหนี้ถ้ารวมชำระหนี้ด้วยแล้วเนี่ย 79.98 เลยเพราะเราบังคับว่าเราต้องมีงบลงทุนไม่ต่ำกว่า120ของงบประมาณรายจ่ายอันนี้คือสถานการณ์ที่มันไปต่อไม่ได้แล้ว ถ้าท่านไม่ช่วยกันปีหน้าเนี่ยผมว่าการจัดทำงบประมาณปี71เนี่ยจะสาหัสสากรรมากนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมขอเป็นข้อมูลนะท่านจะตอบไม่ตอบก็ได้ผมไม่ได้เรื่องใหญ่นะครับคืออยากจะรู้ว่าเงินนอกงบประมาณที่ท่านสะสมไว้เนี่ยท่านมีระเบียบในการดูแลเงินตรงนี้ยังไงอันที่1อันที่2ท่านเอาไปไว้ที่ไหนบางรายการผมอาจท่านอาจจะถูกบังคับให้ต้องเป็นเอาไปไว้ที่บัญชีเงินคงคลังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเงินนอกงบประมาณเท่าที่ผมทราบเนี่ยถูกบังคับให้ต้องไปอยู่ในบัญชีเงินคงคลังซึ่งไม่ได้ดอกเบี้ยเพราะฝากที่ธนาคารประเทศไทยเนี่ยรวมทุกหน่วยงานเนี่ยประมาณสัก150,000 ล้านแต่ของมันมีมากกว่านั้นเยอะนั่นก็หมายความว่าเขาอาจจะกันเงินเอาไว้ที่หน่วยงานของเขาเพื่อความจำเป็นแล้วก็ในระหว่างที่ยังไม่ใช้ก็เอาไปฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่มีตัวเลขนะครับแต่ว่าผมวาดภาพให้เห็นว่าตรงนี้เราต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันผมก็ขออนุญาตฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณครับ
1: ก็เป็นบางช่วงบางตอนนะสำหรับการทำหน้าที่เป็นกรรมธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ของคุณวีระนะวันนี้หมดเวลาแล้วนะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 105.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5 นาฬิกา
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะอยู่กันเป็นเพื่อนทุกวันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคิดอย่างป๊อปกับคุณป๊อปอริยาสิริโสดาจะมาพูดคุยกันในประเด็นไหนอย่างไรในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณป๊อปได้เจออะไรบ้างก็พร้อมที่จะมาคุยอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อปงานที่จะพูดคุยกันเนี่ยนะคะปกติคุณป๊อปก็จะได้เดินทางไปหาประสบการณ์ต่างจังหวัดมีครอบครัวมีคุณยายมีน้องชายมีคุณพ่อนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆอีกหลายๆแวดวงที่จะมาร่วมกิจกรรมกันไม่ทราบว่าคุณป๊อปพร้อมแล้วนะครับสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: กันพี่เก่ง
3: ค่ะวันนี้อยู่ในอินดอร์หรือเอาท์ดอร์คะเนี่ย
4: ว
3: ัน
4: น
3: ี้
4: ในรถค่ะกำลังเดินทางจากบ้านอยู่ค
3: ่
4: ะ
3: มีภารกิจไปทำอะไรที่ไหนมาบ้างคะเนี่ย
4: ก็ไปเจอพี่หนิงค่ะไปเจอพี่หนิงค่ะที่เกาะช้างแล้วก็ไปเจอเพื่อนๆแล้วก็มีกิจกรรมเล็กน้อยที่ไปเจอที่นั่นกันค่ะ
3: ช่วงนี้กิจกรรมด้านสุขภาพมีไหมคะหรือว่าเป็นกิจกรรมด้านสนุกสนาน
4: มันมีหลายอันนะคะแต่ถ้าเราถามว่าที่กรุงเทพก็คือกลับมานะคะนักเรียนโยคะก็คือบ่นมาหลายเดือนว่าเนี่ยครูหายไปตั้ง4เดือนหายไปไหนแล้วบอกว่านักเรียนตามแล้วค่ะนิ้งบอกว่าอยู่ต่อพ่ออยู่ต่อเดี๋ยวอยู่ช่วยเรากันที่ในฝ่ายโอเคอยากอยู่นะแต่ว่านักเรียนเรียกร้องแล้วค่ะต้องกลับไปก็กลับไปกรุงเทพไม่ได้ไปทำงานค่ะแบบสอนเป็นครูเป็นเด็กดีค่ะตอนนี้ต้องเป็นครูที่ดีแล้วค่ะ
3: คุณครูไปชาร์จแบตที่เกาะช้างกับพี่หนิงเนี่ยใช่ไหมคะ
4: ไม่ได้จริงๆนะคือว่าจะบอกจริงๆว่าไม่ได้ไปชาร์จแบตแต่จริงๆไปดูเรื่องแบบมันจะเซตอัพอะไรขึ้นมาเพราะเราไม่เห็นนะว่าต่อไปตั้งแต่แรกๆกับพี่เก่งมาว่าเกาะช้างมันมีปัญหาเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไห
3: ม
4: แล้วก็อยากจะแบบว่าช่วยตรงนี้ไปก็ไปดูแล้วก็คือพาเพื่อนไปด้วยอะค่ะ
3: ค่ะ
4: เดี๋ยวก็บางดูสถานที่อยู่แล้วหลายอย่าง
3: ค่ะเนื่องจากเกาะช้างเนี่ยเขาก็เลือกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติด้วยเนาะแล้วก็ช่วงหน้าฝนก็จะถือว่าเป็นช่วงกรีนซีซั่นแล้วก็อาจจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปไม่เยอะมีเวลาน้ำขึ้นน้ำลงแต่ก็มีธรรมชาติที่งดงามมีอากาศที่ดีมีชุมชนคนน่ารักใช่ไหมมีผลไม้ที่ขึ้นทะเบียน GI โอ้ยทุกอย่างมันน่าจะไปอยู่มาก
4: มากมันดีเยอะค่ะแล้วปีนี้คือการเศรษฐกิจมันแย่ที่สุดของเกาะช้าง
3: โอ้ใช่
4: นะคะเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าโรคกับเขมร
3: มีสถานการณ์ความไม่สงบนักท่องเที่ยวเจอช่องแคบโฮมุสใช่ไหม
4: เนาะแล้วก็มันก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาแต่ช่วงโลก็โลมากๆคือเดือนหน้าเดือนกันยาที่เก่งรู้ไหมคะว่ามันจะต่ำที่สุดโลที่สุดคือค่า

0: ่าห้องที่แบบว่าที่จะไปพักได้มาก่อนก็เป็นหมื่นนะคะครั้งนี้ลดแต่ว่าลดเยอะมากแล้วไม่ถึง 2,000 น่ะนะคะแล้วเขาบอกว่าบางห้องกันยานะลดมากกว่านี้อีกลดไปอีกค่ะเพราะกันยาคือแบบว่าต่ำที่สุดของปี
1: ค่ะ
0: ที่เกาะช้างค่ะ
1: ค่ะเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปน้อยเนาะอาจจะมีช่วงมรสุมหรือฝนตกบ่อย
0: ไม่ค่ะมันเป็นปกติของเกาะช้างนะคะ
1: เดือนกันยายนใช่ไหมเดือนกันยา
0: ไม่ค่ะมันคือมาอยู่แล้วนะคะตั้งแต่เราไปกินทุเรียนกัน
1: เราไปกินกันเดือนเมษาใช่ใช่
0: ช
1: ่
0: วงหน้าฝนนะคะพี่เก่ง
1: ใช่ใช่
0: นะคะแล้วคือทั่วประเทศไทยทั่วเอเชียทั่วโลกแบบนั้นก็คือก็จะเป็นปลายปี
1: ใช่ใช่
0: เย็นใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ปีใหม่นะคะนั่นอ่ะคือมันเป็นช่วงไฮมันทุกที่ไม่ใช่แค่เกาะช้างค่ะ
1: พอพูดถึงเรื่องเราจะหาโอกาสในการทำธุรกิจเนี่ยคุณป๊อปมองว่ามันมีช่องอะไรที่เราจะไปเติมเต็มกันได้บ้างไหมเช่นอาหารสุขภาพหรือเวลเนสอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหม
0: ไม่มันต้องอะไรที่มากกว่าคือจริงๆนะพูดตรงๆนะพี่เก่งเราเบื่อคำว่าเวลเนสมากๆแล้วเพราะว่าแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรพี่เก่ง
1: เขาบอกว่าทำให้สุขภาพดีเวลดีขึ้น
0: แล้วคือเข้าใจเลยพี่เก่งคือแบบว่าคือเราตามกระแสอ่ะกระแสกันหมดเลยอ
1: ่
0: ะนะคะแต่บอกโอ้เวลเนี่ยต้องมีแช่น้ำร้อนน้ำเย็นอะไรขึ้นมาบอกแต่แล้วคือแบบว่าบางทีเอาน้ำแข็งมาใส่นะ
1: ไอซ์บัค
0: แล้วก็เข้าใจไหมคือว่าถ้ามันเป็นสุดท้ายแล้วคนอื่นแช่ไปอ่
1: ะ
0: มันจะแบบผิวจะเปื่อยไหมเนี่ยเนาะแล้วเราคือผู้รู้ฟังนะคือการที่จะเวลนั้นจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่การที่เรามีวินัยเร
1: ื่อง
0: การกินเรื่องการนอนเรื่องการดูแลตัวเองตลอดเวลาการดูเรื่องน้ำตาลใช่ไหมคะอันนี้พวกนี้มันสำคัญกว่า
1: คือ
0: จะไปพุ่งเวลเนี่ยดูนี่นั่นคือมันเพียงจะมันแค่มันแบบมันแค่เป็นภาพพจน์เนาะเป็นภาพอย่างเดียวแต่จริงๆตอนนี้คือเราดูเรื่องการแบบเพลงแฟสติวัลประมาณนั้นมากกว่า
1: ค่ะ
0: อะไรที่รวมกันนะคนไทยคือชอบฉลองเนาะ
1: เดี๋ยวฉลองช่วงวันหยุดยาวฉลองรุ่นพี่เกษียณเดี๋ยวเดือนกันยาเนี่ยจะต้องกินเลี้ยงงานเกษียณกันทุกก็เรียกว่าทุกสุกแน่เลยอ่ะคุณป๊อปแล้วก็มันจะมีงานเลี้ยงเพื่อนรับน้องใหม่งานบายจูเนียร์หรือบายซีเนียร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคนที่เตรียมพร้อมจะฉลองนี่ก็หาได้ทุกเทศกาลค่ะคุณป๊อปค่ะเรื่องกินเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เรารู้เลยว่าเรากินอะไรเข้าไปแล้วก็เป็นพิษนะนี่พี่เก่งเจอเพื่อนท่านหนึ่งท่านมีภาวะตอนนี้ก็คือมาเจอคุณหมอได้ปีหนึ่งเนี่ยคุณหมอบอกภาวะตับแข็งระดับ4เลยอ่ะแล้วก็ต้องเจาะท้องหน้าท้องทุกๆสัปดาห์เลยเพราะว่าต้องเอาน้ำออกเนื่องจากตับเนี่ยมันไม่ขับน้ำออกแล้วต้องทานยาแล้วก็พุงก็จะป่องแต่ฟันเอ้ยกระดูกเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแข็งแรงดีหมดเลยนั้นเนี่ยก็คือที่ร่างกายถูกทำลายอย่างเดียวก็คือตับแต่เขาเป็นคนที่ไม่ทานเหล้าไม่สูบบุหรี่อ่ะคุณป๊อปอันเนี้ย
0: พี่เก่งคะขอดูน้ำตาลแล้วกันค่ะ
1: เพราะว่าน้ำตาล
0: เพราะว่าน้ำตาลน่ะมันน่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่านี่เพิ่งไปอ่านมาเพราะว่าเพื่อนคนนึงเป็นเกาต
1: ์
0: นะคะก็คือบาครั้งแล้วเป็นเกาต์คือแบบว่าโอ้โหไม่ได้เลยเจ็บมากเท้าเจ็บมากเดินไปไหนไม่ได
1: ้
0: กินยานะคะคุณเราไปสืบมาว่าเกาต์อ่ะจริงๆแล้วคือมันแบบว่ายูริกแอซิดมันไม่ใช่มาจากไก่หรือว่าปลาหมึกอะไรหรอกนะมันคือจริงๆมันมาจากเพราะว่าไตรกลิสไรด์ของเราน้ำตาลมันเยอะเกินไปนะคะไตรกลิสไรด์เท่าไหร่คือมันเยอะเกินไปก็จะเห็นนะคะมันจะออกมามันเป็นพิษนะคะแล้วก็ยูริกแอซิดตอนช่วงโควิดก็นะคนก็สั่งแกร็บอาหารนะคะน้ำมันพืชทั้งหลายที่มันเป็นท็อกซิกของร่างกายน้ำตาลปลอมน้ำมันปลอมทุกของพวกนี้มันไม่ควรกินไปค่ะนะคะต้องระวังมากๆคือพี่เก่งเราไปนี่ปีนี้ไม่รู้ทำไมนะเป็นปีของเกาะช้างจริงๆอ่ะมันไม่เลยดึงดูดไปแล้วก็คือไปทุกครั้งมันก็แบบเฮ้ยอะไรมากขึ้นอะไรมากขึ้นเนาะ
1: ใช
0: ่แล้วก็อยากจะช่วยอ่ะมันเลยมันดึงเราไปตรงนี้ขึ้นมาเจอเพื่อนๆที่เขาเห็นด้วยแล้วไปทุกคนแบบมันแล้วมันเศรษฐกิจมันแย่มากอ่ะคือไม่เคยมันแย่ขนาดนี้อ่ะแล้วห้องพักแบบอะไรกันเนี่ย
1: สวยๆราคาตกมาเลยใช่ไหม
0: นะเป็นหมื่นตอนนี้คือแบบเนี่ย 1,000-2,000 1,500
1: ค่ะ
0: นะก็มันคือเขาต้องการให้คนไปพัก

0: ชนกัน
1: ไม่เห็นตาเลยค่ะ
0: ไม่เห็นตา
1: ช่วงท้ายไม่ต้องมาแล้วค่ะคุณบอกว่า
0: เออใช่ใช่
1: ค่ะ
0: ความเขาเรียกว่าหนาแน่นของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นไปตามที่ทุกคนรู้นะช่วงไฮซีซันช่วงโลซีซันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจัดระบบการท่องเที่ยวของเราได้โดยที่แบบไม่ต้องการคนหนาแน่นเราก็ไปช่วงนี้แหละดีที่สุดใช่ไหมคุณป๊อปราคาถูกไม่ต้องแย่งอาหารไม่ต้องเห็นพลาทีนเต็มไปหมดเวลาทำ
1: เราจะจัดยังไงคะจะทำให้แบบไม่หนาแน่นแล้วทำราคาถูกพี่เก่งบอกเนี่ยจะทำยังไงคะหนูอยากรู้เหมือนกัน
0: เออถ้า
1: ราคาถูกพี่ไปเท่าไหร่คะหนูอยากรู
0: ้เอาอย่างที่คุณป๊อปบอกว่าเขาลดราคาเหลือห้องพัก 1,500 เนี่ยใช่ไหมคนที่มีวันหยุดหน่อยก็อาจจะแทนที่จะลาพักร้อนช่วงคนเยอะๆไปลาพักฝนช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มาช่วงเดือนกันยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพักที่พักก็ย่อมเยาหน่อยไงคือเราวางแผนได้ไง
1: ค
0: ือ
1: มันเศรษฐกิจมันซึมเศร้าไปทุกที่อ่ะพี่เก่งนะบางทีไปบางแสนก็ไม่มีคนอ่ะไปตรังร้านอาหารที่มันดังๆก็ไม่มีคนคือแบบคือนะเรามีหนี้มหาศาลแล้วก็โหมันหลายๆอย่างเลยค่ะ
0: เออใช่มีมันมีความกระตุกในเวลาเราจะใช้เงินนะคุณป๊อปเหมือนกับมีคนพูดกอกหูว่าเก็บเงินสดนะเก็บเงินสดนะอย่าใช้จ่ายนะอย่าสุรุ่ยสุร่ายนะสงครามจะอีกยาวไกลนะน้ำมันจะแพงขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยคือพอมันฟังทุกวันทุกวันทุกวันเป็นไหมว่าเราจะหยิบเงินใช้สักร้อยสองร้อยเนี่ยห้าร้อยพันนึงเนี่ยเราก็จะแบบคิดแล้วคิดอีกเป็นไหมคุณป๊อปเป็นไหมฟังข่าว
1: คนที่เขาคิดเรื่องการใช้เงินจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินคนที่ไม่คิดนี่แหละเป็นปัญหาค่ะใช่ไหมคะพี่เก่ง
0: เออตอนนี้พี่เก่งก็สิ้นคิดจะใช้เงินช็อปออนไลน์ช็อปออนไลน์ไปเนี่ยโอ้ยยังพอมานั่งดูแล้วเอ้าตายแล้วเราเพิ่งเตือนตัวเองไปว่าอย่าเผลอไปกดช็อปออนไลน์นะเออต้องมีสตินิดนึง
1: เออไม่ซื้อเลยค่ะเราไม่ซื้ออะไรออนไลน์เลยไม่ซื้อไม่แตะไม่ไลน์ใครโทรศัพท์มาแบบมีคนส่งของจากอันนี้นี่ไม่ให้แชร์โกหกแล้วล่ะนะคะอย่ามาเล่นกับฉันฉันไม่เคยซื้อออนไลน์ฉันชอบซื้อของแล้วไม่ชอบจับไปแตะแล้วไปลองอ่ะเสื้อผ้าที่คนแบบซื้อมามันจะแบบทุกคนแบบน่าสนใจก็จะไม่ถูกชะตาต้องไปสมกับสมมาเออถึงชอบไปเลือกเองมากกว่าน
0: ี่ซื้อกางเกงมา2ตัวสีดำกับสีขาวเพราะคิดว่าจะใส่ไปงานทำบุญกับใส่ไปงานศพอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เจอว่าโอ้เราสั่งไซส์ไปแบบเอวตัวเลข2หลักขนาดนี้ปรากฏเขาส่งมาแบบไซส์พอดีเป๊ะเลยคือห้ามเราอ้วนอีกเลยอ่ะคุณป๊อป
1: ไม่แนะนำเราพูดถึงเสื้อผ้านะคะคือไม่แนะนำ
0: ซื้อออนไลน์
1: แล้ว
0: เรา
1: อ
0: ัน
1: ที
0: ่
1: สำค
0: ั
1: ญนะโดยพวกเราเนี่ยคือมันแบบเป็นช่วงวัยนี้นะคะโดนเสื้อผ้าที่เป็นพลาสติกอะที่พลาสติกทั้งหลายอะมันไม่หายใจมันร้อนมากๆ
0: ใ
1: ช่ไหมจริงๆต้องใส่แบบเป็นคอตตอนหรือว่าไม้ไผ่หรืออะไรที่เป็นผ้าธรรมชาติที่มันหายใจได้อ่ะ
0: เป็นใยผ้าฝ้ายเป็นใยกันชงอันนี้พี่เก่งมีผ้าฝ้ายลินินอะไรเนี่ย
1: ใยกันชงดีมากๆเลยบอกตรงๆไว้เชิญโทนี่คือทั้งทำกระดาษทำเสื้อผ้าทำอะไรมันคือมันต้องตัดต้นไม้เลยแหละ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ใช่ใช่
1: มันก็เป็นสิ่งที่ดีมาก
0: ๆตอนนี้มีเสื้อผ้าทำจากใยกล้วยนะเขาเรียกว่าเส้นเขาเรียกเอาเปลือกต้นกล้วย
1: ฟิลิปปินส์ค่ะคุณไทยสับปะรดค่ะก็จะเป็นหลายจังหวัดหลายชาติแล้วค่ะ
0: บ้านเราก็ปลูกสับปะรดนะเออใช่ไหมแต่เราเอาใยสับปะรด
1: หรือว่าค่ะพี่เก่งคือที่แปลมาว่าดักเสื้อมันถูกจะต้องเช็คนะคะเป็นพาเลสเตอร์หรือเปล่าของพลาสติกพวกนี้มันอยู่ในผิวเราแล้วก็หายกับผิวจะไม่หายใจแล้วมันก็นะซึมซับเข้าไปร่างกาย
0: ค่ะ
1: ก็โอ๊ยจะพยายามแบบไม่เอาเสื้อพลาสติกหรือว่าเอาพาเลสเตอร์ใส
0: ่
1: เรื่องมาตรงนี้หน่อยนึงนะคะคือหมอก็เหมือนกันผ้าปูที่นอนทุกอย่างก็อยากจะไม่ให้เป็นคอตตอนหรืออะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะให้มันหายใจได้เพราะว่าอากาศในประเทศไทยมันร้อน
0: ใช่ใช่
1: มันนะใช่ไหมคะถ้าผิวมันไม่หายใจมันก็โอ้ร้อนเหงื่อแตกเลยล่ะค่ะ
0: ผ้าปูที่นอนก็ส่งผลต่อการนอนเหมือนกันใช่ไหมคุณป๊อป
1: มากเลย
0: ปลอกหมอนผ้าปูที่นอนทำให้เรานอนไม่สบายเราก็นอนหลับไม่สนิทเนาะเป็นไหม
1: ค่ะจริงค่ะแล้วที่ไปนอนที่โรงแรมที่ไปประจำไม่ได้ตั้งใจโฆษณาแต่ว่าไปประจำที่อาวาเนี่ยนะคะเตียงโหยกระชับแบบนิ่มมากนะคะเตียงเฟิร์มมากที่คนไปเราบอกโหยชอบเตียง

0: อบหมอนชอบอะไรทุกอย่างคือไปนอนที่ไหนแล้วนอนสบายเนี่ยคือมันแบบโอ้โหรักเลยล่ะแล้วยิ่งราคาดีด้วยแบบ
1: ใช่
0: ใครสามที่ครั้งแล้วคะเนี่ย
1: เรื่องที่นอนนะก็ต้องมีความนุ่มพอเหมาะใช่ไหมเพื่อจะทำให้การนอนของเรามีประสิทธิภาพหลับลึกได้ดี
0: มันไม่ใช่แค่นุ่มนะคะแล้วต้องเฟิร์มไม่ใช่นุ่มเกินไปมัน
1: เป็น
0: ป
1: ก
0: ติเนาะถ้ามันนุ่มเกินไปก็เรานอนเอียงข้างก็จะเจ็บไหล่ถ้ามันเฟิร์มเกินไปก็ใช่ไหมมันจะแบบพอดีไม่ใช่เนาะพอดีให้เจอ
1: การหาที่นอนพอดีได้นี่โอ้โหต้องสำรวจบางทีเดินกันไปทดลองนอนกันตามห้างที่เขาโชว์ที่นอนกันก็มีนะจนพวกพนักงานบอกห้ามลองนอนค่ะพี่อาบอกไม่ลองนอนแล้วจะรู้ไหมว่ามัน
0: มีค่ะมีค่ะไปอีเกียเลยค่ะก็มีก็ได้นะคะเขาจะให้มีเขาจะมีเซคชั่นให้แบบลองเลย
1: ต้องไปหาห้างที่เขาให้ลองนอนนะคะเพราะว่ามันคือ1ใน3ของชีวิตเราเลยใช่ไหมคุณป๊อป8ชั่วโมงเนี่ย
0: มันสำคัญที่สุดค่ะถ้าไม่แบบเนาะถ้าไม่ชอบไม่เราไม่ดูแลเรื่องการนอนนะมันเหมือนใช้ชาร์จแบตเตอรี่อ่ะคนเราเป็นห่วงเรื่องการใช้แบตเตอรี
1: ่
0: มือถือมากกว่าแบตเตอรี่สมองเราอีก
1: อ่าฮะ
0: มันก็จะมีปัญหาเราจะให้ที่หนึ่งเลยนะคะการที่จะดูแลสุขภาพแอนทายเอจิ้งที่สุดที่หนึ่งคือการนอนนะการนอนเลยค่ะทำให้เป็นไปได้คือถ้านอนก่อนเที่ยงคืนจะดีมากๆนะคะเราเอเนี่ยตอนเชื่องอยู่กรุงเทพนะคะ4 ทุ่ม 5 ทุ่มก็มันต้องฝึกค่ะพี่เจ
1: ใช่ใช่
0: นะ
1: ใช่
0: แล้วคือห้ามขอร้องนะคะเอามือถือขึ้นเตียงนอนนะตาลายแล้วจะนอนไม่หลับแล้วก็อย่าโทษใครนะคะโทษตัวเองไป
1: ไถไปไถมานี่สลบคามือถือก็เยอะนะเขาเรียกว่าหลับคาอกเอ้ยไม่ใช่มือถือตกคาอกอีกอันนึงนี่ก็คือที่เราจะย้ำเสมอเลยก็คือเรื่องชาร์จมือถือใช่ไหมคุณป๊อปว่าชาร์จมือถือหัวนอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นไปได้ก็เอาไปไกลๆหน่อยนอนให้สงบหลับตาปิดสนิทโอ้แต่พี่เก่งเป็นคนเปิดไฟ
0: นะคือเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเด็กๆที่เล่นมือถือตั้งหรือว่าเล่นพวกจอเล็กๆอย่างเงี้ยนานๆ
1: อ
0: ่ะโตขึ้นมาออลไซเมอร์มาเผลอคุยไม่รู้เรื่องนะคะตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มันมากเลยอ่ะแล้วไม่ใช่เด็กรุ่นใหม่คือแบบแค่คนสูงวัยอ่ะนะก็เล่นพวกนี้นานๆแล้วก็กลับมาหาเราบอกว่าครูคะเจ็บคอเจ็บหลังปวดตาไม่มือถือนานเท่าไหร่แค่6ชั่วโมงเองแล้วทำไมเล่นเยอะขนาดนั้นไม่เสียแล้วไม่มีอะไรทำโอเคนะ
1: เพราะนั้นเราต้องหากิจกรรมทำแทนการเล่นมือถือ
0: มันจำเป็นมากเลยค่ะมันจำเป็นเราต้องแบบว่ามีแบบนะรูทีนของเราตื่นมาไปเดินตอนเช้าตอนนี้ทานนั้นไปบางทีก็มีเวลาให้มันคือว่าไม่เหมือนแค่กินขนมเนาะถ้ากินทุกวันมันไม่เป็นมันไม่พิเศษแล้วอ่ะถ้ามือถือเราดูแบบว่าขอรอนะพยายามดูแล้วกันว่าเอาดูกี่ชั่วโมงเพราะว่ามันรู้ได้นะคะว่าเราเล่นมือถือกี่ชั่วโมงใช่ไหมคะ
1: หน้าจอมันจะมีบันทึกเอาไว้แล้วมันก็จะส่งสัญญาณเตือนมาคุณใช้เวลานานเกินไปแล้วนะคุณเข้าใกล้จอเกินไปนะมันก็จะเตือนอะไรอย่างเงี้ย
0: เตือนหรอไม่ของเราไม่เตือนของเด็กร้อนเลยค่ะเทคนิคอันนี้นะพี่เจ๋งเราใช้ของน้องเอนะคือว่าเราไม่ซื้อมือถือใหม่น
1: ะ
0: คะแล้วคือถ้าแบตเตอรี่มันตายเลยก็แปลว่าห้ามเล่นต
1: ่อก็เรียกว่าใช้คัดไปเลยใช่ไหม
0: คือเราใช้มือถือรุ่นเก่ามากๆเลยนะรุ่นเก่ามากๆเป
1: ็
0: นเพื่อนร้อไปเราบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ติดมือถือบ่ะจะมีชีวิตของฉันเองนะฉันอยากจะแบบว่าถ้ามือถือหมดแบตเตอรี่เร็วก็คือว่าก็อย่าใช้มันจบแล้วนะมันลงมาครับเลยอ่ะ
1: เหมือนเป็นกติกาเป็นเดดไลน์ให้เราไปในตัวเลยนะคะ
0: แล้วเป็นการรางวัลนะพี่เก่งคิดว่าอาจจะเล่นมือถือก็คือต้องแบบว่าถูบ้านก่อนทำนี้ก่อนจะให้เล่นนะคะจะมีเวลาของเขาอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วจะเกี่ยวว่าทุกครั้งเราเล่นนานๆนะมันจะปวดหัวปวดตาปวดมือพลาดหมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่อย่าเป็นท่าของมันค่ะนี่เป็นเครื่องมือค่ะ
1: พวกติดซีรีส์ก็ทำใจไว้หน่อยนะคะให้ลิมิตแค่วันละเรื่องพออย่ายาว
0: ยากมากนะคะบางทีเห็นพวกสวมาเดินมาบอกว่าเนี่ยดูซีไปถึงเช้าเลยตาเบลอมาเลยเป็นทำไมอ่ะมันนอนไม่หลับอ่ะขอแนะนำนะคะอย่าดูซีไปตอนคืนค่ะแล้วก็อย่าเอาทีวีไปห้องนอนค่ะจะช่วยเยอะมหาศาล
1: โอเค คเพราะฉะนั้นอาจจะเปิดเพลงเบาๆได้ใช่ไหมคุณป๊อปกล่อมนอน
0: จริงๆส่วนตัวเนี่ยนะคะคนเราเนี่ยคืออยู่นิ่งๆเงียบๆเป็นบ้างไหมอยู่คนเดียวเป็นบ้างไหมนะคะจะฝึกไหนสิคะที่ไม่มีอะไรที่ต้องแบบแสงสีแสงคือดับเครื่องเป็นนะเราคือตื่นเป็นกินกาแฟนะหาอะไรกินให้ตื่นแต่เราหายเครียดแล้วก็คลายกล้ามเนื้อแล้วก็หลับเป็นบ้างไหมเนี่ยเขาคิดไหมเขาคิด
1: ใช่ใช่ใช่เพราะนั้นทำอะไรเป็นทุกอย่างเราลองมาหัดทำให้ตัวเองหลับให้เป็นใช่ไหมนอนให้เป็นแล้วก็ให้หลับลึกหลับสนิทให้มากที่สุดนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณป๊อปมากเลยเดินทางถึงบ้านปลอดภัยนะคะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ค่ะเจอกันคิดอย่างป๊อปค่ะวันนี้นะคะก็เรารู้แล้วล่ะว่าเราเป็นได้ทุกอย่างทำทุกอย่างเป็นหมดเลยแต่ตอนนี้ก็คือจะต้องทำตัวเองให้หลับให้เป็นนะคะดิฉันนี่ก็พยายามนึกถึงเสียงคุณป๊อปอยู่เสมอเวลาเผลอทีไรเราก็จะชอบมาเช็ครายละเอียดลายกันตอนก่อนนอนเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเพราะว่าสายตาเราก็ล้าเหมือนกันเนี่ยพอนึกถึงคุณป๊อปปุ๊บเนี่ยสายตามันก็จะแบบเบลอๆวันทั้งวันเนี่ยนะโอ้ชัดมากเลยพอตกดึกๆเนี่ยสัก 4-5 ทุ่มก็จะเริ่มล้าแล้วดวงตาล้าก็ต้องไปพักสายตานะคะอ่ะมาพูดถึงความอยากจะบอกข่าวดีให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะคะตอนนี้ค่ะออมสินออมสุขมาแล้วค่ะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการเงินออมอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ค่ะไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดนะคะระยะเวลาฝาก3ปีค่ะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีนะคะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดค่ะฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะแล้วก็ข่าวดีจากช็อปมาเนียค่ะให้คุณอยู่ที่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลามีมิสเตอร์ CCTV ค่ะกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดจะคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าหรือเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งได้ทั้งในบ้านนอกบ้านทนแดดทนฝนค่ะเพิ่มเมมโมรี SD card ที่สูงสุด128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันใครไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าต้องไปทำงานต่างจังหวัดนี่ตรวจคุยดูได้หมดค่ะตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้โดยกล้องเนี่ยนะฮะหมุนได้355องศาหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีตอนกลางคืนได้มีโหมดใช้ในที่มืดเป็นอินฟราเรดได้รับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทค่ะโทรไปสั่งนะคะ02-114-3990 02-114-3990 มีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียและก็วันนี้นะคะมีคุณผู้ฟังจำนวนมากเลยที่จองทริปจะไปชิงเต่ากับเราแล้วก็รอโอนเงินนะคะว่าจะไปโอนเงินได้วันไหนขอให้โอนเงินภายในวันพุธนะคะคุณผู้ฟังค่ะผู้ที่จองทริปชิงเต่าของเราไว้เนี่ยนะคะขอให้โอนเงินภายในวันพุธเพราะว่าจะต้องคอนเฟิร์มเรื่องเข้าสถานที่ดูงานแล้วก็ที่พักนะคะแล้วอีกหลายๆสถานที่เนี่ยเพราะว่าเขาจะต้องคอนเฟิร์มกันคือ พี่ๆหลายท่านเนี่ยจองกันแล้วแล้วก็แบบบางท่านมา7ท่านมาครอบครัวรอเพื่อนรอบริษัทเพราะฉะนั้นภายในวันพุธเนี่ยนะคะรบกวนขอให้รีบโอนให้เรียบร้อยค่ะเพราะว่ามีหลายท่านรออยู่นะคะตอนนี้เนี่ยที่สอบถามทางโปรแกรมมาก็เยอะอยู่เราก็ให้สิทธิ์ท่านที่จองชิงเต่าไว้ก่อนนะคะแต่ตอนนี้ขอให้รีบโอนเงินภายในวันพุธค่ะไม่อย่างนั้นเราจะมอบสิทธิ์ให้ท่านอื่นไปก่อนนะคะถ้าท่านสละสิทธิ์โดยไม่โอนเงินทันวันพุธเนี่ยเพราะว่ามีหลายท่านรอคิวอยู่ค่ะทริปชิงเต่าเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เราจัดมาตามคำขอของคุณผู้ฟังนะคะเพราะบอกว่าจะไปจีนกันปีละครั้งแล้วอยากไปดูนวัตกรรมอยากไปดูเรื่องที่มันทันสมัยล้ำยุคซึ่งบ้านเราเองเนี่ยอาจจะตามหลังเขาอยู่ประมาณปี2ปีเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ไปเห็นโอกาสได้ไปดูงานก่อนไม่จำเป็นต้องเป็นนักธุรกิจแค่คุณไปเห็นเหมือนคุณไปเดินดูพิพิธภัณฑ์แต่เป็นพิพิธภัณฑ์ของอนาคตคุณจะไปเที่ยวคุณก็ได้สะสมความรู้ได้สั่งสมประสบการณ์ได้เปรียบกว่าคนอื่นนะก็เรียกว่าไปหาประสบการณ์ชีวิตไปสัมผัสในข้อมูลที่เราคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้แลกมาง่ายๆเพราะเราก็ไม่ได้จัดกันทุกปีเราไม่ซ้ำเมืองนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราไปเอ็กซ์โปที่เซี่ยงไฮ้ปีนี้เนี่ยก็พาไปที่ศูนย์พัฒนาฮิวแมนนอยด์หุ่นยนต์ที่เขาเพิ่งเปิดกันเมื่อต้นปีนี้เองค่ะเพราะฉะนั้นเราไปก่อนเราก็จะได้เห็นก่อนหรือแม้กระทั่งบริษัทชั้นนำของโลกเนี่ยเขาก็ไม่ได้เปิดให้ง่ายๆนะคะถ้าคุณผู้ฟังได้ไปเห็นเนี่ยมันก็เหมือนกับคุณได้สิทธิพิเศษแล้วแล้วเราก็จัดให้เป็นกรุ๊ปพิเศษจริงๆนะคะถ้าพลาดจากกรุ๊ปนี้แล้วเราก็จะไม่ได้จัดอีกแล้วแล้วก็สิ่งที่เราเตรียมไว้ให้คุณเนี่ยบอกได้เลยว่าพิเศษสุดๆเพราะคุณผู้ฟังจำนวนหนึ่งได้ติดต่อมาหลังไม้นี่แหละค่ะก็บอกว่าอยากไปอยากไปเราก็จัดกลุ่มให้แล้วผู้สนใจที่ติดต่อกันมาในไลน์ at thinking radio เนี่ยนะคะก็รวบรวมสมาชิกรอกันว่าเพื่อนๆจะรอเพื่อนๆจะไปด้วยบริษัทจะเตรียมงานให้ไปดูงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือหลายท่านก็บอกว่าจองเดดไลน์เมื่อไหร่โอนเงินเมื่อไหร่ก็ขอบอกเลยนะคะว่าโอนเงินเนี่ยต้องก่อนเดินทาง30วันเพราะฉะนั้นก็เราเดินทางกันวันที่20ถึง26กันยายนก็อยากให้รีบโอนเงินกันภายในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะท่านที่จองเอาไว้แล้วยังไม่โอนเนี่ยบอกได้เลยว่าให้ขอรีบโอนเพราะว่ามีอีกหลายท่านรออยู่นะคะอย่าได้ลังเลค่ะเพราะว่าพิเศษจริงๆทีมงานนี่เขาเรียกว่าเตรียมงานกันหามรุ่งหามค่ำนะคะและพิเศษมากๆกับแขกพิเศษพรุ่งนี้จะได้เจอกับแขกพิเศษของเราค่ะเรามีแขกพิเศษที่ไปกับทริปชิงเต่าเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะคะพรุ่งนี้ในรายการ CEO Vision คุณผู้ฟังรอฟังได้เลยค่ะแล้วก็ช่วงหน้าของบอกเล่า965ค่ะมีเรื่องราวดีๆจากคุณหมอต้านะคะที่จะมาแบ่งปันของการดูแลสุขภาพเป็นการวางแผนดูแลว่าเอ๊ะช่วงนี้มีโรคภัยอะไรที่เราจะดูแลตัวเองได้ก่อนที่จะต้องป่วยไข้เราเป็นชาวบ้านเราเป็นหมอดูแลตัวเองได้ค่ะสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
8: โอวิชั่นพลัสปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 นโดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
9: วิกรมกรมบดิษฐ์ดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
8: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
9: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
9: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
9: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
9: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
12: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะเป็นประจำนะคะช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ห่วงใยสุขภาพคุณผู้ฟังมากๆเลยก็เลยเชิญคุณหมอจากมูลนิธิหมอชาวบ้านนะคะแล้วท่านก็ประจำภารกิจดูแลผู้ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีจะมาเจออยู่เป็นเพื่อนกันคืนวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
13: สวัสดีครับสวัสดีพี่เก่งสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับ
1: ค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เราคุยกันเรื่องโรคที่เจอกันบ่อยๆในช่วงนี้แต่พอสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็เป็นห่วงเห็นตัวเลขพุ่งปี๊ดเลยค่ะคุณหมอค่ะที่คุณหมอยกไว้ว่าจะน่ามาคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือ
13: ปอดอักเสบทั้งหลายนะครับ
1: ใช่ใช่เชิญเลยค่ะคุณหมอค่ะ
13: โควิด
1: เป็นยังไงบ้าง
13: ก็ต้องเรียนคุณผู้ฟังอย่างนี้เนาะในฐานะที่พวกเราชาวบ้านเนี่ยเราจะดูแลตัวเองยังไงนะครับโควิดเนี่ยกลับมาระบาดอีกแล้วนะครับหลายคนจะคิดว่าเอ้ยโควิด19เกิดปี2019ตอนนี้ปี2026แล้วไม่ระบาดแล้วหรือเปล่าล่าสุดปีนี้เลยนะครับมีตามรายงานของทางกรมควบคุมโรคเนาะผู้ป่วยสะสมตอนนี้ 16,000 รายแล้วนะครับปีนี้นะแต่ว่าส่วนมากเป็นเด็กนะครับเป็นเด็กอายุ 0-4 ปีนะเราก็คาดการณ์กันว่านะครับเหตุผลนะ1ก็คือน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้มีการฉีดวัคซีนทุกคนแล้วนะครับหลายคนอาจจะทราบดีนะประมาณ 3-4 ปีก่อนเนี่ยหุ้ยทุกคนต้องฉีดวัคซีนเลยนะโมเดอร์นาซิโนแวคนะครับหรือว่าแอสตราเซเนกาเนี่ยใช่ครับในยุคที่ทุกคนมีภูมิคุ้มกันแล้วครับตัวนโยบายในการฉีดวัคซีนตรงเนี้ยเราก็จะฉีดเฉพาะเราจะไม่ได้ฉีดทุกคนแล้วนะครับทำให้เด็กกลุ่มใหม่ที่เพิ่งเกิดเนี่ยครับบางทีเนี่ยเขาเกิดหลังจากนโยบายที่หยุดฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับทำให้เขาก็เลยมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้มากกว่าปกติอะไรเงี้ยครับแล้วในฐานะวัยเก๋าอย่างเรานะครับว่าเราจะดูแลตัวเองยังไงเนาะเพราะว่าในยุคที่โควิดมันระบาดเนี่ยความน่ากลัวของมันก็คือมันทำให้ปอดอักเสบได้ซึ่งปอดอักเสบของโควิดไม่เหมือนกับปอดอักเสบของไวรัสและแบคทีเรียอื่นๆนะครับมันจะมีหนามพิเศษชนิดนึงละกันนะครับที่สามารถจะไปเกาะตรงเซลล์ปอดที่อยู่ด้านล่างเลยครับพี่เก่งทำให้พวกเนี้ยสารในการลดแรงตึงผิวต่างๆของเรามันเสียไปพูดง่ายๆก็คือปอดจะถูกทำลายพอปอดถูกทำลายปุ๊บมันก็ไม่สามารถจะยืดขยายแลกเปลี่ยนก๊าซได้ปกติต่อให้เราหายจากโควิดแล้วการหายใจเราก็จะไม่เหมือนเดิมนะครับที่เราเรียกกันว่าเป็นเหมือนมีอาการลองโควิดเป็นต้นนะครับทีนี้แล้วเราสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เป็นหรือไม่ต้องการจะเป็นซ้ำให้มันแย่ลงไปอีกเนี่ยมันมีวิธีการป้องกันอยู่นะครับอันดับแรกเลยนะคุณผู้ฟังครับหยุดป้องกันเราต้องป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยเข้ามาในร่างกายเราก่อนซึ่งหลายคนจะชอบเข้าใจว่าถ้าคนข้างๆเราเป็นโควิดไอมาเนี่ยเราก็ป้องกันแล้วก็แยกจากเขานะครับแค่นั้นพอหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่พอนะครับเพราะอีกหนึ่งช่องทางที่ติดได้ไม่แพ้กันเลยคือสารคัดหลั่งต่างๆที่ผู้ป่วยเนี่ยเขาไอออกมาแล้วนะครับหรือว่าเขาไอใส่เขาจามใส่มือเขาแล้วเขาไปแตะลิฟต์แตะราวบันไดพวกเนี้ยจำนวนชั่วโมงของเชื้อเนี่ยมันอยู่ได้นานพอครับที่เรามาจับทีหลังเนี่ยแล้วมีโอกาสที่จะติดเชื้อเหล่านี้ที่มือถ้าเราจับมาเฉยๆก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่ถ้าเราจับมาแล้วขยี้ตาจับมาแล้วมาจับใบหน้าจับแผลต่างๆของเราแล้วมันเข้าร่างกายของเราได้นะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็จะติดเชื้อโควิดตามไปด้วยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพไฮยีนนะครับไม่ว่าจะเป็นความสะอาดต่างๆแล้วก็การหลีกเลี่ยงโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเวลาเข้าที่แออัดมากๆก็แนะนำว่าสวมแมส
1: ตอนนี้ไปโรงพยาบาลก็สวมแมสขึ้นเครื่องบินก็สวมแมสข
13: ึ้
1: นรถไฟฟ้าก็สวมแมสค่ะเพราะว่าไม่อยากจะติดเชื้อปอดอักเสบนะ
13: สวมแมสเนี่ยหลายคนยังเข้าใจผิดนะคือการที่เราสวมแมสเนี่ยคือการที่เราป้องกันเชื้อเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเชื้อมันจะติดอยู่ที่แมสเต็มไปหมดนะครับถ้าเราไปจับแมสเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราไปจับราวบันไดนะครับเราไปจับเพราะฉะนั้นวิธีการถอดแมสต่างๆจับแค่สายหลังหูอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจินตนาการว่าตรงนี้เป็นเหมือนที่กดปุ่มลิฟต์เลยครับถ้าเขาไอมาแล้วมันติดอยู่สุดท้ายเราไปจับหลายคนจะชอบคิดว่าไอ้กินข้าวเสร็จก็จับตรงนี้มาวางแล้วจับเอามาใส่อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นระวังตรงนี้นิดนึงให้คิดไว้เสมอว่าตรงนั้นอาจจะมีเชื้ออยู่ นะครับแล้วก็ล้างมือตลอดนะที่เน้นย้ำนะครับล้างมือบ่อยๆเลยครับแอลกอฮอล์ล้างน้ำเปล่าก็ได้นะครับหลีกเลี่ยงกันอยู่ใกล้ผู้ป่วยนะครับแล้วก็สถานที่แออัดต่างๆเนาะอย่าใช้ของส่วนตัวร่วมกับใครนะครับหลายคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยอยู่บ้านเนี่ยไม่ต้องใช้หรอกช้อนกลางเนาะแล้วก็ใช้ของร่วมกับลูกๆได้เพราะว่าเราคนกันเองทั้งนั้นนะครับแต่เชื้อมันไม่ได้แยกนะว่าเราคนกันเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ส่วนตัวเนี่ยหรือว่ากินอาหารเนี่ยพยายามใช้ช้อนกลางไว้ก่อนนะครับจินตนาการว่าถ้าเกิดโรคขึ้นมาเนี่ยเราดิสแทนระดับหนึ่งครับพี่เก่ง
1: นี่กำลังจะมองหาหน้ากากว่าทำไมคนใส่หน้ากากแล้วยังเป็นหวัดเอามือจับตรงผ้าข้างหน้านี่เอง
13: พลาดกันตรงนั้นเยอะครับหมายถึงว่าไอ้ตอนใส่ครั้งแรกไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่พอถึงเวลาจะเข้าออฟฟิศและถอดออกจับใส่ใหม่วางตามโต๊ะอย่างเงี้ยครับบางทีอาจจะไม่ได้โดนตรงๆแต่ว่าเลือกที่จะไปวางที่โต๊ะแล้วก็ไปจับโต๊ะอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็
1: หนึ่งวันหนึ่งชิ้นถูกไหมคะห้ามรียูสห้ามเอามารีไซเคิล
13: อย่าไม่ต้องคือในยุคที่แมสก์ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับอย่าพยายามไปอบหรือว่าไปซักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามใช้แมสก์ปกติเรานี่แหละครับไม่ได้ต้องแบบโอ้โหแอดวานซ์เพราะว่าคือเข้าใจเลยว่าใส่ N95 ทั้งวันบางทีก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแมสก์ทั่วไปแล้วก็ล้างมือบ่อยๆก็ช่วยได้ระดับหนึ่งแล้วครับ
1: แล้วเรื่องตู้ฉายแสงเรืองสีอุปกรณ์อันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ไหมคะคุณหมอ
13: โอ้แต่ว่าสมัยตอนนั้นเนี่ยที่มีความจำเป็นจะต้องใช้ตู้เนี่ยครับเพราะว่าหนึ่งก็คืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมันค่าใช้จ่ายสูงมากนะเปลี่ยนบ่อยๆไม่ไหวอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมมองว่าถ้ายิ่งเปลี่ยนได้เนี่ยเซฟกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแมสสเปรย์แอลกอฮอล์ต่างๆพวกนี้ครับคิดว่าน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เขาด้วยสังคมตอนนี้ที่เรามีอิมมูนแล้วนะ herd immunity นะครับว่าเราทุกคนมีอิมมูนกันเยอะแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่คนนึงติดแล้วจะแพร่ระบาดแบบน่ากลัวแบบคราวก่อนเนี่ยอาจจะน้อยลงแล้วนะครับเพราะว่าต่อให้คนนึงติดปุ๊บคนรอบข้างไม่ติดมันก็ไม่ได้กระจายต่ออย่างเงี้ยครับพี่เก่ง
1: ค่ะพี่เก่งเจอบางครอบครัวค่ะคุณหมอต้าปกป้องการออกข้างนอกล้างมือสะอาดสรุปกลับเข้าบ้านเจอแม่บ้านเจอคนทำงานในบ้าน
13: ครับ
1: อันนี้นี่โหดป่วยหนักเลยนะคะยกบ้านเลย
13: ยากครับ
1: จะให้คำแนะนำยังไงดี
13: การอยู่ที่บ้านเนี่ยจะให้เราใส่แมสอยู่ที่บ้านเนี่ยผมมองว่ามันก็แปลกๆนะหมายถึงว่าบางทีเราอยู่บ้านเราก็ไม่ไหวเหมือนกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพยายามสังเกตอาการแล้วกันครับถ้าสมมติว่าเราเริ่มมีอาการที่ดูเหมือนจะเป็นหวัดน้อยๆ อะไรเงี้ยไม่ได้จำเป็นจะต้องแยกตัวตั้งแต่แรกแต่พยายามทำอะไรให้ระลึกเสมอว่ามีโอกาสที่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยเชื้อโรคเหล่านั้นเนี่ยครับจะแพร่สู่คนอื่นได้นะครับก็หลีกเลี่ยงการใช้ช้อนร่วมกับผู้อื่นการใช้แก้วน้ำร่วมกับผู้อื่นไปก่อนนะครับแต่ถ้าอาการเริ่มสงสัยมากขึ้นจริงๆแนะนำให้รีบตรวจ ATK นะครับปัจจุบันเนี่ยไม้ตรวจเนี่ยตรวจได้หลายอย่างมากเลยนะครับหนึ่งตัว Tools Kit นะครับสามารถตรวจ RSV ก็ได้นะครับตรวจโควิดตรวจฟลูได้อย่างเงี้ยตรวจทีเดียวเราจะได้รู้เบื้องต้นเลยว่ามันเป็นมากน้อยขนาดไหนอย่างเงี้ยนะครับจะได้ใช่เลยจะมีสีฟ้าสีส้มครับพี่เก่งแล้วแต่ชอบเลยครับ
1: ไ
13: ปตรวจอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับ
1: เพื่อที่เราเข้าสู่ภาวะช่วงโควิดใบๆแล้ว
13: ใช่ครับเพื่อที่เราจะได้ป้องกัน
1: นะ
13: คร
1: ับตัวตัว
13: เข้าใจเลยเพราะว่าตอนนี้ถ้าตามข่าวสุขภาพนะจะเจอหลายคอนเทนต์มากเลยนะประเด็นเรื่อง HIV ก็ต้องกลัวประเด็นเรื่องโควิดก็ต้องกลัวประเด็นเรื่องผลไม้อีกถ้าใครตามอยู่นะกินผลไม้มากๆเป็นเบาหวานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆพวกเนี้ยก็คือเราดูแลตัวเองแบบที่เราไหวแล้วกันนะครับเพราะว่าคือบางทีเนี่ยถ้าเราสตริกทุกอย่างมากๆสุดท้ายเราจะเครียดแล้วมันจะทำได้ไม่นานครับเช่นอาหารการกินต่างๆนะครับเพราะว่านอกเหนือจากโรคโควิดแล้วในอีกอันนึงที่เราเจอกันเยอะมากนะที่เดี๋ยวคงจะต้องคุยกันต่อในระยะยาวครับพี่เก่งคือภาวะดื้ออินซูลินนะครับพวกเบาหวานความดันไขมันเนี่ยที่เราเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับมันเป็นโรคที่เราเจาะเลือดเนาะแล้วเราก็มาดูค่าต่างๆดูค่าน้ำตาลสะสมนะดูค่าน้ำตาลงดน้ำงดอาหารนะครับแต่ว่าหลายคนยังไม่ทราบนะว่าต่อให้ค่าพวกนี้ดีไม่ได้หมายความว่าร่างกายเราปกตินะครับมันอาจจะเริ่มมีภาวะผิดปกติบางอย่างที่ยังไม่ได้โชว์ออกมาในรูปของน้ำตาลสะสมหรือว่าโชว์ในรูปของน้ำตาลงดน้ำงดอาหารพวกนี้อินซูลินมันจะค่อยๆดื้อมากขึ้นเรื่อยๆการที่เราเห็นมันผิดปกติแล้วเนี่ยแปลว่ามันดื้อจนมันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยครับเป็นต้น
1: คือมันก็มีระดับของความเป็นอันตรายเพียงแต่พวกเราอะชะล่าใจ
13: ใ
1: ว่ามันไม่สูงจริงๆมันท่วมปาก
13: ใช่ครับหลายคนที่พอเจาะเลือดแล้วเอ้ยผลเลือดก็ยังดีนี่นะฉันยังกินของทอดได้เต็มที่กินของมันกินของหวานได้เต็มที่เนี่ยแอบน่ากังวล นิดนึงครับเพราะว่าเบาหวานความดันไขมันเนี่ยเอาจริงๆมันเชื่อมถึงกันหมดเลยนะครับคนเป็นเบาหวานไม่ได้หมายความว่าฉันจะปลอดภัยจากการเป็นไขมันกินน้ำตาลเข้าไปเยอะกว่าความต้องการเนี่ยสุดท้ายมันเปลี่ยนเป็นไขมันได้นะครับที่แบบว่าไปเกาะตามตับที่ต่างเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับรวมถึงต่อให้เป็น เบาหวานแล้วนะครับก็ส่งผลต่อความดันได้อีกนะครับน้ำตาลแล้วก็ภาวะที่มันไปเกาะทำให้เส้นเลือดแข็งเนี่ยมันจะรองรับความดันได้ไม่ค่อยได้นะครับสุดท้ายเนี่ยก็คือความดันสูงตามมาแล้วก็จะรวนไปหมดทั้งร่างกายนะครับ
1: เก่งเจอผู้ใหญ่หลายๆท่านก็จะบอกว่าฉันดูแลสุขภาพอย่างดีนอนครบไม่มีปัญหาเรื่องการนอนกินอาหารก็เลือกสุขภาพผักต้มยำสลัดนู่นนี่นั่นแต่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าทำไมมีโอกาสเจอพวกแบบป่วยหนักๆแล้วแบบเพลียมากค่ะคุณหมอ
13: ป่วยในที่นี้โฟกัสที่โรคไหนเป็นพิเศษไหมครับพี่เก่ง
1: ก็อาจจะเป็นพวกที่เขาบอกว่าไม่สบายเนี่ยขึ้น2ขีดตรวจแล้วเจอ2ขีดอย่างเงี้ย
13: คือฉันก็ดูแลสุขภาพดีนะทำไมภูมิคุ้มกันมันยังดูไม่ค่อยแข็งแรงต้องไปทำอะไรไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลสุขภาพที่ดีเนี่ยแน่นอนว่าภูมิคุ้มกันเราก็จะดีตามนะครับแต่ถ้าเรามีโรคประจำตัวอยู่นะเช่นเบาหวานความดันไขมันไขข้อกระดูกอะไรเงี้ยครับภูมิคุ้มกันของเราอาจจะยังไม่ได้ทำงานได้ดีขนาดวิธีการในการเพิ่มภูมิคุ้มกันเนี่ยทำได้หลายวิธีมากนะหลายคนจะบอกว่ากินวิตามินซีดีไหมนะครับหรือว่าทำอะไรเดี๋ยวเราค่อยดิสคัสกันตรงนั้นหลักๆเลยเนี่ยที่ทำได้มากเลยก็คือการออกกำลังกายหลายคนจะชอบคิดว่าออกกำลังกายเนี่ยแค่เพื่อให้เราน้ำหนักลดหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่นะครับเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยจะทำให้หัวใจเราปั๊มเลือดดีขึ้นนะเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับมันจะมีการหลั่งไนตริกออกไซด์ออกมาด้วยเพื่อให้หลอดเลือดทั้งหลายขยายตัวทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนปลายได้มากขึ้นพอเลือดไหลเวียนดีขึ้นภูมิคุ้มกันแล้วก็ทำงานได้ดีขึ้นตามสารที่มันเป็นของเสียต่างๆมันก็ถูกขับได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยจริงๆออกกำลังกายช่วยให้ผอมอย่างเดียวไม่ใช่นะครับมันกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเราดีซึ่งพอภูมิคุ้มกันเราดีเนี่ยโอกาสที่จะป่วยอะไรก็ลดลงนะครับนอกเหนือจากอาหารการกินที่ดีอยู่แล้วนะครับอีกอย่างนึงนอกเหนือจากเรื่องของบุหรี่เนาะเรื่องฝุ่นต่างๆนะครับก็ต้องระวังนิดนึงถ้าอยู่ในเมืองที่มีควันไม่ว่าจะเป็นมีการเผาขยะอยู่ที่โรงงานควันจากรถยนต์เยอะพวกนี้มันส่งผลกระทบได้ต่อปอดเราเนี่ยแบบเดียวกับที่โมเลกุลต่างๆทำเลยเช่นบุหรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นครับพี่เก่ง
1: คือบางคนเนี่ยโอ้โหดูแลร่างกายอย่างดีแต่ปรากฏว่าไปชอบสูดอากาศท่ามกลางที่มีฝุ่นควัน
13: ใช่
1: ไปเดินออกกำลังกายริมถนนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
13: ครับหลายคนอาจจะรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสูบบุหรี่มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดนะครับบางคนไม่สูบบุหรี่ทำไมก็เป็นมะเร็งปอดเหมือนกันอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างเงี้ยหลายคนก็จะตั้งคำถามนะว่าอ้าวอย่างนี้ทำไมคนนั้นไม่สูบบุหรี่เนี่ยยังเห็นเป็นมะเร็งปอดเลยฉันก็สูบต่อได้สิอะไรก็ต้องเล่าว่ามีจริงๆครับมะเร็งปอดเนี่ยแบ่งออกเป็นประมาณ 4-5 ชนิดเนาะมันจะมีชนิดที่เกิดจากบุหรี่นะครับที่สาเหตุหลักคือบุหรี่กับชนิดอื่นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สูบบุหรี่ก็มักจะบอกว่าเอ้ยคนนั้นเนี่ยไม่สูบบุหรี่นะเขายังเป็นมะเร็งเลยเห็นไหมคำตอบก็คือมันเป็นมะเร็งปอดแต่คนละชนิดกันซึ่งความรุนแรงต่างกันชัดเจนนะครับมะเร็งปอดที่เกิดจากการสูบบุหรี่เนี่ยคีโมก็ยากเขาเรียกว่าลุกลามก็เร็วผ่าตัดออกอย่างเดียวไม่หมดอย่างเงี้ยครับต้องฉายแสงร่วมด้วยโอกาสรักษาหายากแต่ถ้าเป็นมะเร็งปอดที่เกิดจากอย่างอื่นอย่างเงี้ยครับโอกาสการรักษาง่ายกว่าชนิดอื่นๆอย่างเงี้ยครับโอกาสการลุกลามน้อยกว่าเพราะฉะนั้นคำว่ามะเร็งปอดอย่างเดียวไม่ได้บอกอะไรไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนสูบบุหรี่เนี่ยเขาสามารถสูบบุหรี่ต่อได้นะคนอื่นเขาเป็นแบบไม่รุนแรงนะครับแต่ว่าก็ต้องเรียนตามตรงว่ามีสาเหตุอื่นๆด้วยที่ต่อให้ไม่สูบบุหรี่ก็มีโอกาสที่จะเป็นสิ่งเหล่านี้ครับก็ต้องระวังเรื่องของฝุ่น PM2.5 ฝุ่นจากการเผาไหม้ต่างๆไว้ด้วย
1: ค่ะเพราะฉะนั้นต่อให้วัยเก่าแข็งแรงอย่างไรก็มีโอกาสพลาดได้ดูไหมฮะเพราะว่าบางช่วงเนี่ยมันก็ไม่เอื้อให้เราแข็งแรงตลอดเวลา
13: ซึ่งสำหรับวัยเก่าเนี่ยขอเน้นการออกกำลังกายเป็นพิเศษเลยครับการออกกำลังกายเนี่ยแบ่งหลักๆประมาณ3อย่างแล้วกันเนาะก็คือ1คือการคาร์ดิโอนะคือการวิ่งให้หัวใจสูบฉีดมากขึ้นนะ2เนี่ยต้องระวังวัยเก่าระวังเรื่องมวลกล้ามเนื้อนิดนึงนะครับที่เราเรียกกันว่าซาร์โคพีเนียนะคือมวลกล้ามเนื้อน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามออกกำลังกายกลุ่มเวทเทรนนิ่งด้วยหลายคนจะรู้สึกว่าเข่าเสื่อมแล้วนะครับกระดูกสันหลังไม่ค่อยดีเราจะไปยกน้ำหนักไม่ได้หรอกเดี๋ยวยิ่งแย่ยิ่งไม่ทำยิ่งแย่นะครับตรงเนี้ยเราอาจจะต้องมีการยกน้ำหนักแต่เป็นยกน้อยๆค่อยๆพัฒนาขึ้นเพราะถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยกล้ามเนื้อต้นขาบริเวณส่วนหน้าและส่วนหลังไม่แข็งแรงเราจะล้มง่ายพอล้มง่ายเนี่ยอันตรายกว่าเดิมอีกที่เราจะนำมาสู่ไอ้ตรงข้อสะโพกอย่างเงี้ยครับกระดูกตรงอุ้งเชิงกรานหักบ้างจากการล้มบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเน้นย้ำเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็สุดท้ายนะครับการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดนะพวก stretching ทั้งหลายนะครับก็ส่งผลดีต่อสุขภาพมากๆครับดื่มน้ำให้เพียงพอด้วยอีกอันนึง
1: เดี๋ยวนี้ทุกคน ตื่นมาปุ๊บดื่มน้ำหนึ่งแก้วตามคุณหมอแนะนำแล้วก็วันหนึ่งก็ประมาณ1ขวดลิตร2รอบใช่ไหมฮะ
13: จำง่ายๆก็ได้ครับว่าน้ำเนี่ยก็คือกินให้ได้ประมาณ 7-8 แก้วเราจะกินยังไงล่ะนะครับก็ข้าวเช้าข้าวกลางวันข้าวเย็นอันนี้เรากินคู่กับน้ำอยู่แล้วนะครับระหว่างมื้ออีกนะครับระหว่างมื้อก็จะได้หลังเช้านะหลังกลางวันแล้วก็หลังเย็นนะครับเราก็จะได้6มื้อแล้วเราแค่เพิ่มมื้อหลังจากตื่นนอนนิดนึงอย่างเงี้ยก็จะได้ประมาณ7แก้วแล้วอย่างเงี้ยเป็นวิธีจำง่ายๆนะถ้าใครรู้สึกว่าโอ้ฉันกินไปกี่แก้วแล้วจำยากดังเองครับประมาณน
1: ี้มีคุณผู้ฟังที่เคยมาร่วมสัมมนากับเราเรื่องยืดเหยียดหัวข้อเข่าเขาก็จะบอกว่าไม่กล้าวิ่งเพราะกลัวล้มสะดุดเดินไกลก็กลัวอันตรายเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในหมู่บ้านเนี่ยจากหมู่บ้านไปสวนสาธารณะก็พ่อแม
13: ่ไม่ปลอดภัย
1: ลูกก็จะไม่ให้ออกไปไหนเลยตอนนี้ก็นั่งกับกำแพงดันกับเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทำกันเฉพาะอยู่ในบริเวณบ้านอย่างนี้ก็พอได้อยู่ใช่ไหมคะคุณหมอ
13: ภาวะเข่าเสื่อมที่คนจะชอบคิดว่าแก่แล้วอย่าวิ่งเนี่ยจริงๆผมไม่ได้เห็นด้วย 100% นะครับเพราะว่าเข่าเสื่อมมีหลายระดับนะครับมีหลายระยะเนี่ยแล้วยิ่งแล้วถ้าเราออกกำลังกายไม่ดีพอเนี่ยกลายเป็นว่ามีโอกาสที่กล้ามเนื้อจะรีบแล้วโอกาสพัดตกหกล้มเยอะกว่าเดิมอีกเราอาจจะไม่ได้ล้มจากวิ่งและเราจะล้มจากการสะดุดเราจะล้มจากการทรงตัวไม่ดีอย่างเงี้ยครับปัจจุบันแล้วเนี่ยสำหรับผู้สูงอายุทั้งหลายนะเรามีการฝึกแม้กระทั่งวิธีการล้มเลยนะครับพี่เก่งล้มยังไงให้ปลอดภัยอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออกกำลังกายต้นขายังไงให้แข็งแรงพอที่ถึงแม้จะเข่าเสื่อมก็ตามเรายังสามารถทรงตัวอยู่ได้เรายังสามารถออกกำลังกายได้ถ้าเราเลือกที่จะหลีกเลี่ยงไปเลยเนี่ยกลายเป็นว่ามันจะยิ่งแย่ลง
1: เพราะนั้นอย่ากลัวแต่ก็ต้องระวัง
13: ใช่ๆปรึกษาคุณหมอได้ครับเขาจะมีวิธีการแนะนำในการดูแลว่าการวิ่งของคนเข่าเสื่อมเนี่ยด้วยเข่าเสื่อมระดับเนี้ยควรจะวิ่งยังไงบางทีเนี่ยอาการต่างๆมันดูจากแค่ภาพเอ็กซเรย์อย่างเดียวไม่ได้นะครับว่าโอเคกระดูกมันยังไม่มาชนกันนะหมอรองกระดูกยังดีอยู่นะครับหรือว่าอะไรพวกนี้แต่จริงๆแล้วเราต้องดูจากอาการประเมินจากมวลกล้ามเนื้อด้วยหลายๆอย่างครับ
1: ค่ะโอ้วันนี้ได้ข้อมูลมาอีกเพียบเลยนะคะแฟนๆบอกเล่า965ห้ามพลาดนะคะอย่างนี้เดี๋ยวจะมาขอความรู้จากคุณหมอต้าในครั้งหน้าสัปดาห์หน้าอีกนะคะวันนี้วัยเก่าได้วิธีดูแลตัวเองแล้วก็ให้ปลอดห่างไกลโควิดได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอต้า
13: ขอบคุณครับขอบคุณคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะคุณหมอสุภวิทย์ตั้งปณิธานดีนะคะท่านเป็นตัวแทนจากมูลนิธิหมอชาวบ้านจะมาช่วยให้ข้อมูลคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันทุกวันจันทร์ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่ลาวสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 นะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอังคาร18 สิงหาคม 2569วันนี้เป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน9ปีมะเมียนะครับน้อมรำลึก69วันในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ เมื่อพระองค์พาเจ้าหญิงระดับนานาชาติของเราเสด็จสู่สวรรคาลัย69วันที่แล้วนะครับเมื่อเวลา 19:48 นวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนที่ผ่านไปแล้วนั้นเราก็ล้ำลึกถึงคุณความดีที่พระองค์ทำไว้ให้กับผู้หญิงทั้งโลกที่บังเอิญชีวิตต้องผันแปรเข้าสู่เรือนจำวันนี้มาถึงแบงคอกโรหรือว่าข้อกำหนดกรุงเทพที่49มาถึงวันนี้แทบจะไม่ต้องอธิบายซ้ำว่ามันคืออะไรนะครับแต่ว่าผมจะทำเป็นระยะในฐานะผู้ที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชนเพราะว่าใครจะไปรู้ว่าผู้ฟังใหม่ที่เพิ่งมาฟังก็ย่อมมีนะครับรายการทำมาตั้ง3ปีน่าจะได้ผู้ฟังเพิ่มวันละสัก5คน10คนนะครับจะได้ถึงล้านนะครับตอนนี้อยู่แถวๆต่ำหมื่นหมายถึงว่ายังไม่ถึงหมื่นบางวันก็บวกหมื่นถ้าผมทำเรื่องคนทะเลาะกันเยอะๆแต่คิดว่าเราจะให้เช้านี้สงบคนน้อยๆที่จริงคนอาจจะเยอะแต่ว่าเสียงจะไม่โฉ่งฉ่างว่างั้นเถอะนะครับแบงคอกรูมาถึง49แล้วก็50นะครับจะไปจนถึง70ข้อเลยนะครับอันนี้ก็ว่าในเรื่องผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ข้อย่อยที่3นะครับผู้หญิงตั้งครรภ์ให้นมลูกนะอยู่ในเรือนจำข้อที่49การตัดสินใจที่จะอนุญาตให้ลูกหรือเด็กซึ่งเป็นลูกของสตรีที่อยู่ในเรือนจำนะครับได้อยู่กับคุณแม่ในเรือนจำจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็กไม่ใช่คนอื่นเลยนะครับถ้าลูกอยู่กับแม่ในเรือนจำแล้วดีกว่าเดิมอบอุ่นสบายใจสุขภาพดีนะก็จะเป็นเงื่อนไขในการตัดสินใจอันนี้ก็เป็นเรื่องว่าจริงทุกคนก็คงจะคิดว่าอันไหนดีกว่าแล้วก็ต้องถกเถียงกันในเชิงจิตวิทยาและสุขอนามัยแพทย์และผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยกันคิดแหละนะครับจะให้เจ้าหน้าที่เรือนจำมาคิดว่าอยู่กับแม่หรืออยู่กับยายดีข้างนอกคุกต้องให้หมอช่วยดูนะครับหมอและนักจิตวิทยาแล้วก็ญาติพี่น้องที่เข้าใจแต่ว่านี่อยู่ในกฎที่49การตัดสินใจที่จะอนุญาตให้ลูกอยู่กับแม่ในเรือนจำต้องตั้งอยู่บนผลประโยชน์สูงสุด best interest of the children ลูกที่อยู่ในเรือนจำกับแม่ shall never be treated as prisoner อันนี้ชัดเจนนะท่านพัสดีเรือนจำเด็กที่อยู่กับแม่ในเรือนจำจะต้องมิได้ได้รับการปฏิบัติเหมือนกับเป็นนักโทษซึ่งเด็กก็ไม่ใช่นักโทษอยู่แล้วแต่ว่าจะไปใช้กฎเกณฑ์นักโทษใช้กับเด็กไม่ได้อันนี้ก็อาจจะเป็น common sense สามัญสำนึกที่คงไม่มีใครทำอะไรให้เด็กอยู่ในสภาพเหมือนนักโทษนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีนะครับ children in prison with their mothers shall never be treated as prisoner กฎที่50หรือข้อกำหนดกรุงเทพที่50 women prisoner whose children are in prison นักโทษสตรีที่มีลูกอยู่ในเรือนจำด้วยจะต้องได้รับการบริการให้การช่วยเหลืออย่างสูงที่สุดในการที่จะได้รับโอกาสที่จะได้เวลาอยู่กับแม่แม่กับลูกต้องให้อยู่กันมากๆคือไม่ใช่ว่าขังอยู่ในเรือนจำตลอดนะหมายความว่าอยู่แต่ว่าจะอยู่ยังไงเนี่ยตรงนี้ผมจะไม่เข้าใจรายละเอียดเพราะเป็นข้อกำหนดหลักทางกรมราชทัณฑ์น่าจะอธิบายได้นะครับถ้าเรายังเป็นนักข่าวอยู่เหมือนสมัยก่อนมีองค์กรมีลูกทีมป่านนี้ก็จะได้ไปทำ70ข้อสัก70วันดูสภาพนักโทษหญิงในเรือนจำประเทศไทยว่ากรมราชทัณฑ์ไทยปฏิบัติตามที่พระองค์พาได้มีพระดำรัสไว้ในข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อหรือไม่อย่างไรเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงและลูกโดยเฉพาะด้วยเนี่ยน่าจะเป็นสารคดีสั้นในรายการข่าวโทรทัศน์ไทยได้70วันน่ะว่างั้นเถอะนะครับแต่โอเคไม่มีใครทำไม่ได้น้อยใจอะไรนะครับเพราะว่าข่าวในประเทศไทยก็จะเต็มไปด้วยข่าวที่หวือหวาฮือฮาป้าดาหลวงพ่ออดุลอะไรพวกนี้ครับก็ขอให้ญาติโยม ค่อยๆพูดค่อยๆจากันแล้วกันนะครับที่ขอนแก่นสรุปก็คือวันนี้69วันพระองค์พาผู้หญิงเก่งสุภาพสตรีเก่งเจ้าหญิงเก่งในระดับโลกมีข้อยืนยันไม่ใช่เพียงแต่สรรเสริญเทิดทูนพระองค์ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เท่านั้นอธิบายได้ด้วยกฎข้อกำหนดกรุงเทพ70ข้อและประวัติความเป็นมาและผลงานอื่นๆผมก็เลยมีความรู้สึกว่าต้องทำเรื่องนี้ให้ครบถ้วนผู้หญิงไทยจะได้เข้าใจว่าเรามีเจ้าฟ้าที่สุดยอดพระองค์หนึ่งนะไม่นับพระองค์อื่นที่เราคุ้นเคยกันนะครับนี่คือผู้หญิงไทยนะครับแต่มันก็มีผู้หญิงไทยอีกจำนวนไม่น้อยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือ2สัปดาห์นะครับที่เก่งมากๆเราก็ฮือฮาตื่นเต้นและยังอ้อยอิงเกาะติดความยิ่งใหญ่ของเด็กๆอายุ17หรือต่ำกว่า17ที่ไปแข่งวอลเลย์บอลหญิง เด็กเขาเรียกว่า U17 นะครับก็คือ Under 17อายุต่ำกว่า17ลงมาที่ชิลีซานติเอโกแล้วเราก็ได้อันดับที่7นะครับเป็น8ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็ไปแพ้ไต้หวันอันนี้ผม เล่าให้ฟังชัดเจนไปแล้วเมื่อวานแต่เมื่อวานลำดับไม่ถูกว่าที่7หรือที่8แต่แน่นอนนะเมื่อไปชนะโครเอเชียก็จะได้เป็นที่7สรุปก็คือว่าวอลเลย์บอลเด็กนักเรียนหญิงอายุต่ำกว่า17เนี่ยเราได้ที่7ของโลกเพราะเป็นการชิงแชมป์โลกได้ที่7ของโลกเราไปแพ้ไต้หวันรอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะเล่นชิง ชิงที่5ที่6ที่7ที่8กันแล้วเราก็ได้เป็นที่7ของโลกเมื่อวานนี้ตอนรายการจบนะครับก็ผลกอล์ฟก็ออกมานี่ก็เป็นลูกสาวแห่งชาติอีกคนหนึ่งอาทยาทิติกุลหรือที่พวกเราจะรู้จักกันในชื่อว่าจีโน่นะครับชื่อเล่นของเธอก็คือจีโน่แล้วก็พวกฝรั่งที่บรรยายกอล์ฟหรือนักข่าวที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องกอล์ฟก็จะเรียกเธอว่าจีโน่ชื่อไทยก็คืออาทยาทิติกุลเด็กราชบุรีพูดทุกปีปีละหลายครั้งแล้วพูดทุกครั้งที่เธอชนะก็ไม่รู้จะภูมิใจให้เกินไปกว่านี้ได้อย่างไรภูมิใจเกินกว่าผมเนี่ยก็จะเป็นประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีหรือเด็กนักเรียนโรงเรียนเดียวกับพี่จีโน่นะครับแต่ว่าข่าวที่ดังที่สุดในขณะนี้ต่อมาจากข่าวไม่ใช่รองลงมาจากข่าววอลเลย์บอลหญิงนะครับก็คือจีโน่ทิติกุลหรืออัธยาทิติกุลเนี่ยได้เมื่อวานนี้ก็ได้รับชัยชนะในการแข่งขันกอล์ฟอีกครั้งหนึ่งนะคือเธอก็ชนะบ่อยนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันที่จบลงทำให้เธอได้ตำแหน่งชนะเลิศ LPGA ทัวร์ที่พอร์ตแลนด์เขาเรียกว่า The Standard Portland Classic เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะครับพอร์ตแลนด์ก็อยู่ในรัฐโอเรกอนทาง

ิ่งใหญ่ของเธอนะครับในระดับกอล์ฟหญิงโลกเนี่ยได้เดินทางไปถึงเลข2หลักนะในฐานะผู้ที่ได้รับชัยชนะถึงเลข2หลักแล้วคือชนะมา10ครั้ง LPGA นะครับหลังจากที่เธอย้ายจากการเล่นยุโรปมายุโรปนี่เขาเรียกว่า LET นะครับ Lady European Tour นะแล้วเธอก็ชนะที่นั่นเยอะแล้วก็ขยับมาเล่นที่อเมริกาแล้วก็ตะเวนทั่วโลกในนามของ LPGA หรือว่า Lady Professional Golf Association แล้วเธอก็ชนะอีก10ครั้งเมื่อวานนี้ถือเป็นครั้งที่10เขาจึงบอกว่าไอ้กอล์ฟวีคจึงรายงานว่าเป็นเลข2หลักในอาชีพกอล์ฟของเธอปัจจุบันนี้ถ้าดูตามสถิตินะครับเธออยู่ในลำดับที่8ในบรรดาผู้เล่น LPGA ทั้งหลายไม่ใช่ลำดับที่8เป็นคนที่8ที่ชนะถึง10ครั้งหรือมากกว่านะก่อนอายุ24เธอก็23 24ตอนนี้อายุของเธอนะครับ24แล้วกันคร่าวๆแล้วการแข่งขันตลอด4วันที่ผ่านมาประจบวันอาทิตย์นะครับพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์กอล์ฟนี่จะเล่นกันประมาณ4วันในที่สุดแล้วเธอก็ชนะที่พอร์ตแลนด์คลาสสิกเป็นการเป็นชัยชนะ LPGA ทัวร์ของเธอ10ครั้งนะครับได้สตังค์เยอะเลยนะครับ 300,000 เอา35คูณเข้าไป34 35คูณเข้าไปเลยครับสมมุติว่าคูณด้วย30ก็เป็น90ล้านนะครับ309ล้าน90โอ้ยคูณไปแล้วกันนะครับเยอะแยะไปหมดอันนี้เล่นวันเดียวนะหมายถึงว่าเล่นครั้งเดียวนะรอบเดียวแต่ชนะมาแล้ว10ครั้งเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ของลูกสาวแห่งชาติอีกคนหนึ่งหมู่นี้เราจะมีลูกสาวแห่งชาติเยอะเลยนะครับผู้หญิงไทยนี่เก่งตั้งแต่เด็กเลยจีโน่นี่เก่งตั้งแต่เป็นเยาวชนนะครับผมดูแม้ว่าผมจะเล่นกอล์ฟไม่เป็นแต่ก็ดูตั้งแต่ตอนที่จะไปชนะเยาวชนที่สิงคโปร์แล้วหลังจากนั้นก็ฮอนด้าLPGA ที่พัทยา ถือก็ชนะนะครับแต่คนอื่นที่ชนะก่อนหน้านั้นก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็สาวไทยนี่เก่งกันสุดๆนะโมเมอริยาจุฑานุกูล2พี่น้องนั่นก็เก่งก่อนหน้าจีโน่อีกแต่ตอนนี้จีโน่ขึ้นอันดับ1ของโลกกอล์ฟวีครายงานต่อไปผมคัดมาเฉพาะที่มันประทับใจบางประโยคเท่านั้นถ้าอ่านยาวแล้วจะสนุกมากนะครับยิ่งไปดูการสัมภาษณ์ของจีโน่แล้วโอ้โหเมื่อวานนั่งดูอยู่ครึ่งชั่วโมงภูมิใจเหลือเกินเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับแล้วเผื่อท่านฟังจะได้มีแรงดลใจไปดูใน YouTube ของ LPGA ที่จีโน่ให้สัมภาษณ์นั่งคุยสนุกแล้วก็ร่าเริงแจ่มใสกอล์ฟวีครายงานต่อไปว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะครั้งที่3ในฤดูกาลนี้หลังจากที่เธอชนะ LPGAHonda Thailand นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์อันนั้นก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ปลุกเร้าอารมณ์แล้ว emotional win ก็คือมีอารมณ์แบบไม่ใช่โศกเศร้าดีใจน้ำตาไหลเพราะว่าชนะเมืองไทยนะครับเมืองไทยนี่พวกญี่ปุ่นพวกอเมริกันชาติอื่นๆก็มาชนะอยู่เป็นระยะระยะเสร็จแล้วมันก็จะมีคนไทยชนะจีโน่ก็ชนะแล้วก็โมนะเมแล้วกันเมอริยาจุฑานุกูลก็ชนะมันคนไทยนี่เก่งไม่ใช่แต่นอกประเทศนะครับมาเล่นที่บ้านตัวเองก็ชนะด้วยประเด็นของนักกอล์ฟไทยก็คือว่าชนะที่อื่นมันไม่ยิ่งใหญ่ถ้าชนะที่บ้านตัวเองเพราะฉะนั้นก็เป็นเขาเรียกว่า emotional win คือชัยชนะที่ปลุกเร้าอารมณ์ความรู้สึกตื่นตันใจเป็นที่ยิ่งนะครับนั้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากอล์ฟLPGA เล่นที่พัทยาเนี่ยครับ Honda LPGA ทัวร์นี่ก็จะประมาณเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวสิ้นปีเราก็จะกุมภาพันธ์แล้วจะตามไปดูอีกทีนึงครับดูผ่านจอแล้วกันผมก็ไม่ได้ไปพัทยานานแล้วนั่นคือชัยชนะของเธอที่ชัยชนะ4สโตรกเหนือคู่แข่งอันนั้นที่เมื่อต้นปีนะครับที่พัทยาแล้วก็เพื่อนรักของกีโน่ก็คือเด็กสาวชาวจีนชื่อรูนิงยินนั่นก็ชนะมิซูโฮอเมริกาโอเพ่นเหนือเพื่อนหญิงของเธอที่เป็นสาวชาวจีนนี่จะเป็นคล้ายๆไปไหนก็จะมีนักข่าวทำข่าวเป็นคู่หูนะครับแบบรถโรนิงยินกับจีโน่แต่แน่นอนครับไม่ใช่จีโน่คนเดียวนะครับที่สร้างสถิติและความยิ่งใหญ่เพราะว่าชัยชนะของ

0: จิโน่เมื่อวานเนี้ยที่อเมริกาที่พอร์ตแลนด์คลาสสิกเนี่ยก็เป็นชัยชนะที่มีสาวไทยชนะตามกันมาด้วยที่1ที่2ที่3นี่ก็เด็กไทยหมดเลยครับทึ่งมากผมว่าสนั่นกันทั้งประเทศรวมทั้งคนที่ไม่เล่นกอล์ฟแต่ว่าตามข่าวอย่างผมเนี่ยมันรู้สึกปลื้มใจจิโน่ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งแต่เธอให้สัมภาษณ์เยอะนะครับในการให้สัมภาษณ์อย่างเป็นทางการของ LPGA ทัวร์หลังจบเดี๋ยวท่านเดี๋ยวผมจะพูดถึงคลิปนี้อีกนิดหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราค่อยๆลำดับความยิ่งใหญ่ของหนูจิโน่ไปแล้วกันส่วนหนึ่งที่เธอให้สัมภาษณ์บอกว่า I would say every win it means because of the sacrifice that we put in หนูอยากจะใช้คำว่าหนูได้ไหมพวกนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยมันจะใช้คำแทนตัวเองว่าหนูนะครับคนไทยส่วนใหญ่ลูกตัวเล็กๆไม่ว่าจะหญิงหรือชายก็มักจะใช้คำแทนตัวเองว่าหนูตั้งแต่สมัยก่อนนะสมัยผมเป็นเด็กผมก็เรียกตัวเองว่าหนูแม่หิวข้าวอะไรแบบนั้นโอเคจิโน่บอกว่าฉันอยากจะบอกว่าชัยชนะทุกครั้งเนี่ยมันหมายความว่ามันเป็นการสะท้อนถึงการเสียสละทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมและการเล่นกอล์ฟ the work we put in การทำงานหนัก I mean you knowI have had a time that I doubt มันมีบางช่วงบางเวลาที่ฉันพะวงสงสัยไม่แน่ใจ like what is going on in my game มันเกิดอะไรขึ้นกับการเกมกอล์ฟของดิฉัน and then แล้วหลังจากนั้น when you get it หลังจากนั้นพอปรับตัวเข้าที่แล้ว you are just like wow this is what you're waiting for คนไทยหรือว่าคนอเมริกันคนไทยใช้ภาษาอังกฤษแบบอเมริกันอยู่อเมริกายาวก็จะออกอารมณ์ประมาณนี้นะครับก็จะมีวิธีเหมือนเด็กไทยหรือคนไทยก็จะมีวิธีเชื่อมประโยคเพื่อหยุดคิดนี่ก็จะเป็นแบบว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเด็กอเมริกันหรือคนอเมริกันก็จะใช้คำว่า I mean you know อะไรประมาณนั้น I would say every win it means because sacrifice that we put in work we put in I mean you knowI've had a time that I doubt like what is going on in my mind in my game and then when you get it you're just like wow that is what you are waiting for พอเข้าที่แล้วกลับมาได้แล้วเนี่ยมันก็นั่นแหละที่ฉันหวังที่จะคอยต่อไปนะครับถ้าท่านผู้ฟังมีเวลาสักครึ่งชั่วโมงว่างๆวันนี้วันไหนก็เข้าไปใน YouTube แล้วก็ค้นดูนะครับเมื่อวานผมก็นั่งดูอยู่ครึ่งชั่วโมงนี่คือเป็นคลิปเป็นทางการที่ LPGA หรือ Portland Classic เนี่ยเขาสัมภาษณ์จีโน่แล้วเธอก็จะคุยสนุกยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นธรรมชาติสำเนียงภาษาอังกฤษเฉียบขาดครับแล้วก็มันไม่ใช่แค่นั้นหรอกครับมันเป็นสับแสงต่างๆในการเป็นกอล์ฟอาชีพเนี่ยมันออกมาเหมือนเป็นมืออาชีพที่สุดๆไม่ได้แพ้ใครเลยในโลกนี้เธอก็จะเล่าถึงการอดทนการทำงานการคิดถึงทุกอย่างให้มันเป็นบวกแล้วก็บางช่วงก็ขวยเขินสะเทินอายยิ้มหัวล่อมันเป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับถ้าเด็กๆทั้งหญิงและชายนะครับถ้าจะดูพี่จิโน่เป็นตัวของตัวเองอยู่ในระดับมาตรฐานโลกในการพูดคุยเนี่ยต้องดูจิโน่นะครับแล้วภาษาอังกฤษเราไม่ต้องไปพูดถึงอ่ะคืออยู่ในระดับที่เรียกว่าเหมือนคนอเมริกันทั้งหลายแต่อารมณ์ความรู้สึกกิริยามารยาทการแสดงออกนอบน้อมถ่อมตนนะแล้วก็มีอย่างที่สะดุดตาก็คือว่าเธอใส่นาฬิกาอะไรไม่ใช่เรื่องอะไรของเธอที่จะมาโฆษณานาฬิกาแต่ว่าโอเคครับนักกอล์ฟส่วนใหญ่ก็จะโฆษณาสินค้าต่างๆตามเสื้อตามหมวกอะไรพวกเนี้ยครับเวลาผมตัดปะทำกราฟิกเช้ามืดวันนี้ย้ายมาที่บ้านปากเกร็ดสักวันหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ไปหาหมอตรวจสุขภาพก็วันการทำงานก็จะทุลักทุเลนิดนึงในเครื่องอุปกรณ์เครื่องมือที่ก็ได้นะครับเป็นอันนี้เวลาตัดปะผ้าพวกนี้มาผมยกตัวอย่างนะครับเราก็จะเกรงใจสปอนเซอร์ทั้งหลายทั้งที่ไม่ใช่เรื่องแหล่งผมแต่ผมคิดว่าเขาอุตส่าห์สนับสนุนใน SCG CP ควอนตัมสินค้าบางอย่างนะคอลลาเวสินค้ากอล์ฟนะมันก็จะปะอยู่บนเสื้อนี่คือรายได้พิเศษที่ได้นะครับแต่เจ้าหลักของไทยก็จะเป็น SCG เหมือนฟุตบอลก็จะเป็นช้างอะไรพวกนี้นะครับสิงห์นะแต่นาฬิกาเนี่ยมันคืออะไรเนื่องจากผมเป็นคนที่ชอบดูนาฬิกาชอบซื้อแต่ไม่ค่อยซื้อถ้าซื้อก็ถูกๆ 4,000 5,000 คาซิโออะไรพวกนี้อันนั้นคือโรเล็กโรเล็กหน้าปัดสีทิฟฟานี่บลูอะไรประมาณนั้นนะครับนะมันจะมีท่านผู้ฟังที่ขายนาฬิกาและช่ำชองเรื่องสะสมนาฬิกาผมก็ดูทุกวันดูแล้วก็เพ้อเจ้อไปโอ้โหมันทำไมมันแพงเป็นล้านเป็นล้านนี่โรเล็กใส่อยู่ที่ข้อมือว่าผมจะไม่ทับนะครับเพราะว่าสปอนเซอร์เขาสนับสนุนเราก็ให้ดูไปส่วนหนึ่งที่จีโน่พูดในการให้สัมภาษณ์ที่ผมนั่งดูอยู่เรื่องที่อาจจะไม่เรื่องใหญ่นะครับแต่ฟังแล้วมันสนุกว่าอยู่ผู้สื่อข่าวชอบถามจีโน่บอกว่าเนี่ยได้ตังค์แล้วจะไปทำอะไรเพราะเที่ยวนี้ได้ 300,000 ก็บางทีเธอได้ 2-3 ล้านก็มีครั้งเดียวนะครับ 300,000 ก็เธอก็ส่วนใหญ่ก็เก็บไว้แล้วก็ต้องช้อปปิ้งเธอบอกชอบช้อปปิ้งไม่มีเวลาช้อปปิ้งชอบกินอาหารไทยเดี๋ยวไปหาร้านอาหารไทยกินกันอะไรแบบเนี้ยกินโน่นกินนี่แต่ว่าเธอก็บอกว่าอยากกินมันก็กินไม่ได้ I am on a diet นะผมก็อยู่ต้องอยู่ในช่วงเวลาที่ฉันต้องควบคุมอาหารฉันบุคลิกสุขภาพอนามัยของเธอจึงแข็งแรงไงครับแต่ก็อยากกินก็จะบ่นอยากกินอาหารไทยกินเนี่ยได้นิดๆหน่อยๆเขาคุมดูแลไดเอทควบคุมโภชนาการนะแล้วก็เดี๋ยวว่างจะต้องไปช้อปปิ้งเธอจะชอบช้อปปิ้งแต่ผมก็ไม่รู้เธอซื้ออะไรนะครับก็ไปซื้อโน่นนี่นิดๆหน่อยๆแบบเด็กผู้หญิงอะไรประมาณนั้นนะครับก็ตามสบายเพราะว่าหนูมีสตังค์จ้านะครับพ่อแม่หนูก็คงอิ่มเอิบดีใจนั้นลองไปฟังดูนะครับถ้ายิ่งเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีก็ยิ่งจะสนุกมากขึ้นครั้งเราก็มีความรู้สึกว่าคนไทยนี่หมายถึงว่านักเรียนไทยนะครับทำไมไม่ได้รับการดูแลจากกระทรวงสาธารณสุขมาสัก50ปีที่ผ่านมาให้เด็กไทยณวันนี้พูดภาษาอังกฤษได้หมดก็เนื่องจากว่าผมไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเท่านั้นเองละมั้งหรือยังไงไม่รู้นี่ก็พูดเล่นนะแต่ว่าผมคิดว่าถึงวันนี้คนไทยน่าจะพูดภาษาอังกฤษกันได้เป็นส่วนใหญ่ของประเทศแล้วแต่มันก็ไม่ใช่นะผมหมายถึงเด็กนักเรียนนะครับส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ชาวบ้านไม่ต้องพูดก็ได้ครับแต่ว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะต้องได้รับการสนับสนุนให้ใช้ภาษาอังกฤษได้แล้วถ้าใช้ภาษาอังกฤษได้ดีฟังพี่จีโน่อัจฉริยะทิติกุลพูดเนี่ยจะมีความรู้สึกว่ามันสุดยอดอ่ะพี่เขาเก่งจริงๆนะครับโอเคพี่ก็ไม่ได้เก่งคนเดียวนะครับถ้าจะดูกอล์ฟเมื่อวานนี้เราจะพบว่ามีคนไทยเก่งอีก2คนนะในลำดับที่2ตามมานะครับจีโน่ทิติกุลที่1ที่2เท่ากันก็จะเป็นอภิชยายุบลแล้วก็ชนิตรีวรรณเสนนะครับลองไล่ประวัติไปสักแป๊บหนึ่งนะครับก่อนที่จะพักกลางทางของรายการอัจฉริยะทิติกุลเนี่ยชื่อเล่นชื่อจีนหรือจีโน่เป็นนักกอล์ฟชาวไทยที่เล่นอยู่ใน LPGA ทัวร์นะแล้วก็เป็นชาวจังหวัดราชบุรีเป็นลูกของคุณพ่อมนตรีและคุณแม่สิริวรรณทิติกุลนะครับเป็นคนบ้านโป่งราชบุรีตอนเด็กนี่เป็นโรคภูมิแพ้ก็เลยหาทางเสริมต้านภูมิแพ้นะด้วยให้แข็งขึ้นก็ไปหัดเล่นกีฬาสักอย่างอะไรพวกนั้นไปมาก็ไปเล่นเทนนิสนะครับก็เลยเลือกเล่นเทนนิสแล้วก็ไปเล่นกอล์ฟแล้วก็เลือกกอล์ฟหัดเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุ6ขวบแล้วก็ถ้าพูดกันแบบรวบรัดตัดความก็คือที่เหลือคือประวัติศาสตร์ฝรั่งชอบพูดว่า the rest is history คือเราก็แทบจะรู้จักจีโน่มาเยอะแยะตลอดปีแล้วท่านก็สรุปคือว่านี่คือคนเก่งที่สุดของโลกคนหนึ่งนะในวงการกอล์ฟแล้วตอนนี้ก็คือที่สุดของโลกอย่างแท้จริงนะครับชนะเลิศตามการแข่งขัน LPGA ทัวร์เนี่ย9ครั้งมาเป็น10ครั้ง Lady European Tour 5นะครับ Lady Asian Golf Tour 1และอื่นๆอีก7โอ้ยเยอะไปหมดนะครับขอกระโดดข้ามไปที่คนเก่งอีก2คนที่อันดับ 2-3 ตามมานะครับมีอภิชยายุบลนะแล้วก็ชนิตรีวรรณเสนวรรณแสนนะครับนะเดี๋ยวเนี่ยผมเมื่อกี้ผมเอาชื่อภาษาไทยขึ้นจอให้เรียบร้อยจะได้อ่านกันรู้เรื่องหน่อยนะครับชนิตรีวรรณแสนและอภิชยายุบลนะครับวงกอล์ฟชนิตรีวรรณแสนเนี่ยเป็นชาวเชียงใหม่ สร้างปรากฏการณ์ใน LPGA ทัวร์มาเป็นระยะเมื่อปีที่แล้วอันดับที่29ของโลกนะครับแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นชนะเป็นอันดับที่2จะรองลงมาจากจีโน่นะและชเนตีและอภิชยานะครับชเนตีชื่อพราวเกิดวันที่12เมษายน2547เริ่มส่วนใหญ่ก็เริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับมีโปรรุ่นพี่เป็นไอดอลอยู่ก็คือโมริยาเมเอริยาจุธานุการซึ่งก็เรียกว่าเป็นตำนานยังไม่ถึงก็ไม่ควรจะเรียกตำนานนะครับคือหมายว่าสุดๆและยังอยู่ถ้าตำนานนี่มักจะต้องเก่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็พราวก็กลายเป็นดาวรุ่งอีกดวงหนึ่งนะครับของวงการกอล์ฟของประเทศไทยผู้หญิงเมื่อวานนี้นะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นอภิชยายุบลก็เป็นดาวรุ่งดวงเด่นอีกคนหนึ่งชื่อโปรเปียโนหนึ่งในโปรหญิงดาวรุ่งที่น่าจับตามองว่าอย่างนั้นนะครับเกิดวันที่3พฤษภาคม2002ชาวจังหวัดสระบุรีนะแล้วก็ได้เหรียญทองเอเชียนเกมให้กับทีมชาติไทยในปี2022หลังจากนั้นก็ the rest is history เพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี้ยโลกจะงงมากว่าเฮ้ยทำไมวอลเลย์บอลเด็กอายุ17ต่ำกว่า17ก็เก่งอันดับที่7ของโลกแล้วไอ้กอล์ฟนี่มันระดับโลกจริงๆแต่บังเอิญมันไม่ใช่เรื่องทีมชาติใช่ไหมเป็นคนชาติไทยผู้หญิงไทย3คนที่1ที่2ที่3เพราะว่า3จีโน่นะครับในการให้สัมภาษณ์ที่ผมนั่งดูอยู่อันเนี้ยบอกว่าเธอรู้สึกยังไงอ่ะเธอรู้ไหมว่าขณะที่เธอเล่นพราวนะอภิชยาชเนตรีก็วิ่งไล่ตามมาเขาบอกว่าตอนเล่นจริงๆเราจะไม่ได้ดูลีดเดอร์บอร์ดไม่ได้ดูบอร์ดที่มันอยู่ตามรายทางว่าใครที่1ที่2จะตั้งใจเล่นแล้วก็จะโฟกัสเฉพาะกวนที่เล่นอยู่กัน3คนเท่านั้นมันจึงไม่รู้ว่าใครวิ่งไล่หลังตามมาแต่เราก็รู้ว่าเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็อบอุ่นใจที่คนไทยได้รับชัยชนะที่1ที่2ที่3ต่อเนื่องกันมานะครับนี่คือความภูมิใจของลูกสาวแห่งชาติทั้ง3คนลูกขาลูกสาวหรือจะเป็นหลานสาวแล้วแต่ท่านผู้ฟังจะถือโอกาสตีสนิทใกล้ชิดกับคนเก่งเก่งจริงๆหรือท่านอย่าถึงก็เป็นลูกสะใภ้เลยนะครับให้เธอเล่นกอล์ฟไปเรื่อยๆขอแสดงความยินดีกับสาวไทยทั้งหมดนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในด้านการกีฬาจะเป็นวอลเลย์บอลทีมชาติเนี่ยก็กำลังจะแข่งเอเชียนคัพกันอยู่นะชิงแชมป์เอเชียแล้วกันนะครับที่เมืองจีนนะทีมชาติชุดใหญ่ทีมเล็กก็เพิ่งผ่านพ้นอันดับที่7ของโลกมาที่การแข่งขันในประเทศชิลีนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ก็มาสาวไทย3สาวที่1ที่2ที่3เป็นแชมป์พอร์ตแลนด์คลาสสิกเอาละครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลนะครับขอเวลาพัก 96.5 FM Thinking Radio ขอพักคิดแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
4: ใกล้60ใครว่าต้องหมดไฟปลุกพลังชีวิตให้ฟิตและฟินกว่าเดิมในรายการ CEO Cozy สัปดาห์นี้พบกับอาจารย์เสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลผู้ก่อตั้งคลับไทเกอร์และอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จะมาแจกสูตรลับสุขภาพดีแบบ 100% พร้อมวิธีเปลี่ยนมุมมองชีวิตด้วยพลังคิดบวกและเคล็ดลับการดูแลตัวเองแบบง่ายๆที่ทำได้จริงทุกวันมาร่วมเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นแค่เรื่อง ชิลๆใน CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือพิมพ์ค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: เกมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
5: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:38 นะครับนี่คือรายการโลกยามเช้าทางสถานีวิทยุอสมท 96.5 FM คลื่นแห่งความคิด Thinking Radioหรือว่า riding the wave and just go on thinking all day long without doing anything ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคือคิดมันอยู่นั่นแหละแต่ไม่ค่อยทำนะครับก็ประมาณผมเนี่ยมีอาชีพนั่งคิดวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคมช่วงนี้เป็นครึ่งที่2ของรายการนะครับยังคงน้อมระลึกถึงพระองค์พา69วันที่เสด็จสู่สวงสวรรค์ไปแล้วแล้วก็มีผู้หญิงไทยเก่งๆวิ่งไล่ตามเลื่อยมาว่าเมืองไทยนี่ผู้หญิงเก่งผู้ชายก็เก่งนะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยมีผลงานระดับโลกเอามาคุยในเชิงกีฬาเท่านั้นเองนะระดับเอเชียอาเซียนเก่งแหละทีมชาติฟุตบอลไทยนะโอเคครับดูโลกดีกว่านิดนึงนะครับอิหร่านกับอเมริกา Memorandum of Understandingหมดอายุไปเสียแล้วก็เมื่อวันที่17นี่เองนะครับก็เมื่อวานนี่แหละนะครับจบก็วันนี้ตามเวลาบ้านเขานะครับก็คือเอาเป็นว่าไอ้ที่บอกว่า60วันลงนามกัน14ข้อแล้วไปได้แป๊บเดียวก็ละเมิดอเมริกาละเมิดแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมาแล้วก็พูดกันไปพูดกันมานะก็ในที่สุดแล้วมัน60วันผ่านไปอย่างไร้สาระโลกก็ยังไม่ได้รับผลกระทบเชิงบวกนะอ่าวเปอร์เชียช่องแคบฮอร์มุซยังถูกกำกับดูแลโดยอิหร่านแต่อเมริกาบอกว่าเขาเป็นคนกำกับคือฝ่ายอเมริกานี่ทำอะไรไม่ได้ได้แต่พูดอิหร่านทำให้แล้วก็อ้างว่าตัวเองทำ นี่พูดแบบไม่ได้เสียดสีกระแสอะไรนะครับมันเหมือนกับว่าทุกอย่าง

่างความจริงมันปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเสมอทุกวันจากการติดตามข่าวสารที่ยืนยันได้ว่าอิหร่านเป็นฝ่ายกำกับดูแลควบคุมสถานการณ์หรือจะใช้คำว่าชนะถ้ามันไม่แรงจนเกินไปคำนี้นะครับก็ได้แต่อเมริกาก็เป็นฝ่ายแพ้ถอยก็ลำบากนะก็เปลี่ยนเรือบรรทุกเครื่องบินแล้วก็อ้างว่าตัวเองชนะก็คือขนาดนี้เป็นสงครามคำพูดแต่สถานการณ์จริงๆอิหร่านคุมอเมริกาเหนื่อยเปลี่ยนเรือบรรทุกเครื่องบินนี้เป็นลำที่3ที่เพิ่งกำลังเดินทางกลับเข้าไปแทนที่อับราฮัมลินคอนที่ลูกเรือหรือทหารเรือที่อยู่บนนั้นกระโดดน้ำพยายามจะฆ่าตัวตายอึดอัดอาหารไม่พอคิดทหารนี่ระส่ำระสายตามข่าวสื่ออเมริกาแบบสื่อกระแสหลักเลกาซีมีเดีย CNN New York Times พวกนี้ยืนยันได้นะครับแต่รัฐบาลอเมริกันก็ปฏิเสธต่อไปเพราะฉะนั้นให้ Memorandum of Understanding MOU 17มิถุนายนั่นแหละมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาคมมันก็ครบ2เดือน60วันเนี่ยมันจบลงแล้วแต่ที่มันจบก่อนหน้านี้แหละแต่ว่าถ้านับวันที่มันก็เมื่อวานนี้หรือวันนี้ตามเวลาบ้านเขานะครับครบ60วันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอิหร่านควรจะยกธงขาวได้แล้วอิหร่านบอกว่ากองทัพพร้อมรบภาคพื้นดินถ้าจะยกพลขึ้นบกคือโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าอิหร่านแพ้อิหร่านแพ้แต่อิหร่านเขาไม่ได้แพ้ไงเขาก็ยังตั้งรับอยู่แต่เขาไม่ใช่เป็นฝ่ายบุกรุกตั้งรับถ้ามาเราก็ยิงกลับนั้นอิหร่านไม่ได้แพ้ในแง่ของปฏิบัติการทางการทหารนะครับอเมริกาไม่ได้เข้าไปยึดประเทศอิหร่านอเมริกาบังคับให้อิหร่านทำอะไรก็ไม่ได้สักอย่างหนึ่งนะครับอเมริกาบอกให้อิหร่านยกเลิกวิจัยนิวเคลียร์เพื่อทำอาวุธอิหร่านก็บอกว่าก็ไม่ได้ทำอาวุธมาอยู่แล้วนะแต่เป็นเสรีภาพของเขาที่จะปรุงแต่งยูเรเนียมอเมริกาทำอะไรไม่ได้นะครับอเมริกาบอกว่าเปิดช่องแคบฮอร์มุสอิหร่านบอกว่าปิดแล้วกำกับดูแลกับโอมานยังเจรจากันอยู่ยังไม่ได้ลงนามขั้นสุดท้ายอเมริกาบอกว่าเอาฉันเป็นคนคุมช่องแคบพอมุสซึ่งก็ไม่ได้คุมอเมริกาก็ได้แต่พูดนะครับขออภัยที่ไม่สุภาพแต่เช้ามันก็ได้แต่พูดนะครับมันแล้วไม่รู้จะทำยังไงเราทำเมื่อวานนี้ก็พูดว่าควรจะยกธงขาวได้แล้วอิหร่านชูดเวฟไวท์แฟลกแต่เตหะรานก็บอกว่าหมายถึงรัฐบาลอิหร่านนะครับบอกว่ากองทัพพร้อมอิหร่านส่งสัญญาณว่ามีความพร้อมถ้าอเมริกายกพลขึ้นบกอันนี้จะเป็นสมมติว่าอเมริกาปรับยุทธศาสตร์ชิปเกียร์สำนวนขับรถของนักข่าวอเมริกันอัลจาซีรานี่ก็เต็มไปด้วยอเมริกันและอังกฤษทำข่าวให้นะครับเวลาชิปเกียร์ก็คือเปลี่ยนเกียร์ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเกียร์เป็นยกพลขึ้นบกเมื่อก่อนเราใช้ขีปนาวุธยิงจากฐานทัพต่างๆในบริเวณพื้นที่รอบๆอิหร่านในอ่าวเปอร์เซียหรือแม้ก็ยิงมาจากใช้เครื่องบินรบยิงทิ้งระเบิด F-15 จากเรือบรรทุกเครื่องบินแต่ถ้าจะเปลี่ยนเกียร์มาเป็นการยกพลขึ้นบกอิหร่านก็ส่งสัญญาณบอกว่า we are ready readiness ก็นี่เป็นสถานการณ์คร่าวๆทั่วไปนะครับแล้วกลับมาคุยกันถึงเรื่องเมื่อวานนี้มีท่านผู้ฟังอย่างน้อย2ท่านก็คือ2ท่านแหละนะครับได้ส่งความเห็นมาเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์เรื่องล่ามที่ผมเล่าให้ฟังไปผมก็ไปดูไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ไปฉายที่ปักช่องนะครับที่บิ๊กปักช่องจะมีที่เดียวที่มีโรงหนังบิ๊กซีนะมันเป็นของเมเจอร์ไม่ใช่ SF นะครับวันนี้ผมมากรุงเทพนะครับแต่ว่าคงไม่มีเวลาดูหนังเพราะว่าจะไปเยี่ยมหมอที่รามาเพื่อตรวจมะเร็งหมู่นี้หมอไม่ค่อยนัดบ่อยนะครับปีหนึ่งไปสองครั้งแล้วอาจารย์ไม่ต้องส่องกล้องแพงนะครับไม่มาแล้วมะเร็งแต่ว่าผมก็มีนัดหมอนะครับเมื่อกี้ฟังคุณหมอพูดกับคุณพัชรพรชมกลิ่นก่อนเข้ารายการว่าคนแก่ก็ควรจะวิ่งผมก็วิ่งไม่ไหววิ่งได้นะครับแต่ว่ากระดูกมันไม่ค่อยดีนะเพราะมันมีเหล็กอยู่ข้างในผมก็เลยผมก็เถียงหมออยู่ในใจว่าวิ่งไม่ได้แล้วจ้านะครับแต่ว่าขุดดินได้ยากขยับขยื่นร่างกายที่ฝรั่งหมอฝรั่งเขาจะเรียกว่าphysical activity กิจกรรมทางร่างกายก็พอได้แล้วอายุตั้ง78แล้วจะให้วิ่งไปไหนกันนะครับก็เหยาะๆพอได้นะครับแต่ว่าถ้ามันแป๊บๆผมก็ไม่วิ่งนะครับแต่คุณหมอหนุ่มเมื่อกี้นี้แนะนำบอกว่าพอได้นะแต่ว่าระมัดระวังก็ถูกต้องครับตอนนี้ถ้าเราฟังอีเมลมาคุยเรื่องล่ามนะครับผมขออ่านบางส่วนเพราะว่าท่านก็เขียนมายาวขอขอบพระคุณทั้งสองท่านเลยแล้วกันนะครับท่านหนึ่งนะครับก็ถ้าไม่เอ่ยชื่อคงจะโอเคมั้งครับนะหรือเอ่ยชื่อต้นคุณวรีนะครับ

0: ขออภัยที่เขียนยาวด้วยซ้ำไปนะไม่เป็นไรครับผมชอบคนเขียนยาวๆอยู่แล้วถ้ามีเวลาพอก็จะอ่านให้หมดมาท่านฟังบอกว่าได้ฟังสัมภาษณ์ของคุณผู้หญิงที่เป็นส่วนที่เป็นเจ้าของเรื่องที่น่าตื่นที่นำดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ได้ฟังสัมภาษณ์ของคุณผู้หญิงที่เป็นล่ามที่เป็นคนเจ้าของเรื่องที่นำไปสร้างเป็นหนังเรื่องล่ามค่ะแต่ฉันจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาไปค้นก็เจอนี่ครับเนี่ยได้ผมไปเอาโปสเตอร์หนังเข้ามาก็มีโปสเตอร์ 3-4 แบบนะครับนี่คือภาพยนตร์เรื่องล่ามนะครับก็ท่านก็บอกว่าไปดูหนังเมื่อวันที่12สิงหาคือข่าวเนี่ยคือหนังเนี่ยเปิดโรงฉาย12สิงหาแล้วอยู่ไม่กี่วันคนออกไปคุณวรีบอกว่าในโรงมีคนสักประมาณ 15-20 คนคือหนังมันไม่มีคนดูอะแต่เป็นหนังดีแต่มันเป็นเรื่องล่ามไงเรื่องคนแปลคนเป็นล่ามแปลภาษาอังกฤษภาษาไทยให้กับผู้หญิงไทยที่ถูกจับในอเมริกาประมาณนั้นมันน่าสนใจนะเป็นหนังเล็กๆใช้เงินล้านกว่าดอลลาร์สร้างอาทิตย์เดียวเสร็จเนี่ยนะครับคุณวิริก็ไปดูว่ามี 15-20 คนเพราะเข้าใจว่าไม่ใช่หนังในกระแสต่อความเห็นที่ฉันมีต่อหนังเรื่องนี้จะสรุปดังนี้นะคะ 1. หนังค่อนข้างมีบทเรียบทที่เรียบง่ายและเน้นไปที่ปัญหาของผู้หญิงคนไทยที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้และจำเป็นหนังจะค่อนข้างมีบทจะท่านผู้ฟังเขาขอโทษมาบอกว่าบางทีท่านตัดปะคอปปี้ซ้ำนะครับเพราะอายุมากโอ้อายุมากเขียนได้เยอะขนาดนี้ขอบคุณเลยนะครับอายุมากก็ไล่ๆกับผมเนี่ยครับข้อสองดูไปมีความรู้สึกว่าจะคล้ายกับหนังสารคดีมากกว่าเป็นหนังทั่วไป3. กราฟิกดีไซน์จะเป็นแบบเรียบง่ายเข้าใจว่าคงจะเป็นข้อจำกัดกราฟิกดีไซน์จะเป็นแบบเรียบง่ายเข้าใจว่าเป็นอันนี้ผมวิจารณ์ช่วยได้นะครับคือว่าเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวก็ทำหนังไทยนะครับเขาก็ใช้กราฟิกเรียบง่ายนะครับตัวหนังสือมันก็ตัวหนังสือฟอนต์อะไรแล้วมันจะเบียดกันเยอะเนื่องจากว่ามีคนช่วยทำกันเยอะแล้วมันจะวิ่งไปอย่างรวดเร็วแล้วอ่านไม่ค่อยทันนะครับเขาใช้ตัวเล็กเกินไปด้วยซ้ำไปมั้งนะในปัจจุบันนี้ถ้าดูหนังไทยคนทำหนังไทยเนี่ยทำตัวหนังสือตัวเล็กอันนี้ผมจะไม่ชอบเพราะว่าอ่านไม่ออกตามไม่ทันถ้าผมดูหนังผมจะดูตั้งแต่วินาทีไตเติ้ลแรกจนจบเอ็นเครดิตวินาทีสุดท้ายแล้วค่อยเปิดไฟในโรงหนังจบแล้วคนไทยมักจะลุกขึ้นออกไปเลยนะครับผมแล้วก็บังคับให้ลูกชายนั่งดูเราจะดูหนังจนจบเราจะดูอ่านเครดิตว่าใครเป็นตัวแสดงมีถ่ายทำที่ไหนเขาใครเป็นคนขนของใครเป็นคนตากล้องใครแต่งเพลงใครทำอาหารใครขับรถแล้วก็ถ่ายทำที่ไหนผมจะอ่านเครดิตท้ายจนจบแต่ว่าหนังไทยเหมือนกับทำเครดิตท้ายแบบเต็มที่แหละแต่ว่าตัวเล็กและให้มันจบๆเร็วๆบางทีเครดิตท้ายเนี่ยเป็นที่ปล่อยเพลงที่เขาจะปล่อยสู่ตลาดด้วยซ้ำไปนะครับโอเคครับท่านผู้ฟังก็วิจารณ์เรื่องล่ามานะครับ3-4 ข้อแล้วก็สรุปก็คือเป็นหนังที่คนสนใจเรื่องปัญหาของคนไทยและประโยชน์ของการเป็นล่ามที่มีแต่คนไทยในต่างประเทศหรือจะเป็นส่วนของประเทศต่างๆซึ่งเป็นจุดเน้นของหนังเรื่องนี้นักแสดงที่เป็นคนไทยเป็นคนหน้าใหม่ทั้งหมดซึ่งก็ทำให้เป็นข้อดีคือนักแสดงเป็นคนไทยเป็นคนหน้าใหม่ทั้งหมดรู้สึกดีค่ะสุดท้ายขอคุยเรื่องวอลเลย์บอลน้องอายุ17ปีด้วยนะคะที่ฉันตามดูตลอดซึ่งเห็นว่าน้องเขาเก่งจริงๆค่ะถ้าได้รับการสนับสนุนและการฝึกฝนเก่งครับคืออยู่ๆเด็กไทยมาจากหลายโรงเรียนในต่างจังหวัดและในกรุงเทพอยู่ในค่ายวอลเลย์บอลระดับเด็กแล้วก็ไปอันดับที่7ชิงแชมป์โลกนะครับโลกทั้งโลกเนี่ยเด็กไทยตัวเล็กๆเนี่ยสามารถชนะทีมยุโรปทั้งตัวสูงๆได้อันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านผู้ฟังจะมีท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งที่คุยเรื่องล่ามมาเดี๋ยวคือมี2ท่านที่เขียนเรื่องล่ามมาเดี๋ยวผมใช้โอกาสนี้ดูให้จบเลยแล้วกันนะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับคุณสวรักษ์ไม่ต้องเอ่ยนามสกุลท่านคงหมายถึงตัวท่านแหละนะครับที่ฟังอยู่นะจะได้ภูมิใจแล้วผมขอขอบคุณคุณสวรักษ์เนี่ยไปดูหนังเรื่องล่ามมาแล้วค่ะในฐานะคอหนังที่ดูหนังมายาวนานตั้งแต่ความจำได้กว่า60ปีนะครับเรียกหนังเรื่องนี้ว่าหนังดีที่ไม่มีคนดูค่ะหนังเล่าเรื่องจากประสบการณ์จริงของ ล่ามไทยในอเมริกาเธอเป็นล่ามให้จำเลยคนไทยในศาลที่พบปัญหาสุดคลาสสิกคือถูกหลอกไปทำงานขายตัวในซ่องเมื่อถูกจับก็มีการยัดข้อหาผู้ประกอบการซะงั้นส่วนแม่เล้าตัวจริงหนีรอดหนังเล่าเรื่องของคดีของนุชเป็นหลักแทรกคดีอื่นๆที่ล่ามสาวตัวเอกช่วยเหลือจนชนะคดีความเห็นหลังดูหนังค่ะดูจบหดหู่ใจมากเมื่อได้เห็นปัญหาที่คิดว่ามีแค่บ้านเราจริงแล้วเจอทั่วโลกผู้หญิงซื่อการศึกษาน้อยอยากหางานทำรายได้ดีตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ปล่อยเลยส่วนใหญ่ปล่อยเลยแต่นุชเลือกที่จะสู้เพื่อหญิงไทยอื่นๆจะได้ไม่เจอแบบตัวเองเห็นว่าอาชีพล่ามนั้นมีคุณค่าที่เราไม่เคยทราบซึ้งมาก่อนคิดแค่ว่าเป็นผู้ถ่ายทอดภาษาแต่ล่ามในหนังเธอทำงานด้วยหัวใจอันนี้ผมก็เดาเพราะผมไม่ได้ดูหนังเพราะมันไม่มีให้ดูที่ปากช่องวันนี้มากรุงเทพนะครับก็ไม่ได้ดูว่าต้องไปหาหมอแล้วเดี๋ยวแล้วหนังออกจากโรงไปแล้วล่ะเพราะมีคนดูน้อยอาชีพอะไรก็ตามหากคุณใส่หัวใจลงในงานมีคุณค่าในตัวเองแม้คนอื่นไม่เห็นหนังเกี่ยวกับศาลรายละเอียดการต่อสู้มีความสำคัญที่สุดแม้หนังเรื่องนี้จะไม่เลอเลิศแต่ก็ชอบมากบทเขียนได้ดีการแสดงก็ใช้ได้ค่ะเมื่อนึกว่าพวกเขาไม่ใช่นักแสดงอาชีพจริงก็ตัวเอกก็เป็นนักแสดงอาชีพนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีงานให้แสดงเท่านั้นเองว่าเป็นคนไทยหางานแสดงในนิวยอร์ก LA อะไรพวกเนี้ยนะครับก็กลับไปถึงบ้านหนุ่มผู้จัดการโทรเข้ามือถือบอกว่ารอบดึกวันนี้ไม่มีก็มึงเธอก็จะเล่าถึงว่าไปจองตั๋วหาตั๋วยากเป็นของเว็บไซต์ SF อะไรพวกเนี้ยนะครับโอเคขอบคุณครับที่ท่านพูดถึงภาพยนตร์เรื่องล่ามมา2ท่านนี้ก็เรียกว่าเต็มอิ่มทำให้ทุกท่านรวมทั้งผมเสียดายไปหาดูที่ไหนเพราะว่ามันฉายแป๊บเดียวคนก็ไม่ดูกันหนังนี้ลงทุนล้านกว่าบาทนะครับผมดูจากการให้สัมภาษณ์ใน YouTube ของทีมงานทั้งหมดที่มาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็ใช้เวลาถ่ายทำอาทิตย์หนึ่งจบก็ท่านจะเห็นว่าฉากส่วนใหญ่ในห้องพิจารณาคดีของศาลและผู้พิพากษาเพราะฉะนั้นมันก็จะถ่ายทำนิ่งๆอยู่กับที่นะอันนี้เดาเอาไม่ได้ไปดูนะครับมันก็ต้องประหยัดเงินนะแต่ว่าหัวใจของมันก็คือการเดินเรื่องความสำคัญของเนื้อเรื่องของการเป็นล่ามการช่วยผู้หญิงไทยให้รอดพ้นจากการจับและดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมของฝ่ายอเมริกานะครับแต่พูดถึงเรื่องนี้นะผู้หญิงไทยยังคงถูกหลอกไปทำงานแล้วถูกบังคับให้ขายตัวไม่ต้องอธิบายยาวนะครับผมก็นึกว่ามันน่าจะหมดไปแล้วเราน่าจะรู้ทันแต่ก็ปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่องล่ามซึ่งเป็นคนไทยใน LA ที่ทำหนังเรื่องนี้เขียนบทดูแลหมดฝรั่งอาจจะเป็นผู้กำกับนะครับทีมงานส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยที่อยู่ใน LA สตังก็บริจาคกันเข้ามาจากผู้ทำหนังแล้วถ้าไม่ไปดูเลยแล้วก็จะได้เงินคืนเลยโอ้โหออเดซี่ที่ทำผิดพลาดแบบผมให้อภัยไม่ได้นะครับคริสโตเฟอร์โนแลนทำหนังยิ่งใหญ่ได้ตอนนี้1,000 ล้านดอลลาร์นะ1,000 ล้านดอลลาร์ลงทุน250 ล้านออเดซี่ของคริสโตเฟอร์โนแลนได้เงินมา1,000 ล้านดอลลาร์ทั้งที่เอางานวรรณกรรมโบราณของกรีกมาบิดเบือนจนเสียหายยับเยินพูดแบบคนที่ผิดหวังอย่างผมนะครับเข้าไปดูคำวิจารณ์การเล่าเรื่องของผมแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เป็นคนหนุ่มติดตามดูรายการที่ผมทำเนี่ยครับแล้วแกก็วิจารณ์ว่าโอ้ยอาจารย์สมเกียรติถ้าจะแค้นมันก็แค้นอ่ะคือของดีๆไปทำซะเสียแต่มันได้ตังค์1,000 ล้านนะครับนี่พวกเราหาเงินมา1,000,000 กว่าดอลลาร์คนมีตังค์2-3 คนที่อเมริกาช่วยกันบริจาคเงินทำหนังแล้วเราก็ไม่ไปดูกันเพราะมันชื่อเรื่องล่ามโอเคชื่อเรื่องเนี่ยไม่รู้จะตั้งชื่อยังไงล่ามเดอะไทยอินเทอร์พรีเตอร์ท่านที่เคยดูหนังเรื่องล่ามที่ชอนเพนแสดงกับนิโคคิดแมนจำปีไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ค้นแต่ว่าจำได้ว่าดูหนังเรื่องนี้เดี๋ยวนี้ก็ยังหาดูได้อยู่ The Interpreter Interpreter แปลว่าล่ามนะครับไม่ใช่ translator translator แปลว่านักแปลใช่ไหมคนแปล interpreter คือคนตีความหมายเป็นล่ามนั่นแหละนะครับภาพยนตร์เรื่อง The Interpreter Sean Penn แสดงคู่กับ Nicole Kidman ก็เป็นเรื่องล่ามครับ ชื่อหนังก็ The Interpreter แต่ว่าเป็น American Interpreter นางเอกก็เป็นชาวออสเตรเลียใช่ไหมเรื่องนั้นเนี่ยล่ามผู้หญิงคือนิโคลคิดแมนเป็นล่ามอยู่ที่องค์การสหประชาชาติแกทำหน้าที่เวลามีการประชุมกันปราศัยกันอะไรพวกนี้ก็จะเป็นคนอยู่ในห้องคอยแปลเป็นล่ามอธิบายแปลเป็นภาษาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอะไรแบบนี้นะครับก็อยู่ในห้องเสร็จแล้วมันก็ไอ้ชอนเพนนี่ก็จะเป็นคนตามล่าคดีอาชญากรรมเป็นตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่อย่างเงี้ยแล้วคือการผูกเรื่องล่ามให้มันตื่นเต้นต้องไปดูหนังเรื่อง The Interpreter นะครับชอนเพนกับนิโคลคิดแมนผมจำได้อันนี้มาหลายปีแล้วโอ้โหมันตามล่ากันเพราะว่าไอ้ล่ามที่อยู่ในห้องแปลของสหประชาชาติเนี่ยไปเห็นเหตุการณ์แล้วได้ยินเสียงแว่วๆเข้ามาไม่มีใครปิดไมค์เขาสมคบกันจะไปฆ่าไอ้โน่นไอ้นี่ตามล่าไปถึงสนามกีฬาลกลงลังในอเมริกาใต้แล้วโอ้โหมันตื่นเต้นเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทำเรื่องล่ามให้มันตื่นเต้นล่ามไทยนะครับจะไปยึดเรื่องจริงทั้งหมดอย่างที่ท่านผู้ฟังบอกว่าเหมือนสารคดีมันก็ไม่ไหวไงมันจะต้องทำให้มันตื่นเต้นมันจะต้องให้มันเพี้ยนไปให้มันสนุกให้มันตื่นเต้นให้หวาดเสียวนะแต่ถ้าว่าจะช่วยคนไทยให้พ้นจากคดีอย่างเดียวด้วยขีดความสามารถของล่ามมันก็เหมือนกับที่ท่านผู้ฟังบอกว่าคล้ายๆสารคดีอาจจะไม่คล้ายก็ได้แต่ว่าถ้าทำแบบชอนเพนกับนิโคลคิดแมนเรื่อง The Interpreter เนี่ยครับมันจะตามล่าตามฆ่าตามยิงตามแบบหลบกระสุนเราทำเรื่องให้มันเพี้ยนไปนิดนึงให้มันสนุกเพราะคนดูเขาจะเข้าใจแล้วครับอันนี้เป็นหนังมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่มัน based on ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความจริงนะครับเรื่องจริงที่จะเข้ามาให้ผมคุยในวันต่อๆไปนะครับแต่เตรียมไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราคุยเรื่องล่ามมาแทนก่อนจบรายการก็คือว่าวันศุกร์เนี่ยที่จะถึงเนี่ยเป็นวันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อสังคมก็จะเปิดให้มีการลงทะเบียนใช้ AI และจะแจกเงินคือจะซื้อ AI ให้คนโชคดีได้ใช้5ล้านคนคร่าวๆประมาณนั้นนะครับไม่รู้ใครนะครับแล้วจะซื้อ AI จ่ายค่า AI ค่าสมาชิก AI Pro ให้ซึ่งมีหลายรูปแบบของ AI 1,600 ล้านบาทแทนที่จะเอาเงินนี้ไปดูแลเรื่องบริหารจัดการน้ำชลประทานหรือการเกษตรหน้าแล้งมันคนละกระทรวงกันแหละแต่เขามีเงินเหลือแล้วเขาก็ยังคงจะทำต่อไปทั้งที่มีคนคัดค้านนะครับมันวันศุกร์นี้ท่านผู้ฟังที่จะต้องสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปเพื่อจะไปใช้ AI แล้วถ้าท่านไม่ระวังตัวท่านอาจจะสูญเสียความเป็นมนุษย์เพราะว่า AIมันผิดมันถูกมันยังเลอะเลอะเลือนมันยังเชื่อถือไม่ได้มันยังเอาเปรียบมันยังไล่ล่ามันสมองมนุษย์แล้วก็แล้วถ้าท่านจะใช้ยังไงนะครับผมก็ใช้อยู่แต่ต้องระมัดระวังมันหน้าที่ของกระทรวงดิจิทัลแทนที่จะให้ความรู้ให้การศึกษาลงทุนจัดงบประมาณให้มันเต็มที่เพื่อให้เด็กนักเรียนเยาวชนและคนผู้ใหญ่รู้เท่าทัน AI กลับมาซื้อ AI ฝรั่งให้คนไทยใช้ฟรี1ปีอันเนี้ยคือเหมือนกับเป็นนโยบายที่ผิดพลาดไม่ถูกต้องที่ผมคิดว่ามันมีข้อมูลสนับสนุนอยู่ว่าจะต้องระมัดระวังใช้อย่างระมัดระวังแล้วต้องไม่ใช้ฟรีสิก็เสียตังค์ใช้เองไม่ได้เหรอนะครับเพราะว่าคนที่ใช้ AI ก็เป็นคนที่มีการศึกษามีสตังค์ไม่งั้นจะเอามาใช้ทำไมก็คือวันศุกร์นี้เราพรุ่งนี้มาลืนมาเรื่องนะพุธพฤหัสศุกร์ต่อไปเราจะคุยเรื่อง AI เป็นระยะเพื่อให้ท่านผู้ฟังรู้ว่า AI มีทั้งข้อดีข้อเสียAI เป็นสินค้าฟุ่มเฟือยบริการฟุ่มเฟือยที่คนไทยอยากใช้ก็ใช้ไม่มีปัญหาแต่จ่ายเองนะไม่ใช่ต้องได้รับการอุดหนุนจากรัฐตั้ง 1,600 ล้านบาทแต่รัฐจะจ่ายให้ทั้งที่เราจนนะครับเกษตรกรก็ลำบากการช่วยเหลือเจือจานเรื่องน้ำท่วมแล้วก็การเตรียมรบกับเขมรมันไม่สารพัดเรื่องที่เราไม่ได้รวยแต่เรากลับเอาเงิน 1,600 ล้านไปซื้อ AI เฉยเลยนะครับให้คนไทย5ล้านคนได้ใช้อันนี้ไม่รู้จะค้านยังไงนะครับผมก็จะคัดค้านด้วยข้อมูลความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์คัดค้านด้วย AI เนี่ยเพราะ AI ก็บอกว่ามันไม่ดีนะครับนั้นพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะคุยกันเรื่อง AI อย่างน้อยก็วันละประเด็น2ประเด็นเพราะมีท่านผู้ฟังส่งเรื่องมาก็มีนะครับผมจะอาจจะเริ่มต้นด้วยการอ่านปาฐกถาหรือเทศของพระพรหมสักยวงศ์วิสุทธิ์หลวงพ่ออนินมานธรรมสากิโยแสดงปาฐกถาที่การประชุม National Director Conference นะครับท่านผู้ฟังส่งมาหลายวันแล้วนะครับผมหาจังหวะคุยอยู่นะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะอ่านความเห็นของพระสงฆ์เรื่อง AI ก ความเห็นของพระสันมาปาอ่านไปแล้วจะกลับมาอ่านอีกความเห็นของ AI เองว่าตัวเองยังไม่พร้อมยังไม่ดีพอที่จะให้รัฐบาลไทยแจกฟรีผมก็จะอ่านให้ฟังนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการโลกยามเช้านะครับสวัสดีโชคดีทุกท่านครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026 กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ไบเทคบางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ Thailand Electronic Circuit Asia.com
11: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
12: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
14: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิติเวชกุลค่ะ
15: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
14: ค่ะวันนี้ Big Story เราจะตามไปดูการเตรียมการเจรจา ART นะคะหรือว่า Agreement on Reciprocal Trade กับสหรัฐนะคะกระทรวงพาณิชย์เขาเตรียมอะไรกันบ้างมีอะไรที่เป็นเส้นแดงที่ห้ามข้ามเหมาะสมแค่ไหนเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันในช่วง Big Story นะคะแต่ก่อนจะถึงหน้านั้นก็จะมีเรื่องสัมพันธ์เกาหลีเหนือใต้นะคะอินเดียหันมาพึ่งน้ำมันกลั่นเองจะลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศนะคะแล้วก็มีประเด็นเรื่องเด็กศูนย์อพยพเนี่ยควรได้เรียนหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อวิทยาศาสตร์แพ้การโปรโมทของสื่อแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นต้องติดตามเรื่องนี้เลยค่ะทั่วโลกรับมือแผ่นดินไหวกันอย่างไรล่าสุดมาที่อินโดนีเซียค่ะไปเลยค่ะ
16: World Update
15: ค่ะดูเหมือนเรื่องฝนฟ้าอากาศเรื่องของภัยพิบัติทั่วโลกเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เตรียมรับมือกันอย่างเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วเปิดสัปดาห์มาคุณกนิกาก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่โคลัมเบียนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ต่อเนื่องมาจนถึงประเทศวานูอาตูนะคะอันนั้นก็ที่ชายฝั่งก็มีความรุนแรงขนาด 6.1 แมกนิจูดนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราเองก็คืออินโดนีเซียซึ่งอันนี้ก็เรียกว่าน่าเป็นห่วงมากๆค่ะของกนิกาเนื่องจากว่าการเตรียมการรับมือแผนการรับมือของรัฐบาลอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะว่าแผนรับมือนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่เพียงพอเท่าไหร่แล้วก็ความช่วยเหลือต่างๆนะคะที่ควรจะเป็นเนี่ยก็ปรากฏว่ายังเข้าไม่ถึงจุดที่ประชาชนเดือดร้อนอันนี้ก็เข้าใจได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยแม้กระทั่งอินโดนีเซียเองเป็นประเทศที่ต้องบอกเป็นประเทศที่แผ่นดินไหวตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นจุดเสี่ยงวงแหวนแห่งไฟอย่างที่เราได้ยินข่าวกันต่อเนื่องเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่ามันมีประเด็นเนื่องจากว่าการสั่งการก็ดีการทำงานของบรรดาข้าราชการก็ดีก็ทำให้ตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยทีเดียวนะคะทำให้ตอนนี้เนี่ยประชาชนอินโดนีเซียแล้วก็สื่อนะคะก็เรียกว่าแสดงความไม่พอใจอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 แล้วก็ได้รับผลกระทบทั้งอินโดนีเซียติมอร์ตะวันออกแล้วก็ไปทางออสเตรเลียด้วยนะคะก็เรียกว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ตัวเลขของผู้ที่สูญหายขณะนี้ก็ยังมีการประเมินโดยสำนักข่าว BBC ได้ระบุนะคะบอกว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยเกิดเหตุเมื่อวันอาทิตย์นะคะแล้วก็ทางการเนี่ยจัดว่าไอ้จุดที่เกิดเนี่ยก็คือเกาะที่เรียกว่า forest นะคะแล้วเป็นจุดที่ถูกกระหน่ำหนักที่สุดเวลาเรานึกถึงช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวซึ่งน้ำมีอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางจุดที่เป็นจุดที่เปราะบางและโดนหนักที่สุดนะคะและไอ้จุดตรงเกาะนั้นของอินโดนีเซียเนี่ยมันเป็นจุดที่เขาบอกว่าเครือข่ายไฟฟ้าก็ดีนะคะแล้วบรรดาพวกสิ่งอำนวยความสะดวกพวก facilities ทางด้านสุขภาพนะสาธารณสุขหน่วยงานสนับสนุนสาธารณสุขเนี่ยเรียกว่าโดนถล่มกันหมดเลยเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนกับเป็น after shock อะค่ะคุณกนิกาคุณผู้ฟังเพราะว่าไอ้บ้านเรือนต่างๆที่ทำก็อาศัยมือปะเอาแล้วก็มีคุณหมอคนหนึ่งชื่อคุณหมอเมลินดานะคะเธอบอกว่าตอนนี้ตั้งแต่วันอาทิตย์เธอเป็นหมออยู่คนเดียวเองคิดดูคุณกนิกาเกิดเหตุขนาดนี้นะคะเธอบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความช่วยเหลือแล้วเธอเนี่ยก็เป็นหมอคนเดียวแล้วคนเป็นร้อยๆเลยเกิดขึ้นได้ยังไงยังไม่มีอะไรที่เร่งเข้ามาช่วยเหลือเลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กลายเป็นจุดที่อย่างที่บอกไว้ว่ามันทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ที่ซ้ำรอยไปอันนี้อย่างที่บ้านเราเนี่ยตอนนี้เรากำลังรับมือว่าเดี๋ยวจะมีพายุลูกไหนเข้ามาช่วงนี้ฝนเข้ามาเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจุดที่เรายังอยู่ในภาวะที่เตรียมการได้ เรายังโชคดีกว่าฟิลิปปินส์กว่าอินโดนีเซียกว่าจีนญี่ปุ่นที่โดนที่อพยพเป็นแสนๆล้านๆแล้วนะคุณกัญญิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นบทเรียนของอินโดนีเซียได้เลยนะคะว่าตอนเนี้ยเขาเนี่ยถึงกับต้องตั้งห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆเป็นไม้ปะผุอ่ะคุณกัญญิกาคือมันทำอะไรไม่ทันจริงแล้วที่สำคัญเนี่ยอันเนี้ยเรียนว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะเจอจุดนี้คือจริงๆเราเตือนได้ก็คือดินถล่มนะคะคือดินถล่มบล็อกถนนด้วยเพราะนั้นความช่วยเหลือก็เข้าไปในเกาะอะไรต่างๆไม่ได้เลยมันก็เลยกลายเป็นคุณหมอที่รับมือกับคนไข้เป็นร้อยๆเนี่ยเริ่มไม่ไหวนะคะตัวเลขล่าสุดเนี่ยบอกว่ามีผู้เสียชีวิต68คนแต่น่าจะมากกว่านี้นะคะแล้วก็มีผู้ที่สูญหายไปอีก 5,000 กว่าคนด้วยอันนี้ถ้านับตั้งแต่ปีคศ2022อินโดนีเซียจัดว่านี่คือแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดเท่าที่อินโดนีเซียเคยเจอเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้มีการพยายามนะคะที่จะประสานนะคะอย่าง BBC เขารายงานบอกว่าจะพยายามประสานหน่วยแพทย์ต่างๆนะคะเข้ามาแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์บอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องไม่ทำอะไรแค่แบบว่ารูปหน้าปะจมูกเพราะว่าตัวเลขของศูนย์ภัยพิบัติการจัดการภัยพิบัตินานาชาติของอินโดนีเซียนะคะยังรายงานเพิ่มเติมด้วยบอกว่าน่าจะมีความสูญเสียมากขึ้นเพราะว่าพบว่าบ้านนับพันเนี่ยได้รับความเสียหายบรรดาโรงพยาบาลสาธารณสุขโรงเรียนแม้กระทั่งหน่วยงานราชการเองนะคะก็ยังเรียกว่ายังไม่ได้รายงานตัวเลขแบบชัดเจนเข้ามาเนี่ยสำหรับเจ้าเกาะฟอเรสต์เนี่ยมันเป็นเมืองอยู่ที่ลาบวนบาโจนะคะก็เหมือนกับเวลาเรานึกถึงอินโดนีเซียเราจะนึกถึงเจ้าโคโมโดใช่ไหมกันนิกาไอ้เจ้ามังกรโคโมโดไอ้เมืองเนี้ยมันเป็นเมืองที่เหมือนเป็นด่านหน้าเป็นปากประตูที่จะเข้าไปที่ศูนย์National Park นะคะของโคโมโดแล้วก็กลายเป็นจุดนักท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงการจัดการที่ยังรับมือไม่ทันนั่นนี่ก็จะเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับประเทศไทยมากๆว่าในอย่างเวลาที่เรามีเวลาอยู่ในระหว่างที่เราลุ้นกันอยู่ว่าจะมีพายุเข้ามาไหมหรือหลายข่าวเริ่มออกมาแล้วว่าเราอาจจะไม่โดนหนักเพราะว่าเรามีเอลนีโญลานีญาอะไรที่เข้ามาสกัดไว้อะไรก็ตามเนี่ยคุณกนิกาแต่เอาข้อจริงแล้วอันนี้เป็นบทเรียนที่ดีเลยเพราะว่าอินโดนีเซียเมืองท่องเที่ยวสำคัญขนาดนี้ตอนนี้ประชาชนต้องออกมานอนตามท้องถนนเพราะว่าหวาดกลัวเพราะไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะคุณกนิกาค่ะ
17: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะคุณสังกมาคะผมว่าช่วงนี้เนี่ยเพิ่งผ่านวันที่เขาเรียกว่าวันฉลองการปลดปล่อยคาบสมุทรเกาหลีจากการปกครองญี่ปุ่นเนาะเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมามันมีพัฒนาการหรือความเคลื่อนไหวหลายอย่างที่น่าสนใจถ้าเรียงตามไทม์ไลน์เนี่ยก็ต้องไปดูในพิธีวันประกาศอิสรภาพแห่งชาติเกาหลีนะคะที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยประธานาธิบดีอีเจมยองเนี่ยก็พูดกล่าวสุนทรพจน์นะคะแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์เกาหลีเหนือใต้ว่าควรจะมีการเจรจาระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เพื่อยุติสงครามเกาหลีที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานนะคะเพราะว่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าทั้งสองเกาหลีเนี่ยยังคงอยู่ในสถานะเขาเรียกว่าสงครามในทางเทคนิคอะหลังจากการสู้รบตั้งแต่ปี1950ถึง1953แล้วก็ไม่มีการทำข้อตกลงสันติภาพยุติสงครามอย่างเป็นทางการนะคะฉะนั้นเนี่ยประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการยื่นไมตรีก่อนเนาะโดยบอกว่าขอให้เราทิ้งเจตนาที่จะคุกคามซึ่งกันและกันและเริ่มต้นการเจรจาเพื่อยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานานในฐานะฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะแล้วเขาก็ยังเสนอให้ใช้ระบบรักษาความมั่นคงแบบหลายชั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันตามแนวชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่เขตปลอดทหารโดยพฤตินัยของทั้งสองประเทศแล้วก็เสนอหารือถึงวิธีการปฏิบัติการยับยั้งความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของทางเกาหลีเหนือด้วยนะคะเขาบอกว่าด้วยวิธีนี้เนี่ยอาจเป็นไปได้ที่จะมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อหยุดยั้งความก้าวหน้าของขีดความสามารถด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเท่าที่สำรวจเกาหลีเหนือเนี่ยยังไม่มีท่าทีตอบรับหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเมื่อประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ย เสนอให้ปิดฉากสงครามเกาหลีอย่างสมบูรณ์แบบนะคะแต่ถ้าเราดูเนี่ยความเคลื่อนไหวในเกาหลีเหนือเองเนี่ยจะมีอยู่2เรื่องก็คือเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อวันที่16

0: ตอนนั้นเนี่ยประธานอ่ะโทษค่ะรัฐมนตรีต่างประเทศของสิงคโปร์เนาะกฤษปานันใช่ไหมคะซึ่งไปเยือนเกาหลีเหนือเนี่ยเขาบอกเลยเกาหลีเหนือเนี่ยคือเขาไม่สนใจที่จะรวมแล้วแต่เขาจะเดินหน้าแล้วนับจากนี้ซึ่งนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่นะคะทีนี้เมื่อวันนี้เนี่ยถ้านับเอาแล้วเนี่ยปกติเนี่ยในช่วงตั้งแต่17สิงหาคมไปนับไปประมาณสัปดาห์เสร็จๆเนี่ยนะคะปกติแล้วเนี่ยก็จะมีการซ้อมรบระหว่างทางสหรัฐแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งทุกครั้งเนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ทางเกาหลีเหนือเนี่ยจะออกมาเรียกว่าตำหนิเนาะหรือว่าพิพากษ์วิจารณ์ถึงขั้นมีการทดสอบยิงขีปนาวุธต่างๆแต่ครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เสนอเรื่องการเขาเรียกว่าทำสัญญาสงบศึกอย่างเป็นทางการนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้โพสต์ผ่าน Truth Social นะคะบอกว่าการร่วมซ้อมรบเนี่ยคือแม้จะสายเกินไปที่จะยกเลิกการฝึกซ้อมทั้งหมดเนาะแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยพอใจที่สหรัฐเนี่ยเคยร่วมฝึกดังกล่าวแล้วก็สั่งให้มีการลดขนาดลงนะคะซึ่งปกติเนี่ยไอการซ้อมรบร่วมเนี่ยที่เขาเรียกว่าโอชิฟรีดอมชิลนะคะก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง27สิงหาคมจะมีทหารเกาหลีใต้เนี่ยร่วมประมาณ 18,000 นายนะคะฉะนั้นการฝึกปีนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าจะครอบคลุมทั้งการรับมือโดรนการรบกวนสัญญาณ GPS การโจมตีทางไซเบอร์นะคะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยคุกคามที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จะมีการลดขนาดลงนะคะทรัมป์เนี่ยบอกว่าการซ้อมรบดังกล่าวเนี่ยไม่เพียงมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ยังส่งสัญญาณที่ไม่เหมาะสมและเป็นปฏิปักษ์โดยสิ้นเชิงนะคะต่อทางเกาหลีเหนือแล้วก็ทรัมป์เนี่ยได้โพสต์ภาพที่เขาไปเยือนเกาหลีเหนือตรงเดียมแซดจำได้ไหมคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็เขาบอกว่าเขาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเขากับคิมเนี่ยนะคะแล้วก็โยงเรื่องซ้อมรบนี่แหละค่ะนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าเขาเนี่ยได้สอบถามไปยังเกาหลีใต้ว่าต้องการเข้าร่วมกับสหรัฐในความพยายามปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านหรือไม่นะคะแต่ก็ได้รับการตอบรับว่าได้รับการตอบว่าไม่ขอบคุณนะคะซึ่งหลายคนก็เอาไปตีความว่าการลดขนาดซ้อมรบครั้งนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับการที่เกาหลีใต้เนี่ยไม่ยอมร่วมในสงครามอิหร่านหรือเปล่าแต่ว่าในอีกมุมนึงเนี่ยคุณสังมาคะคือก่อนหน้าที่ทรัมป์จะพูดเนี่ยคิงเท็กเซตซึ่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเนี่ยพูดก่อนเรื่องการลดขนาดเนาะการลดขนาดของการซ้อมรบให้มีขนาดที่เล็กลงนะคะซึ่งทางเกาหลีใต้เนี่ยก็มีการประเมินภายในแต่ว่าไม่ได้มีการตอบสนองออกมาอย่างเป็นทางการนะแล้วก็ท่าทีเนี่ยดูไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้ฉะนั้นคิดว่านี่เป็นพัฒนาการใหม่ๆอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่หลายสื่อเอาไปพาดหัวว่าทรัมป์โกรธเนาะกับเรื่องของการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้แล้วก็สหรัฐเหมือนทุกปีที่ผ่านมานะคะครั้งนี้เนี่ยน่าจะมีพัฒนาการอะไรใหม่ๆน่าติดตามเลยทีเดียวค่ะอย่าต้องบอกนะคะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยนอกเหนือจากการที่เขาแสดงศักยภาพของในเรื่องความสัมพันธ์อันดีกับปูตินเนาะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสหรัฐก็มีความสัมพันธ์ที่ดีในช่วงกับทรัมป์เนี่ยแต่ว่าเรื่องของการที่เจาะไซเบอร์ต่างๆนะคะการโจมตีไซเบอร์หรือว่าการเรียกค่าไถ่เนี่ยต้องบอกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มแฮกเกอร์ที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองของรัฐบาลที่เขาเรียกว่าทิมสุกี้เนี่ยนะคะใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยเสริมการโจมตีทางไซเบอร์แล้วก็ปลอมตัวแบบหลอกลวงแบบเจาะจงเป้าหมายเนี่ยเรียกว่า spear phishing เนี่ยนะคะในเป้าหมายทั้งแวดวงทหารการทูตแล้วก็วิชาการของเกาหลีใต้เนี่ยแบบเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะก็หน้าหนึ่งอาจจะเห็นความสัมพันธ์นั้นดีขึ้นแต่อีกหน้าหนึ่งการทำงานแบบใช้ไซเบอร์การโจมตีไซเบอร์หรือว่าการหลอกลวงทางไซเบอร์แบบฟิชชิ่งแบบนี้เนี่ยก็ยังเป็นไปแบบเข้มข้นค่ะนี่ก็คือความเคลื่อนไหวในคาบสมุทรเกาหลีเป็นเรื่องเด่น
1: ค่ะ

0: ค่ะคุณธนิกา
1: ค่ะเชิญเลยค่ะคุณสังกมาค่ะ
0: ค่ะ
1: คุณสังกมาไม่ต่อเรื่องไอ้นี่หรอคะ
0: อินเดีย
1: เดี๋ยว
0: ต่อ
1: น
0: ไ
1: ะ
0: หมคะคุณกานิกา
1: ได้ค่ะต่อได้เลย
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะต่อได้เลยค่ะอินเดีย
0: ค่ะขออภัยฉันลืมเปิดไมค์นะคะก็ขอกลับมาอินเดียนะคะอินเดียเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีนโยบายเรื่องการลดการพึ่งพิงน้ํามันเนื่องจากความเสี่ยงของราคาน้ํามันในตลาดโลกตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราก็เห็นหึ่มหึ่มออกมาแล้วนะคุณกนิกาทรัมป์เนี่ยก็บอกอะไรจะยึดช่องแคบฮอร์มุซเลยใช่ไหมคะอิหร่านก็บอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจะไปโจมตีอีกประเทศแล้วนะโอมานก็หนาวๆร้อนๆมันก็เลยกลายเป็นว่าสถานการณ์เนี่ยมันมีความเสี่ยงนั้นประเทศที่บอกว่าต้องไปพึ่งเรื่องของการผลิตน้ำมันที่ต้องมีส่วนผสมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดการพึ่งพาการใช้น้ำมันของต่างประเทศเนี่ยก็จะคล้ายๆกันคือไทยกับอินเดียนี่อินเดียนี่น่าสนใจนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลายเป็นว่าเขาเนี่ยดูเหมือนประสบความสำเร็จนะในการที่บอกว่าจะต้องรับมือนะคะก็คือแค่4เดือนเท่านั้นเองนะกลายเป็นว่าแต่ก่อนใช้น้ำมันเบนซินนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าเขาเร่งเพิ่มสัดส่วนเอทานอลขึ้นมาก็คือใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตจากพืชก็เหมือนบ้านเราเลยใช้ทั้งอ้อยข้าวโพดธัญพืชอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยกลายออกมาเป็นใช้น้ำมันเบนซิน 80% แล้วก็เอทานอล 20% ก็คือการรณรงค์ใช้ E20 นั่นเองนะคะมันก็เลยทำให้รัฐบาลเนี่ยอินเดียก็ตีปี๊บใหญ่เลยคุณกนิกาคุณผู้ฟังคะบอกว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นประเด็นทั้งพลังงานเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นเศรษฐกิจแล้วมันก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่อินเดียเนี่ยจะต้องจริงจังเพื่อลดการปล่อยก๊าซมลพิษด้วยแล้วแถมเราไม่ต้องไปเสียเงินมูลค่ามหาศาลนำเข้านะคะซึ่งอินเดียเนี่ยก็ผลักดันทำให้เกิดการปรับครั้งใหญ่นะคะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าอินเดียเนี่ยเพิ่มสัดส่วนเอทานอลคือช่วงประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยผลิตอยู่แค่ร้อยละ12แต่คิดดูปีนี้ปี2ปีนี้คุณกนิกาขึ้นมาจาก12เป็นร้อยละ20อ่ะมันก็เลยทำให้อินเดียเนี่ยบอกว่าโอ้ช่างประสบความสำเร็จจริงๆนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องโดยตรงเลยกับเรื่องการความมั่นคงทางพลังงานแล้วเอทานอลเนี่ยมันก็ถ้าเทียบกับเบนซินเนี่ยเขาประกาศบอกข้อมูลที่รัฐบาลอินเดียได้นะตอนนี้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แล้วและที่สำคัญเนี่ยการเกษตรนะคะที่เคยค้างนะคะเรื่องการชำระเงินชาวไร่อ้อยข้าวโพดอะไรทั้งหลายเนี่ยก็มีรายได้มากขึ้นด้วยแต่ขนาดนี้ก็ตามค่ะคุณกนิกามันก็มีประเด็นว่าคืออินเดียเนาะเวลาเราไปเราก็จะเห็นแบบโอ้โหรถเก่ามากอ่ะคุณกนิกาที่ฉันเห็นแบบรถคือรถมินิบัสบ้านเราอะที่แบบขึ้นไปแล้วเสี่ยงตายตลอดเวลาคุณกนิกานึกภาพออกไหมคืออินเดียเนี่ยหนักกว่านั้นอะมันเก่ามากจนแบบโอ้โหนี่อนุญาตให้วิ่งได้ยังไงนะคะนั่นแหละค่ะมันก็ยังเป็นประเด็นที่อินเดียเนี่ยก็ยังมีลักษณะระบบราชการที่จัดการตรงนี้ไม่ได้นะคะแล้วก็ทำให้รถเก่าเนี่ยมีมากมันก็เลยเกิดข้อถกเถียงนะคะว่าเอ้ย E20 เนี่ยมันยังไม่ตอบโจทย์ประชาชนส่วนใหญ่เพราะว่าเอทานอลเนี่ยมีพลังงานต่อปริมาตรต่ำกว่าเบนซินแปลว่าอะไรเห็นแปลว่าคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นไงคุณกนิกาแล้วรถคุณอาจจะเสียก็ได้อันนี้เป็นมุมหนึ่งนะคะซึ่งรัฐบาลอินเดียยอมรับไหมไม่ยอมบอกว่าเอ้ยจากผลการที่ทดสอบทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ดีเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอแต่ถามว่าบางรุ่นน่ะมันมีจริงๆที่เขาบอกว่ามันออกแบบมาสำหรับ E10 นะคะแล้วมันก็ตอนนี้มีตัวเลข30ขึ้นมาด้วยคุณกนิกา30คืออะไร30เขาบอกว่ามันคือการทำให้คุณภาพของรถเชิงวิศวกรรมเนี่ยลดลงร้อยละ30คนก็เถียงกันอย่าบอกอ๋อวิ่งได้ช้าลงเหรอวิ่งได้ช้าลงถึงร้อยละ30เลยเหรอรัฐบาลอินเดียก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นความแตกต่างของค่าพลังงานเอทานอลกับเบนซินมันไม่ใช่ลดการระยะวิ่งของเข็มของรถนะแต่ตอนนี้ประชาชนก็ไม่พอใจแล้วเหมือนกันแถมล่าสุดเนี่ยยังมีนักวิเคราะห์คนสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลอินเดียเองด้วยนะคะก็คือหาคล้ายๆคุณวิระธีรพัฒน์อย่างเงี้ยที่ออกมาพูดเรื่องการผลิตบริษัทน้ำมันของเราที่ไปเที่ยวผลิตลงทุนทำตึกทำอะไรกันไว้หลายร้อยล้านแล้วก็มาขึ้นค่าน้ำมันประชาชนอย่างเงี้ยไปคุณกนิกาคือสั่นสะเทือนประมาณนั้นเลยชื่อคุณอนันดา นาเกสวรันคนนี้เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจรัฐบาลอินเดียบอกไม่จริงหรอกอยู่ดีๆคุณจะมา E20 ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่คุณต้องเอานโยบายเอา E10 กลับไปเป็นทางเลือกควบคู่ด้วยนะคะนี่คือเป็นบุคคลระดับสูงของรัฐบาลและที่สำคัญเนี่ยมันมีความกังวลในการปนเปื้อนนะคะผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อย่างทาทามอเตอร์สมาหินทราหรือว่ามารุติซูซูกิเขาบอกว่ามันพบระดับการปนเปื้อนใน E20 สูงด้วยใน18รัฐนะคะอันนี้เฉพาะตัวอย่าง18รัฐ250ตัวอย่างมันก็เลยกลายเป็นว่า1เลยเหมือนบ้านเราคุณกันนโยบายดีใช่ไหมคะการโปรโมทดีหลักฐานวิทยาศาสตร์ดีแต่พอถึงลงขั้นปฏิบัติไปตามติดไม่ได้นะคะในระดับโครงในระดับกลไกการทำงานข้างล่างมันก็เลยทำให้มีทั้งเรื่องของการยังไม่ตอบโจทย์ดังนั้นโดยสรุปแล้วค่ะกนิกามันก็เลยสะท้อนให้เห็นภาพนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่น้ำมันอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องการที่รัฐบาลเนี่ยอินเดียกำหนดนโยบายระดับประเทศแล้วบอกว่าจะลดน้ำมันลดการนำเข้าน้ำมันนะลดคาร์บอนสนับสนุนเกษตรกรแต่ปัญหาที่มันตามมาการคิดนโยบายไม่รอบคอบคืออะไรคือประชาชนก็ต้องจ่ายอยู่ดีต้นทุนค่าน้ำมันก็แพงแล้วเรื่องคุณภาพเครื่องยนต์รถก็ไม่ได้มีการรับรองว่าจะไม่เป็นอะไรแถมที่สำคัญประชาชนส่วนใหญ่ยากจนใช่ไหมคะรถก็เก่าก็ต้องเสียค่าซ่อมบำรุงแล้วก็ไม่มีน้ำมันทางเลือกให้กับประชาชนด้วยนะคะก็เหมือนบ้านเราที่แบบช่วงหนึ่งก็โปรโมทNGV สุดท้ายจะเข้าไปเติมก็ไม่มีทางเลือกอย่างเงี้ยกันนี่การพลังงานสะอาดที่นโยบายดีแต่ภาระไปอยู่ที่ผู้บริโภคและการเตรียมการที่ไม่รอบคอบนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นอย่างนี้ค่ะคุณกันนี่การค่ะ
1: ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องเด่นอีกเรื่องนึงค่ะคุณสังกมาคะตอนนี้เนี่ยบ้านเราเนี่ยที่เรามีศูนย์พักพิงผู้ลี้ภัยสงครามเนอะอยู่หลายแห่งที่จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดตากแล้วก็อีกสัก 2-3 ที่เนี่ยนะคะแล้วเขาก็มีการอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในนั้นเนี่ยออกมาหางานทำได้อันนี้ก็ได้รับการยกย่องจากนานาประเทศมากเลยนะคะแต่ว่าเมื่อประมาณสักปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามันมีปัญหาอย่างนี้ค่ะเมื่อทางศึกษาธิการจังหวัดตากเนี่ยนะคะได้เขาเรียกว่าศึกษาธิการจังหวัดตากเนี่ยได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆนะคะจังหวัดตากแล้วก็พื้นที่เขต2เนี่ยออกประกาศเรื่องการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการรับนักเรียนกรณีสถานะบุคคลไม่เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดนะคะก็เรียกว่าไม่อนุญาตให้เด็กที่หนีภัยสู้รบในจังหวัดตากเนี่ยเข้าเรียนในโรงเรียนปกตินะคะซึ่งก็ทำให้ในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เนี่ยก็ได้รับหนังสือจากผู้อำนวยการเนี่ย19แห่งได้รับหนังสือนี้นะคะตอนนี้ก็ทำให้เด็กเนี่ยทั้งหมด13คนถูกพักการเรียนแล้วก็40คนเนี่ยถูกระวัติถูกตรวจสอบอาจจะมีการพักการเรียนตามมานะคะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็ทำให้โอ้นักกฎหมายนักสิทธิมนุษยชนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวอย่างมากเลยอย่างดร.บงกตนภาอัมพรนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยบอกว่าคือประกาศนี้มันขัดแย้งกับกฎหมายหลักแล้วก็นโยบาย Education for All ซึ่งเมื่อมุ่งเน้นการรับเด็กทุกคนเข้าสู่ระบบการศึกษาโดยไม่คำนึงถึงสถานะตามกฎหมายโดยมีการแนบรายชื่อเด็กไปด้วยนะคะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทั้งแม่ระมาดพระสองยางแม่สอดพบพระอุ้มผางเนี่ยนะคะคือถึงขั้นที่ทางกระทรวงศึกษาเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมีการขู่ด้วยนะคุณสังมาว่าถ้าพบเนี่ยว่าเด็กเนี่ยเรียนก็จะมีการทวงเงินอุดหนุนรายหัวเนี่ยคืนซึ่งตรงนี้เนี่ยเรียนไปเห็นโพสต์ของคุณหมอธวัชชัยนะคะยิ่งเกียรติเดี๋ยวนะคะจำนามสกุลไม่ได้ต้องขออภัยด้วยคุณหมอธวัชชัยเป็นผู้ยิ่งเกียรติยิ่งทวีศักดิ์เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สองยางเนี่ยคุณหมอบอกว่าการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับการปลูกฝังให้เขารักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็สังคมไทย นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยทางศาสตราจารย์สุวิชัยหวั่นแก้วนะคะอดีตผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้งที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยอาจารย์บอกว่าการที่ไปสั่งห้ามลูกหลานผู้ลี้ภัยเนี่ยเรียนนอกศูนย์เนี่ยมันเป็นการศึกษาที่ใจแคบแล้วก็ขัดเจตนารมณ์ที่เคยประกาศไว้นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยถ้าจำกันได้หลายปีก่อนเนี่ยเราเคยมีการอนุญาตให้มีเด็กจีก็คือเด็กที่ยังมีปัญหาสถานะทางทะเบียนเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้เพราะว่ากระทรวงศึกษาในส่วนกลางเนี่ยตอนนั้นถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นคุณจตุรนต์ฉายแสงเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคือเข้าใจดีว่าไอ้การที่ปล่อยให้เด็กไม่มีการศึกษาเนี่ยโอกาสที่จะสร้างปัญหาให้สังคมเนี่ยมากกว่าที่ทำให้เขาเนี่ยเข้ามาสู่ระบบการศึกษาด้วยซ้ำไปนะคะซึ่งอาจารย์สุริชัยเนี่ยบอกเลยว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยถูกมองว่าขัดแย้งกับพันธกรณีเจตนารมณ์ที่ประเทศไทยเคยประกาศไว้ในเวทีนานาชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นคำปฏิญญาจอมเทียนเมื่อปี2533ที่เป็นมาตรการแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนออกนอกระบบการศึกษาการศึกษาเพื่อปวงชนเนาะอันนี้ Thailand Zero Dropout การตัดสิทธิ์เด็กพวกนี้เนี่ยจึงเหมือนเป็นการสะท้อนความไม่ต่อเนื่องของนโยบายนะคะก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทบทวนว่าเอ๊ะมันเป็นเฉพาะในพื้นที่รัฐบาลส่วนกลางก็ต้องลงไปดูมองให้ทะลุกรอบความมั่นคงแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลท่าสองยางสาขาแม่หละนะคะก็ได้ออกแถลงการกรณีรับรองสิทธิด้านการศึกษาเนี่ยที่มีคุณภาพสำหรับเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวโดยระบุว่าหลายปีที่แล้วเนี่ยหลายปีเนาะที่เด็กๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนภายในค่ายแต่ละปีเนี่ยมันมีเด็กมากกว่า500คนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเนี่ยพวกเขาเรียนอย่างขยันขันแข็งแล้วก็มีความฝันไม่ว่าจะเป็นครูพยาบาลหมอวิศวกรผู้นำก็มีความฝันเหมือนเด็กๆทั่วไปนี่แหละค่ะหวังที่จะสร้างอนาคตที่ดีนะคะแต่ว่าประเด็นก็คือวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองที่ออกโดยโรงเรียนในค่ายเนี่ยมันไม่ได้รับการรับรองอย่างเต็มที่ในระบบการศึกษาไทยฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องส่งไปเรียนข้างนอกเพื่อให้เขาได้รับการศึกษาไม่งั้นเขาต่อระดับอุดมศึกษาไม่ได้นะคะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยพิจารณานะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางโรงพยาบาลท่าสองยางสาขาแม่หละเนี่ยก็ยังมีแนบจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษานะคะโดยเป็นเด็ก3คนที่ตอนนี้ถูกให้3คนจาก19คนที่ถูกให้ออกจากโรงเรียนกลางคันเนี่ยในจดหมายเนี่ยเขียนเล่าความฝันอยากมีอนาคตเป็นแพทย์วิศวกรนักแสดงซึ่งการออกมาเรียนหนังสือในโรงเรียนนอกค่ายเนี่ยทำให้ได้เรียนรู้หลากหลายทำให้มีโอกาสได้เดินไปสู่ความฝันทุกคนยืนยันว่าจะตั้งใจเรียนก็ขอโอกาสจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาให้ได้กลับเข้าไปในโรงเรียนค่ะตามระบบนะคะและนี่ก็เป็นประเด็นเรื่องเด่นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากให้รัฐบาลไทยพิจารณาค่ะ
0: ค่ะวันนี้ก็ขออนุญาตนะคะมาเรื่องของโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในสิงคโปร์นะคะคือประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ทางด่วนหลายเส้นนะคะจะเปิดวิ่งนะคะ
1: หรือ
0: บอกว่าเดี๋ยว
1: จะค่ะค่ะ
0: ชัดเจนขึ้นไหมคะคุณกันนิกา
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: ค่ะก็
1: อ
0: ย่างบอกว่าเดี๋ยวจะมีรถไฟฟ้าวิ่งจากศาลายาเลยไปนครปฐมบ้างคือตอนนี้มันจะมีหลายเส้นทางที่ส่วนสำคัญมากๆถ้าทำได้ตามแผนเนี่ยมันก็จะทำให้โอ้โหประเทศเราเนี่ยก้าวหน้านะคะขยับไปแล้วก็เรื่องการเดินทางอะไรต่างๆรวมถึงพวกรถไฟฟ้าตามหัวเมืองที่เรียนบ่นบ่อยๆแบบเชียงใหม่ขอนแก่นหัดใหญ่ภูเก็ตอะไรเหล่านี้เลิกผูกขาดจากบรรดาพวกรถเจ้าถิ่นได้แล้วอ่ะคุณกันนิกานะคะทีนี้พอกลับมาสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งที่น่าสนใจคือประเทศเล็กนะฮะเล็กมากแต่เรื่องของการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเนี่ยก็ต้องบอกว่าสู้สุดใจเหมือนกันเพราะว่าจุดขายเขาเนี่ยเนื่องจากประเทศเล็กคุณกันนิกาก็ต้องพยายามทำสิ่งที่มีเนี่ยดึงดูดมากที่สุดล่าสุดนะคะเขาก็มีหน่วยงานที่คล้ายๆกับเป็น MRT BTS ของเราเนี่ยค่ะคุณกันนิกาก็คือเป็นชื่อว่า RTS นะคะอันนี้เนี่ย เขาก็บอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเขาจะเริ่มภายในปีหน้าในการสร้างการเดินทางที่เรียกว่าเป็นรถไฟ RTS Link เป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยนะคะที่เราจะได้ยินเขาพูดบ่อยๆนะคะว่าเนี่ยจะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างมาเลเซียกับสิงคโปร์แล้วก็จะสร้างงานมหาศาลมีการพูดถึงเส้นทางโยโฮบารูนะคะแล้วก็ปีหน้าจะเริ่มแล้วก็จะสร้างการขยายผู้คนที่คุณกนิกาเล่ามาสักครู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สิงคโปร์เนี่ยเขาประเมินเอาไว้ตั้งเกือบ 7-8 ปีที่แล้วแล้วว่าแรงงานเขาไม่พอแน่ๆต้องเอาแรงงานของต่างชาติเข้ามาทำยังไงที่ทำให้ประชาชนเนี่ยเลิกหวาดกลัวคนต่างชาติเพราะว่าคนเหล่านี้ถ้าเข้ามาแล้วทำให้ถูกกฎหมายนะทำให้อยู่บนโต๊ะนะคุณกนิกาอย่าทำเป็นแบบตำรวจบางกลุ่มที่อะไรก็ไม่มีโซเพนีก็ไม่มีบ่อนก็ไม่มีจ่ายใต้โต๊ะก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ที่เอาขึ้นมาบนโต๊ะเลยให้เห็นเลยนะคะแล้วที่สำคัญก็คือบรรดาการเข้าเมืองของการทำงานที่จะข้ามไปนะคะก็จะต้องทำให้รวดเร็วด้วยโดยทางด้านของผู้อำนวยการที่ชื่อว่าคุณซูฟิลิโมฮัมเหม็ดนะคะเขาก็เป็นผู้อำนวยการโครงการบอกเลยว่าจะเป็นการก้าวหน้ามากในเรื่องการสแกนนะคะก่อนที่จะเข้าไปในประตูที่จะเป็นเหมือนตม.ที่บูกิจชากาอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่เหมือนเป็นตม.ผ่านด่านแล้วก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่า e-gate ก็คือตัว e นะคะเป็นอิเล็กทรอนิกส์เกตที่ทันสมัยมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่ใช้บริการเนี่ยก็จะรู้สึกว่าโอ้ได้รับความสะดวกสบายแล้วก็ยังจะมีจุดที่เกิดมีปัญหาอะไรก็จะมีจุดที่คัดแยกออกไปถามว่าไอ้เลนเฉพาะที่มันจะมีความทันสมัยการตรวจแบบทันสมัยเนี่ยมีเท่าไหร่เขาบอกเราเตรียมไว้ทั้งหมด100ประตูคุณกันิกามี100เลนนะคะมีช่องทางอยู่100ช่องทางออกแบบมาเพื่อทำให้เกิดการเคลียร์คนออกไปให้ไวที่สุดเวลาเข้ามาจะใช้ QR code ก็ได้หรือจะใช้พาสปอร์ตหนังสือเดินทางก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นโปรเจกต์ที่ทางสิงคโปร์เนี่ยมีความภาคภูมิใจมากๆเลยเขายังบอกเลยนะคะบอกว่าเนี่ยต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกเลยนะที่จะมีการตรวจแบบตรวจทั้งร่างกายที่สามารถที่จะดีเทคตรวจจับวัตถุแปลกปลอมจะแค่คนเดินผ่านเท่านั้นเองเพราะว่าไอ้ตัวสแกนเนอร์เนี่ยมันละเอียดอ่อนมากๆนะคะแล้วก็แต่ละเคาน์เตอร์แต่ละเคาน์เตอร์เนี่ยจะไม่ทำให้มีการติดขัดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้แหละค่ะเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่โครงการRTS Johor-Bahru ของสิงคโปร์เนี่ยเขาก็เลยบอกว่ามันจะมีความทันสมัยมากๆและที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่ เหมือนทางเดินผ่านรถไฟทางผ่านเส้นทางธรรมดานะมันจะเป็นคอมเพล็กซ์เลยคอมเพล็กซ์เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มอาคารที่เขาเรียกว่า ICQ ถามว่ามาแล้วมีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีห้องพยาบาลให้ด้วยห้องสวดมนต์ให้ด้วยแล้วก็จะมีคีออสที่แบบว่าซื้อตั๋วแบบเข้าไปซื้อเซลฟ์เซอร์วิสได้เลยคือทุกอย่างมีบริการให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีหน่วยงานราชการเนี่ยไปตั้งอยู่ที่นั่นของมาเลเซียก็อยู่ที่นั่นด้วยเหมือนกันนะคะทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียแต่มาเลเซียเนี่ยเขาจะมีความภาคภูมิใจกับโครงการนี้เช่นเดียวกันโดยบอกเลยว่านี่เป็นโครงการที่เชื่อม2ประเทศและต่อไปนี้การข้ามไปทำงานเพราะเราจะเห็นคนสิงคโปร์กับคนมาเลเซียข้ามไปทำงานเช้าเย็นเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆและแถมมีไอ้เจ้าประตูเนี้ยตรงที่บูกิจชากามีคอมเพล็กซ์ใหญ่เป็น100ประตูแล้วก็มีระบบสกรีนนิ่งตรวจร่างกายอีก10ใช่ไหมกรณีการแล้วสแกนกระเป๋าอีก18จุดแล้วก็มีเลนที่ให้คนที่อย่างเราเนี่ยกระเป๋าไม่เยอะหรือไม่มีกระเป๋าเราจะไปทำงานเช้ามีของเล็กๆน้อยๆก็จะมีช่องทางพิเศษให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของเพื่อนบ้านในประเทศอาเซียนเรานะคะที่เขาประกาศเลยว่าวันที่1ปีหน้านะคะจะมีบริการเชื่อมโยงนะคะจากบูกิจชากาในโยโฮบารูไปที่วูดแลนด์อยู่ทางตอนเหนือของสิงคโปร์นะคะเพราะฉะนั้นทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียเนี่ยบอกเลยว่า ต่อไปนี้เนี่ยเราจะเห็นผู้คนถึง 350,000 คนนะคะใช้ช่องทางนี้แล้วจะเป็นช่องทางผ่านแดนระหว่างกันที่ถือว่าคึกคักคนข้ามมากที่สุดในโลกต่อวันด้วยก็อาจจะไม่มีที่ไหนในโลกอีกแล้วที่จะจัดการกับผู้คน 350,000 ในการข้ามไปข้ามมาได้ดีเท่ากับสิงคโปร์กับมาเลเซียนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดของการจัดการเรื่องการเดินทางเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคของเพื่อนบ้านเราค่ะคุณกัญญิกาค่ะ World Update ค่ะคุณกัญญิกาคะต่อเลยค่ะ
1: ค่ะก็ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะก็เชื่อว่าอิหร่านจะไม่ทำข้อตกลงที่เขาคิดว่าจำเป็นในการยุติสงครามกับอเมริกาแล้วก็เรียกร้องให้อิหร่านยอมจำนนพร้อมกับขู่โอมานนะคะว่าจะเจอปฏิบัติการทิ้งบอมโจมตีถ้าจับมืออิหร่านในการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซนะคะส่วนอิหร่านก็เมินการเจรจาขยาย MOU กับสหรัฐจริงๆนะคะแล้วก็ปฏิเสธด้วยเพราะว่ามีข่าวว่า IRGC เนี่ยที่ทรัมป์บอกว่ามีการคุยกันผ่านช่องทางลับเขาบอกว่าไม่มีคุยนะคะส่วนทางอิสราเอลค่ะแม้ว่าจาเรชครูชเนอร์ทูตพิเศษซึ่งเป็นลูกเขยของทรัมป์เดินทางไปเยือนนะคะแล้วก็มีการเจรจากับกลุ่มฮามาสแล้วก็คุยกับเนทันยาฮูด้วยนะคะก็ยังคงปฏิเสธยืนกรานจะไม่ยอมถอนทหารออกจากฉนวนกาซาจนกว่าฮามาสจะปลดอาวุธที่แย่ไปกว่านั้นเนี่ยก็คือรัฐมนตรีความมั่นคงของอิสราเอลสายเหี่ยวนะคะไปออกรายการพอดแคสต์ค่ะเรียกร้องให้สังหารฮามาสเนี่ย 30-40 คนต่อคืนในฉนวนกาซานะคะแล้วก็ตอนนี้30รัฐในสหรัฐนะคะเปิดศึกฟ้องเมตาครั้งใหญ่ที่สุดเรียกค่าเสียหาย 1.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเอาผิดกรณีออกแบบแพลตฟอร์มจนเป็นภัยต่อสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชนอย่างรุนแรงค่ะ
0: ต่อที่เศรษฐกิจนะคะอันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากคลื่นนะคะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะจะจัดงานสัมมนาวิชาการเวลา เราได้ยินเรื่องการปรับระบบการคลังไทยนะคะอันนี้เราจะต้องพลิกโฉมการคลังไทยสู่ความยั่งยืนก็จะจัดงานวิชาการที่เรียกว่า fiscal transformation นะคะก็จะมีพูดง่ายๆเราจะต้องเป็นเจ้าภาพระดับโลกเนาะ IMF World Bank นะคะหรือ AM 2026ในปี2569คือปีนี้ที่จะมีการจัดงานเพราะนั้นเราก็ต้องเตรียมความพร้อมมีผู้ทรงคุณวุฒินะคะจะมาคุยถึงความเสี่ยงทางการคลังโครงสร้างเศรษฐกิจไทยจะหาทางออกยังไงเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพใหญ่ขนาดนี้เพราะนั้นเนี่ยก็นักผลการวิเคราะห์ก็บอกอยู่แล้วว่าเราเนี่ยโหปัญหาท้าทายทั้งโครงสร้างสังคมสูงวัยความเหลื่อมล้ำหนี้สาธารณะพื้นที่การคลังก็จำกัดเพราะฉะนั้นทางด้านสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาก็เลยเสนอปฏิรูป3มิติใช้เป็น1แผนที่เข็มทิศมาตรวัดในการรักษาวินัยการคลังปรับสมดุลงบประมาณแล้วก็ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นในเวทีเสวนาครั้งนี้นะคะก็จะมีทั้งรัฐเอกชนเลยเราก็จะได้เห็นทางออกที่เป็นรูปธรรมนอกจากการบ่นกันว่าโอ้ปัญหาบ้านเราเยอะนะคะเราก็จะเจอทั้งการปรับโครงสร้างภาษีเราจะขยายฐานภาษียังไงจะปรับภาษีมูลค่าเพิ่มยังไงภาษีใหม่ที่ทัดเทียมสากลหรือการปฏิรูปคลังสาธารณสุขโดยนำ AI มาใช้แล้วก็ดึงธุรกิจนอกระบบเข้าสู่ระบบภาษียังไงบ้างนะคะอันนี้จะได้สร้างความมั่นคงระยะยาวให้กับเราเพราะฉะนั้นการระดมสมองครั้งนี้สำคัญมากๆค่ะเพราะว่ามันจะตอกย้ำวิสัยทัศน์ของไทยภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon นะคะพร้อมแสดงศักยภาพบนเวทีประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งเป็นทางออกที่ยั่งยืนด้วยค่ะคุณกัญญิกาค่ะ
1: ค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาติดตามเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเจรจากับสหรัฐนะคะ ART หรือว่า Agreement on Reciprocal Trade ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
6: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
7: เปิดประตูสู่นวัตกรรมอนาคตพร้อมต่อยอดธุรกิจระดับโลกกับทริป Exclusive ชิงเต่า7วัน4คืนสัมผัสประสบการณ์ VVIP ตั้งแต่วินาทีแรกบินหรูสายการบินชั้นนำสะดวกสบายด้วยการบริการเช็คอิน Fast Track รอขึ้นเครื่องที่เหลาสุด Exclusive พร้อมพักผ่อนโรงแรม5ดาวตลอดทริปเอกสิทธิ์เหนือระดับนำคุณเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่แห่งเทคโนโลยีจีนเข้าชมศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งอนาคตพร้อมโอกาสทองเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแนวหน้าแบบ Exclusive ที่หาจากที่ไหนไม่ได้ยกระดับวิสัยทัศน์และสร้างคอนเนคชั่นระดับท็อปทริปเดียวที่รวมความหรูหราระดับ VVIP และโอกาสทางธุรกิจไว้อย่างสมบูรณ์แบบเดินทาง 20-26 กันยายนนี้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เช้าทันโลก Worldwide Built Driven My Food
0: ค่ะกับสู่เช้าทันโลกนะคะก็มาติดตามเรื่องสำคัญนะคะก็คือการเจรจาการค้ากับสหรัฐอเมริกาหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์นะคะขู่เอานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีต่างตอบแทนที่เรามักจะได้ยินว่าสหรัฐบอกโอ้โหประเทศไหนเอาเปรียบสหรัฐมากเนี่ยจะคิดภาษีแพงๆเลยนะคะมันเราต้องมาดูว่าท้ายที่สุดแล้วเราเตรียมการเจรจาเราจะสู้ได้หรือเปล่าเราจะรับมือยังไงไปติดตาม Big Story ค่ะ
9: Big Story
0: ค่ะคุณกนิกาเราเรียกกันการเจรจา ARTARTมันคืออะไรแล้วเราต้องเตรียมเจรจากับสหรัฐเนี่ยเราเริ่มไปถึงไหนแล้วคะ
1: ART เนี่ยต้องบอกก่อนมันคือชื่อเต็มคือ Agreement on Reciprocal Trade นะคะความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามที่จะประกาศเขาเรียกประกาศอิสรภาพใช่ไหมแล้วก็ขึ้นภาษี reciprocal trade reciprocal tax ก็คือภาษีตอบโต้กับเกือบทุกประเทศเลยแล้วประเทศไทยก็โดนไปตอนนั้นคือ 50% ใช่ไหมคะแต่ต่อมาเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยศาลก็บอกว่าประธานาธิบดีเนี่ยไม่มีอำนาจที่จะทำอย่างนั้นแต่ว่าช่วงที่มีการประกาศเนี่ยก็หลายๆประเทศก็ต้องรีบเข้าไปคุยกับสหรัฐเลยว่าทำยังไงจะลดได้ภาษีถึงจะลดไปกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเราค้าขายเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีหลายชาติที่ไปคุยตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ศาลยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าประธานาธิบดีเนี่ยทำไม่ได้แบบนั้นซึ่งใน ART ของหลายๆประเทศที่ไปทำกับสหรัฐเนี่ยมีหลายเรื่องที่น่าห่วงใยนะคะนอกเหนือจากเรื่องสินค้าบริการแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องของอย่างเรื่องการเข้าถึงยาเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยาอย่างของอินโดนีเซียเนี่ยที่ไปจิ้มกล้องตั้งแต่แรกๆเลยเนาะคุณสังกมา ก็ถูกบังคับว่านับจากนี้เนี่ยจะต้องยอมรับการผูกขาดข้อมูลทางยาซึ่งปกติเนี่ยอินโดนีเซียก็ไม่รับนะเรื่องนี้จุดยืนจะคล้ายๆกับไทยนะคะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความห่วงใยว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเรียกประชุมต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเรียกประชุมหน่วยงานต่างๆคือหน่วยงานภาครัฐเนาะว่าประเด็นไหนที่รับไม่ได้หรือเขาเรียกว่าเรดไลน์เนี่ยให้รีบมาบอกนะคะแล้วก็จนล่าสุดเนี่ยแหละค่ะเมื่อวานนี้คุณสุปชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็มีการแถลงข่าวนะคะโดยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยบอกว่าในวันที่27-29นี้เนี่ยทีมเจรจาเทคนิคของไทยเนี่ยก็จะไปสหรัฐเพื่อเจรจาเรื่องนี้แหละแล้วก็จะมีผู้แทนของกระทรวงเกษตรกระทรวงสาธารณสุขเดินทางไปด้วยเพราะว่ามีบางประเด็นเนี่ยเกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยได้ปลดล็อกในประเด็นต่างๆนะครับมันจะมีเรื่องที่ยังติดขัดบางเรื่องนะคะเขาก็บอกว่าเรื่องที่จะไม่อยากให้ผลกระทบระยะยาวกับไทยเนี่ยจะมีเส้นแดงซีข้ามไม่ได้3เรื่องฟังไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเข้ามาวิเคราะห์ก็คือเรื่องสุขอนามัยพืชนะคะโดยเฉพาะที่สหรัฐต้องการให้เราเนี่ยยอมรับหมูที่มีสารเร่งเนื้อแดงอย่างที่บอกหลายครั้งเนอะว่าในสหรัฐเนี่ยหมูเขายอมให้มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่อนุญาตให้ใช้เพราะว่าในสหรัฐอเมริกาหรือแม้แต่ในยุโรปเองเนี่ยเขาส่วนใหญ่เขาจะกินเนื้อเนาะแต่ว่าคือบริเวณที่เป็นมีแต่ว่าของไทยเนี่ยเราก็เหมือนกับภูมิภาคเนี้ยเรากินไอ้เครื่องในทั้งหมดซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยสารเร่งเนื้อแดงมันไม่ไปตกค้างที่เนื้อแต่มันตกค้างที่เครื่องในซึ่งงานวิจัยของสกวเนี่ยทำไว้เนี่ยก็คือว่าถ้าเรากินในปริมาณปกติที่ประเทศไทยคนไทยกินกันอยู่เนี่ยแล้วมีสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยมันไปตกค้างอยู่ในเครื่องในเนี่ยโอกาสที่จะไปสารก่ออะไรผลกระทบกับสุขภาพเนี่ยสูงแน่อันนี้เรื่องแรกนะคะเรื่องที่สองเนี่ยคือประเด็นความมั่นคงคงจะจำกันได้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วมันมีข่าวของบลูเบิร์กออกมาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยจะไปเรียกว่าถ้าสมมติสหรัฐไม่ยอมลดภาษีให้เราจะลดขนาดการซ้อมรบคอมบาโกรใช่ไหมคะเรื่องนี้เนี่ยก็จะไม่พูดนะคะความมั่นคงเนี่ยเนาะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าเป็นเส้นแดง
0: ได้ไม่คุ้มเสียเราก็เลยถอยซะ
1: ไม่คุ้มเสียคือมันไม่ได้ประโยชน์เลยไทยแต่ว่าประโยชน์กับสหรัฐก็จะไม่กระเทือนด้วยถ้าเขาจะลดขนาดการซ้อมรบเนี่ยนะคะแต่เราเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบเยอะถ้าไม่ได้มีแผนสำรองนะคะซึ่งนี้ก็มีความเห็นของศาสตราจารย์สุรชาติบำรุงสุขเนาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยดิฉันก็อ้างอิงไปแล้วแต่ว่าประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่เดี๋ยวจะวิเคราะห์ต่อนะคะก็คือการที่สหรัฐต้องการมาลงทุนในไทยในบางสาขา 100% เช่นโทรคมนาคมรัฐบาลก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเรดไลน์ก็คือเป็นเส้นแดงที่ให้ไม่ได้นะคะส่วนเดี๋ยวจะเท็จจริงยังไงสมควรหรือไม่เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะคะ
0: แต่เรื่องใหญ่อีกเรื่องคือสินค้าสวมสิทธิ์จากจีนสินค้าจีนสวมรอยมาอันเนี้ยทำให้ไทยโดนลูกหลงไปด้วยนะคุณกนิกานี่โดนด้วยไหมจะจัดการยังไงคะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าไอ้12.5% ที่ประกาศเมื่อตอนรายงาน301พิเศษหรือว่า Special 301 Report เนี่ยมันจะมี2ประเด็นประเด็นแรกก็คือรายงานบังคับเนาะประเด็นที่2เนี่ยก็คือเรื่องเขาเรียกว่า Access Capacity นะคะแล้วก็คือการที่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากจีนก่อนสหรัฐเนี่ยก็มีรายงานที่เพิ่งออกมารายงานเนี่ยเขาเรียกว่า The Great Scammerแต่ว่าไม่ใช่เป็นสแกมเมอร์แบบเป็นสแกมเมอร์หลอกลวงนะแต่มันคือการหลอกส่งสินค้าไปแปะป้ายติดสติ๊กเกอร์นะคะไขไอ้น็อตบางตัวออกอะไรอย่างเงี้ยในบางประเทศเพื่อที่ว่าจะส่งเข้ามาในสหรัฐอเมริกาแต่จริงๆแล้วเป็นสินค้าจีนเนี่ยอันนี้เนี่ยทางสหรัฐเนี่ยก็เน้นย้ำอย่างมากนะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นสแกมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววันศุกร์เนี่ยเขาออกรายงาน The Great Transshipment Scam นะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยนักวิชาการหรือว่าหน่วยวิจัยต่างๆเนี่ยก็เตือนมาตลอดว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าไทยทำน้อยหรือทำช้าเนี่ย ผลกระทบเนี่ยจะรุนแรงนะคะอย่างอุตสาหกรรมที่โดนเป้าหมายมากๆเนี่ยอย่างเทอร์โมสต็อตเนี่ยที่อยู่ในรายงาน The Great Transshipment Scam ด้วยนะคะอันนี้เนี่ยก็ระบุแล้วก็อุตสาหกรรมที่ต้องจับตานะคะอันนี้ดร.อัธพิสุทธิ์วานิชเขาให้สัมภาษณ์กับกรุงเทพธุรกิจไว้นะคะก็จะมีตั้งแต่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรไฟฟ้านะคะที่เขาบอกว่ามีอัตราการใช้กำลังการผลิตหรือว่าแคปยูเนี่ยแคป capacity utilization เนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาอุตสาหกรรมยานยนต์ส่วนประกอบรถยนต์ด้วยส่วนพลาสติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์พลาสติกนะคะรวมทั้งเหล็กแล้วก็เหล็กฝ้าด้วยนะคะที่จีนเนี่ยจะนำเข้าตึงสำเร็จรูปมาประกอบหรือแปรรูปในไทยมากยิ่งขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะคะทีนี้เราดูในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เขาก็บอกว่าเขาจะดำเนินการไอ้นี้เขาก็จะไปโชว์กับสหรัฐด้วยนะเขาจะทำข้อมูลไม่ว่าจะเป็นบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบขยายรายการสินค้าเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของใช้ AI ตรวจสอบกำเนิดแหล่งกำเนิดสินค้าแล้วก็สร้างความรู้ให้กับผู้ประกอบการนะคะเน้นไม่แน่ใจว่าแค่นี้เนี่ยพอไหมค่ะ
0: แหมมันมีความเสี่ยงมากนะกนิกา
1: ใช่ใช
0: ่ไม่รู้ว่าจะจัดการได้หรือเปล่าไงในจุดเนี้ย
1: ใช่แต่ว่าประเด็นที่สำคัญค่ะค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
0: ประเด็นไปคิดที่เราคุยค้างกันไว้เรื่องเฮ้ไทยเรากำหนด3เส้นแดงขีดว่าเรายอมไม่ได้อย่าล้ำมาทั้งเรื่องสารเลี้ยงเนื้อแดงใช่ไหมกนิกาแล้วก็2เรื่องที่คุณกนิกาเล่าเรื่องซ้อมลบเรื่องอะไรเนี่ยตกลง3เรื่องนี้เราจะแลกเปลี่ยนเขาได้ไหมต่อรองได้ไหมเขาจะล้ำมาไหมคุณกนิกา
1: ประเด็นก็คือว่า2เรื่องแรกอันนี้เป็นเหตุเป็นผลมันมีงานวิจัยรองรับมันมีนักวิชาการยืนยันแต่เรื่องโทรคมนาคมนี่สิที่ไม่ให้เขามาลงทุน 100% เนี่ยคุณสิงห์มาคะคือตอนนี้บ้านเรานะโทรคมนาคมเนี่ยมันมีการควบรวมหลายครั้งซึ่งกสทช.ก็ไม่ทำหน้าที่นะบอกว่าไม่ได้มีอำนาจไปห้ามการควบรวมแค่รับเรื่องไว้เท่านั้นเองเนี่ยฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเน็ตบ้านหรือเน็ตมือถือเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเหลือแค่2เจ้าอย่างละ2เจ้าเท่านั้นเองนะคะ
0: แล้วก็เขาไม่แข่งบริการที่ดีด้วยนะ
1: ไม่เขาหัวกัน
0: เขาหัวไง
1: นะคะคือจากการสำรวจของสภาผู้บริโภคเนี่ยก็พบว่าคือผู้ใช้บริการกว่า150เนี่ยเจอทั้งราคาสูงคุณภาพที่ต่ำลงถูกจำกัดทางเลือกฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเจรจากับสหภาพยุโรปหรือเจรจากับสหรัฐอเมริกาเนี่ยข้อที่เขาเรียกร้องก็คือการเปิดเสรีโทรคมนาคมก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้อาจารย์ดร.เดือนเด่นนิคมบริพัตรเนี่ยก็เคยเสนอว่ามันควรจะเปิดเสรีโทรคมนาคมด้วยนะคะตอนนั้นอาจารย์ถูกฟ้องด้วยนะจากบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมนี่แหละแล้วก็ถ้าเราดูนะข้อเสนอเรื่องการไม่ให้มีการเปิดเสรีเนี่ยก็มาจากสมาคมโทรคมนาคมนะซึ่งก็มีเจ้าใหญ่นี่แหละมีผู้บริหารไปเป็นนายกสมาคมด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปดูในการพิจารณาเรื่องควบรวม True Dtac เนี่ยมีคณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมีข้อเสนอเลยนะคะคุณสังมาบอกว่าคือเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยมันการแข่งขันมันต่ำลงเรื่อยๆโอกาสที่จะให้มันแข่งขันกันเองในสภาวะแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นต้องมีการเปิดเสรีด้านโทรคมนาคมให้ต่างประเทศเนี่ยเข้ามาแข่งขันด้วยได้นะคะเพราะทุกวันนี้เนี่ยข้ออ้างหนึ่งก็คือว่าโทรคมนาคมต้องเป็นคนไทยต้องเป็นคนสัญชาติไทยซึ่งอย่างทางทูตสหภาพยุโรปเนี่ยพูดทุกครั้งเลยว่าเขาอยากเข้ามาดำเนินธุรกิจเนี่ยแบบไม่ใช่นอมินีไงต้องมาจ้างคนไทยมาจดทะเบียนอะไรแบบเนี้ยเขาไม่เอาเขาอยากจะตรงไปตรงมาแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีประเด็นการเปิดเสรีโทรคมนาคมเนี่ยถูกทุนผูกขาดเนี่ยขวางตลอดฉะนั้นเนี่ยไอ้ข้อนี้ที่เป็นเรดไลน์เนี่ยเน้นก็สงสัยมากเลยว่ารัฐบาลเนี่ยเห็นแก่ประเทศไทยจริงๆหรือว่าเห็นแก่ทุนผูกขาดมากกว่านะคะคุณสังมาค่ะ
0: ค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็น่าที่จะถกเถียงกันต่อมากๆพร้อมทั้งต้องลุ้นด้วยว่าเราจะรอดหรือไม่นี่คือบิ๊กสตอรี่ค่ะ
9: บิ๊กสตอรี่
0: ค่ะ แหมเวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันแรกของการทำงานฟ้าฝนก็ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะที่ตกก็ขอคุณผู้ฟังรักษาสุขภาพมากๆแล้วก็เริ่มวันใหม่อย่างมีพลังวันนี้เราสองคนลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรายการนะคะดิฉันสั่งกมาสารวัตร
1: กนิกากิติเวชกุลสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
9: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food